ผู้ชมมาทำความรู้จักกับชื่อวันต่างๆในภาษาเวียดนามพร้อมกันเลยนะครับถือฮายวันจันทร์ถือบาวันอังคารถือตือวันพุธถือนำวันพฤหัสถือเสาวันศุกร์ถือใบวันเสาจู่หยดวันอาทิตย์ต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องรูปประโยคการถามตอบวันในสัปดาห์หากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าวันนี้เป็นวันอะไรสามารถถามได้ตามรูปประโยคนี้เลยครับบาโฮมเจือกลาถือเหมยบาโฮมเจือกลาถือเหมยนะครับบาโฮมเจือกแปลว่า3วันก่อนลาถือเหมยแปลว่าวันอะไรนั่นเองนะครับจำง่ายๆจำคำว่าถือเหมยนะครับถือเหมยแปลว่าวันอะไรนะฮะต่อมาโฮมเกียลาถือเหมยนะครับโฮมเกียลาถือเหมยแปลว่าเมื่อวานซืนคือวันอะไรโฮมกวาลาถือเหมยโฮมกวาลาถือเหมยโฮมกวาแปลว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรโฮมในลาถือเหมยโฮมในลาถือเหมยโฮมในแปลว่าวันนี้ฉะนั้นจะแปลว่าวันนี้เป็นวันอะไรไงไมลาถือเหมยไงไมลาถือเหมยพรุ่งนี้เป็นวันอะไรและไงเกียลาถือเหมยไงเกียลาถือเหมยเมื่อรืนเป็นวันอะไรนะฮะหรือนะครับสามารถบอกอีกแบบนึงนะครับได้ว่าบาไงเหนือลาถือเหมยบาไงเหนือลาถือเหมยอีก3วันเป็นวันอะไรนะครับวิธีตอบง่ายนิดเดียวล้อคำถามเลยนะครับแล้วก็เรียงกลับพร้อมบวกกับชื่อวันนะครับเช่นโฮมไนลาตามด้วยชื่อวันโฮมเกียลาตามด้วยชื่อวันหรือโฮมกวาลาตามด้วยชื่อวันนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันโฮมไนลาถือเหมยวันนี้เป็นวันอะไรนะฮะเวลาตอบล้อคำถามเลยโฮมไนลาถือตือโฮมไนลาถือตือวันนี้เป็นวันพุธนะฮะต่อมาไงไมลาถือเหมยไงไมลาถือเหมยไงไมคือพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เป็นวันอะไรนะครับเวลาตอบไงไมลาถือนำไงไมลาถือนำพรุ่งนี้เป็นวันพฤหัสนะฮะหรือถามอดีตบ้างนะครับโฮมกวาลาถือเหมยเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรนะครับโฮมกวาลาถือบาเมื่อวานเป็นวันอังคารนะฮะต่อมาเรามาดูเรื่องการถามตอบวันที่ในภาษาเวียดนามนะครับจะมีกฎง่ายๆดังต่อไปนี้นะฮะการบอกวันที่1ถึงวันที่10ในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมต้องจำเลยนะฮะว่าต้องเพิ่มคำว่ามงหรือคำว่าหมู่ไว้ข้างหน้าตัวเลขตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10นะฮะแต่หากท่านผู้ชมจะบอกวันที่มากกว่า10นะฮะไม่ต้องใส่คำว่ามงหรือคำว่าหมู่เข้าไปนะฮะลองมาดูตัวอย่างกันนะครับไงมงโหมดไงมงโหมดคือวันที่1นะครับใช้มงหรือหมู่ก็ได้วันที่2นะครับใช้คำว่าไงมงไฮหรือไงมุงไฮนะฮะวันที่10นะครับไงมงเหมื่อยหรือไงมุงเหมื่อยนะฮะต่อมาเรามาดูวันที่มากกว่า10นะครับไม่ต้องมีมงหรือมุงนะฮะเช่นไงเหมื่อยโหมดนะครับก็คือวันที่11นั่นเองต่อมาไงเหมื่อยไฮวันที่12และไงบาเหมื่อยคือวันที่30นะครับต่อมาเรามาดูประโยคการถามตอบวันที่ในภาษาเวียดนามนะครับท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามได้2รูปแบบดังนี้การถามวันที่1ถึง10ในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามและคำตอบตามรูปประโยคนี้นะฮะดูตัวอย่างนะครับบาโฮมเจือกลาไงมงเหมยนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่นะฮะโฮมเกียลาไงมงเหมยนะครับหรือละคำว่าไงก็ได้นะฮะโฮมเกียคือเมื่อวานซืนเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับโฮมกวาลาไงมงเหมยนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะฮะโฮมในลาไงมงเหมยนะครับวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ไงไมลาไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ไงเกียลาไงมงเหมยเมื่อรืนเป็นวันที่เท่าไหร่บาไงเหนือลาไงมงเหมย3วันถัดไปก็คืออีก3วันเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบก็ล้อคำถามเลยนะครับจัดลำดับให้เหมือนกับคำถามนะครับก็จะกลายเป็นโฮมไนลาไงมงแล้วก็บวกตัวเลขวันที่1ถึง10น
นะฮะโฮมเกียร์ลาไงโม

โอ้นะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างกันโฮมในหล่าไงมงเหมยวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะโฮมในหล่าไงมงจินนะครับวันนี้เป็นวันที่9นั่นเองนะครับถ้าจะถามพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ก็สามารถถามได้ว่าไงมายหล่าไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบไงมายหล่าไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่10นะครับคราวนี้การถามวันที่มากกว่า10ท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามและคำตอบตามรูปประโยคนี้เลยการถามวันที่มากกว่า10ในภาษาเวียดนามนะฮะเราจะใช้คำว่าไงบาวเงียวนะครับบางไว้ด้านหลังนะฮะเช่นบาโฮมเจือกหล่าไงบาวเงียวนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่โฮมเกียหล่าไงบาวเงียวเมื่อวานซืนคือวันที่เท่าไหร่โฮมกวาหล่าไงบาวเงียวเมื่อวานนี้คือวันที่เท่าไหร่โฮมในหล่าไงบาวเงียววันนี้คือวันที่เท่าไหร่ไงมายหล่าไงบาวเงียวนะครับพรุ่งนี้คือวันที่เท่าไหร่ไงเกียหล่าไงบาวเงียวเมื่อรืนคือวันที่เท่าไหร่บาไงเหนือหล่าไงบาวเงียวอีก3วันคือวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบแล้วก็ล้อประโยคคำถามก็จะเป็นโฮมในหล่าไงและก็บวกตัวเลขนะครับมากกว่า10ขึ้นไปโฮมเกียหล่าไงบวกตัวเลขวันโฮมกวาหล่าไงบวกตัวเลขวันนะครับเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างบ้างตัวอย่างเช่นโฮมในหล่าไงบาวเงียววันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบโฮมในหล่าไงเมยโหมดวันนี้เป็นวันที่11นะครับถ้าถามพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนเป็นไงมายนะฮะก็จะกลายเป็นไงมายหล่าไงบาวเงียวพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบทวนกับไงมายหล่าไงเมื่อยหายพรุ่งนี้เป็นวันที่12นะครับมีข้อสังเกตนิดนึงนะฮะถ้าเราไม่ทราบว่าคำตอบมันอยู่ในช่วงวัน1ถึง10หรือมากกว่า10เราสามารถใช้รูปแบบนะครับการถามวันที่มากกว่า10ได้เลยหลังจากท่านผู้ชมได้เรียนรู้รูปประโยคและคำศัพท์เรื่องการถามตอบวันไปแล้วนะฮะคราวนี้เรามาดูคำศัพท์เกี่ยวกับสัปดาห์กันบ้างคำศัพท์เกี่ยวกับสัปดาห์ในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วยตามตารางต่อไปนี้นะฮะเราจะแบ่งเป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับอดีตภาษาเวียดนามใช้คำว่ากวาขือนะฮะปัจจุบันใช้คำว่าเหียนตายและอนาคตใช้คำว่าเตืองลายนะครับเรามาดูปัจจุบันก่อนนะครับเกี่ยวกับสัปดาห์นะครับตวนในตวนในตวนแปลว่าสัปดาห์ในแปลว่านี้ตวนในคือสัปดาห์นี้นะครับย้อนกลับไปอดีตบ้างตวนเจือกตวนเจือกเจือกแปลว่าก่อนตวนเจือกคือสัปดาห์ก่อนหรือสัปดาห์ที่แล้วนะครับไปอนาคตนะครับมี2คำนะครับเกี่ยวกับสัปดาห์สัปดาห์หน้าภาษาเวียดนามใช้ได้คำว่าตวนเซากับตวนเต๋ยนะครับแปลว่าสัปดาห์หน้าคราวนี้ท่านผู้ชมลองมาดูรูปประโยคตัวอย่างนะครับเช่นตวนเจือกแองดาหลามสี่นะครับสัปดาห์ที่แล้วพี่ทำอะไรนะฮะตวนเจือกโตยดาดีวิ่งหาลองสัปดาห์ที่แล้วฉันไปฮาลองเบนั่นเองนะครับไปดูการถามสัปดาห์หน้าบ้างใช้คำว่าตวนเซานะครับตวนเซาแองแสหลามสี่นะครับสัปดาห์หน้าพี่จะทำอะไรนะฮะตอบล้อคำถามไปเลยตวนเซาโตยแสดีต่ำเบียนเอ๋ยญาจางตวนเซาโตยแสดีต่ำเบียนเอ๋ยญาจางสัปดาห์หน้าฉันจะไปต่ำเบียนคือเล่นน้ำทะเลที่ยาจางนั่นเองนะครับหรือยาจางนะฮะต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อเดือนต่างๆในภาษาเวียดนามนะครับคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อเดือนในภาษาเวียดนามจะประกอบด้วยนะฮะเดือนแรกถึงเดือน12นะครับพร้อมกันถางเซียงถางเซียงคือเดือนมกราคมนะครับจากเดือนมกราไล่ไปก็เอาตัวเลขมาบวกเลยนะครับพร้อมกันถางไฮเดือน2คือเดือนกุมภานั่นเองต่อมาถางบาถางบาคือเดือนมีนาคมนะครับส่วนเดือน4เดือนเมษายนใช้คำว่าถางตือไม่ใช้ถางโบนนะฮะถางตือเมษาถางนำพฤษภาถางเสามิถุนายนนะครับถางใบเดือนกรกฎาคมนะฮะถางตามเดือนสิงหาคมถางจินเดือนกันยายนถางเหมื่อยเดือน10คือตุลาคมนั่นเองถางเหมื่อยโหมดเดือนพฤศจิกายน
ถางเหมยไฮคือเดือนธันวาคมรูปประโยคการถามตอบเดือนนะครับเวียดนามมีรูปแบบเดียวตามนี้เลยบาถางเจือกหล่าถางเหมยนะฮะให้ใช้คำว่าถางเหมยก็คือเดือนอะไรนะฮะ3เดือนก่อนคือเดือนอะไรถางเจือกหล่าถางเหมยเดือนก่อนคือเดือนอะไรถางไหนหล่าถางเหมยเดือนนี้คือเดือนอะไรถางเซาหล่า

ตัวอย่างเช่นถางไหนหล่าถางเหมยเดือนนี้คือเดือนอะไรนะครับถางไหนหล่าถางตือเดือนนี้คือเดือน4คือเดือนเมษายนนะฮะเดือนหน้านะครับเดือนหน้าใช้คําว่าถางเซานะฮะถางเซาหล่าถางเหมยเดือนหน้าคือเดือนอะไรนะครับถางเซาหล่าถางนําถางนําคือเดือน5เดือนหน้าคือเดือนพฤษภาคมนะครับต่อมาเรามาเรียนเรื่องรูปประโยคการถามต่อปีในภาษาเวียดนามมีรูปแบบเดียวเหมือนกันดูตามตารางเลยนะครับการถามต่อปีในภาษาเวียดนามนะครับเราจะใช้คำว่านัมบาวเนียวคือปีอะไรนั่นเองนะครับหรือปีเท่าไหร่นะฮะบานัมเจื้อกหล่านัมบาวเนียว3ปีก่อนนะครับคือปีที่เท่าไหร่นะฮะคือปีอะไรนะฮะนำหวายนำเจือกสองคำนี้แปลว่าปีที่แล้วนะครับนำหวายหล่านำเบาเหนียวปีที่แล้วคือปีที่เท่าไหร่นะครับนำในหล่านำเบาเหนียวนะฮะปีนี้คือปีที่เท่าไหร่นำเซานำเต๋ยซางนำสามคำนี้แปลว่าปีหน้านะครับลานำเบาเหนียวเป็นปีที่เท่าไหร่ปีอะไรหรือบานำเหนือบานำเหนือคือ3ปีนะครับอีก3ปีนั่นเองลานำบาวเนียวคือปีที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบเช่นเดียวกันล้อประโยคคำถามไปเลยนำในหลานำบวกตัวเลขปีนะครับปีนี้คือปีนะฮะนำหวายหลานำตามด้วยตัวเลขปีปีที่แล้วคือปีหรือนำเซาหลานำบวกตัวเลขปีนะครับปีหน้าคือปีที่นะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นนำในหล่านำเบาเหนียวปีนี้เป็นปีอะไรนำในหล่านำห้ายหงินคงจำเหมื่อยโบนนะครับอีกรอบปี2014ห้ายหงินคงจำเหมื่อยโบนนะครับปีนี้เป็นปี2014นะครับเราไปถามปีหน้าบ้างนำเซาหล่านำเบาเหนียวนำเซาแปลว่าปีหน้าเป็นปีอะไรปีที่เท่าไหร่นะครับสามารถตอบได้ว่านำเซาหล่านำห้ายหงินคงจำเหมื่อยลำนะครับ2015นะครับปีหน้าคือปี2015นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบวันและเดือนกันนะครับได้เอามารวมกันนะฮะเราจะถามได้อย่างไรนะครับเรามาดูตามรูปประโยคนี้เลยเราสามารถถามได้นะครับโดยเอาคำว่าลาไงเหมยถางเหมยนะครับคือวันอะไรปีอะไรมารวมกันได้นะฮะเช่นบาโฮมเจือกลาไงเหมยถางเหมยนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนั่นเองโฮมเกียลาไงเหมยถางเหมยเมื่อวานซืนคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรโฮมกวาลาไงเหมยถางเหมยโฮมในลาไงเหมยถางเหมยไงมายลาไงเหมยถางเหมยไงเกียลาไงเหมยถางเหมยบาไงเหนือนะครับอีก3วันลาไงเหมยถางเหมยนะครับคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนั่นเองนะครับเวลาตอบล้อคำถามเหมือนเดิมนะฮะโฮมในลาไงตามด้วยตัวเลขนะครับตัวเลขวันบวกถางและก็บวกชื่อเดือนนะครับโฮมกวาลาไงเมื่อวานนี้คือวันนะครับเอาตัวเลขต่อคำว่าไงนะฮะและเดือนนะครับชื่อเดือนตามด้วยคำว่าถางนะฮะตามตัวอย่างเช่นโฮมในหล่าไงเหมยถางเหมยวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับเวลาตอบล้อคำถามโฮมในหล่าไงมงโหมดถางเซียงวันนี้เป็นวันที่1เดือนมกราคมนะฮะต่อมาโฮมกวาหล่าไงเหมยถางเหมยเมื่อวานนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับโฮมกวาหล่าไงบาเมยโมดถางเหมยไฮเมื่อวานนี้เป็นวันที่31เดือนธันวาคมนะครับเรียนรู้เรื่องรูปประโยคการถามตอบวันเดือนปีไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูการถามตอบวันเดือนปีเกิดกันบ้างนะครับการถามวันเดือนปีเกิดในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมจะพบเจอคำถามนี้บ่อยมากนะฮะซึ่งก็เป็นวิธีการถามอายุทางอ้อมนะฮะเพื่อที่จะใช้เรียกบุรุษสรรพนามแทนผู้พูดและผู้ฟังได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับคราวนี้เราลองมาดูรูปประโยคการถามตอบวันเดือนปีเกิดกันนะฮะการถามวันเกิดนะครับจะใช้คำว่าซิงไงหนาวนะครับซิงแปลว่าเกิดไงแปลว่าวันหนาวแปลว่าไหนนะครับคือเกิดวันไหนนะครับดูตัวอย่างองซิงไงหนาวคุณตาหรือคุณปู่นะครับเกิดวันไหนบาซิงไงหนาวคุณย่าหรือคุณยายเกิดวันไหนนะ

0: ครับแองซิงถางหนาวนะครับลองเปลี่ยนทางไปว่าเดือนพี่เกิดเดือนไหนจิซิงนำหนาวนะครับพี่ผู้หญิงเกิดปีไหนแอมซิงนำหนาวน้องเกิดปีไหนนะครับถ้าเขาถามวันก็ตอบวันถามเดือนตอบเดือนถามปีตอบปีนะครับเช่นโตยซิงไงแล้วก็บวกวันที่นะฮะโตยซิงถางแล้วก็บวกชื่อเดือนโตยซิงนำและบวกตัวเลขปีนะครับมาดูตัวอย่างบ้างนะฮะองซิงนำหนาวปูเกิดปีไหนนะครับโตยซิงนำโมดหงินจินจำเสาเมื่อยนะครับฉันเกิดปี1960นะฮะบาซิงไงหนาวบาซิงไงหนาวย่าเกิดวันไหนโตยซิงไงมงไฮฉันเกิดวันที่2นะครับหรือถ้าเราจะถามเดือนนะครับแองซิงถางหนาวพี่เกิดเดือนไหนโตยซิงถางเหมยไฮฉันเกิดเดือนธันวาคมนะครับหรือหากจะถามวันเกิดนะครับสามารถถามได้ตามตัวอย่างนี้เลยนะฮะไงซิงหยดกัวแองลาไงหนาวนะครับเปลี่ยนบุรุษสรรพนามได้นะฮะใช้จิหรือแอมก็ได้นะฮะวันเกิดของพี่คือวันไหนนะครับเวลาตอบตามนี้เลยไงไฮเมยไฮถางใบนำไฮงินนะครับวันที่22เดือนกรกฎาคมปี2000นะครับต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องการใช้คำว่าคีนาวกับบาวเซอร์นะฮะสองคำนี้มีความหมายว่าเมื่อไหร่เหมือนกันนะฮะใช้ในประโยคคำถามเวลาที่ผู้พูดต้องการทราบช่วงเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสองคำนี้จะวางอยู่ต้นหรือท้ายประโยคคำถามเท่านั้นนะฮะซึ่งหากบาวเซอร์กับคีนาววางขึ้นต้นประโยคนะฮะจะใช้ถามเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับเช่นบาวเซอร์จิโต๊ดเงียบไดฮอกเมื่อไหร่พี่เรียนจบมหาวิทยาลัยไฮนำเหนือโตยแสโต๊ดเงียบไดฮอกอีก2ปีฉันจะเรียนจบมหาวิทยาลัยนะครับคีนาวแองดีแถงโฟโฮจิมิงนะฮะเมื่อไหร่พี่ไปนครโฮจิมิงนะฮะต่วนเซาโตยแสดีแถงโฟโฮจิมิงสัปดาห์หน้าฉันจะไปนครโฮจิมิงนะฮะแต่ถ้าบาวเซอร์กับคีนาววางท้ายประโยคคำถามนะครับจะใช้ถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหรือเหตุการณ์ในอดีตนั่นเองนะครับเช่นโกเวไทยลานบาวเซอร์อากลับมาไทยเมื่อไหร่นะฮะโตยเวไทยลานโฮมกว่าฉันกลับมาเมืองไทยเมื่อวานนี้นะครับบาร์กดีด่าหนังคีนาวป้าไปด่าหนังเมื่อไหร่นะฮะโตยดีด่าหนังถางเจือกฉันไปด่าหนังเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเราเรียนรู้เรื่องการตั้งคำถามด้วยคำว่าคีนาวกับบาวเซอร์ไปแล้วนะฮะต่อมาเรามาดูประโยคการตั้งคำถามด้วยคำว่านานเท่าไหร่ในภาษาเวียดนามซึ่งใช้คำว่าบาวเลวนะฮะจะวางอยู่ท้ายประโยคคำถามนะฮะจะใช้ถามเกี่ยวกับเวลาเช่นเดียวกันนะครับลองมาดูตัวอย่างนะฮะแองแสเวียดนามบาวเลวแองแสเวียดนามบาวเลวพี่จะอยู่เวียดนามนานเท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะเปลี่ยนบุรุษสรรพนามโตยแสเวียดนามหมดนำโตยแสเวียดนามหมดนำฉันจะอยู่ที่เวียดนาม1ปีนะฮะจิดาถ่ายลานบาวเลวโจยจิดาถ่ายลานบาวเลวโจยพี่อยู่ที่ประเทศไทยนานเท่าไหร่แล้วนะครับโตยดาถ่ายลานไฮนำโจยฉันอยู่ที่ประเทศไทยมาแล้ว2ปีนะครับเรื่องต่อมาคือเรื่องของการกริยาช่วยเหมยเวื่อเหมยนะครับทั้ง3คำนี้จะใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาได้ไม่นานนะครับมีความหมายว่าเพิ่งจะนะครับท่านผู้ชมสามารถเลือกคำใดคำหนึ่งใน3คำนี้มาใช้ได้นะครับตัวอย่างเช่นโตยเหมยเดนวันฟองโตยเหมยเดนวันฟองฉันเพิ่งจะมาถึงที่ทำงานนะครับแองเวื่อน้อยเจียนซองแองเวื่อน้อยเจียนซองพี่เพิ่งจะพูดคุยเสร็จนะครับน้อยเจียนแปลว่าพูดคุยจิเวื่อเหมยอันเกิมซองจิเวื่อเหมยอันเกิมซองพี่เพิ่งจะกินข้าวเสร็จคำว่าซองแปลว่าเสร็จนะฮะเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับเรามาเรียนเรื่องการใช้คำว่าดิ่งนะฮะออกเสียงตามดิ่ง นะฮะคำว่าดิ่งแปลว่าตั้งใจจะนะครับง่ายๆเรียงเหมือนภาษาไทยเลยลองมาดูนะฮะถางเซาโตยดิ่งดีโหยอานถางเซาโตยดิ่งดีโหยอานเดือนหน้านะครับโตยฉันดิ่งตั้งใจดีไปโหยอานคือหอยอันเดือนหน้าฉันตั้งใจจะไปหอยอันนะฮะนำเซาโตยดิ่งดีฮอกฮานอยนำเซาโตยดิ่งดีฮอกฮานอยปีหน้าฉันตั้งใจจะไปเรียนที่ฮานอยนะครับไงมายโตยดิ่งดีแซมฟิล์มเวยแองไงมายโตยดิ่งดีแซมฟิล์มเวยแองพรุ่งนี้ฉันตั้งใจจะไปดูหนังกับพี่นะครับเรื่องการถามวันเดือนปีก็มีแค่นี้แหละครับฝึกฝนกันบ่อยๆนะครับแล้วภาษาเวียดนามจะง่ายนิดเดียว
1: ฮมในล่ะถือเหมยอ่ะ
2: ฮมในล่ะถือบ้า
1: ขี้หนาวจีเวเวียดนามอ่ะ
2: ไงเวบ้าถางบ้าน้ำเศร้า
1: เลื่อนในจีดีเบาเร็วอ่ะ
2: ขวางให้น้ำแอมอ่ะ
1: เร็วกว่าจีจักหลายเยอะจีหลำอ่ะ
2: จีกุ้งเทแย
3: ่คุณผู้ชมคะระบบการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาคนพัฒนาชาตินะคะการปรับตัวด้านการศึกษาจึงมีความสำคัญตามยุคสมัยอย่างในประเทศไทยค่ะก็มีการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษากันอยู่ตลอดนะคะเราลองมาศึกษาประเทศเวียดนามกันบ้างค่ะว่าระบบการศึกษาของเวียดนามเป็นยังไงบ้างเราต้องมาถามจากวิทยากรของเราค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอยากรู้ถึงระบบการศึกษาของเวียดนามหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงคะ
4: ครับการศึกษาเวียดนามคล้ายๆกับบ้านเรานะฮะก็จะมีประถมศึกษาเหมือนกันแล้วก็มีระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานเหมือนกันบ้านเราเนี่ยจะแบ่งระบบออกเป็น6-3-3นะครับบ้านเรามีอะไรบ้างบ้านเราจะมี6จะมีประถมศึกษาใช่ไหมครับแล้วก็ม.ต้น3ม.ปลาย3เวียดนามใช้ระบบ5-4-3
3: 5-4-3
4: ใช่5-4-3เหมือนฟุตบอลเลยนะฮะนะครับ5คืออะไร5คือประถมศึกษานะครับแล้วก็4เนี่ยคือมัธยมต้นและ3คือม.ปลายนอกจากนี้เวียดนามก็ยังมีอาชีวะนะครับมีระบบอุดมศึกษาเหมือนบ้านเราระดับปริญญาตรีจะเรียนทั้งหมด4 ปี
3: ค่ะ
4: นะครับปริญญาโทเนี่ยเรียน2 ปี
3: อาจารย์คะแล้วการศึกษาของระดับปริญญาเอกเป็นยังไงคะในเวียดนาม
4: อันนี้โดดเด่นมากนะครับของปริญญาเอกเวียดนามนะฮะจะใช้ระบบคล้ายๆการสอบจอมงวนของจีน
3: ค่ะ
4: นะฮะยกตัวอย่างเช่นที่เห็นได้ชัดสุดเลยของเวียดนามของประเทศไทยเราเวลาจะสอบปกป้องวิทยานิพนธ์นะฮะหรือว่าดีเฟนเนี่ยเราก็ดีเฟนระดับมหาลัยแต่ของเวียดนามมันจะมีดีเฟนระดับภาคนะครับหรือว่าระดับคณะระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ระดับประเทศมี3ระดับไอ้ที่น่าสนใจคือระดับประเทศนะครับเราต้องลงข่าวว่าเรากำลังจะปกป้องวิทยานิพนธ์แล้วก็ให้ประชาชนทั้งประเทศเวียดนามนี่ได้รู้นะครับแล้วก็คนนอกสามารถเข้าร่วมได้ในการมาฟังว่าเราจะดีเฟนต์หัวข้อทีสิทธิ์เรายังไง
3: โอ้โหคือถือว่ายิ่งใหญ่มาก
4: ถือว่ายิ่งใหญ่มากนะครับ
3: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงความโดดเด่นของการศึกษาเวียดนามคือจริงๆแล้วเหมือนไทยบ้างไม่เหมือนไทยบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าความโดดเด่นของระบบการศึกษาเวียดนามมีไหมคะ
4: ครับเด่นสุดเลยคือเวียดนามเป็นระบบการศึกษาแบบผสมผสาน
3: เป็นยังไงคะ
4: นะครับจะมีได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนนะครับวัฒนธรรมการศึกษาของจีนนะครับฝรั่งเศสรัสเซียแล้วก็สหรัฐ
3: โอ้เป็นยังไงคะอาจารย์อย่างนี
4: ้นะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าเวียดนามเนี่ยเคยตกเป็นเมืองขึ้นของชาติใหญ่ๆหลายชาตินะฮะเอาพูดถึงจีนก่อนแล้วกันนะครับอิทธิพลทางด้านการศึกษาที่สำคัญที่เวียดนามได้รับจากจีนคืออักษรฮั่นถ้าเราสังเกตเราเรียนภาษาเวียดนามทุกวันนี้เราจะพบว่าภาษาจีนอยู่ในภาษาเวียดนาม 70% ก็คือเวียดนามได้รับอิทธิพลจากอักษรฮั่นในสมัยก่อนนะครับนอกจากนี้ระบบการศึกษาเวียดนามก็ยังมีลักษณะพิเศษก็คือรับอิทธิพลของขงจื้อแบบเต็มๆเลย
3: ค่ะ
4: ครับจะมีวิชาที่สอนเกี่ยวกับขงจื้อในระดับประถมศึกษาแล้วก็มัธยมต้นครับส่วนอิทธิพลของฝรั่งเศสนะฮะมีมากมายในการศึกษาเวียดนามนะฮะฝรั่งเศสได้เข้ามาพัฒนาด้านแพทยศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมเวียดนามนะครับและที่สำคัญอักษรก๊วกเหงือนะครับอักษรก๊วกเหงือเป็นอักษรประจำชาติเวียดนามปัจจุบันนี
3: ้
4: ที่เราเรียนภาษาเวียดนามที่เราเขียนอยู่ทุกวันนี้ที่ใช้ตัวโรมันเนี่ยก็มาจากอิทธิพลของฝรั่งเศสเพราะคนที่ถือว่าริเริ่มเข้ามาอเล็กซานเดอร์เดอโรสนะฮะก็เป็นชาวฝรั่งเศส นะครับส่วนรัสเซียเกี่ยวอะไรนะครับปัจจุบันนี้คนเวียดนามยังต้องเรียนปรัชญามาร์กแล้วก็ปรัชญาเลนิน
3: เพราะอะไรคะ
4: นะครับปรัชญามาร์กซิสนั่นเองเพราะว่าเพื่อที่จะปลูกฝังความเป็นสังคมนิยมให้ยังอยู่ในสังคมเวียดนามฉะนั้นคนเวียดนามยังต้องเรียนนะฮ
3: ะ
4: อย่างในระดับอุดมศึกษาเนี่ยปริญญาตรีทุกคนต้องเรียนหมดเลยแล้วก็มัธยมปลายก็ต้องเรียนนะครับอย่างสมมติตอนผมเนี่ยเคยไปเรียนปริญญาโทก็ต้องไปสอบวิชานี้เหมือนกันวิชาปรัชญามาร์กเลนิน
3: ค่ะคือเราต้องรู้อย่างถ่องแท้เลย
4: ต้องรู้อย่างถ่องแท้เลยนะครับนอกจากนี้เวียดนามเนี่ยจะมีมหาลัยเฉพาะทางเยอะมหาลัยแพทยศาสตร์มหาลัยพยาบาล
3: คือเปิดอย่างเดียวเลย
4: เปิดอย่างเดียวเลยนะครับก็จะเป็นอิทธิพลของรัสเซียเหมือนกัน
3: ค่ะ
4: นะครับขณะที่สหรัฐอเมริกาที่เข้ามาในเวียดนามอิทธิพลที่สำคัญก็คือการแบ่งเกรดออกเป็น12เกรดในการเรียนนะครับของถ้าเราไปดูของเมืองนอกก็จะมีเกรด1ถึงเกรด12ใช่ไหมครับเวียดนามเหมือนกันเลย
3: เมืองโรงเรียนอินเตอร์ในบ้านเรา
4: โรงเรียนในบ้านเรานะครับแล้วก็ระบบหน่วยกิตก็เอามาจากสหรัฐเหมือนกันครับ
3: ค่ะคุณผู้ชมคะหากเราหยุดเดินนั่นหมายถึงเรากำลังถอยหลังนะคะเพราะว่าเพื่อนบ้านของเราต่างกำลังกระตือรือร้นกับการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะพวกเราจึงควรเรียนรู้เรื่องของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนไว้บ้างค่ะโดยเฉพาะเรื่องของภาษาเพื่อประโยชน์ที่เราจะต้องสานสัมพันธ์กับประเทศเหล่านั้นสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินจ่าวเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ติมายาตอนที่71มรรคมีองค์8ตอนที่2
1: ข้าเข้าใจแล้วเข็มทองพวกเจ้าเป็นเพื่อนของเข็มทองสินะข้าต้องขอโทษแทนพวกชาวบ้านด้วยที่เข้าใจผิดจนเสียมารยาททำให้ตกใจกันไปหมด
2: ไม่เป็นไรเลยขอรับ
1: ว่าแต่พวกเจ้าทั้งสามเข้ามาที่เมืองมักได้ยังไงกันที่นี่ไม่มีใครเข้ามาได้ง่ายๆหรอกนะ
3: ท่านอาจารย์มักส่งพวกเรามาทำภารกิจขอรับ
1: ท่านอาจารย์มักให้มาทำภารกิจอย่างนั้นเหรอภารกิจอะไรกันน่ะ
4: พวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันขอรับแต่ท่านอาจารย์บอกว่าถ้าทำภารกิจสำเร็จก็จะเข้าใจปัจจัยที่ทำให้เกิดมรรคและเข้าใจมรรคมีองค์8อย่างแท้จริงขอรับ
1: เข้าใจแล้วท่านอาจารย์มรรคส่งพวกเจ้ามาไขปริศนา8ด่านที่พวกเราไม่เคยทำได้นั่นเอง
5: จะทำได้เหรอเรายังไม่เคยทำได้เลยอ่ะ
6: จะได้เหรอได้จริ
1: ง
6: เหร
1: อ
6: ไม่น่าจะได้หรอกมั้ง
7: ไขปริศนา8ด่านคืออะไรหรอเจ้าคะ
1: เดี๋ยวพวกเจ้าก็รู้ตามข้ามา
3: อย่าบอกนะว่าให้พวกเรามาเก็บขยะที่ชายหาด
5: เจ้าเข้าใจถูกเป๊ะเลย
1: ภารกิจด่านแรกที่ท่านอาจารย์มาร์คมอบหมายไว้ให้กับพวกเจ้าคือการแยกขยะ
4: หาแยกขยะแล้วมันเกี่ยวกับมาร์คมีองค์8ยังไงกันเนี่ยงง
1: ขยะมีหลายประเภทแต่คนเมืองมักไม่ค่อยสนใจคัดแยกทิ้งรวมๆกันจนหมักหมมเต็มไปหมดพวกเจ้ามีหน้าที่คัดแยกประเภทของขยะแล้วเก็บไปทิ้งให้เรียบร้อย
3: แล้วถ้าเก็บขยะหมดแล้วจะได้อะไรหรอขอรับ
1: เก็บให้เสร็จแล้วเจ้าจะรู้เอง
5: เอ้าเก็บขยะได้แล้วอย่าชักช้าเสียเวลา
3: โอ้ยขยะเยอะแยะจนจะให้แยกออกยังไงกันล่ะ
7: ข้าเคยทำที่หมู่บ้านมายาที่โรงเรียนก็มีสอนข้าบอกวิธีให้เอง
2: จริงเหรอ เย้พวกเรารอดแล้ว
5: เย้ๆข้าเก็บด้วยข้าเก็บด้วย
7: เก็บตรงนี้เก็บตรงนี
3: ้อะไรเนี่ย
7: อันนี้ต้องแยกกันนี้ขยะประเภทมีทั้งขยะทั่วไปใช้การอะไรไม่ได้แล้วอย่างเศษผ้าชามกระเบื้องแตกขยะที่ย่อยสลายได้อย่างเศษอาหารใบไม้แห้งแล้วก็ขยะที่เอากลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างขวดแก้วกระดาษหม้อโลหะพวกเราก็แค่แยกขยะพวกนี้ให้ถูกประเภทใส่ถุงแยกกันแล้วเอาไปทิ้งแค่นี้ก็เรียบร้อย
4: แค่นี้เองสบายมากยากกว่านี้ยังทำมาแล้วเลย
3: มัวแต่โม้อยู่นั่นแหละรีบทำงานกันได้แล้ว
5: เย้ๆๆ
3: พวกนี้เป็นขยะทั่วไปใช้การไม่ได้ต้องเอาไว้ถุงนี้โอ้โหชามกระเบื้องนี่บินไปนิดเดียวเองเก็บไว้ดีไหมเนี่ยไม่ทิ้งไปดีกว่า
7: พวกนี้เอากลับมาใช้ใหม่ได้มีประโยชน์ต้องแยกไว
5: ้
7: เย้ย
5: อันนี้ข้าขอนะ
7: เข็มทองนั่นมันขยะจะเก็บไปทำไมเนี่ยเฮ้ย
4: เฮ้ยอาหารเน่านี่เหม็นชะมัดเลยซาลาเปาเน่าๆก็มีเหรอเนี่ยแหวะทิ้งไปให้หมดเลย
5: เย้เย้เย้แยกขยะเสร็จแล้วพวกเจ้าเก่งมากเลย
4: กว่าจะเสร็จข้าแทบอาเจียนแน่กลิ่นยังติดจมูกอยู่เลยแหวะ
1: มีปัญญาดีรู้จักแยกแยะแบบนี้นี่เองท่านอาจารย์มักถึงส่งมาช่วยพวกเรา
3: ท่านหัวหน้าเกาะตกลงพวกเราผ่านด่านแรกแล้วใช่ไหมขอรับ
1: ยัง
2: อ้าว
1: การที่ข้าให้พวกเจ้าเก็บขยะบนชายหาดเป็นเพียงบททดสอบขั้นต้นเท่านั้นภารกิจที่แท้จริงก็คือเจ้าสามคนต้องรู้จักแยกขยะในใจ
2: แยกขยะในใจ
3: โหนี่มันภาพเหตุการณ์ที่ผ่านมาตอนอยู่ในหมู่บ้านมายาทั้งนั้นเลยนี
7: ่จริงด้วยเห็นแล้วคิดถึงทุกๆคนที่นั่นจัง
1: เหตุการณ์ที่พวกเจ้าเจอมามีทั้งเรื่องดีคือกุศลและเรื่องไม่ดีคืออกุศลที่เป็นขยะในใจทำให้จิตใจเศร้าหมองใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะให้ดีและพวกเจ้าจะผ่านด่านนี้ไปได้ขอให้สำเร็จนะ
3: นี่แปลว่าพวกเราต้องแยกว่าอะไรเป็นเรื่องที่ดีอะไรเป็นเรื่องไม่ดีถูกไหมเจ้าปัน
4: ถูกแล้วสิลา
7: แต่เยอะขนาดนี้ตาลายแน่
4: ๆก็ใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาสิศิลารับรองแยกแยะแป๊บเดียวเสร็จ
3: จริงด้วยฉลาดมากเจ้าปันสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดี
5: ว้าวสุดยอดไปเลยทำได้ยังไงเนี่ย
4: ก็ต้องมีพลังสัมมาทิฏฐินะสิถึงทำได
3: ้ข้าแยกดีชั่วสำเร็จแล้วท่านหัวหน้าเกาะให้พวกเราผ่านไปได้หรือยังขอรับ
1: เจ้าแยกดีชั่วได้รวดเร็วมากสมกับที่มีพลังสัมมาทิฏฐิไหนเจ้าลองอธิบายมาซิว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ว
3: ได้ขอรับนี่คือภาพลุงโทนเบียดเบียนชีวิตสัตว์จับตุ๊กเหมียวไปบูชาไฟเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้คือลุงโทนที่กลับใจเลี้ยงดูตุ๊กเหมียวด้วยความเมตตาเป็นกุศลคือความดีขอรับนี่คือภาพอายิปขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านการลักขโมยเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้คืออาหยิบที่กลับใจเลิกเป็นโจรแล้วหันมาทำอาชีพสุจริตพอใจในสิ่ง

0: ที่มีเป็นกุศลคือความดีขอรับภาพต่อไปคือภาพพราวหลงในกามคุณ5มากเกินพอดีจนไปละเมิดสิทธิของคนอื่นเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้คือพราวที่กลับใจรู้วิธีจัดการกับความลุ่มหลงได้โดยไม่ต้องเบียดเบียนใครเป็นกุศลคือความดีขอรับ
1: เฮ้ยเก่งมากศิลาสู้ศิลาสู้สู้
2: เงียบๆหน่อยเข็มทองเดี๋ยวศิลาเสียสมาธิหมด
0: ฝั่งนี้คือภาพส้มซ่าที่ถูกปีศาจพูดเท็จปีศาจพูดส่อเสียดปีศาจพูดคำหยาบปีศาจพูดเพ้อเจ้อครอบงำจนใช้คำพูดในทางทำลายผู้อื่นเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนฝั่งนี้คือส้มซ่าที่กลับใจพูดแต่ความจริงไม่พูดส่อเสียดทำร้ายจิตใจใครไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคายหรือเพ้อเจ้อในเรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นกุศลคือความดีขอรับ
3: ดีมากพูดต่อไปสิลาน
0: ี่คือภาพกระรอกที่คิดละโมบอยากได้อยากขโมยตุ๊กตาของฟ้าใสเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนนี้คือภาพกระรอกที่รู้จักยับยั้งชั่งใจไม่ลงมือขโมยตุ๊กตาของฟ้าใสแต่กลับเอาไปคืนแทนเป็นกุศลคือความดีขอรับต่อไปคือภาพน้อยโหน่งโกรธแค้นพยาบาทคิดว่าถูกเพื่อนแกล้งเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้น้อยหน่งให้อภัยทุกคนใจที่เคยร้อนเป็นไฟก็เย็นลงมีความเมตตาเข้ามาแทนเป็นกุศลคือความดีขอรับ
4: เย้เย้เย้ภาพสุดท้ายแล้วสิลา
0: ภาพสุดท้ายคือตัวข้าเองที่กำลังถูกความเห็นผิดครอบงำให้คิดละทิ้งพ่อแม่เป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้ก็คือตัวข้าเองที่มีความเห็นตามความเป็นจริงไม่หลงเชื่อมิจฉาทิฐิและเลือกจะปกป้องพ่อแม่ต่อไปเป็นกุศลคือความดีขอรับและข้าก็รู้ด้วยว่าอกุศลกรรมเกิดจากอกุศลมูลทั้ง3คือโลภะโทสะโมหะส่วนกุศลกรรมเกิดจากอาจารย์ทั้ง3ของข้าคืออโลภะอโทสะอโมหะขอรับ
3: ภารกิจแยกขยะในใจสำเร็จแล้วเก่งมากศิลาตอนนี้เจ้ารู้แล้วว่าสิ่งใดดีก็ควรเก็บรักษาไว้แต่สิ่งใดไม่ดีก็ให้ละทิ้งไปอย่าไปเก็บมาเป็นขยะในใจการรู้จักแยกแยะดีชั่วก็คือรู้จักมองเห็นตามความเป็นจริงหรือสัมมาทิฏฐิหนึ่งในมรรคมีองค์8
4: เข้าใจแล้วการที่เรารู้จักกุศลและอกุศลคือปัจจัยที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐินี่เอง
3: ถูกแล้วการรู้จักอริยสัจ4รู้จักไตรลักษณ์และรู้จักปฏิจจสมุปบาทก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิเช่นกัน
2: อ๋อมีหน้าถึงให้เริ่มด้วยการแยกขยะที่แท้ก็เพื่อจะโยงให้เห็นวิธีการแยกดีชั่วในใจนี่เอง
0: แล้วภารกิจต่อไปคืออะไรหรอขอรับ
3: กลับเข้าไปในเมืองแล้วข้าจะบอกภารกิจต่อไปให้เองอย่าลืมเอาขยะไปทิ้งด้วยล่ะ
1: ไปไปไปข้าจะไม่แอบ
0: โอ้ยหนักชะมัดเลยอ่ะ

ติดตามชมรายการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186-200

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา7

สิบปีแห่งการครองราชย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกราบถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
1: อาหารจีนผมชอบอาหารจีน
2: ฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิ
1: ปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อ่ะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ไอ้ย่าเสียงทองร้องดังอย่างนี้หิวใช่หรือเปล่าล่ะมาๆมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแท้

0: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
1: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วล่ะ
0: พวกเราต้องไปกันแล้วล่ะค
1: ่
0: ะขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
1: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
0: เราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทันตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
2: เมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
3: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
2: อะไรของเขาเนี่ย
4: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาน่ะส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
5: เย
4: ้อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
6: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
0: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรและก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจ และมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
3: ไซเรนมือหมุน
1: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
3: พี่เลี้ยง
4: ได้ครับ
3: สบายมาก
2: ดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง

0: และมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
1: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
2: ถึงแล้วถึงแล้ว
0: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
1: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
3: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
4: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
1: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
4: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
1: ่
4: ะ
1: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
3: อันตรายอันตรายอันตราย
1: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
4: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
1: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
5: โอ้พูดแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
6: า
5: ะ
6: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
1: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
2: กลัวกลัวกลัว
4: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
1: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
0: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือน

0: เลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
1: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
0: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม้
3: ขีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2553

0: 2554คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ทรงพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับสู่รายการ
1: สีสันแอฟริกาน
0: ะครับก็พบกันเช่นเคยทุกๆวันพฤหัสนะครับเวลา
1: 6 โมง
0: ถึง 6 โมงครึ่งนะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือทาง
1: เพจ Facebook สารานิโอนะคะหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ของวิทยุสารานร่มหรือมีอีกออปชันหนึ่งนะคะเป็นวิทยุAM นะคะ1575ค่ะ
0: ครับผมก็อาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์ที่แล้วรายการของเราก็พูดเกี่ยวกับเรื่องทหารในเซาท์ซูดานก็เป็นที่เป็นตำรวจขอโทษนะเป็นตำรวจที่เซาท์ซูดานก็น่าสนใจมากๆเลยอาทิตย์นี้น่าสนใจไม่แพ้กันเพราะว่าเป็นอาทิตย์ของการประกาศหนังรางวัลออสการ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้พวกเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมหนังที่มีความเกี่ยวโยงกับแอฟริกานั่นเองครับ
1: แต่เดี๋ยวก่อนนะคะท่านผู้ชมและผู้ฟังอาจจะเคยเห็นเราสองคนแล้วแต่ว่าวันนี้เรามีสมาชิกเพิ่มนะคะสำหรับรายการสีสันแอฟริกาสัปดาห์นี้ขอเปิดตัว
0: เปิดตัวครับ ครับไหนแนะนำตัวหน่อยครับเป็นใครมาจากไหนครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุธันธิศิรินวงศ์นะคะเรียกว่าแทมมี่ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่กองแอฟริกากรมเอเชียใต้ค่ะ
0: ครับก็ต่อจากนี้แทมมี่ก็จะคอยมาพบปากกับพวกเราเรื่อยๆเพื่อมาคอยอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาให้พวกเราได้รับชมรับฟังกันนั่นเองนะครับ
1: ทีมสนับสนุน
0: นั่นเองนะคร
1: ับ แต่ก่อนอื่นนะคะรูปแบบการดำเนินรายการของเซียนแอฟริกาเราก็จะมีนอกจากที่เป็นทีมหลักว่าในสัปดาห์นี้ที่เกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในแอฟริกาก็จะมีอะไรที่จะเป็นเรียกว่า
0: เป็นข่าวความเหตุเขาเรียกว่าเป็นความเคลื่อนไหวผลงานการดำเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศมาอัปเดตให้เราฟังเรื่อยๆด้วยนะครับอย่างช่วงที่ผ่านมานี้หลายๆคนก็คงที่ได้รับทราบจากข่าวเว็บไซต์ต่างๆอยู่แล้วนะครับว่าอาทิตย์นี้เรามีประเด็นข่าวที่มีความน่าสนใจเกิดขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศหนึ่งในแอฟริกานั่นเองนั่นก็คือประเทศ
1: แกมเบียนะคะ
0: แกมเบียนั่นเองนะครับ
1: สาธารณรัฐแกมเบียค
0: ่ะวันนี้เราก็จะได้มีเจ้าหน้าที่โต๊ะก็คือพี่ปุ้ยหน้าประจำเจ้าเดิมของเราเองนะครับมาคอยมาเล่าให้ฟัง
1: เล่าให้ฟังค่ะเพราะว่าในสีสันแอฟริกาเราก็จะใช้โอกาสนี้นะคะในการที่มาเล่าให้ฟังว่ากองแอฟริกาเนี่ยนะคะได้ดำเนินการอะไรบ้างอย่างที่อาร์มได้พูดไปเมื่อสักครู่นะคะเกี่ยวกับประเทศแกมเบียอาจจะได้ยินผ่านหูผ่านตามาแล้วนะคะว่ามันมีข่าวขึ้นมาเกี่ยวกับรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของแกมเบียเนี่ยนะคะที่มีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเทศไทย
0: มีการพาดพิงถึงประเทศไทย
1: พิงไปหน่อยนึงค่ะแต่ว่าในส่วนของกองแอฟริกาซึ่งถือว่าเป็นหน่วยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและประเทศต่างๆรวมถึงแกมเบียโดยตรงเนี่ยนะคะก็จะมาอัปเดตว่าทางเราเองเนี่ยนะคะก็ต้องจำได้ไหมคะ

0: ตอนช่วงอาทิตย์แรกเลยค่ะที่พูดเกี่ยวกับว่าสถานทูตไทยในทวีปแอฟริกาเนี่ยค่ะจะมีประมาณ 8-9 แห่งโดยแต่ละที่เนี่ยก็จะมีเขตอาณาดูแลประเทศหลายๆประเทศซึ่งสถานทูตที่เราจะพูดถึงค่ะนี่ก็คือสถานทูตณกรุงดากาที่อยู่ในประเทศเซเนกัลนะคะมีเขตอาณาดูแลแกมเบียค่ะก็ได้มีหนังสือแสดงความห่วงกังวลไปยังฝ่ายแกมเบียให้แกมเบียทราบถึงเรื่องนี้นะคะแล้วก็อีกที่นึงก็คือสถานทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียนะคะซึ่งสถานทูตแกมเบียประจำมาเลเซียเนี่ยค่ะเขามีเขตอาณาดูแลประเทศไทยก็ได้มีหนังสือแสดงความห่วงกังวลของฝั่งไทยไปเหมือนกันแล้วก็ข่าวอัปเดตล่าสุดนะคะเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งก็คือเมื่อวัน
1: เมื่อช่วงต้นนาทีที่ผ่านมา
0: ใช่ค่ะทางฝ่ายแกมเบียเองก็ได้มีหนังสือมาขอโทษฝ่ายไทยแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอัปเดตเล็กๆน้อยๆของการทำงานของพวกเราที่นอกจากเจ้าหน้าที่โต๊ะที่เกี่ยวข้องโดยตรงแล้วของปุ้ยเนี่ยนะคะก็ยังได้รับความช่วยเหลือและการแรงสนับสนุนจากเพื่อนๆในกองและพี่ๆทุกคนค่ะ
1: ต้องขอบอกว่าตอนที่พี่ปุ้ยทำงานเนี่ยนะครับผมก็นั่งตรงข้ามกับพี่ปุ้ยก็จะเห็นความทุ่มเทความพยายามความอุตสาหะของพี่ปุ้ยนะครับในการพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับแกมเบียไว้ให้มีความเป็นมิตรภาพต่อไปโดยที่เรื่องเล็กๆน้อยๆไม่สามารถมากระทบความสัมพันธ์ที่มีอย่างยาวนานระหว่าง2ประเทศได้นั่นเองนะครับก็กระทรวงการต่างประเทศโดยพี่ปุ้ยของเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดนั่นเองก็มีการรีแอคอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมานั่นเองนะครับโอเคกลับมาที่เรื่องของพวกเรากันดีกว่าในวันนี้นะครับเรื่องธีมภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับแอฟริกานะครับวันนี้แทมมี่ก็จะมาช่วยเสริมช่วยให้ข้อมูลที่น่าสนใจให้ฟังนะครับเกี่ยวกับอันดับแรกเราจะมาพูดเกี่ยวกับ
2: หนังจากแอฟริกาที่เข้าชิงรางวัลออสการ์ค่ะโดยหนังจากแอฟริกาเนี่ยที่เข้าชิงรางวัลออสการ์มีทั้งหมด3เรื่องนะคะเรามาดูเรื่องแรกกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องวาตูโวเตค่ะพี่ๆรู้ไหมคะว่าวาตูโวเตเป็นภาษาอะไร
1: ภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่าครับ
0: ฟังแล้วมันโอเอลเอนะ
1: นั่นน่ะสิแต่เราพูดถึงแอฟริกาอยู่นี
2: ่
1: ไม่รู
0: ้ไม่รู้ค่ะ
2: วาตูวาเตเนี่ยนะคะเป็นภาษาสวาฮิลีค่ะใช้ในภูมิภาคแอฟริกาเกสเลคค่ะซึ่งมีอาณาเขตในเคนยารวันดาแล้วก็คองโกเป็นต้น
1: แปลว่าเหตุการณ์ในหนังเรื่องนี้ต้องเกิดแถวๆนั้นแน่ๆเลยหรือเปล่าครับ
2: ใช่ค่ะเกิดในเคนยาค่ะ
1: เรื่องมันเป็นยังไงครับ
2: ก็เรื่องมีอยู่ว่าชาวคริสเตียนคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในเคนยาเนี่ยเขานั่งรถบัสเพื่อที่จะไปเยี่ยมญาติค่ะแต่ว่าเขาก็มีความรู้สึกที่ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เพราะว่าในรถบัสนั่นนะคะมีชาวมุสลิมเป็นผู้โดยสารค่ะส่วนใหญ
1: ่อ๋อแปลว่าตัวเขาเป็นคนคริสเตียนจะถูกขึ้นรถไปปุ๊บคนพบว่าทั้งคันรถมีแต่ชาวมุสลิม
2: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าเหตุมันเกิดที่ว่ารถบัสเนี่ยนะคะต้องหยุดกระทันหันเนื่องจากว่ามีกลุ่มผู้ก่อการร้ายเอาซาบาบเนี่ยขึ้นมาค่ะ
0: กลุ่มเอาซาบาบ
1: ที่กำลังแบบเป็นที่มีอิทธิพลเป็นอย่างยิ่งในก็อาจจะไม่ได้อย่างยิ่งขนาดนั้นเนาะแต่ก็มีพรีเซนต์อยู่นะ
2: ใช่ค่ะแต่ว่าเนี่ยพอกลุ่มผู้ก่อการร้ายขึ้นมาค่ะเขาก็ต้องการให้ชาวมุสลิมที่โดยสารอยู่ในรถบัสนะคะจับชาวคริสเตียนที่ขึ้นมาในรถบัสให้ค่ะ
1: อ๋อเหมือนที่ผู้ชมกำลังเห็นอยู่ในคลิปตอนนี้นะครับก็แต่ว่าแต่ถามหน่อยสิรู้ไหมว่าทำไมถึงเขาถึงต้องอึดอัดอ่ะทำไมคนคริสเตียนเขาอึดอัด
2: เขาก็น่าจะมีความที่ไม่เข้าใจในชาวมุสลิมในการแบบโดยสารเข้ามาด้วยค่ะแล้วเริ่มแรกเขาอาจจะไม่รู้ด้วยค่ะว่าในรถโดยสารนั้นมีแต่ชาวมุสลิม
1: ความจริงเราคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าในพื้นที่มันมีความขัดแย้งระหว่างคนที่นับถือศาสนาคริสต์กับอิสลามอยู่ก็เป็นได้เน
0: า
1: ะ
0: ขึ้นมาแล้วอาจจะไม่ได้เตรียมตัวว่าจะเจอแต่ว่าอาจจะสปอยเลอร์แล้วแต่คือเรื่องอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าชิงรางวัลออสการ์ในปีนี้เนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: ความจริงเราไปศึกษามานิดนึงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นหนังที่ถ่ายทำบนพื้นฐานของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือ based on true story นั่นเองในปี2015ใช่ไหมครับซึ่งในเรื่องเนี่ยนะครับชาวคริสเตียนคนนี้ก็อย่างที่น้องแทมมี่ได้บอกไปว่าเขาก็มีความรู้สึกที่เป็นอคติกับชาวมุสลิมแต่ฟ้าโดนบันดาลให้เขาเนี่ยต้องขึ้นไปอยู่บนรถที่มีแต่ชาวมุสลิมและถูกจับถูกหยุดโดยกลุ่มอัลชาบับกลุ่มอัลชาบับเนี่ยทาร์เก็ตของเขาคือการทำลายคนที่นับถือต่างศาสนาในที่คือคริสเตียนเขาก็เลยเหมือนกับไปบังคับให้ชาวมุสลิมเหล่านี้ identify ชี้มาสิว่าใครคนไหนบนรถเนี่ยเป็นคนคริสต์บ้างแต่ผิดกับสิ่งที่ชาวคริสต์คนนี้คาดไว้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชาวมุสลิมที่เป็นผู้โดยสารเนี่ยช่วยกันปกป้องชาวคริสต์คนนี้เอาฮิญาบมาให้ครูเอามาให้ใส่คือกลายเป็นว่าผิด
2: แบบคิดไม่ดีแต่ว่าได้ในสิ่งดีๆกลับ
1: มาก็เป็นการรีเฟล็กถึงทัศนคติของ ของคนมุสลิมเลยก็ว่าได
0: ้ก็ตรงกับชื่อหนังภาษาอังกฤษเวลาแปลออกมาที่บอกว่าเป็น all of us
1: all of us
0: คือพวกเรา
1: พวกเราไม่ได้แบ่งกันใช่ไหมขนาดไหนเนาะ
0: ใช
1: ่โอเคเรื่องต่อไปดีไหมครับ
2: เรื่องที่สองนะคะที่เข้าชิงรางวัลออสการ์เนี่ยก็มีชื่อว่าซัสซีค่ะซึ่งซัสซีเนี่ยเป็นภาษาโซโฮนะคะอยู่ในภูมิภาคเอาแอฟริกาค
0: ่
2: ะ
0: แอฟริกาใต้
2: ใช่ค่ะซึ่งหนังเรื่องนี้นะคะสร้างเมื่อปี2005ค่ะ
1: แล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
2: เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กผู้ชายชาวเซาท์แอฟริกานะคะที่ชื่อโซซี่เนี่ยได้หนีออกจากบ้านค่ะแล้วก็ปฏิเสธความช่วยเหลือจากครอบครัวของเขาค่ะแล้วต่อมาเนี่ยเขาได้พบเด็กทารกในรถคันนึงแล้วเขาก็ได้ตัดสินใจเอาเด็กทารกนั้นมาเลี้ยงดูค่ะแล้วก็สอนความเป็นแก๊งสเตอร์ให้กับเขาแต่ว่าเขาก็ได้บอกว่าการเป็นแก๊งสเตอร์เนี่ยไม่ใช่วิธีที่ดีสำหรับเด็กทั่วไปอะค่ะ
1: แล้วอยู่ดีๆเขาไปเจอเด็กในรถได้ยังไงอะคะ
2: เพราะว่าเขาหนีออกมาจากบ้านใช่ไหมคะแล้วเขาอะต้องการที่จะใช้รถแล้วก็มีผู้หญิงข้างบ้านของเขาอะค่ะมีรถอยู่นอกบ้านพอดีค่ะเขาก็เลยขโมยรถมา
1: เขาขโมยรถ
2: ใช่แล้วพอขโมยรถมาก็มีเด็กติดมาด้วย
1: ก็เลยเก็บมาเลี้ยงซะเลย
2: ใช
0: ่โชคชะตาโดนบันดาลอีกแล้ว
1: ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เดาว่าเด็กคนนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเด็กทารกคนนี้ก็อาจจะสอนคอยสอนบทเรียนที่สำคัญให้กับเด็กผู้ชายคนนี้ก็เป็นไปได้เนาะก็เป็นเรื่องราวในชีวิตที่เกิดขึ้นน่าสนใจไม่แพ้กันค่ะพี่ปุ้ย
0: บทเรียนของชีวิตผ่านภาพยนตร์
2: ใช่แล้วค
0: ่
2: ะ
0: เรื่องต่อไปล่ะคะ
2: เรื่องที่3เนี่ยก็มีชื่อว่าโฮเทลลาวันดานะคะสร้างเมื่อปี2004ค่ะเป็นหนังประวัติศาสตร์ดราม่านะคะที่เล่าถึงชีวิตจริงของผู้จัดการโรงแรมในลาวันดาค่ะแล้วก็หนังเรื่องนี้ค่ะสะท้อนออกมาถึงสังคมในสมัยนั้นด้วยค่ะก็เล่าว่าชายคนนี้นะคะใช้ชีวิตเชื่อมโยงระหว่าง2ชนเผ่าพันธุ์ค่ะก็คือชาวเผ่าพันธุ์ฮูตูซึ่งเขาเนี่ยค่ะเป็นชาวเผ่าพันธุ์ฮูตูแต่ภรรยาเขาอ่ะเป็นชาวเผ่าพันธุ์ทุซี่ค่ะแล้วต่อมาเนี่ยค่ะประธานาธิบดีของรวันดาค่ะซึ่งเป็นชาวฮูตูเนี่ยค่ะถูกลอบสังหารค่ะเลยทำให้การลอบสังหารเนี้ยค่ะลามไปถึงการสังหารประชาชนทั่วไปด้วยอะค่ะ
0: คือจริงๆคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเข้าใจว่าโฮเทลรวันดาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปี1994นะคะทศวรรษ90เป็นความขัดแย้งในประเทศรวันดาตอนนั้นซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและพลัดถิ่นจำนวนมากนะคะที่บอกเป็นฮูตูกับทุตซี่เนี่ยคือเขาก็เป็นกลุ่มในประเทศที่เข้าใจว่าทางกลุ่มเนี่ยจริงๆแล้วพวกกลุ่มฮูตูเนี่ยนับว่าเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศในรวันดาในขณะที่ทุตซี่เนี่ยถือว่าเป็นประชากรที่มีจำนวนน้อยกว่านะคะ
1: ก็สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมของรวันดาได้เป็นอย่างดีเลยเนาะว่ามีการแบ่งแยกกันแต่จะบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ความจริงก็ทำให้คนทั่วไปเนี่ยผู้รับชมภาพยนตร์เนี่ยมี perception มีทัศนคติต่อรวันดาในอีกมิติหนึ่งแต่จากการที่ไปอัปเดตด้วยตัวเองล่าสุดเนี่ยก็ค้นพบว่ารวันดาเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะเจริญมากเป็นอันดับต้นๆในแอฟริกาเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยเขาก็ได้มีนโยบายในการฟื้นฟูประเทศทำให้ตอนนี้รวันดากลับกลายมาเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากเป็นอันดับต้นๆของแอฟริกาเลยทีเดียว
0: เรียกว่าเรียนรู้จากประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
2: เรียนรู้จากหนังที่เขาทำมาได้
1: ความจริง3เรื่องที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ได้เข้าออสการ์ในอดีตนะครับโดยเรื่องล่าสุดก็คือเรื่องวาดูโอเตนั่นเองซึ่งเป็นหนังสั้นนะครับความจริงเรามีข้อมูลเยอะกว่านี้แต่ว่ารู้สึกเหมือนว่า
0: เวลา
1: อาจจะไม่จำกัดนะครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยก็อยากจะบอกว่าหนังสามเรื่องที่ผ่านมาหนังทุกๆเรื่องของออสการ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แฝงไปด้วยความหมายมันสามารถสะท้อนให้เห็นอะไรบางอย่างได้จากหนังเนาะก็ลองไปค้นดู
0: ติดตามรับชมเพราะว่าสีสันแอฟริกาจะพยายามไม่สปอยเลอร์
1: ใช่เราไม่สปอยแต่ว่าเราได้เล่าไปหมดแล้ว
0: จะได้เข้าใจอ่านได้เราจะได้รับชมได้อย่างมีแบ็กกราวด์อยู่แล้ว
1: ใช่มันก็เพราะว่าหนังเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเครื่องมือนึงในการเป็นเครื่องมือการทางการทูตอันนึงเลยก็ว่าได้เนาะในการที่เขาเรียกเป็นซอฟต์ดิปโลเมซีก็คือการจูงใจคนให้มีทัศนคติที่เป็นไปตามสิ่งที
2: ่
1: เห็นเป็นแบบสิ่งที่สื่อนะออกมานะครับนั่นเองก็สำหรับวันนี้เราต้องขอขอบคุณแฮมมี่เนาะที่มาให้ความรู้กับพวกเราเป็นอย่างดีเลยก็ติดตามแฮมมี่ได้ในส ัปดาห์ต่อๆไปนะครับก็สำหรับช่วงนี้ก็แทมมี่ก็จะขอลาไปก่อนก่อนที่พวกเราจะเข้าไปเบรกกันแล้วก็มาพบกันใหม่ในช่วงหน้าของรายการสีสันแอฟริกาครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะ
1: ครับกลับมาช่วงที่2ของรายการสีสันแอฟริกานะครับวันนี้เรามีน้องอีกคนนึงหน้าใหม่ที่สลับจะสลับกับแทมมี่ช่วงแรกนะครับก็แนะนำตัวก่อนเลยครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะมัสยาศิริมาตยานันนะคะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่กองแอฟริกาเหมือนกันค่ะชื่อเล่นชื่อมารีนาค่ะ
1: มารีนานะครับมารีนาวันนี้จะมาทำอะไรครับ
0: ก็วันนี้อยากจะมาเล่าเกี่ยวกับหนังที่ค่อนข้างฮิตมากในตอนนี้เป็นกระแสที่ดังมากแล้วคนไทยทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วก็คนทั่วประเทศน่าจะรู้จักอยู่เหมือนกัน
1: นั่นก็คือเรื่อง
0: Black Panther ค่ะก็เป็นภาพยนตร์ของ Marvel ล่าสุดที่อยู่ในวงแบบหนังซูเปอร์ฮีโร่นะคะที่อาจจะแปลกนิดนึงเพราะเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องแรกของ Marvel แล้วก็ของ DC ในวงการซูเปอร์ฮีโร่เลยละกันที่มีชาวผิวสีเป็นลีดของเรื่อง
1: เป็นน
0: ักแสดงนำแล้วก็เป็นฮีโร่ในคอมิกบุ๊กด้วยค่ะก็นอกจากนั้นแล้วแคสเหมือนกับผู้ดาราส่วนใหญ่ที่อยู่ในหนังเรื่องนี้ก็เป็นคนผิวสีเหมือนกันมากกว่า 90% ซึ่งถือว่าเยอะมากสำหรับฮอลลีวูดในแคตตากรีของหนังที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแอฟริกาแบบโดยตรงไม่ได้ใช่ค่ะ
1: มันก็เลยเกิดเป็นกระแสแฮชแท็กขึ้นมาเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะไอ้ hashtag what black panther means to me เพราะว่ามีคนหลายคนแม้แต่ว่าจะเป็นคนผิวสีหรือคนแบบพวกเราคนที่เป็นแฟน Marvel เป็นแฟนของหนังซูเปอร์ฮีโร่ก็จะเห็นว่าหนังนี้มีความแตกต่างมากมีความ representation ของหลายๆคนและ representation ผู้หญิงที่มีความ strong ในเรื่องเพราะว่าในเรื่อง black panther ก็จะมีคาแรคเตอร์สตรองเยอะมากที่เป็นผู้หญิงที่เป็นชาวผิวสีค
3: ่
0: ะ
3: ก็เรียกว่าหนังเรื่องนี้ที่บอกว่า Hashtag What Black Panther Means To Me เนี่ยนะคะ Black Panther มันมีความหมายอะไรกับฉันบ้างนอกจากจะเป็นคนผิวสีหรืออะไรก็คือผู้หญิงเองก็สามารถที่จะเรียกว่า
1: คือทุกคนสามารถหาความเชื่อมโยง
3: ใช่
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เพราะในเรื่องผู้หญิงก็มีบทบาทสำคัญไม่แพ้กันเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ๆเพราะในเรื่องนี้นอกจากเมนคาแรคเตอร์ที่จะเป็นพระเอกคุณทชาร่าเนี่ยค่ะก็เป็นคิงเป็นหัวหน้าของประเทศวากันดาซึ่งเป็นประเทศที่สมมติขึ้นมาในทางแอฟริกาตะวันออกเนี่ยค่ะนอกจากคาแรคเตอร์นี้แล้วก็จะมีคิลมองเกอร์ที่เป็นผู้ชายเหมือนกันแต่ที่เหลือแล้วเป็นผู้หญิงหมดเลยก็จะมีน้องสาวมีคุณแม่มีอะไรแบบดารารอบข้างเป็นผู้หญิงหมดเลยแล้วเป็นผู้หญิงที่สตรองมากด้วยค่ะ
3: หลังนะคะยังขอทีมแอฟริกานะคะขอเล่นมุกช้างต่อ
1: ก็เป็นทีมต่อไป
0: โอเค
1: แต่ที่ในวากันดาเนี่ยเรื่องราวในวากันดามันเป็นยังไงพอจะแบบว่าเล่าคร่าวๆ
0: ค่ะก็ตัวหนังเองจะเล่าถึงประเทศที่ชื่อวากันดาอยู่ที่พูดไปแล้วอยู่ในทางตะวันออกของแอฟริกา
3: เป็นประเทศสมมุติ
0: ใช่เป็นประเทศสมมุติไม่มีจริงค่ะ
1: อ๋อ
0: ค
1: ิดว่าเราต้องดู
0: ไม่ไม่ไม่ไม่ก็ในความเป็นจริงแล้วเขาบอกว่ามันน่าจะอยู่ประมาณแถวยูกันดาเรวันดา
1: ก็สวยเหมือนกันเนาะดูใน
0: ใช่ค่ะแล้ววากันดาเนี่ยที่ในมุมโลกในสายตาของโลกในโลกของ Marvel เนี่ยจะเห็นว่ากันดาเป็นประเทศแบบ Third World Country ประเทศจนไม่มีการพัฒนาการก็คืออิมเมจของแอฟริกาที่ทุกคนอาจจะคุ้นเคยที่จะเห็นเนาะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้ววากันดาเหมือนกับมีอีกด้านหนึ่งที่เขาหลบไว้แบบแอบอยู่ค่ะเพราะว่าในวากันดาเนี่ยจะมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญมากเป็นจะมีไอ้เหล็กหนึ่งที่ชื่อว่า
3: ไวเบรเนียม
0: ไวเบรเนียมใช่ขอบคุณครับพี่ปุ้ย ชื่อว่าไวเบรเนียมซึ่งเป็นเหล็กที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วเนื่องจากมีแค่ในที่เดียวในโลกนี้มันเหมือนเป็นเหล็กแบบจากนอกโลกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นหนังการ์ตูนประมาณนี้ค่ะ ก็เขาก็ได้พัฒนาประเทศไปค่อนข้างไกลพอสมควร เนื่องจากสามารถนำเหล็กนี้มาใช้ต่อสานต่ออะไรประมาณนี
1: ้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็มันก็คล้ายๆกับความเป็นจริงที่แอฟริกาเนี่ยเต็มไปด้วยทรัพยากร
0: ใช่เลยค่ะใช่ก็ในหนังเรื่องนี้ก็ค่อนข้างสะท้อนความเป็นแอฟริกามากๆแต่ในมุมที่แตกต่างจากที่เราอาจจะเห็นแอฟริกาในหนังที่เราพูดถึงในเซ็กชันแรกของรายการนี้ก็มันจะเป็นค่อนข้างออกทางยูโทเปียว่าถ้าแอฟริกาถ้าประเทศหนึ่งในแอฟริกาที่มีทรัพยากรสำคัญเช่นนี้มีหัวหน้ารัฐบาลมีหัวหน้าทางศาสนาอย่างเช่น Black Panther อะค่ะที่มีความเป็นธรรมที่สามารถ manage ทรัพยากรได้ดีประเทศก็สามารถพัฒนาไปได้เกินประเทศ
4: ทางตะวันออกตะวันตกได้ด้วยเหมือนกันใช่ก็เป็นเหมือนกับ if it was like this then it would be like this อะไรอย่าง
3: น
4: ี้
3: เหมือนประเทศในอุดมคติที่ถ้าประเทศแอฟริกาไม่ประสบปัญหาคือจะมีที่บอกว่าเป็น resource curse นะคะ
4: ใช่
3: ที่ส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าประเทศไหนก็ตามที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากเนี่ยก็จะประสบปัญหาในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ซึ่งจะถูกบริษัทที่ประเทศอื่นเนี่ยสามารถที่จะมาหาผลประโยชน์ได
4: ้
3: ดังนั้นวากันดาอันนี้เองก็เป็นการเหมือนมุมมองใหม่ว่าถ้าเป็นประเทศสมมุติในอุดมคติที่สามารถแก้ไขขจัดปัญหา resource curse ได้แล้วเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาส่วนใหญ่ที่ประเทศในแอฟริกาต้องประสบอยู่นะคะจะเป็นยังไง
4: ใช่
1: มันก็เลยบางประเทศมีทองคำเยอะแต่ยังเป็นประเทศที่ยากจนอยู
4: ่
1: ทั้งที่มีทองคำ
4: ใช่แล้วค่ะ
3: วากันดาเป็นไวเบรเนียมแต่ว่าทำได้
4: ใช่ค่ะแต่ธีมหลักของไอ้หนังเรื่อง Black Panther ก็จะเป็นเรื่องของการดำเนินนโยบายของประเทศเขาที่จะไอโซเลตออกมาจากประเทศอื่นเนื่องจากอยากจะเก็บรักษาความเป็น tradition เก็บรักษาทรัพยากรของเขาซึ่งหลายนักวิเคราะห์ที่ดูหนังแล้วก็ชอบแล้วก็อยากเห็นความเหมือนกับ parallel ของวิธีการใช้ชีวิตในวากันดาแล้วก็ในโลกจริงอย่างที่พี่อามพูดถึงแล้วเขาก็พูดถึงประเทศสองประเทศเหมือนกับที่ค่อนข้างใกล้ชิดใกล้เคียงกับประเทศวากันดามากก็คือบอตสวานาแล้วก็ DRC คองโกค่ะซึ่งทั้งสองประเทศเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติสำคัญอย่างเช่นโคบอลเพชรพลอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเนื่องจากเคยตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของประเทศต่างๆแล้วก็มีปัญหาในการmanage mismanage ของทรัพยากรก็เลยเป็นประเทศที่ยังไม่พัฒนาขนาดนั้น
3: ตอนนั้นแอบดูเทรลเลอร์เห็นว่าทั้งชุดคอสตูมทุกอย่างแม้กระทั่งภาพเบื้องหลังพวกนี้คือเขาก็ไม่ได้คิดขึ้นมาเองแต่เขาได้รับแรงบันดาลใจมาจาก
4: ใช่ใช่ค่ะก็เดี๋ยวไม่น่าจะขอนำเสนอบางส่วนและการบางประเพณีที่เราอาจจะเห็นในภาพยนตร์ Black Panther แล้วก็อยากรู้ว่ามันมาจากไหนในแอฟริกาเพราะว่าเขาเอาแรงบันดาลใจมาจากที่จริงๆจากเผ่าคนจริงๆจากประเพณีจริงๆค่ะก็ในอันแรกแล้วกันเราจะมาพูดถึงลิปเพลทในช่วงหลายๆช่วงของหนังเราจะเห็นหลายชนเผ่ามารวมตัวกันมาประชุมกับพระเอกทิชาร่าอะไรประมาณนี้ก็จะเห็นชนเผ่าหนึ่งที่มีลักษณะที่แปลกมากคือเขาจะมีจานหรือว่าดิสก์อยู่ตรงปากห้อยอยู่ที่จริงแล้วไอ้ดิสก์เนี้ยมันมาจากชนเผ่ามูซีซูมาค่ะซึ่งอยู่ทางเอธิโอเปียพี่อามนี่เองใช่มันเป็นเหมือนกับประเพณีเหมือนคล้ายๆประเพณีไอใช่ค่ะไอห่วงกระเหรี่ยงก็คือเขาจะเริ่มจากดิสเล็กๆแล้วเขาก็ค่อยๆขยายมันเรื่อยๆใช่มันเป็นเหมือนการโตไปในตัว
3: กระเพาะกรีด
1: เหมือนว่ายิ่งโตไปใหญ่ขึ้น
4: ยาใช่ค่ะเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนจานให้ใหญ่
1: เพราะในหนังเวลาจะแนะนำว่าใครเป็นมาจากประเทศนี้เขาก็จะ
3: อย่างในภาพ
4: ใช่ใช่ใช่เขาก็มีการฟลิปด้วยแต่ชนเผ่านี้ก็เป็นแค่หนึ่งในชนเผ่าที่อยู่ในวากันดาแล้วก็มาจากชนเผ่าจริงในแอฟริกาด้วย
1: นะคะ
4: ค่ะอันที่สองแล้วก็อาจจะเห็นควีนรามอนดาซึ่งเป็นคุณแม่ของทิชาร่าค่ะเขาจะใส่เหมือนกับหมวก
3: หมวก
4: ใหญ่ๆหมวกอันนึงใช่ไหมคะมันจะมาจากซูลูค่ะซึ่งเป็นชนเผ่าในทางแอฟริกาภูมิภาคทางใต้จะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเซาท์แอฟริกาเนี่ยค่ะมีที่ซิมบับเวที่สวาซิแลนด์นิดนึงด้วยแต่ไอตัวหมวกเนี้ยก็จะให้เห็นถึงความสถานะของผู้หญิงเพราะฉะนั้นคนที่ผู้หญิงที่จะใส่หมวกเช่นนี้ก็จะเป็นคนที่แต่งงานแล้วค่ะก็เป็นเหมือนประเพณี
1: แปลว่าสิ่งที่อยู่บนหัวเนี่ยมันคือแสดงการสถานะของทางสังคมของผู้หญิง
4: ใช่ค่ะค่ะในเรื่องที่3ไม่น่าจะขอพูดถึงอะไรที่ทุกคนอาจจะตื่นเต้นมากเวลาชมภาพยนตร์นะคะก็คือกลุ่มนักรบที่คอยปกป้องทิชาร่าค่ะกลุ่มนักรบนี้ในเรื่องชื่อว่าโดรามิลาเย่ค่ะแล้วเราอาจจะรู้จักตัวนำที่เหมือนกับดำเนินเรื่องกับไปเรื่อยๆชื่อว่าโอโกเย่นะคะการแต่งลักษณะการแต่งกายของเขาการที่เขาโกนหัวแล้วไม่มีผมเลยอ่ะก็เป็นลักษณะของชาวมาไซอ่ะค่ะการแต่งกายการ
1: ที่กระโดดสูงๆใช่ไหม
4: ใช่ใช่ค่ะก็จะเห็น
1: เหมือนที่อยู่ในรูปนี้
4: ใช่ค่ะใช่ก็ในเรื่อง Black Panther มันก็จะมีความ modernity ใส่เข้าไปในคอสตูมที่ tradition เหมือนกันแต่นอกเหนือจากการดึง inspiration ของการแต่งกายจากมาไซแล้วในแอฟริกาก็มีกองทัพที่เป็นหญิงล้วนเช่นกันค่ะชื่อว่าโดโฮเมอามาซอนค่ะซึ่งโดโฮเมมาฮาซอนนี่ก็จะอยู่ในทันซาเนียประมาณนี้ค่ะ อันที่4แล้วกันเรามาพูดถึงเสื้อแบลงเก็ตบาโซโทมเป็นเหมือนกับผ้าที่มาคลุมตัวค่ะก็ที่จริงแล้วมันก็มาจากเลโซโทอาจจะเห็นว่ามันจะมีสีสันแปลกๆอะค่ะในเรื่องก็จะเห็นแค่เพื่อนสนิทของพระเอกใส่แล้วก็จะเป็นหนึ่งในชนเผ่าที่หนึ่งใน5เมนชนเผ่าของเรื่องในประเทศวากันดาแล้วอันที่5เราจะพูดถึงใครก็คล้ายๆกับเขาเรียกอะไรกะเหรี่ยงห่วงกะเหรี่ยงของพวกเราใช่ค่ะที่น้องสาวของพระเอกใส่ก็จะเขาจะเรียกกันว่าอุมเดเบเล่เนกริงส์ใน
1: ยากจัง
4: ยากมากเลยค่ะแต่ว่าไออุนเดเบเล่เนี่ยนะคะจะมาจากซิมบับเวหรือเซาท์แอฟริกาค่ะแล้วการใส่ห่วงมันก็จะโชว์สเตตัสเหมือนกับการใส่เฮดเดรสเหมือนกันใช่ค่ะจะโชว์ว่าถ้ายิ่งใส่เยอะก็จะยิ่งแสดงให้เห็นถึงความรวย
1: ยิ่งใหญ่ของ
4: ใช่ค่ะ
1: วงตระกูลอันสุดท้ายครับ
4: อันสุดท้ายก็เอาสั้นๆแล้วกันนะคะถ้าเราเห็นหนึ่งในชนเผ่าในวากันดาออกจะสีเอิร์ธโทนนิดนึงหน้าเต่าแดงๆแปลกๆนั่นก็เป็นเพราะเขาดึงอินสปิเรชันมาจากกลุ่มทริปหนึ่งที่มาจากนามิ
1: เบ
4: ีย
1: ค่ะ
4: ใช่ซึ่งมันไม่ใช่สีธรรมชาตินะคะเขาเอาเหมือนกับเพสดินชนิดหนึ่งที่เป็นสีแดงชื่อว่าอดจิเซในภาษาแอฟริกันมาทาตัวแล้วก็ผมค่ะ
1: อย่างนี้เองก็มันก็แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่าในแอฟริกาได้เป็นอย่างดีซึ่งผู้ผลิตหนังก็ได้เอาทุกอย่างเนี่ยมารวมไว้ในหนังเรื่องนี้ให้เราได้มาดูกันว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของแอฟริกาอะไรกันบ้างนั่นเองน่าสนใจไม่น้อยเลยนะฮะก็สำหรับใครสนใจฟังมารีน่าแล้วสนใจอยากดูก็ติดตามดูได้นะครับในโรงภาพยนตร์
4: ค่ะค่ะมันเพิ่งออกมาฉายเมื่อกลางเดือนที่แล้ว
1: ไม่นานมานี้ก็ยังพอมีโอกาสที่จะเข้าไปรับชมอยู่นั่นเองนะครับแต่ก่อนหน้านี้เราพูดมาตลอดเกี่ยวกับหนังที่ผลิตโดย
4: แอฟริกา
1: โดยฮอลลีวูดทั้งนั้นเลยใช่ไหมเกี่ยวกับแอฟริกาแต่พี่ปุ้ยเรามีที่แอฟริกาเขามีอุตสาหกรรมหนัง
3: เรามี
1: บ้างไหมครับ
3: คำใหม่มานะคะอเมริกามีฮอลลีวูดเราก็จะนำเสนอนอลลีวูด
1: นอลลีวูดคล้ายๆบอลลีวูดเลยเนาะ
3: ใช่
1: บอลลูของอินเดียนอลลีวูดก็จะเป็นของ
3: ไนจีเรียนะคะ
1: ไนจีเรีย
3: ในนอลลีวูดค่ะตัวเอ็นนะคะนอลลีวูด
1: มันคืออะไรครับพี่ปุ้ยนอลลีวูดเนี่ย
3: มันคืออุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ในไนจีเรียนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่จริงๆเป็นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่มีขนาดเรียกว่าใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะ
1: น่าสนใจ
3: โดยที่อุตสาหกรรมของไนจีเรียภาพยนตร์ไนจีเรียนะคะมีผลิตออกมาเนี่ยค่ะในจำนวนอย่างน้อยอาทิตย์นึงนี่หลายสิบเรื่องปีนึงนี่เป็นพันเรื่องเลยนะคะ
1: หรอครับโอ้โห
3: แล้วก็ธีมหรือว่าเนื้อหาเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งที่เป็นสะท้อนถึงปัญหาชีวิตปัญหาสังคมแล้วก็มีการจัดทำเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาหลักของไนจีเรียด้วยนะคะแต่ยังมีภาษาที่ชนเผ่าหลักหรือกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศไนจีเรียใช้ไม่ว่าจะเป็นภาษาฮาวซาอิกโบคือเขาก็จะมีหลายๆแบบเนื้อหาเนี่ยก็จะมีหลากหลายไปหมดเลยนะคะแล้วก็มันเริ่มต้นเนี่ยนะคะเพราะว่าสถานการณ์บ้านเมืองอะไรก็ตามเนี่ยประชาชนนี่ก็อาจจะเลือกที่จะอยู่บ้านแล้วก็รับชมละครหรือว่าภาพยนตร์ซึ่งอันนั้นก็คือเป็นที่มาว่าทำไมมันถึงมีการผลิตเพื่อให้ผู้ชมเนาะ
4: ก็เหมือนกับละครช่อง3ช่อง7อย่างงี้เปล่าคะแบบมาเหมือนกับผลิตทุกอาทิตย์มีให้ดูทุกอาทิตย์เลยเหมือนกับละครเลย
3: แต่จริงก็เป็นที่นิยมในชาวไนจีเรียที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เองก็คือเรียกว่าเป็นการอุตสาหกรรมเรียกว่าเป็นสินค้าส่งออกอย่างนึงเลยก็ว่าได้มีช่องเนี่ยเราแอบไปดูว่าเป็นแบบที่ช่องทางโทรทัศน์ของอังกฤษนะคะก็มีช่องที่เป็นช่องสำหรับนอลลีวูดให้รับชมได้เลยเป็นช่องนึงเลยที่คนต่างประเทศจะสามารถเข้ามาดูได้ค่ะจริงๆเขาเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตและเป็นที่น่าจับตานะคะ
1: อย่างนี้กำลังดูเทรนเนอร์ที่ไม่พูดอะไรเพราะว่าดูเทรนเนอร์อยู่แล้วรู้สึกแบบมันก็สนุกดีเหมือนกันนะน่าสนใจคล้ายๆบุพเพสันนิวาสแต่เป็นเวอร์ชันชาวแอฟริกาอ๋อเจ้าขอบคุณมากน่าสนใจน่าติดตามไปดูกันมากเลยนะครับ
3: ในเว็บไซต์หรือว่าสื่อออนไลน์ต่างๆก็มีเทรลเลอร์มีแม้กระทั่งบางเรื่องที่เอามาให้เรารับชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
1: ก็เป็นลักษณะเครื่องมือทางการทูตอย่างที่เราเกริ่นไปในช่วงแรกเป็นซอฟต์ดิโพรเมซีนั่นเองน่าสนใจมากๆครับเทศกาลหนังเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ผ่านมาในช่วงที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับก็น่าสนใจน่าสนใจจริงๆครับ
3: ค่ะสัปดาห์ถัดไป
1: อาทิตย์หน้า
4: เราจะมาพูดถึงช็อกโกแลตค่ะ
3: แอฟริกานะคะมหาอำนาจช็อกโกแลตโลก
1: โอ้โห
3: เดี๋ยวก่อนโอ
1: ้เรารู้สึกขนลุกขน
3: พองมันมีอะไร
1: โอ้เพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าหนังมันก็อาจจะเป็นซอฟต์ดิพลอมาซีอย่างนึงช็อกโกแลตก็อาจจะถือว่าเป็นเครื่องมืออย่างนึงที่สะท้อนให้เห็นอะไรหลายๆอย่างในแอฟริกาได้นะครับมันไม่ใช่แค่ช็อกโกแลตเหมือน

0: ที่พวกเรามากินกันแล้วก็จบไปเนาะมันก็สามารถสืบสาวเล่าเรื่องไปถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นได้นะครับ
1: แอฟริกาใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดนะคะ
0: นั่นเองนะครับก็ถ้าหากว่าคนไหนใครชอบทานช็อกโกแลตก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะครับในอาทิตย์หน้าสำหรับ
2: สี
1: สันแอฟริกาค่ะ
0: ครับก็สำหรับอาทิตย์นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคำถามนำไปสู่ความรู้แต่ถ้าถามผิดถูกนอกจากจะไม่รู้แล้วนะครับอาจสร้างความเข้าใจผิดได้วันนี้รายการภาษาพม่าง่ายๆของเราจึงว่าในเรื่องของประโยคคำถามครับไปพบกับอาจารย์มิมิจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำถามต่างๆนะคะเราจะใช้ประโยชน์ยังไงบ้างนะคะเราก็มาเรียนรู้กันนะคะคำถามหมายถึงอะไรก็คือคำถามหมายถึงเราจะทำกับเขาอะไรบ้างนะคะมีคำถามแบบหลายแบบนะคะก็เราจะถามอะไรบ้างนะคะก็เพราะฉะนั้นเรามาถามว่าอะไรบาเลบาเล่นะก็คืออะไรนั่นเองถ้ามีคนมาถามมิมิว่าอันนี้อะไรก็คือดาบาเล่นะอันนี้อะไรดาบาเล่เห็นไหมคะเล่เนี่ยลงท้ายแบบนุ่มๆหน่อยละกันนะคะก็อันนี้ก็คืออะไรนะก็ที่ไหนล่ะมิมิอยู่ที่ไหนนะก็ที่ไหนนั่นเองที่ไหนก็คือเบมาเลเบมาเลนะคะก็เพราะฉะนั้นคำนามเรามาใส่ข้างหน้าชื่อหรือว่าสถานที่เรามาใส่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยเบมาเลก็คือสถานที่นั้นนะอยู่ที่ไหนนั่นเองค่ะนะคะอ้าวถ้าอย่างนั้นจัดไหนเบกาเลจัดไหนก็คือเบกาเลนะเบกาเลแปลว่ามาจากไหนนั่นเองนะคะอ้าวจะไปไหนเนี่ยไปไหนที่แบบจะไปไหนนะเรามีต้องมีที่ที่เราจะไปนะคะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดว่าเบกูเลเบกูเลนะคะเวลาเราไปพม่าเนี่ยเราก็อยากจะซื้อของบ้านนะแล้วก็พอเห็นเด็กๆ เราก็จะถามอายุของเขาบ้านอะไรพวกนี้เราก็จะถามยังไงเปราเลเปราเลก็คือเท่าไหร่นั้นอ้าวเวลาเราซื้อของเนี่ยเราก็ถามเขาว่าดาเปราเลนะคะดาเปราเลก็คืออันนี้เท่าไหร่อ้าวอายุเท่าไหร่ล่ะคะอาจารย์มิมิจะใช้ยังไงว่าอัตเตเบลาวเลอัตเตเบลาวเล

0: ปลว่าอายุนั่นเองนะคะอัตเตะเบลาเลเห็นไหมคะเราก็ถามแม่ค้าได้แล้วตัวเนี้ยดาเบลาเลอันนี้เท่าไหร่นั่นเองต่อไปก็คือเรามาดูกันว่าเมื่อไหร่นะฮะเมื่อไหร่ก็คือเปโดเลเปโดเลมิมิบอกว่าจะไปพม่ามิมิจะไปพม่าเมื่อไหร่นะเบโดยังโกตัวมาเลเปโดยังโกตัวมาเลหมายถึงจะไปพม่าเมื่อไหร่นั่นเองนะคะก็มิมิบอกว่ามิมิจะไปพม่ามีคนก็ถามว่าเมื่อไหร่แค่สั้นๆที่แบบเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ถามเขาว่าเปโดเลเฉยๆก็ได้ค่ะตัวนี้เรามาเรียนมาพอสมควรแล้วเราก็มาดูที่ประโยชน์การบ้านว่าเราจะใช้คำนี้กับประโยชน์ยังไงบ้างนะคะอ้าวหมายถึงอันนี้อะไรดาบาเลดาบาเลอันนี้อะไรนะคะอันนี้เท่าไหร่ดาเบลาเลดาเบลาเลอ้าวอันนี้ใครล่ะมีคนแอบอยู่คนนี้ใครอะไรถามใช่ไหมดาเบตูเลดาเปตูเลนะคะคำถามที่เราจะพูดยังไงนะคะเราก็สามารถที่ใช้คำเหล่านั้นนำข้างหน้าแล้วก็จบด้วยคำถามที่เลเราก็พูดได้นะคะก็ภาษาพม่าเกี่ยวกับประโยชน์เนี่ยเราต้องจำแค่ยันเดียวก็คือตัวคำนามกับตัวคำกริยากลับกันกับทันทายค่ะแค่นั้นเองนะคะอย่างเช่นปาลุยังโกตัวมาเลทำไมถึงต้องไปย่างกุ้งหมายถึงปาลุอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะทำไมย่างกุ้งนะฮะยังโกก็คือย่างกุ้งคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวที่แบบตัวกริยาที่แบบไปนะฮะแล้วก็ตามด้วยมาเลบาลุยังโกตัวมาเลนะทำไมจะไปย่างกุ้งภาษาพม่าเนี่ยคำนามอยู่ข้างหน้าของตัวกริยากริยาต้องอยู่สุดท้ายค่ะนะคะแล้วก็ตามด้วยคำถามนะก็เพราะฉะนั้นคำถามที่แบบเราจะถามอะไรแล้วก็ตามด้วยคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวกริยาแล้วก็จบประโยชน์คำถามเลอยู่สุดท้ายก็เราก็ถามคำถามเหล่านั้นได้นะคะก็เราจะใช้คำถามเหล่านั้นยังไงบ้างก็คือเราก็มาดูการที่บทสนทนากันนะคะ
1: ซันดาทีนี่ลาราพาพี่ลงน้าจ้าแต่เลย
2: กายยังไปหนีโลบาเสีย
1: ดาเนี่ยซาร่าโกเป็นนี่ปูมาเลย
2: น้าเนี่ยสูบีบาบี
1: ดีซาร่าโกปูดูเนี่ยตัวเองเล่าแต่เลย
2: เอ๊ะมีตัวยาวแทนเล่าดาบา
1: ก้าวบีเลยเสียเศร้าหนิแม
2: ่เขาแก้วาเสีย

0: พม่านับเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สุดประเทศนึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งชาติพันธุ์เพราะมีถึง135ชาติพันธุ์อยู่รวมกันประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าโดยเชื้อสายที่เหลือเป็นชนส่วนน้อยหลายเผ่าพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในรัฐชนบทห่างไกลหากพิจารณากลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในพม่าทั้งหมดอาจจำแนกตามกลุ่มภาษาได้3กลุ่มหลักคือกลุ่มภาษาทิเบตพม่ากลุ่มภาษาไทยและกลุ่มภาษามอญเขมรในบรรดาชนชาติต่างๆที่กล่าวมานี้ชนชาติที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์พม่ามีเพียง4เผ่าคือมอญพม่ายะไข่และฉานหรือที่เรียกว่าไทยใหญ่สำหรับรัฐที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์มากที่สุดก็คือรัฐฉานเนื่องจากมีชนเผ่าอยู่รวมกันถึงประมาณ80ชาติพันธุ์ค่ะ
1: ภาษาพม่าเป็นอีกหนึ่งภาษาที่น่าสนใจถ้าเราได้ฝึกฝนจนสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ววันหนึ่งเราอาจจะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราฝึกฝนมาอย่างจริงจังก็ได้นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับเรื่องของภาษาการเรียงรูปประโยคมีความสำคัญมากนะครับถ้าเรียงรูปประโยคผิดคนฟังงงก็อาจสื่อความหมายผิดพลาดได้นะครับตอนนี้อาจารย์มิมิของเราก็พร้อมที่จะให้ความรู้กับเราแล้วนะครับไปพบกับเธอกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาเชวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับประโยคคำใช้ของภาษาพม่าเป็นยังไงบ้าง นะคะก็การเรียนประโยคก็สำคัญมากทีเดียวที่เวลาเราพูดจาอะไรกันที่จะได้ไม่ผิดนะคะการเรียนประโยคต่างๆของพม่าก็คือมีหลายอย่างนะคะเราเริ่มต้นจากประโยคบอกเล่าแล้วกันนะคะก็คีย์บอกแล้วว่าภาษาพม่าเนี่ยมีคำนามมาวานก่อนแล้วก็ตามด้วยคำกริยานะคะเพราะฉะนั้นประโยคง่ายๆของเราวันนี้ก็คือดิฉันเป็นนักศึกษาค่ะดิฉันเป็นนักศึกษานะคะจะพูดยังไงจะมาเจ้าตู่ผิดป่าเดจะมาเจ้าตู่ผิดป่าเดนะคะจะมาก็คือดิฉันนะคะเจ้าตู่คือนักศึกษาที่เป็นคำนามนะคะผิดก็คือเป็นที่เป็นตัวกริยานะคะผิดป่าเดป่าเดก็คือจบประโยคของตัวคำ verb นะคะก็พอเรามาเรียนแล้วก็จะมาแล้วก็คำนามที่เป็นเจ้าตู่ผิดป่าเดนะคะจะมาเจ้าตู่ผิดป่าเดนะคะอันนี้ก็คือดิฉันเป็นนักเรียนค่ะนะคะนักศึกษาค่ะถ้าหาว่าดิฉันเป็นหมอจะพูดยังไงคะจะมาสยาวงผิดป่าเดจะมาสยาวงผิดป่าเดเพราะฉะนั้นพวกเราต้องรู้คำศัพท์อาชีพของตนเองด้วยนะคะต่อไปก็คือพรุ่งนี้ฉันจะไปดูตลาดพรุ่งนี้ฉันจะไปดูตลาดนะคะจะไปเที่ยวตลาดนั้นเองนะคะก็เราเรียนว่ามันเนี่ยเพียงจะมาซีกูเช่าจีเม่มันเนี่ยเพียงจะมาซีกูเช่าจีเม่หมายถึงเรียนยังไงเรามาดูกันนะคะมันเนี่ยเพียงก็คือพรุ่งนี้จะมาดิฉันZee ที่เป็นตัวคำนามนะคะ Zee กูก็คือ to market นะคะ Xiao Ji แปลว่าเดินดูนะคะ Xiao Ji ก็คือตัวกริยา Xiao Ji เมก็คือสำหรับใช้อนาคตนะคะเพราะว่าเป็นพรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้ก็คือมันแนบเพียงจะมา Zee กู Xiao Ji เมนะคะมันแนบเพียงจะมาซีกูเช่าจีเม่เราก็มาดูที่แบบประโยคคำสารนิดนึงนะคะเวลาใช้คำใช้ประโยคคำสารเนี่ยเราจะใช้ยังไงบ้างเอาเรามาดูซิว่ากรุณามาสอบพรุ่งนี้นะคะก็ภาษาพม่าก็คือมันเนพยาซาเมเบลาพีบามันเนพยาซาเมเบลาพีบานะพรุ่งนี้มันแนบเพียงนะคะซาเมเบก็คือการสอบลาพีบามาตอบละ

0: นามแล้วก็คำกริยาแล้วก็บางทีเราจะไปที่แบบมีที่ที่คนพม่าอยู่หรือว่าไปเที่ยวพม่าเนี่ยเวลาเราจะไปนั่งหรือว่าจะไปทำอะไรที่แบบต้องขอเหมือนแบบมีมารยาทหน่อยอะไรพวกเนี้ยนะต้องแบบขอเขาแบบจะได้ไหมทำนี่ได้ไหมทำโน่นได้ไหมอะไรพวกเนี้ยจะได้ไหมเนี่ยของคำสุภาพของภาษาไทยเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงอย่างเช่นนะโอ้ดิฉันนั่งที่นี่ได้ไหมคะนะคะนั่งหน่อยได้ไหมคะอะไรพวกนี้เนี่ยจะว่ายังไงจะพูดยังไงเรามาฟังนะคะจะมาดีมาไทยลูยามาลาจะมาดีมาไทยลูยามาลานะดิฉันนั่งที่นี่ได้ไหมคะนะคะดีมาไทยลูยามาลาไทยแปลว่านั่งนะดีมาก็คือนะนั่งที่นี่จะได้ไหมคะโลยามาลาแปลว่าจะได้ไหมคะนะคะอีกคำหนึ่งที่แบบเราอยากให้ใครสักคนหนึ่งสอนภาษาพม่าให้เรานะคะก็เราก็บอกถามเขาเลยนะถามเขาเลยว่าเมียมาสาเต็มเปโลยามาลาเมียมาสาเต็มเปโลยามาลาเนาะสอนภาษาพม่าให้หน่อยจะได้ไหมคะก็เรามาดูซิว่าเราจะใช้นะประโยชน์ท่านไหนเนี่ยใช้กับยังไงใช้สถานการณ์แบบไหนอะไรเนี่ยเรามาดูการที่บทสนทนากันนะคะ
1: สันดามิงลาบาม
2: ิงลาบาเสีย
1: เดนิสยาเชื่อไหมสิเวตัวเมจ้องดูจ้องตาเดียวจีทาแล้วเนา
2: ะโอเคบาเสียไปรอบเปลี่ยนลามาเลย
1: ดีสนีเปลี่ยนลามา
2: เส้นมาปูบานแน่เสียจะมาจีทาไปบาเมชิน
1: จีสุดเดมาเลยเนาะ
2: เกษามาชีบาโว

0: พม่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงทั้งในด้านการค้าและการลงทุนเนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติแร่โลหะต่างๆอุดมสมบูรณ์ทำให้นักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกเตรียมขยายโอกาสการค้าการลงทุนกับพม่าดังนั้นถ้าต้องติดต่อธุรกิจกับชาวพม่าควรเรียนรู้ธรรมเนียมที่ควรปฏิบัติเพื่อการติดต่อจะได้เป็นไปอย่างราบรื่นเช่นนามบัตรควรจะมีคำแปลภาษาพม่าไว้ด้านหลังการแต่งกายไม่ควรใช้สีสดจัดเช่นสีแดงสีส้มสำหรับการทักทายถ้าเป็นผู้ชายใช้การจับมือทักทายแบบสากลแต่ถ้าเป็นผู้หญิงการถูกเนื้อต้องตัวถือว่าไม่สุภาพอาจใช้การทักทายด้วยการโค้งตัวเล็กน้อยแทนและเวลาเรียกชื่อผู้เจรจาชาวพม่าให้เรียกชื่อเต็มห้ามเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อเท่านั้นรับรองว่างานที่จะเจรจาจะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะ
1: สำหรับบทเรียนในวันนี้การเรียงรูปประโยคในภาษาพม่าเราอาจจะเริ่มฝึกจากประโยคง่ายๆสั้นๆก่อนแล้วเมื่อรู้หลักการแล้วก็ค่อยๆฝึกพูดประโยคยาวๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเพิ่งถอดใจก่อนนะครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70 ปีแห่งการครองราชย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:05 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: food isn't just sustaining for life. Instead, it's an art form that brings together culture, history, way of life, and beauty of each nation on a single plate. Thai food is no different from the Yudhoyo period to the Ratanakosin era. Royal Thai cuisine has been prepared with immense delicacy. Local ingredients are meticulously crafted and beautifully arranged on a platter with precise presentation. Presented in bindurong bowls with floral patterns, everything has meaning and a story.
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: it looks so อร่อยมากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: มันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: แล้วคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทย delicious ค่ะ
0: Many people know Thai food from street courts or famous places with long queues but few know thatFlavor of Thai food is also being shared and further developed in places we might not expect. The place we're heading to now isn't just a regular classroom. It's a classroom that teaches an understanding of Thai culture through every single bite. At Thammasat University, Thai food isn't just a menu item. It's a tool for connecting people's hearts around the world.
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็อิมพอร์ตมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
7: Nice.
2: I think in like 1 year you'll be perfect.
7: You'll be eating, right?
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: For many people, a trip to Thailand isn't limited to just visiting temples or beautiful beaches. It starts with the flavors found on the streets and in every alleyway.
2: Thank you.
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า
2: Thailicious

ในวัฒนธรรมมองโกลมวยปล้ำยิงธนูและแข่งม้าคือกีฬา3อย่างที่บ่งบอกถึงทักษะความเป็นชายอย่างสมบูรณ์แบบช่วงปลายปีย่างเข้าสู่ฤดูหนาวพื้นที่ทุ่งหญ้าที่เกือบจะว่างเปล่าแห่งนี้จึงกลายมาเป็นจุดนัดหมายของชาวมองโกจากทุกสารทิศพวกเขาเดินทางมาพร้อมกับม้าคู่ใจเพื่อเข้าแข่งขันในหนึ่งศึกประชันศักดิ์ศรีแห่งลูกผู้ชายของชาวมองโกชาวมองโกขี่ม้าเป็นก่อนที่จะเดินได้เสียด้วยซ้ำเป็นคำกล่าวที่เรามักจะได้ยินจากชาวเลี้ยงสัตว์ในทุ่งหญ้าสเต็ปและเพื่อพิสูจน์ให้เห็นกับตาถึงทักษะของการขี่ม้าและศักยภาพม้าของชาวมองโกทีมงาน Spirit of Asia จึงมาปักหลักรอที่จุดนัดพบตั้งแต่ก่อนวันงานเทศกาลแข่งม้าทุ่งหญ้าสเต็ปประจำฤดูหนาวปี2018

ความรื่นรมมิตรภาพแห่งทุ่งหญ้าสเต็ปงานเทศกาลแข่งม้าทุ่งหญ้าสเต็ปฤดูหนาวจัดขึ้นที่ทุ่งหญ้าโล่งกว้างใกล้กับเมืองบัตโนรอฟในจังหวัดเคนตีทางตะวันออกของประเทศมองโกเลียทีมงานใช้เวลาเดินทางกว่า8ชั่วโมงจากอุลันบาตอสู่จุดจัดงานเทศกาลจากถนนลาดยางค่อยๆเหลือเพียงรอยหญ้าที่ถูกกดทับโดยรถที่ผ่านมาก่อนหน้ากระจกมองหลังถูกดัดแปลงเป็นรุ่นที่มีบอกทิศเหนือใต้ออกตกแต่เพียงแค่รู้ว่าที่ที่เรากำลังจะไปอยู่ในทิศใดคนนำทางของเราก็พาเราถึงจุดหมายได้ไม่ยากเย็นแม้ในบางครั้งเราจะออกนอกเส้นทางอย่างไม่ทันรู้ตัวแต่คนนำทางของเราก็พาเรากลับเข้าเส้นทางได้อย่างไร้กังวลเขาบอกว่ามันเป็นสัญชาตญาณแห่งการขับรถในมองโกเลีย

0: างจากเกอร์ของเราไปสัก100เมตรก็จะเป็นจุดจัดงานเทศกาลที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้ความมืดในคืนนี้ทำให้เรามองเห็นท้องฟ้าและดวงดาวได้เต็มเสียยิ่งกว่าเต็มตาแม้อุณหภูมิจะลดลงถึงลบ15องศาเซลเซียสความเย็นสุดขั้วพัดถาโถมมาแต่เราก็อดไม่ได้ที่จะออกมายืนดื่มด่ำท้องฟ้ายามค่ำคืนในประเทศที่ผู้คนเรียกขานกันว่าดินแดนแห่งฟ้านิรันดร์เสียงลมหายใจและฝีเท้าของม้าที่ดังทะลุผนังสักการะของเกอร์ปลุกให้เราตื่นขึ้นในเช้าวันใหม่ผู้คนเริ่มทยอยมาที่งานเทศกาลตั้งแต่เช้าตรู่ความรื่นเริงถูกบรรเลงด้วยกองทัพเครื่องเสียงและจอ LED สู้แสงแดดที่แผดแรงในลมหนาวยันเยือกทั้งหมดทำงานด้วยเครื่องปั่นไฟที่ซ่อนไว้หลังเวทีพ่อค้าแม่ค้าในท้องถิ่นนำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากครัวเรือนของตนใส่ท้ายรถมาวางขายเกอร์หลายเกอร์ถูกแปลงร่างเป็นร้านอาหารย่อมๆสำหรับผู้คนภายในงานหากรู้สึกหนาวขึ้นมาก็สามารถเข้าไปนั่งพักหลบลมหลบแดดกันได้ในนั้น
1: มินิเนอร์เซรินบัตมินิเอาจดโอเรนทาตนักที่อันดุสันอันดุทอร์จุสันтэгээд одоо сүүлийн жилүүдэд манай нутагт монголчууд одоо ядангуй морио ундаг тэр соёл ахуй соёл одоо алдагдж байхгүй болж байгаа нь бас үнэтэй бид нар энэ их арга хэмжээг сэдвэлж монголчууд морин дээр дээрээ ялангуй залуучууд морио ундаг байх тэр соёлыг түгээх чиглэлээр бид нар ийм ажлыг хийж ирсэн одоо 800 жилийн өмнөөс бол яг энэ таар нутаг бол өөрөө тэмүүжин Чингис хаан болохоос өмнө бол анх болоо те өөрийнхөө тэр 8 шархмарыг алдаад явж явах үедээ бол хайж явахдаа энэ утагт бол анх тэр борч гээд одоо өөрийнхөө 30-40 жил үргэсэн найз амттай анх танилцж байсан. Тийм учраас энэ бол одоо амтлын түүхэн утаг. Энэ утагт бид нэ одоо түүхэн арга хэмжээ хийж монголчууд ер нь бол түүхэн утгийн одоо энэ амдлын найз төгтийн юм арга хэмжээ гэдэг ингээд энэ сэргээж үнслэж хийж эхэлж байгаа маа.
0: แม้ชาวมองโกจะผูกพันกับม้ามาตลอดประวัติศาสตร์และใช้ม้าเป็นพาหนะหลักในชีวิตประจำวันแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความสำคัญของม้าในฐานะพาหนะจะค่อยๆลดน้อยลงไปชาวเลี้ยงสัตว์บางคนก็เริ่มหันมาใช้จักรยานยนต์ในการต้อนฝูงสัตว์หรือที่เราสังเกตเห็นในงานนี้คือบางคนนำม้าขึ้นท้ายกระบะมาแทนที่จะขี่ม้ามาอาจด้วยบริบทที่เปลี่ยนไปทำให้การใช้ยานยนต์นั้นดูจะสะดวกกว่าแต่ถึงอย่างนั้นทักษะการขี่ม้าก็ยังคงถูกสืบทอดจนถึงปัจจุบันเพราะการขี่ม้าถือเป็นเกียรติหนึ่งของชาวมองโกเสมอมาฝูงม้าเป็นพันตัวของชาวเลี้ยงสัตว์ในละแวกถูกต้อนมาเพื่อใช้เป็นม้าในการแข่งขันบางประเภทส่วนผู้เข้าแข่งขันจะเดินทางมาพร้อมกับอูกาติดมือมาด้วยอูกาเป็นไม้เนื้ออ่อนยาวประมาณ2เท่าของตัวม้าด้านหนึ่งผูกเป็นบ่วงติดกับตัวไม้ใช้งานได้อเนกประสงค์ทั้งในการต้อนและจับสัตว์โดยเฉพาะม้าในปกครองได้อย่างยูมัน

การแข่งขันที่เกี่ยวกับม้าในงานนี้แบ่งเป็นหลายประเภททั้งประเภทสวยงามความเร็วการจับม้าด้วยบ่วงบาดการปราบม้าพยศและการเก็บของจากหลังม้าสิ่งที่เราได้เห็นในวันนี้กลายเป็นภาพแทนเผยให้เราได้เห็นถึงความ

เป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างชาวมองโกกับม้าเพราะเพียงผู้ขี่ที่อาจหาญไม่อาจนำม้าสู่เส้นชัยและเพียงม้าที่วิ่งไวก็ไม่อาจจะนำพาผู้ขี่ให้ถึงชัยชนะแม้ทักษะที่ใช้ในการแข่งขันบางประเภทจะดูไกลตัวผู้ชมอย่างเราไปสักหน่อยแต่มันเป็นเรื่องแสนจะใกล้ตัวของชาวมองโกสำหรับที่นี่ม้าจะถูกเลี้ยงเป็นฝูงฝูงอาจเล็กบ้างใหญ่บ้างตามสภาพเมื่อเจ้าของต้องการจะใช้ม้าก็จะเลือกม้ามาใช้ตัวหนึ่งพอใช้งานครบเดือนก็จะส่งม้าตัวนั้นกลับเข้าฝูงไปฟื้นฟูร่างกายและเลือกตัวอื่นมาใช้งานวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่เมื่อม้าแต่ละตัวก็มีนิสัยที่ต่างกันไปหากผู้ขี่มีทักษะอย่างการจับม้าด้วยอูกาและการปราบม้าพยศก็จะถือเป็นข้อได้เปรียบเมื่อถึงคราวที่ต้องเลือกม้าจากฝูงมาใช้ส่วนทักษะอย่างการเก็บของจากหลังม้าก็ทำให้ผู้ขี่หยิบของได้จากพื้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาลงและขึ้นจากหลังม้าใหม่คุณผู้ชมพอจะนึกออกไหมล่ะครับ

0: นอกจากการแข่งขันและการออกร้านโดยชาวบ้านในละแวกที่สร้างสีสันให้แก่เทศกาลแล้วเทศกาลนี้ก็ยังมีโอกาสสำหรับผู้เข้าร่วมงานในการหยิบจับเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับมาอวดโฉมในโอกาสพิเศษเช่นนี้แม้ในวันธรรมดาทั่วไปชาวบ้านจะสวมใส่ชุดดิวกันเป็นปกติแต่ในวันนี้ชุดดิวที่ถูกเลือกมาสวมใส่ดูจะมีสีสันสดใสเป็นพิเศษทั้งผ้าไหมมันวาวเมื่อสะท้อนแสงแดดลวดลายหลากหลายละลานตาและไม่เพียงแต่กับผู้เข้าร่วมงานเท่านั้นสำหรับเหล่าม้าก็ไม่น้อยหน้าพวกมันก็ได้แต่งองค์ทรงเครื่องไม่แพ้กัน
1: เอโนดต้าฮัตส์เต้ตกชุดเต็มงาซาร์เอโนตกชุดเต้กิตุมานินเกเรียมฮัตส์เต้กูดินโอกิชะกาวต์กีไอโนทักเต้กูมักเนปชุดเต้ตกชุดมักเนปชุดเต้มงาซาร์วันไอโนมันวัตนรุ่งมันวัตนรุ่งกิตุชินอดิตโอลสุดนิรินกัสซังตักันดัชตีอีสกิตุชินตวัตนรุ่งอีสกิตุชินโอลสุดกันซังเบดอีสกัสซังเดรุ่งอีสวักกุยจัดอินมันดัตเต้นAta mungkin bus, terus itu jenis mana ini om ini bus tewe itu esen. Ata dengi dorang sah suju, ata mana itu ni kemud, itu kata gue ata itu tang ini mungkin bus tu. Ini orang partner gue takkan dorang ketemu esen, bus oke. Ini orang kami ni ikhulukju, kesin dia salting dini, madra. Ikhulukju, ti ata ikhulukju itu cina kat ikhulukju itu mana.Мор уна ата атууны тал дээрэндээ уяач дээл дээ талын их хөлөгч гисэн.
0: การแข่งขันยังไม่จบเพียงเท่านั้นในเทศกาลยังมีการแข่งขันรายการสุนัขไทกานักล่าร่วมอยู่ด้วยสุนัขไทกาเป็นสุนัขที่มีรูปร่างสูงผอมดูปราดเปรียวหน้าตาขี้เล่นแต่จริงๆนิสัยค่อนข้างจะเงียบขรึมผู้คนที่นี่จะใช้สุนัขกาในการล่าสัตว์ตามทุ่งหญ้าและทิวสน
2: ฮัลโหลตุลดามินีนะครับทุรุเวรินอิรเดมินีอุกเดชฮอร์ตนะครับที่ส่งฮอร์ตนะครับอุกตุกเวสังอัมบรุตุกเวสังТэр өвгдөөч юм нэргүүлэг энэ одоо энэ би одоо 65 настай надаас ахмад миний өвгийн хийс эргүүлэх

สำหรับวันนี้เหยื่อของเหล่าสุนัขไทกาก็คือเจ้าสุนัขจิ้งจอกคอแสบผู้โชคร้ายข้อของมันถูกแขวนยึดไว้กับเครนติดรถกระบะเพื่อเป็นเหยื่อล่อในการแข่งขันสุนัขไทกานักล่าในวันนี้เหล่าสุนัขไทกาได้สำแดงฤทธิ์ให้เราชมพวกมันสามารถวิ่งได้เร็วถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงไวสมกับเป็นนักล่าแห่งทุ่งหญ้าและทิวสน

ดวงอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าความมืดมิดกำลังย่างกรายครอบคลุมทุกอนูในทุ่งหญ้าผู้คนนั้นค่อยๆสลายตัวแยกย้ายแต่งานเทศกาลก็ยังไม่จบเพียงเพราะแค่แสงแดดลาจากการประชันเส้นเสียงกำลังจะเริ่มขึ้นในค่ำคืนนี้การประกวดร้องเพลงเกี่ยวกับม้าจะถูกจัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมประจำเมืองบัตโนลอฟ

ศูนย์วัฒนธรรมประจำเมืองวัดโนรอฟแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในช่วงที่สหภาพโซเวียตเข้ามามีบทบาทในมองโกเลียด้วยจุดประสงค์ในการเผยแพร่แนวคิดการปกครองตามแบบแผนอุดมการณ์โซเวียตสู่ประชาชนเพื่อสร้างความเท่าเทียมและเป็นหนึ่งเดียวแต่ในปัจจุบันจุดประสงค์หลักในการดำรงอยู่ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้คือการเผยแพร่ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและรากเหง้าของประชาชนในท้องถิ่นเรื่องราวของบอชี่ในฐานะเพื่อนตายของเจงกิสข่านถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงในฐานะวีรบุรุษแห่งเมืองบัตโนรอฟด้วยเหตุนี้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้จึงเปลี่ยนไปด้วยสาระและความบันเทิงเพื่อดึงดูดผู้คนให้เข้ามาเรียนรู้

ทศกาลแข่งม้าฤดูหนาวจบลงด้วยงานเลี้ยงยามค่ำคืนทั้งคนในเมืองและชาวเลี้ยงสัตว์มารวมตัวพบปะสังสรรค์เพื่อเฉลิมฉลองในมิตรภาพที่พวกเขามีให้แก่กันและกันการแข่งขันตลอด2วันที่ผ่านมาเป็นมากกว่าการประชันทักษะและศักดิ์ศรีการมารวมตัวในเทศกาลนี้เปรียบเสมือนการกระชับเครือข่ายสายใยไว้อุ่นเพื่อเตรียมพร้อมกับฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงแม้การใช้ชีวิตในทุ่งหญ้านั้นไม่ใช่เรื่องยากสำหรับพวกเขาแต่มันก็ง่ายกว่าเมื่อขับเคลื่อนด้วยมิตรภาพกล่าวถึงชาวมองโกผู้คนก็มักจะติดภาพของชาวมองโกที่เลี้ยงสัตว์อยู่ในทุ่งหญ้าสเต็ปหากแต่แท้จริงแล้วชาวมองโกมีชีวิตที่เราอาจจะไม่รู้จักอีกหลากหลายแง่มุมในตอนหน้าทีมงาน Spirit of Asia จึงจะพาท่านผู้ชมเปลี่ยนมุมมองสำรวจหลากมิติแห่งชีวิตประจำวันของชาวมองโกที่อาศัยอยู่ในเมืองทั้งเรื่องราวความเป็นอยู่และการทำมาหากินที่นอกเหนือไปจากการเลี้ยงสัตว์ติดตามเรื่องราวของชาวมองโกได้ในตอนต่อไปครับ

0: And what do you usually have for lunch?
1: I like to have a salad and a sandwich, but sometimes I prefer hot meals, so noodle soup. What about you? What time do you wake up?
0: I get up at 6 or 6:15. I like to work out before I head into work. So I leave home at around 7:45 and arrive at my office a little bit before 8:30.
1: And what time do you have lunch?
0: I have lunch at 1 o'clock and I eat at the staff canteen because it's convenient and the food is quite delicious, especially the pork fried rice.
1: That's nice.
0: And what about you? What time do you usually finish classes?
1: I finish classes at around 5 o'clock, but I work in the library part-time, overtime, until 6 or 7. What time do you leave your office?
0: I leave my office a little bit after 7, just to avoid the rush hour traffic.
1: That's a good idea.
0: And what time do you go to bed? I usually go to bed a bit before 10 p.m.
1: Me too, but on weekends or days I don't have school, I go to bed around midnight.
0: Why do you go to bed so late?
1: On Friday and Saturday night, I stay up watching drama series.
0: You're just like my roommate. She can watch all day and all night. Let's continue working out.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of topics for you to learn and a great chance to improve your English. Enjoy watching. Bye-bye.
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: โอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะนี่ไอ้ได้นะคะวันนี้รายการสารคดีเสนอตอนการ์ตูนไทยค่ะและไอ้ดาก็มีเพื่อนที่จะพาเราไปค้นหาเรื่องราวของการ์ตูนไทยกันแต่อันดับแรกเลยเราต้องย้อนไปดูก่อนค่ะว่าการ์ตูนไทยมีความเป็นมายังไงไปกันเลยค่ะ

0: วันนี้นะคะเราจะมาย้อนรอยตามหานักเขียนการ์ตูนการเมืองกันค่ะทำไมถึงต้องมาย้อนรอยตามหาก็เพราะว่าการ์ตูนการเมืองเนี่ยถือเป็นการ์ตูนยุคแรกค่ะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นจุดกำเนิดของวงการการ์ตูนไทยเลยก็ว่าได้ค่ะคุณเซียไทยรัฐหรือเปล่าคะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
0: โอ้คุณเซียมาทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย
1: ทีนี้เดินมาเห็นวิวสวยๆก็ลองวาดดู
0: อ๋อคุณเซียทุกคนจะรู้จักในนามว่าคุณเซียไทยรัฐ
1: ค
0: ำว่าคุณเซียเนี่ยคือเป็นนามปากกา
1: เป็นลูกคนจีนไงเขาก็จะมีชื่อภาษาจีนชื่อเต็มคือหยงเซีย
0: หยงเซีย
1: หยงเซียแปลว่าผู้ที่มีเสียงเป็นพลังเพื่อนก็เรียกกันเล่นๆว่าเซียนะครับก็ติดตัวมาตั้งจนโตพอจะมาเขียนการ์ตูนเราก็บอกมันต้องหานามปากกาใช่ไหมก็เอาเซียนี่แหละคนรู้จักก็ใช้มาตลอดนะการ์ตูนเนี่ยมันไม่ใช่วัฒนธรรมของไทยนะคำว่าการ์ตูนเราทับศัพท์เคยมีนักวิชาการราชบัณฑิตเคยพยายามที่จะเอาคำไทยมาทับศัพท์คำว่าการ์ตูนเขาใช้คำว่าภาพขำขันแหมมันดูฟังแล้วตลกมันเลยไม่เป็นที่นิยมเขาก็เลยใช้คำว่าการ์ตูนทับศัพท์มาตลอดคุณในด้านคงจะเคยเห็นพวกภาพจิตรกรรมฝาผนังของมหาวิหารต่างๆในยุโรปไหมเขาก็จะมีภาพใหญ่ๆของไมเคิลแองเจโลก่อนที่เขาจะวาดภาพนั้นเขาจะต้องร่างบนพื้นกระดาษก่อนนะกระดาษที่ร่างนั่นเขาเรียกว่าการ์ตูนสมัยก่อนศิลปินเมื่อก่อนเนี่ย ก็เอาภาพพวกนี้เอามาใช้ประโยชน์คืออะไรรู้ไหมในช่วงที่ยุโรปปกครองด้วยระบอบกษัตริย
0: ์
1: ระบอบขุนนางมันทำให้มีศิลปินที่ก็ต้องการต่อสู้เรียกร้องเนี่ยเขาก็ใช้ลักษณะการเขียนภาพร่างอย่างเงี้ยสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายนี่ประชาชนไม่มีอาวุธประชาชนมีแต่เสียงพูดเสียงพูดพอมันไม่ดังพอหรือว่าพูดปุ๊บถูกจับเข้าคุกมั่งพูดปุ๊บคนลืมมั่งสู้เขียนเป็นภาพแล้วติดให้คนเห็นนานๆดีกว่ามันก็เป็นต้นกำเนิดของการเขียนภาพการ์ตูนล
0: ้
1: อเริ่มต้นที่ยุโรปก่อน
0: แล้วอย่างของเมืองไทยเองเข้ามาตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นการ์ตูนการเมืองก่อนเลยเหรอ
1: จะบอกว่ามันใช่ไหมก็คงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าภาพการ์ตูนหรือภาพวาดของคนไทยเนี่ยคนไทยจะรู้จักอย่างเดียวคือภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือภาพในคัมภีร์ใบลานแต่ว่ามีศิลปินอยู่กลุ่มนึงซึ่งไปสอดแทรกภาพขำๆเช่นขัวอินโขงเป็นต้นถ้าไปวัดภูมินที่จังหวัดน่านเคยเห็นภาพกระซิบที่มีผู้ชายกระซิบอยู่ข้างหูผู้หญิงภาพนั้นดังมากภาพลักษณะภาพมันเป็นจิตรกรรมแบบโบราณแต่ว่าเนื้อหาของมันเนี่ยคือการ์ตูนคนไทยจะคุ้นเคยพวกนั้น
0: อ
1: ่ะไม่รู้จักการ์ตูนมารู้จักภาพวาดแบบการ์ตูนครั้งแรกก็เมื่อคนไทยเนี่ยไปเรียนที่ยุโรปที่ดังๆก็คือเขาเรียกว่าคุณเปล่งไตรปิ่นมารับราชการก็ได้ทำเขาเรียกว่ายศศักดิ์ฐานันดรเป็นขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิตพิมพ์ลิขิตก็คือคือพิมพ์นะงานพิมพ์เขียนการ์ตูนการเมืองดังมากและที่สำคัญคือรัชกาลที่6เราก็เขียนด้วยท่านก็ชอบเขียนการ์ตูนล้อแต่ที่สำคัญคือท่านเขียนการ์ตูนล้อพวกข้าราชการในราชสำนักของท่านคือคนไหนทำงานถูกใจก็เขียนชมคนไหนไม่ถูกใจก็เขียนล้อถ้าใครถูกเขียนการ์ตูนล้อนี่เตรียมตัวเลยท่านต้องมีปัญหาแน่อะไรเงี้ยท่านเองก็เป็นนักประชาธิปไตยส่วนคือกำลังประเทศไทยกำลังจะค่อยๆก้าวไปสู่ประชาธิปไตยโดยที่ท่านทดลองทำหนังสือพิมพ์ก็เรียกว่าหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิธหนังสือพิมพ์เนี่ยก็ได้ต้นแบบหรือว่าแรงบันดาลใจมาจากหมอปรัชเลมีการพิมพ์นิทานบ้างอะไรบ้างคนไทยก็นิยมดูเอ้ยมันดูสนุกดีอะไรต่างๆทำให้คนไทยเนี่ยหลายๆกลุ่มสำนักพิมพ์หลายๆแห่งต้อนรับการทำงานลักษณะนี้ก็เอามาพิมพ์ขายกันเยอะมากแล้วมันก็พัฒนาไปจนถึงทุกวันนี้นะครับ
0: แล้วจุดเริ่มต้นที่ได้เข้ามาเขียนการ์ตูนการเมืองให้กับหนังสือพิมพ์ล่ะคะ
1: มีอยู่ครั้งหนึ่งรุ่นพี่ที่เขาเรียนภาควิชาหนังสือพิมพ์เขาก็มาที่แผนกมาหาคนเขียนการ์ตูนการเมืองคือในช่วงเหตุการณ์บ้านเมืองเราหลัง14ตุลามันก็มีการชุมนุมทางการเมืองการ์ตูนนี่ก็เป็นส่งอิทธิพลมากคือสมัยก่อนน่ะนักเขียนการ์ตูนจะเขียนการ์ตูนเขาเรียกว่าการ์ตูนกำแพงเขียนการ์ตูนล้อการเมืองติดบนกำแพงทั้งธรรมศาสตร์ทั้งจุฬาเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีจัดนิทรรศการที่ผมจำได้ผมไปดูที่เป็นห้องประชุมเป็นหอประชุมใหญ่ของจุฬาเขาจัดนิทรรศการการ์ตูนการเมืองโอ้โหผมก็ชอบมากเลยเห็นเพื่อนๆนักเขียนการ์ตูนเป็นรุ่นพี่รุ่นอะไรเรารู้สึกเราซึมซับอ่ะเฮ้ยการ์ตูนการเมืองนะอ่านแล้วมันเข้าใจง่ายทำให้เรารู้เลยว่าการเมืองแต่ละช่วงเนี่ยมันเป็นยังไงนักเขียนการ์ตูนสามารถสะท้อนวิธีคิดเรื่องราวของการเมืองออกมาให้เราเข้าใจได้เราก็อยากจะเป็นอย่างนั้นจนล่าสุดก็มาเมื่อปี36ฮะที่ได้มาอยู่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
0: ก่อนที่เราจะเริ่มที่จะเลือกเรื่องมาเขียนเนี่ยเราจะเลือกจากอะไรคะ
1: ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมจะต้องซื้อหนังสือพิมพ์เนี่ยโอ้โหหลายฉบับแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วตอนนี้มันมีอยู่ในโซเชียลเราจะดูของหนังสือพิมพ์อะไรก็ดูไปนะครับแต่ตอนนี้มันก็เป็นข่าวเดียวข่าวเรื่องของสัญญาประชาคมอะไรที่ว่าเริ่มต้นที่ร่างโครงร่างหลักเอาไว้ก่อนเป็นโซ่เนาะคน2คนนะ
0: แล้วอย่างนี้มีข้อต้องห้ามบ้างไหมคะว่าแบบข่าวนี้แตะไม่ได้เลยนะหรือว่าเรื่องนี้ห้ามเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: สิ่งที่ต้องห้ามก็คือเรื่องการ์ตูนที่จะต้องแตะต้องสถาบันทุกสถาบันเลยแหละทุกสถาบันหลักนะ
0: นี่นะคะคือภาพที่เสร็จแล้ว
1: ซึ่งจริงๆการ์ตูนการเมืองนะครับคนที่จะดูการ์ตูนแล้วเข้าใจแล้วก็มีอารมณ์ความรู้สึกร่วมไปกับการ์ตูนเนี่ยอย่างน้อยต้องเป็นคนที่สนใจเหตุการณ์บ้านเมืองถ้าการ์ตูนเราสวยการ์ตูนเราน่ารักการ์ตูนเราเป็นที่น่าสนใจแล้วคนเห็นแล้วอยากรู้เรื่องราวของมันเนี่ยให้เขาไปศึกษาใช่ครับใช่

ิดการ์ตูนการเมืองจะเป็นการ์ตูนที่อยู่คู่สังคมไทยมานานแล้วเราจะไปค้นหาอีกหนึ่งเรื่องราวของการ์ตูนไทยที่มีประวัติมาอย่างยาวนานและยังมีเอกลักษณ์ที่ทุกคนรู้จักกันดีค่ะ

0: วัสดีค่ะบอกกวิทิศโอ้โหตัวจริงนี่เหมือนในการ์ตูนเลยนะคะมายืนทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย
1: สวัสดีค่ะพี่ไอด้าก็อันนี้คุณพ่อนิวนะคะพ่อกอวิติสในเวอร์ชั่นการ์ตูนแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณพ่อส่งตัวแทนมาเป็นนิวแทนค่ะก็จะมาดูแลต้อนรับพี่ไอด้าเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันเลยดีไหมคะ
0: ได้ค
1: ่ะเชิญทางนี้ค่ะพี่ไอด้า
0: น้องนิวเล่าความเป็นมาของบรรลือศักดิ์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: ก็บรรลือศักดิ์นะคะเป็นสำนักพิมพ์ที่ก่อตั้งมาเมื่อ60กว่าปีก่อนค่ะตั้งแต่ยุคคุณปู่ของนิวเลยแต่เดิมเนี่ยก็คือทำหนังสือหลากหลายค่ะก็ทำพวกนิยายหนังสือเพลงแล้วก็พวกการ์ตูนที่เป็นการ์ตูนแบบสมัยก่อนที่ค่อนข้างเรียลลิสติกแบบนิยายภาพอะค่ะในช่วงหลังๆมาเนี่ยก็คือคุณพ่อนิวอะเข้ามาช่วยงานคุณปู่ตั้งแต่ตอนที่อายุยังเด็กคืออายุ16เองแล้วเขาก็เห็นว่าในตลาดเนี่ยมันยังไม่มีการ์ตูนที่แบบว่าเป็นการ์ตูนแนวอารมณ์ขันแล้วก็รวบรวมผลงานของหลายๆคนอะไว้ในเล่มเดียวเขาก็เลยคิดว่าเอ้ยรูปแบบของขายหัวล้ออะน่าสนใจก็ไปขอคุณปู่ว่าอยากลองทำนิตยสารการ์ตูนของตัวเองขึ้นมาเขาก็ทำเองตั้งแต่แบบออกแบบโลโก้เองอะค่ะก็คือพวกแบบหัวหนังสือแบบอย่างเงี้ยค่ะเป็นไอเดียคุณพ่อออกแบบเลยแล้วก็แบบคุณปู่นิวก็approve ให้ลองดูได้คุณพ่อก็ไปรวบรวมนักเขียนมาเองในสมัยนั้นนะคะว่าแบบก็ได้นักเขียนรุ่นบุกเบิกมาเป็นคุณจิงโจ้กับอวัตวัฒนาซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงเขียนปกให้ขายหัวเราะอยู่ยังเป็นแลเซนอวัตอยู่ค่ะจนถึงทุกวันนี
0: ้ค่ะแล้วอย่างนี้คุณนิวคิดว่าอะไรเป็นจุดเด่นของขายหัวเราะคะเพราะว่าไปไหนก็จะเห็นคนถือหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะ
1: คิดว่าเป็นเรื่องของเอกลักษณ์อะค่ะคือถ้าคิดถึงเรื่องการ์ตูนตลกหรือว่าอารมณ์ขันเนี่ยก็จะคิดถึงขายหัวเราะมีแก๊กที่เป็นเอกลักษณ์เป็นซิกเนเจอร์อย่างคนติดเกาะจนมุมตึกมนุษย์เมียเทพรักษ์ยมพบาลตำรวจยิงสู้กับโจรหลังก้อนหินการ์ตูนของเราเนี่ยมันไม่ได้ให้แค่ความขำขันอย่างเดียวอะค่ะส่วนหนึ่งคือนิวรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่บันทึกประวัติศาสตร์ไทยเสียดสีล้อช่วงไหนที่มันมีแบบเหตุการณ์สำคัญสำคัญอย่างสินค้าไหนขึ้นราคาน้ำมันแพงหรือว่ารัฐบาลไหนขึ้นมาเป็นรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือราคามันก
0: ็ต้องได้
1: ใช่มันเป็นอะไรราคาที่สบายกระเป๋ามากคุณพ่อก็เห็นจังหวะของตลาดอันเนี้ยเขาก็เลยแบบมีการต่อยอดขายหัวเราะออกมาเป็นมหาสนุกซึ่งเป็นการ์ตูนที่การ์ตูนอารมณ์ขันเหมือนกันแต่ว่าสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เด็กกว่าแล้วก็ต่อยอดออกมาเป็นพวกคาแรคเตอร์ต่างๆอย่างปังปอนหนูหินสาวดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเราใช้การ์ตูนของเราเนี่ยทำเรื่องดีๆมากมายอย่างปังปอนเนี่ยก็ไปเป็นตัวพรีเซนเตอร์หรือเป็นทูตให้กับกระทรวงต่างๆอย่างกระทรวงสาธารณสุขที่สอนให้เด็กๆป้องกันไข้เลือดออกหรือว่าสอนให้เด็กๆล้างมือให้สะอาดแล้วก็มุมมองของคนเราเนี่ยต่อให้ในวัยหนึ่งอาจจะมีวัยที่เขาโตแล้วเขามีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นจากเทคโนโลยีในปัจจุบันหรือว่ารสนิยมในการเสพสื่อเขาเปลี่ยนไปแต่ว่าเราเป็นการ์ตูนที่พอเขากลับมาอ่านเมื่อไหร่อ่ะก็ยังรู้สึกแฮปปี้แล้วก็รู้สึกดีทุกครั้งที่สำคัญคือมุมมองของเราเวลาอ่านการ์ตูนพวกแก๊กขายหัวล้อค่ะมันก็จะเปลี่ยนไปตามวัยด้วยนะคะเหมือนตอนเด็กๆเราเคยอ่านแก๊กหนึ่งขำแก๊กหนึ่งไม่ขำแต่พอเราโตขึ้นเราอาจจะรู้สึกว่าแก๊กที่มันขำน้อยลงแต่แก๊กบางแก๊กที่มันเป็นมุกที่ดีฟมากๆแล้วตอนนั้นเรายังเด็กเราไม่เข้าใจนะคะเรามาอ่านตอนโตเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งอะคิดได้ไงมันคมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่คนชอบเยอะเหมือนกันประมาณว่าเหมือนแก๊กขายหัวล้อเป็นอะไรที่แบบมันดูไร้สาระนะคะเป็นการ์ตูนตลกแต่จริงๆมันเป็นความไร้สาระที่เฉียบคมอะค่ะคือมันก็มีความดีฟมีมองมีเรื่องมิติความเป็นมนุษย์มิติที่สะท้อนสังคมอยู่ในแก๊กทุกแก๊กของเราใช่ค่ะ
0: อันนี้คือลายเส้นของพี่ต่าย
1: ใช่ใช่ค่ะก็อย่างแก๊กนี้ค่ะ
0: คือนางก็กำลังหัวเราะอยู่อะขำมากๆแล้วลูกก็มาบอกว่าพ่อฮะแขกเริ่มทยอยกันมาแล้วนะสรุปก็คือตบตอนหลังก็คือเป็นงานศพเมีย
1: ใช่
0: เมียตายคือดีใจ
1: ใช่แล้วก็จะเป็นที่แบบแสบๆแบบนี้แหละค่ะซึ่งแก๊กนี้ก็อาจจะคนก็อาจจะอินเยอะอย่างสามีภรรยาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วมีอีกไหมคะ
1: ค่ะก็อย่างมีพี่นักเขียนรุ่นกลางท่านหนึ่งที่นิวชอบงานพี่เขามากเลยคือพี่วิรัตเขาเขียนแก๊กเก่งแล้วก็เขียนการ์ตูนสั้นได้สนุกมากเหมือนกันเขามีชื่อเล่นว่าพี่เอกแต่บางทีเนี่ยเขาก็จะเรียกตัวเองว่าน้าเอกอารมณ์ประมาณว่าหล่อเท่าน้าเดชอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: สมัยก่อนขายหัวเราะมาสนุกเนี่ยแต่ละเล่มก็จะไม่มีแล้วแต่ไอเดียเราเลยว่าเราจะนำเสนอแก๊กทั่วไปแก๊กเสียดสีแก๊กสังคมแก๊กการเมืองแก๊กประวัติศาสตร์แก๊กหรือว่าแก๊กสามีภรรยาได้หมดแต่เป็นยุคตอนนี้เนี่ยขายหัวเราะกับมาสนุกจะ มีทีมแล้วในแต่ละเล่มเช่นอย่างเช่นเล่มนี้เนี่ยจะเป็นทีมเกี่ยวกับHave Fun วรรณคดีเวลาทำงานเนี่ยบก.จะส่งมาก่อนที่หนังสือจอใช่ไหมว่าทีมเล่มนี้เนี่ยจะเป็นแนววรรณคดีวรรณคดีนักเขียนก็ต้องไปสรรหาแก๊กเกี่ยวกับวรรณคดีไม่ว่าจะเป็นมุกขำขันมุกซาบซึ้งมุกตลกอะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับวรรณคดีมาเสนอกับบก.สมัยนี้คนอ่านการ์ตูนมากขึ้นแต่อย่างที่บอกคือรูปแบบการอ่านมันเปลี่ยนไปผู้อ่านสมัยนี้ก็จะนิยมอ่านการ์ตูนออนไลน์นะครับทางเว็บเอ่ยทางมือถือเอ่ยเงี้ยก็ต้องปรับตัวในการเช่นลองขยับมาเขียนงานแนวออนไลน์มากขึ้นเพื่อส่งต่อยอดไปในรูปแบบออนไลน์ได้มันก็ดีในทางพัฒนาในทางความทันสมัยมากขึ้นก็อาจจะไม่ดีตรงที่ว่ามันจะไม่มีอีกหน่อยจะไม่มีหนังสือที่เป็นเล่มให้เราอ่านแล้วก็ต้องเปิดมือถือต้องทัชสกรีนอ่านอะไรเงี้ยถ้าไม่ไฟดับมั่งหรือว่าแบตเตอรี่เสียหรือว่าฮาร์ดดิสก์เสียเนี่ยกระดุมพวกนี้ก็จะหายไปแต่ถ้าหนังสือเนี่ยเราสามารถจับต้องได้จะอ่านเมื่อไหร่ก็ได้ครับเสน่ห์ของมันอยู่ตรงนี้

0: สตูลไทยก็มีเอกลักษณ์คือวาดมาจากชีวิตคนไทยซึ่งเราก็เห็นมาตั้งแต่ยุคหนังสือพิมพ์หรือยุคไข่หัวเราะแล้วแต่พอมายุค80-90เนี่ยเด็กก็คือเราตอนนั้นโดนโจมตีโดยวัฒนธรรมเด็กนอกประเทศเราเป็นเด็กแล้วไปเจอการ์ตูนญี่ปุ่นยังไงก็ต้องดูอ่ะเพราะว่ามันน่าดูมันมีการเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยชีวิตมันก็เลยโดนผสมไอ้ต่างชาติเยอะหน่อยอันนั้นคือยุคที่ผ่านมา
1: คำว่าการ์ตูนในความหมายของพี่ตั้มเนี่ยมันหมายความว่าอะไรแล้วก็มันมีความสำคัญยังไง
0: มันก็เป็นวิธีแสดงความรู้สึกแบบหนึ่งเหมือนเราพูดเนี้ยแทนที่จะแสดงความรู้สึกด้วยการพูดก็ร้องเพลง
1: เหมือนระบายออกอีกทางนึง
0: หรือว่าแสดงออกทางสีหน้าการ์ตูนก็เป็นวิธีหนึ่ง
1: แสดงว่าพี่ตั้มเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกอย่างนี้ป่ะคะไม่ค่อยแสดงออก
0: ใช่ฮีชีอิดเนี่ยจริงๆวาดก่อนเรียนจบตอนที่อาจารย์ดุเรานี่แหละแล้วก็สนุกมากเลยนอนวาดอยู่บ้านโดยไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดไม่ต้องโต๊ะเขียนแบบอะไรทั้งสิ้นเขียนไปแบบเขียนผิดก็ไม่เป็นไรแล้วช่างแล้วไม่มีอาจารย์มาตรวจกลายเป็นว่างานก็เลยออกมาเป็นการ์ตูนที่มีชีวิตชีวาพอไปให้เพื่อนอ่านแล้วไปให้ใครอ่านเขาก็โอเคอ่ะตลกดีว่าตั้มอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาไปส่งหนังสำนักพิมพ์ตอนนั้นค่าย Bakery Music เขาก็ทำนิตยสารการ์ตูนตอนแรกก็ไม่ได้พิมพ์หรอกแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งมีอยู่เรื่องหนึ่งเขาหยุดเขาเขียนไม่ทันแล้วเขาก็เลย
1: เราก็เลยได้เสียบแทน
0: จากนั้นก็ยืด
1: ก็เลยเป็นที่มาว่าโอเคก็ได้ตีพิมพ์เนาะเป็นไงบ้างคะผลตอบรับ
0: ตอนแรกลงแคชก่อนแล้วก็ลงไปปีหนึ่งแล้วก็อเดเพิ่งเกิดอเดเขาก็เล็งเห็นว่าฮีชีอิดของในแคชเนี่ยเอาไปลงอเดก็ได้เพราะว่า30-40ก็อ่านได้เขาก็เลยชวนไปลง
1: อย่างมะม่วงนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่ก่อนที่เราจะไปญี่ปุ่นหรือว่าหลังจากที่เราไปญี่ปุ่นคะ
0: ไปญี่ปุ่นพอดีเลยไม่น่าเชื่อเลยไอ้ตัวยาวเนี่ยไปถึงเดือนนึงเกียวโตเลยไปเช่าบาร์ที่นึงแล้วก็เอาฮีชีอิดไปแปะกำแพงอะไรเงี้ยเอาแอนิเมชันฮีชีอิดไปฉายแล้วก็ให้คนมาดู

0: เขาก็มาดูแล้วก็ชอบซะงั้นอ่ะเออแล้วก็โอเคอ่ะชอบทีนี้พอมันชอบมันก็จะบอกต่อกันนี่คือญี่ปุ่นจนมันก็เริ่มไปถึงไอ้คนที่มาอีเวนต์แบบแปลกๆเหล่านี้ก็คือไอ้พวกสนใจอาร์ตสนใจคัลเจอร์หรือว่าพวกสำนักพิมพ์เล็กเขาก็มาเห็นแล้วเขาก็มาวาดให้เราช่องหนึ่งดีอะไรอย่างเงี้ย
1: แสดงว่าภายในช่องแค่นี้เรื่องราวต้องจบ
0: ต้องจบแล้วจะไปวาดฮีชีอิดก็ไม่ได้ฮีชีต้องเซอร์สิบหน้ากว่าจะเก็ตเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเอาไอ้ตัวที่มันง่ายๆตัวก่อนอื่นต้องตัวป้อมๆก่อน
1: ไม่งั้นมันเกิน
0: ก็มาลงที่ไอ้เจ้ามะม่วงแล้วมะม่วงก็จะได้ไอ้สเปซเหล่านี้แบบเนี้ยตามหนังสือต่างๆโดยที่ไม่มีคนรู้จักว่ามันชื่อมะม่วง
1: แล้วถ้าพูดถึงการทำงานของการ์ตูนไทยปัจจุบันนี้กับเมื่อก่อนแล้วมันมีความแตกต่างกันยังไงคะ
0: ปัจจุบันเราคิดว่าการ์ตูนไทยคนไทยก็มีคาแรคเตอร์ของตัวเองแหละแต่ปริมาณมันน้อยก็เลยยังจำไม่ค่อยได้มากกว่า
2: การ์ตูนตอนเด็กกับตอนนี้มันมีความต่างอยู่ตรงที่คือมีคนฝีมือดีแต่ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงวิกฤตเรื่องสื่อสิ่งพิมพ์ทำให้มันไม่มีเขาเรียกว่ามันไม่มีผลงานได้ตีพิมพ์อ่ะแต่ว่าทางออกตอนนี้เหมือนเขาก็ไปเขียนออนไลน์กันมันก็ดีสำหรับการเผยแพร่ครับ

0: แต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนสำหรับการจะยึดเป็นอาชีพอ่ะสำหรับผมเหมือนมันมองเห็นเม็ดเงินได้ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร
1: ่เหมือนยุคนี้มันก็เป็นอย่างนี้ครับผมว่าเรื่องความเสี่ยงของสำนักพิมพ์เขาต้องดูก่อนว่าเขาคุ้มค่าที่จะเอาเราไปเป็นนักเขียนประจำหรือเปล่ายอดไลค์ก็คือมันจะการันตีว่าอย่างน้อยคุณก็มีแฟนคลับของคุณนะการทำออนไลน์เขาก็คือเราอยากจะโพสอะไรก็โพสเลยครับไม่ต้องผ่านการกันกรองจากสำนักพิมพ์นะเราสามารถรับสปอนเซอร์ได้โดยตรงครับถ้าเรื่องของคุณเขียนแล้วมันสนุกมีคนติดตามเยอะมันก็จะทำให้คุณดังเองถ้ามันยังไม่มีเฟซบุ๊กกับผมอาจจะไม่ได้เขียนหนังสือจนถึงทุกวันนี้ก็ได้คนติดตามผมเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแต่ว่ายอดหนังสือก็ไม่ได้จะเยอะตามไม่ค่อยมีใครซื้อหนังสือแล้วเหมือนเมื่อก่อนเหมือนที่ผมลองลงในเพจดูนะครับเป็นแบบตอนโปรโมทสักตอนนึงนะครับลงในเพจก็ยังมีคนที่คอมเมนต์ว่าทำไมไม่ลงทุกตอนไปเลยมันจะได้อ่านฟรีฮะคือรออ่านฟรีไปเลยคือกะจะไม่ได้ให้ตังค์เลยเลยมันรู้สึกน้อยใจตรงนี้เหมือนกันนะแต่ว่าก็เราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าลูกสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วครับเรามีแต่ว่าต้องปรับตัวให้เข้ากับลูกสมัยทำได้แค่นั้นจริง
2: นอกจากที่น้องมะม่วงจะเป็นแค่ในหนังสือเนี่ยตอนนี้เหมือนมันต่อยอดไปไกลมากคือมีทั้งเป็นแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆมากมายแล้วตัวพี่ตั้มเองก็ยังได้แบบไปคอลแลบกับพวกแบรนด์ต่างๆด้วยเล่าให้ฟังนิดได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างยกตัวอย่างให้ฟังหน่อย
3: งานที่ไทยจะมีแบรนด์เช่นอย่างตอนนี้ก็มี Family มาขอใช้มะม่วงไปทำกระตุกกระจิก
2: มีช็อปด้วยหรือเปล่าเอ่ย
3: ช็อปจริงๆไปยืมที่ร้านเพื่อนทำเล็กๆเฉยๆไม่ได้เป็นช็อปตัวเองก็เล็กๆอ่ะแต่ก็เป็นจุดนัดพบที่สมมติคนญี่ปุ่นมาเที่ยวเมืองไทยเขาก็ชอบมาเยี่ยมที่ร้าน
2: แล้วหลังจากนี้ล่ะคะมีวางอนาคตไว้ยังไงบ้างว่าจะมีเป็นตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์ใหม่เกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะต่อยอดจากน้องมะม่วงไปยังไงบ้าง
3: มะม่วงโดนจ้างจนเราไม่ได้วาดการ์ตูนเลยแล้วก็เราก็มีความรู้สึกเกี่ยวกับสตอรี่เล่าเรื่องอะไรเงี้ยเยอะก็คิดว่าถ้าจะมีตัวใหม่ก็คงไม่ได้น่ารักเท่ามะม่วงแต่ว่ามีเนื้อเรื่องยาวๆขึ้น
4: นอกจากวันลือสาที่เป็นการ์ตูนแล้วเนี่ยบางทีทาร์เก็ตกลุ่มของเราเขาเติบโตขึ้นวัยเขาเปลี่ยนรสนิยมเขาหลากหลายขึ้นแล้วก็มีหนังสือหรือว่าคอนเทนต์สำหรับคนกลุ่มนี้ด้วยก็อย่างเช่นเรามี Salmon Books ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์แล้วก็เป็นแบรนด์สำหรับวัยรุ่นเราพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามผู้อ่านของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรสนิยมผู้อ่านหรือว่าเรื่องของช่องทางอย่างปัจจุบันเนี่ยสื่อออนไลน์มาแรงมากอย่างเช่นผู้อ่านชอบแชทใช่ไหมโอเคเราไปเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วก็นอกจากส่วนของพวกสติ๊กเกอร์ในแชทแล้วเนี่ยก็จะมีอย่างอีบุ๊กเราก็ทำหรือว่าพวกแอปพลิเคชันหรือว่าพวกสื่อตามพวกช่องทางออนไลน์ต่างๆอย่าง Facebook Page ของเราเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นคอมมูนิตี้ที่คนอ่านชอบมากอีเวนต์ต่างๆให้เราไปจัดอย่าง Humor Business Exhibition พวกนิทรรศการผลิตขำทำเงินอะไรเงี้ยค่ะที่บอกเล่าเรื่องราวเรื่องว่าเบื้องหลังของการทำธุรกิจเกี่ยวกับความฮาเนี่ยเป็นยังไงบ้างการต่อยอดในรูปแบบ merchandise ที่แบบว่าทำเอาคาแรคเตอร์ไปต่อยอดไปเป็น product ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะอย่างตัวปังปอนเองเนี่ยที่มี animation ด้วยทั้ง 2D 3D อย่างเงี้ยค่ะก็คือได้รับการซื้อลิขสิทธิ์ไปฉายในประเทศอาเซียน7ประเทศที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วก็ประเทศจีนด้วยซึ่งนิวก็คิดว่าจะพัฒนาแล้วก็ผลักดันให้โลกของคาแรคเตอร์เนี่ยเติบโตไปได้ไกลที่สุดแล้วก็มีคุณภาพที่สุดค่ะ
5: อนาคตของตัวที่แน่ๆเลยนะครับเปลี่ยนแน่ๆจากสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยจะเปลี่ยนไปทางออนไลน์มากขึ้นแล้ว
6: มันก็ต้องก้าวตามโลกไปเป็นทางเลือกให้กับคนรุ่นใหม่ได้อ่าน
1: ผมว่าอนาคตนักเขียนไทยจะเก่งขึ้นอีกเรื่อย
0: ๆประตูนไทยตอนนี้เราเหมือนสื่อจะเขียนอะไรไปต้องรอบคอบมากขึ้น
3: อนาคตการ์ตูนไทยมันก็อยู่ที่เด็กรุ่นใหม่คิดอยากจะวาดการ์ตูนจนได้พิสูจน์ว่าโอ้โหนี่มันคืออิมเมจของวัฒนธรรม
7: การ์ตูนไทยได้ผ่านช่วงเวลาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมาหลายยุคหลายสมัยค่ะและแม้ว่าเทคโนโลยีการสื่อสารจะก้าวหน้าไปมากยังไงแต่ไอดาก็เชื่อนะคะว่าเราคนไทยยังสามารถเป็นผู้กำหนดอนาคตของการ์ตูนไทยได้แม้ว่า

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

มีข้าพระเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสักการะนาธัมมังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการะนาสังฆังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเอสังพันเตสุจิระปารินิพุตตัมปิตังภะคะวันตังสารนังคัจฉามิธัมมันจะสังฆัญจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้ว่า

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านรายการธรรมสาธุเป็นรายการที่ออกอากาศเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับทราบเกี่ยวกับการทำบุญการฝึกปฏิบัติสมาธิในเบื้องต้นการรู้จักไหว้พระสวดมนต์ซึ่งในช่วงแรกเราก็มีการนำเสนอบทสวดมนต์ทำวัดเป็นเบื้องต้นไปแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่สองก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในบทสวดมนต์บางบทซึ่งทุกท่านก็คงจะสวดเป็นประจำอยู่แล้วแต่เพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะว่าการสวดมนต์นั้นวัตถุประสงค์ก็คือให้ทุกคนได้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของพระพุทธศาสนาการสวดอ้อนวอนการสวดมนต์นั้นไม่ใช่เพื่อที่จะสวดอ้อนวอนให้โชคให้ลาภแก่ตนเองแต่เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นสำคัญนอกจากนั้นก็ต้องมีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์นั้นด้วยเพราะว่าการสวดมนต์นั้นจะทำให้จิตใจสงบการที่มีจิตใจสงบเป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตเพราะว่าจิตใจที่วุ่นวายก็จะทำให้คิดอะไรก็คิดไม่ออกคิดยากมีความสับสนวุ่นวายอยู่ในใจเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้จิตใจสงบเราก็ต้องมีอุบายในการกระทำหนึ่งในอุบายนั้นก็คือการให้รู้จักสวดมนต์การไหว้พระเป็นประจำอยู่ทุกวันญาติโยมที่เข้าวัดก็ต้องมีการสวดมนต์อยู่แล้วแต่ว่าพอไปอยู่ที่บ้านเราจะทำอย่างไรที่จะให้การสวดมนต์นั้นมีผลมีอานิสงส์มีประโยชน์การสวดมนต์ก็ต้องทำความเข้าใจไปด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆทั้งการทำวัดเช้าการทำวัดเย็นและบทสวดมนต์ที่เราสวดอยู่เป็นประจำทุกๆวันในเบื้องต้นอาตมาขอขยายความเกี่ยวกับความสำคัญของการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะคำว่าพุทธมามกะแปลว่าการปฏิญาณตนว่าตัวของเราเองเคารพนับถือพระพุทธศาสนาหรือการปฏิญาณว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำตัวของเราพุทธะก็คือพระพุทธศาสนามามกะก็คือตัวของเราเพราะฉะนั้นคำว่าพุทธมามกะเป็นการยอมตนที่จะประกาศว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะซึ่งเป็นการบอกให้ชาวโลกทั่วไปได้รับรู้ว่าเรานี่แหละคือพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่มีความเคารพมีความเลื่อมใสในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธมามกะหรือว่าการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะไม่ใช่เป็นเพียงแค่พิธีการแต่ลึกๆของคำปฏิญาณตนนั้นก็เพื่อที่จะให้เราได้ยอมตนรับฟังแล้วก็ศึกษาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติเพราะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นมีอยู่มากมายหลายประการอย่างที่เราทราบว่ามีทั้งหมดทั้งสิ้น 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นหลักคำสอนในพระไตรปิฎกก็เป็นพระสุตตันตพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกแต่โดยสรุปแล้วเมื่อพระพุทธองค์ก่อนจะปรินิพพานก็ได้สรุปรวมว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นย่อลงในธรรมะอย่างเดียวก็คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือให้ทุกท่านได้มีสติเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ทุกท่านได้มีสติอุบายอย่างหนึ่งก็คือการสวดมนต์ไหว้พระการสวดมนต์ไหว้พระเริ่มตั้งแต่การไหว้พระประจำวันที่ทุกท่านได้ไหว้พระอยู่นั้นก็คืออรหังสัมมาสัมพุทโธภควาอย่างนี้ก็คือหลักของการเจริญสติอานิสงส์ของการสวดมนต์ในเบื้องต้นในเบื้องต้นเลยก็คือการทำให้จิตใจนั้นสงบไม่วุ่นวาย
แต่ถ้าเราสวดมนต์อย่างเดียวโดยไม่รู้จักถึงคำแปลไม่รู้จักความหมายเราก็จะได้เฉพาะตัวสมาธิแต่เราจะไม่ได้ปัญญาเพิ่มเติมแต่ถ้าเราได้รู้จักความหมายของบทสวดมนต์ต่างๆเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์นำมาสั่งสอนนั้นไม่ใช่บอกให้สวดว่าตามกันไปเฉยๆแต่ว่าให้นำหลักธรรมคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าถ้าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นคนที่งมงายแต่ถ้าเรามีปัญญาเข้าไปประกอบเข้าไปควบคุมตัวศรัทธานั้นเราก็จะสามารถที่จะรักษาพระพุทธศาสนานั้นได้อย่างดีอะไรก็ตามที่เราไม่เห็นคุณค่าไม่รู้จักความสำคัญของมันเราก็จะไม่รักษาหรือรักษาได้ก็เท่าที่เราจะทำได้ไม่ได้รักษาอย่างเต็มที่ญาติโยมถ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติของญาติโยมมีความสำคัญญาติโยมก็จะรักษาทรัพย์สมบัตินั้นอย่างสุดชีวิตแม้แต่ชีวิตของตนเองก็ให้ได้แต่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่เข้าใจเราไม่เห็นถึงความสำคัญเราก็จะบอกว่าพระพุทธศาสนาไม่มีความสำคัญหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์สอนไว้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ล้าสมัยเพราะว่าเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์ต่างๆให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงจะเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆให้ญาติโยมได้รู้จักได้ทำความเข้าใจไปด้วยและในขณะที่ทุกท่านชมรายการก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมไปด้วยโดยการนั่งฟังก็ได้หรือบางคนอาจจะไม่สะดวกในการนั่งอาจจะเอนหลังอาจจะนอนฟังหรืออาจจะนอนชมรายการแต่ทุกขั้นตอนนั้นก็ต้องกระทําด้วยการมีสติเพราะว่าการเจริญสติสามารถที่จะเจริญได้ในทุกอิริยาบถอิริยาบถใหญ่ของคนเราก็มีอยู่4อย่างก็คือการยืนการเดินการนั่งหรือการนอนเพราะฉะนั้นแม้ขณะที่เรายืนเราก็ต้องมีสติเราเดินเราก็ต้องเดินแบบมีสติเรานั่งเราก็จะต้องนั่งอย่างมีสติแม้ขณะที่เรานอนเราก็ต้องนอนอย่างมีสติพระพุทธองค์สอนว่าการใช้สตินั้นต้องพยายามใช้ต้องพยายามฝึกในทุกๆอิริยาบถของชีวิตประจำวันของเราเพราะอะไรเพราะว่าสติมีความสำคัญญาติโยมทุกท่านคงจะเห็นว่าเวลาเราตกใจเราประมาทพลาดพลั้งบางคนก็บอกว่าให้ทุกท่านมีสติพยายามมีสติแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกสติแล้วสตินั้นก็จะไม่มาหาเราได้ง่ายๆสติก็เหมือนเพื่อนถ้าเราไม่รู้จักคุ้นเคยไม่สนิทสนมเพื่อนเขาก็จะมาหาเราด้วยความยากลำบากนานๆก็จะมาหาทีหนึ่งแต่ถ้าเรามีความใกล้ชิดสนิทสนมกันแล้วเพื่อนที่ใกล้ชิดกันไม่ต้องกล่าวอะไรกันมากเพียงมองตาก็รู้ใจหรือฟังแค่น้ำเสียงถ้าเราเดือดร้อนเขาก็จะมาช่วยเหลือในทันทีสติก็เหมือนกันถ้าเราเจริญบ่อยๆฝึกบ่อยๆจนเป็นเพื่อนที่สองของเราเป็นเพื่อนสนิทของเราในขณะที่เรามีความเดือดร้อนในขณะที่เราวุ่นวายใจตกอยู่ในอันตรายสติก็จะมาช่วยทันทีท่านจึงบอกว่าถ้าสติมาปัญญาก็จะเกิดนั่นก็หมายความว่าทั้งสติและปัญญานั้นเป็นของที่คุณแต่ในภาษาพระท่านก็บอกว่ามีสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าสติก็คือความระลึกได้สัมปชัญญะก็คือความรู้ตัวทั่วพร้อมทำทั้งสองอย่างนี้เป็นธรรมที่จะรักษาญาติโยมทุกคนให้อยู่ในความสวัสดีของชีวิตไม่ตกอยู่ในความ

ประมาทไม่ตกอยู่ในอันตรายขออย่างเดียวว่าเราต้องพยายามปลูกสติทุกวันสั่งสมสติทุกวันอบรมทุกวันด้วยการสวดมนต์ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญภาวนาเพราะฉะนั้นทุกท่านก็ต้องพยายามที่จะทำการสาธยายการสวดมนต์ในชีวิตประจำวันของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราสวดมนต์แค่วันละ2ครั้งก็คงจะพอนั่นก็คือตื่นเช้ามาครั้งหนึ่งตอนเย็นอีกครั้งหนึ่งก่อนนอนแต่การสวดมนต์นี้เราสามารถที่จะสวดได้ตลอดทั้งวันก็ได้แล้วจะสวดกันตอนไหนสวดในใจในขณะที่เราว่างเว้นจากภารกิจการงานต่างๆก็ได้ทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นก็แทนที่เราจะใช้เวลาว่างนั้นในการร้องรำทำเพลงขับร้องซึ่งเราก็ทำอยู่เป็นประจำแต่ว่าถ้าเรานำเวลาเหล่านั้นมาใช้ในการสวดมนต์การสาธยายนั่นก็จะเป็นการเพิ่มสติขึ้นวันละนิดวันละนิดวันละนิดขออย่างเดียวว่าให้เราพยายามที่จะสวดพยายามที่จะสาธยายอยู่เป็นประจำแล้วเราจะสวดบทไหนเราต้องเปิดหนังสือหรือเปล่าสวดบทไหนก็ได้ที่เราสวดเป็นประจำอยู่แล้วจะเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาก็ได้หรือจะเป็นนะโมตัสสะภะคะวะโตก็ได้หรือถ้ามันยาวไปเราก็แค่พุทโธธัมโมสังโฆก็ได้แล้วเราค่อยๆพยายามสวดเพิ่มขึ้นวันละนิดวันละนิดเราก็จะเป็นคนที่พยายามปลูกสติขึ้นวันละนิดเช่นกันเพราะว่าเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่ปฏิญาณตนแล้วว่าเราเป็นพุทธมามกะการที่จะไม่รู้จักบทสวดมนต์จึงเป็นเรื่องที่ควรที่จะพยายามปรับปรุงให้พยายามสวดมนต์ให้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นในการสวดมนต์การเจริญภาวนาทุกครั้งทำได้เป็นประจำในชีวิตประจำวันของเราไม่ต้องรอให้ก่อนจะนอนก่อนเราค่อยสวดมนต์นะเราสามารถที่จะสวดมนต์ได้อยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นการสาธยายในใจสวดมนต์ในใจเหมือนที่เราร้องเพลงในใจนั่นแหละเมื่อโยมกระทำได้อย่างนี้แล้วก็จะเป็นการเพิ่มสติของตัวเราเองขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นในช่วงรายการของธรรมสาธุในช่วงที่สองนั้นก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในศัพท์บางศัพท์ที่ญาติโยมได้สวดมนต์ไปแล้วอาจจะยังมีความไม่เข้าใจอยู่บ้างให้มีความเข้าใจให้มีความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นในบทสวดมนต์ต่างๆก็จะเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาทำความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาได้ดียิ่งขึ้นเสียงดนตรีบรรเลงที่ญาติโยมได้ฟังอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนว่าให้ทุกท่านได้รู้สึกตัวทั่วพร้อมออกจากการปฏิบัติในเบื้องต้นเพราะว่าเป็นสัญญาณของการบอกเวลาว่ารายการธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ก็จะได้ครบเวลาแล้วเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนที่กำลังฝึกปฏิบัติอยู่นั้นก็ขอให้ค่อยๆถอนออกจากสมาธิเพื่อเข้าสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามปกติรายการธรรมสาธุซึ่งเป็นรายการที่เน้นให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงบทการทำวัดสวดมนต์เพื่อเพิ่มความเข้าใจทั้งเพิ่มสติและเพิ่มปัญญาให้กับญาติโยมทุกๆคนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้สวดมนต์และนั่งสมาธิแล้วก็เป็นการเพิ่มคุณภาพของชีวิตให้มีคุณธรรมมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในช่วงของธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมทุกๆคนขอเจริญพร

มิข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสักการะนาสร้างขังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเอสาหังพันเตสุ

จะสังฆัญจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้ว่าเป็นพุทธมามกะ

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่อเข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกล็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับช่วงแรกเลยนะคะช่วงนี้จะเป็นการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวค่ะและจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์แล้วนะคะเราก็จะมารู้ความหมายในภาษาไทยค่ะพอได้ความหมายในภาษาไทยแล้วนะคะช่วงนี้เราก็ยังจะสอนการเขียนสะกดภาษาลาวด้วยค่ะด้วยการผสมพยัญชนะสระและวรรณยุกต์คุณผู้ชมจะได้เรียนรู้ไปภาษาลาวไปพร้อมๆกันนะคะช่วงหมวดคำศัพท์วันนี้นะคะจะเป็นหมวดคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่สำคัญในเวียงจันทน์ค่ะเวียงจันทน์ถือว่าเป็นเมืองหลวงนะคะที่คนไทยหรือนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปพอไปถึงเสร็จแล้วนะคะก็ต้องไปเที่ยวสถานที่ต่างๆค่ะวันนี้เรามีคำศัพท์เกี่ยวกับหมวดสถานที่สำคัญในเวียงจันทน์มาเรียนรู้กันนะคะไปเลยค่ะคำแรกนะคะคำว่าประตูไส้ประตูไส้หมายถึงประตูชัยค่ะคุณผู้ชมประตูก็หมายถึงประตูนั่นเองค่ะแต่ด้วยภาษาลาวไม่มีรอเรือควบกล้ำค่ะก็เลยเหลือเป็นแค่ประตูส่วนคำว่าไส้ก็หมายถึงชัยหรือชัยชนะนั่นเองค่ะคำที่สองนะคะหอพระแก้วหอพระแก้วแปลว่าหอพระแก้วค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวเรียกว่าหอค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าไม่มีพระสงฆ์จำวัดอยู่นั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะห้านกินดื่มห้านกินดื่มหมายถึงร้านอาหารหรือร้านจำหน่ายเครื่องดื่มค่ะหรือจะใช้ทั้งร้านที่มีการจำหน่ายอาหารและจำหน่ายเครื่องดื่มด้วยกันในภาษาลาวก็จะเรียกว่าห้านกินดื่มค่ะคุณผู้ชมไปต่อเลยนะคะห้องหูบเงาห้องหูบเงาห้องก็หมายถึงโรงค่ะหูบเงาหูบหมายถึงรูปเงาก็หมายถึงเงาโรงอะไรเอ่ยที่มีการฉายเห็นทั้งรูปและเห็นทั้งเงาคุณผู้ชมคะภาษาลาวหมายถึงโรงภาพยนตร์นั่นเองค่ะไปต่อนะคะขัวมิตรภาพขัวมิตรภาพขัวภาษาลาวแปลว่าสะพานค่ะคุณผู้ชมถ้าเราเดินทางนะคะจากประเทศไทยไปทางฝั่งลาวโดยข้ามสะพานมิตรภาพค่ะที่จังหวัดใดก็ช่างนะคะคุณผู้ชมจะเห็นตัวอักษรฝั่งไทยเขียนว่าสะพานมิตรภาพสะพานมิตรภาพแต่พอไปถึงครึ่งกลางของสะพานเท่านั้นแหละค่ะเปลี่ยนเป็นฝั่งลาวคุณผู้ชมก็ต้องอ่านใหม่นะคะเพราะจะเจอกับคำนี้ค่ะขัวมิตรภาพเพราะฉะนั้นขัวจึงแปลว่าสะพานค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำว่าวังเวียงวังเวียงหมายถึงเมืองวังเวียงนั่นเองค่ะเมืองนี้อยู่ในแขวงเวียงจันทน์เหมือนกันนะคะแต่ออกไปนอกตัวเมืองนิดนึงค่ะเมืองนี้ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวในประเทศลาวที่น่าสนใจมากเพราะมีบรรยากาศเต็มไปด้วยเทือกเขาและแม่น้ำค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเบื่อท่องเที่ยวเวียงจันทน์ต้องเลยไปถึง

ว่างเวียงว่างเวียงไปต่อค่ะสนามบินวัดไตสนามบินวัดไตค่ะคุณผู้ชมสนามหมายถึงสนามนั่นเองค่ะสนามบินจึงหมายถึงสนามบินในภาษาไทยค่ะส่วนชื่อที่ว่าวัดไตวัดไตตั้งตามบริเวณที่อยู่ใกล้ค่ะเพราะฉะนั้นสนามบินที่ตั้งอยู่ใกล้กับวัดนะคะวัดนี้จึงเรียกว่าวัดไตจึงตั้งชื่อสนามบินใกล้กับวัดนะคะที่ตั้งอยู่ในบริเวณนั้นค่ะคือสนามบินวัดไตคุณผู้ชมคะเที่ยวเมืองลาวค่ะเปิดประตูไปสู่ลาวนะคะเพียงแค่เราไปเที่ยวในเวียงจันทน์หรือสถานที่สำคัญต่างๆเราก็จะได้พบกับวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศลาวด้วยค่ะจากที่ไหนคะจากสถานที่ต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้คุณผู้ชมได้รู้จักสถานที่ต่างๆในเวียงจันทน์อะไรบ้างแล้วค่ะคำแรกเลยนะคะประตูไซประตูไซหมายถึงประตูชัยค่ะคำที่สองนะคะหอพระแก้วหอพระแก้วก็หมายถึงหอพระแก้วหรือคนไทยรู้จักในนามวัดพระแก้วก็ได้นะคะไปต่อค่ะห้านกินดื่มห้านกินดื่มหมายถึงร้านอาหารหรือร้านอาหารที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มด้วยค่ะไปต่อนะคะห้องหูบเงาห้องหูบเงาหมายถึงโรงภาพยนตร์ค่ะในประเทศลาวเริ่มมีโรงภาพยนตร์เพิ่มจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะมีการทำอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการถ่ายทำภาพยนตร์เพิ่มขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไปชมภาพยนตร์ที่เมืองลาวต้องมองหาคำศัพท์คำว่าห้องหูบเงาค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะขัวมิตรภาพขัวมิตรภาพหมายถึงสะพานมิตรภาพนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ที่กล่าวไปทั้งหมดนี้นะคะอยู่ในเวียงจันทน์ค่ะอีกที่หนึ่งนะคะที่ยังอยู่ในเวียงจันทน์ค่ะสนามบินวัดไตสนามบินวัดไตหมายถึงสนามบินนานาชาติวัดไตนั่นเองค่ะแต่ถ้าจะออกไปนอกเมืองเวียงจันทน์นะคะหรือออกไปนอกเขตตัวเมืองค่ะก็จะไปที่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมว่างเวียงว่างเวียงหรือเมืองวังเวียงสถานที่ต่างอากาศที่น่าสนใจและต้องไปค่ะคุณผู้ชมยังอยู่ในนะคะกำแพงนครเวียงจันทน์และออกไปนอกกำแพงนิดหน่อยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะเมื่อเรียนรู้คำศัพท์และความหมายแล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ภาษาลาวค่ะว่าภาษาลาวมีพยัญชนะสระและวรรณยุกต์อย่างไรและเอาคำมาประสมกันเป็นอย่างไรบ้างนะคะไปที่คำแรกค่ะประตูไซประตูไซคำนี้ค่ะคำว่าประตูนะคะเริ่มต้นด้วยค่ะปอป๋าค่ะคุณผู้ชมปอป๋านะคะเขียนแบบนี้ค่ะเหมือนภาษาไทยเลยค่ะนะคะคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีตัวรอเรือและรอลิงเป็นพยัญชนะควบกรรมเพราะฉะนั้นจึงตัดออกค่ะเหลือแค่สระอะค่ะคุณผู้ชมสระอะค่ะเขียนเหมือนไทยเลยนะคะไปต่อค่ะคำว่าตูตูตอตาค่ะคุณผู้ชมตอตาภาษาลาวหรือตอเต่าในภาษาไทยค่ะเริ่มต้นนะคะจากหัวด้านล่างค่ะหัวของตอตาอยู่ระดับนะคะเขียนขึ้นไปเหมือนกับภาษาไทยเลยค่ะส่วนสระก็ง่ายๆนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมใช้สระอูค่ะนี่คือสระอูภาษาลาวค่ะเห็นไหมคะไม่แตกต่างกันมากนักนะคะไปต่อค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าไส้ในภาษาลาวนะคะมีรูปสะกดเพียงรูปเดียวค่ะไม่มีมหันอากาศยอยักษ์นะคะไม่มีมหันอากาศยอยักษ์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขียนมหันอากาศยอยักษ์ในภาษาไทยต้องแปลงร่างค่ะกลายเป็นไม่ไม้ไม่ไม้หรือสระไอไม่ไม้ในภาษาลาวนั่นเองนะคะเขียนแบบนี้ค่ะลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปข้างบนหางจะยาวหน่อยค่ะนี่คือไม่ไม้ในภาษาลาวค่ะใช้ซ้อสร้างซ้อสร้างคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากหัวค่ะหัวใหญ่นิดนึงนะคะช้างเมืองลาวหัวใหญ่ค่ะหางลากยาวมากเลยค่ะเลยบรรทัดลงไปนะคะอ่านว่าประตูไส้ประตูไส้ไปต่อนะคะหอพระแก้วห
หอพระแก้วคุณผู้ชมคะสระอในภาษาลาวไม่มีตัวสะกดค่ะสระอถ้าไม่มีพยัญชนะท้ายก็จะกลายเป็นแค่ตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะสระอนะคะเขียนกลมๆอยู่บนพยัญชนะเฉยๆค่ะเราใช้พยัญชนะหอฮานค่ะคุณผู้ชมภาษาลาวเรียกว่าหอฮานนะคะตัวนี้ค่ะบวกด้วยสระอค่ะบวกด้วยสระอนะคะเป็นแค่ตัวกลมๆตัวเดียวไม่มีออ่างนะคะหอค่ะพระค่ะคำต่อไปนะคะไม่มีรอเรือค่ะไม่มีรอเรือนะคะก็จะเหลือแค่พ่อผู้พ่อผู้หรือพ่อพานในภาษาไทยค่ะใส่ด้วยรูปสระอะค่ะคุณผู้ชมสระอะเหมือนกันค่ะไปต่อเลยนะคะสระแอค่ะในคำว่าแก้วสระแอนะคะลากจากข้างล่างค่ะคุณผู้ชมลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปค่ะโค้งนิดนึงนะคะไปต่อค่ะพยัญชนะต้นตัวนี้นะคะกอไก่กอไก่อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมกอไก่ภาษาลาวมี2หัวค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะหัวด้านล่างนะคะม้วนลากขึ้นไปค่ะเป็นกอไก่ปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะวอวีวอวีเขียนแบบนี้นะคะเหมือนออ่างนิดนึงใช่ไหมคะปิดด้วยค่ะรูปวรรณยุกต์โทค่ะรูปวรรณยุกต์โทนะคะอ่านได้ว่าหอพระแก้วไปต่อค่ะห้านกินดื่มห้านกินดื่มคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีรอเรือนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อภาษาไทยใช้รอเรือก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ค่ะห่อเฮือนห่อเฮือนหางขึ้นนะคะสังเกตไหมคะหางขึ้นค่ะเวลาจำนะคะถ้าเห็นตัวคล้ายๆรอเรือมีหางขึ้นหมายถึงห่อเฮือนจำยังไงดีคะขึ้นเฮือนขึ้นเฮือนหางขึ้นค่ะบวกด้วยสระอาค่ะคุณผู้ชมสระอาม้วนหัวนะคะไปต่อค่ะพยัญชนะสะกดค่ะนอนกค่ะคุณผู้ชมนอนกภาษาลาวนะคะหรือนอหนูนั่นเองค่ะม้วนหัวจากข้างบนค่ะม้วนหัวจากข้างบนแล้วก็ลงมาข้างล่างนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะเราก็จะได้คำว่าห้านหมายถึงร้านค่ะส่วนคำว่ากินนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมรู้แล้วใช่ไหมคะนี่คือกอไก่ค่ะคุณผู้ชมสองหัวนะคะปิดด้วยน่อนกค่ะน่อนกค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะสระอิด้านบนค่ะสระอิค่ะกลายเป็นกินค่ะคุณผู้ชมอีกคำหนึ่งนะคะดื่มดื่มคุณผู้ชมคะตัวนี้ค่ะดอเด็กน้อยหรือเด็กในภาษาไทยค่ะปิดด้วยพยัญชนะสะกดค่ะม่อแมวม่อแมวคุณผู้ชมคะสังเกตเห็นน่อนกกับม่อแมวต่างกันตรงไหนคะม่อแมวเริ่มจากหัวค่ะคุณผู้ชมเริ่มจากหัวด้านล่างม้วนขึ้นไปด้านบนค่ะต่อด้วยสระอึค่ะสระอึคือเอาสระอินะคะคุณผู้ชมเห็นสระอินะคะว่ากินใช่ไหมคะเอาสระอิค่ะมาใส่จุดข้างในค่ะกลายเป็นสระอึค่ะคุณผู้ชมใส่ไม้เอกค่ะรูปวรรณยุกต์เอกกลายเป็นดื่มห้านกินดื่มไปต่อเลยนะคะคำว่าโฮ่งฮูบเงาโฮ่งฮูบเงาออกเสียงเป็นฮอเฮือนค่ะคุณผู้ชมรู้จักฮอเฮือนแล้วนะคะหางขึ้นใช่ไหมคะหางขึ้นนะคะปิดท้ายด้วยงองัวคุณผู้ชมคะงองัวในภาษาลาวหางยาวนะคะนี่คืององัวหางยาวค่ะใส่รูปสระโอค่ะสระโอก็จะกลายกันเป็นว่าโฮ่งไปต่อค่ะฮูบเหมือนกันเลยค่ะเริ่มต้นด้วยห่อเฮือนสะกดด้วยบ่อแบ้ตัวนี้เรียกว่าบ่อแบ้หรือบ่อใบไม้ในภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมคะใส่สระอูด้านล่างค่ะเหมือนกับภาษาไทยเลยค่ะฮู้คำสุดท้ายนี่สิคะน่าสนใจมากอย่าเขียนผิดนะคะเงาเงาคุณผู้ชมคะสระเอาภาษาลาวมี3รูปค่ะสระเอาภาษาลาวบวกด้วยสระ3รูปนะคะรูปแรกคือสระเอค่ะบวกด้วยสระอานะคะคุณผู้ชมคะยังไม่จบนะคะสระเอาภาษาไทยมี2รูปแต่ภาษาลาวมี3รูปบวกไม่โก่งค่ะไม่โก่งหัวลงนะคะไม่โก่งหัวลงค่ะเร
เราได้สระเอาแล้วเราก็บวกด้วยง่องัวคุณผู้ชมทราบแล้วใช่ไหมคะ

งูหางยาวค่ะหางยาวนะคะอ่านได้ว่าโห้งหูบเงาไปต่อเลยค่ะขัวมิตรภาพขัวมิตรภาพคุณผู้ชมคะสระอัวจำได้หรือยังคะสระอัวบวกด้วยไม่กงและวอวีไม่กงและวอวีเมื่อจะพูดคำว่าขัวก็ใส่ขอไข่ค่ะคุณผู้ชมหัวใหญ่นะคะขอไข่ค่ะขัวนะคะมิตรภาพ

0: ไปต่อด้วยสระอินะคะส่วนคำว่าตะภาพไม่มีรอเรือค่ะต่อตาค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วนะคะเหมือนหัวด้านล่างค่ะใส่สระอะค่ะไปต่อนะคะภาพค่ะง่ายนิดเดียวค่ะสะกดตรงรูปค่ะพ่อผู้หรือพ่อพานค่ะไปต่อค่ะสระอานะคะสระอามีหัวนะคะแล้วก็สะกดด้วยบอแบ้สะกดตรงตัวค่ะเราก็จะได้ว่าขัวมิตรภาพไปต่อนะคะว่างเวียงว่างเวียงคุณผู้ชมคะเขียนเหมือนไทยเลยค่ะว่างวอวีวอวีนะคะงองัวหางยาวนะคะไม่หันอากาศค่ะเหมือนไทยนะคะส่วนสระเอียนะคะคุณผู้ชมสระเอียวอวีขึ้นต้นค่ะสระเอียถ้ามีตัวสะกดต้องใช้เป็นยอเฟืองค่ะถ้ามีตัวสะกดจำไว้นะคะคุณผู้ชมต้องใช้เป็นยอเฟืองยอเฟืองเขียนแบบนี้ค่ะเขียนหัวจากข้างล่างนะคะทุกครั้งเขียนหัวจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนค่ะกลายเป็นสระเอียแบบมีตัวสะกดจบแล้วค่ะคุณผู้ชมปิดท้ายด้วยพันชนะสะกดงองัวหางยาวค่ะกลายเป็นว่างเวียงว่างเวียงคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะสนามบินวัดไตสนามบินวัดไตเราจะสอนกันคำว่าสนามนะคะคุณผู้ชมสนามค่ะนะคะออกเสียง2พยางก็เขียนรูปสระ2พยางเลยค่ะสะใช้สอเสือค่ะนี่คือสอเสือจากภาษาลาวนะคะจะมีหัวข้างบนนะคะสระอะค่ะเพราะออกเสียงสะสระอะนะคะคุณผู้ชมคะตัวต่อไปค่ะหอหานค่ะคุณผู้ชมมีหัวนิดนึงนะคะเริ่มต้นจากหัวด้านบนลงมาด้านล่างขึ้นไปอีกมีหัวนิดนึงค่ะคุณผู้ชมจำนอนกและหม้อแมวได้แล้วใช่ไหมคะเริ่มเลยค่ะนอนกค่ะคุณผู้ชมลากไปเลยค่ะจากข้างบนนะคะบวกด้วยสระอาค่ะสระอามีหัวนะคะปิดท้ายด้วยตัวสะกดค่ะหม้อแมวเริ่มต้นจากด้านล่างนะคะหม้อแมวเริ่มต้นจากด้านล่างขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมก็จะได้คำว่าสนามค่ะบวกคำว่าบินวัดไตก็จะกลายเป็นสนามบินวัดไตซึ่งเขียนเหมือนกันกับไทยส่วนคำว่าไตจำได้แล้วใช่ไหมคะไม้มาลัยไม่ไม้ต่อตาค่ะคุณผู้ชม
1: สบายดีคำแพง
2: เจ้าสบายดีสมชาย
1: ขอโทษเจ้ามีเวลารวมกับข่อยบอข่อยมีเรื่องอยากฮู้หลายแนว
2: ได้ได้ได้เจ้าอยากฮู้เรื่องอย่างแดล่ะ
1: ข่อยอยากมีมูฝึกลมภาษาลาวข่อยมาอยู่เวียงได้ดลแล้วอยากฝึกว่าภาษาลาวกับทุกๆคน
2: ยินดีที่ได้ลมกับเจ้าจะว่าภาษาลาวเก่งแล้วได้นี
1: ่บ่เก่งปานใดดอกเสียงเว้าอาจจะบ่คือกับคนลาวแท้ๆ
2: เจ้ามาเฮ็ดหยังอยู่เวียงจัน
1: ข่อยมาเฮียนอยู่ลาวได้2เดือนแล้วพอข่อยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี
2: ่เจ้าเฮียนภาษาลาวอยู่ไส
1: ข่อยเฮียนภาษาลาวอยู่ประเทศไทยก่อนสิมา6เดือน
2: โอ้สั้นบ่ว่าแต่เจ้าเข้ามาเวียงทางใด
1: ข่อยเข้ามาจากจังหวัดหนองคายทางขวามิตรภาพ
2: ข่อยบ่เคยข้ามไปไทยเลยบ่เคยเห็นขวามิตรภาพเทื่อแต่เคยไปทางภาคใต้ที่จำปาสักข้ามไปทางจังหวัดอุบล
1: และข่อยก็เคยนั่งยนต์ลงมาสนามบินวัดไตตอนที่ข่อยไปเที่ยววังเวียงเมื่อปีก่ายนี
2: ้เจ้ามักการท่องเที่ยวแบบใด
1: แนวใดมันดีเจ้าก็แนะนำโลด
2: ข่อยบ่มีบ่อนแนะนำตอนนี้ดอกเฮาไปนั่งล้มกันต่อที่ห้านกินดื่มกันเนาะ
1: ข่อยก็ว่าดีคือกันแต่ว่ามีบ่อนให้ข่อยออกกับร่างกายได้บ่อยู่ในเวียงนี่
2: ตอนแรงเจ้าสามารถไปออกกำลังกายอยู่ที่สวนสาธารณะแคมป์ของได
1: ้ประเทศลาวนี่มีบ่อนเที่ยวหลายแท้แต่ข่อยบ่ฮู้จักเส้นทางไปเลย
2: เจ้าเคยไปประตูชัยแล้วหวะ
1: เคยไปแล้วแต่ว่าอยู่เวียงเฮานี่มีโฮงฮูบเงาบ
2: ่มีแท้เฮาไปเบิ่งน้ำกันก็ได้เพราะว่าข่อยก็จะไปกับหมู่เพื่อนวันหยุดนี
1: ้ได้ขอบใจหลายๆ
2: เฮาไปหาหยังกินกันเถาะ
1: ข่อยคิดว่าเจ้าลืมแล้ว
0: คุณผู้ชมคะฟังภาษาลาวจากบทสนทนาข้างต้นทันหรือเปล่าคะถ้ายังไม่

0: ทันนะคะช่วงนี้เราจะมาทบทวนประโยคในภาษาลาวกันค่ะประโยคที่ใช้จากบทสนทนานะคะถ้ามีคำศัพท์เราก็จะเรียนรู้คำศัพท์เหล่านั้นไปพร้อมกันเลยค่ะไปที่ประโยคแรกนะคะยินดีที่ได้ลมกับเจ้ายินดีที่ได้ลมกับเจ้าแปลว่ายินดีที่ได้คุยกับคุณค่ะคำศัพท์นะคะมีคำว่าล่มล่มหมายถึงพูดหรือคุยหรือสนทนาก็ได้ค่ะแต่ในบริบทนี้นะคะเราใช้คำว่าล่มหมายถึงคุยค่ะไปต่อนะคะบ่เก่งปานใดดอกบ่เก่งปานใดดอกหมายถึงไม่เก่งนักหรอกค่ะบ่เก่งปานใดดอกก็จะมีคำว่าปานใดปานใดจะแปลเป็นไทยตรงๆก็ไม่ได้นะคะต้องอยู่กับบริบทค่ะคำนี้จึงแปลว่านักหรอกค่ะนักหรอกนะคะอาจจะใส่คำลงท้ายภาษาลาวไปอีกด้วยค่ะคือคำว่าดอกดอกหรือหรอกนั่นเองค่ะแต่ถ้าผู้ชมได้ยินแค่คำว่าบ่เก่งปานใดบ่เก่งปานใดก็หมายถึงไม่เก่งนักหรอกเหมือนกันนะคะไปต่อค่ะคอยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่คอยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่แปลว่าผมหรือฉันต้องมาทำงานอยู่ที่นี่ค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวค่ะค่อยใช้แทนผู้หญิงผู้ชายใช้แทนเด็กใช้แทนผู้ใหญ่ก็ได้นะคะเป็นบุรุษสรรพนามคำที่หนึ่งค่ะคือเรียกตัวเองค่ะค่อยต้องมาเฮ็ดเวียกคุณผู้ชมคะเฮ็ดแปลว่าทำค่ะส่วนคำว่าเวียกหมายถึงงานค่ะหรือภารกิจก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นค่อยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่จึงหมายถึงฉันหรือผมต้องมาทำงานอยู่ที่นี่ค่ะประโยคต่อไปนะคะไม่รู้ว่าฟังทันหรือเปล่านะคะแนวใดมันดีเจ้าแนะนำโลดแนวใดมันดีเจ้าแนะนำโลดแปลว่าอะไรที่เห็นว่าดีก็แนะนำได้เลยนั่นเองค่ะมีคำศัพท์ค่ะคำว่าแนวใดแนวใดในที่นี้หมายถึงอะไรนั่นเองค่ะอะไรนะคะส่วนคำลงท้ายค่ะโลดโลดแปลว่าได้เลยค่ะคุณผู้ชมเป็นคำลงท้ายนะคะอีกคำหนึ่งค่ะคำว่าเจ้าเจ้าหมายถึงคุณค่ะนะคะคุณนะคะใช้กับผู้หญิงผู้ชายหรือเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ได้เหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะสำนวนภาษาลาวนะคะในรูปประโยคไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพียงแต่เราเปิดใจแล้วก็เรียนรู้ภาษาลาวไปพร้อมกันเราก็รู้จักคนลาวและสังคมลาวเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมจากคำศัพท์ที่ได้ในบทสนทนานะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าคุณผู้ชมนะคะอยู่กับเรานะคะแล้วก็ฟังภาษาลาวไปเรื่อยๆก็จะเข้าหูคุ้นเคยกับภาษาลาวและทำให้รักภาษาลาวได้ค่ะเราลองมาทบทวนกันนะคะว่าประโยควันนี้มีอะไรบ้างประโยคแรกนะคะจำได้ไหมคะยินดีที่ได้ลมกับเจ้ายินดีที่ได้ลมกับเจ้าคุณผู้ชมสามารถจำและเอาไปใช้ได้นะคะเมื่อได้คุยหรือสนทนากับคนลาวหรืออาจจะเป็นซื้อสินค้าในเมืองลาวและอาจจะมีการสนทนากันก็ต้องบอกว่ายินดีที่ได้ลมกับเจ้าหมายถึงยินดีที่ได้คุยกับคุณค่ะสำนวนที่ว่าบ่เก่งปานใดดอกบ่เก่งปานใดดอกหมายถึงไม่เก่งนักหรอกค่ะคุณผู้ชมไปค่ะค่อยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่ค่อยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่ฉันหรือผมต้องมาทำงานอยู่ที่นี่ค่ะไปต่อนะคะแนวใดมันดีเจ้าแนะนำโลดแนวใดมันดีเจ้าแนะนำโลดหมายถึงอะไรที่เห็นว่าดีก็แนะนำได้เลยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะวันนี้รู้จักคำศัพท์นะคะภาษาลาวค่ะบทสนทนาค่ะและประโยคแล้วนะคะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะเข้าใจภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นนะคะเรียนรู้กับเราไปพร้อมๆกันค่ะเราจะเปิดโลกทัศน์คนไทยให้รู้จักกับประเทศลาวมากขึ้นโดยผ่านคำศัพท์การสนทนาและการใช้ประโยคในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชม
1: สถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เรารู้จักกันนั้นอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมอาชีวะ

ศึกษาและมหาวิทยาลัยสังกัดกระทรวงศึกษาธิการยกเว้นการศึกษาเฉพาะทางซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงอื่นๆโดยเมื่อนักเรียนจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาแล้วโรงเรียนจะมีการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเสนอกระทรวงศึกษาธิการให้เด็กได้เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือระดับมหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่สำคัญของประเทศลาวหลักๆแล้วก็จะมี3แห่งคือ 1. มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ใช้เวลาศึกษา6ปีขึ้นตรงกับกระทรวงสาธารณสุข 2. มหาวิทยาลัยแห่งชาติใช้เวลาศึกษา4ปี 3. สถาบันสรรพวิชาใช้เวลาศึกษา6ปีมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวคือมหาวิทยาลัยชั้นนำและมหาวิทยาลัยแห่งชาติเพียงแห่งเดียวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งอยู่ที่บ้านดงโดกนครหลวงเวียงจันทน์ก่อตั้งขึ้นมาจากการรวมคณะสาขาวิชาต่างๆของประเทศลาวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2539เป็นที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งและดีที่สุดในประเทศลาวนอกนั้นเป็นวิทยาเขตที่แยกออกไปอีก8แห่งได้แก่วิทยาเขตดงโดกวิทยาเขตโศกป่าหลวงวิทยาเขตนาบงวิทยาเขตดอนนกคุ้มวิทยาเขตเพียววัดวิทยาเขตตาดทองวิทยาเขตหลัก5วิทยาเขตดอนกอยซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งชาตินี้ยังรับผิดชอบภารกิจด้านการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาด้วยคือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานั่นเองในมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวมีคณะสาขาวิชาเรียนที่หลากหลายถึง12คณะได้แก่ 1. คณะวรรณศาสตร์หรือคณะป่าไม้ 2. คณะครุศาสตร์ 3. คณะสังคมศาสตร์ 4. คณะวิทยาศาสตร์ 5. คณะอักษรศาสตร์ 6. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ7คณะเกษตรศาสตร์ 8คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ 9คณะแพทยศาสตร์ 10คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12คณะสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งเรื่องของคำศัพท์ในภาษาลาวนะคะการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาค่ะพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: มชาติตอนคลื่นพายุซัดฝั่งพังย่อยยับ
1: ได้เล่นน้ำทะเลได้เหยียบหาดทรายมีลมพัดโชยแบบนี้ฟินสุด
0: ๆปกป้องนายคิดเหมือนฉันไหมว่าคนที่สนุกกว่าพวกเราน่าจะเป็นพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เพลินเลย
2: ท้องฟ้ามันดูครึ้มๆยังไงก็ไม่รู้นะย่าน
1: ั่นสิ

0: เอาไงดีล่ะปู่ไปเรียกขึ้นมาดีไหมเดี๋ยวโดนฝนจะไม่สบาย
1: เกรงว่าจะเป็นพายุเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวปู่เดินลงไปตามเองอย่าทยอยเก็บของไปก่อนนะ
0: ดูนู่นสิชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำเลยสงสัยหาปลาได้เยอะแล้วแน่เลยโอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
2: เป็นยังไงบ้างลูกไหนให้แม่ดูสิ
3: เด็กๆเพราะว่าเรารีบขึ้นฝั่งไปหาปู่กับย่าก่อนเถอะ
1: ปู่ลงมาอ้าไม่ขึ้นฝั่งพอดีเลยนู่นเรือชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำแล้วเขากำลังเอาเรือเข้ามาจอดตรงที่อับลมเพื่อหลบคลื่นพายุซัดฝั่งแน่ๆเลยไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว
3: ปลอดภัยแล้วล่ะทุกคน
2: โอ้โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลย
0: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
1: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งน่ะ
0: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
4: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดในทะเลและมหาสมุทรเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งหรือกำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งพายุจะพัดพามวลน้ำเข้าหาฝั่งในขณะที่พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะตื้นทำให้เคลื่อนยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่และพัดเข้าซัดชายฝั่ง
0: แล้วคลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึ้นบ่อยๆไหมครับ
4: ตามข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงกลางธันวาคมนะ
0: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
1: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่งที่แหลมตะลุมพุกพุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
0: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู
1: ่ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
0: นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นของคนไทยจริงๆพ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
3: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างนึงก็คือการช่วยกันปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยชะลอความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
0: ้ดูเหมือนพายุจะอ่อนกำลังลงแล้วล่ะคลื่นพายุซัดฝั่งก็เบาลงเหมือนกัน
2: โอ้โหดูความเสียหายที่ชายฝั่งนั่นสิ
0: แล้วเราพอจะมีการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
4: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิ

0: ัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
1: DLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
0: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได
2: ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหมDLTV
0: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุต่างเท่านั้นนะในเว็บไซต์dltv.ac.th และจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
4: ๆมาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ย
5: ไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
0: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
3: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
6: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
5: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก

0: ิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
1: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: ASEAN FOCUS KIZUNA JAPAN KIZUNA แปลว่าสายสัมพันธ์หลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นได้ประสบภัยธรรมชาติคำว่า KIZUNA จึงมีความหมายกับชาวญี่ปุ่นมากขึ้น
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสซึ่งตอนนี้เรากำลังอยู่ในตอนพิเศษที่ใช้ชื่อว่าคิซุนะเจแปนค่ะคิซุนะเจแปนจะเป็นสารคดีที่พาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตและการฟื้นฟูของชาวญี่ปุ่นจากภัยธรรมชาติที่พวกเขาประสบมาค่ะสำหรับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างชาวญี่ปุ่นกับบูโดหรือว่าศิลปะการต่อสู้ที่มีการประยุกต์มาจากบูชิโดหรือว่าวิถีการใช้ชีวิตแบบซามูไรนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ฮิโรซังของเราจะพาคุณผู้ชมไปยังสำนักเมจิจิงกูค่ะไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ

ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับประเทศญี่ปุ่นในเดือนมีนาคมปีนี้ทุกท่านน่าจะทราบกันดีใช่ไหมคะและแน่นอนนะคะในประเทศญี่ปุ่นก็มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่มากมายค่ะชาวต่างชาติทุกท่านนะคะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทำไมชาวญี่ปุ่นถึงได้มีความใจเย็นและก็ไม่มีการตกใจหรือว่าการแตกตื่นกันทุกคนยังคงรักษาวินัยอยู่ประเทศที่สามารถรักษาวินัยได้แม้ประสบภัยแบบนี้มีประเทศญี่ปุ่นประเทศเดียวนี่เป็นคำพูดเสียงเดียวกันที่เกิดขึ้นทั่วโลกค่ะถึงแม้จะเป็นสถานที่ที่แออัดไปด้วยผู้ประสบภัยแต่ก็ไม่มีแม้ขยะชิ้นเดียวตกอยู่บนพื้นค่ะแล้วทั่วโลกกำลังพยายามที่จะเข้าใจวิถีและความคิดแบบคนญี่ปุ่นเหล่านี้ค่ะถึงแม้การเวลาแล้วยุคสมัยของซามูไรจะเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นญี่ปุ่นในปัจจุบันตอนนี้ทั่วโลกกำลังสงสัยว่าในจิตวิญญาณและความคิดแบบวิถีชาวญี่ปุ่นนั้นมีอะไรอยู่เบื้องหลัง

0: นี่คือบรรยากาศยามเช้าเราจะเห็นผู้คนกำลังออกกำลังกายตอนเช้ากันอยู่ใช่ไหมคะคุณผู้ชมทราบหรือเปล่าคะว่าสถานที่แห่งนี้คือที่ไหนอะไม่ใช่สวนสาธารณะนะคะแต่ว่าที่นี่คือภายในของพระราชวังของจักรพรรดิประเทศญี่ปุ่นค่ะ
1: สมัยก่อนนะฮะยุคเอโดะก็จะเป็นพระศาสน์เอโดะอยู่ที่นี่ครับแล้วก็แน่นอนครับโชกุนตระกูลโทกุกาวะนะฮะเมื่อก่อนอยู่ที่นี่แต่ผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนนะฮะไม่ได้คนธรรมดาเรานะฮะเข้ามาแบบนี้ได้นะครับแต่ตอนนี้ก็ยกเปลี่ยนจักรพรรดิก็อยู่ด้วยสังคมคนญี่ปุ่นนะครับ

่อไปฮิโรซังของเราจะมุ่งหน้าไปยังฮาราจูกุของโตเกียวค่ะคือว่าในสถานที่แห่งนี้นะคะมีสถานที่พิเศษสำหรับชาวญี่ปุ่นอยู่ค่ะตอนนี้เราตามฮิโรซังกันไปดีกว่าค่ะ

0: ที่เห็นอยู่นี้นะคะคือศาลเจ้าค่ะศาลเจ้านี้มีชื่อว่าเมจิจิงกูค่ะเหตุผลที่ศาลเจ้าแห่งนี้มีความสำคัญต่อชาวญี่ปุ่นก็เพราะว่าเป็นศาลเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงท่านจักรพรรดิเมจินั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นพอขึ้นปีใหม่นะคะศาลเจ้าแห่งนี้จะเต็มไปด้วยชาวญี่ปุ่นที่จะมาขอพรจากศาลเจ้าแห่งนี้ค่ะและที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือแผ่นไม้ที่ใช้สำหรับขอพรค่ะเราจะเห็นได้ว่าผู้คนที่มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้จะเขียนพรลงบนแผ่นไม้แห่งนี้แล้วพอเรายิ่งอ่านไปนะคะเราจะเห็นเลยว่าทุกคนนั้นไม่ได้มาขอพรของตัวเองอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นการขอพรให้กับคนรอบข้างหรือว่าเหตุการณ์รอบข้างการที่เราได้อ่านพรเหล่านี้แล้วทำให้ความรู้สึกของเรานั้นเย็นลงและมีความสุขขึ้นค่ะชมเห็นเยอะแยะมากมายนี้ตอนนี้เป็นที่พักอาศัยของนกเหล่านี้แล้วค่ะแต่ต้นไม้เหล่านี้มาจากที่ไหนรู้ไหมคะมาจากมือของอาสาสมัครกว่า 110,000 คนที่ช่วยกันปลูกต้นไม้กว่าแสนต้นที่ถูกนำมาปลูกในที่แห่งนี้กว่า90ปีที่แล้วรวมแล้วมีกว่า 365,000 ค่ะเห็นได้ว่าบริเวณศาลเจ้าแห่งนี้นะคะจะไม่มีดอกไม้ค่ะเต็มไปด้วยต้นไม้ก็จริงแต่ไม่มีดอกไม้เหตุผลก็คือเพื่อให้ผู้แสวงบุญหรือว่าผู้ที่มาศึกษาธรรมไม่เสียสมาธินั่นเองค่ะแล้วเพื่อที่จะทำให้สมาธินั้นดีขึ้นสังเกตได้ว่าทางเดินของศาลเจ้าแห่งนี้จะถูกโรยด้วยกรวดหินเล็กๆค่ะเพราะว่าการที่เราเดินบนกรวดหินเหล่านี้จะทำให้เกิดเสียงการที่เราเดินไปได้ยินเสียงนี้ไปทำให้สมาธิของเราดีขึ้นค่ะ
1: สวยมากตอนนี้ครับผมยังอยู่ที่อยู่ในศาลเจ้าเมจินะครับแล้วก็ยังคนธรรมดานะคนนักท่องเที่ยวหรือว่าคนชาวบ้านที่นี่นะครับเข้ามาเยอะมากครับวันเสาร์นี้นะครับเมื่อก่อนนะครับ

จะกระปัดเมจินะครับอาศัยอยู่ที่นี่ผมอยากจะอธิบายว่าคือสายสัมพันธ์คิดซึนะนะครับคนญี่ปุ่นนะครับระหว่างญี่ปุ่นสังคมกับจักรพรรดินะครับอยู่ใกล้ชิดกันนะครับแล้ววันนี้ผมอยากจะแนะนําพิเศษก็คือข้างในนี้นะฮะมีโดโจนะฮะนี่คือห้องเรียนกีฬานะครับกีฬาหรือว่าเรียกว่าบูโดของญี่ปุ่นนะฮะวันนี้ผมเข้าไปเจาะลึกนะครับสังคมญี่ปุ่นที่เรียนบูโดนะครับเข้าไปดูครับ

0: ถึงแม้จะเป็นพื้นที่ในศาลเจ้าแต่ถ้าเกิดเรามองไปรอบๆยิ่งเดินไปเราจะเห็นผู้คนเดินเล่นหรือว่าเดินเที่ยวอาจจะพักผ่อนบางคนอาจจะนั่งอ่านหนังสืออยู่ถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถมาผ่อนคลายได้ค่ะแล้วเมื่อเราเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆนะคะสมาธิเริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะแล้วในที่สุดที่ปลายทางเราก็จะมาถึงสำนักชิเซคังแห่งนี้ค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่ใช้ไว้สอนศิลปะป้องกันตัวและการต่อสู้แบบสไตล์ญี่ปุ่นค่ะ
1: กำลังผมเข้าไปโดโจนะครับฮอนเรียนบูโดของศาลเจ้าเมจินะครับชื่อว่าชิเซคังเข้าไปครับ
0: ตอนนี้เราจะไปดูการซ้อมคิวโดกันดีกว่าค่ะนั่นก็คือการยิงธนูแบบสไตล์ญี่ปุ่นค่ะพอเหยียบเข้าไปก้าวแรกสิ่งที่รู้สึกก็คือเปรียบเสมือนเวลานั้นได้ถูกหยุดลงเมื่อเราเข้าไปยังสำนักแห่งนี้สิ่งที่เราจะสัมผัสได้เป็นอย่างแรกก็คือจิตวิญญาณและสมาธิของผู้ที่กำลังฝึกซ้อมอยู่ค่ะแล้วสมาธิทั้งหมดถูกรวบรวมไปยังสายธนูมองไปแล้วทำให้นึกถึงซามูไรยุคปัจจุบันเลยนะคะในศิลปะป้องกันตัวประเภทนี้ไม่ได้มีแต่ความแม่นยำเท่านั้นนะคะแต่จะต้องมีความสวยงามผสมผสานอยู่ในทุกการเคลื่อนไหวไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมคะว่าบุคคลที่อยู่ในหน้าที่นี้ทั้งหมดนั้นในวันปกติเขาก็เป็นพนักงานบริษัทธรรมดากันนะคะแต่พวกเขาหาเวลาว่างแล้วก็มารวมตัวกันในที่นี้เพื่อฝึกฝนวิชาคิวโดนั่นเองค่ะตอนนี้ได้รับความนิยมจากผู้หญิงด้วยค่ะ
2: ใช้ชื่อ目的というのを当てることにあるんですが、そのための技を磨いていく過程で人も磨くと。
3: 人も磨く、は
2: い、というのが弓道の精進する修練するその目的になっているんですね。で離れる瞬間に当てることよりもまず自分がどういう気持ちであるかということが大事なんですね。
3: 当てる前の気持ち。
2: そう、あと離れて、そうですね。集中力とか邪心とかよって当てたいという。気持ちが出るとそれが射に現れます。無心で欲のない無心な離れがいかに出せるかというところに弓道の目的があるんですね。
3: すみません、今皆さんこういう感じで歩いてますよね。はい。あれは皆さんで揃えてやらなきゃいけないんですか。
2: これも一つのそのルールでその統一性を持つ、要するに協調性。を持つことが大事ですね。そういったことも含めて勝手に一人だけでやるんではなくて皆で協力して協調しながら弓の操作をしていざ自分が引く段階になると自分一人でその自分の技を出し切るその中に自分をどう証言するかというところに出てくるわけですね。
3: ただ当てるだけではなくて、その打つ弓を放つ前の
2: 所作
3: が大事だ。
2: それと引き終わった後の所作、頭

0: 入場して退場するまでの気虚身体がどうであるかということを見てるわけですね。ですから入場する時から礼をして入って礼に始まり礼に終わるというその武道の精神が全ての武道を通じていることですけどもね、やはり弓道もそこにまず行くわけですね。
1: เห็นสุภาพสตรีท่านนี้ไหมคะตอนนี้การตั้งสมาธิของเธอนั้นไม่ได้มีเพียงแค่การยิงธนูเท่านั้นนะคะแต่เปรียบเสมือนเธอกำลังส่องเข้าไปในจิตใจของตัวเองเพื่อที่จะค้นหาคำตอบบางอย่าง

0: สำนักเคนโดกันค่ะสำหรับเคนโดนั้นถือได้ว่าเป็นศิลปะป้องกันตัวของประเทศญี่ปุ่นที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึงยุคสมัยเอโดะเลยค่ะในอดีตนั้นเคนโดนั้นก็คือวิธีการต่อสู้ของเหล่าซามูไรนั่นเองนะคะแต่ว่าเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากดาบจริงก็เป็นดาบไม้แล้วนอกจากเป็นการต่อสู้กันแล้วเนี่ยเคนโดเองก็เป็นวิชาที่เอาไว้สอนถึงจิตวิญญาณและการตั้งสมาธิและวิถีชีวิตด้วยค่ะแต่ศิลปะการต่อสู้นี้ก็เหมือนกับศิลปะการต่อสู้อื่นนะคะการชนะไม่ได้เป็นจุดประสงค์หลักของการต่อสู้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของศิลปะการต่อสู้เหล่านี้คือการที่เราจะสามารถนำจิตใจและร่างกายของเรารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ค่ะวิชาเคนโดนั้นถือได้ว่าเป็นวิชาที่ให้ความสำคัญกับมารยาทมากเลยนะคะผู้ฝึกซ้อมทุกคนนะคะจะต้องให้ความเคารพทั้งตอนเข้าแล้วตอนออกจากสำนักค่ะไม่ใช่เพียงแค่การโค้งเท่านั้นนะคะเมื่อเข้าไปแล้วการนั่งก็ต้องนั่งพับเพียบค่ะสิ่งสำคัญที่ผู้ฝึกซ้อมห้ามลืมก็คือให้ความเคารพชินเซนหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองค่ะซึ่งมารยาทแบบนี้ไม่ได้มีเฉพาะเคนโดนะคะแต่มีกับศิลปะป้องกันตัวทุกชนิดของประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นคาราเต้ยูโดหรือว่าไอคิโดค่ะ
1: ซัตโตโร่ยาซุมิชิ
2: それに集中してやる今日はあの大好きな中島先生が来てるから聖太郎はもう1年生だからもうちょっと頑張ろう
3: はい
2: 今日はしっかりやろう
3: はい
2: 今休みしたら先生後ろから借りたぞ
3: はい
2: はいな
3: はい
2: はいじゃあ中島先生のとこ行きなさいはいはい行こうはい去って
3: 中島先生
2: やめないはいすぐ行け
4: はい、ありがとうございます。

คือตรงนี้นะครับเด็กเรียนนะฮะก็คือแค่เวลาใครชี้ในนะครับดาบไม้นะฮะเลี้ยงค้าก่อนนะฮะว่าเขาเดินยังไงดูวิธีเดินแบบนี้

0: ปกรณ์ที่จะต้องใช้ในเคนโดก็คือดาบไม้ที่มีชื่อว่าชินายแล้วก็เกราะป้องกันตัวที่โดยรวมแล้วจะเรียกว่าโบกุเกราะเหล่านี้นะคะมีเม่งก็คือเป็นเกราะที่เอาไว้ป้องกันส่วนหัวแล้วก็โดที่มีเอาไว้ป้องกันส่วนท้องโคเตะที่มีไว้ป้องกันส่วนแขนและก็ทาเละนะคะที่มีเอาไว้ป้องกันส่วนสะโพกค่ะการต่อสู้นั้นจะเป็นการต่อสู้1ต่อ1ค่ะที่สามารถตีโดนหัวลำตัวหรือว่าแขนนั่นเองค่ะตอนนี้เราลองไปพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ที่พาลูกๆมาเรียนรู้เคนโดกันดีกว่าค่ะ
1: ですね実はこちらで今剣道おばさん習われているということなんですけども初めよろしいですかお伺いして、はい、どういった気持ちで親としてそのお子様に剣道を習わせたんですか
2: 一番初めのきっかけは、ちょっと喘息があったりとかで、体があまり強くなくてですね、で体を鍛え

0: 師範だって言われたって、まあ、皆さんの元に立って座ってますけど、自分の師範が自分の稽古を放棄したら、その時点でもう師範足りえない、うんうん、その辺だからよく理解しておかんと、皆さんが先生先生言うから、そうですかぐらいのつもりでやってたらとんでもない間違いない、うん、でそこまでやらなければいけないから大変、一生修行になるわけです。
1: 一生の修行なんですね、うん、そこまで、うん、
0: だからもうここでいいとは言えないです。人間というのはやっぱり考えてみますと、どんなに努力しても神様になれないです。神様というのは全く人ですよ、全くものです、うん、人間というのはどんなに努力したってやっぱり完璧になれない、不完全で、そこはよく理解してやると一歩一歩こう修行していけると思うんです。うん、まだ若いですから、
1: はい、はい、ありがとうございました、
0: はい、お願いします。
2: เราคงสรุปได้ว่าสำหรับชาวญี่ปุ่นแล้วการเล่นกีฬาหรือว่าการเรียนรู้ศิลปะป้องกันตัวเหล่านี้มีผลอย่างมากในการใช้ชีวิตของพวกเขาศิลปะป้องกันตัวที่เราแนะนำไปในวันนี้เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นถ้าเกิดเราเดินไปยังถนนหนทางประเทศญี่ปุ่นแล้วเราเจอเด็กๆอยู่ลองเดินเข้าไปถามสิคะตอนนี้เล่นกีฬาอะไรอยู่หรือเปล่าเด็กเหล่านั้นก็จะตอบกลับมาว่าเคนโดคาราเต้ยูโดเบสบอลฟุตบอลหรือว่าบาสเกตบอลเราจะได้ยินคำตอบแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจในเบื้องลึกเราจะเข้าใจว่าเด็กๆเหล่านี้เล่นกีฬาหรือศิลปะป้องกันตัวเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อการเอาชนะค่ะแต่ว่าชาวญี่ปุ่นนั้นเรียนรู้วิถีชีวิตผ่านทางกีฬาและก็ศิลปะป้องกันตัวเหล่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เหล่านี้นั้นไม่มีวันจบสิ้นค่ะ

เมื่อเด็กๆเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่จะได้พบเจอทางเลือกของชีวิตพวกเขาจะนึกถึงใบหน้าของอาจารย์และจะเลือกทางที่ถูกต้องฮิโร

0: เด็กรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกราบถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากนะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากัน

0: มัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
1: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้ เรื่องอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยไก่แก้ว
2: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลยไม่รู้สิแม่อ่ะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
3: ฮะไอ้ย่าเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาๆมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลยพวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
3: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
1: กันแล้วล่ะค่ะขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
3: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
1: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทันตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เดี๋ยวมาอ้าวเฮ้ยเอาเมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
4: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเป็นไปที่จะเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นอาเซียนที่มั่นคงและมั่งคั่งร่วมกันนะครับและวันนี้ครับอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์จะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อ100ปีที่แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญขึ้นที่นี่นั่นก็คือการมาของรถไฟสายใต้นะครับที่ถือว่าเป็นการเชื่อมโยงความเจริญจากกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้ของประเทศไทยและยังเป็นการเชื่อมโยงประเทศไทยออกไปสู่โลกภายนอกอย่างมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อีกด้วยครับ

นี่คือเส้นทางรถไฟสายใต้ซึ่งสร้างมาเมื่อ100ปีที่แล้วนะครับเป็นผลจากการที่สมัยรัชกาลที่5ได้ทำสนธิสัญญากับอังกฤษนะครับในการตัดเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียออกมาในปี2452การทำสนธิสัญญาแบ่งเขตแดนอย่างเป็นทางการก็ทำให้ไทยเนี่ยได้รับประโยชน์ด้วยก็คือการได้กู้เงินจากอังกฤษนะครับเป็นเงินถึง 4,630,000 ปอนด์เพื่อนำมาสู่การสร้างทางรถไฟสายใต้ที่เป็นระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตรที่เราอยู่ตอนนี้นะครับคือสถานีชุมทางหาดใหญ่ห่างจากกรุงเทพกว่า900กิโลเมตรการสร้างทางรถไฟสายใต้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะครับตลอดภาคใต้เลยเพราะว่าเมืองแต่ดั้งเดิมของภาคใต้นั้นจะเป็นเมืองที่อยู่ริมชายฝั่งทะเลนะครับการเดินทางติดต่อสื่อสารกันก็จะเป็นการเดินทางติดต่อสื่อสารกันโดยทางเรือแต่ตอนนี้เมื่อเกิดทางรถไฟสายใต้ที่สร้างกันมาตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่5ก็นำมาสู่การเปิดพื้นที่ใหม่ๆของภาคใต้นะครับเนื่องจากว่าทางรถไฟสายใต้ได้ขยับเข้ามาจากชายฝั่งทะเลอยู่ระดับสักประมาณ 20-30 กิโลเมตรผู้คนซึ่งเคยอยู่อาศัยริมชายฝั่งทะเลก็เปิดพื้นที่ป่าเป็นสวนลานยางพาราก็เลยกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้และสิ่งหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือว่าทางรถไฟสายใต้เป็นการที่กรุงเทพสามารถที่จะเข้าถึงภาคใต้ได้เร็วที่สุดนะครับจากการใช้ทางรถไฟซึ่งก่อนหน้านี้นะครับคนกรุงเทพมีความห่างไกลจากภาคใต้มากเพราะการที่จะเดินทางมาถึงภาคใต้ได้ก็จะต้องใช้การเดินทางทางเรือเท่านั้นนอกเหนือจากการที่จะเข้าถึงภาคใต้ได้เร็วแล้วทางรถไฟสายใต้ยังเป็นเสมือนการเชื่อมประสานนะครับระหว่างกรุงเทพกับโลกภายนอกผ่านไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับมันก่อให้เกิดการเดินทางเชื่อมกันระหว่างกรุงเทพกัวลาลัมเปอร์สิงคโปร์ซึ่งในขณะนั้นเป็นอาณานิคมของอังกฤษและเป็นเมืองศูนย์กลางของการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิงคโปร์นะครับเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญอันหนึ่งของโลกสมัยใหม่ด้วยเหตุนี้นะครับความทันสมัยของโลกตะวันตกจึงเดินทางผ่านทางรถไฟสายใต้และแพร่กระจายเข้ามายังภาคใต้และไปถึงกรุงเทพมหานครนี่คืออีกทางหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงนะครับในการเชื่อมโยงของภูมิภาคนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับประเทศของภูมิภาคอาเซียนก็ต้องการสร้างทางรถไฟที่มีอัตราความเร็วสูงมากยิ่งขึ้นจาก100ปีที่แล้วที่อัตราความเร็วของรถไฟวิ่งกันในระดับ 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในขณะนี้ความฝันในการเชื่อมโยงอาเซียนทั้งหมดนะครับได้คิดฝันกันว่าหากมีการสร้างทางรถไฟไม่ว่าจะเป็นระบบรางคู่หรือว่ารถไฟความเร็วสูงจะก่อให้เกิดการเดินทางครั้งสำคัญของคนต่างๆในภูมิภาคของเราก่อให้เกิดการเชื่อมโยงจากเหนือลงใต้คือจากจีนนะครับผ่านเวียดนามผ่านลาวผ่านไทยลงไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์หรือจากเวียดนามตัดลาวเข้าไทยและไปออกพม่าและเชื่อมโยงไปยังอินเดียนะครับนี่คือความฝันของโลกทั้งใบที่ต้องการเดินทางโดยการใช้ระบบรางระบบรางมีความสำคัญตรงที่ว่าไม่เพียงแต่ขนย้ายผู้คนยังสามารถขนย้ายสินค้าได้จำนวนมากด้วยนะครับเมืองหนึ่งที่ได้รับผลจากการสร้างทางรถไฟที่สำคัญของภาคใต้ก็คือหาดใหญ่หาดใหญ่จะเป็นตัวแทนที่ชี้ให้เห็นว่าทางรถไฟสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชุมชนที่เป็นป่าเขาลำนาวไผ่นะครับให้กลายเป็นเมืองเศรษฐกิจทางการค้าที่ใหญ่โต

0: กลายเป็นมหานครหาดใหญ่ขึ้นมาได้เหมือนเช่นทุกวันนี้หาดใหญ่เป็นเสมือนจุดที่สะท้อนถึงความเป็นโลกของอาเซียนในรอบหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเวลาเราพูดถึงหาดใหญ่ในรอบครึ่งศตวรรษที่แล้วนะครับผู้คนเดินทางมาหาดใหญ่เพื่อซื้อสินค้าที่เราเรียกว่าสินค้าที่หาได้ยากในประเทศไทยสินค้าเหล่านี้เดินทางมาจากประเทศจีนฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์เป็นสินค้าที่บอกว่าเป็นสินค้าที่มีราคาถูกเป็นสินค้าที่มีคุณภาพซึ่งทำให้หาดใหญ่นั้นกลายเป็นจุดศูนย์รวมของการเดินทางมาเพื่อช้อปปิ้งสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารทะเลของชาวจีนซึ่งเป็นอาหารแห้งนะครับหรือว่าขนมนมเนยซึ่งเป็นของมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับหาดใหญ่จึงกลายเป็นจุดแวะพักที่ทำให้ผู้คนเดินทางมาเพื่อซื้อสินค้าต่างๆและท่องเที่ยวไม่ว่าท่านจะไปท่องเที่ยวที่ไหนในเขตภาคใต้ตอนล่างนะครับจุดที่จะต้องแวะมาก็คือหาดใหญ่หาดใหญ่จึงเติบโตกลายเป็นตลาดนะครับของผู้คนที่เดินทางทั้งเป็นคนไทยที่เดินทางมายังหาดใหญ่และเป็นตลาดของผู้คนที่เดินทางมาเที่ยวจากมาเลเซียและสิงคโปร์หาดใหญ่จึงมีลูกค้าที่มากไปกว่าคนไทยก็คือคนที่เป็นนักท่องเที่ยวดังนั้นหาดใหญ่จึงเป็นฐานของภาคธุรกิจที่สำคัญ2ด้านนั่นคือภาคธุรกิจทางการค้าในประเทศไทยโดยการเอาสินค้ามาจากต่างแดนและภาคธุรกิจที่คนต่างแดนมาเที่ยวและซื้อจับจ่ายสินค้านะครับจากหาดใหญ่กลับไปยังประเทศของตนเองหาดใหญ่จะต้องสร้างตัวเองเดินไปข้างหน้าในโลกของการปรับตัวเข้าสู่อาเซียนว่าเมื่อสินค้าไร้ภาษีปราศจากไปหาดใหญ่จะปรับธุรกิจการค้าของตนเองให้ยังคงรักษาความเป็นมหานครทางการค้าและการท่องเที่ยวไว้ได้อย่างไรนี่คือโจทย์ที่สำคัญของหาดใหญ่แต่อย่างไรก็ตาม100ปีที่ผ่านมาหาดใหญ่ประสบความสำเร็จและความฝันของหาดใหญ่ยังเดินไปข้างหน้า
1: คุณผู้ชมครับท่าอำเภอหาดใหญ่ถือว่าเป็นประตูที่เชื่อมโยงทางฝั่งอ่าวไทยจังหวัดสตูลก็ถือว่าเป็นประตูที่เชื่อมโยงทางฝั่งอันดามันอย่างแท้จริงนะครับทุกวันนี้จังหวัดสตูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างท่ามกลางความเจริญและการมาของประชาคมอาเซียนไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ
0: หาดใหญ่เป็นเมืองที่เชื่อมโยงกับโลกอาเซียนทางด้านมาเลเซียและสิงคโปร์ซึ่งหาดใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของเมืองที่อยู่ทางด้านฝั่งอ่าวไทยในขณะที่อีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นชายฝั่งทะเลด้านอันดามันนะครับซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของภาคใต้สุดของประเทศไทยก็คือสตูลสตูลนะครับเป็นเมืองที่ผู้คนอาจจะนึกถึงได้ยากเพราะว่าสตูลด้านหนึ่งก็ดูเหมือนว่าเป็นเมืองที่อยู่ไกลออกไปนะครับแต่สตูลเป็นเมืองที่เงียบสงบในขณะที่หาดใหญ่นะครับเป็นมหานครที่มีประชากรอยู่รวมกันในพื้นที่จำกัดนั้นถึง 150,000 คนนะครับแต่สตูลนะทั้งจังหวัดมีประชากรอยู่ 300,000 กว่าคนเท่านั้นเองนะครับจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดหนึ่งที่อธิบายให้เราเห็นว่าพื้นที่ในเขตภาคใต้ของเรานั้นมีส่วนของความสัมพันธ์ไม่เพียงด้านของธุรกิจการค้าแบบหาดใหญ่แต่ยังเป็นตัวเชื่อมโยงของด้านประชากรของด้านผู้คนและภาษาวัฒนธรรมระหว่างเขตภาคใต้ของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียประชากรของสตูล 300,000 กว่าคนนั้นนะครับตีว่าประมาณเกือบ 70% เป็นประชากรที่พูดใช้ภาษามาลายูนะครับเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับ 70% เหล่านี้นั้นเป็นภาพสะท้อนที่ชี้ให้เห็นว่าสตูลเป็นส่วนหนึ่งของความผูกพันและวัฒนธรรมร่วมกันนะครับระหว่างภาคใต้ของไทยและประเทศมาเลเซียอย่างไรก็ตามในรอบ100ปีมานี้เมื่อสตูลได้รับการพัฒนากลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ภาษาไทยกลางนั้นเยาวชนและคนรุ่นใหม่ของสตูลเกือบทั้งหมดนะครับได้รับการสำรวจว่าเดี๋ยวนี้ไม่อาจที่จะพูดภาษาบาฮาซามาลายูได้นะครับและนี่ก็คือจุดที่ทำให้เห็นว่าแม้ว่าสตูลนั้นจะมีรากฐานของการใช้ภาษาเดียวกันกับมาเลเซียแต่พัฒนาการที่ทำให้คนนะครับหรือว่าชุมชนไม่สามารถรักษาภาษาของตนเองไว้ได้ก็กลายเป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่โลกของอาเซียนของเราจะต้องตระหนักถึงเพราะโลกของอาเซียนบอกว่าเราจะต้องทำให้ผู้คนนะครับหรือว่าชุมชนนั้นสามารถรักษาวัฒนธรรมของตนเองไว้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษา

0: ษาภาษาที่คนสตูลใช้แบบดั้งเดิมนั้นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้หากเยาวชนของเรายังสามารถใช้ภาษาบาฮาซามาลายูได้ในการพูดคุยในการอ่านเขียนก็จะทำให้เยาวชนของไทยในเขตจังหวัดสตูลนั้นมีความสัมพันธ์และสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์และด้านธุรกิจด้านวัฒนธรรมกับคนในประเทศมาเลเซียได้ซึ่งปัจจุบันนะครับทางการของไทยก็ได้ตระหนักถึงนี้ก็เริ่มมีการทดลองกันที่จะสร้างนะครับโรงเรียนขึ้นมากลุ่มหนึ่งที่เป็นโรงเรียนทดลองเพื่อให้มีการสอนภาษาบาฮาซามาลายูให้กับเยาวชนของสตูลอีกครั้งหนึ่งสตูลนะครับมีฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญก็คือยางพาราปาล์มน้ำมันและกิจการเกี่ยวกับประมงทะเลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งตรงนี้ในกรณีหากมีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของยางพาราเรื่องของราคาปาล์มน้ำมันก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจสตูลอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามนะครับกรณีของสตูลนั้นความเชื่อมโยงที่เราคิดว่าอะไรคือทางที่ทำให้สตูลสามารถเดินทางเข้าสู่มาเลเซียได้นั่นคือการเดินทางโดยทางทะเลสตูลมีเกาะหนึ่งที่คนไทยรู้จักกันมากนะครับซึ่งเป็นเกาะที่เราถือว่าอยู่ใต้สุดของประเทศไทยคือเกาะตะลุเตาเกาะตะลุเตานั้นเป็นเกาะที่มีสภาพบรรยากาศใต้ท้องน้ำทะเลนะครับที่เราเรียกว่ามีธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์แต่เลยเกาะตะลุเตาไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรเราจะเจอเกาะที่อยู่เหนือสุดของประเทศมาเลเซียที่เราเรียกว่าเกาะลังกาวีเกาะลังกาวีกลายเป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่มาเลเซียทำให้เกาะลังกาวีเป็นเขตชุมชนเป็นเขตธุรกิจการค้าสำหรับการท่องเที่ยวนะครับนี่คือการแบ่งเขตแดนเมื่อ100ปีที่แล้วแต่ทำให้เกาะ2เกาะที่อยู่ห่างกันไม่กี่กิโลเมตรมีสภาพที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามการเดินทางจากสตูลไปเกาะตะลุเตาและอีกไม่กี่กิโลเมตรก็เข้าสู่เกาะลังกาวีนี่คือเส้นทางของการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างสตูลกับมาเลเซียที่ดีและง่ายที่สุดจากเกาะลังกาวีเราสามารถเดินทางไปยังเมืองปีนังหรือว่าจอร์จทาวน์ได้โดยทางทะเลนะครับมีเรือเดินทางโดยสารประจำวันสตูลจึงยังเป็นส่วนหนึ่งของโลกฝั่งอันดามันนะครับที่เราเห็นว่ามีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงเป็นวิธีทางอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการเดินทางโดยทางรถไฟรถยนต์และการเดินทางทางทะเลนั้นก็เป็นตัวตอบที่สำคัญที่ทำให้สตูลนั้นมีอนาคตของการที่จะสร้างความเป็นอาเซียนของความสัมพันธ์ในภาคพื้นที่เราเรียกว่าช่องแคบมะละกา
1: คุณผู้ชมครับการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับจะเป็นการสร้างโอกาสทางอาชีพแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับชาวชุมชนมลายูรวมถึงชาวจังหวัดสตูลได้นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการวิถีอาเซียนแล้วครับกลับมาพบกับผมวรัตน์วานิชวัฒนากุลและอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์วิทยากรของเราได้ใหม่ในครั้งหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีทุกท่านครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการวิถีอาเซียนและผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับประเทศมาเลเซียถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดแค่3ใน5ของประเทศไทยแต่ว่ามีพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างดีเยี่ยมเลยแหละครับวันนี้เราจะไปรู้จักแง่มุมของยุทธศาสตร์การปกครองประเทศมาเลเซียกับอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์พร้อมๆกันครับ

0: มาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านทางด้านตอนใต้ของประเทศไทยนะครับมาเลเซียเป็นประเทศที่ไทยมองว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เจริญในกลุ่มของประเทศอาเซียนก็คือมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีนะครับพื้นที่ของมาเลเซียมีขนาดประมาณ3ใน5ของประเทศไทยแต่พื้นที่ของมาเลเซียนี้แบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับที่เราเรียกว่ามาเลเซียในแหลมมาลายูก็คือจากภาคใต้ของประเทศไทยต่อลงมานะครับฝั่งนี้ก็ถือว่าเป็นมาเลเซียหลักที่สำคัญที่ต่อเนื่องจากประเทศไทยอีกมาเลเซียหนึ่งเราเรียกว่ามาเลเซียตะวันออกซึ่งอยู่บนเกาะบอร์เนียวนะครับมาเลเซียตะวันออกมีพื้นที่อยู่ประมาณ 60% ของพื้นที่มาเลเซียทั้งหมดนะครับที่มาเลเซียที่เป็นแหลมมาลายูนี้มีพื้นที่อยู่ 40% แต่ถ้าพูดถึงความเป็นศูนย์กลางทางการค้าของการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมหรือว่าการดำรงอยู่ของประชากรมาเลเซียในแหลมมาลายูมีประชากรที่หนาแน่นมากกว่าและมีความเจริญมากกว่านะครับสภาพการของมาเลเซียทางด้านภูมิศาสตร์อย่างนี้ทำให้มาเลเซียด้านตะวันออกที่อยู่บนเกาะบอร์เนียวนั้นยังมีทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าไม้นะครับหรือว่าทรัพยากรในท้องทะเลเป็นจำนวนมากนะครับส่วนลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์ในคาบสมุทรมาลายูภาคเหนือนี่ติดประเทศไทยนะครับที่ภาคใต้นี่ติดอินโดนีเซียและก็สิงคโปร์คาบสมุทรมาลายูมาเลเซียมีความยาวนะครับจากเหนือจดใต้เนี่ยประมาณ700กิโลเมตรในขณะที่มีความกว้างอยู่ราวๆ300กิโลเมตรนะครับมาเลเซียมีลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์เนี่ยแบ่งออกเป็น2ด้านด้วยกันเพราะว่าทางด้านตอนบนของมาเลเซียที่ติดกับประเทศไทยเป็นแนวเทือกเขาในขณะที่ตอนกลางของคาบสมุทรมาลายูนั้นก็เป็นแนวเทือกเขาดังนั้นพัฒนาการของชุมชนเมืองของมาเลเซียรวมทั้งการเติบโตของเมืองในปัจจุบันจึงอยู่ที่ริมชายฝั่งทะเลนะครับด้านหนึ่งก็คือริมชายฝั่งทะเลที่อยู่ทางด้านทะเลจีนใต้นะครับที่ในประเทศไทยเราเรียกว่าอ่าวไทยนะครับก็ต่อจากจังหวัดปัตตานีนราธิวาสลงมาก็เป็นกลางตรังกานูนะครับเรื่อยมานะครับที่อีกด้านหนึ่งก็เป็นเขตติดต่อจากภาคใต้ของไทยที่เราเรียกว่าชายฝั่งอันดามันนะครับจากภูเก็ตกระบี่นะครับสตูลเลื่อยมาก็เป็นปาริสนะครับลงไปจนกระทั่งถึงสิงคโปร์ในช่วงตรงนี้นะครับของมาเลเซียซึ่งติดกับเขตทะเลของอินโดนีเซียเราเรียกว่าช่องแคบมาละกาช่องแคบมาละกามีความยาวอยู่ประมาณ900กิโลเมตรนะครับตั้งแต่ปลายเกาะของสุมาตราหรือราวๆตรงที่เป็นภูเก็ตของเรานะครับและก็ผ่านเลื่อยมาจนกระทั่งไปออกตรงสิงคโปร์นะครับช่องแคบมาละกาจะมีระดับความกว้างอยู่300กว่ากิโลเมตรจนกระทั่งไปแคบที่สุดอยู่ประมาณ15กิโลเมตรในช่วงออกไปยังทะเลจีนใต้นะครับช่องแคบมาละกาจึงกลายเป็นเขตช่องทางของการเดินทางติดต่อขนถ่ายสินค้าเป็นจำนวนมากนะครับระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกช่องแคบมาละกาประมาณว่ามีเรือเดินทางขนถ่ายสินค้าประมาณ200ลำต่อวันซึ่ง 70-80 ของเรือเหล่านี้เป็นเรือบรรทุกน้ำมันที่แล่นมาจากตะวันออกกลางและไปปลายทางที่ประเทศทางด้านตะวันออกไกลนะครับดังนั้นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของมาเลเซียมาเลเซียจึงเป็นยุทธศาสตร์ทั้งทางบกและทางทะเลนะครับในยุทธศาสตร์ทางบกนั้นมาเลเซียเคยเป็นประเทศด้านเกษตรกรรมแต่ในรอบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมามาเลเซียก็พัฒนาตัวเองหรือว่าเปลี่ยนตัวเองจากประเทศเกษตรกรรมให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่นะครับตอนนี้ก็เป็นเป้าหมายที่สำคัญของมาเลเซียเดิมทีเวลาเราพูดถึงยางพาราปาล์มน้ำมันดีบุกนะครับมาเลเซียก็มีทรัพยากรสินค้าทั้งด้านการเกษตรและธรรมชาติแบบไทยแต่ปัจจุบันนี้มาเลเซียกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าทางด้านยางพาราผลิตสินค้าทางด้านน้ำมันปาล์มเพื่อออกขายตลาดโลกซึ่งมาเลเซียยกระดับของการเป็นประเทศเกษตรกรรมให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมนี่คือภาพกว้างๆที่เราจะเห็นนะครับว่ามาเลเซียอุดมสมบูรณ์ทั้งบนบกและในท้องทะเล
1: จอร์จทาวน์เมืองหลวงของรัฐปีนังเกิดจากความพยายามของอังกฤษนะครับในการสร้างเมืองท่าเพื่อขนส่งสินค้าและก็ยังเป็นศูนย์กลางระหว่างอังกฤษอินเดียและจีนและปัจจุบันนี้จอร์จทาวน์ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วยครับ
0: จอร์จทาวน์เป็นเมืองหลวงของรัฐปีดังปัจจุบันจอร์จทาวน์ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก นะครับเนื่องจากว่ามีลักษณะของความเป็นเมืองมหานครมาอย่างยาวนานต่อเนื่องกันร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับเวลาเราพูดถึงปีนังในความรับรู้ของคนไทยหมายถึงเกาะเกาะหนึ่งซึ่งเดิมเราเรียกว่าเกาะหมากนะครับในขณะที่เวลาพูดถึงปีนังปีนังไม่ใช่เป็นเพียงเกาะหนึ่งเกาะเท่านั้นนะครับแต่ปีนังเป็นชื่อของรัฐรัฐหนึ่งในมาเลเซียรัฐปีนังนี้มีอยู่สองฝั่งคือ1มีสภาพเป็นเกาะ2อยู่ในเขตของแหลมมาลายูนะครับทั้ง2ส่วนของรัฐปีนังนะครับเรารวมกันก็คือเราเรียกว่ารัฐปีนังรัฐปีนังมีประชากรอยู่ประมาณ 1.6 ล้านคนในปัจจุบันนะครับแต่อยู่ในจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐปีนังนี้ 500,000 คนหรือว่า1ใน3ของรัฐปีนังจอร์จทาวน์นอกเหนือจากการเป็นมรดกโลกแล้วจอร์จทาวน์อธิบายถึงการกำเนิดของตนเองมาจากความหลากหลายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าเสรีนะครับเมื่ออังกฤษต้องการที่จะเดินทางและขยายการค้าไปยังโลกตะวันออกนะครับศูนย์กลางของอังกฤษที่สำคัญอยู่ที่กัลกัตตาอินเดียซึ่งตรงนั้นก็คือเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการบริหารงานของอังกฤษในอาณานิคมด้านตะวันออกไกลแต่เมื่ออังกฤษต้องการที่จะเดินทางและพัฒนาเส้นทางการค้าจากกัลกัตตาไปยังประเทศจีนให้ได้สิ่งหนึ่งที่อังกฤษจะต้องทำหรือว่าบริษัทการค้าของอังกฤษต้องการก็คือจุดแวะพักเพื่อจอดเรือสินค้าซึ่งเรือสินค้าในยุคนั้นเป็นเรือสินค้าที่จะต้องมีจุดแวะพักเป็นระยะนะครับซึ่งหนึ่งในจุดที่อังกฤษเลือกก็คือเกาะปีนังนะครับเกาะปีนังเป็นเกาะที่มีพื้นที่ขนาด1ใน3ของเกาะภูเก็ตหรือว่า1ใน3ของเกาะสิงคโปร์หรือว่าประเทศสิงคโปร์นะครับเกาะปีนังเป็นที่จอดเรือสำเภาเรือการค้าที่ดีมากในยุคเมื่อราวประมาณเกือบ200ปีที่แล้วดังนั้นอังกฤษจึงเลือกปีนังที่จะพัฒนาให้เกาะปีนังเป็นศูนย์กลางของการค้าของอังกฤษในดินแดนที่เป็นแหลมมาลายูแต่ต่อมาอังกฤษก็พัฒนาลงไปก็คืออังกฤษไปเลือกที่มะละกาและสิงคโปร์ด้วยเหตุนี้นะครับศูนย์กลางของการค้าที่สำคัญของอังกฤษในแหลมมาลายูซึ่งเป็นมาเลเซียในปัจจุบันนี้ก็คือปีนังและสิงคโปร์นะครับเมื่อปีนังเป็นเมืองท่าที่อังกฤษต้องการก่อให้เกิดการค้าแบบเสรีนะครับอังกฤษก็ดึงประชากรหรือว่าดึงคนซึ่งเป็นแรงงานจำนวนมากมาจากประเทศจีนและมาจากอินเดียดังนั้นเวลาเรามายืนอยู่ในเมืองจอร์จทาวน์ในปัจจุบันเราจึงได้ทานอาหารฮกเกี้ยนจีนฮกเกี้ยนเป็นจำนวนมากเพราะจีนฮกเกี้ยนถูกดึงมาเป็นแรงงานที่เป็นแรงงานพื้นฐานของจอร์จทาวน์ในขณะที่จะมีจีนฮกเกี้ยนอีกกลุ่มหนึ่งตามมาเพื่อเป็นพ่อค้านะครับค้าขายทางด้านอาหารค้าขายทางด้านเสื้อผ้าและก็ทำให้จอร์จทาวน์กลายเป็นเมืองการค้าที่สำคัญทางด้านชายฝั่งของมหาสมุทรอินเดียหรือว่าชายฝั่งทะเลอันดามันนะครับในขณะที่แรงงานอินเดียก็เดินทางเข้ามานะครับอินเดียนี้มีทั้งกลุ่มที่เป็นฮินดูนะครับและในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มมาเลย์ที่เป็นมุสลิมดั้งเดิมด้วยดังนั้นจอร์จทาวน์จึงถือได้ว่าเป็นเมืองที่เริ่มต้นชีวิตของการสร้างเมืองใหม่บนความหลากหลายของชาติพันธุ์นะครับมีทั้งจีนมีทั้งคริสต์นะครับมีทั้งมุสลิมมีทั้งฮินดูและมีพุทธด้วยนะครับด้วยเหตุนี้จอร์จทาวน์จึงถือว่านี่คือหลักหมายที่สำคัญของการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติแต่จอร์จทาวน์เป็นตัวอย่างของการเป็นเมืองทางการค้าของชุมชนที่เป็นจีนนะครับในปัจจุบันนี้เขตของจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเขตเมืองหรือว่าเมืองโบราณเนี่ยก็ถูกยกย่องให้กลายเป็นมรดกโลกนะครับหากมองในแง่นี้มาเลเซียจึงไม่ใช่ประเทศที่เป็นของคนมาเลและเป็นมุสลิมนะครับแต่ยังเป็นอีกครึ่งหนึ่งของความหลากหลายนะครับเมื่อเรามองเห็นมาเลเซียอย่างนี้เราจึงมองเห็นว่ามาเลเซียจะต้องอยู่ท่ามกลางความหลากหลายที่สูงมากทำอย่างไรถึงจะไม่ให้มีความขัดแย้งทางด้านประชากรและเชื้อชาตินี่เป็นหลักหมายที่สำคัญนะครับเพราะว่าประสบการณ์ในอดีตของมาเลเซียเมื่อมาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี2500นะครับก็ผ่านมาเกือบ60ปีแล้วนะครับจากการที่ได้รับเอกราชนั้นมันจะมีความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติและศาสนา

0: ระหว่างคนมาเลกับคนจีนนะครับซึ่งประสบการณ์ในครั้งนั้นทำให้ประเทศมาเลเซียจะต้องระมัดระวังถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพราะประสบการณ์ของความขัดแย้งครั้งนั้นทำให้เกิดการแยกตัวออกไปของสิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งประเทศเพราะผู้นำของสิงคโปร์นั้นยอมรับไม่ได้ที่จะให้คนมาเลและคนมุสลิมนั้นเป็นอันดับหนึ่งนะครับที่ได้ความสำคัญอันดับหนึ่งสิงคโปร์จึงแยกตัวออกไปด้วยเหตุนี้นะครับจึงทำให้รัฐบาลมาเลเซียตระหนักว่าแม้ว่าจะยกย่องหรือว่าให้ความสำคัญกับคนมาเลและคนมุสลิมเป็นอันดับหนึ่งแต่ต้องไม่ทำให้คนชาติพันธุ์และศาสนาอื่นๆนั้นถูกลดทอนความสำคัญลงไปด้วยนะครับเวลาเรามาเลเซียเนี่ยในวันตรุษจีนของที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับก็เป็นวันตรุษจีนซึ่งเป็นวันหยุดแห่งชาติของมาเลเซียเช่นกันเรามักจะคิดว่าเรื่องราวของมาเลเซียก็คงเป็นเรื่องราวทางด้านศาสนาอิสลามเท่านั้นไม่ครับตรุษจีนเป็นวันหยุดแห่งชาติที่ระบบราชการของมาเลเซียทุกรัฐนะครับจะต้องหยุดรัฐมาเลเซียแบ่งออกเป็น13รัฐนะครับใน9รัฐเป็นรัฐของสุลต่านที่มีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สำคัญนะครับแต่ใน9รัฐที่มีศาสนาอิสลามนั้นก็จะต้องมีวันหยุดแห่งชาติเป็นวันตรุษจีนด้วยเช่นกันนะครับในขณะที่แม้ว่าชาวพุทธในมาเลเซียจะมีไม่มากนักนะครับแต่มาเลเซียก็ให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดแห่งชาติของมาเลเซียด้วยเช่นกันมาเลเซียยังมีการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสนะครับทั้งหมดนะครับของศาสนาของคนต่างๆรัฐบาลมาเลเซียให้ความสำคัญนะครับอย่างเท่าเทียมกันในเชิงของการเป็นวันหยุดแห่งชาติแม้ว่าจะมีความสำคัญจัดลำดับที่ลดหลั่นลงไปมาเลเซียจึงบอกว่าตนเองเป็นประเทศพหุวัฒนธรรม
1: เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียยังไม่หมดเท่านี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนในวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ู้ชมคะวันนี้ทีมงานรอบบ้านเราและวิทยุสรานรมอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณฮิซาโอะโฮริโคชิค่ะเราสองคนจะพาท่านมาชมสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยค่ะตามเรามาเลยค่ะ
1: ครับยินดีต้อนรับครับที่นี่สวนหินด้านหลังของสำนักงานสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะครับ
0: ค่ะแล้วเราจะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมในสถานเอกอัครราชทูตค่ะตามเรามาเลยค่ะ
1: ครับเชิญครับ

ท่านผู้ชมแขกคนพิเศษของเราในวันนี้มีความพิเศษเป็นอย่างมากเพราะว่าคุณฮิซาโอะเคยมาประจำการที่ประเทศไทยถึง5ครั้งแล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยคุณ

0: ซาโอยังสามารถพูดไทยได้อย่างชัดเจนแต่ว่าได้ยินมาว่าปีเว้าเล่าก็ได้ป่ะคะ
1: ว่าเราก็ได้เพราะว่าผมเคยเห็นเบี้ยที่ลาวดอกสองปีสันนั่นพอว่าเราได้ด้วย
0: ได้ยินมาว่าไอ้อู้กับเมืองก็ได้กับเจ้า
1: อู้ได้เพราะว่าผมเคยเนี่ยการที่เจียงใหม่สนเตื้อแล้วก็ผมมีแฟนคนเจียงใหม่ จะอันอู้กับแฟนที่เขื่อนอู้กับเมืองกวนกวน
0: ได้ข่าวว่าคนเชียงใหม่เนี่ยรู้จักคุณฮิซาโอะในนามของ
1: กงสุลอู้กับเมืองเหมาะภาษากลางกงสุลพูดภาษาเหนือมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเขาจำผมเป็นกงสุลอู้กับเมืองผมก็รู้สึกดีใจขนาด
0: นะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กับท่านกงสุลกู้อู้กับเมืองนะคะแต่นอกจากนี้เนี่ยทราบมาด้วยว่าคุณฮิซาโอะเนี่ยเรียนแหล่งใต้อยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมกำลังเรียนภาษาใต้อยู่ภาษาเล่นใต้นั้นอยากนักแต่ว่าผมอยากเล่นใต้เก่ง แต่ว่ายังไม่เก่งเท่ากับเหนือกับอีสานเท่าไหร่แต่ว่ากำลังพยายามเรียนอยู่นะครับ
0: ท่านผู้ชมคะคงมีนักการทูตไม่กี่ท่านนะคะที่นอกจากจะพูดภาษาไทยได้แล้วเนี่ยยังพูดได้ทั้งภาษาเหนือภาษาใต้กำลังเรียนอยู่นะคะอีกไม่นานอาจจะต้องมาขอสัมภาษณ์คุณฮิซาโอะโดยการแหล่งใต้นะคะแล้วก็พูดภาษาลาวภาษาอีสานของเราได้อีกด้วยค่ะขออนุญาตถามเลยว่าตำแหน่งของคุณฮิซาโอะเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยตำแหน่งที่ปรึกษาเนี่ยทำอะไรคะ
1: ตรงนี้ผมเป็นที่ปรึกษาในแผนกการเมืองนะครับก็งานของผมปัจจุบันนี้ก็ติดตามสถานการณ์ไทยทั่วๆไปอย่างกว้างนะครับก็ติดตามการเมืองภายในประเทศแล้วก็ติดตามการทูตไทยแล้วก็แน่นอนก็ดูแลความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นต้องนะครับ
0: ค่ะความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นเนี่ยเราเน้นทางด้านไหนคะเป็นพิเศษมีด้านไหนไหมที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศไทย
1: กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นนั้นก็มีความสัมพันธ์ไมตรีทุกด้านตั้งแต่ระดับราชวงศ์รัฐบาลแล้วก็ภาคธุรกิจแล้วก็ภาคราชย่าทุกระดับ
0: มีทุกระดับ
1: ใช่แต่ว่าลักษณะพิเศษของญี่ปุ่นนั้นคื ประเทศญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนอันดับที่หนึ่งสำหรับประเทศไทยก็สถิติล่าสุดก็เฉพาะประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นเกือบครึ่งหนึ่งอของการลงทุนจากต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็ประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจนั้นความสัมพันธ์ทวิภาคีสองประเทศนั้นก็แน่นแฟ้นมากขึ้นนะคร
0: ับไทยกับญี่ปุ่นนะคะมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะมองว่าเรามีความผูกพันกันตั้งแต่ระดับพระประมุขลงมาจนกระทั่งถึงระดับประชาชนโดยเราเน้นในด้านของเศรษฐกิจนะคะคนไทยเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันนะคะว่าเรานิยมชมชอบญี่ปุ่นมากๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นหรือกระทั่งการ์ตูนคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักการ์ตูนญี่ปุ่นอย่างเช่นโดราเอมอนหรือว่าการ์ตูนอื่นๆนะคะแล้วก็ในปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยไทยกับญี่ปุ่นนะคะก็ได้เฉลิมฉลองการครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตของไทยกับญี่ปุ่นนะคะซึ่งทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้จัดงานการเฉลิมฉลอง130ปีความสัมพันธ์กันอย่างมากนะคะที่ผ่านมาในการจัดงานกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยช่วยทำให้คนญี่ปุ่นรู้จักประเทศไทยหรือว่าใกล้ชิดกับคนไทยมากยิ่งขึ้นไหมคะ
1: ใช่ครับก็ปีที่แล้วทั้งปีเราสองประเทศก็ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบ130ปีนะครับแล้วก็เรากิจกรรมหลายอย่างก็สัมมนาก็จัดแล้วก็ในด้านวัฒนธรรมเช่นคื ญี่ปุ่นนั้นก็วัฒนธรรมลำบงโดริแล้วก็เราได้จัดบงโดริก็ขนาดใหญ่ที่กรุงเทพด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็ในด้านวิชาการด้วยแล้วก็เราฉลองความสัมพันธ์130ปีตั้งปีเรารู้สึกดีใจที่ทุกอย่างก็ได้ผลแล้วก็มีประโยชน์มากนะครับ
0: เชื่อว่าการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์130ปีเนี่ยจะต้องได้ผลเป็นอย่างดีเพราะว่าในปี2560ที่ผ่านมานะคะมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเกือบจะ1ล้านคนแล้วนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นก็เดินทางมาประเทศไทยเป็นจำนวนมากเป็นจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ในปี2560ที่ผ่านมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเนี่ยยังพัฒนาไปอีกได้เป็นอย่างมากนะคะก็เลยจะถามคุณทิสาโอต่อเลยว่าในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญไทยเนี่ยคุณทิสาโอคิดว่าญี่ปุ่นและไทยจะเสริมสร้างความใกล้ชิดแล้วก็เพิ่มการติดต่อระหว่างประชาชนได้อย่างไรคะ
1: ก็ผมก็เห็นด้วยว่าคือนักท่องเที่ยวของสองฝ่ายมากขึ้นอันนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีที่เข้าใจซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมก็น่าตื่นเต้นและน่าตกใจที่คนไทยปีที่แล้วไปญี่ปุ่นเกือบ1ล้านคน
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ผมก็รู้สึกดีใจที่คนไทยได้ไปญี่ปุ่นแล้วก็ได้เห็นสภาพญี่ปุ่นด้วยตัวเองแล้วก็ทานอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ดูวิวทัศน์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เช่นกันคนญี่ปุ่นก็มาเมืองไทยปีที่แล้วประมาณ1ล้าน5แสนคน
0: 1ล้าน5แสนคน
1: ก็มากพอสมควรนะครับก็คนญี่ปุ่นก็ชอบมาเมืองไทยแล้วก็โดยเฉพาะชอบทานอาหารไทยผมก็ชอบ
0: ค่ะในปี2561เนี่ยสถานทูตญี่ปุ่นมีแผนที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นยังไงบ้างคะ
1: ก็เราปีที่แล้วก็เป็นพิเศษครบความสัมพันธ์130ปีแต่ว่าปีนี้ก็อยากจะต่อเนื่องกิจกรรมต่างๆนะครับก็โดยเฉพาะคือเรารู้สึกว่าโดยเฉพาะในแง่เศรษฐกิจก็มีแนวโน้มที่เศรษฐกิจไทยก็จะ อัตราเติบโตในด้านเศรษฐกิจก็ดีขึ้นแล้วก็นักลงทุนญี่ปุ่นก็รู้สึกว่าวิเคราะห์และมองเศรษฐกิจไทยก็แง่บวกด้วย
0: นะครับ
1: เพราะฉะนั้นหวังว่าการลงทุนจากญี่ปุ่นมากขึ้นอีก
0: จะเพิ่มสูงขึ้นอีกนะคะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไทยเองก็มีแผนที่จะเปิดสถานกงสุลใหญ่แห่งที่2ที่เมืองฟุกุโอกะนะคะเราก็มองว่ารัฐบาลไทยเนี่ยก็มองว่าท้องถิ่นญี่ปุ่นเนี่ยมีความเข้มแข็งมากคุณฮิซาโอะคิดว่าการเปิดสถานกงสุลใหญ่แห่งที่2ที่ฟุกุโอกะจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับท้องถิ่นญี่ปุ่นอย่างไรบ้างคะ
1: ก็ขอบคุณมากที่รัฐบาลไทยได้ตัดสินใจที่เปิดกงสุลใหญ่ที่ฟุกุโอกะนะครับที่จริงฟุกุโอกะนั้นก็เป็นเมืองสำคัญมากเพราะว่าฟุกุโอกะอยู่ในเกาะคิวชูนะครับเกาะคิวชูอยู่ที่ภาคใต้ของญี่ปุ่นและใกล้ชิดใกล้กับเอเชียเพราะฉะนั้นคนจะตีความได้ว่าเกาะคิวชูนั้นเป็นเกตเวย์สำหรับเอเชีย
0: เป็นประตูสู่เอเชียนะคะ
1: เพราะฉะนั้นก็ถ้ากงสุลใหญ่เฉพาะกงสุลใหญ่ก็เปิดได้เปิดที่ฮุกุโอกะแล้วก็รู้สึกว่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่รัฐบาลไทยก็ดูแลชาวไทยอย่างใกล้ชิดกันได้
0: รัฐบาลไทยปัจจุบันนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นอย่างมากนะคะนักลงทุนญี่ปุ่นมีความสนใจในนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของไทยอย่างไรบ้างคะมีการสนใจที่จะมาลงทุนในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับไทยแลนด์ 4.0 อย่างไรบ้างคะ
1: ญี่ปุ่นก็สนใจหลายด้านอย่างกว้างนะครับก็ท่านก็คงทราบอยู่ว่าปัจจุบันนี้คือของหลายอย่างเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตก็ไม่ใช่ PC หรือว่าสมาร์ทโฟนเท่านั้นต่อไปนี้รถยนต์หรือว่าแอร์

0: บ้านก็เชื่อมกับอินเทอร์เน็ต
1: ใช
0: เพ
1: ่
0: ราะฉ
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: นั้นในด้านการผลิตก็ใช้ควบคุมโดยอินเทอร์เน็ตแล้วก็ควบคุมจากต่างไกลได้เพราะฉะนั้นก็ในด้านการผลิตแล้วก็ในด้านความเป็นอยู่คิดว่าเทคโนโลยีของญี่ปุ่นนั้นก็คงจะช่วยในแง่ไทรัน 4.2 อย่างกว้างกว่า
1: ค่ะโดยเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่เป็นเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตได้นะคะล่าสุดเนี่ยเราติดตามข่าวว่าองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือที่เรียกว่า JETRO เนี่ยได้ทำการสำรวจนะคะดัชนีความเชื่อมั่นของนักธุรกิจญี่ปุ่นในประเทศไทยในช่วงครึ่งหลังของปี2560ที่ผ่านมาแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง8ระดับอยากจะขอให้คุณฮิซาโอะเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่านักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยเขาชื่นชอบส่วนไหนอะไรที่ในประเทศไทยแล้วก็อะไรที่มีข้อแนะนำยังไงบ้างนะคะ
0: ครับคือนักลงทุนญี่ปุ่นนั้นก็ให้ความเชื่อถือสำหรับเศรษฐกิจไทยมากนะครับเช่นก็เมื่อก่อนนั้นรัฐมนตรีเมติก็อุตสาหกรรมและการค้าญี่ปุ่นก็ได้มาเยือนไทยตอนนั้นก็มาด้วยกับบริษัทใหญ่มากกว่าร้อยแห่งอันนั้นก็เป็นความเชื่อมั่นจากญี่ปุ่นสำหรับประเทศไทยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้หอการค้าญี่ปุ่นที่กรุงเทพก็จำนวนสมาชิกมากกว่า 1,700 บริษัทอันนั้นก็ค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็เข้มแข็ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ก็เมื่อกี้นี้ท่านก็กล่าวเจตโรก
1: ็
0: ให้เครดิตสำหรับประเทศไทยก
1: ็
0: ดีขึ้นอันนั้นก็พอสมก็พอสมควรที่นักลงทุนญี่ปุ่นนั้นก็เชื่อมั่นประเทศไทยแล้วก็อนาคตของเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับ
1: จากข้อมูลที่เจโทรได้เผยแพร่ออกมานะคะคือนักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยมีความพึงพอใจนะคะในส่วนของนโยบายการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยนะคะในส่วนของการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงภายในประเทศรวมถึงพอใจในเรื่องของการปรับปรุงระบบกรของประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งเราก็เชื่อมั่นว่ารัฐบาลไทยจะมุ่งมั่นที่จะทำให้นโยบายต่างๆดียิ่งขึ้นไปกว่านี้เพื่อที่จะสามารถที่จะรองรับการลงทุนจากญี่ปุ่นได้มากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะ
0: แล้วก็ขอเสริมนิดนึงว่าคือจุดเด่นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทย
1: ค
0: ือเศรษฐกิจไทยนั้นบาลานซ์ดีมากนะคร
1: ับมีความสมดุลนะคะ
0: คือหมายความว่าถ้ามองจากนักลงทุนจากญี่ปุ่นนั้นปัจจัยที่นักลงทุนต้องการนั้นก็ครบทุกวงจรเช่นคือโครงสร้างพื้นฐานคือไฟฟ้าน้ำก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ค่าแรงก็พอดีแล้วก็แรงงานมีฝีมือก็มีจำนวนมากแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือนักลงทุนตามประเทศรวมญี่ปุ่นเป็นลงทุนใหญ่ลงทุนนานหลายสิบปีเพราะฉะนั้นคือ supporting industry อุตสาหกรรมสนับสนุนก็มีความสะสมหนาแน่นเพราะว่าเช่นรถยนต์นั้นไม่ใช่บริษัทรถยนต์เช่น Toyota Honda เท่านั้นผลิตไม่ใช่บริษัทเดียวก็เพื่อต้องมีบริษัท supporting industry บริษัทสนับสนุนที่บริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเหล็กต่างๆก็บริษัทขนาด supporting industry บริษัท SME ที่มีถึงมาตรฐานนั้นก็ที่เมืองไทยก็มีครบเพราะฉะนั้นก็ประเทศที่มีเงื่อนไขดีมากนั้นหายากเพราะฉะนั้นก็บริษัทญี่ปุ่นก็มั่นใจแล้วก็จะลงทุนต่อไปนี้ด้วยนะครับ
1: ค่ะเราได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากนะคะจากคุณฮิซาโอะว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องสอดรับกับการลงทุนในญี่ปุ่นนะคะรวมทั้งเราเนี่ยมีเรียกว่าโครงสร้างเครือข่ายของซัพพลายเชนที่สนับสนุนอุตสาหกรรมญี่ปุ่นที่มาลงทุนอยู่แล้วซึ่งทำให้ระบบการผลิตของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการส่งออกไปได้อย่างยั่งยืนนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของประเทศไทยเราก็คงจะต้องพยายามทำให้สิ่ง

0: ใจชาวไทยทั้งประเทศนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเล่นอยู่ที่ทีมคอนซาโดเลซัปโปโรทำยังไงอะคะที่จะให้นักฟุตบอลขวัญใจของชาวไทยเนี่ยไปอยู่ในดวงใจของแฟนคลับชาวญี่ปุ่นได้บ้างคะ
1: ขอบคุณมากที่ชนะทิพย์ได้เลือกญี่ปุ่นด้วยนะคร
0: ับ
1: ก็ชนะทิพย์ก็เล่นฟุตบอลเก่งมาก
0: เก่งมาก
1: คนญี่ปุ่นก็ชอบ
0: คนญี่ปุ่นชอบใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็ก็ซัปโปโรนั้นจริงๆแล้วก็หิมะตกใช่ก็อากาศในหน้าหนาวนั้นก็บางครั้งไม่ค่อยสะดวกเล่นฟุตบอลแต่ว่าคนฮอกไกโดก็ยังชอบฟุตบอลเพราะฉะนั้นก็แม้ว่าหิมะตกบางครั้งแม้ว่าลื่นก็ยังเล่นอยู่
0: เพราะฉะนั้น
1: คนขับซัปโปโรก็เชียร์ชนะทิพย์ผมก็ดีใจที่คนไทยกับคนญี่ปุ่นก็เล่นฟุตบอลด้วยกัน
0: ค่ะก็ญี่ปุ่นกับไทยนะคะเราเชียร์คนคนเดียวกันอย่างน้อยก็คือที่คอนซาโดเลซัปโปโรนะคะเราร่วมใจกันเชียร์ชนะชิปสงกสินหรือว่าเมสซี่เจของเราค่ะขอเลื่อนคำถามไปเป็นความร่วมมือของเราในระดับภูมิภาคนะคะประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนที่มีความกระตือรือร้นอย่างมากในปี2558ที่ผ่านมาเนี่ยประชาคมอาเซียนรวมตัวกันเป็นประชาคมที่สมบูรณ์นะคะญี่ปุ่นเองเนี่ยมองว่าปัจจัยการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยทำให้ประเทศไทยน่าสนใจสำหรับการลงทุนเพิ่มมากขึ้นไหมคะมีปัจจัยอะไรที่ประเทศไทยควรที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้ประเทศไทยอาจจะเป็นฐานในการลงทุนของญี่ปุ่นไปสู่อาเซียนได้ด้วย
1: ครับผมเชื่อว่าประเทศไทยเป็นประเทศสามการประเทศหนึ่งในอาเซียนนะครับคือประเทศไทยนั้นเขาเรียกว่าตั้งแต่อาเซียนเกิดขึ้นก็ประเทศไทยเป็นตั้งแต่แรกเป็นสมาชิกของอาเซียน
0: สมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียนค่ะ
1: แล้วก็ประเทศไทยนั้นอยู่ในส่วนหนึ่งของอินโดจีน
0: ค่ะ
1: คนที่เชื่อมกับสมาชิกอาเซียนใหม
0: ่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นประเทศไทยก็มีบทบาทสำคัญในอาเซียนนะครับแล้วก็ถ้ามองจากญี่ปุ่นนั้นหวังว่าอาเซียนเป็นคล้ายๆกับตลาดเดียวซิงเกิลมาร์เก็ต
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ประชากรก็เยอะแล้วก็ถ้าอุปสรรคระหว่างประเทศนั้นน้อยลงก็ลักษณะคล้ายๆกับซิงเกิลมาร์เก็ตตลาดเดียวนั้นก็มีประโยชน์มากนะครับแล้วก็เราหวังว่าประเทศไทยก็ที่ผ่านมาก็ปฏิบัติแล้วก็มีบทบาทเพื่อพัฒนาอาเซียนพอสมควรแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีหน้าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพของอาเซียนน
0: ะครับ
1: เพราะฉะนั้นหวังว่าเราเชื่อมั่นว่าประเทศไทยปฏิบัติอย่างเหมาะสมเป็นเจ้าภาพอาเซียน
0: คุณที่ซาโกะอยู่เมืองไทยมานานมากอู้กับเมืองก็ได้ว้าวเล่าก็ได้ชอบเมืองไทยตรงไหนคะ
1: ก็ชอบเมืองไทยก็หลายอย่างนะครับโดยเฉพาะผมชอบกินอาหาร
0: ชอบกินอาหารไทย
1: ชอบอาหารไทย
0: ชอบอาหารไทยชอบอาหารไทยอันประเภทไหนคะ
1: คืออาหารมาตรฐานคือเช่นต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานก็ชอบแต่ว่าอาหารที่ผมชอบมากที่สุดคืออีสานครับ
0: ประเภทไหนคะอาหารอีสานส้มตำ
1: ส้มตำไก่ย่าง
0: โอ้โหใช่เลยค่ะ
1: แล้วก็โดยเฉพาะที่อีสานนั้นมีแกงหน่อไม้ที่แบบที่อีสานขายประจำคือสีเขียวแล้วก็ใส่ใบย่านาง
0: อ๋อค่ะ
1: อันนั้นก็แซ่บอีหลี
0: แซ่บอีหลีด้วยค่ะ
1: ก็ชอบกินมากนะครับ
0: นะคะเราจะเห็นแล้วว่าคุณฮิซาโอะนี่เป็น

0: แฟนประเทศไทยตัวจริงเสียงจริงจริงๆค่ะลงไปจนถึงอาหารอีสานนะคะแกงหน่อไม้ดองใช่ไหมคะ
1: ใช่แกงหน่อไม
0: ้แกงหน่อไม้ของเรานะคะ
1: คืออาหารอีสานอาหารเหนือก็กินข้าวเหนียวข้าวเหนียวอร่อยมากแต่ว่าสิ่งที่ไม่ดีคือมักจะอ้วน ถ้าพูดเหนือก็ตุ้ยขึ้น
0: ตุ้ยขึ้น
1: ตุ้ยขึ้น
0: นะคะก็อาจจะเป็นข้อเสียเพียงอย่างเดียวของการรับประทานอาหารไทยก็คือว่าอาจจะอ้วนขึ้นแต่จริงๆอาหารไทยก็ถือว่าเป็นอาหารที่ค่อนข้างจะเป็นอาหารคลีนไม่ได้เป็นอาหารที่มีไขมันเยอะมากโดยเฉพาะยิ่งอาหารเหนืออาหารอีสานนะคะก็อาจจะไม่ได้ตุ้ยขึ้นมากเท่าไหร่นะคะจะถามว่าอยู่เมืองไทยมาตั้งนานเนี่ยค่ะมีที่ท่องเที่ยวไหนบ้างไหมคะคุณนิโสที่อยากไปแล้วยังไม่ได้ไป
1: คือผมเคยไปเกือบทุกจังหวัดนะครับแต่ว่าผมชอบทั้งภูเขาและชอบทั้งทะเลที่ผ่านมาผมก่อนที่จะมาทำงานที่กรุงเทพก็เจียงใหม่ปองเจียงใหม่เวียงจันทน
0: ์
1: เพราะฉะนั้นห่างจากทะเลนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าเน้นไปเที่ยวทะเล
0: อยากไปเที่ยวทะเล
1: ใช่โดยเฉพาะนะครับผมชอบดำน้ำขึ้นก็ได้นะคร
0: ับ
1: ก็เคยดำน้ำที่ภูเก็ตแต่ว่ายังไม่เคยดำน้ำที่มูโกสุรินฉะนั้นท่านอยากไปดำน้ำที่สุริน
0: ดำน้ำที่มูโกสุรินนะคะเป็นจุดหมายปลายทางต่อไปของคุณฮิซาโอของเรานะคะหวังว่าคุณฮิซาโอจะได้ไปดำน้ำที่มูโกสุรินในเร็วๆนี้นะคะสุดท้ายละค่ะคุณฮิซาโอเข้าใจว่าคุณฮิซาโออยู่เมืองไทยคงเคยได้ยินมาบ้างอะค่ะว่าคนไทยเนี่ยคิดว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยเหมือนเป็นคุณชายอยู่ในละครนะคะเราก็จะแต่งตัวแบบดูดีแล้วก็ไปงานเลี้ยงสังสรรค์จริงๆแล้วในชีวิตจริงของการเป็นนักการทูตของคุณฮิซาโอเนี่ยได้เป็นคุณชายเหมือนในละครบ้างไหมคะหรือว่าเราทำงานกันยังไงคะนักการทูต
1: ก็อันนั้นก็อยู่ในแค่ละครนะครับงานนักการทูตนั้นก็ส่วนใหญ่ก็ลำบากแล้วก็
0: ส่วนใหญ่ลำบากนะคะ
1: ส่วนใหญ่ลำบากแล้วก็รู้สึกบางครั้งเครียด
0: เครียด
1: แต่ก็งานสนุกก็แต่ว่าอย่างน้อยคือชีวิตจริงๆของนักการทูตนั้นไม่ใช่ว่าเข้างานเลี้ยงก็ดื่มแชมเปญแล้วก็สังสรรค์สังคมนั่นไม่ใช่
0: ไม่ใช่นะคะ
1: ทำงานถึงดึก
0: ทำงานดึกดึกดื่นดื่นนะคะ
1: ใช่แล้วก็โดยเฉพาะปัจจุบันนี้โดยเฉพาะที่เชียงใหม
0: ่ค่ะ
1: ที่เชียงใหม่นั้นก็คนญี่ปุ่นอาศัยอยู่ส่วนใหญ่เป็นคนที่เกษียณแล้วก็อายุเยอะ
0: ค่ะ
1: คนแก
0: ่
1: เพราะฉะนั้นก็เจ็บปวดก็ง่ายก็บางคนก็เสียชีวิตเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลคนญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดก็งานพวกนั้นก็ลำบากแต่ว่าในงานในด้านของส่วนนั้นก็สำคัญมากน
0: ะ
1: ครับก็งานพวกนั้นอย่างน้อยไม่ใช่ว่าลักษณะงานเลี้ยงดูแลนะครับแต่ว่างานนักการทูตก็สนุกก็อย่างน้อยก็บางครั้งก็อย่างน้อยมีประโยชน
0: ์เป็นประโยชน
1: ์ส่วนรวมแล้วก็ประเทศชาติแล้วก็โดยเฉพาะถ้าทำงานที่เมืองไทยเป็นฐานะผู้เชี่ยวชาญภาษาไทยคนหนึ่งก็งานของผมก็คงจะมีประโยชน์ความสัมพันธ์ไมตรีไทยญี่ปุ่นก็มากขึ้นถ้าคิดแบบนี้แม้ว่าเหนื่อยมากก็พออดทนได้ครับ
0: ค่ะท่านผู้ชมคะสุดท้ายคุณฮิซาโออาจจะมีข้อมูลข่าวสารอะไรอยากจะใช้ช่องทางของวิทยุสารานรมเพื่อที่จะเผยแพร่ให้กับชาวญี่ปุ่นทราบไหมคะ
1: สำหรับชาวญี่ปุ่นผมอยากจะบอกว่าประเทศไทยนั้นกว้างมากโดยเฉพาะคือถ้าคนที่มาเที่ยวกรุงเทพเท่านั้น อาจจะไม่เข้าใจประเทศไทยทั้งหมดผมพูดภาษาท้องถิ่นทั้งอีสานเหนือแล้วก็ใต้ได้แล้วก็ถ้าไปต่างจังหวัดแล้วก็มีเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะครับโดยเฉพาะภาคเหนืออีสานก็มีภูเขาสวยงามมีองเซนด้วยน้ำแร่ด้วยแล้วก็ภาคใต้ก็มีทะเลสวยมากนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าสำหรับคนญี่ปุ่นถ้ามาเที่ยวเมืองไทยคารุณามาเที่ยวไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพก็คารุณาไปเที่ยวตามจังหวัดแล้วก็สัมผัสชีวิตความจริงของคนไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ
0: ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราพาท่านมาพบกับคุณฮิซาโอะโฮริโคชินะคะซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญประเทศไทยแล้วก็มีความพิเศษมากๆท่านพูดภาษาไทยได้ทุกสำเนียงนะคะรายการรอบบ้านเราของเรานะคะจะนำท่านมาพบกับนักการทูตต่างประเทศในประเทศไทยที่สามารถพูดภาษาไทยได้เราอยากจะให้ท่านเห็นว่านักการทูตเนี่ยนอกจากจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้แล้วเนี่ยหลายๆท่านยังมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเหมือนกับคุณฮิซาโอะของเราวันนี้นะคะแล้วก็อยากขอให้ท่านติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการต่างประเทศผ่านทางวิทยุสรานรมนะคะผ่านทาง Facebook วิทยุสรานรมผ่านทางช่องทาง Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะวันนี้เราและทีมงานขอขอบคุณคุณฮิซาโอะมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ

0: บิ๊บเบบิ๊บเบบิ๊บเบบเช้าแล้วตื่นได้แล้วเนซ่า
1: ว้ายอู้ตื่นแล้วจ้าตื่นแล้วดูทอมมี่ทำไมชอบแกล้งกันจังเลย
0: วันนี้เนซ่ามีนัดกับตะวันนะรีบๆตื่นแต่เช้าสิจ้าจะได้มีเวลาเยอะ
1: ๆอ่ะจริงด้วยจริงด้วยสวัสดีตอนเช้าครับเนซ่าสวัสดีค่ะตะวันนี่คือคำกำกับวิธีทักทายของประเทศไทยสินะคะใช่แล้วครับสวัสดีเป็นคำพูดทักทายของคนไทยนะครับส่วนนี้คือการไหว้เป็นการแสดงความเคารพของคนไทยนะครับเนซ่าจะใช้ทักทายหรือจะใช้ทำความเคารพก็ได้นะครับสวัสดีตะวันยังเช้าอยู่เลยแต่ทำไมอากาศบ้านตะวันร้อนจังเลยล่ะคะเพราะว่าประเทศไทยเดี๋ยวก่อนนี่เป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลของเนซ่าเนซ่าจะขอเก็บข้อมูลที่จะทำรายงานไปเลยนะคะ ได้เลยครับก่อนอื่นตะวันต้องบอกชื่อที่เป็นทางการของประเทศไทยให้รู้หน่อยสิคะชื่อเป็นทางการของประเทศไทยก็คือราชอาณาจักรไทยแต่สมัยก่อนนั้นประเทศไทยเราชื่อว่าประเทศสยามครับจนกระทั่งวันที่24มิถุนายน

ายนพุทธศักราช2482ในสมัยรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามได้เปลี่ยนชื่อประเทศตามลัทธิชาตินิยมครับจากประเทศสยามเป็นประเทศไทยหรือไทยแลนด์ในภาษาอังกฤษไงล่ะครับเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะนี่ก็คือบันทึกข้อมูลที่ตะวันอธิบายให้เนซ่าฟังเมื่อกี้ไงล่ะคะถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าแฟลชไดร์หรือซีดีที่พวกตะวันใช้กันนั่นแหละค่ะโอ้โหสวยจังเลยนะครับแต่ของเนซ่าเป็นรุ่นเก่านะก็เลยบันทึกข้อมูลได้ไม่เยอะอ้าวเมื่อกี้ตะวันพูดค้างอยู่ที่อะไรนะอ๋อเรื่องอากาศของประเทศไทยอ้าวเล่าต่อเลยเล่าต่อตอนแรกผมจะบอกเรื่องภูมิอากาศแต่ถ้างั้นผมขอพูดเรื่องประเทศไทยไปด้วยเลยก็แล้วกันนะครับลักษณะแผนที่ประเทศไทยเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่ารูปร่างของประเทศไทยจะมีรูปร่างคล้ายขวานบางทีเราเรียกประเทศไทยว่าแผ่นดินขวานทองด้วยนะครับประเทศไทยมีขนาดพื้นที่ประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตรใหญ่เป็นอันดับที่3ในกลุ่มอาเซียนทิศเหนือติดต่อกับประเทศสหภาพพม่าและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าประเทศลาวนั่นเองละครับโดยมีแม่น้ำโขงกั้นเป็นช่วงๆด้านทิศตะวันออกติดต่อกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชาทิศใต้ติดต่อกับประเทศมาเลเซียและทะเลอ่าวไทยส่วนทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามันและประเทศสหภาพพม่าก็ประเทศที่เนซ่าเคยไปมาแล้วนั่นแหละครับส่วนลักษณะภูมิประเทศนั้นทั้งภาคเหนือจะเป็นภูเขาสูงมีที่ราบน้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบสูงและค่อนข้างแห้งแล้งภาคตะวันออกเป็นที่ราบลูกฟูกแล้วก็ที่ราบชายฝั่งทะเลภาคตะวันตกมีลักษณะเป็นแนวเทือกเขาส่วนภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเนื่องจากมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านทำให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกทำการเกษตรแม่น้ำสายสำคัญก็ได้แก่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเกิดจากแม่น้ำขาอย่างปิงวังยมน่านที่ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่อำเภอปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์และไหลผ่านกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยลงสู่ทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับสำหรับภาคใต้นั้นจะมีลักษณะเป็นคาบสมุทรถูกขนาบด้วยทะเลทั้งสองข้างทำให้ภาคใต้มีความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหารทะเลมีชายฝั่งและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามมากมายที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเช่นจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาเป็นต้นนะครับที่เมื่อกี้เนซ่าบ่นว่าอากาศร้อนเพราะประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะครับหรือถ้าจะให้พูดก็คือประเทศในอาเซียนทั้งหมดอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรจึงมีอากาศค่อนข้างร้อนนะครับสำหรับประเทศไทยแล้วถือว่ามีภูมิอากาศลักษณะแบบร้อนชื้นซึ่งแบ่งได้เป็น3ฤดูได้แก่ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมและฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมนะครับสำหรับภาคใต้เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างจากภาคอื่นๆอย่างที่ตะวันบอกไปแล้วนะครับทำให้ภาคใต้มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนคือมีฝนตกในฤดูหนาวเนซ่าชะงงแล้วใช่ไหมล่ะคืออย่างนี้นะครับในขณะที่ภาคอื่นๆของประเทศได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดพานำความเย็นมาจากประเทศจีนนั้นลมจะพัดผ่านทะเลอ่าวไทยก่อนเข้าสู่ภาคใต้เมื่อลมพัดผ่านทะเลก็จะพัดพาไอน้ำและความชื้นจากทะเลมาด้วยจึงทำให้ภาคใต้มีฝนตกในฤดูหนาวยังไงแล้วครับสรุปว่าภาคใต้ของไทยจะมีแค่2ฤดูนะครับก็คือฤดูร้อนและฤดูฝนเท่านั้นนะครับเป็นอย่างนี้นี่เองที่ดาวของเนซ่าไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แล้วค่ะเลยไม่ค่อยชินกับอากาศบนโลกเลยอ่ะงั้นเข้ามาในบ้านก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนแล้วค่อยออกไปเที่ยวกันนะดีเลยดีเลยเนซ่ากำลังหิวชะละข้าวมาแล้วครับนี่ตะวันรูปที่อยู่นั่นคืออะไรหรออ๋อนี่คือธงชาติของประเทศไทยนะครับมีชื่อเรียกว่าธงไตรรงค์ซึ่งเมื่อก่อนประเทศไทยมีการใช้ธงชาติมาหลายแบบเลยนะครับแต่เปลี่ยนมาใช้ธงไตรรงค์ตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2460รัชสมัยพระบาทสมเด็จ

0: พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งไตรรงค์มีความหมายว่า3สีซึ่งตรงกับสีที่ใช้บนธงซึ่งแต่ละสีจะแทนความหมายต่างกันไปนะครับอย่างสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ครับ
1: แล้วรูปที่อยู่ข้างๆธงชาตินั่นเป็นใครเหรอคะ
0: อ๋อท่านคือในหลวงครับในหลวงก็คือพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยยังไงแล้วครับท่านเป็นกษัตริย์ที่ทรงห่วงแยราษฎรและทรงงานหนักมากนะครับท่านได้ทรงงานมากมายหลายอย่างเพื่อผลประโยชน์และความกินดีอยู่ดีของประชาชนชาวไทยท่านทรงมีพระปรีชาสามารถมากมายหลายด้านเลยแล้วครับอย่างฝนเทียมท่านก็ทรงเป็นผู้คิดค้นขึ้นมานะครับเพื่อช่วยให้เกษตรกรมีน้ำไปใช้ในการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง
1: โอ้เนซ่าซาบซึ้งจริงๆเลยค่ะไหนไหนไหนขอดูหน่อยสิคะว่าตะวันเอาอะไรมาให้เนซ่ากินน่ะโอ้โหน่ากินจังเลยสีสันจัดจ้านสวยงามจังเลยค่ะไหนขอชิมหน่อยสิแต่อร่อยจังเลยมีครบทุกรสเลยอ่ะหาย
0: กินข้าวด้วยสิครับข้าวเนี่ยถือเป็นอาหารหลักของคนไทยแถมยังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยอีกด้วยนะเอ้ากินนี่ด้วยสิเนี่ยเรียกว่าแกงมัสมั่นเป็นอาหารที่มีชื่อถึงขนาดได้รับการโหวตให้เป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกชนะ
1: อร่อยอร่อยสมชื่อจริงๆเลย
0: แล้วก็นี่ที่เนซ่ากินแล้วร้องเผ็ดเมื่อตะกี้เขาเรียกว่าต้มยำกุ้งเป็นอาหารที่ได้ชื่อว่ามีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเชียวล่ะความจริงอ่ะเราจะใส่เนื้ออะไรก็ได้นะไม่ต้องเป็นกุ้งอย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะใส่นมหรือกะทิให้น้ำข้นขึ้นก็ได้นะ
1: อร่อยทุกอย่างเลยแต่เผ็ดหาย
0: เอากินผักด้วยสิกินเสร็จแล้วเราจะได้ออกไปข้างนอกกัน
2: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
0: นี่ก็คือรถรับจ้างประเภทหนึ่งของประเทศไทยเราเรียกกันว่ารถ3ล้อประเทศไทยหรืออีกชื่อก็คือรถตุ๊กตุ๊กถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกทีเดียวนะส่วนนี้ก็เงินของประเทศไทยนะสกุลเงินที่ใช้กันก็เรียกว่าบาทมีทั้งในรูปแบบธนบัตรกับเหรียญซึ่งมีมูลค่าต่างๆกันไป
3: โอ้โหนั่นมันอะไรกันเนี่ยงดงามจริงๆสวยซะยิ่งกว่าเครื่องเพชรที่เราขโมยมาเมื่อวานอีกนะเนี่ยมันคืออะไรนะแบบนี้คงต้องลองแอบตามเจ้าสองคนนั้นไปดูสักกันหน่อยละ
1: ว้าวที่นี่คืออะไรเนี่ยสวยจังเลย
0: ที่นี่ก็คือวัดพระศรีรัตนศาสดารามราชวรมหาวิหารหรือวัดพระแก้วเป็นวัดที่สำคัญมากของประเทศไทยและเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตพระพุทธรูปองค์สำคัญที่เรียกได้ว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยทีเดียวนะเป็นวัดที่อยู่ในเขตพระราชวังและไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเลยพูดง่ายๆก็คือเป็นวัดสำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์เท่านั้นส่วนด้านนี้ก็คือพระบรมมหาราชวังหรือวังหลวงนะครับซึ่งในสมัยก่อนใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์แต่ปัจจุบันนี้พระมหากษัตริย์ไม่ได้ประทับอยู่ที่นี่แล้วนะครับแต่ใช้เป็นสถานที่สำหรับงานพระราชพิธีสำคัญเท่านั้นเนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่มากกว่า90%นับถือศาสนาพุทธถ้าเนซ่าได้ไปเที่ยวทั่วเมืองไทยนะเนซ่าจะได้เห็นว่าเมืองไทยมีวัดมากมายแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยล่ะ
1: นี่ตะวันเนซ่าอยากได้ข้อมูลเรื่องจริงจังหน่อยได้มั
0: ้ยได้สิครับก็ถามมาเลยถ้ารู้นะตะวันก็จะตอบให้เอง
1: เนซ่าอยากรู้เกี่ยวกับระบบการปกครองของประเทศไทยหน่อยว่าเป็นยังไงอ่ะ
0: อ๋อผมก็พอจะบอกได้อยู่นะครับแต่กลัวว่าจะผิดตรงไหนหรือเปล่าผมขอลองใช้ตัวช่วยหน่อยดีกว่านะครับ
4: แต่เดิมประเทศไทยมีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือระบอบกษัตริย์แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งอธิบายได้ว่าเป็นการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยพระมหากษัตริย์ดำรงตำแหน่งประมุขของประเทศแต่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งอำนาจการปกครองประเทศจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนคือฝ่ายนิติบัญญัติ

0: มีรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งและการแต่งตั้งรัฐสภามีอำนาจในการพิจารณาการออกกฎหมายสำหรับการปกครองและบริหารประเทศฝ่ายบริหารมีนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีจะมีอำนาจในการคัดเลือกคณะรัฐมนตรีขึ้นมาเป็นองค์กรที่มีอำนาจบริหารราชการแผ่นดินซึ่งนายกรัฐมนตรีจะมีบทบาทเป็นการของประเทศต่อประเทศอื่นๆซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารจะถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกันฝ่ายนิติบัญญัติทำหน้าที่ตรวจสอบและสามารถยับยั้งการออกกฎหมายของฝ่ายบริหารได้ในขณะที่ฝ่ายบริหารก็มีอำนาจในการสั่งยุบสภาผู้แทนราษฎรได้เช่นกันและอำนาจฝ่ายที่3ที่เป็นอิสระจากอีก2ฝ่ายคือฝ่ายตุลาการซึ่งมีระบบศาลในการใช้อำนาจในการตัดสินคดีความภายใต้บัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
1: ดูเหมือนว่าเจ้าตัวเล็กนั่นจะเป็นคนสร้างเจ้าก้อนนั่นออกมาเรื่อยๆดีละถ้าเราตามไปจนถึงบ้านของทั้งคู่เราจะกวาดมันมาให้หมดเลย แหมสวยจริงๆ
2: ต่อไปเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วล่ะเนซ่าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศไทยหน่อยอ่ะโอเคงั้นมาดูกันเลย
0: เศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นเป็นเศรษฐกิจแบบผสมผสานมีรายได้จากหลายเส้นทางทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในปัจจุบันประเทศไทยถือว่ามีการส่งออกเครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สูงขึ้นเรื่อยๆและยังมีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศจะอยู่ภายในภาคเกษตรกรรมเพราะประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์และสามารถปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารได้ตลอดทั้งปีทำให้ประเทศไทยถือว่าเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลกในอันดับต้นๆเลยทีเดียวโดยมีข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศที่มีปริมาณส่งออกสูงที่สุดอีกด้านที่เป็นเศรษฐกิจของประเทศไทยก็คือการท่องเที่ยวซึ่งได้สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมากเพราะนอกจากประเทศไทยจะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั่วทั้งประเทศแล้วคนไทยยังมีอัธยาศัยไมตรีและขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามอันเป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนเมืองไทยด้วยครับ
2: เย้ เนซ่าได้ข้อมูลสำหรับทำรายงานครบแล้ว ดีใจด้วยนะครับแหมก็เพราะว่าได้ตะวันช่วยแหละนี่ตะวันอยากได้อะไรไหมเนซ่าอยากตอบแทนที่ตะวันช่วยอะไม่เป็นไรหรอกครับแค่เรื่องเล็กน้อยเองน่านะให้เนซ่าได้ตอบแทนตะวันหน่อยทะนะนะงั้นผมขอดูภาพประเทศอื่นๆที่เนซ่าไปมาแล้วก็แล้วกันนะครับเพราะตะวันยังไม่เคยไปต่างประเทศเลยอะได้เลยของแค่นี้เองเนี่ยนะเป็นที่ที่เนซ่าใช้เก็บข้อมูลของประเทศอื่นๆทั้งหมดเลยตะวันรอเดี๋ยวนะขอเนซ่าเก็บข้อมูลของประเทศไทยก่อนและจะเปิดข้อมูลของประเทศอื่นๆให้ดูนะ
1: ตันตันโอ้โหสวยงามจริงๆเราอัญมณีพวกนี้ข้าขอเถอะนะ
3: ใครอะ
1: ตัวเราก็คือจอมโจรนามกระเดื่องผู้ถูกเรียกว่าจอมโจรมายากลผู้ชื่นชอบของสวยๆงามๆเป็นที่สุด
4: เหรอจอมโจรมายากลที่กำลังอาละวาดจนเป็นข่าวเนี่ยนะ
1: ถูกต้องนะครับและตอนนี้ข้าก็ต้องการอัญมณีเหล่านั้น
2: ได้ไงอ่ะนี่มารายงานของเนซ่านะเนซ่าไม่ให้หรอก
1: แหมถ้าขอแล้วให้ง่ายๆข้าก็ไม่ใช่จอมโจรแล้วเฮ
4: ้ย ควันอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยอ่ะ
2: มองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะ
1: เรื่องมูฟหมูอ้าวเฮ้ยแล้วมันใช้ยังไงเนี่ยเย้ยย่า

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการซินเจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามกันอีกครั้งนะคะเราได้เรียนภาษาเวียดนามกันมาพอสมควรแล้วจะยากหรือว่าง่ายขึ้นอยู่กับความพยายามนะคะแต่มั่นใจค่ะว่าหลายคนคงจะพอพูดสื่อสารได้บ้างแล้วที่แน่ๆก็คงจะพูดทักทายเป็นภาษาเวียดนามกันได้บ้างสำหรับวันนี้อาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีเรื่องใหม่ๆมาให้ฝึกฝนกันเช่นเคยค่ะตอนนี้ไปพบกับอาจารย์กันเลยค่ะ
1: Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây thân quý chúng thúc than khắp. Hôm nay chúng ta sẽ học về các hỏi ngày tháng năm. Vân ní phúc rau chả mà liền kiểu cặp vị trí càn thảm văn đường tì này phá xá Việt Nam cần. Nà thắp phóm léo bay cần lời.ก่อนอื่นผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับชื่อวันต่างๆในภาษาเวียดนามพร้อมกันเลยนะครับถือฮายวันจันทร์ถือบาวันอังคารถือตือวันพุธถือนำวันพฤหัสถือเสาวันศุกร์ถือใบวันเสาจู่หยดวันอาทิตย์ต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องรูปประโยคการถามตอบวันในสัปดาห์หากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าวันนี้เป็นวันอะไรสามารถถามได้ตามรูปประโยคนี้เลยครับบาโฮมเจือกลาถือเหมยบาโฮมเจือกลาถือเหมยนะครับบาโฮมเจือกแปลว่า3วันก่อนลาถือเหมยแปลว่าวันอะไรนั่นเองนะครับจำง่ายๆจำคำว่าถือเหมยนะครับถือเหมยแปลว่าวันอะไรนะฮะต่อมาโฮมเกียลาถือเหมยนะครับโฮมเกียลาถือเหมยแปลว่าเมื่อวานซืนคือวันอะไรโฮมกวาลาถือเหมยโฮมกวาลาถือเหมยโฮมกวาแปลว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรโฮมในลาถือเหมยโฮมในลาถือเหมยโฮมในแปลว่าวันนี้ฉะนั้นจะแปลว่าวันนี้เป็นวันอะไรไงไมลาถือเหมยไงไมลาถือเหมยพรุ่งนี้เป็นวันอะไรและไงเกียลาถือเหมยเกียลาถือเหมยเมื่อรืนเป็นวันอะไรนะฮะหรือนะครับสามารถบอกอีกแบบหนึ่งนะครับได้ว่าบาไงเหนือลาถือเหมยบาไงเหนือลาถือเหมยอีก3วันเป็นวันอะไรนะครับวิธีตอบง่ายนิดเดียวล้อคำถามเลยนะครับแล้วก็เรียงกลับพร้อมบวกกับชื่อวันนะครับเช่นโฮมในลาตามด้วยชื่อวันโฮมเกียลาตามด้วยชื่อวันหรือโฮมกวาลาตามด้วยชื่อวันนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันโฮมในลาถือเหมยวันนี้เป็นวันอะไรนะฮะเวลาตอบล้อคำถามเลยโฮมในลาถือตือโฮมในลาถือตือวันนี้เป็นวันพุธนะฮะต่อมาไงไมลาถือเหมยไงไมลาถือเหมยไงไมคือพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เป็นวันอะไรนะครับเวลาตอบไงไมลาถือนำไงไมลาถือนำพรุ่งนี้เป็นวันพฤหัสนะฮะหรือถามอดีตบ้างนะครับโฮมกวาลาถือเหมยเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรนะครับโฮมกวาลาถือบาเมื่อวานเป็นวันอังคารนะฮะต่อมาเรามาดูเรื่องการถามตอบวันที่ในภาษาเวียดนามนะครับจะมีกฎง่ายๆดังต่อไปนี้นะฮะการบอกวันที่1ถึงวันที่10ในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมต้องจำเลยนะฮะว่าต้องเพิ่มคำว่ามงหรือคำว่าหมู่ไว้ข้างหน้าตัวเลขตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10นะฮะแต่หากท่านผู้ชมจะบอกวันที่มากกว่า10นะฮะไม่ต้องใส่คำว่ามงหรือคำว่าหมู่เข้าไปนะฮะลองมาดูตัวอย่างกันนะครับไงมงโหมดไงมงโหมดคือวันที่1นะครับใช้มงหรือมุงก็ได้วันที่2นะครับใช้คำว่าไงมงไฮหรือไงมุงไฮนะฮะวันที่10นะครับไงมงเหมื่อยหรือไงมุงเหมื่อยนะฮะต่อมาเรามาดูวันที่มากกว่า10นะครับไม่ต้องมีมงหรือมุงนะฮะเช่นไงเหมื่อยโหมดนะครับก็คือวันที่11นั่นเองต่อมาไงเหมื่อยไฮวันที่12และไงบาเมยคือวันที่30นะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบวันที่ในภาษาเวียดนามนะครับท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามได้2รูปแบบดังนี้ การถามวันที่1ถึง10ในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามและคำตอบตามรูปประโยคนี้นะฮะดูตัวอย่างนะครับบาโฮมเจือกลาไงมงเหมยนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่นะฮะโฮมเกียลาไงมงเหมยนะครับหรือละคำว่าไงก็ได้นะฮะโฮมเกียคือเมื่อวานซืนเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับโฮมกวาลาไงมงเหมยนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะฮะโฮมในลาไงมงเหมยนะครับวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ไงมายลาไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ไงเกียลาไงมงเหมยเมื่อรืนเป็นวันที่เท่าไหร่บาไงเหนือลาไงมงเหมย3วันถัดไปก็คืออีก3วันเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบก็ล้อคำถามเลยนะครับจัดลำดับให้เหมือนกับคำถามนะครับก็จะกลายเป็นโฮมในลาไงมงแล้วก็บวกตัวเลขวันที่1ถึง10นะฮะโฮมเกียลาไงมงนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างกันโฮมในลาไงมงเหมยวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะโฮมในลาไงมงจินนะครับวันนี้เป็นวันที่9นั่นเองนะครับถ้าจะถามพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ก็สามารถถามได้ว่าไงมายลาไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบไงมายลาไงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่10นะครับคราวนี้การถามวันที่มากกว่า10ท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามและคำตอบตามรูปประโยคนี้เลยการถามวันที่มากกว่า10ในภาษาเวียดนามนะฮะเราจะใช้คำว่าไงบาวเงียวนะครับวางไว้ด้านหลังนะฮะเช่นบาโฮมเจือกลาไงบาวเงียวนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่โฮมเกียลาไงบาวเงียวเมื่อวานซืนคือวันที่เท่าไหร่โฮมกวาลาไงบาวเงียวเมื่อวานนี้คือวันที่เท่าไหร่โฮมในลาไงบาวเงียววันนี้คือวันที่เท่าไหร่ไงมายลาไงบาวเงียวนะครับพรุ่งนี้คือวันที่เท่าไหร่ไงเกียลาไงบาวเงียวเมื่อรืนคือวันที่เท่าไหร่บาไงเหนือลาไงบาวเงียวอีก3วันคือวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบแล้วก็ล้อประโยคคำถามก็จะเป็นโฮมในลาไงและก็บวกตัวเลขนะครับมากกว่า10ขึ้นไปโฮมเกียลาไงบวกตัวเลขวันโฮมกวาลาไงบวกตัวเลขวันนะครับเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างบ้างตัวอย่างเช่นโฮมในลาไงบาวเงียววันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบโฮมในลาไงเมยโมดวันนี้เป็นวันที่11นะครับถ้าถามพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนเป็นไงมายนะฮะก็จะกลายเป็นไงมายลาไงบาวเงียวพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบทวนกับไงมายลาไงเมื่อยหายพรุ่งนี้เป็นวันที่12นะครับมีข้อสังเกตนิดนึงนะฮะถ้าเราไม่ทราบว่าคำตอบมันอยู่ในช่วงวัน1ถึง10หรือมากกว่า10เราสามารถใช้รูปแบบนะครับการถามวันที่มากกว่า10ได้เลยหลังจากท่านผู้ชมได้เรียนรู้รูปประโยคและคำศัพท์เรื่องการถามตอบวันไปแล้วนะฮะคราวนี้เรามาดูคำศัพท์เกี่ยวกับสัปดาห์กันบ้างคำศัพท์เกี่ยวกับสัปดาห์ในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วยตามตารางต่อไปนี้นะฮะเราจะแบ่งเป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับอดีตภาษาเวียดนามใช้คำว่ากวาขือนะฮะปัจจุบันใช้คำว่าเหียนตายและอนาคตใช้คำว่าเตืองลายนะครับเรามาดูปัจจุบันก่อนนะครับเกี่ยวกับสัปดาห์นะครับต่วนในต่วนในต่วนแปลว่าสัปดาห์ในแปลว่านี้ต่วนในคือสัปดาห์นี้นะครับย้อนกลับไปอดีตบ้างต่วนเจือกต่วนเจือกเจือกแปลว่าก่อนต่วนเจือกคือสัปดาห์ก่อนหรือสัปดาห์ที่แล้วนะครับไปอนาคตนะครับมี2คำนะครับเกี่ยวกับสัปดาห์สัปดาห์หน้าภาษาเวียดนามใช้ได้คำว่าต่วนเซากับต่วนเต๋ยนะครับแปลว่าสัปดาห์หน้าคราวนี้ท่านผู้ชมลองมาดูรูปประโยคตัวอย่างนะครับเช่นต่วนเจือกแองดาหลามซีนะครับสัปดาห์ที่แล้วพี่ทำอะไรนะฮะต่วนเจือกโตยดาดีวิ่งหะลองสัปดาห์ที่แล้วฉันไปฮาลองเบนั่นเองนะครับไปดูการถามสัปดาห์หน้าบ้างใช้คำว่าต่วนเซานะครับต่วนเซาแองแสหลามซีนะครับสัปดาห์หน้าพี่จะทำอะไรนะฮะตอบล้อคำถามไปเลยต่วนเซาโตยแสดีต๋ำเบียนเอ๋ยญาจาง ตวนเซาโตยแสดีตําเบียนเอ๋อญาจางสัปดาห์หน้าฉันจะไปตําเบียนคือเล่นน้ำทะเลที่ญาจางนั่นเองนะครับหรือญาจางนะฮะต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อเดือนต่างๆในภาษาเวียดนามนะครับคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อเดือนในภาษาเวียดนามจะประกอบด้วยนะฮะเดือนแรกถึงเดือน12นะครับพร้อมกันถางเซียงถางเซียงคือเดือนมกราคมนะครับจากเดือนมกราไล่ไปก็เอาตัวเลขมาบวกเลยนะครับพร้อมกันถางไฮเดือน2คือเดือนกุมภานั่นเองต่อมาถางบาถางบาคือเดือนมีนาคมนะครับส่วน4เดือนเมษายนใช้คำว่าถางตือไม่ใช้ถางโบนนะฮะถางตือเมษาถางนำพฤษภาถางเสามิถุนายนนะครับถางใบเดือนกรกฎาคมนะฮะถางตามเดือนสิงหาคมถางจินเดือนกันยายนถางเหมื่อยเดือน10คือตุลาคมนั่นเองถางเหมื่อยโหมดเดือนพฤศจิกายนถางเหมื่อยหายคือเดือนธันวาคมรูปประโยคการถามตอบเดือนนะครับเวียดนามมีรูปแบบเดียวตามนี้เลยบาถางเจือกหล่าถางเหมยนะฮะให้ใช้คำว่าถางเหมยก็คือเดือนอะไรนะฮะ3เดือนก่อนคือเดือนอะไรถางเจือกหล่าถางเหมยเดือนก่อนคือเดือนอะไรถางไหนหล่าถางเหมยเดือนนี้คือเดือนอะไรถางเซาหล่าถางเหมยนะฮะถางเซาคือเดือนหน้าเดือนหน้าคือเดือนอะไรบาถางเหนือหล่าถางเหมยนะครับอีก3เดือนคือเดือนอะไรเวลาตอบเช่นเดียวกันนะครับทวนกับถางไหนหล่าบวกชื่อเดือนถางเจือกหล่าบวกชื่อเดือนนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะฮะตัวอย่างเช่นถางไหนหล่าถางเหมยเดือนนี้คือเดือนอะไรนะครับถางไหนหล่าถางตือเดือนนี้คือเดือน4คือเดือนเมษายนนะฮะเดือนหน้านะครับเดือนหน้าใช้คำว่าถางเซานะฮะถางเซาหล่าถางเหมยเดือนหน้าคือเดือนอะไรนะครับถางเซาหล่าถางนำถางนำคือเดือน5เดือนหน้าคือเดือนพฤษภาคมนะครับต่อมาเรามาเรียนเรื่องรูปประโยคการถามตอบปีในภาษาเวียดนามมีรูปแบบเดียวเหมือนกันดูตามตารางเลยนะครับการถามตอบปีในภาษาเวียดนามนะครับเราจะใช้คำว่านำบาวเงียวคือปีอะไรนั่นเองนะครับหรือปีเท่าไหร่นะฮะบานำเจือกหล่านำบาวเงียว3ปีก่อนนะครับคือปีที่เท่าไหร่นะฮะคือปีอะไรนะฮะนำหวายนำเจือก2คำนี้แปลว่าปีที่แล้วนะครับนำหวายหล่านำบาวเงียวปีที่แล้วคือปีที่เท่าไหร่นะครับนำในหล่านำบาวเงียวนะฮะปีนี้คือปีที่เท่าไหร่นำเซานำเต๋ยซางนำ3คำนี้แปลว่าปีหน้านะครับหล่านำบาวเงียวเป็นปีที่เท่าไหร่ปีอะไรหรือบานำเหนือบานำเหนือคือ3ปีนะครับอีก3ปีนั่นเองหล่านำบาวเงียวคือปีที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบเช่นเดียวกันล้อประโยคคำถามไปเลยนำในหล่านำบวกตัวเลขปีนะครับปีนี้คือปีนะฮะนำหวายหล่านำตามด้วยตัวเลขปีปีที่แล้วคือปีหรือนำเซาหล่านำบวกตัวเลขปีนะครับปีหน้าคือปีที่นะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นนำในหล่านำบาวเงียวปีนี้เป็นปีอะไรนำในหล่านำไฮหงินคงจำเหมื่อยโบนนะครับอีกรอบปี2014ไฮหงินคงจำเหมื่อยโบนนะครับปีนี้เป็นปี2014นะครับเราไปถามปีหน้าบ้างนำเซาหล่านำบาวเงียวนำเซาแปลว่าปีหน้าเป็นปีอะไรปีที่เท่าไหร่นะครับสามารถตอบได้ว่านำเซาหล่านำไฮหงินคงจำเหมื่อยลำนะครับ2015นะครับปีหน้าคือปี2015นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบวันและเดือนกันนะครับโดยเอามารวมกันนะฮะเราจะถามได้อย่างไรนะครับเรามาดูตามรูปประโยคนี้เลยเราสามารถถามได้นะครับโดยเอาคำว่าลาไงเหมยถางเหมยนะครับคือวันอะไรปีอะไรมารวมกันได้นะฮะเช่นบาโฮมเจือกาไงเหมยถางเหมยนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนั่นเองโฮมเกียลาไงเหมยถางเหมยเมื่อวานซืนคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรโฮ hôm qua là ngày mới tháng mới, hôm nay là ngày mới tháng mới, ngày mai là ngày mới tháng mới, ngày kia là ngày mới tháng mới, 3 ngày nữa นะครับอีก3วันล่ะไงเหมยถางเหมยนะครับคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนั่นเองนะครับเวลาตอบล้อคำถามเหมือนเดิมนะฮะโฮมในล่ะไงตามด้วยตัวเลขนะครับตัวเลขวันบวกถางและก็บวกชื่อเดือนนะครับโฮมกว่าล่ะไงเมื่อวานนี้คือวันนะครับเอาตัวเลขต่อคำว่าไงนะฮะและเดือนนะครับชื่อเดือนตามด้วยคำว่าถางนะฮะตามตัวอย่างเช่นโฮมในล่ะไงเหมยถางเหมยวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับเวลาตอบล้อคำถามโฮมในล่ะไงมงโมดถางเซียงวันนี้เป็นวันที่1เดือนมกราคมนะฮะต่อมาโฮมกว่าล่ะไงเหมยถางเหมยเมื่อวานนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับโฮมกว่าล่ะไงบาเมยโมดถางเหมยไฮเมื่อวานนี้เป็นวันที่31เดือนธันวาคมนะครับเรียนรู้เรื่องรูปประโยคการถามตอบวันเดือนปีไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูการถามตอบวันเดือนปีเกิดกันบ้างนะครับการถามวันเดือนปีเกิดในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมจะพบเจอคำถามนี้บ่อยมากนะฮะซึ่งก็เป็นวิธีการถามอายุทางอ้อมนะฮะเพื่อที่จะใช้เรียกบุรุษสรรพนามแทนผู้พูดและผู้ฟังได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับคราวนี้เราลองมาดูรูปประโยคการถามตอบวันเดือนปีเกิดกันนะฮะการถามวันเกิดนะครับจะใช้คำว่าซิงไงหนาวนะครับซิงแปลว่าเกิดไงแปลว่าวันหนาวแปลว่าไหนนะครับคือเกิดวันไหนนะครับดูตัวอย่าง

องซิงไงนาวคุณตาหรือคุณปู่นะครับเกิดวันไหนบาซิงไงนาวคุณย่าหรือคุณยายเกิดวันไหนนะครับแองซิงถางหนาวนะครับลองเปลี่ยนเป็นถางถางแปลว่าเดือนพี่เกิดเดือนไหนจิซิงนำหนาวนะครับพี่ผู้หญิงเกิดปีไหนแอมซิงนำหนาวน้องเกิดปีไหนนะครับถ้าเขาถามวันก็ตอบวันถามเดือนตอบเดือนถาม

จำเสาเมื่อยนะครับฉันเกิดปี1960นะฮะบ่าซิงไงหนาวบ่าซิงไงหนาวย่าเกิดวันไหนโตยซิงไงมงไฮฉันเกิดวันที่2นะครับหรือถ้าเราจะถามเดือนนะครับแองซิงถางหนาวพี่เกิดเดือนไหนโตยซิงถางเหมื่อยไฮฉันเกิดเดือนธันวาคมนะครับหรือหากจะถามวันเกิดนะครับสามารถถามได้ตามตัวอย่างนี้เลยนะฮะไงซิงหยดกัวแองลาไงหนาวนะครับเปลี่ยนบุรุษสรรพนามได้นะฮะใช้จิหรือแอมก็ได้นะฮะวันเกิดของพี่คือวันไหนนะครับเวลาตอบตามนี้เลยไงไฮเมไฮถางใบนำไฮหงินนะครับวันที่22เดือนกรกฎาคมปี2000นะครับต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องการใช้คำว่าคีหนาวกับบาวเซอร์นะฮะสองคำนี้มีความหมายว่าเมื่อไหร่เหมือนกันนะฮะใช้ในประโยคคำถามเวลาที่ผู้พูดต้องการทราบช่วงเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสองคำนี้จะวางอยู่ต้นหรือท้ายประโยคคำถามเท่านั้นนะฮะซึ่งหากบาวกับคีหนาววางขึ้นต้นประโยคนะฮะจะใช้ถามเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับเช่นบาวเซอร์จิโต๊ดเงียบได้หอกเมื่อไหร่พี่เรียนจบมหาวิทยาลัยไฮนำเหนือโตยแสต้นเงียบได้หอกอีก2ปีฉันจะเรียนจบมหาวิทยาลัยนะครับคีหนาวแองดีแถงโฟโฮจิมิงนะฮะเมื่อไหร่พี่ไปนครโฮจิมิงนะฮะตวนเซาโตยแสดีแถงโฟโฮจิมิงสัปดาห์หน้าฉันจะไปนครโฮจิมิงนะฮะแต่ถ้าบาวเซอร์กับคีนาววางท้ายประโยคคำถามนะครับจะใช้ถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหรือเหตุการณ์ในอดีตนั่นเองนะครับเช่นโกเวถายลานบาวเซอร์อากลับมาไทยเมื่อไหร่นะฮะโตยเวถายลานโฮมกว่าฉันกลับมาเมืองไทยเมื่อวานนี้นะครับบาร์กดีด่าหนังคีนาวป้าไปด่าหนังเมื่อไหร่นะฮะโตยดีด่าหนังถางเจือกฉันไปดานังเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเราเรียนรู้เรื่องการตั้งคำถามด้วยคำว่าคีหนาวกับบาวเซอร์ไปแล้วนะฮะต่อมาเรามาดูประโยคการตั้งคำถามด้วยคำว่านานเท่าไหร่ในภาษาเวียดนามซึ่งใช้คำว่าบาวเลวนะฮะจะวางอยู่ท้ายประโยคคำถามนะฮะจะใช้ถามเกี่ยวกับเวลาเช่นเดียวกันนะครับลองมาดูตัวอย่างนะฮะแองแสเวียดนามบาวเลวแองแสเวียดนามบาวเลวพี่จะอยู่เวียดนามนานเท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะเปลี่ยนบุรุษสรรพนามโตยแสเวียดนามหมดนำโตยแสเวียดนามหมดนำฉันจะอยู่ที่เวียดนาม1ปีนะฮะจิดาถายลานบาวเลวโอยจิดาถายลานบาวเลวโอยพี่อยู่ที่ประเทศไทยนานเท่าไหร่แล้วนะครับโตยดาถายลานไฮนัมโอยฉันอยู่ที่ประเทศไทยมาแล้ว2ปีนะครับเรื่องต่อมาคือเรื่องของการใช้กริยาช่วยเหมยเวื่อเวื่อเหมยนะครับทั้ง3คำนี้จะใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาได้ไม่นานนะครับมีความหมายว่าเพิ่งจะนะครับท่านผู้ชมสามารถเลือกคำใดคำหนึ่งใน3คำนี้มาใช้ได้นะครับตัวอย่างเช่นโตยเหมยเดนวันฟองโตยเหมยเดนวันฟองฉันเพิ่งจะมาถึงที่ทำงานนะครับแองเหวื่อน้อยเจียนซองแองเหวื่อน้อยเจียนซองพี่เพิ่งจะพูดคุยเสร็จนะครับน้อยเจียนแปลว่าพูดคุยจิเหวื่อเหมยอันเกิมซองจิเวื่อเหมยอันเกิมซองพี่เพิ่งจะกินข้าวเสร็จคำว่าซองแปลว่าเสร็จนะฮะเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับเรามาเรียนเรื่องการใช้คำว่าดิ่งนะฮะออกเสียงตามดิ่งนะฮะคำว่าดิ่งแปลว่าตั้งใจจะนะครับง่ายๆเรียงเหมือนภาษาไทยเลยลองมาดูนะฮะถางเซาโตยดิ่งดีโหยอานถางเซาโตยดิ่งดีโหยอานเดือนหน้านะครับโตยฉันดิ่งตั้งใจดีไปหอยอันคือหอยอันเดือนหน้าฉันตั้งใจจะไปหอยอันนะฮะนำเซาโตยดิ่งดีหอกฮานอยนำเซาโตยดิ่งดีหอกฮานอยปีหน้าฉันตั้งใจจะไปเรียนที่ฮานอยนะครับ
ngày mai tôi

0: Tôi định đi xem phim với anh. Ngày mai tôi định đi xem phim với anh. พรุ่งนี้ฉันตั้งใจจะไปดูหนังกับพี่นะครับเรื่องการถามวันเดือนปีก็มีแค่นี้แหละฝึกฝนกันบ่อยๆนะครับแล้วภาษาเวียดนามจะง่ายนิดเดียว
1: ฮมในล่ะถือเหมยอ่ะ
2: ฮมในล่ะถือบ้า
1: ขี้หนาวจีเวเวียดนามอ่ะ
2: ไงเมยบ้าถางบ้าน้ำเศร้า
1: เลินไหนจีดีเบาเร็วอ่ะ
2: ขวางให้น้ำแอมอ่ะ
1: เร็วกว่าจีจักหลายเยอะจีหลำอ่ะ
2: จีกุ้งเทแย่
3: คุณผู้ชมคะระบบการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาคนพัฒนาชาตินะคะการปรับตัวด้านการศึกษาจึงมีความสำคัญตามยุคสมัยอย่างในประเทศไทยค่ะก็มีการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษากันอยู่ตลอดนะคะเราลองมาศึกษาประเทศเวียดนามกันบ้างค่ะว่าระบบการศึกษาของเวียดนามเป็นยังไงบ้างเราต้องมาถามจากวิทยากรของเราค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอยากรู้ถึงระบบการศึกษาของเวียดนามหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงคะ
4: ครับการศึกษาเวียดนามคล้ายๆกับบ้านเรานะฮะก็จะมีประถมศึกษาเหมือนกันแล้วก็มีระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานเหมือนกันบ้านเราเนี่ยจะแบ่งระบบออกเป็น6-3-3นะครับบ้านเรามีอะไรบ้างบ้านเราจะมี6จะมีประถมศึกษาใช่ไหมครับแล้วก็มต้น3มปลาย3เวียดนามใช้ระบบ5-4-3
3: 5-4-3
4: ใช่5-4-3เหมือนฟุตบอลเลยนะฮะนะครับ5คืออะไร5คือประถมศึกษานะครับแล้วก็4เนี่ยคือมัธยมต้นและ3คือมปลายนอกจากนี้เวียดนามก็ยังมีอาชีวะนะครับมีระบบอุดมศึกษาเหมือนบ้านเราระดับปริญญาตรีจะเรียนทั้งหมด4ปีนะครับปริญญาโทเนี่ยเรียน2ปี
3: อาจารย์คะแล้วการศึกษาของระดับปริญญาเอกเป็นยังไงคะในเวียดนาม
4: อันนี้โดดเด่นมากนะครับของปริญญาเอกเวียดนามนะฮะจะใช้ระบบคล้ายๆการสอบจอมงวนของจีนนะฮะยกตัวอย่างเช่นที่เห็นได้ชัดสุดเลยของเวียดนามของประเทศไทยเราเราจะสอบมหาวิทยาลัยแล้วก็ระดับประเทศมี3ระดับไอ้ที่น่าสนใจคือระดับประเทศนะครับเราต้องลงข่าวว่าเรากำลังจะปกป้องวิทยานิพนธ์แล้วก็ให้ประชาชนทั้งประเทศเวียดนามนี้ได้รู
3: ้
4: นะครับแล้วก็คนนอกสามารถเข้าร่วมได้ในการมาฟังว่าเราจะดีเฟนหัวข้อทีสิทธิ์เรายังไง
3: โอ้โหคือถือว่ายิ่งใหญ่มาก
4: ถือว่ายิ่งใหญ่มากนะครับ
3: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงความโดดเด่นของการศึกษาเวียดนามคือจริงๆแล้วเหมือนไทยบ้างไม่เหมือนไทยบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าความโดดเด่นของระบบการศึกษาเวียดนามมีไหมคะ
4: ครับเด่นสุดเลยคือเวียดนามเป็นระบบการศึกษาแบบผสมผสาน
3: เป็นยังไงคะผสมผสาน
4: นะครับจะมีได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนนะครับวัฒนธรรมการศึกษาของจีนนะครับฝรั่งเศสรัสเซียแล้วก็สหรัฐ
3: โอ้เป็นยังไงคะอาจารย์อย่างนี
4: ้นะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าเวียดนามเนี่ยเคยตกเป็นเมืองขึ้นของชาติใหญ่ๆหลายชาตินะฮะเอาพูดถึงจีนก่อนแล้วกันนะครับอิทธิพลทางด้านการศึกษาที่สำคัญที่เวียดนามได้รับจากจีนคืออักษรฮั่นถ้าเราสังเกตเราเรียนภาษาเวียดนามทุกวันนี้เราจะพบว่าภาษาจีนอยู่ในภาษาเวียดนาม 70% ก็คือเวียดนามได้รับอิทธิพลจากอักษรฮั่นในสมัยก่อนนะครับนอกจากนี้ระบบการศึกษาเวียดนามก็ยังมีลักษณะพิเศษก็คือรับอิทธิพลของขงจื้อแบบเต็มๆเลยครับจะมีวิชาที่สอนเกี่ยวกับขงจื้อในระดับประถมศึกษาแล้วก็มัธยมต้นครับส่วนอิทธิพลของฝรั่งเศสนะฮะมีมากมายในการศึกษาเวียดนามนะฮะฝรั่งเศสได้เข้ามาพัฒนาด้านแพทยศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมเวียดนามนะครับและที่สำคัญอักษรก๊วกเหงือนะครับอักษรก๊วกเหงือเป็นอักษรประจำชาติเวียดนามปัจจุบันนี้ที่เราเรียนภาษาเวียดนามที่เราเขียนอยู่ทุกวันนี้ที่ใช้ตัวโรมันเนี่ยก็มาจากอิทธิพลของฝรั่งเศสเพราะคนที่ถือว่าริเริ่มเข้ามาอเล็กซานเดอร์เดอโรสนะฮะก็เป็นชาวฝรั่งเศสนะครับโซเซียรัสเซียเกี่ยวอะไรนะครับปัจจุบันนี้คนเวียดนามยังต้องเรียนปรัชญามาร์กแล้วก็ปรัชญาเลนิน
3: เพราะอะไรคะ
4: นะครับปรัชญามาร์กซิสนั่นเองเพราะว่าเพื่อที่จะปลูกฝังความเป็นสังคมนิยมให้ยังอยู่ในสังคมเวียดนามฉะนั้นคนเวียดนามยังต้องเรียนนะฮ
3: ะ
4: อย่างในระดับอุดมศึกษาเนี่ยปริญญาตรีทุกคนต้องเรียนหมดเลยแล้วก็มัธยมปลายก็ต้องเรียนนะครับอย่างสมมติตอนผมเนี่ยเคยไปเรียนปริญญาโทก็ต้องไปสอบวิชานี้เหมือนกันวิชาปรัชญามาร์กเลนิน
3: ค่ะคือเราต้องรู้อย่างถ่องแท้เลย
4: ต้องรู้อย่างถ่องแท้เลยนะครับนอกจากนี้เวียดนามเนี่ยจะมีมหาลัยเฉพาะทางเยอะมหาลัยแพทยศาสตร์มหาลัยพยาบาล
3: คือเปิดอย่างเดียวเลย
4: เปิดอย่างเดียวเลยนะครับก็จะเป็นอิทธิพลของรัสเซียเหมือนกั

0: ค่ะ
1: นะครับขณะที่สหรัฐอเมริกาที่เข้ามาในเวียดนามอิทธิพลที่สำคัญก็คือการแบ่งเกรดออกเป็น12เกรดในการเรียนนะครับของเวียดของถ้าเราไปดูของเมืองนอกก็จะมีเกรด1ถึงเกรด12ใช่ไหมครับเวียดนามเหมือนกันเลย
0: เหมือนโรงเรียนอินเตอร์ในบ้านเรา
1: โรงเรียนอินเตอร์ในบ้านเรานะครับแล้วก็ระบบหน่วยกิตก็เอามาจากสหรัฐเหมือนกันครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะหากเราหยุดเดินนั่นหมายถึงเรากำลังถอยหลังนะคะเพราะว่าเพื่อนบ้านของเราต่างกำลังกระตือรือร้อนกับการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะพวกเราจึงควรเรียนรู้เรื่องของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนไว้บ้างค่ะโดยเฉพาะเรื่องของภาษาเพื่อประโยชน์ที่เราจะต้องสานสัมพันธ์กับประเทศเหล่านั้นสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินจ่าวเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคำถามนำไปสู่ความรู้แต่ถ้าถามผิดผิดถูกๆนอกจากจะไม่รู้แล้วนะครับอาจสร้างความเข้าใจผิดได้วันนี้รายการภาษาพม่าง่ายๆของเราจึงว่าในเรื่องของประโยคคำถามครับไปพบกับอาจารย์มิมิจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำถามต่างๆนะคะเราจะใช้ประโยชน์ยังไงว่านะคะเราก็มาเรียนรู้กันนะคะคำถามหมายถึงอะไรก็คือคำถามหมายถึงเราจะทำกับอะไรบ้างนะคะมีคำถามแบบหลายแบบนะคะก็เราจะถามอะไรบ้างนะคะก็เพราะฉะนั้นเรามาถามว่าอะไรบาเลบาเลนะคะก็คืออะไรนั่นเองถ้ามีคนมาถามมิมิว่าอันนี้อะไรก็คือดาบาเลนะคะอันนี้อะไรดาบาเลเห็นไหมคะเลเนี่ยลงท้ายแบบนุ่มๆหน่อยละกันนะคะก็อันนี้ก็คืออะไรนะก็ที่ไหนล่ะมิมิอยู่ที่ไหนนะก็ที่ไหนนั่นเองที่ไหนก็คือเบมาเลเบมาเลนะคะก็เพราะฉะนั้นคำนามเรามาใส่ข้างหน้าชื่อหรือว่าสถานที่เรามาใส่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยเบมาเลก็คือสถานที่นั้นนะอยู่ที่ไหนนั่นเองค่ะนะคะอ้าวถ้าอย่างนั้นจากไหนเบกาเลจากไหนก็คือเบกาเลนะเบกาเลแปลว่ามาจากไหนนั่นเองนะคะอ้าวจะไปไหนเนี่ยไปไหนที่แบบจะไปไหนนะเรามีต้องมีที่ที่เราจะไปนะคะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดว่าเบกูเลเบกูเลนะคะเวลาเราไปพม่าเนี่ยเราก็อยากจะซื้อของบ้านนะแล้วก็พอเห็นเด็กๆเราก็จะถามอายุของเขาบ้านอะไรพวกนี้เราก็จะถามยังไงเปเล่าเลเปเล่าเลก็คือเท่าไหร่นั่นเองอ้าวเวลาเราซื้อของเนี่ยเราก็ถามเขาว่าดาเปเล่าเลนะคะดาเปเล่าเลก็คืออันนี้เท่าไหร่อ้าวอายุเท่าไหร่ล่ะคะอาจารย์มิมิจะใช้ยังไงว่าอัตเตเบลาเลอัตเตเบลาเลอัตเตแปลว่าอายุนั่นเองนะคะอัตเตเบลาเลเห็นไหมคะเราก็ถามแม่ค้าได้แล้วตัวเนี้ยดาเบลาเลอันนี้เท่าไหร่นั่นเองต่อไปก็คือเรามาดูกันว่าเมื่อไหร่นะคะเมื่อไหร่ก็คือเปโดเลเปโดเลมิมิบอกว่าจะไปพม่ามิมิจะไปพม่าเมื่อไหร่นะเปโดยังโกตัวมาเลเปโดยังโกตัวมาเลหมายถึงจะไปพม่าเมื่อไหร่นั่นเองนะคะก็มิมิบอกว่ามิมิจะไปพม่ามีคนก็ถามว่าเมื่อไหร่แค่สั้นๆที่แบบเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ถามเขาว่าเปโดเลเฉยๆก็ได้ค่ะตัวนี้เรามาเรียนมาพอสมควรแล้วเราก็มาดูที่ประโยชน์การบ้านว่าเราจะใช้คำนี้กับประโยชน์ยังไงบ้างนะคะอ้าวหมายถึงอันนี้อะไรดาบาเลดาบาเลอันนี้อะไรนะคะอันนี้เท่าไหร่ดาเบลาเลดาเปเล่าเลอันนี้ใครล่ะมีคนแอบอยู่คนนี้ใครอะไรถามใช่ไหมดาเปตูเลดาเปตูเลนะคะคำถามที่แบบเราจะพูดยังไงนะคะเราก็สามารถที่ใช้คำเหล่านั้นนำข้างหน้าแล้วก็จบด้วยคำถามที่แบบเล่เราได้นะคะก็ภาษาพม่าเกี่ยวกับประโยชน์เนี่ยเราต้องจำแค่อย่างเดียวก็คือตัวคำนามกับตัวคำกริยา กลับกังกับทันทายค่ะแค่นั้นเองนะคะอย่างเช่นปาลุยางโกตัวมาเลทำไมถึงต้องไปย่างกุ้งหมายถึงบาลุอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะทำไมย่างกุ้งนะฮะย่างโกงก็คือย่างกุ้งคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวที่แบบตัวกริยาที่แบบไปนะฮะแล้วก็ตามด้วยมาเลบาลุย่างโกงตัวมาเลนะทำไมจะไปย่างกุ้งภาษาพม่าเนี่ยคำนามอยู่ข้างหน้าของตัวกริยากริยาต้องอยู่สุดท้ายค่ะนะคะแล้วก็ตามด้วยคำถามนะก็เพราะฉะนั้นคำถามที่แบบเราจะถามอะไรแล้วก็ตามด้วยคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวกริยาแล้วก็จบประโยชน์คำถามเลอยู่สุดท้ายก็เราก็ถามคำถามเหล่านั้นได้นะคะก็เราจะใช้คำถามเหล่านั้นยังไงบ้างก็คือเราก็มาดูกันที่บทสนทนากันนะคะ
2: ซันดาทีนี่ลาราพาพี่โดนเอาจ่าตะเลย
3: กายังไปหนีโลบาเสีย
2: ดาเนี่ยซาดาโกเป็นนี่ปู่มาเลย
3: น้องเนี่ยสู้ปีบาบี
2: ดีซาดาโกบดูเนี่ยตวยไปเลุตะเลย
3: ฮิเอตะมีตะหยอดแท้เลุดาบา
2: ก้าวบีเลยเสียสร้างนี่แม
3: ้ฮอกแกบาเสีย

พม่านับเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สุดประเทศนึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งชาติพันธุ์เพราะมีถึง135ชาติพันธุ์อยู่รวมกันประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าโดยเชื้อสายที่เหลือเป็นชนส่วนน้อยหลายเผ่าพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในรัฐชนบทห่างไกล

0: พิจารณากลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในพม่าทั้งหมดอาจจำแนกตามกลุ่มภาษาได้3กลุ่มหลักคือกลุ่มภาษาทิเบตพม่ากลุ่มภาษาไทยและกลุ่มภาษามอญเขมรในบรรดาชนชาติต่างๆที่กล่าวมานี้ชนชาติที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์พม่ามีเพียง4เผ่าคือมอญพม่ายะไข่และฉานหรือที่เรียกว่าไทใหญ่สำหรับรัฐที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์มากที่สุดก็คือรัฐฉานเนื่องจากมีชนเผ่าอยู่รวมกันถึงประมาณ80ชาติพันธุ์ค่ะ
1: ภาษาพม่าเป็นอีกหนึ่งภาษาที่น่าสนใจถ้าเราได้ฝึกฝนจนสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ววันหนึ่งเราอาจจะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราฝึกฝนมาอย่างจริงจังก็ได้นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: วัสดีครับเรื่องของภาษาการเรียงรูปประโยคมีความสำคัญมากนะครับถ้าเรียงรูปประโยคผิดคนฟังงงก็อาจสื่อความหมายผิดพลาดได้นะครับตอนนี้อาจารย์มิมิของเราก็พร้อมที่จะให้ความรู้กับเราแล้วนะครับไปพบกับเธอกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาเชวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับประโยชน์คำใช้ของภาษาพม่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็การเรียนประโยคก็สำคัญมากทีเดียวที่เวลาเราพูดจาอะไรกันที่จะได้ไม่ผิดนะคะการเรียนประโยชน์ต่างๆของพม่า ก็คือมีหลายอย่างนะคะเราเริ่มต้นจากประโยชน์บอกเล่าแล้วกันนะคะก็คีย์บอกแล้วว่าภาษาพม่าเนี่ยมีคำนามมาวานก่อนแล้วก็ตามด้วยคำกริยานะคะเพราะฉะนั้นประโยคง่ายๆของเราวันนี้ก็คือดิฉันเป็นนักศึกษาค่ะดิฉันเป็นนักศึกษานะคะจะพูดยังไงจะมาเจ้าตู่ผิดป่าเดจะมาเจ้าตู่ผิดป่าเดนะคะจะมาก็คือดิฉันนะคะเจ้าตู่ก็คือนักศึกษาที่เป็นคำนามนะคะผิดก็คือเป็นที่เป็นตัวกริยานะคะผิดป่าเดป่าเดก็คือจุดประโยคของตัวคำ verb นะคะก็พอเรามาเรียนแล้วก็จะมาแล้วก็คำนามที่เป็นเจ้าตู่ผิดป่าเดนะคะจะมาเจ้าตู่ผิดป่าเดนะคะอันนี้ก็คือดิฉันเป็นนักเรียนค่ะนะคะนักศึกษาค่ะถ้าหาว่าดิฉันเป็นหมอจะพูดยังไงคะจะมาสยาวงผิดป่าเดจะมาสยาวงผิดป่าเดเพราะฉะนั้นพวกเราต้องรู้คำศัพท์อาชีพของตนเองด้วยนะคะต่อไปก็คือพรุ่งนี้ฉันจะไปดูตลาดพรุ่งนี้ฉันจะไปดูตลาดนะคะจะไปเที่ยวตลาดนั้นเองนะคะก็เราเรียนว่ามันแน่เพียงจะมาซีกูเช่าจีเมมันแน่เพียงจะมาซีกูเช่าจีเมหมายถึงเรียนยังไงเรามาดูกันนะคะมันแน่เพียงก็คือพรุ่งนี้จะมาดิฉันเจที่เป็นตัวคำนามนะฮะเจกูก็คือ

0: to market นะคะเช่าจีแปลว่าเดินดูนะคะเช่าจีก็คือตัวกริยาเช่าจีแม่แม่ก็คือสำหรับใช้อนาคตนะคะเพราะว่าเป็นพรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้ก็คือมันแนบเพียงจะมาเจอกูเช่าจีแม่นะคะมันแนบเพียงจะมาเจอกูเช่าจีแม่แล้วก็มาดูที่แบบประโยชน์คำสารนิดนึงนะเวลาใช้คำใช้ประโยคคำสารเนี่ยเราจะใช้ยังไงบ้างเอาเรามาดูซิว่ากรุณามาสอบพรุ่งนี้นะคะก็ภาษาพม่าก็คือมันแนบเพียซาเมเวลาพีบามันแนบเพียซาเมเวลาพีบานะพรุ่งนี้มันแนบเพียนะคะซาเมเวก็คือการสอบลาพีบามาตอบละกันนะคะก็มันแนบเพียงซาเมเวลาพีบาเพราะฉะนั้นมิมี่อยากจะบอกนิดหนึ่งว่าคำนามมาก่อนคำกริยาถ้าเรียนภาษาพม่าเนี่ยเราต้องจำไว้คำนี้ก่อนนะคะคำนามแล้วก็คำกริยาแล้วก็บางทีเราจะไปที่แบบมีที่ที่คนพม่าอยู่หรือว่าไปเที่ยวพม่าเนี่ยเวลาเราจะไปนั่งหรือว่าจะไปทำอะไรที่แบบต้องขอเหมือนแบบมีมารยาทหน่อยอะไรพวกเนี้ยนะต้องแบบขอเขาแบบจะได้ไหมทำนี่ได้ไหมทำโน้นได้ไหมอะไรพวกเนี้ยจะได้ไหมเนี่ยของคำสุภาพของภาษาไทยเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงอย่างเช่นนะดิฉันนั่งที่นี่ได้ไหมคะนะคะนั่งหน่อยได้ไหมคะอะไรเพื่อนี่เนี่ยจะว่ายังไงจะพูดยังไงเรามาฟังนะคะจะมาดีมาไทยลูยามาลาจะมาดีมาไทยลูยามาลานะดิฉันนั่งที่นี่ได้ไหมคะนะคะดีมาไทยลูยามาลาไทยแปลว่านั่งนะดีมาก็คือที่นี่นะนั่งที่นี่จะได้ไหมคะลุยามาลาแปลว่าจะได้ไหมคะนะคะอีกคำหนึ่งที่แบบเราอยากให้ใครสักคนหนึ่งสอนภาษาพม่าให้เรานะคะก็เราก็บอกถามเขาเลยนะถามเขาเลยว่าเนมาสาเต็มเปโลยามาลาเนมาสาเต็มเปโลยามาลาเนาะสอนภาษาพม่าให้หน่อยจะได้ไหมคะก็เรามาดูซิว่าเราจะใช้นะประโยชน์ท่านไหนเนี่ยใช้กับยังไงใช้สถานการณ์แบบไหนอะไรเนี่ยเรามาดูการที่บทสนทนากันนะคะ
1: ซันดามิงลาบาม
2: ิงลาบาเสีย
1: เดนิสยาเชื่อไหมสิเวตัวเมย์จังดูจังตาเดียวจีทาแล้วเนา
2: ะเขาแก่บ้าเสียไปดูพยาลามาเลย
1: ดีสเนพยาลามา
2: เเส้นมาปูบานเนี่ยเสียจะมาจีทาไปบ้าเมชิน
1: จีสุดเดมาเลยเนาะ
2: เกษามาชีบ้าบู

พม่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงทั้งในด้านการค้าและการลงทุนเนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติแร่โลหะต่างๆอุดมสมบูรณ์ทำให้นักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกเตรียมขยายโอกาสการค้าการลงทุนกับพม่าดังนั้นถ้าต้องติดต่อธุรกิจกับชาวพม่าควรเรียนรู้ธรรมเนียมที่ควรปฏิบัติเพื่อการติดต่อจะได้เป็นไปอย่างราบรื่นเช่นนามบัตรควรจะมีคำแปลภาษาพม่าไว้ด้านหลังการแต่งกายไม่ควรใช้สีสดจัดเช่นสีแดงสีส้มการทักทายถ้าเป็นผู้ชายใช้การจับมือทักทายแบบสากลแต่ถ้าเป็นผู้หญิงการถูกเนื้อต้องตัวถือว่าไม่สุภาพอาจใช้การทักทายด้วยการโค้งตัวเล็กน้อยแทนและเวลาเรียกชื่อผู้เจรจาชาวพม่าให้เรียกชื่อเต็มห้ามเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อเท่านั้นรับรองว่างานที่จะเจรจาจะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะ

สำหรับบทเรียนในวันนี้การเรียงรูปประโยคในภาษาพม่าเราอาจจะเริ่มฝึกจากประโยคง่ายๆสั้นๆก่อนแล้วเมื่อรู้หลักการแล้วก็ค่อยๆฝึกพูดประโยคยาวๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเพิ่งถอดใจก่อนนะครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: Hey man, you all right?
1: I'm going to Udon Thani next month, but I haven't booked the tickets yet.
0: I can help you with that. I have this app on my phone where you can buy airplane tickets from any airlines.
1: Really?
0: Yeah.
1: That would be great, thanks.
0: No problem. So when are you leaving?
1: I plan on leaving on December 7th and coming back on the 11th.
0: On the 7th, do you want to fly in the morning, the afternoon, or evening?
1: What time is the evening flight?
0: Swift Air has two flights in the evening. It has one at 7 p.m. and the other is at 8:30 p.m. But Dream Air has another flight at 8.
1: I think the 8 p.m. flight would be perfect. It flies out of Suvarnabhumi, not yeah. Don Mueang, right?
0: Yeah, that's right. So you want to fly economy or business class?
1: Economy, of course. You know I can't afford business.
0: Okay, I'm just making sure. Okay. So the cost is 1,200 baht, including taxes and fees, for economy. It's 200 baht cheaper than Swift Air.
1: That's fine. Let's book this flight then. By the way, what's the baggage allowance?
0: It's 20 kilos.
1: Okay, now let's book the return flight. I want the latest flight possible. Are there any flights at possibly 9 p.m. on the 11th?
0: Let me check. Hold on. Yeah, well, only Swift Air flies from Udon Thani to Bangkok on that day. Their latest flight is 9:30 p.m., so this should work for you.
1: Wonderful.
0: Yeah.
1: How much does this ticket cost?
0: It's 1,150 baht, taxes and fees included, but the baggage allowance is only 15 kilos.
1: That's fine. Let's book it.
0: Yeah. All right, all set. Now you have return tickets from Bangkok to Udon Thani.
1: Thanks a lot. Let's go eat. Lunch is on me.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
3: Bye-bye.
5: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30ช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
6: ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้ และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

ในวัฒนธรรมมองโกมวยปล้ำยิงธนูและแข่งม้าคือกีฬา3อย่างที่บ่งบอกถึงทักษะความเป็นชายอย่างสมบูรณ์แบบช่วงปลายปีย่างเข้าสู่ฤดูหนาวพื้นที่ทุ่งหญ้าที่เกือบจะว่างเปล่าแห่งนี้จึงกลายมาเป็นจุดนัดหมายของชาวมองโกจากทุกสารทิศพวกเขาเดินทางมาพร้อมกับม้าคู่ใจเพื่อเข้าแข่งขันใน1ศึกประชันศักดิ์ศรีแห่งลูกผู้ชายของชาวมองโกชาวมองโกขี่ม้าเป็นก่อนที่จะเดินได้เสียด้วยซ้ำเป็นคำกล่าวที่เรามักจะได้ยินจากชาวเลี้ยงสัตว์ในทุ่งหญ้าสเต็ปและเพื่อพิสูจน์ให้เห็นกับตาถึงทักษะของการขี่ม้าและศักยภาพม้าของชาวมองโกทีมงาน Spirit of Asia จึงมาปักหลักรอที่จุดนัดพบตั้งแต่ก่อนวันงานเทศกาลแข่งม้าทุ่งหญ้าสเต็ปประจำฤดูหนาวปีคริสต์ศักราช2018

ความรื่นรมมิตรภาพแห่งทุ่งหญ้าสเต็ปงานเทศกาลแข่งม้าทุ่งหญ้าสเต็ปฤดูหนาวจัดขึ้นที่ทุ่งหญ้าโล่งกว้างใกล้กับเมืองบัตโนรอฟในจังหวัดเคนตีทางตะวันออกของประเทศมองโกเลียทีมงานใช้เวลาเดินทางกว่า8ชั่วโมงจากอุลันบาตอร์

0: สู่จุดจัดงานเทศกาลจากถนนลาดยางค่อยๆเหลือเพียงรอยหญ้าที่ถูกกดทับโดยรถที่ผ่านมาก่อนหน้ากระจกมองหลังถูกดัดแปลงเป็นรุ่นที่มีบอกทิศเหนือใต้ออกตกแต่เพียงแค่รู้ว่าที่ที่เรากำลังจะไปอยู่ในทิศใดคนนำทางของเราก็พาเราถึงจุดหมายได้ไม่ยากเย็นแม้ในบางครั้งเราจะออกนอกเส้นทางอย่างไม่ทันรู้ตัวแต่คนนำทางของเราก็พาเรากลับเข้าเส้นทางได้อย่างไร้กังวลเขาบอกว่ามันเป็นสัญชาตญาณแห่งการขับรถในมองโกเลียเกอร์หลายเกอร์ถูกตั้งไว้เพื่อรองรับผู้มาเยือนในงานเทศกาลทีมงานก็เป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นห่างจากเกอร์ของเราไปสัก100เมตรก็จะเป็นจุดจัดงานเทศกาลที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้ความมืดในคืนนี้ทำให้เรามองเห็นท้องฟ้าและดวงดาวได้เต็มเสียยิ่งกว่าเต็มตาแม้อุณหภูมิจะลดลงถึงลบ15องศาเซลเซียสความเย็นสุดขั้วพัดถาโถมมาแต่เราก็อดไม่ได้ที่จะออกมายืนดื่มด่ำท้องฟ้ายามค่ำคืนในประเทศที่ผู้คนเรียกขานกันว่าดินแดนแห่งฟ้านิรันดร์เสียงลมหายใจและฝีเท้าของม้าที่ดังทะลุผนังสักหลาดของเกอร์ปลุกให้เราตื่นขึ้นในเช้าวันใหม่ผู้คนเริ่มทยอยมาที่งานเทศกาลตั้งแต่เช้าตรู่ความรื่นเริงถูกบรรเลงด้วยกองทัพเครื่องเสียงและจอ LED สู้แสงแดดที่แผดแรงในลมหนาวอย่าเยือกทั้งหมดทำงานด้วยเครื่องปั่นไฟที่ซ่อนไว้หลังเวทีพ่อค้าแม่ค้าในท้องถิ่นนำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากครัวเรือนของตนใส่ท้ายรถมาวางขายเกอหลายเกอถูกแปลงร่างเป็นร้านอาหารย่อมๆสำหรับผู้คนภายในงานหากรู้สึกหนาวขึ้นมาก็สามารถเข้าไปนั่งพักหลบลมหลบแดดกันได้ในนั้น
1: Minineral Cherim Batak. Mini одоо өөрөө таад нутагт амьдэрсэн. Амьдэрч төрж өссөн. Тэгээд одоо сүүлийн жилүүдэд манай нутагт монголчууд одоо ялангуяа морио ундаг тэр соёл, ахуй соёл одоо алдагдж байхгүй байгаа нь бас үнэтэй. Бид нэр энэ ахуй арга хэмжээг сэдвэлж монголчууд морин дээр дээрээ ялангуяа залуучууд морио ундаг байх тэр соёлыг түгээх чиглэлээр бид ийм ажлыг хийж ирсэн. Одоо 800 жилийн өмнөөс бол яг энэ тал нутаг бол өөрөө Тэмүүжин Чингис хаан болохоос өмнө бол анх болоо те өөрийнхөө тэр 8 шарх морийг алдаад явж явах үедээ бол хайж явахта энэ нутагт бол анх тэр Борч гэдэг одоо өөрийнхөө 30-40 жил үргэсэн найз амттай анх танилцчихсэн. Тийм учраас энэ бол одоо амтлын түүхэн нутаг. Энэ нутагт бид нэ одоо түүхэн арга хэмжээ хийж монголчууд ер нь бол түүхэн нутгийн одоо энэ амдлын найз төгтийн юм арга хэмжээ гэдэг ингээд энэ сэргээж үнслэж хийж эхэлж байгаа маа.
0: Мэча Монголь จะผูกพันกับม้ามาตลอดประวัติศาสตร์และใช้ม้าเป็นพาหนะหลักในชีวิตประจำวันแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความสำคัญของม้าในฐานะพาหนะจะค่อยๆลดน้อยลงไปชาวเลี้ยงสัตว์บางคนก็เริ่มหันมาใช้จักรยานยนต์ในการต้อนฝูงสัตว์หรือที่เราสังเกตเห็นในงานนี้คือบางคนนำม้าขึ้นท้ายกระบะมาแทนที่จะขี่ม้ามาอาจด้วยบริบทที่เปลี่ยนไปทำให้การใช้ยานยนต์นั้นดูจะสะดวกกว่าแต่ถึงอย่างนั้นทักษะการขี่ม้าก็ยังคงถูกสืบทอดจนถึงปัจจุบันเพราะการขี่ม้าถือเป็นเกียรติหนึ่งของชาวมองโกเสมอมาฝูงม้าเป็นหัวของชาวเลี้ยงสัตว์ในละแวกถูกต้อนมาเพื่อใช้เป็นม้าในการแข่งขันบางประเภทส่วนผู้เข้าแข่งขัน จะเดินทางมาพร้อมกับอูกาติดมือมาด้วยอูกาเป็นไม้เนื้ออ่อนยาวประมาณ2เท่าของตัวม้าด้านหนึ่งผูกเป็นบ่วงติดกับตัวไม้ใช้งานได้อเนกประสงค์ทั้งในการต้อนและจับสัตว์โดยเฉพาะม้าในปกครองได้อย่างยูหมัน

การแข่งขันที่เกี่ยวกับม้าในงานนี้แบ่งเป็นหลายประเภททั้งประเภทสวยงามความเร็วการจับม้าด้วยบ่วงบาดการปราบม้าพยศและการเก็บของจากหลังม้าสิ่งที่เราได้เห็นในวันนี้กลายเป็นภาพแทนเผยให้เราได้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างชาวมองโกกับม้าเพราะเพียงผู้ขี่ที่อาจหาญไม่อาจนำม้าสู่เส้นชัยและเพียงม้าที่วิ่งไวก็ไม่อาจจะนำพาผู้ขี่ให้ถึงชัยชนะแม้ทักษะที่ใช้ในการแข่งขันบางประเภทจะดูไกลตัวผู้ชมอย่างเราไปสักหน่อยแต่มันเป็นเรื่องแสนจะใกล้ตัวของชาวมองโกสำหรับที่นี่ม้าจะถูกเลี้ยงเป็นฝูงฝูงอาจเล็กบ้างใหญ่บ้างตามสภาพเมื่อเจ้าของต้องการจะใช้ม้าก็จะเลือกม้ามาใช้ตัวหนึ่งพอใช้งานครบเดือนก็จะส่งม้าตัวนั้นกลับเข้าฝูงไปฟื้นฟูร่างกายและเลือกตัวอื่นมาใช้งานวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่เมื่อม้าแต่ละตัวก็มีนิสัยที่ต่างกันไปหากผู้ขี่มีทักษะอย่างการจับม้าด้วยอูกาและการปราบม้าพยศก็จะถือเป็นข้อได้เปรียบเมื่อถึงคราวที่ต้องเลือกม้าจากฝูงมาใช้ส่วนทักษะอย่างการเก็บของจากหลังม้าก็ทำให้ผู้ขี่หยิบของได้จากพื้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาลงและขึ้นจากหลังม้าใหม่คุณผู้ชมพอจะนึกออกไหมล่ะครับ

0: นอกจากการแข่งขันและการออกร้านโดยชาวบ้านในละแวกที่สร้างสีสันให้แก่เทศกาลแล้วเทศกาลนี้ก็ยังมีโอกาสสำหรับผู้เข้าร่วมงานในการหยิบจับเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับมาอวดโฉมในโอกาสพิเศษเช่นนี้แม้ในวันธรรมดาทั่วไปชาวบ้านจะสวมใส่ชุดดิวกันเป็นปกติแต่ในวันนี้ชุดดิวที่ถูกเลือกมาสวมใส่ดูจะมีสีสันสดใสเป็นพิเศษทั้งผ้าไหมมันวาวเมื่อสะท้อนแสงแดดลวดลายหลากหลายละลานตาและไม่เพียงแต่กับผู้เข้าร่วมงานเท่านั้นสำหรับเหล่าม้าก็ไม่น้อยหน้าพวกมันก็ได้แต่งองค์ทรงเครื่องไม่แพ้กัน
1: เอโนดตะฮัตเตะตุกชุดเต็มงกาซาร์ตุกชุดเต็มกิตุมันอินกันเลยฮัตเตะกูดินโอคิชะกาวต์กีอายโนดตะมังเนปชุดเต็มตุกชุดมังเนปชุดเต็มงกาซาร์วันอายโนมันวัตนรูยมันวัดนรกที่ชนะได้โอสุดนิรันดร์สังตั้งแต่จุดที่ยึดกิจชนะวัดนรกยึดกิจชนะโอสุดขันสมบัติยึดกิจชนะได้รู้ยึดชัวร์ก็อยู่แต่ดินมันดัตเตอินแต่มังกุมบุษได้รู้สิ่งจริงก็สมันยิมโฮมยิมบุษเตวิตก็สังแต่เดินยี่ตัวนั้นสัตว์สูญอยู่แต่มันหัวตัวนี้ขึ้นมาหัวตัวกัตตากุลนั้นแต่ตัวตั้งยิมมังกุมบุษตัวที่นี่นั้นวัดนรกยังตั้งแต่ตัวกัตตากุลนี้สังBusuga. А энэ нь яг миний их хөлөгч гэсэн тийм цол тэмдэгний малгай. Их хөлөгч. Тий, одоо хөлөгч гэдэг чинь яг одоо хөлөг гэдэг маань мор унаа одоо адууны тал юм дээ. Уяач тийл тий талын их хөлөгч гэсэн.
0: การแข่งขันยังไม่จบเพียงเท่านั้นในเทศกาลยังมีการแข่งขันรายการสุนัขไทกานักล่าร่วมอยู่ด้วยสุนัขไทกาเป็นสุนัขที่มีรูปร่างสูงผอมดูปราดเปรียวหน้าตาขี้เล่นแต่จริงๆนิสัยค่อนข้างจะเงียบขรึมผู้คนที่นี่จะใช้สุนัขไทกาในการล่าสัตว์ตามทุ่งหญ้าและทิวสน
2: Hay urdulda mini nokho turu barin irde mini ugdech hurdan nokho ta baisan hurdan nokho ogtdug baisan amburuldug baisan teged ter ugdech man ergulgin odo en bi odo 65 nasta nadas ahmad mini ugis ergulg öörig gara hiisen ergulg odo inge bi ulumjlad avaj yavj baina За одоо шарс үнэг чон одоо гахам хоо ер нь барихгүй ан гэж багхгүй Талын тайг нөхө ийм ухаантай юм байдаг За тэр одоо хамгийн нар гөлгнөөс ихэж нөхө ер нь одоо зөв хоолж зөв загийн зандарч яг хүн шигBook him right in the hall. I go, but who is he? You hunter? Me in the hall. No hall him. I'm the top of the Arrow Hunger Song Arrow Hunger Woman Holden Box Hat. I have to look at Yasmas of Chotko. Shing Hodoch Hung Hodoch Oysan Yagel.А тэгээ өөр нохоо гэдэг чинь өөр бас энэ чоны утм одоо ясмас актер юм идэв штэ. А зүгээр үйд нь тэр юм идэв л мундаг идэв.

สำหรับวันนี้เหยื่อของเหล่าสุนัขไทกาก็คือเจ้าสุนัขจิ้งจอกคอแสบผู้โชคร้ายข้อของมันถูกแขวนยึดไว้กับเครนติดรถกระบะเพื่อเป็นเหยื่อล่อในการแข่งขันสุนัขไทกานักล่าในวันนี้เหล่าสุนัขไทกาได้สำแดงฤทธิ์ให้เราชมพวกมันสามารถวิ่งได้เร็วถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงไวสมกับเป็นนักล่าแห่งทุ่งหญ้าและทิวสน

0: นอกจากสุนัขไทกาแล้วสุนัขบ้านขายังเป็นสุนัขอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นของมองโกเลียว่ากันว่าสุนัขบ้านขาเป็นสายพันธุ์ที่มีวิวัฒนาการร่วมกับชาวเลี้ยงสัตว์และฝูงสัตว์อื่นๆในทุ่งหญ้าสเต็ปมาอย่างยาวนานจนทำให้มันไม่มีปัญหากับสภาพอากาศและที่สำคัญก็คือมันรู้หน้าที่ในชีวิตของตัวเองเป็นอย่างดี
1: ออโตโนดูรุนุตดูรุนุตที่อัตชีจอดาอุตาฮัลตร์กิจอดาตัวนี้อิมเตติก็สัตย์ทั้งสองสายตัวสัตย์เป็นที่มังกรจะหาที่นี่ชั้นจุกตุกตัวบาดจุกตุกแต่สรุปก็ได้ที่อ่ะแต่ยืนเฮลเมดเล็กสัตว์ก็สิ่งยืนที่มังกรตั้งครึ่งทั้งตั้งแต่หัตถ์ตัวเส้นอุตรตัวเองก็นัดไปจุดชุนอัศรีอันตกท่าชุดสัตว์หัตถ์ยืนยืนชิมยาอีกเส้นที่หัตถ์ยืนยังมาตเตอร์ยืนจะรู้สิ่งแต่ยังจะกูจะหัตถ์ตัวHajwyd yn gwybod chwmd hwng amdur eithaf nodchwyr bod siwod eidznau ymwyr o siwod eir di. Eidzn dy aigw үүнэн ч. Mal amdun dool nech, mal үүрсдүй нэг hotondoo ого mal hwn үлүү нэх дайрхгүй. Номхо. Дэ айлдий нохоо шүү үйрін тэгээд хүн амдун мэртүүн амдун сайн яшу. Дайр.

0: deserve.
1: ศูนย์วัฒนธรรมประจำเมืองวัดโนรอฟแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในช่วงที่สหภาพโซเวียตเข้ามามีบทบาทในมองโกเลียด้วยจุดประสงค์ในการเผยแพร่แนวคิดการปกครองตามแบบแผนอุดมการณ์โซเวียตสู่ประชาชนเพื่อสร้างความเท่าเทียมและเป็นหนึ่งเดียวแต่ในปัจจุบันจุดประสงค์หลักในการดำรงอยู่ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้คือการเผยแพร่ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและรากเหง้าของประชาชนในท้องถิ่นเรื่องราวของบอชี่ในฐานะเพื่อนตายของเจงกิสข่านถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงในฐานะวีรบุรุษแห่งเมืองบัตโนรอฟด้วยเหตุนี้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้จึงเปี่ยมไปด้วยสาระและความบันเทิงเพื่อดึงดูดผู้คนให้เข้ามาเรียนรู้

เทศกาลแข่งม้าฤดูหนาวจบลงด้วยงานเลี้ยงยามค่ำคืนทั้งคนในเมืองและชาวเลี้ยงสัตว์มารวมตัวพบปะสังสรรค์เพื่อเฉลิมฉลองในมิตรภาพที่พวกเขามีให้แก่กันและกันการแข่งขันตลอด2วันที่ผ่านมาเป็นมากกว่าการประชันทักษะและศักดิ์ศรีการมารวมตัวในเทศกาลนี้เปรียบเสมือนการกระชับเครือข่ายสายใยไว้เกื้อกูลเพื่อเตรียมพร้อมกับฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงแม้การใช้ชีวิตในทุ่งหญ้านั้นไม่ใช่เรื่องยากสำหรับพวกเขาแต่มันก็ง่ายกว่าเมื่อขับเคลื่อนด้วยมิตรภาพกล่าวถึงชาวมองโกผู้คนก็มักจะติดภาพของชาวมองโกที่เลี้ยงสัตว์อยู่ในทุ่งหญ้าสเตปหากแต่แท้จริงแล้วชาวมองโกมีชีวิตที่เราอาจจะไม่รู้จักอีกหลากหลายแง่มุมในตอนหน้าทีมงาน Spirit of Asia จึงจะพาท่านผู้ชมเปลี่ยนมุมมองสำรวจหลากมิติแห่งชีวิตประจำวันของชาวมองโกที่อาศัยอยู่ในเมืองทั้งเรื่องราวความเป็นอยู่และการทำมาหากินที่นอกเหนือไปจากการเลี้ยงสัตว์ติดตามเรื่องราวของชาวมองโกได้ในตอนต่อไปครับ

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考究的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: Looks so alive มากมากวิ่งน้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขา

0: แกะสลัก
1: แกะสลัก
0: มาสวยเลย
1: โอ้สวยมาก
0: อ
1: ร่อย
0: อร่อย
1: หนึ่งสองสามชีสชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
2: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
1: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
2: คิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
1: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
3: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
4: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
1: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
1: Yeah.
7: Nice.
1: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect.
7: You'll right,
1: be
7: eating, right?
1: You'll be eating like 10 chilies.
4: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
8: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
8: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียส
1: บ๊ายบาย
9: พลังแสงทะลุมิติ
10: โอ้
11: โห
10: นี่มันนอกโลก
12: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
9: ้พลังความคิด
12: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะนี่ไอ้ได้นะคะวันนี้รายการสารคดีเสนอตอนการ์ตูนไทยค่ะและไอ้ดาก็มีเพื่อนที่จะพาเราไปค้นหาเรื่องราวของการ์ตูนไทยกันแต่อันดับแรกเลยเราต้องย้อนไปดูก่อนค่ะว่าการ์ตูนไทยมีความเป็นมายังไงไปกันเลยค่ะ

0: วันนี้นะคะเราจะมาย้อนรอยตามหานักเขียนการ์ตูนการเมืองกันค่ะทำไมถึงต้องมาย้อนรอยตามหาก็เพราะว่าการ์ตูนการเมืองเนี่ยถือเป็นการ์ตูนยุคแรกค่ะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นจุดกำเนิดของวงการการ์ตูนไทยเลยก็ว่าได้ค่ะคุณเซียไทยรัฐหรือเปล่าคะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
0: โอ้คุณเซียมาทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย
1: ตะกี้เดินมาเห็นวิวสวยๆก็ลองวาดดู
0: อ๋อคุณเซียทุกคนจะรู้จักในนามว่าคุณเซียไทยรัฐ
1: ค
0: ำว่าคุณเซียเนี่ยคือเป็นนามปากกา
1: เป็นลูกคนจีนไงเขาก็จะมีชื่อภาษาจีนชื่อเต็มคือหยงเซีย
0: หยงเซีย
1: หยงเซียแปลว่าผู้ที่มีเสียงเป็นพลังเพื่อนก็เรียกกันเล่นๆว่าเซียนะครับก็ติดตัวมาตั้งจนโตพอจะมาเขียนการ์ตูนเราก็บอกมันต้องหานามปากกาใช่ไหมก็เอาเซียนี่แหละคนรู้จักก็ใช้มาตลอดการ์ตูนเนี่ยมันไม่ใช่วัฒนธรรมของไทยนะคำว่าการ์ตูนเราทับศัพท์เคยมีนักวิชาการราชบัณฑิตเคยพยายามที่จะเอาคำไทยมาทับศัพท์คำว่าการ์ตูนเขาใช้คำว่าภาพขำขันแหมมันดูฟังดูตลกมันเลยเป็นไม่เป็นที่นิยมเขาก็เลยใช้คำว่าการ์ตูนทับศัพท์มาตลอดคุณในด้านคงจะเคยเห็นพวกภาพจิตรกรรมฝาผนังของมหาวิหารต่างๆในยุโรปไหมเขาก็จะมีภาพใหญ่ๆของไมเคิลแองเจโลก่อนที่เขาจะวาดภาพนั้นน่ะเขาจะต้องร่างบนพื้นกระดาษก่อนนะกระดาษที่ร่างนั่นน่ะเขาเรียกว่าการ์ตูนสมัยก่อนศิลปินเมื่อก่อนเนี่ย ก็เอาภาพพวกนี้เอามาใช้ประโยชน์คืออะไรรู้ไหมในช่วงที่ยุโรปปกครองด้วยระบบกษัตริย
0: ์
1: ระบบขุนนางมันทำให้มีศิลปินที่ก็ต้องการต่อสู้เรียกร้องเนี่ยเขาก็ใช้ลักษณะการเขียนภาพสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายยิ่งประชาชนไม่มีอาวุธประชาชนมีแต่เสียงพูดเสียงพูดพอมันไม่ดังพอหรือว่าพูดปุ๊บถูกจับเข้าคุกมั่งพูดปุ๊บคนลืมมั่งสู้เขียนเป็นภาพแล้วติดให้คนเห็นนานๆดีกว่ามันก็เป็นต้นกำเนิดของการเขียนภาพการ์ตูนล้อเริ่มต้นที่ยุโรปก่อน
0: แล้วอย่างของเมืองไทยเองเข้ามาตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นการ์ตูนการเมืองก่อนเลยเหรอ
1: จะบอกว่ามันใช่ไหมก็คงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าภาพการ์ตูนหรือภาพวาดของคนไทยเนี่ยคนไทยจะรู้จักอย่างเดียวคือภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือภาพในคัมภีร์ใบลานแต่ว่ามีศิลปินอยู่กลุ่มนึงซึ่งไปสอดแทรกภาพขำๆเช่นครัวอินโคงเป็นต้นถ้าไปวัดภูมินที่จังหวัดน่านเคยเห็นภาพกระซิบที่มีผู้ชายกระซิบอยู่ข้างหูผู้หญิงภาพนั้นดังมากภาพลักษณะภาพมันเป็นจิตรกรรมแบบโบราณแต่ว่าเนื้อหาของมันเนี่ยคือการ์ตูนคนไทยจะคุ้นเคยพวกนั้น
0: อ
1: ่ะไม่รู้จักการ์ตูนมารู้จักภาพวาดแบบการ์ตูนครั้งแรกก็เมื่อคนไทยเนี่ยไปเรียนที่ยุโรปที่ดังๆก็คือเขาเรียกว่าคุณเปล่งไตรปิ่นมารับราชการก็ได้ทำเขาเรียกว่ายศศักดิ์ฐานันดรเป็นขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิตพิมพ์ลิขิตก็คือคือพิมพ์นะการพิมพ์เขียนการ์ตูนการเมืองดังมากและที่สำคัญคือรัชกาลที่6เราก็เขียนด้วยท่านก็ชอบเขียนการ์ตูนล้อแต่ที่สำคัญคือท่านเขียนการ์ตูนล้อพวกข้าราชการในราชสำนักของท่านคือคนไหนทำงานถูกใจก็เขียนชมคนไหนไม่ถูกใจก็เขียนล้อถ้าใครถูกเขียนการ์ตูนล้อนี่เตรียมตัวเลยท่านต้องมีปัญหาแน่อะไรเงี้ยท่านเองก็เป็นนักประชา

0: ธิปไตยส่วนคือกำลังประเทศไทยกำลังจะค่อยๆก้าวไปสู่ประชาธิปไตยโดยที่ท่านทดลองทำหนังสือพิมพ์ก็เรียกว่าหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิธหนังสือพิมพ์เนี่ยก็ได้ต้นแบบหรือว่าแรงบันดาลใจมาจากหมอปรัชเลมีการพิมพ์นิทานบ้างอะไรบ้างคนไทยก็นิยมดูเอ้ยมันดูสนุกดีอะไรต่างๆทำให้คนไทยเนี่ยหลายๆกลุ่มสำนักพิมพ์หลายๆแห่งต้อนรับการทำงานลักษณะนี้ก็เอามาพิมพ์ขายกันเยอะมากแล้วมันก็พัฒนาไปจนถึงทุกวันนี้นะครับ
1: แล้วจุดเริ่มต้นที่ได้เข้ามาเขียนการ์ตูนการเมืองให้กับหนังสือพิมพ์ล่ะคะ
0: มีอยู่ครั้งหนึ่งรุ่นพี่ที่เขาเรียนภาควิชาหนังสือพิมพ์เขาก็มาที่แผนกมาหาคนเขียนการ์ตูนการเมืองคือในช่วงเหตุการณ์บ้านเมืองเราหลัง14ตุลามันก็มีการชุมนุมทางการเมืองการ์ตูนนี่ก็เป็นส่งอิทธิพลมากคือสมัยก่อนน่ะนักเขียนการ์ตูนจะเขียนการ์ตูนเขาเรียกว่าการ์ตูนกำแพงเขียนการ์ตูนล้อการเมืองติดบนกำแพงทั้งธรรมศาสตร์ทั้งจุฬาเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีจัดนิทรรศการที่ผมจำได้ผมไปดูที่เป็นห้องประชุมเป็นหอประชุมใหญ่ของจุฬาเขาจัดนิทรรศการการ์ตูนการเมืองโอ้โหผมก็ชอบมากเลยเห็นเพื่อนๆนักเขียนการ์ตูนเป็นรุ่นพี่รุ่นอะไรเรารู้สึกเราซึมซับอ่ะเฮ้ยการ์ตูนการเมืองนะอ่านแล้วมันเข้าใจง่ายทำให้เรารู้เลยว่าการเมืองแต่ละช่วงเนี่ยมันเป็นยังไงนักเขียนการ์ตูนสามารถสะท้อนวิธีคิดเรื่องราวของการเมืองออกมาให้เราเข้าใจได้เราก็อยากจะเป็นอย่างนั้นจนล่าสุดก็มาเมื่อปี36นะฮะที่ได้มาอยู่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
1: ก่อนที่เราจะเริ่มที่จะเลือกเรื่องมาเขียนเนี่ยเราจะเลือกจากอะไรคะ
0: ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมจะต้องซื้อหนังสือพิมพ์เนี่ยโอ้โหหลายฉบับแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วตอนนี้มันมีอยู่ในโซเชียลเราจะดูของหนังสือพิมพ์อะไรก็ดูไปนะครับแต่ตอนนี้มันก็เป็นข่าวเดียวข่าวเรื่องของสัญญาประชาคมอะไรที่ว่าเริ่มต้นที่ร่างโครงร่างหลักเอาไว้ก่อนเป็นโซ่เนาะคน2คนนะ
1: แล้วอย่างนี้มีข้อต้องห้ามบ้างไหมคะว่าแบบข่าวนี้แตะไม่ได้เลยนะหรือว่าเรื่องนี้ห้ามเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: สิ่งที่ต้องห้ามก็คือเรื่องการ์ตูนที่จะต้องแตะต้องสถาบันทุกสถาบันเลยแหละทุกสถาบันหลักนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้นะคะคือภาพที่เสร็จแล้ว
0: ซึ่งจริงๆการ์ตูนการเมืองนะคนที่จะดูการ์ตูนแล้วเข้าใจแล้วก็มีอารมณ์ความรู้สึกร่วมไปกับการ์ตูนเนี่ยอย่างน้อยต้องเป็นคนที่สนใจเหตุการณ์บ้านเมืองถ้าการ์ตูนเราสวยการ์ตูนเราน่ารักการ์ตูนเราเป็นที่น่าสนใจแล้วคนเห็นแล้วอยากรู้เรื่องราวของมันเนี่ยให้เขาไปศึกษาใช่ครับใช่

ากการ์ตูนการเมืองจะเป็นการ์ตูนที่อยู่คู่สังคมไทยมานานแล้วเราจะไปค้นหาอีกหนึ่งเรื่องราวของการ์ตูนไทยที่มีประวัติมาอย่างยาวนานและยังมีเอกลักษณ์ที่ทุกคนรู้จักกันดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะบอกวิทิตโอ้โหตัวจริงนี่เหมือนในการ์ตูนเลยนะคะมายืนทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย
1: สวัสดีค่ะพี่ไอด้าก็อันนี้คุณพ่อนิวนะคะพ่อกอวิติสในเวอร์ชั่นการ์ตูนแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณพ่อส่งตัวแทนมาเป็นนิวแทนค่ะก็จะมาดูแลต้อนรับพี่ไอด้าเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันเลยดีไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: ค่ะเชิญทางนี้ค่ะพี่ไอด้า
0: น้องนิวเล่าความเป็นมาของบรรลือศักดิ์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: ก็บรรลือศักดิ์นะคะเป็นสำนักพิมพ์ที่ก่อตั้งมาเมื่อ60กว่าปีก่อนค่ะตั้งแต่ยุคคุณปู่ของนิวเลยแต่เดิมเนี่ยก็คือทำหนังสือหลากหลายค่ะก็ทำพวกนิยายหนังสือเพลงแล้วก็พวกการ์ตูนที่เป็นการ์ตูนแบบสมัยก่อนที่ค่อนข้างเรียลลิสติกแบบนิยายภาพอะค่ะในช่วงหลังๆมาเนี่ยก็คือคุณพ่อนิวอะเข้ามาช่วยงานคุณปู่ตั้งแต่ตอนที่อายุยังเด็กคืออายุ16เองแล้วเขาก็เห็นว่าในตลาดเนี่ยมันยังไม่มีการ์ตูนที่แบบว่าเป็นการ์ตูนแนวอารมณ์ขันแล้วก็รวบรวมผลงานของหลายๆคนอะไว้ในเล่มเดียวเขาก็เลยคิดว่าเอ้ยรูปแบบของขายหัวล้ออะน่าสนใจก็ไปขอคุณปู่ว่าอยากลองทำนิตยสารการ์ตูนของตัวเองขึ้นมาเขาก็ทำเองตั้งแต่แบบออกแบบโลโก้เองอะค่ะก็คือพวกแบบหัวหนังสือแบบอย่างเงี้ยค่ะเป็นไอเดียคุณพ่อออกแบบเลยแล้วก็แบบคุณปู่นิวก็approve ให้ลองดูได้คุณพ่อก็ไปรวบรวมนักเขียนมาเองในสมัยนั้นนะคะว่าแบบก็ได้นักเขียนรุ่นบุกเบิกมาเป็นคุณจิงโจ้กับอวัตวัฒนาซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงเขียนปกให้ขายหัวเราะอยู่ยังเป็นแลเซนอวัตอยู่ค่ะจนถึงทุกวันนี
0: ้ค่ะแล้วอย่างนี้คุณนิวคิดว่าอะไรเป็นจุดเด่นของขายหัวเราะคะเพราะว่าไปไหนก็จะเห็นคนถือหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะ
1: คิดว่าเป็นเรื่องของเอกลักษณ์อะค่ะคือถ้าคิดถึงเรื่องการ์ตูนตลกหรือว่าอารมณ์ขันเนี่ยก็จะคิดถึงขายหัวเราะมีแก๊กที่เป็นเอกลักษณ์เป็นซิกเนเจอร์อย่างคนติดเกาะจนมุมตึกมนุษย์เมียเทพรักษ์ยมพบาลตำรวจยิงสู้กับโจหลังก้อนหินการ์ตูนของเราเนี่ยมันไม่ได้ให้แค่ความขำขันอย่างเดียวอะค่ะส่วนหนึ่งคือนิวรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่บันทึกประวัติศาสตร์ไทยเสียดสีล้อช่วงไหนที่มันมีแบบเหตุการณ์สำคัญอย่างสินค้าไหนขึ้นราคาน้ำมันแพงหรือว่ารัฐบาลไหนขึ้นมาเป็นรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือราคามันก
0: ็ต้องได้
1: ใช่มันเป็นอะไรราคาที่กระเป๋ามากคุณพ่อก็เห็นจังหวะของตลาดอันเนี้ยเขาก็เลยแบบมีการต่อยอดขายหัวเราะออกมาเป็นมหาสนุกซึ่งเป็นการ์ตูนที่การ์ตูนอารมณ์ขันเหมือนกันแต่ว่าสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เด็กกว่าแล้วก็ต่อยอดออกมาเป็นพวกคาแรคเตอร์ต่างๆอย่างปังปอนหนูหินสาวดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเราใช้การ์ตูนของเราเนี่ยทำเรื่องดีๆมากมายอย่างปังปอนเนี่ยก็ไปเป็นตัวพรีเซนเตอร์หรือเป็นทูตให้กับกระทรวงต่างๆอย่างกระทรวงสาธารณสุขที่สอนให้เด็กๆป้องกันไข้เลือดออกหรือว่าสอนให้เด็กๆล้างมือให้สะอาดแล้วก็มุมมองของคนเราเนี่ยต่อให้ในวัยหนึ่งอาจจะมีวัยที่เขาโตแล้วเขามีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นจากเทคโนโลยีในปัจจุบันหรือว่ารสนิยมในการเสพสื่อเขาเปลี่ยนไปแต่ว่าเราเป็นการ์ตูนที่พอเขากลับมาอ่านเมื่อไหร่อ่ะก็ยังรู้สึกแฮปปี้แล้วก็รู้สึกดีทุกครั้งที่สำคัญคือมุมมองของเราเวลาอ่านการ์ตูนพวกแก๊กขายหัวล้อค่ะมันก็จะเปลี่ยนไปตามวัยด้วยนะคะเหมือนตอนเด็กๆเราเคยอ่านแก๊กหนึ่งขำแก๊กหนึ่งไม่ขำแต่พอเราโตขึ้นเราอาจจะรู้สึกว่าแก๊กที่มันขำน้อยลงแต่แก๊กบางแก๊กที่มันเป็นมุกที่ดีฟมากๆแล้วตอนนั้นเรายังเด็กเราไม่เข้าใจนะคะเรามาอ่านตอนโตเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งอะคิดได้ไงมันคมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่คนชอบเยอะเหมือนกันประมาณว่าเหมือนแก๊กขายหัวล้อเป็นอะไรที่แบบมันดูไร้สาระนะคะเป็นการ์ตูนตลกแต่จริงๆมันเป็นความไร้สาระที่เฉียบคมอะค่ะคือมันก็มีความดีฟมีมุมมองมีเรื่องมิติความเป็นมนุษย์มิติที่สะท้อนสังคมอยู่ในแก๊กทุกแก๊กของเราใช่ค่ะ
0: อันนี้คือลายเส้นของพี่ต่าย
1: ใช่ใช่ค่ะก็อย่างแก๊กนี้ค่ะ
0: คือนางก็กำลังหัวเราะอยู่อะขำมากๆแล้วลูกก็มาบอกว่าพ่อฮะแขกเริ่มทยอยกันมาแล้วนะสรุปก็คือตบตอนหลังก็คือเป็นงานศพเมีย
1: ใช่
0: เมียตายคือดีใจ
1: ใช่แล้วก็จะเป็นที่แบบแสบๆแบบนี้แหละค่ะซึ่งแก๊กนี้ก็อาจจะคนก็อาจจะอินเยอะอย่างสามีภรรยาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วมีอีกไหมคะ
1: ค่ะก็อย่างมีพี่นักเขียนรุ่นกลางท่านหนึ่งที่นิวชอบงานพี่เขามากเลยคือพี่วิรัตเขาเขียนแก๊กเก่งแล้วก็เขียนการ์ตูนสั้นได้สนุกมากเหมือนกันเขามีชื่อเล่นว่าพี่เอกแต่บางทีเนี่ยเขาก็จะเรียกตัวเองว่าน้าเอกอารมณ์ประมาณว่าหล่อเท่าน้าเดชอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: สมัยก่อนขายหัวเราะมาสนุกเนี่ยแต่ละเล่มก็จะไม่มีแล้วแต่ไอเดียเราเลยว่าเราจะนำเสนอแก๊กทั่วไปแก๊กเสียดสีแก๊กสังคมแก๊กการเมืองแก๊กประวัติศาสตร์แก๊กหรือว่าแก๊กสามีภรรยาได้หมดแต่เป็นยุคตอนนี้เนี่ยขายหัวเราะกับมาสนุกจะ มีทีมแล้วในแต่ละเล่มเช่นอย่างเช่นเล่มนี้เนี่ยจะเป็นทีมเกี่ยวกับHave Fun วรรณคดีเวลาทำงานเนี่ยบก.จะส่งมาก่อนที่หนังสือจอใช่ไหมว่าทีมเล่มนี้เนี่ยจะเป็นแนววรรณคดีวรรณคดีนักเขียนก็ต้องไปสรรหาแก๊กเกี่ยวกับวรรณคดีไม่ว่าจะเป็นมุกขำขันมุกซาบซึ้งมุกตลกอะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับวรรณคดีมาเสนอกับบก.สมัยนี้คนอ่านการ์ตูนมากขึ้นแต่อย่างที่บอกคือรูปแบบการอ่านมันเปลี่ยนไปผู้อ่านสมัยนี้ก็จะนิยมอ่านการ์ตูนออนไลน์นะครับทางเว็บเอ่ยทางมือถือเอ่ยเงี้ยก็ต้องปรับตัวในการเช่นลองขยับมาเขียนงานแนวออนไลน์มากขึ้นเพื่อส่งต่อยอดไปในรูปแบบออนไลน์ได้มันก็ดีในทางพัฒนาในทางความทันสมัยมากขึ้นก็อาจจะไม่ดีตรงที่ว่ามันจะไม่มีอีกหน่อยจะไม่มีหนังสือที่เป็นเล่มให้เราอ่านแล้วก็ต้องเปิดมือถือต้องทัชสกรีนอ่านอะไรเงี้ยถ้าไม่ไฟดับมั่งหรือว่าแบตเตอรี่เสียหรือว่าฮาร์ดดิสก์เสียเนี่ยกระดุมพวกนี้ก็จะหายไปแต่ถ้าหนังสือเนี่ยเราสามารถจับต้องได้จะอ่านเมื่อไหร่ก็ได้ครับเสน่ห์ของมันอยู่ตรงนี้

0: สตูลไทยก็มีเอกลักษณ์คือวาดมาจากชีวิตคนไทยซึ่งเราก็เห็นมาตั้งแต่ยุคหนังสือพิมพ์หรือยุคไข่หัวเราะแล้วแต่พอมายุค80-90เนี่ยเด็กก็คือเราตอนนั้นโดนโจมตีโดยวัฒนธรรมเด็กนอกประเทศเราเป็นเด็กแล้วไปเจอการ์ตูนญี่ปุ่นยังไงก็ต้องดูเพราะว่ามันน่าดูมันมีการเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยชีวิตมันก็เลยโดนผสมไอ้ต่างชาติเยอะหน่อยอันนั้นคือยุคที่ผ่านมา
1: คำว่าการ์ตูนในความหมายของพี่ตั้มเนี่ยมันหมายความว่าอะไรแล้วก็มันมีความสำคัญยังไงคะ
0: มันก็เป็นวิธีแสดงความรู้สึกแบบหนึ่งเหมือนเราพูดเนี่ยแทนที่จะแสดงความรู้สึกด้วยการพูดก็ร้องเพลง
1: เหมือนระบายออกอีกทางนึง
0: หรือว่าแสดงออกทางสีหน้าการ์ตูนก็เป็นวิธีหนึ่ง
1: แสดงว่าพี่ตั้มเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกอย่างนี้ป่ะคะไม่ค่อยแสดงออก
0: ใช่ฮีชีอิดเนี่ยจริงๆวาดก่อนเรียนจบตอนที่อาจารย์ดุเรานี่แหละแล้วก็สนุกมากเลยนอนวาดอยู่บ้านโดยไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดไม่ต้องโต๊ะเขียนแบบอะไรทั้งสิ้นเขียนไปแบบเขียนผิดก็ไม่เป็นไรละช่างแล้วไม่มีอาจารย์มาตรวจกลายเป็นว่างานก็เลยออกมาเป็นการ์ตูนที่มีชีวิตชีวาเราไปให้เพื่อนอ่านเราไปให้ใครอ่านเขาก็โอเคอะตลกดีว่าตั้มอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาไปส่งหนังสำนักพิมพ์ตอนนั้นค่ายเบเกอรี่มิวสิกเขาก็ทำนิตยสารการ์ตูนตอนแรกก็ไม่ได้พิมพ์หรอกแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งมีอยู่เรื่องนึงเขาหยุดเขาเขียนไม่ทันแล้วเขาก็เลย
1: เราก็เลยได้เสียบแทน
0: จากนั้นก็หยุด
1: ก็เลยเป็นที่มาว่าโอเคก็ได้ตีพิมพ์เนาะเป็นไงบ้างคะผลตอบรับ
0: ตอนแรกลงแคชก่อนแล้วก็ลงไปปีหนึ่งแล้วก็อเดเพิ่งเกิดอเดเขาก็เล็งเห็นว่าฮีชีอิดของในแคชเนี่ยเอาไปลงอเดก็ได้เพราะว่า 30-40 ก็อ่านได้เขาก็เลยชวนไปลง
1: อย่างมะม่วงนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่ก่อนที่เราจะไปญี่ปุ่นหรือว่าหลังจากที่เราไปญี่ปุ่นคะ
0: ไปญี่ปุ่นพอดีเลยไม่น่าเชื่อเลยไอ้ตัวยาวเนี่ยไปถึงเดือนนึงเกียวโตเลยไปเช่าบาร์ที่นึงแล้วก็เอาฮีชีอิดไปแปะกำแพงอะไรเงี้ยเอาแอนิเมชันฮีชีอิดไปฉายแล้วก็ให้คนมาดู

0: ขามาดูแล้วก็ชอบซะงั้นอ่ะเออแล้วก็โอเคอ่ะชอบทีนี้พอมันชอบมันก็จะบอกต่อกันนี่คือญี่ปุ่นจนมันก็เริ่มไปถึงไอ้คนที่มาอีเวนต์แบบแปลกๆเหล่านี้ก็คือไอ้พวกสนใจอาร์ตสนใจคัลเจอร์หรือว่าพวกสำนักพิมพ์เล็กๆเขาก็มาเห็นแล้วเขาก็ามาวาดให้เราช่องหนึ่งดี
1: แสดงว่าภายในช่องแค่นี้เรื่องราวต้องจบ
0: ต้องจบเราจะไปวาดฮีชีอิดก็ไม่ได้ฮีชีต้องเซอร์10หน้ากว่าจะเก็ตเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเอาไอ้ตัวที่มันง่ายๆตัวก่อนอื่นต้องตัวป้อมๆก่อน
1: ไม่งั้นมันเกิน
0: ก็มาลงที่ไอ้เจ้ามะม่วงแล้วมะม่วงก็จะได้ไอ้สเปซเหล่านี้แบบนี้ตามหนังสือต่างๆโดยที่ไม่มีคนรู้จักว่ามันชื่อมะม่วง
1: แล้วถ้าพูดถึงการทำงานของการ์ตูนไทยปัจจุบันนี้กับเมื่อก่อนแล้วมันมีความแตกต่างกันยังไงคะ
0: ปัจจุบันเราคิดว่าการ์ตูนไทยคนไทยก็มีคาแรคเตอร์ของตัวเองแหละแต่ปริมาณมันน้อยก็เลยยังจำไม่ค่อยได้มากกว่า
2: การ์ตูนตอนเด็กกับตอนนี้มันมีความต่างอยู่ตรงที่คือมีคนฝีมือดีแต่ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงวิกฤตเรื่องสื่อสิ่งพิมพ์ทำให้มันไม่มีเขาเรียกว่ามันไม่มีผลงานได้ตีพิมพ์อ่ะแต่ว่าทางออกตอนนี้เหมือนเขาก็ไปเขียนออนไลน์กันมันก็ดีสำหรับการเผยแพร่ครับแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนสำหรับการจะยึดเป็นอาชีพอ่ะสำหรับผมเหมือนมันมองเห็นเม็ดเงินได้ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร
3: ่เหมือนยุคนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับผมว่าเรื่องความเสี่ยงของสำนักพิมพ์เขาก็ต้องดูก่อนว่าเขาคุ้มค่าที่จะเอาเราไปเป็นนักเขียนประจำหรือเปล่ายอดไลค์ก็คือมันจะการันตีว่าอย่างน้อยคุณก็มีแฟนคลับของคุณนะการทำออนไลน์เขาก็คือเราอยากจะโพสอะไรก็โพสเลยครับไม่แบบไม่ต้องผ่านการกันกรองจากสำนักพิมพ์เลยนะเราสามารถรับสปอนเซอร์ได้โดยตรงครับถ้าเรื่องของคุณเขียนแล้วมันสนุกมีคนติดตามเยอะมันก็จะทำให้คุณดังเองถ้ามันยังไม่มี Facebook กับผมอาจจะไม่ได้เขียนหนังสือจนถึงทุกวันนี้ก็ได้คนติดตามผมเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแต่ว่ายอดหนังสือก็ไม่ได้จะเยอะตามไม่ค่อยมีใครซื้อหนังสือแล้วเหมือนเมื่อก่อนเหมือนที่ผมลองลงในเพจดูนะครับเป็นแบบตอนโปรโมทสักตอนนึงนะครับลงในเพจก็ยังมีคนที่คอมเมนต์ว่าทำไมไม่ลงทุกตอนไปเลยมันจะได้อ่านฟรีฮะคือรออ่านฟรีไปเลยคือกะจะไม่ได้ให้ตังค์เลยเลยมันรู้สึกน้อยใจตรงนี้เหมือนกันนะแต่ว่าก็เราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าลูกสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วครับเรามีแต่ว่าต้องปรับตัวให้เข้ากับลูกสมัยเราทำได้แค่นั้นจริง
1: นอกจากที่น้องมะม่วงจะเป็นแค่ในหนังสือเนี่ยตอนนี้เหมือนมันต่อยอดไปไกลมากคือมีทั้งเป็นแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆมากมายแล้วตัวพี่ตั้มเองก็ยังได้แบบไปคอลแลบกับพวกแบรนด์ต่างๆด้วยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างยกตัวอย่างให้ฟังหน่อย
0: งานที่ไทยจะมีแบรนด์เช่นอย่างตอนนี้ก็มี Family Mart ขอใช้มะม่วงไปทำกระตุกกระจิก
1: มีช็อปด้วยหรือเปล่าเอ่ย
0: ช็อปจริงๆไปยืมที่ร้านเพื่อนทำเล็กๆเฉยๆไม่ได้เป็นช็อปตัวเองก็เล็กๆอ่ะแต่ก็เป็นจุดนัดพบที่สมมติคนญี่ปุ่นมาเที่ยวเมืองไทยเขาก็ชอบมาเยี่ยมที่ร้าน
1: แล้วหลังจากนี้ล่ะคะมีวางอนาคตไว้ยังไงบ้างว่าจะมีเป็นตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์ใหม่เกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะต่อยอดจากน้องมะม่วงไปยังไงบ้าง
0: มะม่วงโดนจ้างจนเราไม่ได้วาดการ์ตูนเลยแล้วก็เราก็มีความรู้สึกเกี่ยวกับสตอรี่เล่าเรื่องอะไรเงี้ยเยอะก็คิดว่าถ้าจะมีตัวใหม่ก็คงไม่ได้น่ารักเท่ามะม่วงแต่ว่ามีเนื้อเรื่องยาวๆขึ้น
4: นอกจากวันลือสารที่เป็นการ์ตูนแล้วเนี่ยบางทีทาร์เก็ตกลุ่มของเราเขาเติบโตขึ้นวัยเขาเปลี่ยนรสนิยมเขาหลากหลายขึ้นแล้วก็มีหนังสือหรือว่าคอนเทนต์สำหรับคนกลุ่มนี้ด้วยก็อย่างเช่นเรามี Salmon Books ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์แล้วก็เป็นแบรนด์สำหรับวัยรุ่นเราพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามผู้อ่านของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรสนิยมผู้อ่านหรือว่าเรื่องของช่องทางอย่างปัจจุบันเนี่ยสื่อออนไลน์มาแรงมากอย่างเช่นผู้อ่านชอบแชท ใช่ไหมโอเคเราไปเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วก็นอกจากส่วนของพวกสติ๊กเกอร์ในแชทแล้วเนี่ยก็จะมีอย่างอีบุ๊กเราก็ทำหรือว่าพวกแอปพลิเคชันหรือว่าพวกสื่อตามพวกช่องทางออนไลน์ต่างๆอย่าง Facebook Page ของเราเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นคอมมูนิตี้ที่คนอ่านชอบมากอีเวนต์ต่างๆที่เราไปจัดอย่าง Humor Business Exhibition พวกนิทรรศการผลิตขำทำเงินอะไรเงี้ยค่ะที่บอกเล่าเรื่องราวเรื่องว่าเบื้องหลังของการทำธุรกิจเกี่ยวกับความฮาเนี่ยเป็นยังไงบ้างการต่อยอดในรูปแบบ Merchandise ที่แบบว่าทำเอาคาแรคเตอร์ไปต่อยอดไปเป็น Product ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะอย่างตัวปังปอนเองเนี่ยที่มี Animation ด้วยทั้ง 2D 3D อย่างเงี้ยค่ะก็คือได้รับการซื้อลิขสิทธิ์ไปฉายในประเทศอาเซียน7ประเทศที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วก็ประเทศจีนด้วยซึ่งนิวก็คิดว่าจะพัฒนาแล้วก็ผลักดันให้โลกของคาแรคเตอร์เนี่ยเติบโตไปได้ไกลที่สุดแล้ว

0: ก็มีคุณภาพที่สุดค่ะ
1: อนาคตของการ์ตูนไทยนี่ที่แน่ๆเลยนะครับเปลี่ยนแน่ๆจากสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยจะเปลี่ยนไปทางออนไลน์มากขึ้นแล้ว
2: มันก็ต้องก้าวตามโลกไปเป็นทางเลือกให้กับคนรุ่นใหม่ได้อ่าน
3: ผมว่าอนาคตนักเขียนไทยจะเก่งขึ้นอีกเรื่อยๆ
4: การ์ตูนไทยตอนนี้เราเหมือนสื่อจะเขียนอะไรออกไปต้องรอบคอบมากขึ้น
5: อนาคตการ์ตูนไทยมันก็อยู่ที่เด็กรุ่นใหม่คิดอยากจะวาดการ์ตูนจนได้พิสูจน์ว่าโอ้โหนี่มันคืออิมเมจของวัฒนธรรม
6: การ์ตูนไทยได้ผ่านช่วงเวลาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมาหลายยุคหลายสมัยค่ะและแม้ว่าเทคโนโลยีการสื่อสารจะก้าวหน้าไปมากยังไงแต่ไอดาก็เชื่อนะคะว่าเราคนไทยยังสามารถเป็นผู้กำหนดอนาคตของการ์ตูนไทยได้แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปมากมายเท่าไหร่ก็ตามค่ะ

ตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง106ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186-200

เอมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสักการะนะธัมมังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการะนะสังฆังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะ

ธัมมัญจะสังฆัญจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านรายการธรรมสาธุเป็นรายการที่ออกอากาศเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับทราบเกี่ยวกับการทำบุญการฝึกปฏิบัติสมาธิในเบื้องต้นการรู้จักไหว้พระสวดมนต์ซึ่งในช่วงแรกเราก็มีการนำเสนอบทสวดมนต์ทำวัดเป็นเบื้องต้นไปแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่สองก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในบทสวดมนต์บางบทซึ่งทุกท่านก็คงจะสวดเป็นประจำอยู่แล้วแต่เพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะว่าการสวดมนต์นั้นวัตถุประสงค์ก็คือให้ทุกคนได้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของพระพุทธศาสนาการสวดอ้อนวอนการสวดมนต์นั้นไม่ใช่เพื่อที่จะสวดอ้อนวอนให้โชคให้ลาภแก่ตนเองแต่เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นสำคัญนอกจากนั้นก็ต้องมีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์นั้นด้วยเพราะว่าการสวดมนต์นั้นจะทำให้จิตใจสงบการที่มีจิตใจสงบเป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตเพราะว่าจิตใจที่วุ่นวายก็จะทำให้คิดอะไรก็คิดไม่ออกคิดยากมีความสับสนวุ่นวายอยู่ในใจเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้จิตใจสงบเราก็ต้องมีอุบายในการกระทำหนึ่งในอุบายนั้นก็คือการให้รู้จักสวดมนต์การไหว้พระเป็นประจำอยู่ทุกวันญาติโยมที่เข้าวัดก็ต้องมีการสวดมนต์อยู่แล้วแต่ว่าพอไปอยู่ที่บ้านเราจะทำอย่างไรที่จะให้การสวดมนต์นั้นมีผลมีอานิสงส์มีประโยชน์การสวดมนต์ก็ต้องทำความเข้าใจไปด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆทั้งการทำวัดเช้าการทำวัดเย็นและบทสวดมนต์ที่เราสวดอยู่เป็นประจำทุกๆวันในเบื้องต้นอาตมาขอขยายความเกี่ยวกับความสำคัญของการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะคำว่าพุทธมามกะแปลว่าการปฏิญาณตนว่าตัวของเราเองเคารพนับถือพระพุทธศาสนาหรือการปฏิญาณว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำตัวของเราพุทธะก็คือพระพุทธศาสนามามกะก็คือตัวของเราเพราะฉะนั้นคำว่าพุทธมามกะเป็นการยอมตนที่จะประกาศว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะซึ่งเป็นการบอกให้ชาวโลกทั่วไปได้รับรู้ว่าเรานี่แหละคือพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่มีความเคารพมีความเลื่อมใสในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธมามกะหรือว่าการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะไม่ใช่เป็นเพียงแค่พิธีการแต่ลึกๆของคำปฏิญาณตนนั้นก็เพื่อที่จะให้เราได้ยอมตนรับฟังแล้วก็ศึกษาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านำคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติเพราะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นมีอยู่มากมายหลายประการอย่างที่เราทราบว่า

มีทั้งหมดทั้งสิ้น 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นหลักคำสอนในพระไตรปิฎกก็เป็นพระสุตตันตพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกแต่โดยสรุปแล้วเมื่อพระพุทธองค์ก่อนจะปรินิพพานก็ได้สรุปรวมว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นย่อลงในธรรมะอย่างเดียวก็คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือให้ทุกท่านได้มีสติเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ทุกท่านได้มีสติอุบายอย่างหนึ่งก็คือการสวดมนต์ไหว้พระการสวดมนต์ไหว้พระเริ่มตั้งแต่การไหว้พระประจำวันที่ทุกท่านได้ไหว้พระอยู่นั้นก็คืออรหังสัมมาสัมพุทโธภควาอย่างนี้ก็คือหลักของการเจริญสติอานิสงส์ของการสวดมนต์ในเบื้องต้นในเบื้องต้นเลยก็คือการทำให้จิตใจนั้นสงบไม่วุ่นวายแต่ถ้าเราสวดมนต์อย่างเดียวโดยไม่รู้จักถึงคำแปลไม่รู้จักความหมายเราก็จะได้เฉพาะตัวสมาธิแต่เราจะไม่ได้ปัญญาเพิ่มเติมแต่ถ้าเราได้รู้จักความหมายของบทสวดมนต์ต่างๆเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์นำมาสั่งสอนนั้นไม่ใช่บอกให้สวดว่าตามกันไปเฉยๆแต่ว่าให้นำหลักธรรมคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าถ้าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นคนที่งมงายแต่ถ้าเรามีปัญญาเข้าไปประกอบเข้าไปควบคุมตัวศรัทธานั้นเราก็จะสามารถที่จะรักษาพระพุทธศาสนานั้นได้อย่างดีอะไรก็ตามที่เราไม่เห็นคุณค่าไม่รู้จักความสำคัญของมันเราก็จะไม่รักษาหรือรักษาได้ก็เท่าที่เราจะทำได้ไม่ได้รักษาอย่างเต็มที่ญาติโยมถ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติของญาติโยมมีความสำคัญญาติโยมก็จะรักษาทรัพย์สมบัตินั้นอย่างสุดชีวิตแม้แต่ชีวิตของตนเองก็ให้ได้แต่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่เข้าใจเราไม่เห็นถึงความสำคัญเราก็จะบอกว่าพระพุทธศาสนาไม่มีความสำคัญหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์สอนไว้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ล้าสมัยเพราะว่าเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์ต่างๆให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงจะเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆให้ญาติโยมได้รู้จักได้ทำความเข้าใจไปด้วยและในขณะที่ทุกท่านชมรายการก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมไปด้วยโดยการนั่งฟังก็ได้หรือบางคนอาจจะไม่สะดวกในการนั่งอาจจะเอนหลังอาจจะนอนฟังหรืออาจจะนอนชมรายการแต่ทุกขั้นตอนนั้นก็ต้องกระทำด้วยการมีสติเพราะว่าการเจริญสติสามารถที่จะเจริญได้ในทุกอิริยาบถอิริยาบถใหญ่ของคนเราก็มีอยู่4อย่างก็คือการยืนการเดินการนั่งหรือการนอนเพราะฉะนั้นแม้ขณะที่เรายืนเราก็ต้องมีสติเดินเราก็ต้องเดินแบบมีสติเรานั่งเราก็จะต้องนั่งอย่างมีสติแม้ขณะที่เรานอนเราก็ต้องนอนอย่างมีสติพระพุทธองค์สอนว่าการใช้สตินั้นต้องพยายามใช้ต้องพยายามฝึกในทุกๆอิริยาบถของชีวิตประจำวันของเราเพราะอะไรเพราะว่าสติมีความสำคัญญาติโยมทุกท่านคงจะเห็นว่าเวลาเราตกใจเราประมาทพลาดพลั้งบางคนก็บอกว่าให้ทุกท่านมีสติพยายามมีสติแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกสติแล้วสตินั้นก็จะไม่มาหาเราได้ง่ายๆสติก็เหมือนเพื่อนถ้าเราไม่รู้จักคุ้นเคยไม่สนิทสนมเพื่อนเขาก็จะมาหาเราด้วยความยากลำบากนานๆก็จะมาหาทีหนึ่งแต่ถ้าเรามีความใกล้ชิดสนิทสนมกันแล้วเพื่อนที่ใกล้ชิดกันไม่ต้องกล่าวอะไรกันมากเพียงมองตาก็รู้ใจหรือฟังแค่

ามเสียงถ้าเราเดือดร้อนเขาก็จะมาช่วยเหลือในทันทีสติก็เหมือนกันถ้าเราเจริญบ่อยๆฝึกบ่อยๆจนเป็นเพื่อนที่สองของเราเป็นเพื่อนสนิทของเราในขณะที่เรามีความเดือดร้อนในขณะที่เราวุ่นวายใจตกอยู่ในอันตรายสติก็จะมาช่วยทันทีท่านจึงบอกว่าถ้าสติมาปัญญาก็จะเกิดนั่นก็หมายความว่าทั้งสติและปัญญานั้นเป็นของที่คู่กันแต่ในภาษาพระท่านก็บอกว่ามีสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าสติก็คือความระลึกได้สัมปชัญญะก็คือความรู้ตัวทั่วพร้อมทำทั้งสองอย่างนี้เป็นธรรมที่จะรักษาญาติโยมทุกคนให้อยู่ในความสวัสดีของชีวิตไม่ตกอยู่ในความประมาทไม่ตกอยู่ในอันตรายขออย่างเดียวว่าเราต้องพยายามปลูกสติทุกวันสั่งสมสติทุกวันอบรมทุกวันด้วยการสวดมนต์ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญภาวนาเพราะฉะนั้นทุกท่านก็ต้องพยายามที่จะทำการสาธยายการสวดมนต์ในชีวิตประจำวันของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราสวดมนต์แค่วันละ2ครั้งก็คงจะพอนั่นก็คือตื่นเช้ามาครั้งหนึ่งตอนเย็นอีกครั้งหนึ่งก่อนนอนแต่การสวดมนต์นี้เราสามารถที่จะสวดได้ตลอดทั้งวันก็ได้แล้วจะสวดกันตอนไหนสวดในใจในขณะที่เราว่างเว้นจากภารกิจการงานต่างๆก็ได้ทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นก็แทนที่เราจะใช้เวลาว่างนั้นในการร้องรำทำเพลงขับร้องซึ่งเราก็ทำอยู่เป็นประจำแต่ว่าถ้าเรานำเวลาเหล่านั้นมาใช้ในการสวดมนต์การสาธยายนั่นก็จะเป็นการเพิ่มสติขึ้นวันละนิดวันละนิดวันละนิดขออย่างเดียวว่าให้เราพยายามที่จะสวดพยายามที่จะสาธยายอยู่เป็นประจำแล้วเราจะสวดบทไหนเราต้องเปิดหนังสือหรือเปล่าสวดบทไหนก็ได้ที่เราสวดเป็นประจำอยู่แล้วจะเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาก็ได้หรือจะเป็นนโมตัสสะภะคะวะโตก็ได้หรือถ้ามันยาวไปเราก็แค่พุทโธธัมโมสังโฆก็ได้แล้วเราค่อยๆพยายามสวดเพิ่มขึ้นวันละนิดวันละนิดเราก็จะเป็นคนที่พยายามปลูกสติขึ้นวันละนิดเช่นกันเพราะว่าเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นที่ปฏิญาณตนแล้วว่าเราเป็นพุทธมามกะการที่จะไม่รู้จักบทสวดมนต์จึงเป็นเรื่องที่ควรที่จะพยายามปรับปรุงให้พยายามสวดมนต์ให้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นในการสวดมนต์การเจริญภาวนาทุกครั้งทำได้เป็นประจำในชีวิตประจำวันของเราไม่ต้องรอให้ก่อนจะนอนก่อนเราค่อยสวดมนต์เราสามารถที่จะสวดมนต์ได้อยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นการสาธยายในใจสวดมนต์ในใจเหมือนที่เราร้องเพลงในใจนั่นแหละเมื่อโยมกระทำได้อย่างนี้แล้วก็จะเป็นการเพิ่มสติของตัวเราเองขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นในช่วงรายการของธรรมสาธุในช่วงที่สองนั้นก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในศัพท์บางศัพท์ที่ญาติโยมได้สวดมนต์ไปแล้วอาจจะยังมีความไม่เข้าใจอยู่บ้างให้มีความเข้าใจให้มีความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นในบทสวดมนต์ต่างๆก็จะเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาทำความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาได้ดียิ่งขึ้นเสียงดนตรีบรรเลงที่ญาติโยมได้ฟังอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนบอกว่าให้ทุกท่านได้รู้สึกตัวทั่วพร้อมออกจากการปฏิบัติในเบื้องต้นเพราะว่าเป็นสัญญาณของการบอกเวลาว่ารายการธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ก็จะได้ครบเวลาแล้วเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนที่กำลังฝึกปฏิบัติอยู่นั้นก็ขอให้ค่อยๆถอนออกจากสมาธิ

เพื่อเข้าสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามปกติรายการธรรมสาธุซึ่งเป็นรายการที่เน้นให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงบทการทำวัดสวดมนต์เพื่อเพิ่มความเข้าใจทั้งเพิ่มสติ

เอมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสักการะนะธัมมังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการะนะสังฆังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสัก

จะสังฆัญจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้ว่าเป็นพุทธมามกะ

เอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับช่วงแรกเลยนะคะช่วงนี้จะเป็นการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวค่ะและจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์แล้วนะคะเราก็จะมารู้ความหมายในภาษาไทยค่ะพอได้ความหมายในภาษาไทยแล้วนะคะช่วงนี้เราก็ยังจะสอนการเขียนสะกดภาษาลาวด้วยค่ะด้วยการผสมพยัญชนะสระและวรรณยุกต์คุณผู้ชมจะได้เรียนรู้ไปภาษาลาวไปพร้อมๆกันนะคะช่วงหมวดคำศัพท์วันนี้นะคะจะเป็นหมวดคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่สำคัญในเวียงจันทน์ค่ะเวียงจันทน์ถือว่าเป็นเมืองหลวงนะคะที่คนไทยหรือนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปพอไปถึงเสร็จแล้วนะคะก็ต้องไปเที่ยวสถานที่ต่างๆค่ะวันนี้เรามีคำศัพท์เกี่ยวกับหมวดสถานที่สำคัญในเวียงจันทน์มาเรียนรู้กันนะคะไปเลยค่ะคำแรกนะคะคำว่าประตูไส้ประตูไส้หมายถึงประตูชัยค่ะคุณผู้ชมประตูก็หมายถึงประตูนั่นเองค่ะแต่ด้วยภาษาลาวไม่มีรอเรือควบกล้ำค่ะก็เลยเหลือเป็นแค่ประตูส่วนคำว่าไส้ก็หมายถึงชัยหรือชัยชนะนั่นเองค่ะคำที่สองนะคะหอพระแก้วหอพระแก้วแปลว่าหอพระแก้วค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวเรียกว่าหอค่ะเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีพระสงฆ์จำวัดอยู่นั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะห้านกินดื่มห้านกินดื่มหมายถึงร้านอาหารหรือร้านจำหน่ายเครื่องดื่มค่ะหรือจะใช้ทั้งร้านที่มีการจำหน่ายอาหารและจำหน่ายเครื่องดื่มด้วยกันในภาษาลาวก็จะเรียกว่าห้านกินดื่มค่ะคุณผู้ชมไปต่อเลยนะคะห้องหูบเงาห้องหูบเงาห้องก็หมายถึงโรงค่ะหูบเงาหูบหมายถึงรูปเงาก็หมายถึงเงาโรงอะไรเอ่ยที่มีการฉายเห็นทั้งรูปและเห็นทั้งเงาคุณผู้ชมคะ

ภาษาลาวหมายถึงโรงภาพยนตร์นั่นเองค่ะไปต่อนะคะขัวมิตรภาพขัวมิตรภาพขัวภาษาลาวแปลว่าสะพานค่ะคุณผู้ชมถ้าเราเดินทางนะคะจากประเทศไทยไปทางฝั่งลาวโดยข้ามสะพานมิตรภาพค่ะที่จังหวัดใดก็ช่างนะคะคุณผู้ชมจะเห็นตัวอักษรฝั่งไทยเขียนว่าสะพานมิตรภาพสะพานมิตรภาพแต่พอไปถึงครึ่งกลางของสะพานเท่านั้นแหละค่ะเปลี่ยนเป็นฝั่งลาวคุณผู้ชมก็ต้องอ่านใหม่นะคะเพราะจะเจอกับคำนี้ค่ะขัวมิตรภาพเพราะฉะนั้นขัวจึงแปลว่าสะพานค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำว่าวังเวียงวังเวียงหมายถึงเมืองวังเวียงนั่นเองค่ะเมืองนี้อยู่ในแขวงเวียงจันทน์เหมือนกันนะคะแต่ออกไปนอกตัวเมืองนิดนึงค่ะเมืองนี้ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวในประเทศลาวที่น่าสนใจมากเพราะมีบรรยากาศเต็มไปด้วยเทือกเขาและแม่น้ำค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเบื่อท่องเที่ยวเวียงจันทน์ต้องเลยไปถึงวังเวียงวังเวียงไปต่อค่ะสนามบินวัดไตสนามบินวัดไตค่ะคุณผู้ชมสนามหมายถึงสนามนั่นเองค่ะสนามบินจึงหมายถึงสนามบินในภาษาไทยค่ะส่วนชื่อที่ว่าวัดไตวัดไตตั้งตามบริเวณที่อยู่ใกล้ค่ะเพราะฉะนั้นสนามบินที่ตั้งอยู่ใกล้กับวัดนะคะวัดนี้จึงเรียกว่าวัดไตจึงตั้งชื่อสนามบินใกล้กับวัดนะคะที่ตั้งอยู่ในบริเวณนั้นค่ะคือสนามบินวัดไตคุณผู้ชมคะเที่ยวเมืองลาวค่ะเปิดประตูไปสู่ลาวนะคะเพียงแค่เราไปเที่ยวในเวียงจันทน์หรือสถานที่สำคัญต่างๆเราก็จะได้พบกับวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศลาวด้วยค่ะจากที่ไหนคะจากสถานที่ต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้คุณผู้ชมได้รู้จักสถานที่ต่างๆในเวียงจันทน์อะไรบ้างแล้วค่ะคำแรกเลยนะคะประตูไซประตูไซหมายถึงประตูชัยค่ะคำที่สองนะคะหอพระแก้วหอพระแก้วก็หมายถึงหอพระแก้วหรือคนไทยรู้จักในนามวัดพระแก้วก็ได้นะคะไปต่อค่ะห้านกินดื่มห้านกินดื่มหมายถึงร้านอาหารหรือร้านอาหารที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มด้วยค่ะไปต่อนะคะห้องหูบเงาห้องหูบเงาหมายถึงโรงภาพยนตร์ค่ะในประเทศลาวเริ่มมีโรงภาพยนตร์เพิ่มจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะมีการทำอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการถ่ายทำภาพยนตร์เพิ่มขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไปชมภาพยนตร์ที่เมืองลาวต้องมองหาคำศัพท์คำว่าโฮ่งฮูบเงาค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะขัวมิตรภาพมิตรภาพหมายถึงสะพานมิตรภาพนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ที่กล่าวไปทั้งหมดนี้นะคะอยู่ในเวียงจันทน์ค่ะอีกที่นึงนะคะที่ยังอยู่ในเวียงจันทน์ค่ะสนามบินวัดไตสนามบินวัดไตหมายถึงสนามบินนานาชาติวัดไตนั่นเองค่ะแต่ถ้าจะออกไปนอกเมืองเวียงจันทน์นะคะหรือออกไปนอกเขตตัวเมืองค่ะก็จะไปที่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมวังเวียงวังเวียงหรือเมืองวังเวียงสถานที่ต่างอากาศที่น่าสนใจและต้องไปค่ะคุณผู้ชมยังอยู่ในนะคะกำแพงนครเวียงจันทน์และออกไปนอกกำแพงนิดหน่อยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะเมื่อเรียนรู้คำศัพท์และความหมายแล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ภาษาลาวค่ะว่าภาษาลาวมีพยัญชนะสระและวรรณยุกต์อย่างไรและเอาคำมาประสมกันเป็นอย่างไรบ้างนะคะไปที่คำแรกค่ะประตูไซประตูไซคำนี้ค่ะคำว่าประตูนะคะเริ่มต้นด้วยค่ะปอป๋าค่ะคุณผู้ชมปอป๋านะคะเขียนแบบนี้ค่ะเหมือนภาษาไทยเลยค่ะนะคะคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีตัวรอเรือและรอลิงเป็นพยัญชนะควบกรรมเพราะฉะนั้นจึงตัดออกค่ะเหลือแค่สระอะค่ะคุณผู้ชมสระอะค่ะเขียนเหมือนไทยเลยนะคะไปต่อค่ะคำว่าตูตูตอตาค่ะคุณผู้ชมตอตาภาษาลาวหรือต

0: ต่าในภาษาไทยค่ะเริ่มต้นนะคะจากหัวด้านล่างค่ะหัวของต่อต่าอยู่ระดับบรรทัดนะคะเขียนขึ้นไปเหมือนกับภาษาไทยเลยค่ะส่วนสระก็ง่ายๆนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมใช้สระอูค่ะนี่คือสระอูภาษาลาวค่ะเห็นไหมคะไม่แตกต่างกันมากนักนะคะไปต่อค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าไส้ในภาษาลาวนะคะมีรูปสะกดเพียงรูปเดียวค่ะไม่มีมหันต์อากาศยอยักษ์นะคะไม่มีมหันต์อากาศยอยักษ์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขียนมหันต์อากาศยอยักษ์ในภาษาไทยต้องแปลงร่างค่ะกลายเป็นไม้หรือสระไอไม้ไม้ในภาษาลาวนั่นเองนะคะเขียนแบบนี้ค่ะลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปข้างบนหางจะยาวหน่อยค่ะนี่คือไม้ไม้ในภาษาลาวค่ะใช้ซ่อสร้างซ่อสร้างคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากหัวค่ะหัวใหญ่นิดนึงนะคะช้างเมืองลาวหัวใหญ่ค่ะหางลากยาวมากเลยค่ะเลยบรรทัดลงไปนะคะอ่านว่าประตูไส้ประตูไส้ไปต่อนะคะหอพระแก้วหอพระแก้วคุณผู้ชมคะสระอในภาษาลาวไม่มีตัวสะกดค่ะสระอถ้าไม่มีพยัญชนะท้ายก็จะกลายเป็นแค่ตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะสระอนะคะเขียนกลมๆอยู่บนพยัญชนะเฉยๆค่ะเราใช้พยัญชนะหอฮานค่ะคุณผู้ชมภาษาลาวเรียกว่าหอฮานนะคะตัวนี้ค่ะบวกด้วยสระอค่ะบวกด้วยสระอนะคะเป็นแค่ตัวกลมๆตัวเดียวไม่มีออ่างนะคะหอค่ะพระค่ะคำต่อไปนะคะไม่มีรอเรือค่ะไม่มีรอเรือนะคะก็จะเหลือแค่พ่อผู้หรือพอพานในภาษาไทยค่ะใส่ด้วยรูปสระอะค่ะคุณผู้ชมสระอะเหมือนกันค่ะไปต่อเลยนะคะสระแอค่ะในคำว่าแก้วสระแอนะคะลากจากข้างล่างค่ะคุณผู้ชมลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปค่ะโค้งนิดนึงนะคะไปต่อค่ะพยัญชนะต้นตัวนี้นะคะกอไก่กอไก่อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมกอไก่ภาษาลาวมี2หัวค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะหัวด้านล่างนะคะม้วนลากขึ้นไปค่ะเป็นกอไก่ปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะวอวีเขียนแบบนี้นะคะเหมือนออ่างนิดนึงใช่ไหมคะปิดด้วยค่ะรูปวรรณยุกต์โทค่ะรูปวรรณยุกต์โทนะคะอ่านได้ว่าหอพระแก้วไปต่อค่ะห้านกินดื่มห้านกินดื่มคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีรอเรือนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อภาษาไทยใช้รอเรือก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ค่ะห่อเฮื่อนห่อเฮื่อนหางขึ้นนะคะสังเกตไหมคะหางขึ้นค่ะเวลาจำนะคะถ้าเห็นตัวคล้ายๆรอเรือมีหางขึ้นหมายถึงห่อเฮื่อนจำยังไงดีคะขึ้นเฮื่อนขึ้นเฮื่อนหางขึ้นค่ะบวกด้วยสระอาค่ะคุณผู้ชมสระอาม้วนหัวนะคะไปต่อค่ะพยัญชนะสะกดค่ะนอนกค่ะคุณผู้ชมนอนกภาษาลาวนะคะหรือนอหนูนั่นเองค่ะม้วนหัวจากข้างบนค่ะม้วนหัวจากข้างบนแล้วก็ลงมาข้างล่างนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะเราก็จะได้คำว่าห้านหมายถึงร้านค่ะส่วนคำว่ากินนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมรู้แล้วใช่ไหมคะนี่คือกอไก่ค่ะคุณผู้ชม2หัวนะคะปิดด้วยนอนกค่ะนอนกค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะสระอิด้านบนค่ะสระอิค่ะกลายเป็นกินค่ะคุณผู้ชมอีกคำหนึ่งนะคะดื่มคุณผู้ชมคะตัวนี้ค่ะดอเด็กน้อยหรือดอเด็กในภาษาไทยค่ะปิดด้วยพยัญชนะสะกดค่ะหม้อแมวคุณผู้ชมคะสังเกตเห็นนอนกกับหม้อแมวต่างกันตรงไหนคะหม้อแมวเริ่มจากหัวค่ะคุณผู้ชมเริ่มจากหัวด้านล่างม้วนขึ้นไปด้านบนค่ะต่อด้วยสระอึค่ะสระอึคือเอาสระอินะคะคุณผู้ชมเห็นสระอินะคะว่ากินใช่ไหมคะเอาสระอิค่ะมาใส่จุดข้างในค่ะกลายเป็นสระอึค่ะคุณผู้ชมใส่ไม้เอกค่ะรูปวรรณยุกต์เอกกลายเป็นดื่มห้านกินดื่มไปต่อเลยนะคะคําว่าโฮ่งฮูบเงาโฮ่งฮูบเงาออกเสียงเป็นฮอเฮือนค่ะคุณผู้ชมรู้จักฮอเฮือนแล้วนะคะ างขึ้นใช่ไหมคะหางขึ้นนะคะปิดท้ายด้วยงองัวคุณผู้ชมคะงองัวในภาษาลาวหางยาวนะคะนี่คืององัวหางยาวค่ะใส่รูปสระโอค่ะสระโอก็จะกลายกันเป็นว่าโฮ่งไปต่อค่ะฮูบเหมือนกันเลยค่ะเริ่มต้นด้วยห้อเฮื่อนสะกดด้วยบ่อแบ้ตัวนี้เรียกว่าบ่อแบ้หรือบ่อใบไม้ในภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมคะใส่สระอูด้านล่างค่ะเหมือนกับภาษาไทยเลยค่ะฮูบคำสุดท้ายนี่สิคะน่าสนใจมากอย่าเขียนผิดนะคะเงาเงาคุณผู้ชมคะสระเอาภาษาลาวมี3รูปค่ะสระเอาภาษาลาวบวกด้วยสระ3รูปนะคะรูปแรกคือสระเอค่ะบวกด้วยสระอานะคะคุณผู้ชมคะยังไม่จบนะคะสระเอาภาษาไทยมี2รูปแต่ภาษาลาวมี3รูปบวกไม่โก่งค่ะไม่โก่งหัวลงนะคะไม่โก่งหัวลงค่ะเราได้สระเอาแล้วเราก็บวกด้วยง้องัวคุณผู้ชมทราบแล้วใช่ไหมคะงัวหางยาวค่ะหางยาวนะคะอ่านได้ว่าโฮ่งฮูบเงาไปต่อเลยค่ะขัวมิตรภาพขัวมิตรภาพคุณผู้ชมคะขัวจำได้หรือยังคะสระอัวบวกด้วยไม่กุ๋งและวอวี่ไม่กุ๋งและวอวี่เมื่อจะพูดคำว่าขัวก็ใส่ขอไข่ค่ะคุณผู้ชมหัวใหญ่นะคะขอไข่ค่ะขัวนะคะมิตรภาพเขียนเหมือนไทยเลยค่ะเขียนเหมือนไทยแปลว่าอะไรคะเขียนด้วยการตามเสียงค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวออกเสียงมิตรภาพก็เขียนแบบมิตรภาพแบบนี้ค่ะเป็นชนะตัวแรกเลยนะคะม่อแมวใส่ดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมไปต่อด้วยสระอินะคะส่วนคำว่าตะภาพไม่มีรอเรือค่ะต่อตาค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วนะคะหมุนหัวด้านล่างค่ะใส่สระอะค่ะไปต่อนะคะภาพค่ะง่ายนิดเดียวค่ะสะกดตรงรูปค่ะพ่อผู้หรือพ่อพานค่ะไปต่อค่ะสระอานะคะสระอามีหัวนะคะแล้วก็สะกดด้วยบ่อแบ้สะกดตรงตัวค่ะเราก็จะได้ว่าขัวมิตรภาพไปต่อนะคะวังเวียงวังเวียงคุณผู้ชมคะเขียนเหมือนไทยเลยค่ะวังวอวีวอวีนะคะงองัวหางยาวนะคะไม่หันอากาศค่ะเหมือนไทยนะคะส่วนสระเอียนะคะคุณผู้ชมสระเอียวอวีขึ้นต้นค่ะสระเอียถ้ามีตัวสะกดต้องใช้เป็นยอเฟืองค่ะถ้ามีตัวสะกดจำไว้นะคะคุณผู้ชมต้องใช้เป็นยอเฟืองยอเฟืองเขียนแบบนี้ค่ะเขียนหัวจากข้างล่างนะคะทุกครั้งเขียนหัวจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนค่ะจะกลายเป็นสระเอียแบบมีตัวสะกดจบแล้วค่ะคุณผู้ชมปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดงองัวหางยาวค่ะกลายเป็นวังเวียงวังเวียงคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะสนามบินวัดไตสนามบินวัดไตเราจะสอนกันคำว่าสนามนะคะคุณผู้ชมสนามค่ะนะคะออกเสียง2พยางก็เขียนรูปสระ2พยางเลยค่ะสะใช้สอเสือค่ะนี่คือสอเสือจากภาษาลาวนะคะจะมีหัวข้างบนนะคะสระอะค่ะเพราะออกเสียงสะสระอะนะคะคุณผู้ชมคะตัวต่อไปค่ะหอฮานค่ะคุณผู้ชมมีหัวนิดนึงนะคะเริ่มต้นจากหัวด้านบนลงมาด้านล่างขึ้นไปอีกมีหัวนิดนึงค่ะคุณผู้ชมจำนอนกและหม้อแมวได้แล้วใช่ไหมคะเริ่มเลยค่ะนอนกค่ะคุณผู้ชมลากไปเลยค่ะจากข้างบนนะคะบวกด้วยสระอาค่ะสระอามีหัวนะคะปิดท้ายด้วยตัวสะกดค่ะหม้อแมวเริ่มต้นจากด้านล่างนะคะหม้อแมวเริ่มต้นจากด้านล่างขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมก็จะได้คำว่าสนามค่ะบวกคำว่าบินวัดไตก็จะกลายเป็นสนามบินวัดไตซึ่งเขียนเหมือนกันกับไทยส่วนคำว่าไตจำได้แล้วใช่ไหมคะไม้มาลัยไม่ไม้ต่อตาค่ะคุณผู้ชม
1: สบายดีคำแพง
2: เจ้าสบายดีสมทราย
1: ขอโทษเจ้ามีเวลารวมกับข่อยบ่ข่อยมีเรื่องอยากฮู้หลายแนว
2: ได้ๆๆ

0: เจ้าอย่างฮู้เรื่องอย่างแดล่ะ
1: ข้อยอยากมีหมู่ฝึกลมภาษาลาวข้อยมาอยู่เวียงได้ดลแล้วอยากฝึกเว้าภาษาลาวกับทุกๆคน
0: ยินดีที่ได้ลมกับเจ้าจะเว้าภาษาลาวเก่งแล้วได้นี
1: ่บ่เก่งปานใดดอกเสียงเว้าอาจจะบ่คือกับคนลาวแท้ๆ
0: เจ้ามาเฮ็ดหยังอยู่เวียงจันทน
1: ์ข้อยมาเรียนอยู่ลาวได้2เดือนแล้วพอข้อยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี
0: ่เจ้าเรียนภาษาลาวอยู่ไส
1: ข้อยเรียนเว้าอยู่ประเทศไทยก่อนสิมา6เดือน
0: โอ้สั้นบ่ว่าแต่เจ้าเข้ามาเวียงทางใด
1: ข้อยเข้ามาจากจังหวัดหนองคายทางขวามิตรภาพ
0: ข้อยบ่เคยข้ามไปไทยเลยบ่เคยเห็นขวามิตรภาพเทื่อแต่เคยไปทางภาคใต้ที่จำปาสักข้ามไปทางจังหวัดอุบล
1: และข้อยก็เคยนั่งยนต์ลงมาสนามบินวัดไตตอนที่ข้อยไปเที่ยววังเวียงเมื่อปีกายนี้
0: เจ้ามักการท่องเที่ยวแบบใด
1: แนวใดมันดีเจ้าก็แนะนําโลด
0: ข้อยบ่มีบ่แนะนําตอนนี้ดอกเฮาไปนั่งล้มกันต่อที่ห้านกินดื่มกันเนาะ
1: ข้อยก็ว่าดีคือกันแต่ว่ามีบ่อนให้ข้อยออกกําลังกายได้บ่อยู่ในเวียงนี
0: ่ตอนแรงเจ้าสามารถไปออกกําลังกายอยู่ที่สวนสาธารณะแคมป์ของได
1: ้ประเทศลาวนี่มีบ่อนเที่ยวหลายแท้แต่ข้อยบ่ฮู้จักเส้นทางไปเลย
0: เจ้าเคยไปประตูชัยแล้วหวะ
1: เคยไปแล้วแต่ว่าอยู่เวียงเฮานี่มีโฮงฮูบเงาบ
0: ่มีแท้เฮาไปเบิ่งน้ํากันก็ได้เพราะว่าข้อยก็จะไปกับหมู่เพื่อนวันหยุดนี
1: ้ได้ขอบใจหลาย
0: ๆเฮาไปหาหยังกินกันเถาะ
1: ข้อยคิดว่าเจ้าลืมแล้ว
2: คุณผู้ชมคะฟังภาษาลาวจากบทสนทนาข้างต้นทันหรือเปล่าคะถ้ายังไม่ทันนะคะช่วงนี้เราจะมาทบทวนประโยคในภาษาลาวกันค่ะประโยคที่ใช้จากบทสนทนานะคะถ้ามีคำศัพท์เราก็จะเรียนรู้คำศัพท์เหล่านั้นไปพร้อมกันเลยค่ะไปที่ประโยคแรกนะคะยินดีที่ได้ลมกับเจ้ายินดีที่ได้ลมกับเจ้าแปลว่ายินดีที่ได้คุยกับคุณค่ะคำศัพท์นะคะมีคำว่าลมล่มหมายถึงพูดหรือคุยหรือสนทนาก็ได้ค่ะแต่ในบริบทนี้นะคะเราใช้คำว่าล่มหมายถึงคุยค่ะไปต่อนะคะบ่เก่งปานใดดอกบ่เก่งปานใดดอกหมายถึงไม่เก่งนักหรอกค่ะบ่เก่งปานใดดอกก็จะมีคำว่าปานใดปานใดจะแปลเป็นไทยตรงๆก็ไม่ได้นะคะต้องอยู่กับบริบทค่ะคำนี้จึงแปลว่านักหรอกค่ะนักหรอกนะคะอาจจะใส่คำลงท้ายภาษาลาวไปอีกด้วยค่ะคือคำว่าดอกดอกหรือหรอกนั่นเองค่ะแต่ถ้าผู้ชมได้ยินแค่คำว่าบ่เก่งปานใดบ่เก่งปานใดก็หมายถึงไม่เก่งนักหรอกเหมือนกันนะคะไปต่อค่ะคอยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่คอยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่แปลว่าผมหรือฉันต้องมาทำงานอยู่ที่นี่ค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวค่ะค่อยใช้แทนผู้หญิงผู้ชายใช้แทนเด็กใช้แทนผู้ใหญ่ก็ได้นะคะเป็นบุรุษสรรพนามคำที่หนึ่งค่ะคือเรียกตัวเองค่ะค่อยต้องมาเฮ็ดเวียกคุณผู้ชมคะเฮ็ดแปลว่าทำค่ะส่วนคำว่าเวียกหมายถึงงานค่ะหรือภารกิจก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นค่อยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่จึงหมายถึงฉันหรือผมต้องมาทำงานอยู่ที่นี่ค่ะประโยคต่อไปนะคะไม่รู้ว่าฟังทันหรือเปล่านะคะแนวใดมันดีเจ้าแนะนำโลดแนวใดมันดีเจ้าแนะนำโลดแปลว่าอะไรที่เห็นว่าดีก็แนะนำได้เลยนั่นเองค่ะมีคำศัพท์ค่ะคำว่าแนวใดแนวใดในที่นี้หมายถึงอะไรนั่นเองค่ะอะไรนะคะส่วนคำลงท้ายค่ะโลดโลดแปลว่าได้เลยผู้ชมเป็นคำลงท้ายนะคะอีกคำหนึ่งค่ะคำว่าเจ้าเจ้าหมายถึงคุณค่ะนะคะคุณนะคะใช้กับผู้หญิงผู้ชายหรือเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ได้เหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะสำนวนภาษาลาวนะคะในรูปประโยคไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพียงแต่เราเปิดใจแล้วก็เรียนรู้ภาษาลาวไปพร้อมกันเราก็รู้จัก

0: คนลาวและสังคมลาวเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมจากคำศัพท์ที่ได้ในบทสนทนานะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าคุณผู้ชมนะคะอยู่กับเรานะคะแล้วก็ฟังภาษาลาวไปเรื่อยๆก็จะเข้าหูคุ้นเคยกับภาษาลาวและทำให้รักภาษาลาวได้ค่ะเราลองมาทบทวนกันนะคะว่าประโยควันนี้มีอะไรบ้างประโยคแรกนะคะจำได้ไหมคะยินดีที่ได้ลมกับเจ้ายินดีที่ได้ลมกับเจ้าคุณผู้ชมสามารถจำและเอาไปใช้ได้นะคะเมื่อได้คุยหรือสนทนากับคนลาวหรืออาจจะเป็นซื้อสินค้าในเมืองลาวและอาจจะมีการสนทนากันก็ต้องบอกว่ายินดีที่ได้ลมกับเจ้าหมายถึงยินดีที่ได้คุยกับคุณค่ะสำนวนที่ว่าโบเก่งปั่นไดดอกโบเก่งปั่นไดดอกหมายถึงไม่เก่งนักหรอกค่ะคุณผู้ชมไปค่ะค่อยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่ค่อยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่ฉันหรือผมต้องมาทำงานอยู่ที่นี่ค่ะไปต่อนะคะแนวไดมันดีเจ้าแนะนำโลดแนวไดมันดีเจ้าแนะนำโลดหมายถึงอะไรที่เห็นว่าดีก็แนะนำได้เลยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็ได้รู้จักคำศัพท์นะคะภาษาลาวค่ะบทสนทนาค่ะและประโยคแล้วนะคะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะเข้าใจภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นนะคะเรียนรู้กับเราไปพร้อมๆกันค่ะเราจะเปิดโลกทัศน์คนไทยให้รู้จักกับประเทศลาวมากขึ้นโดยผ่านคำศัพท์การสนทนาและการใช้ประโยคในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชม
1: สถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เรารู้จักกันนั้นอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยสังกัดกระทรวงศึกษาธิการยกเว้นการศึกษาเฉพาะทางซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงอื่นๆโดยเมื่อนักเรียนจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาแล้วโรงเรียนจะมีการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเสนอกระทรวงศึกษาธิการให้เด็กได้เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือระดับมหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่สำคัญของประเทศลาวหลักๆแล้วก็จะมี3แห่งคือ 1. มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ใช้เวลาศึกษา6ปีขึ้นตรงกับกระทรวงสาธารณสุข 2.มหาวิทยาลัยแห่งชาติใช้เวลาศึกษา4ปี 3. สถาบันสรรพวิชาใช้เวลาศึกษา6ปีมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวคือมหาวิทยาลัยชั้นนำและมหาวิทยาลัยแห่งชาติเพียงแห่งเดียวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งอยู่ที่บ้านดงโดกนครหลวงเวียงจันทน์ก่อตั้งขึ้นมาจากการรวมคณะสาขาวิชาต่างๆของประเทศลาวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2539เป็นที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งและดีที่สุดในประเทศลาวนอกนั้นเป็นวิทยาเขตที่แยกออกไปอีก8แห่งได้แก่วิทยาเขตดงโดกวิทยาเขตโศกป่าหลวงวิทยาเขตนาบงวิทยาเขตดอนนกคุ้งวิทยาเขตเพียววัดวิทยาเขตตาดทองวิทยาเขตหลัก5วิทยาเขตดอนกอยซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งชาตินี้ยังรับผิดชอบภารกิจด้านการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาด้วยคือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานั่นเองในมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวมีคณะสาขาวิชาเรียนที่หลากหลายถึง12คณะได้แก่ 1. คณะวรรณศาสตร์หรือคณะป่าไม้ 2.คณะครุศาสตร์ 3. คณะสังคมศาสตร์ 4. คณะวิทยาศาสตร์ 5. คณะอักษรศาสตร์ 6. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 7. คณะเกษตรศาสตร์ 8. คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ 9. คณะแพทยศาสตร์ 10. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์12. คณะสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
2: เ
1: ็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งเรื่องของคำศัพท์ในภาษาลาวนะคะการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาค่ะพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่ทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเป็นไปที่จะเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นอาเซียนที่มั่นคงและมั่งคั่งร่วมกันนะครับและวันนี้ครับอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์จะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อ100ปีที่แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญขึ้นที่นี่นั่นก็คือการมาของรถไฟสายใต้นะครับที่ถือว่าเป็นการเชื่อมโยงความเจริญจากกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้ของประเทศไทยและยังเป็นการเชื่อมโยงประเทศไทยออกไปสู่โลกภายนอกอย่างมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อีกด้วยครับ

0: นี่คือเส้นทางรถไฟสายใต้ซึ่งสร้างมาเมื่อ100ปีที่แล้วนะครับเป็นผลจากการที่สมัยรัชกาลที่5ได้ทำสนธิสัญญากับอังกฤษนะครับในการตัดเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียออกมาในปี2452การทำสนธิสัญญาแบ่งเขตแดนอย่างเป็นทางการก็ทำให้ไทยเนี่ยได้รับประโยชน์ด้วยก็คือการได้กู้เงินจากอังกฤษนะครับเป็นเงินถึง 4,630,000 ปอนด์เพื่อนำมาสู่การสร้างทางรถไฟสายใต้ที่เป็นระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตรที่เราอยู่ตอนนี้นะครับคือสถานีชุมทางหาดใหญ่ห่างจากกรุงเทพกว่า900กิโลเมตรการสร้างทางรถไฟสายใต้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะครับตลอดภาคใต้เลยเพราะว่าเมืองแต่ดั้งเดิมของภาคใต้นั้นจะเป็นเมืองที่อยู่ริมชายฝั่งทะเลนะครับการเดินทางติดต่อสื่อสารกันก็จะเป็นการเดินทางติดต่อสื่อสารกันโดยทางเรือแต่ตอนนี้เมื่อเกิดทางรถไฟสายใต้ที่สร้างกันมาตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่5ก็นำมาสู่การเปิดพื้นที่ใหม่ๆของภาคใต้นะครับเนื่องจากว่าทางรถไฟสายใต้ได้ขยับเข้ามาจากชายฝั่งทะเลอยู่ระดับสักประมาณ 20-30 กิโลเมตรผู้คนซึ่งเคยอยู่อาศัยริมชายฝั่งทะเลก็เปิดพื้นที่ป่าเป็นสวนยางพารายางพาราก็เลยกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้และสิ่งหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือว่าทางรถไฟสายใต้เป็นการที่กรุงเทพสามารถที่จะเข้าถึงภาคใต้ได้เร็วที่สุดนะครับจากการใช้ทางรถไฟซึ่งก่อนหน้านี้นะครับคนกรุงเทพมีความห่างไกลจากภาคใต้มากเพราะการที่จะเดินทางมาถึงภาคใต้ได้ก็จะต้องใช้การเดินทางทางเรือเท่านั้นนอกเหนือจากการที่จะเข้าถึงภาคใต้ได้เร็วแล้วทางรถไฟสายใต้ยังเป็นเสมือนการเชื่อมประสานนะครับระหว่างกรุงเทพกับโลกภายนอกผ่านไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับมันก่อให้เกิดการเดินทางเชื่อมกันระหว่างกรุงเทพกัวลาลัมเปอร์สิงคโปร์ซึ่งในขณะนั้นเป็นอาณานิคมของอังกฤษและเป็นเมืองศูนย์กลางของการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิงคโปร์นะครับเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญอันหนึ่งของโลกสมัยใหม่ด้วยเหตุนี้นะครับความทันสมัยของโลกตะวันตกจึงเดินทางผ่านทางรถไฟสายใต้และแพร่กระจายเข้ามายังภาคใต้และไปถึงกรุงเทพมหานครนี่คืออีกทางหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงนะครับในการเชื่อมโยงของภูมิภาคนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับประเทศของภูมิภาคอาเซียนก็ต้องการสร้างทางรถไฟที่มีอัตราความเร็วสูงมากยิ่งขึ้นจาก100ปีที่แล้วที่อัตราความเร็วของรถไฟวิ่งกันในระดับ 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในขณะนี้ความฝันในการเชื่อมโยงอาเซียนทั้งหมดนะครับได้คิดฝันกันว่าหากมีการสร้างทางรถไฟไม่ว่าจะเป็นระบบรางคู่หรือว่ารถไฟความเร็วสูงจะก่อให้เกิดการเดินทางครั้งสำคัญของคนต่างๆในภูมิภาคของเราก่อให้เกิดการเชื่อมโยงจากเหนือลงใต้คือจากจีนนะครับผ่านเวียดนามผ่านลาวผ่านไทยลงไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์หรือจากเวียดนามตัดลาวเข้าไทยและไปออกพม่าและเชื่อมโยงไปยังอินเดียนะครับนี่คือความฝันของโลกทั้งใบที่ต้องการเดินทางโดยการใช้ระบบรางระบบรางมีความสำคัญตรงที่ว่าไม่เพียงแต่ขนย้ายผู้คนยังสามารถขนย้ายสินค้าได้จำนวนมากด้วยนะครับเมืองหนึ่งที่ได้รับผลจากการสร้างทางรถไฟที่สำคัญของภาคใต้คือหาดใหญ่หาดใหญ่จะเป็นตัวแทนที่ชี้ให้เห็นว่าทางรถไฟสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชุมชนที่เป็นป่าเขาลำนาวไพ่นะครับให้กลายเป็นเมืองเศรษฐกิจทางการค้าที่ใหญ่โตกลายเป็นมหานครหาดใหญ่ขึ้นมาได้เหมือนเช่นทุกวันนี้หาดใหญ่เป็นเสมือนจุดที่สะท้อนถึงความเป็นโลกของอาเซียนในรอบหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเวลาเราพูดถึงหาดใหญ่ในรอบครึ่งศตวรรษที่แล้วนะครับผู้คนเดินทางมาหาดใหญ่เพื่อซื้อสินค้าที่เราเรียกว่าสินค้าที่หาได้ยากในประเทศไทยสินค้าเหล่านี้เดินทางมาจากประเทศจีนฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์เป็นสินค้าที่บอกว่าเป็นสินค้าที่มีราคาถูกเป็นสินค้าที่มีคุณภาพซึ่งทำให้หาดใหญ่นั้นกลายเป็นจุดศูนย์รวมของการเดินทางมาเพื่อช้อปปิ้งสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารทะเลของชาวจีนซึ่งเป็นอาหารแห้งนะครับหรือว่าขนมนมเนยซึ่งเป็น ของมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับหาดใหญ่จึงกลายเป็นจุดแวะพักที่ทำให้ผู้คนเดินทางมาเพื่อซื้อสินค้าต่างๆและท่องเที่ยวไม่ว่าท่านจะไปท่องเที่ยวที่ไหนในเขตภาคใต้ตอนล่างนะครับจุดที่จะต้องแวะมาก็คือหาดใหญ่หาดใหญ่จึงเติบโตกลายเป็นตลาดนะครับของผู้คนที่เดินทางทั้งเป็นคนไทยที่เดินทางมายังหาดใหญ่และเป็นตลาดของผู้คนที่เดินทางมาเที่ยวจากมาเลเซียและสิงคโปร์หาดใหญ่จึงมีลูกค้าที่มากไปกว่าคนไทยก็คือคนที่เป็นนักท่องเที่ยวดังนั้นหาดใหญ่จึงเป็นฐานของภาคธุรกิจที่สำคัญ2ด้านนั่นคือภาคธุรกิจทางการค้าในประเทศไทยโดยการเอาสินค้ามาจากต่างแดนและภาคธุรกิจที่คนต่างแดนมาเที่ยวและซื้อจับจ่ายสินค้านะครับจากหาดใหญ่กลับไปยังประเทศของตนเองหาดใหญ่จะต้องสร้างตัวเองเดินไปข้างหน้าในโลกของการปรับตัวเข้าสู่อาเซียนว่าเมื่อสินค้าไร้ภาษีปราศจากไปหาดใหญ่จะปรับธุรกิจการค้าของตนเองให้ยังคงรักษาความเป็นมหานครทางการค้าและการท่องเที่ยวไว้ได้อย่างไรนี่คือโจทย์ที่สำคัญของหาดใหญ่แต่อย่างไรก็ตาม100ปีที่ผ่านมาหาดใหญ่ประสบความสำเร็จและความฝันของหาดใหญ่ยังเดินไปข้างหน้า
1: คุณผู้ชมครับท่าอำเภอหาดใหญ่ถือว่าเป็นประตูที่เชื่อมโยงทางฝั่งอ่าวไทยจังหวัดสตูลก็ถือว่าเป็นประตูที่เชื่อมโยงทางฝั่งอันดามันอย่างแท้จริงนะครับทุกวันนี้จังหวัดสตูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างท่ามกลางความเจริญและการมาของประชาคมอาเซียนไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ
0: หาดใหญ่เป็นเมืองที่เชื่อมโยงกับโลกอาเซียนทางด้านมาเลเซียและสิงคโปร์ซึ่งหาดใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของเมืองที่อยู่ทางด้านฝั่งอ่าวไทยในขณะที่อีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นชายฝั่งทะเลด้านอันดามันนะครับซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของภาคใต้สุดของประเทศไทยก็คือสตูลสตูลนะครับเป็นเมืองที่ผู้คนอาจจะนึกถึงได้ยากเพราะว่าสตูลด้านหนึ่งก็ดูเหมือนว่าเป็นเมืองที่อยู่ไกลออกไปนะครับแต่สตูลเป็นเมืองที่เงียบสงบในขณะที่หาดใหญ่นะครับเป็นมหานครที่มีประชากรอยู่รวมกันในพื้นที่จำกัดนั้นถึง 150,000 คนนะครับแต่สตูลนะทั้งจังหวัดมีประชากรอยู่ 300,000 กว่าคนเท่านั้นเองนะครับจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดหนึ่งที่อธิบายให้เราเห็นว่าพื้นที่ในเขตภาคใต้ของเรานั้นมีส่วนของความสัมพันธ์ไม่เพียงด้านของธุรกิจการค้าแบบหาดใหญ่แต่ยังเป็นตัวเชื่อมโยงของด้านประชากรของด้านผู้คนและภาษาวัฒนธรรมระหว่างเขตภาคใต้ของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียประชากรของสตูล 300,000 กว่าคนนั้นนะครับตีว่าประมาณเกือบ 70% เป็นประชากรที่พูดใช้ภาษามาลายูนะครับเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับ 70% เหล่านี้นั้นเป็นภาพสะท้อนที่ชี้ให้เห็นว่าสตูลเป็นส่วนหนึ่งของความผูกพันและวัฒนธรรมร่วมกันนะครับระหว่างภาคใต้ของไทยและประเทศมาเลเซียอย่างไรก็ตามในรอบ100ปีมานี้เมื่อสตูลได้รับการพัฒนากลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ภาษาไทยกลางนั้นเยาวชนและคนรุ่นใหม่ของสตูลเกือบทั้งหมดนะครับได้รับการสำรวจว่าเดี๋ยวนี้ไม่อาจที่จะพูดภาษาบาฮาซามาลายูได้นะครับและนี่ก็คือจุดที่ทำให้เห็นว่าแม้ว่าสตูลนั้นจะมีรากฐานของการใช้ภาษาเดียวกันกับมาเลเซียแต่พัฒนาการที่ทำให้คนนะครับหรือว่าชุมชนไม่สามารถรักษาภาษาของตนเองไว้ได้ก็กลายเป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่โลกของอาเซียนของเราจะต้องตระหนักถึงเพราะโลกของอาเซียนบอกว่าเราจะต้องทำให้ผู้คนนะครับหรือว่าชุมชนนั้นสามารถรักษาวัฒนธรรมของตนเองไว้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาภาษาที่คนสตูลใช้แบบดั้งเดิมนั้นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้หากเยาวชนของเรายังสามารถใช้ภาษาบาฮาซามาลายูได้ในการพูดคุยในการอ่านเขียนก็จะทำให้เยาวชนของไทยในเขตจังหวัดสตูลนั้นมีความสัมพันธ์และสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์และด้านธุรกิจด้านวัฒนธรรมกับคนในประเทศมาเลเซียได้ซึ่งปัจจุบันนะครับทางการของไทยก็ได้ตระหนักถึงประเด็นนี้ก็เริ่มมีการทดลองกันที่จะสร้างนะครับโรงเรียนขึ้นมากลุ่มหนึ่งที่เป็นโรงเรียนทดลองเพื่อให้มีการสอนภาษาบาฮาซามาลายูให้กับเยาวชนของสตูลอีกครั้งหนึ่งสตูลนะครับมีฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญก็คือยางพารา ปาล์มน้ำมันและกิจการเกี่ยวกับประมงทะเลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งตรงนี้ในกรณีหากมีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของยางพาราเรื่องของราคาปาล์มน้ำมันก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจสตูลอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามนะครับกรณีของสตูลนั้นความเชื่อมโยงที่เราคิดว่าอะไรคือทางที่ทำให้สตูลสามารถเดินทางเข้าสู่มาเลเซียได้นั่นคือการเดินทางโดยทางทะเลสตูลมีเกาะหนึ่งที่คนไทยรู้จักกันมากนะครับซึ่งเป็นเกาะที่เราถือว่าอยู่ใต้สุดของประเทศไทยคือเกาะตะลุเตาเกาะตะลุเตานั้นเป็นเกาะที่มีสภาพบรรยากาศใต้ท้องน้ำทะเลนะครับที่เราเรียกว่ามีธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์แต่เลยเกาะตะลุเตาไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรเราจะเจอเกาะที่อยู่เหนือสุดของประเทศมาเลเซียที่เราเรียกว่าเกาะลังกาวีเกาะลังกาวีกลายเป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่มาเลเซียทำให้เกาะลังกาวีเป็นเขตชุมชนเป็นเขตธุรกิจการค้าสำหรับการท่องเที่ยวนะครับนี่คือการแบ่งเขตแดนเมื่อ100ปีที่แล้วแต่ทำให้เกาะ2เกาะที่อยู่ห่างกันไม่กี่กิโลเมตรมีสภาพที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามการเดินทางจากสตูลไปเกาะตะลุเตาและอีกไม่กี่กิโลเมตรก็เข้าสู่เกาะลังกาวีนี่คือเส้นทางของการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างสตูลกับมาเลเซียที่ดีและง่ายที่สุดจากเกาะลังกาวีเราสามารถเดินทางไปยังเมืองปีนังหรือว่าจอร์จทาวน์ได้โดยทางทะเลนะครับมีเรือเดินทางโดยสารประจำวันสตูลจึงยังเป็นส่วนหนึ่งของโลกฝั่งอันดามันนะครับที่เราเห็นว่ามีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงเป็นวิธีทางอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการเดินทางโดยทางรถไฟรถยนต์และการเดินทางทางทะเลนั้นก็เป็นตัวตอบที่สำคัญที่ทำให้สตูลนั้นมีอนาคตของการที่จะสร้างความเป็นอาเซียนของความในภาคพื้นที่เราเรียกว่าช่องแคบมะละกา
1: คุณผู้ชมครับการอนุรักษ์ภาษา

และวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับจะเป็นการสร้างโอกาสทางอาชีพแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับชาวชุมชนมลายูรวมถึงชาวจังหวัดสตูลได้นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการวิถีอาเซียนแล้วครับกลับมาพบกับผมวรัตน์วานิชวัฒนากุลและอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์วิทยากรของเราได้ใหม่ในครั้งหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีทุกท่านครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการวิถีอาเซียนและผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลนะครับประเทศมาเลเซียถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดแค่3ใน5ของประเทศไทยแต่ว่ามีพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างดีเยี่ยมเลยแหละครับวันนี้เราจะไปรู้จักแง่มุมของยุทธศาสตร์การปกครองประเทศมาเลเซียกับอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์พร้อมๆกันครับ

มาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านทางด้านตอนใต้ของประเทศไทยนะครับมาเลเซียเป็นประเทศที่ไทยมองว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เจริญในกลุ่มของประเทศอาเซียนก็คือมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีนะครับพื้นที่ของมาเลเซียมีขนาดประมาณ3ใน5ของประเทศไทยแต่พื้นที่ของมาเลเซียนี้แบ่งออกเป็น2 ส่วนด้วยกันนะครับที่เราเรียกว่ามาเลเซียในแหลมมลายูก็คือจากภาคใต้ของประเทศไทยต่อลงมานะครับฝั่งนี้ก็ถือว่าเป็นมาเลเซียหลักที่สำคัญที่ต่อเนื่องจากประเทศไทยอีกมาเลเซียหนึ่งเราเรียกว่ามาเลเซียตะวันออกซึ่งอยู่บนเกาะบอร์เนียวนะครับมาเลเซียตะวันออกมีพื้นที่อยู่ประมาณ 60% ของพื้นที่มาเลเซียทั้งหมดนะครับที่มาเลเซียที่เป็นแหลมมลายูนี้มีพื้นที่อยู่ 40% แต่ถ้าพูดถึงความเป็นศูนย์กลางทางการค้าของการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมหรือว่าการดำรงอยู่ของประชากรมาเลเซียในแหลมมลายูมีประชากรที่หนาแน่นมากกว่าและมีความเจริญมากกว่านะครับสภาพการของมาเลเซียทางด้านภูมิศาสตร์อย่างนี้ทำให้มาเลเซียด้านตะวันออกที่อยู่บนเกาะบอร์เนียวนั้นยังมีทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าไม้นะครับหรือว่าทรัพยากรในท้องทะเลเป็นจำนวนมากนะครับส่วนลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์ในคาบสมุทรมาลายูภาคเหนือนี่ติดประเทศไทยนะครับที่ภาคใต้นี่ติดอินโดนีเซียและก็สิงคโปร์คาบสมุทรมาลายูมาเลเซียมีความยาวนะครับจากเหนือจดใต้เนี่ยประมาณ700กิโลเมตรในขณะที่มีความกว้างอยู่ราวๆ300กิโลเมตรนะครับมาเลเซียมีลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์เนี่ยแบ่งออกเป็น2ด้านด้วยกันเพราะว่าทางด้านบนของมาเลเซียที่ติดกับประเทศไทยเป็นแนวเทือกเขาในขณะที่ตอนกลางของคาบสมุทรมาลายูนั้นก็เป็นแนวเทือกเขาดังนั้นพัฒนาการของชุมชนเมืองของมาเลเซียรวมทั้งการเติบโตของเมืองในปัจจุบันจึงอยู่ที่ริมชายฝั่งทะเลนะครับด้านหนึ่งก็คือริมชายฝั่งทะเลที่อยู่ทางด้านทะเลจีนใต้นะครับที่ในประเทศไทยเราเรียกว่าอ่าวไทยนะครับก็ต่อจากจังหวัดปัตตานีนราธิวาสลงมาก็เป็นกลางตรังกานูนะครับเรื่อยมานะครับที่อีกด้านหนึ่งก็เป็นเขตติดต่อจากภาคใต้ของไทยที่เราเรียกว่าชายฝั่งอันดามันนะครับจากภูเก็ตกระบี่นะครับสตูลเลื่อยมาก็เป็นปาริสนะครับลงไปจนกระทั่งถึงสิงคโปร์ในช่วงตรงนี้นะครับของมาเลเซียซึ่งติดกับเขตทะเลของอินโดนีเซียเราเรียกว่าช่องแคบมะละกาช่องแคบมะละกามีความยาวอยู่ประมาณ900กิโลเมตรนะครับตั้งแต่ปลายเกาะของสุมาตราหรือราวๆตรงที่เป็นภูเก็ตของเรานะครับ

0: แล้วก็ผ่านเลื่อยมาจนกระทั่งไปออกตรงสิงคโปร์นะครับช่องแคบมาลากาจะมีระดับความกว้างอยู่300กว่ากิโลเมตรจนกระทั่งไปแคบที่สุดอยู่ประมาณ15กิโลเมตรในช่วงออกไปยังทะเลจีนใต้นะครับช่องแคบมาลากาจึงกลายเป็นเขตช่องทางของการเดินทางติดต่อขนถ่ายสินค้าเป็นจำนวนมากนะครับระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกช่องแคบมาลากาประมาณว่ามีเรือเดินทางขนถ่ายสินค้าประมาณ200ลำต่อวันซึ่ง 70-80 ของเรือเหล่านี้เป็นเรือบรรทุกน้ำมันที่แล่นมาจากตะวันออกกลางและไปปลายทางที่ประเทศทางด้านตะวันออกไกลนะครับดังนั้นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของมาเลเซียมาเลเซียจึงเป็นยุทธศาสตร์ทั้งทางบกและทางทะเลนะครับในยุทธศาสตร์ทางบกนั้นมาเลเซียเคยเป็นประเทศด้านเกษตรกรรมแต่ในรอบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมามาเลเซียก็พัฒนาตัวเองหรือว่าเปลี่ยนตัวเองจากประเทศเกษตรกรรมให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่นะครับตอนนี้ก็เป็นเป้าหมายที่สำคัญของมาเลเซียเดิมทีเวลาเราพูดถึงยางพาราปาล์มน้ำมันดีบุกนะครับมาเลเซียก็มีทรัพยากรสินค้าทั้งด้านการเกษตรและธรรมชาติแบบไทยแต่ปัจจุบันนี้มาเลเซียกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าทางด้านยางพาราผลิตสินค้าทางด้านน้ำมันปาล์มเพื่อออกขายตลาดโลกซึ่งมาเลเซียยกระดับของการเป็นประเทศเกษตรกรรมให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมนี่คือภาพกว้างๆที่เราจะเห็นนะครับว่ามาเลเซียอุดมสมบูรณ์ทั้งบนบกและในท้องทะเล
1: จอร์จทาวน์เมืองหลวงของรัฐปีนังเกิดจากความพยายามของอังกฤษนะครับในการสร้างเมืองท่าเพื่อขนส่งสินค้าและก็ยังเป็นศูนย์กลางระหว่างอังกฤษอินเดียและจีนและปัจจุบันนี้จอร์จทาวน์ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วยครับ
0: จอร์จทาวน์เป็นเมืองหลวงของรัฐปีดังปัจจุบันจอร์จทาวน์ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกนะครับเนื่องจากว่ามีลักษณะของความเป็นเมืองมหานครมาอย่างยาวนานต่อเนื่องกันร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับเวลาเราพูดถึงปีนังในความรับรู้ของคนไทยหมายถึงเกาะหนึ่งซึ่งเดิมเราเรียกว่าเกาะหมากนะครับในขณะที่เวลาพูดถึงปีนังไม่ใช่เป็นเพียงเกาะหนึ่งเกาะเท่านั้นนะครับแต่ปีนังเป็นชื่อของรัฐหนึ่งในมาเลเซียรัฐปีนังนี้มีอยู่สองฝั่งคือ1มีสภาพเป็นเกาะ2อยู่ในเขตของแหลมมลายูนะครับทั้ง2ส่วนของรัฐปีนังนะครับเรารวมกันก็คือเราเรียกว่ารัฐปีนังมีประชากรอยู่ประมาณ 1,600,000 คนในปัจจุบันนะครับแต่อยู่ในจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐนี้ 500,000 คนหรือว่า1ใน3ของรัฐปีนังจอร์จทาวน์นอกเหนือจากการเป็นมรดกโลกแล้วจอร์จทาวน์อธิบายถึงการกำเนิดของตนเองมาจากความหลากหลายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าเสรีนะครับเมื่ออังกฤษต้องการที่จะเดินทางและขยายการค้าไปยังโลกตะวันออกนะครับศูนย์กลางของอังกฤษที่สำคัญอยู่ที่กัลกัตตาอินเดียซึ่งตรงนั้นก็คือเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการบริหารงานของอังกฤษในอาณานิคมด้านตะวันออกไกลแต่เมื่ออังกฤษต้องการที่จะเดินทางและพัฒนาเส้นทางการค้าจากกัลกัตตาไปยังประเทศจีนให้ได้สิ่งหนึ่งที่อังกฤษจะต้องทำหรือว่าบริษัทการค้าของอังกฤษต้องการก็คือจุดแวะพักเพื่อจอดเรือสินค้าซึ่งเรือสินค้าในยุคนั้นเป็นเรือสินค้าที่จะต้องมีจุดแวะพักเป็นระยะนะครับซึ่งหนึ่งในจุดที่อังกฤษเลือกก็คือเกาะปีนังนะครับเกาะปีนังเป็นเกาะที่มีพื้นที่ขนาด1ใน3ของเกาะภูเก็ตหรือว่า1ใน3ของเกาะสิงคโปร์หรือว่าประเทศสิงคโปร์นะครับเกาะปีนังเป็นที่จอดเรือสำเภาเรือการค้าที่ดีมากในยุคเมื่อราวประมาณเกือบ200ปีที่แล้วดังนั้นอังกฤษจึงเลือกปีนังที่จะพัฒนาให้เกาะปีนังเป็นศูนย์กลางของการค้าของอังกฤษในดินแดนที่เป็นแหลมมลายูแต่ต่อมาอังกฤษก็พัฒนาลงไปก็คืออังกฤษไปเลือกที่มะละกาและสิงคโปร์ด้วยเหตุนี้นะครับศูนย์กลางของการค้าที่สำคัญของอังกฤษในแหลมมลายูซึ่งเป็นมาเลเซียในปัจจุบันนี้ก็คือปีนังและสิงคโปร์นะครับเมื่อปีนังเป็นเมืองท่าที่อังกฤษต้องการก่อให้เกิดการค้าแบบเสรีนะครับอังกฤษก็ดึงประชากรหรือว่าดึงคนซึ่งเป็นแรงงานจำนวนมากมาจากประเทศจีนและมาจากอินเดีย ดังนั้นเวลาเรามายืนอยู่ในเมืองจอร์จทาวน์ในปัจจุบันเราจึงได้ทานอาหารฮกเกี้ยนจีนฮกเกี้ยนเป็นจำนวนมากเพราะจีนฮกเกี้ยนถูกดึงมาเป็นแรงงานที่เป็นแรงงานพื้นฐานของจอร์จทาวน์ในขณะที่จะมีจีนฮกเกี้ยนอีกกลุ่มหนึ่งตามมาเพื่อเป็นพ่อค้านะครับค้าขายทางด้านอาหารค้าขายทางด้านเสื้อผ้าและก็ทำให้จอร์จทาวน์กลายเป็นเมืองการ

0: สลิมมีทั้งฮินดูและมีพุทธด้วยนะครับด้วยเหตุนี้จอร์จทาวน์จึงถือว่านี่คือหลักหมายที่สำคัญของการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติแต่จอร์จทาวน์เป็นตัวอย่างของการเป็นเมืองทางการค้าของชุมชนที่เป็นจีนนะครับในปัจจุบันนี้เขตของจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเขตเมืองหรือว่าเมืองโบราณเนี่ยก็ถูกยกย่องให้กลายเป็นมรดกโลกนะครับหากมองในแง่นี้มาเลเซียจึงไม่ใช่ประเทศที่เป็นของคนมาเลและเป็นมุสลิมนะครับแต่ยังเป็นอีกครึ่งหนึ่งของความหลากหลายนะครับเมื่อเรามองเห็นมาเลเซียอย่างนี้เราจึงมองเห็นว่ามาเลเซียจะต้องอยู่ท่ามกลางความหลากหลายที่สูงมากทำอย่างไรถึงจะไม่ให้มีความขัดแย้งทางด้านประชากรและเชื้อชาตินี่เป็นหลักหมายที่สำคัญนะครับเพราะว่าประสบการณ์ในอดีตของมาเลเซียเมื่อมาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี2500นะครับก็ผ่านมาเกือบ60ปีแล้วนะครับจากการที่ได้รับเอกราชนั้นมันจะมีความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติและศาสนาระหว่างคนมาเลกับคนจีนนะครับประสบการณ์ในครั้งนั้นทำให้ประเทศมาเลเซียจะต้องระมัดระวังถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพราะประสบการณ์ของความขัดแย้งครั้งนั้นทำให้เกิดการแยกตัวออกไปของสิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งประเทศเพราะผู้นำของสิงคโปร์นั้นยอมรับไม่ได้ที่จะให้คนมาเลและคนมุสลิมนั้นเป็นอันดับหนึ่งนะครับที่ได้ความสำคัญอันดับหนึ่งสิงคโปร์จึงแยกตัวออกไปด้วยเหตุนี้นะครับจึงทำให้รัฐบาลมาเลเซียตระหนักว่าแม้ว่าจะยกย่องหรือว่าให้ความสำคัญกับคนมาเลและคนมุสลิมเป็นอันดับหนึ่งแต่ต้องไม่ทำให้คนชาติพันธุ์และศาสนาอื่นๆนั้นถูกลดทอนความสำคัญลงไปด้วยนะครับเวลาเรามาเลเซียเนี่ยในวันตรุษจีนของที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับก็เป็นวันตรุษจีนซึ่งเป็นวันหยุดแห่งชาติของมาเลเซียเช่นกันเรามักจะคิดว่าเรื่องราวของมาเลเซียก็คงเป็นเรื่องราวทางด้านศาสนาอิสลามเท่านั้นไม่ครับตรุษจีนเป็นวันหยุดแห่งชาติที่ระบบราชการของมาเลเซียทุกรัฐนะครับจะต้องหยุดรัฐมาเลเซียแบ่งออกเป็น13รัฐนะครับใน9รัฐเป็นรัฐของสุลต่านที่มีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สำคัญนะครับแต่ใน9รัฐที่มีศาสนาอิสลามนั้นก็จะต้องมีวันหยุดแห่งชาติเป็นวันตรุษจีนด้วยเช่นกันนะครับในขณะที่แม้ว่าชาวพุทธในมาเลเซียจะมีไม่มากนักนะครับแต่มาเลเซียก็ให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดแห่งชาติของมาเลเซียด้วยเช่นกันมาเลเซียยังมีการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับของศาสนาของคนต่างๆรัฐบาลมาเลเซียให้ความสำคัญนะครับอย่างเท่าเทียมกันในเชิงของการเป็นวันหยุดแห่งชาติแม้ว่าจะมีความสำคัญจัดลำดับที่ลดหลั่นลงไปมาเลเซียจึงบอกว่าตนเองเป็นประเทศพหุวัฒนธรรม
1: เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียยังไม่หมดเท่านี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนในวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: านผู้ชมคะวันนี้ทีมงานรอบบ้านเราและวิทยุสรานรมอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณฮิซาโอะโฮริโคชิค่ะเราสองคนจะพาท่านมาชมสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยค่ะตามเรามาเลยค่ะ
1: ครับยินดีต้อนรับครับที่นี่สวนหินด้านหลังของสำนักงานสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะครับ
0: ค่ะแล้วเราจะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมในสถานเอกอัครราชทูตค่ะตามเรามาเลยค่ะ
1: ครับเชิญครับ

0: านผู้ชมแขกคนพิเศษของเราในวันนี้มีความพิเศษเป็นอย่างมากเพราะว่าคุณฮิซาโอะเคยมาประจำการที่ประเทศไทยถึง5ครั้งแล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยคุณฮิซาโอะยังสามารถพูดไทยได้อย่างชัดเจนแต่ว่าได้ยินมาว่าปีเว้าเล่าก็ได้ป่ะคะ
1: ว่าเราก็ได้เพราะว่าผมเคยเห็นเบี้ยที่ลาวดอง2ปีฉะนั้นพอว่าเราได้ด้วย
0: ได้ยินมาว่าไอ้อู้กับเมืองก็ได้กับเจ้า
1: ครับอู้ได้เพราะว่าผมเคยเนี่ยการที่เชียงใหม่สนเตื้อแล้วก็ผมมีแฟนคนเชียงใหม่จะอ้างอู้กับแฟนที่เฮือนอู้กับเมืองกูวันกูวัน
0: ได้ข่าวว่าคนเชียงใหม่เนี่ยรู้จักคุณฮิซาโอะในนามของ
1: กงสุลอู้กับเมืองมาให้เหมาะป่าภาษากลางกงสุลพูดภาษาเหนือมาอีกแล้วใช่เพราะฉะนั้นเขาจำผมเป็นกงสุลอู้กับเมืองผมก็รู้สึกดีใจขนาด
0: นะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กับท่านกงสุลกู้อู้กับเมืองนะคะแต่นอกจากนี้เนี่ยทราบมาด้วยว่าคุณฮิซาโอะเนี่ยเรียนแหล่งใต้อยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมกำลังเรียนภาษาใต้อยู่ภาษาเล่นใต้นั้นอยากนักแต่ว่าผมอยากเล่นใต้เก่ง แต่ว่ายังไม่เก่งเท่ากับเหนือกับอีสานเท่าไหร่ แต่ว่ากำลังพยายามเรียนอยู่นะครับ
0: ท่านผู้ชมคะคงมีนักการทูตไม่กี่ท่านนะคะที่นอกจากจะพูดภาษาไทยได้แล้วเนี่ยยังพูดได้ทั้งภาษาเหนือภาษาใต้กำลังเรียนอยู่นะคะอีกไม่นานอาจจะต้องมาขอสัมภาษณ์คุณฮิซาโอะโดยการแหล่งใต้นะคะแล้วก็พูดภาษาลาวภาษาอีสานของเราได้อีกด้วยค่ะขออนุญาตถามเลยว่าตำแหน่งของคุณฮิซาโอะเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยตำแหน่งที่ปรึกษาเนี่ยทำอะไรคะ
1: ตรงนี้ผมเป็นที่ปรึกษาในแผนกการเมืองนะครับก็งานของผมปัจจุบันนี้ก็ติดตามสถานการณ์ไทยทั่วๆไปอย่างกว้างนะครับก็ติดตามการเมืองภายในประเทศแล้วก็ติดตามทางทูตไทยแล้วก็แน่นอนก็ดูแลความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่น
0: ต้องค่ะความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นเนี่ยเราเน้นทางด้านไหนคะเป็นพิเศษมีด้านไหนไหมที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศไทย
1: กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นนั้นก็มีความสัมพันธ์ไมตรีทุกด้านตั้งแต่ระดับราชวงศ์รัฐบาลแล้วก็ภาคธุรกิจแล้วก็ภาคลากย่าทุกระดับนะ
0: มีทุกระดับ
1: ใช่แต่ว่าคือลักษณะพิเศษของญี่ปุ่นนั้นคื ประเทศญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนอันดับที่หนึ่งสำหรับประเทศไทยก็สถิติล่าสุดก็เฉพาะประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นเกือบครึ่งหนึ่งอของการลงทุนจากต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็ประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจนั้นความสัมพันธ์ภาคีสองประเทศนั้นก็แน่นแฟ้นมากขึ้นนะคร
0: ับไทยกับญี่ปุ่นนะคะมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะมองว่าเรามีความผูกพันกันตั้งแต่ระดับพระประมุขลงมาจนกระทั่งถึงระดับประชาชนโดยเราเน้นในด้านของเศรษฐกิจนะคะคนไทยเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันนะคะว่าเรานิยมชมชอบญี่ปุ่นมากๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นหรือกระทั่งการ์ตูนคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักการ์ตูนญี่ปุ่นอย่างเช่นโดราเอมอนหรือว่าการ์ตูนอื่นๆนะคะแล้วก็ในปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยไทยกับญี่ปุ่นนะคะก็ได้เฉลิมฉลองการครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตของไทยกับ

0: ญี่ปุ่นนะคะซึ่งทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้จัดงานการเฉลิมฉลอง130ปีความสัมพันธ์กันอย่างมากนะคะที่ผ่านมาในการจัดงานกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยช่วยทำให้คนญี่ปุ่นรู้จักประเทศไทยหรือว่าใกล้ชิดกับคนไทยมากยิ่งขึ้นไหมคะ
1: ใช่ครับก็ปีที่แล้วทั้งปีเราสองประเทศก็ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบ130ปีน
0: ะครับ
1: แล้วก็เรากิจกรรมหลายอย่างก็สัมมนาก็จัดแล้วก็ในด้านวัฒนธรรมเช่นคือญี่ปุ่นนั้นก็วัฒนธรรมลำบงโดริแล้วก็เราได้จัดบงโดริก็ขนาดใหญ่ที่กรุงเทพด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็ในด้านวิชาการด้วยแล้วก็เราฉลองความสัมพันธ์130ปีทั้งปีเรารู้สึกดีใจที่ทุกอย่างก็ได้ผลแล้วก็มีประโยชน์มากนะครับ
0: เชื่อว่าการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์130ปีนี่จะต้องได้ผลเป็นอย่างดีเพราะว่าในปี2560ที่ผ่านมานะคะมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเกือบจะ1ล้านคนแล้วนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นก็เดินทางมาประเทศไทยเป็นจำนวนมากเป็นจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ในปี2560ที่ผ่านมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเนี่ยยังพัฒนาไปอีกได้เป็นอย่างมากนะคะก็เลยจะถามคุณนิซาโอต่อเลยว่าในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญไทยเนี่ยคุณนิซาโอคิดว่าญี่ปุ่นและไทยจะเสริมสร้างความใกล้ชิดแล้วก็เพิ่มการติดต่อระหว่างประชาชนได้อย่างไรคะ
1: ก็ผมก็เห็นด้วยว่าคือนักท่องเที่ยวของสองฝ่ายมากขึ้นอันนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีที่เข้าใจซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมก็น่าตื่นเต้นและน่าตกใจที่คนไทยปีที่แล้วไปญี่ปุ่นเกือบ1ล้านคน
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ผมก็รู้สึกดีใจที่คนไทยได้ไปญี่ปุ่นแล้วก็ได้เห็นสภาพญี่ปุ่นด้วยตัวเองแล้วก็ทานอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ดูวิวทัศน์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เช่นกันคนญี่ปุ่นก็มาเมืองไทยปีที่แล้วประมาณ1ล้าน5แสนคน
0: 1ล้าน5แสนคน
1: ก็มากพอสมควรนะครับก็คนญี่ปุ่นก็ชอบมาเมืองไทยแล้วก็โดยเฉพาะชอบทานอาหารไทย
0: ผมก็ชอบค่ะในปี2561เนี่ยสถานทูตญี่ปุ่นมีแผนที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นยังไงบ้างคะ
1: ก็เราปีที่แล้วก็เป็นพิเศษครบความสัมพันธ์130ปีแต่ว่าปีนี้ก็อยากจะต่อเนื่องกิจกรรมต่างๆนะครับก็โดยเฉพาะคือเรารู้สึกว่าโดยเฉพาะในแง่เศรษฐกิจก็มีแนวโน้มที่เศรษฐกิจไทยก็จะ อัตราเติบโตในด้านเศรษฐกิจก็ดีแล้วก็นักลงทุนญี่ปุ่นก็รู้สึกว่าวิเคราะห์และมองเศรษฐกิจไทยก็แง่บวกด้วย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นหวังว่าการลงทุนจากญี่ปุ่นมากขึ้นอีก
0: จะเพิ่มสูงขึ้นอีกนะคะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไทยเองก็มีแผนที่จะเปิดสถานกงสุลใหญ่แห่งที่2ที่เมืองฟุกุโอกะนะคะเราก็มองว่ารัฐบาลไทยเนี่ยก็มองว่าท้องถิ่นญี่ปุ่นเนี่ยมีความเข้มแข็งมากคุณฮิซาโอะคิดว่าการเปิดสถานกงสุลใหญ่แห่งที่2ที่ฟุกุโอกะจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับท้องถิ่นญี่ปุ่นอย่างไรบ้างคะ
1: ก็ขอบคุณมากที่รัฐบาลไทยได้ตัดสินใจที่เปิดคนส่วนใหญ่ที่ฟุกุโอกะนะครับที่จริงฟุกุโอกะนั้นก็เป็นเมืองสำคัญมากเพราะว่าฟุกุโอกะอยู่ในเกาะคิวชูนะครับเกาะคิวชูอยู่ที่ภาคใต้ของญี่ปุ่นและใกล้ชิดใกล้กับเอเชียเพราะฉะนั้นคนจะตีความได้ว่าเกาะคิวชูนั้นเป็นเกตเวย์สำหรับเอเชีย
0: เป็นประตูสู่เอเชียนะคะ
1: เพราะฉะนั้นก็ถ้ากงสุลใหญ่เฉพาะกงสุลใหญ่ก็เปิดได้เปิดที่ฮุกุโอกะแล้วก็รู้สึกว่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่รัฐบาลไทยก็ดูแลชาวไทยอย่างใกล้ชิดกันได
0: ้ร ัฐบาลไทยปัจจุบันนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นอย่างมากนะคะนักลงทุนญี่ปุ่นมีความสนใจในนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของไทยอย่างไรบ้างคะมีการสนใจที่จะมาลงทุนในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับไทยแลนด์ 4.0 อย่างไรบ้างคะ
1: ญี่ปุ่นก็สนใจหลายด้านอย่างกว้างนะครับก็ท่านก็คงทราบอยู่ว่าปัจจุบันนี้คือของหลายอย่างเชื่อมกับอินเทอร์เน็ต
0: ค่ะ
1: ก็ไม่ใช่ PC หรือว่าสมาร์ทโฟนเท่านั้นต่อไปนี้รถยนต์หรือว่าแอร์บ้านก็เชื่อมกับอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้น ในด้านการผลิตก็ใช้ควบคุมโดยอินเทอร์เน็ตแล้วก็ควบคุมจากต่างไกลได้เพราะฉะนั้นก็ในด้านการผลิตแล้วก็ในด้านความเป็นอยู่คิดว่าเทคโนโลยีของญี่ปุ่นนั้นก็คงจะช่วยในแง่ไทยรัน 4.2 อย่างกว้างกว่า
0: ค่ะโดยเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่เป็นเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตได้นะคะล่าสุดเนี่ยเราติดตามข่าวว่าองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือที่เรียกว่า JETRO เนี่ยได้ทำการสำรวจนะคะดัชนีความเชื่อมั่นของนักธุรกิจญี่ปุ่นในประเทศไทยในช่วงครึ่งหลังของปี2560ที่ผ่านมาแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง8ระดับอยากจะขอให้คุณฮิซาโอะเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่านักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยเขาชื่นชอบส่วนไหนอะไรที่ในประเทศไทยแล้วก็อะไรที่มีข้อแนะนำยังไงบ้างนะคะ
1: ครับคือนักลงทุนญี่ปุ่นนั้นก็ให้ความเชื่อถือสำหรับเศรษฐกิจไทยมากนะครับเช่นก็เมื่อก่อนนั้นรัฐมนตรีเมติก็อุตสาหกรรมและการค้าญี่ปุ่นก็ได้มาเยือนไทยตอนนั้นก็มาด้วยกับบริษัทใหญ่มากกว่าร้อยแห่งอันนั้นก็เป็นความเชื่อมั่นจากญี่ปุ่นสำหรับประเทศไทยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้หอการค้าญี่ปุ่นที่กรุงเทพก็จำนวนสมาชิกมากกว่า 1,700 บริษัทอันนั้นก็ค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็เข้มแข็ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ก็เมื่อกี้นี้ท่านก็กล่าวเจตโรก
0: ็
1: ให้เครดิตสำหรับประเทศไทยก็ดีขึ้นอันนั้นก็พอสมก็พอสมควรที่นักลงทุนญี่ปุ่นนั้นก็เชื่อมั่นประเทศไทยแล้วก็อนาคตของเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับ
0: จากข้อมูลที่เจโทรได้เผยแพร่ออกมานะคะคือนักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยมีความพึงพอใจนะคะในส่วนของนโยบายการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยนะคะในส่วนของการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงภายในประเทศรวมถึงพอใจในเรื่องของการปรับปรุงระบบศุลกากรของประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งเราก็เชื่อมั่นว่ารัฐบาลไทยจะมุ่งมั่นที่จะทำให้นโยบายต่างๆดียิ่งขึ้นไปกว่านี้เพื่อที่จะสามารถที่จะรองรับการลงทุนจากญี่ปุ่นได้มากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะ
1: แล้วก็ขอเสริมนิดหนึ่งว่าคือจุดเด่นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทย
0: ค
1: ือเศรษฐกิจไทยนั้นบาลานซ์ดีมากนะคร
0: ับมีความสมดุลนะคะ
1: คือหมายความว่าถ้ามองจากนักลงทุนจากญี่ปุ่นนั้นปัจจัยที่นักลงทุนต้องการนั้นก็ครบทุกวงจรเช่นคือโครงสร้างพื้นฐานคือไฟฟ้าน้ำก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ค่าแรงก็พอดีแล้วก็แรงงานมีฝีมือก็มีจำนวนมากแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือนักลงทุนตามประเทศรวมญี่ปุ่นเป็นลงทุนใหญ่ลงทุนนานหลายสิบปีเพราะฉะนั้นคือ supporting industry อุตสาหกรรมสนับสนุนก็มีความสะสม หนาแน่นเพราะว่าเช่นรถยนต์นั้นไม่ใช่บริษัทรถยนต์เช่น Toyota Honda เท่านั้นผลิตไม่ใช่บริษัทเดียว

0: ก็เพื่อต้องมีบริษัท supporting industry บริษัทสนับสนุนที่บริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเหล็กต่างๆก็บริษัทขนาด supporting industry บริษัท SME ที่มีถึงมาตรฐานนั้นก็ที่เมืองไทยก็มีครบเพราะฉะนั้นก็ประเทศที่มีเงื่อนไขดีมากนั้นหายากเพราะฉะนั้นก็บริษัทญี่ปุ่นก็มั่นใจแล้วก็จะลงทุนต่อไปนี้ด้วย
1: ค่ะเราได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากนะคะจากคุณฮิซาโอะว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องสอดรับกับการลงทุนในญี่ปุ่นนะคะรวมทั้งเราเนี่ยมีเรียกว่าโครงสร้างเครือข่ายของซัพพลายเชนที่สนับสนุนอุตสาหกรรมญี่ปุ่นที่มาลงทุนอยู่แล้วซึ่งทำให้ระบบการผลิตของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการส่งออกไปได้อย่างยั่งยืนนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของประเทศไทยเราก็คงจะต้องพยายามทำให้สิ่งเหล่านี้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะเพื่อที่จะดึงดูดการลงทุนของญี่ปุ่นคนไทยทราบดีว่าเรามีสิ่งส่งออกที่ไปที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเรียกว่าเป็นขวัญใจของชาวไทยทั้งประเทศนะคะนั่นก็คือเมสซี่เจนะคะชนาธิปสงซึ่งเป็นนักฟุตบอลขวัญใจชาวไทยทั้งประเทศนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเล่นอยู่ที่ทีมคอนซาโดเลซัปโปโรทำยังไงอะคะที่จะให้นักฟุตบอลขวัญใจของชาวไทยเนี่ยไปอยู่ในดวงใจของแฟนคลับชาวญี่ปุ่นได้บ้างคะ
0: ขอบคุณมากที่ชนาธิปได้เลือกญี่ปุ่นด้วยนะคร
1: ับ
0: ก็ชนาธิปก็เล่นฟุตบอลเก่งมาก
1: เก่งมาก
0: คนญี่ปุ่นก็ชอบ
1: คนญี่ปุ่นชอบใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับครับก็ซัปโปโรนั้นจริงๆแล้วก็หิมะตกใช่ก็อากาศในหน้าหนาวนั้นก็บางครั้งไม่ค่อยสะดวกเล่นฟุตบอลแต่ว่าคนฮอกไกโดก็ยังชอบฟุตบอลเพราะฉะนั้นก็แม้ว่าหิมะตกบางครั้งแม้ว่าลื่นก็ยังเล่นอยู่เพราะฉะน
1: ั้
0: นคนขับซัปโปโรก็เชียร์ชนาธิปแล้วผมก็ดีใจที่คนไทยกับคนญี่ปุ่นก็เล่นฟุตบอลด้วยกัน
1: ค่ะก็ญี่ปุ่นกับไทยนะคะเราเชียร์คนคนเดียวกันอย่างน้อยก็คือที่คอนซาโดเลซัปโปโรนะคะเราร่วมใจกันเชียร์ชนาชิปสงกสินหรือว่าเมสซี่เจของเราค่ะขอเลื่อนคำถามไปเป็นความร่วมมือของเราในระดับภูมิภาคนะคะประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนที่มีความกระตือรือร้นอย่างมากในปี2558ที่ผ่านมาเนี่ยประชาคมอาเซียนรวมตัวกันเป็นประชาคมที่สมบูรณ์นะคะญี่ปุ่นเองเนี่ยมองว่าปัจจัยการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยทำให้ประเทศไทยน่าสนใจสำหรับการลงทุนเพิ่มมากขึ้นไหมคะมีปัจจัยอะไรที่ประเทศไทยควรที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้ประเทศไทยอาจจะเป็นฐานในการลงทุนของญี่ปุ่นไปสู่อาเซียนได้ด้วย
0: ครับผมเชื่อว่าประเทศไทยเป็นประเทศสำคัญประเทศหนึ่งในอาเซียนนะครับคือประเทศไทยนั้นเขาเรียกว่าตั้งแต่อาเซียนเกิดขึ้นก็ประเทศไทยเป็นตั้งแต่แรกเป็นสมาชิกของอาเซียน
1: สมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียน
0: แล้วก็ประเทศไทยนั้นอยู่ในส่วนหนึ่งของอินโดจีนคนที่เชื่อมกับสมาชิกอาเซียนใหม
1: ่
0: เพราะฉะนั้นประเทศไทยก็มีบทบาทสำคัญในอาเซียนนะครับแล้วก็ถ้ามองจากญี่ปุ่นนั้นหวังว่าอาเซียนเป็นคล้ายๆกับตลาดเดียวซิงเกิลมาร์เก็ต
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ประชากรก็เยอะแล้วก็ถ้าอุปสรรคระหว่างประเทศนั้นน้อยลงก็ลักษณะคล้ายๆกับซิงเกิลมาร์เก็ตตลาดเดียวนั้นก็มีประโยชน์มากนะครับแล้วก็เราหวังว่าประเทศไทยก็ที่ผ่านมาก็ปฏิบัติแล้วก็มีบทบาท เพื่อพัฒนาอาเซียนพอสมควรแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีหน้าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพของอาเซียนน
1: ะครับ
0: เพราะฉะนั้นหวังว่าเราเชื่อมั่นว่าประเทศไทยปฏิบัติอย่างเหมาะสมเป็นเจ้าภาพอาเซียน
1: ค่ะคุณที่ซาโกะอยู่เมืองไทยมานานมากอู้กับเมืองก็ได้ว้าวเล่าก็ได้ชอบเมืองไทยตรงไหนคะ
0: ก็ชอบเมืองไทยก็หลายอย่างนะครับโดยเฉพาะผมชอบกินอาหาร
1: ชอบกินอาหาร
0: ชอบอาหารไทย
1: ชอบอาหารไทยชอบอาหารไทยอันประเภทไหนคะ
0: คืออาหารมาตรฐานคือเช่นต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานก็ชอบแต่ว่าอาหารที่ผมชอบมากที่สุดคืออีสานครับ
1: ประเภทไหนคะอาหารอีสานส้มตำ
0: ส้มตำไก่ย่าง
1: โอ้โหใช่เลยค่ะ
0: แล้วก็โดยเฉพาะที่อีสานนั้นมีแกงหน่อไม้ที่แบบที่สามขายประจำคือสีเขียวแล้วก็ใส่ใบย่านาง
1: ค่ะ
0: อันนั้นก็แซ่บอีหลี
1: แซ่บอีหลีเด้อค่ะ
0: ก็ชอบกินมากนะครับ
1: นะคะเราจะเห็นแล้วว่าคุณฮิซาโอะนี่เป็นแฟนประเทศไทยตัวจริงเสียงจริงจริงๆค่ะลงไปจนถึงอาหารอีสานนะคะแกงหน่อไม้ดองใช่ไหมคะ
0: แกง
1: หน่อไม้ของเรานะคะ
0: คืออาหารอีสานอาหารเหนือก็กินข้าวเหนียวข้าวเหนียวอร่อยมากแต่ว่าสิ่งที่ไม่ดีคือมักจะอ้วนแต่ถ้าพูดเหนือก็ตุ้ยขึ้น
1: ตุ้ยขึ้น
0: ตุ้ยขึ้น
1: นะคะก็อาจจะเป็นข้อเสียเพียงอย่างเดียวของการรับประทานอาหารไทยก็คือว่าอาจจะอ้วนขึ้นแต่จริงๆอาหารไทยก็ถือว่าเป็นอาหารที่ค่อนข้างจะเป็นอาหารคลีนไม่ได้เป็นอาหารที่มีไขมันเยอะมากโดยเฉพาะยิ่งอาหารเหนืออาหารอีสานนะคะก็อาจจะไม่ได้ตุ้ยขึ้นมากเท่าไหร่นะคะจะถามว่าอยู่เมืองไทยมาตั้งนานเนี่ยค่ะมีที่ท่องเที่ยวไหนบ้างไหมคะคุณนิสโสที่อยากไปแล้วยังไม่ได้ไป
0: คือผมเคยไปเกือบทุกจังหวัดนะครับแต่ว่าผมชอบทั้งภูเขาและชอบทั้งทะเลที่ผ่านมาผมก่อนที่จะมาทำงานที่กรุงเทพก็เจียงใหม่ปองเจียงใหม่เวียงจันทน
1: ์
0: เพราะฉะนั้นห่างจากทะเลนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าเน้นไปเที่ยวทะเล
1: อยากไปเที่ยวทะเล
0: ใช่โดยเฉพาะนะครับผมชอบดำน้ำขึ้นก็ได้นะครับก็เคยดำน้ำที่ภูเก็ตแต่ว่ายังไม่เคยดำน้ำที่มูโกสุรินฉะนั้นท่านอยากไปดำน้ำที่สุริน
1: ดำน้ำที่มูโกสุรินนะคะเป็นจุดหมายปลายทางต่อไปของคุณฮิซาโอะของเรานะคะหวังว่าคุณฮิซาโอะจะได้ไปดำน้ำที่มูโกสุรินในเร็วๆนี้นะคะสุดท้ายละค่ะคุณฮิซาโอะเข้าใจว่าคุณฮิซาโอะอยู่เมืองไทยคงเคยได้ยินมาบ้างอะค่ะว่าคนไทยเนี่ยคิดว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยเหมือนเป็นคุณชายอยู่ในละครนะคะเราก็จะแต่งตัวแบบดูดีแล้วก็ไปงานเลี้ยงสังสรรค์จริงๆแล้วในชีวิตจริงของการเป็นนักการทูตของคุณฮิซาโอะเนี่ยได้เป็นคุณชายเหมือนในละครบ้างไหมคะหรือว่าเราทำงานกันยังไงคะนักการทูต
0: ก็อันนั้นก็อยู่ในแค่ละครนะครับงานนักการทูตนั้นก็ส่วนใหญ่ก็ลำบากแล้วก็
1: ส่วนใหญ่ลำบากนะคะ
0: ส่วนใหญ่ลำบากแล้วก็รู้สึกบางครั้งเครียด
1: เครียด
0: แต่ก็งานสนุกก็แต่ว่าอย่างน้อยคือชีวิตจริงๆของนักการทูตนั้นไม่ใช่ว่าเข้างานเลี้ยงก็ดื่มแชมเปญแล้วก็สังสรรค์สังคมนั้นไม่ใช่
1: ไม่ใช่นะคะ
0: ทำงาน
1: ดึกๆดื่นๆนะคะ
0: ใช่แล้วก็โดยเฉพาะปัจจุบันนี้โดยเฉพาะที่เชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: ที่เชียงใหม่นั้นก็คนญี่ปุ่นอาศัยอยู่ส่วนใหญ่เป็นคนที่เกษียณแล้วก็อายุเยอะ
1: ค่ะ
0: คนแก่เพราะฉะนั้นก็เจ็บปวด ก็ง่ายก็บางคนก็เสียชีวิตเพราะฉะนั้นก็ต้อง

0: คนญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดก็งานพวกนั้นก็ลำบากแต่ว่าในงานในด้านของส่วนนั้นก็สำคัญมากน
1: ะครับ
0: ก็งานพวกนั้นอย่างน้อยไม่ใช่ว่าลักษณะงานเรียนดูแลนะครับก็แต่ว่างานนักการทูตก็สนุกก็อย่างน้อยก็บางครั้งก็อย่างน้อยมีประโยชน
1: ์เป็นประโยชน์
0: ส่วนรวมแล้วก็ประเทศชาติแล้วก็โดยเฉพาะถ้าทำงานที่เมืองไทยเป็นฐานะผู้เชี่ยวชาญภาษาไทยคนหนึ่งก็งานของผมก็คงจะมีประโยชน์ความสัมพันธ์ไมตรีไทยญี่ปุ่นก็มากขึ้นถ้าคิดแบบนี้แม้ว่าเหนื่อยมากก็พออดทนได้ครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะสุดท้ายคุณฮิซาโออาจจะมีข้อมูลข่าวสารอะไรอยากจะใช้ช่องทางของวิทยุสารานรมเพื่อที่จะเผยแพร่ให้กับชาวญี่ปุ่นทราบไหมคะ
0: สำหรับชาวญี่ปุ่นผมอยากจะบอกว่าประเทศไทยนั้นกว้างมากโดยเฉพาะคือถ้าคนที่มาเที่ยวกรุงเทพเท่านั้นอาจจะไม่เข้าใจประเทศไทยทั้งหมดผมพูดภาษาท้องถิ่นทั้งอีสานเหนือแล้วก็ใต้ได้แล้วก็ถ้าไปต่างจังหวัดแล้วก็มีเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะครับโดยเฉพาะภาคเหนืออีสานก็มีภูเขาสวยงามมีองเซ็นด้วย
1: มีองเซ็นด้วย
0: น้ำแร่ด้วยแล้วก็ภาคใต้ก็มีทะเลสวยมากนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าสำหรับคนญี่ปุ่นถ้ามาเที่ยวเมืองไทยกรุณามาเที่ยวไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพก็กรุณาไปเที่ยวตามจังหวัดแล้วก็สัมผัสชีวิตความจริงของคนไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราพาท่านมาพบกับคุณฮิซาโอะโฮริโคชินะคะซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญประเทศไทยแล้วก็มีความพิเศษมากๆท่านพูดภาษาไทยได้ทุกสำเนียงนะคะรายการรอบบ้านเราของเรานะคะจะนำท่านมาพบกับนักการทูตต่างประเทศในประเทศไทยที่สามารถพูดภาษาไทยได้เราอยากจะให้ท่านเห็นว่านักการทูตเนี่ยนอกจากจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้แล้วเนี่ยหลายๆท่านยังมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเหมือนกับคุณฮิซาโอะของเราวันนี้นะคะแล้วก็อยากขอให้ท่านติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการต่างประเทศผ่านทางวิทยุสารานรมนะคะผ่านทาง Facebook วิทยุสารานรมผ่านทางช่องทาง Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะวันนี้เราและทีมงานขอขอบคุณคุณฮิซาโอะมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากทางด้านประเทศจีนยังคงปกคลุมในพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีลักษณะของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้นำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยโดยเฉพาะในส่วนของบริเวณที่ติดกับทางด้านทะเลอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคกลางตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำล้นตลิ่งในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569บริเวณพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะใน

พื้นที่ทางด้านภาคกลางตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนบนไว้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้ลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนถึงปานกลางจึงทำให้คลื่นลมในบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนถึงปานกลางเช่นเดียวกันโดยบริเวณอ่าวไทยตอนบนโดยเฉพาะตามแนวชายฝั่งของภาคตะวันออกทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรสำหรับในส่วนของอ่าวไทยบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรรวมทั้งในบริเวณทางด้านทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรเช่นเดียวกันแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองยังคงมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสในวันนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มในบางพื้นที่ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกราบถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือกันมากมายเลยล่ะ
1: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนูคุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
1: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยเก่งแก้ว
2: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลยไม่รู้สิแม่อะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
3: ไอ้ยาเสียงทองร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลยพวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
3: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำให้คนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
1: กันแล้วล่ะค่ะขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
3: ไอ้ยายังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
1: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทันตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เดี๋ยวเมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย

จ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรกันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: ตอนคลื่นพายุซัดฝั่งพังย่อยยับ
1: ได้เล่นน้ำทะเลได้เหยียบหาดทรายมีลมพัดโชยแบบนี้ฟินสุด
0: ๆปกป้องนายคิดเหมือนฉันไหมว่าคนที่สนุกกว่าพวกเราน่าจะเป็นพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เพลินเลย
2: ท้องฟ้ามันดูครึ้มๆยังไงก็ไม่รู้นะย่าน
1: ั่นสิเอาไงดีล่ะปู่ไปเรียกขึ้นมาดีไหมเดี๋ยวโดนฝนจะไม่สบาย
2: เกรงว่าจะเป็นพายุเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวปู่เดินลงไปตามเองย่าทยอยเก็บของไปก่อนนะ
1: ดูนู่นสิชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำเลยสงสัยหาปลาได้เยอะแล้วแน่เลยโอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
3: เป็นยังไงบ้างลูกไหนให้แม่ดูสิ
4: เด็กๆ เพราะว่าเรารีบขึ้นฝั่งไปหาปู่กับย่า ก่อนเถอะ
2: ปู่ลงมาท้าไม่ขึ้นฝั่งพอดีเลยนู่นเรือชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำแล้วเขากำลังเอาเรือเข้ามาจอดตรงที่อับลมเพื่อหลบคลื่นพายุซัดฝั่งแน่ๆเลยไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว
4: ปลอดภัยแล้วล่ะทุกคน
3: โอ้โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลย
1: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
2: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
1: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
0: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดในทะเลและมหาสมุทรเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งหรือกำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งพายุจะพัดพามวลน้ำเข้าหาฝั่งในขณะที่พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะตื้นทำให้เคลื่อนยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่และพัดเข้าซัดชายฝั่ง
1: แล้วคลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึ้นบ่อยๆไหมครับ
0: ตามข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงกลางธันวาคมนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
2: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่งที่แหลมตะลุมพุกพุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3 เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5

0: หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
1: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู
0: ่ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
1: นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นของคนไทยจริงๆพ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
2: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างหนึ่งก็คือการช่วยกันปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยชะลอความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
1: ้ดูเหมือนพายุจะอ่อนกำลังลงแล้วล่ะคลื่นพายุซัดฝั่งก็เบาลงเหมือนกัน
3: โอ้โหดูความเสียหายที่ชายฝั่งนั่นสิ
1: แล้วเราพอจะมีการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
4: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
1: BLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
4: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได
5: ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้อีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
1: ๆมาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ยไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
4: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้ นั้นล่ะครับ
2: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
1: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม
6: ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: learn new words. I also love traveling. Last year, my family and I went to Rayong. The beaches there were so beautiful, and our bungalow had a beautiful view over the ocean. I also love seafood, so I enjoyed eating all the delicious seafood at Rayong. Everything was really good. That was all for me. Thank you.
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn, and it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye. Bye.
4: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: Every frame of the film is a memory of its era, and every story shown on screen is a true reflection of Thai society, starting with the first Thai film, Miss Suvarna, in 1933, which was the first voice of a new world's dream where Thais told their own stories through the lens. As the world spins faster and technology advances, Thai filmmakers started looking beyond the country. Films like Surreal Thai and Nang Nak weren't just successful domestically. They also became the gateway that made viewers worldwide start to see that Thai cinema has something unique. The heart of Thai film isn't just the story, but also the way of telling the story, such as the script, written form, understanding of Thai society, the directing that takes emotions to their peak, the cinematography infused with cultural nuances, the meticulously crafted light and sound that create a shared feeling, and the actors who don't just act, they live in their roles.
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ

0: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึม
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
2: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
3: From our conversation today we've clearly seen that the charm of Thailand isn't far away. It's not just about national policy. It starts with the small intentions of artists, of filmmakers who want to tell the story of our home to others.Thai film has its own unique charm. It has culture, emotion, and the way of life the world has never seen before. And this is the power that no one can imitate. The charm of Thai-ness isn't just an image, it's the transmission of identity. And filmmakers have proven to us that when we dare to tell our own stories with sincerity and honest art, Thai film can proudly become the face, the heart,and the voice of Thailand in the eyes of the world. I want to encourage every filmmaker who still believes in the power of storytelling, because sometimes just one great story can change the perspective of the whole world.

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการซินเจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามกันอีกครั้งนะคะเราได้เรียนภาษาเวียดนามกันมาพอสมควรแล้วยากหรือว่าง่ายขึ้นอยู่กับความพยายามนะคะแต่มั่นใจค่ะว่าหลายคนคงจะพอพูดสื่อสารได้บ้างแล้วที่แน่ๆก็คงจะพูดทักทายเป็นภาษาเวียดนามกันได้บ้างสำหรับวันนี้อาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีเรื่องใหม่ๆมาให้ฝึกฝนกันเช่นเคยค่ะตอนนี้ไปพบกับอาจารย์กันเลยค่ะ

Kính chào quý vị và các bạn. Sawasdee thân buchom thuk than khap. Hôm nay chúng ta sẽ học về các hỏi ngày tháng năm. Wan nee phuok rao cha ma rian kieu kap vithi kan tham wan deuen pi nai phasa Vietnam kan na ha. Tha phom laeu pai kan leuy. Kon uen phom cha pha thân buchom ma tham kwam rujak kap chue wan tang nai phasa Vietnam phom kan leuy na khap. Thu hai wan chan, thu ba wan ang khan, thu tu wan phut, ถือนำวันพฤหัสถือเสาร์วันศุกร์ถือใบวันเสาร์จู่หยดวันอาทิตย์ต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องรูปประโยคการถามตอบวันในสัปดาห์หากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าวันนี้เป็นวันอะไรสามารถถามได้ตามรูปประโยคนี้เลยครับบาโฮมเจือกลาถือเหมยบาโฮมเจือกลาถือเหมยนะครับบาโฮมเจือกแปลว่า3วันก่อนลาถือเหมยแปลว่าวันอะไรนั่นเองนะครับจำง่ายๆจำคำว่าถือเหมยนะครับถือเหมยแปลว่าวันอะไรนะฮะต่อมาโฮมเกียลาถือเหมยนะครับโฮมเกียลาถือเหมยแปลว่าเมื่อวานซืนคือวันอะไรโฮมกวาลาถือเหมยโฮมกวาลาถือเหมยโฮมกวาแปลว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรโฮมในลาถือเหมยโฮมในลาถือเหมยโฮมในแปลว่าวันนี้ฉะนั้นจะแปลว่าวันนี้เป็นวันอะไรไงไมลาถือเหมยไงไมลาถือเหมยพรุ่งนี้เป็นวันอะไรและไงเกียลาถือเหมยไงเกียลาถือเหมยเมื่อรืนเป็นวันอะไรนะฮะหรือนะครับสามารถบอกอีกแบบหนึ่งนะครับได้ว่าบาไงเหนือลาถือเหมยบาไงเหนือลาถือเหมยอีก3วันเป็นวันอะไรนะครับวิธีตอบง่ายนิดเดียวล้อคำถามเลยนะครับแล้วก็เรียงกับพร้อมบวกกับชื่อวันนะครับเช่นโฮมในลาตามด้วยชื่อวันโฮมเกียลาตามด้วยชื่อวันหรือโฮมกวาลาตามด้วยชื่อวันนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันโฮมในลาถือเหมยวันนี้เป็นวันอะไรนะฮะเวลาตอบล้อคำถามเลยโฮมในลาถือตือโฮมในลาถือตือวันนี้เป็นวันพุธนะฮะต่อมาไงไมลาถือเหมยไงไมลาถือเหมยไงไมคือพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เป็นวันอะไรนะครับเวลาตอบไงไมลาถือนำไงไมลาถือนำพรุ่งนี้เป็นวันพฤหัสนะฮะหรือถามอดีตบ้างนะครับโฮมกวาลาถือเหมยเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรนะครับโฮมกวาลาถือบาเมื่อวานเป็นวันอังคารนะฮะต่อมาเรามาดูเรื่องการถามตอบวันที่ในภาษาเวียดนามนะครับจะมีกฎง่ายๆดังต่อไปนี้นะฮะการบอกวันที่1ถึงวันที่10ในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมต้องจำเลยนะฮะว่าต้องเพิ่มคำว่ามงหรือคำว่าหมู่ไว้ข้างหน้าตัวเลขตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10นะฮะแต่หากท่านผู้ชมจะบอกวันที่มากกว่า10นะฮะไม่ต้องใส่คำว่ามงหรือคำว่าหมู่เข้าไปนะฮะลองมาดูตัวอย่างกันนะครับไงมงโหมดมงโหมดคือวันที่1นะครับใช้มงหรือหมู่ก็ได้วันที่2นะครับใช้คำว่าไงมงไฮหรือไงมุงไฮนะฮะวันที่10นะครับไงมงเหมื่อยหรือไงมุงเหมื่อยนะฮะต่อมาเรามาดูวันที่มากกว่า10นะครับไม่ต้องมีมงหรือมุงนะฮะเช่นไงเหมื่อยโหมดนะครับก็คือวันที่11นั่นเองต่อมาไงเหมื่อยไฮวันที่12และไงบาเหมื่อยคือวันที่30นะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบวันที่ในภาษาเวียดนามนะครับท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามได้2รูปแบบดังนี้การถามวันที่1ถึง10ในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามและคำตอบตามรูปประโยคนี้นะฮะดูตัวอย่างนะครับบาโฮมเจือกลาไงมงเหมยนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่นะฮะโฮมเกียลาไงมงเหมยนะครับหรือละคำว่าไงก็ได้นะฮะโฮมเกียคือเมื่อวานซืนเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับโฮมกวาลาไงมงเหมยนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะฮะโฮมในลาไงมงเหมยนะครับวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ไงไมลาไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ไงเกียลาไงมงเหมยเมื่อรืนเป็นวันที่เท่าไหร่บาไงเหนือลาไงมงเหมย

3วันถัดไปก็คืออีก3วันเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบก็ล้อคำถามเลยนะครับจัดลำดับให้เหมือนกับคำถามนะครับก็จะกลายเป็นโฮมไนลาไงมงแล้วก็บวกตัวเลขวันที่1ถึง10นะฮะโฮมเกียลาไงมงนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างกันโฮมไนลาไงมงเหมยวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะโฮมไนลาไงมงจินนะครับวันนี้เป็นวันที่9นั่นเองนะครับถ้าจะถามพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ก็สามารถถามได้ว่าไงมายลาไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบไงมายลาไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่10นะครับคราวนี้การถามวันที่มากกว่า10ท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามและคำตอบตามรูปประโยคนี้เลยการถามวันที่มากกว่า10ในภาษาเวียดนามนะฮะเราจะใช้คำว่าไงบาวเงียวนะครับบางไว้ด้านหลังนะฮะเช่นบาโฮมเจือกลาไงบาวเงียวนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่โฮมเกียลาไงบาวเงียวเมื่อวานซืนคือวันที่เท่าไหร่โฮมกวาลาไงบาวเงียวเมื่อวานนี้คือวันที่เท่าไหร่โฮมไนลาไงบาวเงียววันนี้คือวันที่เท่าไหร่ไงมายลาไงบาวเงียวนะครับพรุ่งนี้คือวันที่เท่าไหร่ไงเกียลาไงบาวเงียวเมื่อรืนคือวันที่เท่าไหร่บาไงเหนือลาไงบาวเงียวอีก3วันคือวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบแล้วก็ล้อประโยคคำถามก็จะเป็นโฮมไนลาไงและก็บวกตัวเลขนะครับมากกว่า10ขึ้นไปโฮมเกียลาไงบวกตัวเลขวันโฮมกวาลาไงบวกตัวเลขวันนะครับเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างบ้างตัวอย่างเช่นโฮมไนลาไงบาวเงียววันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบโฮมไนลาไงเมยโหมดวันนี้เป็นวันที่11นะครับถ้าถามพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนเป็นไงมายนะฮะก็จะกลายเป็นไงมายลาไงบาวเงียวพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบทวนกับไงมายลาไงเมื่อยหายพรุ่งนี้เป็นวันที่12นะครับมีข้อสังเกตนิดนึงนะฮะถ้าเราไม่ทราบว่าคำมันอยู่ในช่วงวัน1ถึง10หรือมากกว่า10เราสามารถใช้รูปแบบนะครับการถามวันที่มากกว่า10ได้เลยหลังจากท่านผู้ชมได้เรียนรู้รูปประโยคและคำศัพท์เรื่องการถามตอบวันไปแล้วนะฮะคราวนี้เรามาดูคำศัพท์เกี่ยวกับสัปดาห์กันบ้างคำศัพท์เกี่ยวกับสัปดาห์ในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วยตามตารางต่อไปนี้นะฮะเราจะแบ่งเป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับอดีตภาษาเวียดนามใช้คำว่ากวาขือนะฮะปัจจุบันใช้คำว่าเหียนตายและอนาคตใช้คำว่าเตืองลายนะครับเรามาดูปัจจุบันก่อนนะครับเกี่ยวกับสัปดาห์นะครับต่วนในต่วนในต่วนแปลว่าสัปดาห์ในแปลว่านี้ต่วนในคือสัปดาห์นี้นะครับย้อนกลับไปอดีตบ้างต่วนเจือกต่วนเจือกเจือกแปลว่าก่อนต่วนเจือกคือสัปดาห์ก่อนหรือสัปดาห์ที่แล้วนะครับไปอนาคตนะครับมี2คำนะครับเกี่ยวกับสัปดาห์สัปดาห์หน้าภาษาเวียดนามใช้ได้คำว่าต่วนเซากับต่วนเต๋ยนะครับแปลว่าสัปดาห์หน้าคราวนี้ท่านผู้ชมลองมาดูรูปประโยคตัวอย่างนะครับเช่นต่วนเจือกแองดาหลามซีนะครับสัปดาห์ที่แล้วพี่ทำอะไรนะฮะต่วนเจือกโตยด๋าดีวิ่งหะลองสัปดาห์ที่แล้วฉันไปฮาลองเบนั่นเองนะครับไปดูการถามสัปดาห์หน้าบ้างใช้คำว่าต่วนเซานะครับต่วนเซาแองแสหลามจีนะครับสัปดาห์หน้าพี่จะทำอะไรนะฮะตอบล้อคำถามไปเลยต่วนเซาโตยแสดีต่ำเบียนเอ๋ยญาจางต่วนเซาโตยแสดีต่ำเบียนเอ๋ยญาจางสัปดาห์หน้าฉันจะไปตําเบียนคือเล่นน้ำทะเลที่ยาจางนั่นเองนะครับหรือยาจางนะฮะต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อเดือนต่างๆในภาษาเวียดนามนะครับคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อเดือนในภาษาเวียดนามจะประกอบด้วยนะฮะเดือนแรกถึงเดือน12นะครับพร้อมกันถางเซียงถางเซียงคือเดือนมกราคมนะครับจากเดือนมกราไล่ไปก็เอาตัวเลขมาบวกเลยนะครับพร้อมกันถางไฮเดือน2คือเดือนกุมภานั่นเองต่อมาถางบาถางบาคือเดือนมีนาคมนะครับส่วนเดือน4เดือนเมษายนใช้คำว่าถางตือไม่ใช้ถางโบนนะฮะถางตือเมษาถางนำพฤษภา
ถางเสามิถุนายนนะครับถางใบเดือนกรกฎาคมนะฮะถางตามเดือนสิงหาคมถางจินเดือนกันยายนถางเหมื่อยเดือน10คือตุลาคมนั่นเองถางเหมื่อยโหมดเดือนพฤศจิกายนถางเหมื่อยหายคือเดือนธันวาคมรูปประโยคการถามตอบเดือนนะครับเวียดนามมีรูปแบบเดียวตามนี้เลยบาถางเจือกหล่าถางเหมยนะฮะให้ใช้คำว่าถางเหมยก็คือเดือนอะไรนะฮะ3เดือนก่อนคือเดือนอะไรถางเจือกหล่าถางเหมยเดือนก่อนคือเดือนอะไรถางไหนหล่าถางเหมยเดือนนี้คือเดือนอะไรถางเซาหล่าถางเหมยนะฮะถางเซาคือเดือนหน้าเดือนหน้าคือเดือนอะไรบาถางเหนือหล่าถางเหมยนะครับอีก3เดือนคือเดือนอะไรเวลาตอบเช่นเดียวกันนะครับทวนกับถางไหนหล่าบวกชื่อเดือนถางเจือกหล่าบวกชื่อเดือนนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะฮะตัวอย่างเช่นถางไหนหล่าถางเหมยเดือนนี้คือเดือนอะไรนะครับถางไหนหล่าถางตือเดือนนี้คือเดือน4คือเดือนเมษายนนะฮะเดือนหน้านะครับเดือนหน้าใช้คำว่าถางเซานะฮะถางเซาหล่าถางเหมยเดือนหน้าคือเดือนอะไรนะครับถางเซาหล่าถางนำถางนำคือเดือน5เดือนหน้าคือเดือนพฤษภาคมนะครับต่อมาเรามาเรียนเรื่องรูปประโยคการถามตอบปีในภาษาเวียดนามมีรูปแบบเดียวเหมือนกันดูตามตารางเลยนะครับการถามตอบปีในภาษาเวียดนามนะครับเราจะใช้คำว่านำบาวเนียวคือปีอะไรนั่นเองนะครับหรือปีเท่าไหร่นะฮะบานำเจือกหล่านำบาวเนียว3ปีก่อนนะครับคือปีที่เท่าไหร่นะฮะคือปีอะไรนะฮะนำหวายนำเจือก2คำนี้แปลว่าปีที่แล้วนะครับนำหวายหล่านำบาวเหนียวปีที่แล้วคือปีที่เท่าไหร่นะครับนำในหล่านำบาวเหนียวนะฮะปีนี้คือปีที่เท่าไหร่นำเซานำเต๋ยซางนำ3คำนี้แปลว่าปีหน้านะครับหล่านำบาวเหนียวเป็นปีที่เท่าไหร่ปีอะไรหรือบานำเหนือบานำเหนือคือ3ปีนะครับอีก3ปีนั่นเองลานำบาวเหนียวคือปีที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบเช่นเดียวกันล้อประโยคคำถามไปเลยนำในลานำบวกตัวเลขปีนะครับปีนี้คือปีนะฮะนำหวายลานำตามด้วยตัวเลขปีปีที่แล้วคือปีหรือนำเซาลานำบวกตัวเลขปีนะครับปีหน้าคือปีที่นะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นนำในหล่านำบาวเหนียวปีนี้เป็นปีอะไรนำในหล่านำฮายหงินคงจำเหมื่อยโบนนะครับอีกรอบปี2014ฮายหงินคงจำเหมื่อยโบนนะครับปีนี้เป็นปี2014นะครับเราไปถามปีหน้าบ้างนำเซาหล่านำบาวเหนียวนำเซาแปลว่าปีหน้าเป็นปีอะไรปีที่เท่าไหร่นะครับสามารถตอบได้ว่านำเซาหล่านำฮายหงินคงจำเหมื่อยลำนะครับ2015นะครับปีหน้าคือปี2015นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบวันและเดือนกันนะครับโดยเอามารวมกันนะฮะเราจะถามได้อย่างไรนะครับเรามาดูตามรูปประโยคนี้เลยเราสามารถถามได้นะครับโดยเอาคำว่าลาไงเหมยถางเหมยนะครับคือวันอะไรปีอะไรมารวมกันได้นะฮะเช่นบาโฮมเจือกลาไงเหมยถางเหมยนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนั่นเองโฮมเกียลาไงเหมยถางเหมยเมื่อวานซืนคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรโฮมกวาลาไงเหมยถางเหมยโฮมในลาไงเหมยถางเหมยไงมายลาไงเหมยถางเหมยไงเกียลาไงเหมยถางเหมยบาไงเหนือนะครับอีก3วันลาไงเหมยถางเหมยนะครับคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนั่นเองนะครับเวลาตอบล้อคำถามเหมือนเดิมนะฮะโฮมในลาไงตามด้วยตัวเลขนะครับตัวเลขวันบวกถางและก็บวกชื่อเดือนนะครับโฮมกวาลาไงเมื่อวานนี้คือวันนะครับเอาตัวเลขต่อคำว่าไงนะฮะและเดือนนะครับชื่อเดือนตามด้วยคำว่าถางนะฮะตามตัวอย่างเช่นโฮมในหล่าไงเหมยถางเหมย
วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับเวลาตอบล้อคำถาม Home

0: ในลาไงมงโหมดถางเซียงวันนี้เป็นวันที่1เดือนมกราคมนะฮะต่อมาโฮมกวาลาไงเหมยถางเหมยเมื่อวานนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับโฮมกวาลาไงบาเมยโมดถางเหมยไฮเมื่อวานนี้เป็นวันที่31เดือนธันวาคมนะครับเรียนรู้เรื่องรูปประโยคการถามตอบวันเดือนปีไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูการถามตอบวันเดือนปีเกิดกันบ้างนะครับการถามวันเดือนปีเกิดในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมจะพบเจอคำถามนี้บ่อยมากนะฮะซึ่งก็เป็นวิธีการถามอายุทางอ้อมนะฮะเพื่อที่เรียกบุรุษสรรพนามแทนผู้พูดและผู้ฟังได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับคราวนี้เราลองมาดูรูปประโยคการถามตอบวันเดือนปีเกิดกันนะฮะการถามวันเกิดนะครับจะใช้คำว่าซิงไงหนาวนะครับซิงแปลว่าเกิดไงแปลว่าวันหนาวแปลว่าไหนนะครับคือเกิดวันไหนนะครับดูตัวอย่างองซิงไงหนาวคุณตาหรือคุณปู่นะครับเกิดวันไหนบาซิงไงหนาวคุณย่าหรือคุณยายเกิดวันไหนนะครับแองซิงถางหนาวนะครับลองเปลี่ยนเป็นถางถางแปลว่าเดือนพี่เกิดเดือนไหนจิซิงนำหนาวนะครับพี่ผู้หญิงเกิดปีไหนแอมซิงนำหนาวน้องเกิดปีไหนนะครับถ้าเขาถามวันก็ตอบวันถามเดือนตอบเดือนถามปีตอบปีนะครับเช่นโตยซิงไงแล้วก็บวกวันที่นะฮะโตยซิงถางแล้วก็บวกชื่อเดือนโตยซิงนำและบวกตัวเลขปีนะครับมาดูตัวอย่างบ้างนะฮะองซิงนำหนาวปูเกิดปีไหนนะครับโตยซิงนำโมดงินจินจำเสาเมยนะครับฉันเกิดปี1960นะฮะบาซิงไงหนาวบาซิงไงหนาวย่าเกิดวันไหนโตยซิงไงมงไฮฉันเกิดวันที่2นะครับหรือถ้าเราจะถามเดือนนะครับแองซิงถางหนาวพี่เกิดเดือนไหนโตยซิงถางเมยไฮฉันเกิดเดือนธันวาคมนะครับหรือหากจะถามวันเกิดนะครับสามารถถามได้ตามตัวอย่างนี้เลยนะฮะไงซิงหยดกัวแองลาไงหนาวนะครับเปลี่ยนบุรุษสรรพนามได้นะฮะใช้จิหรือแอมก็ได้นะฮะวันเกิดของพี่คือวันไหนนะครับเวลาตอบตามนี้เลยไงไฮเมย์ไฮถางใบนำไฮงินนะครับวันที่22เดือนกรกฎาคมปี2000นะครับต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องการใช้คำว่าคีหนาวกับบาวเซอร์นะฮะสองคำนี้มีความหมายว่าเมื่อไหร่เหมือนกันนะฮะใช้ในประโยคคำถามเวลาที่ผู้พูดต้องการทราบช่วงเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสองคำนี้จะวางอยู่ต้นหรือท้ายประโยคคำถามเท่านั้นนะฮะซึ่งหากบาวเซอร์กับคีหนาววางขึ้นต้นประโยคนะฮะจะใช้ถามเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับเช่นบาวเซอร์จิโต้เงียบไดฮอกเมื่อไหร่พี่เรียนจบมหาวิทยาลัยไฮนำเหนือโตยแสโต้เงียบไดฮอกอีก2ปีฉันจะเรียนจบมหาวิทยาลัยนะครับคีหนาวแองดีแถงโฟโฮจิมิงนะฮะเมื่อไหร่พี่ไปนครโฮจิมิงนะฮะตวนเซาโตยแสดีแถงโฟโฮจิมิงสัปดาห์หน้าฉันจะไปนครโฮจิมิงนะฮะแต่ถ้าบาวเซอร์กับคีนาววางท้ายประโยคคำถามนะครับจะใช้ถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหรือเหตุการณ์ในอดีตนั่นเองนะครับเช่นโกเวไทยลานบาวเซอร์อากลับมาไทยเมื่อไหร่นะฮะโตยเวไทยลานโฮมกว่าฉันกลับมาเมืองไทยเมื่อวานนี้นะครับบาร์กดีด่าหนังคีนาวป้าไปดานังเมื่อไหร่นะฮะโตยดีด่าหนังถางเจือกฉันไปด่าหนังเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเราเรียนรู้เรื่องการตั้งคำถามด้วยคำว่าคีหนาวกับบาวเซอร์ไปแล้วนะฮะต่อมาเรามาดูประโยคการตั้งคำถามด้วยคำว่านานเท่าไหร่ในภาษาเวียดนามซึ่งใช้คำว่าบาวเลวนะฮะจะวางอยู่ท้ายประโยคคำถามนะฮะจะใช้ถามเกี่ยวกับเวลาเช่นเดียวกันนะครับลองมาดูตัวอย่างนะฮะแองแสเวียดนามบาวเลวแองแสเวียดนามบาวเลวพี่จะอยู่เวียดนามนานเท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะเปลี่ยนบุรุษสรรพนามโตยเวียดนามหมดนำโตยแสเวียดนามหมดนำฉันจะอยู่ที่เวียดนาม1ปีนะฮะจิดาถ่ายลานบาวเลวโจยจิดาถ่ายลานบาวเลวโจย พี่อยู่ที่ประเทศไทยนานเท่าไหร่แล้วนะครับ Tôi đã ở Thái Lan 2 năm rồi ฉันอยู่ที่ประเทศไทยมาแล้ว2ปีนะครับเรื่องต่อมาคือเรื่องของการใช้กริยาช่วยเหมยเหวื่อเหมยนะครับทั้ง3คำนี้จะใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาได้ไม่นานนะครับมีความหมายว่าเพิ่งจะนะครับท่านผู้ชมสามารถเลือกคำใดคำหนึ่งใน3คำนี้มาใช้ได้นะครับตัวอย่างเช่น Tôi mới đến Văn Phòng Tôi mới đến Văn Phòng ฉันเพิ่งจะมาถึงที่ทำงานนะครับ Anh vừa nói chuyện xong Anh vừa nói chuyện xong พี่เพิ่งจะพูดคุยเสร็จนะครับน้อยเจียนแปลว่าพูดคุยจีเวื่อเหมยอันเกิมซองจีเวื่อเหมยอันเกิมซองพี่เพิ่งจะกินข้าวเสร็จคำว่าซองแปลว่าเสร็จนะฮะเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับเรามาเรียนเรื่องการใช้คำว่าดิ่งนะฮะออกเสียงตามดิ่งนะฮะคำว่าดิ่งแปลว่าตั้งใจจะนะครับง่ายๆเรียงเหมือนภาษาไทยเลยลองมาดูนะฮะทางเซาโตยดิ่งดีโหยอานทางเซาโตยดิ่งดีโหยอานเดือนหน้านะครับโตยฉันดิ่งตั้งใจดีไปโหยอานคือหอยอันเดือนฮานอยปีหน้าฉันตั้งใจจะไปเรียนที่ฮานอยนะครับไงมายโตยดิ่งดีแซมฟิล์มเวยอังไงมายโตยดิ่งดีแซมฟิล์มเวยอังพรุ่งนี้ฉันตั้งใจจะไปดูหนังกับพี่นะครับเรื่องการถามวันเดือนปีก็มีแค่นี้แหละครับฝึกฝนกันบ่อยๆนะครับแล้วภาษาเวียดนามจะง่ายนิดเดียว
1: ฮมไนล่ะถือเหมยอ่ะ
2: ฮมไนล่ะถือบ้า
1: ขี้หนาวจีเวเวียดนามอ่ะ
2: ไงเวบ้าถางบ้าน้ำเศร้า
1: เลื่อนในจีดีเบาเร็วอ่ะ
2: ขวางให้น้ำแอมอ่ะ
1: เร็วกว่าจีจักหลายเยอะจีหลำอ่ะ
2: จีกุ้งเทแย
3: ่คุณผู้ชมคะระบบการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาคนพัฒนาชาตินะคะการปรับตัวด้านการศึกษาจึงมีความสำคัญตามยุคสมัยอย่างในประเทศไทยค่ะก็มีการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษากันอยู่ตลอดนะคะเราลองมาศึกษาประเทศเวียดนามกันบ้างค่ะว่าระบบการศึกษาของเวียดนามเป็นยังไงบ้างเราต้องมาถามจากวิทยากรของเราค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอยากรู้ถึงระบบการศึกษาของเวียดนามหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงคะ
4: ครับการศึกษาเวียดนามคล้ายๆกับบ้านเรานะฮะก็จะมีประถมศึกษาเหมือนกันแล้วก็มีระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานเหมือนกันบ้านเราเนี่ยจะแบ่งระบบออกเป็น6-3-3นะครับบ้านเรามีอะไรบ้างบ้านเราจะมี6จะมีประถมศึกษาใช่ไหมครับแล้วก็มอต้น3มอปลาย3เวียดนามใช้ระบบ5-4-3
3: 5-4-3
4: ใช่5-4-3เหมือนฟุตบอลเลยนะฮะนะครับ5คืออะไร5คือประถมศึกษานะครับแล้วก็4เนี่ยคือมัธยมต้นและ3คือมอปลายนอกจากนี้เวียดนามก็ยังมีอาชีวะครับมีระบบอุดมศึกษาเหมือนบ้านเราระดับปริญญาตรีจะเรียนทั้งหมด4ปี
3: ค่ะ
4: นะครับปริญญาโทเนี่ยเรียน2ปี
3: อาจารย์คะแล้วการศึกษาของระดับปริญญาเอกเป็นยังไงคะในเวียดนาม
4: อันนี้โดดเด่นมากนะครับของปริญญาเอกเวียดนามนะฮะจะใช้ระบบคล้ายๆการสอบจอมงวนของจีน
3: ค่ะ
4: นะฮะยกตัวอย่างเช่นที่เห็นได้ชัดสุดเลยของเวียดนามของประเทศไทยเราเวลาจะสอบปกป้องวิทยานิพนธ์นะฮะหรือว่าดีเฟนเนี่ยเราก็ดีเฟนระดับมหาลัยแต่ของเวียดนามมันจะมีดีเฟนระดับภาคนะครับหรือว่าระดับคณะระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ระดับประเทศมี3ระดับไอ้ที่น่าสนใจคือระดับประเทศ
3: ค่ะ
4: นะครับเราต้องลงข่าวว่าเรากำลังจะปกป้องวิทยานิพนธ์แล้วก็ให้ประชาชนทั้งประเทศเวียดนามนี่ได้รู้นะครับแล้วก็คนนอกสามารถเข้าร่วมได้ในการมาฟังว่าเราจะดีเฟนต์หัวข้อทีสิทธิ์เรายังไง
3: โอ้โหคือถือว่ายิ่งใหญ่มาก
4: ถือว่ายิ่งใหญ่มากนะครับ
3: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงความโดดเด่นของการศึกษาเวียดนามคือจริงๆแล้วเหมือนไทยบ้างไม่เหมือนไทยบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าความโดดเด่นของระบบการศึกษาเวียดนามมีไหมคะ
4: ครับเด่นสุดเลยคือเวียดนามเป็นระบบการศึกษาแบบผสมผสาน
3: เป็นยังไงคะผสมผสาน
4: นะครับจะมีได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนนะครับวัฒนธรรมการศึกษาของจีนนะครับฝรั่งเศสรัสเซียแล้วก็

0: สหรัฐ
1: โอ้โห
0: นะคร
1: เ
0: ั
1: ป
0: บ
1: ็น
0: ส
1: ยั
0: ี
1: ง
0: ่
1: ไง
0: ช
1: ค
0: า
1: ะ
0: ติ
1: อา
0: เ
1: จ
0: ล
1: ารย์
0: ย
1: อย่างนี้
0: นะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าเวียดนามเนี่ยเคยตกเป็นเมืองขึ้นของชาติใหญ่ๆหลายชาตินะฮะเอาพูดถึงจีนก่อนแล้วกันนะครับอิทธิพลทางด้านการศึกษาที่สำคัญที่เวียดนามได้รับจากจีนคืออักษรฮั่นถ้าเราสังเกตเราเรียนภาษาเวียดนามทุกวันเนี่ยเราจะพบว่าภาษาจีนอยู่ในภาษาเวียดนาม 70% ก็คือเวียดนามได้รับอิทธิพลจากอักษรฮั่นในสมัยก่อนนะครับนอกจากนี้ระบบการศึกษาเวียดนามก็ยังมีลักษณะพิเศษก็คือรับอิทธิพลของฮงจื้อแบบเต็มๆเลย
1: ค่ะ
0: ครับจะมีวิชาที่สอนเกี่ยวกับฮงจื้อในระดับประถมศึกษาแล้วก็มัธยมต้นครับส่วนอิทธิพลของฝรั่งเศสนะฮะมีมากมายในการศึกษาเวียดนามนะฮะฝรั่งเศสได้เข้ามาพัฒนาด้านแพทยศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมเวียดนามนะครับและที่สำคัญอักษรก๊วกเหงือนะครับอักษรก๊วกเหงือเป็นอักษรประจำชาติเวียดนามปัจจุบันนี
1: ้
0: ที่เราเรียนภาษาเวียดนามที่เราเขียนอยู่ทุกวันนี้ที่ใช้ตัวโรมันเนี่ยก็มาจากอิทธิพลของฝรั่งเศสเพราะคนที่ถือว่าริเริ่มเข้ามาอเล็กซานเดอร์เดอโรสนะฮะก็เป็นชาวฝรั่งเศสนะครับส่วนรัสเซียรัสเซียเกี่ยวอะไรนะครับปัจจุบันนี้คนเวียดนามยังต้องเรียนปรัชญามาร์กแล้วก็ปรัชญาเลนิน
1: เพราะอะไรคะ
0: นะครับปรัชญามาร์กซิสนั่นเองเพราะว่าเพื่อที่จะปลูกฝังความเป็นสังคมนิยมให้ยังอยู่ในสังคมเวียดนามฉะนั้นคนเวียดนามยังต้องเรียนนะฮ
1: ะ
0: อย่างในระดับอุดมศึกษาเนี่ยปริญญาตรีทุกคนต้องเรียนหมดเลยแล้วก็มัธยมปลายก็ต้องเรียนนะครับอย่างสมมติตอนผมเนี่ยเคยไปเรียนปริญญาโทก็ต้องไปสอบวิชานี้เหมือนกันวิชาปรัชญามาร์กเลนิน
1: ค่ะคือเราต้องรู้อย่างถ่องแท้เลย
0: ต้องรู้อย่างถ่องแท้เลยนะครับนอกจากนี้เวียดนามเนี่ยจะมีมหาลัยเฉพาะทางเยอะมหาลัยแพทยศาสตร์มหาลัยพยาบาล
1: คือเปิดอย่างเดียวเลย
0: เปิดอย่างเดียวเลยนะครับก็จะเป็นอิทธิพลของรัสเซียเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะครับขณะที่สหรัฐอเมริกาที่เข้ามาในเวียดนามอิทธิพลที่สำคัญก็คือการแบ่งเกรดออกเป็น12เกรดในการเรียนนะครับของเวียดของถ้าเราไปดูของเมืองนอกก็จะมีเกรด1ถึงเกรด12ใช่ไหม
1: ครับ
0: เวียดนามเหมือนกันเลย
1: เหมือนโรงเรียนอินเตอร์ในบ้านเรา
0: โรงเรียนอินเตอร์ในบ้านเรานะครับแล้วก็ระบบหน่วยกิจก็เอามาจากสหรัฐเหมือนกันครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะหากเราหยุดเดินนั่นหมายถึงเรากำลังถอยหลังนะคะเพราะว่าเพื่อนบ้านของเราต่างกำลังกระตือรือร้นกับการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะพวกเราจึงควรเรียนรู้เรื่องของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนไว้บ้างค่ะโดยเฉพาะเรื่องของภาษาเพื่อประโยชน์ที่เราจะต้องสานสัมพันธ์กับประเทศเหล่านั้นสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินเจ๋าเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาเกาหลีฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับทุกวันนี้ครับภาษามีบทบาทอย่างยิ่งในการสื่อสารยิ่งเรารู้ภาษามากขึ้นเท่าไหร่

0: โลกของเราก็ยิ่งกว้างไกลขึ้นกว่าเดิมแน่นอนว่าโอกาสในชีวิตก็มีมากขึ้นตามไปด้วยนะครับและหนึ่งภาษาที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีบทบาทสำคัญเหลือเกินกับคนไทยในปัจจุบันนี้ก็คือภาษาเกาหลีนั่นเองนะครับหลายคนที่ต้องการเรียนภาษาเกาหลีไม่ต้องไปเสียสตางค์เรียนครับเพียงเปิดมาที่ ETV ของเราคุณจะได้เรียนภาษาเกาหลีจากเจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงที่ตอนนี้นั่งอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ท่านนี้มาจาก Busan University of Foreign Studies นะครับสอนภาษาเกาหลีให้กับชาวต่างชาติโดยเฉพาะครับขอต้อนรับอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์วอนพูดภาษาไทยได้นะครับและแหมออกเสียงได้น่ารักมากๆนะครับก่อนที่เราจะมาเรียนภาษาเกาหลีกันวันนี้อยากให้อาจารย์เล่าถึงที่มาของภาษาพูดแล้วก็ภาษาเขียนภาษาเกาหลีให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คนเกาหลีอยู่ที่ประเทศเกาหลีตั้งแต่ 5,000 ปีที่แล้วค่ะอยู่นานๆแล้วพวกเขาพูดภาษาเกาหลีแต่ไม่มีภาษาเขียน
0: อ๋อมีแต่ภาษาพูดอย่างเดียว
1: ค่ะเลยก็ยืมตัวอักษรจากประเทศจีนค่ะเลยก็คิงเสจงคิดว่าประชาชนเกาหลีไม่มีภาษาเขียนไม่สะดวกเลยก็เขาสร้างตัวอักษรเกาหลีค่ะแล้วตัวอักษรเกาหลีมีแผ่นชนกับสาระคิงเซจงคิดว่าตัวอักษรแผ่นชนกับสาระก็ถ้าเป็นง่ายคนทั่วไปใช้ได้ง่ายเลยก็เขาตำรูปปากกับลิ้นด้วยค่ะ
0: รูปปากกับลิ้นเป็นที่มาของตัวอักษรเกาหล
1: ีใช่ค่ะตัวอักษรแพนชนะค่ะ
0: ครับ
1: อย่างเช่นเกียวก็ลิ้นติดเพดาน
0: เพดานบน
1: ใช่ค่ะ
0: ยอ
1: ใช่ค่ะอย่างแล้วก็มีมือรูปปากด้วยค่ะแล้วซาระก็ตำฟ้าและพื้นดินและคนด้วยค่ะแล้วก็อย่างเช่นว่าฟ้าเป็นกลมๆ แล้วก็พื้นดินเป็น
0: ขีดล่างแบนๆ
1: ขีดล่างค่ะแล้วก็คนเป็นเยินด้วยแล้ว
0: ก็เหมือนขีดตรงกลางอย่างนี
1: ้เอา3ตัวมารวมผสมให้เป็นสระภาษาเกาหลีค่ะ
0: ครับงั้นวันนี้คลาสแรกของเราเรามาเรียนอะไรง่ายๆก่อนดีกว่าครับอาจารย์จะสอนอะไรเราบ้างดีครับวันนี้
1: ค่ะวันนี้เป็นวันแรกเราต้องแนะนำตัวเองก่อนนะคะเป็นประโยคอันยองฮาเซโยเจอิรอมุนวอนเฮยองอิมิดาชอมเบเกสนิดาชาลบุทักดิริมิดามันนาซอผังกับสมิดานี่ค่ะประโยค
0: คุณผู้ชมอาจจะตกใจอาจารย์มาเป็นชุดเลยแต่เดี๋ยวอาจารย์จะทวนให้ทีละประโยคนะครับว่าแต่ละประโยคที่พูดไปทั้ง5ประโยคเมื่อสักครู่นี้ออกเสียงยังไงและแปลว่าอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะก็จอครั้งแรกต้องพูดทักทายก่อนว่าอันยองฮาเซโยนะคะอันยองฮาเซโยคือสวัสดีค่ะแล้วก็คำศัพท์สุภาพด้วยค่ะถ้าเจอเพื่อนๆก็อันยองเมื่อกี้ว่าฮังกูก็อันยองเหมือนใช้กับเพื่อนเพื่อนให้สนิทกันด้วยค่ะ
0: ฮังกูก็อันยองเหมือนภาษาเกาหลีมาแล้วนะลักษณะนั้นนะฮะแต่ถ้าเป็นภาษาทางการหรือว่าคุยกับผู้ใหญ่ต้องอันยองฮาเซโย
1: ใช่ก็อันยองฮาเซโยเป็นคำสุภาพด้วยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องแนะนำชื่อตัวเองด้วยค่ะเจอิรอมุนวอนเฮยองอิมมีดาวันเฮยองก็ชื่อของดิฉันใช่ไหมคะ
0: ค
1: แล้วก็เจอิรมันชื่อของดิฉันวันเฮยองวันเฮยองอิมมิดาอิมมิดาคือนะคะแล้วก็เจอิรมันวันเฮยองอิมดาชื่อของดิฉันคือวันเฮยองดังนั้นก็ตูนก็แนะนำตัวเองใช้ภาษาเกาหลี
0: ก็เป็นเจอิรมันตูนวรัชชื่ออิมนิดา
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแค
0: ่เปลี่ยน
1: ใช่ค่ะเปลี่ยนชื่ออย่างเดียวก็ใช้ได้ทั้งหมดนะคะ
0: ครับ
1: บางครั้งก็เราพูดสั้นๆจอนึนวอนเฮยองอิมมีดาก็ใช้ได้ค่ะ
0: โอ้แปลเหมือนกันใช่ไหม
1: เหมือนกันว่าฉันชื่อวอนเฮยองค่ะจอนึนวอนเฮยองอิมมีดาอันนี้สั้นกว่าเมื่อกี้เจอิรมุนวอนเฮยองอิมมีดา
0: เปลี่ยนเป็นจอนึน
1: ใช่ค่ะใช้ได้ทั้งสองอัน
0: ก็
1: สุภาพเหมือนกันค่ะสุภาพเหมือนกันค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ต่อไปใช้พุทธักตื่นริมนีดาใช้พุทธักตื่นริมนีดาคือว่าฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ
0: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับอันนี้ยากนิดหนึ่งอาจารย์ขออีกรอบหนึ่งได้ไหมครับ
1: ใช้พุทธักตื่นริมนีดา
0: ชาลพูทักทูริมนีดา
1: อ๋อทูริมนีดา
0: ทูริมนีดา
1: ใช่ค่ะ
0: ชาลจะต้องมีการห่อลิ้นตรงตัวลอลิงนิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ชาลพูทัก ที่รุ่งนี้

0: 드립니다. 아니, สำหรับคนไทยอาจจะอกเสียงยากเพราะว่าตัวอักษรพังยังก็ที่ภาษาไทยไม่มีนะคะแต่จะพยายามจะบุทักดิริมนีดา
1: ชัลบุทักดิริมนีดา
0: ใช่ก็ถูกต้องค่ะเก่งนะคะ
1: ขอบคุณคร
0: ับ แล้วอันสุดท้ายก็มันนาโซพังกับสมนีดา
1: อันนี้คุ้น
0: มันนาโซพังกับสมนีดาคืออินดีที่ได้รู้จักค่ะ
1: ครับใช้ต่างกับเมื่อสักครู่นี้ยังไงครับ
0: ใช่อ๋อชัลบุทักดิริมนีดาชัลบุทักดิริมนีดาใช้เมื่อไรก็ได้ค่ะบางครั้งเราก็ขออะไรก็ชัลบุทักดิริมนีดาตัวเจอครั้งแรกให้อยากให้สนิท กับเขาก็แนะนำว่าชัลบุทักดิริมนีดาก็ใช้ได้หลายที่แต่ว่ามันนาโซบังกับสมิดาใช้ครั้งเดียวจะต้นที่จะครั้งแรกค่ะ
1: อ๋อถ้าเป็นมันนาโซพันกับสมิดาจะครั้งแรกครั้งเดียวที่เจอกันเท่านั้นเหม
0: ือ
1: นยีที่ได้รู้จักนะครับไนซูมิยู
0: ใช่ถูกต้องค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: อาจารย์ครับแล้วอย่างประโยคที่3ที่อาจารย์แนะนำเมื่อสักครู่นี้เราใช้ยังไงครับ
0: อ๋อชออึมเพกเกสมิดานะคะอันนี้สำหรับคนไทยอาจจะเข้าใจยากนิดนึงอันนี้เป็นมารยาทคนเกาหลีต้นที่จะครั้งแรกค่ะชออึมคือว่าครั้งแรก
1: คร
0: ับเพบเกสมีดาคือว่าพบกันนะคะถ้าร่วมกันก็พบกันครั้งแรกค่ะหมายความว่าฝักตัวฝักเนื้อด้วยกันเหมือนกัน
1: แต่ว่าฝักเนื้อฝักตัวครั้งแรกเท่านั้น
0: ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับอินดีที่ได้รู้จักแต่ว่ามีแต่ละประโยคต้องต้นที่เจอกันต้องบอกประโยคนี้ด้วยค่ะ
1: อ๋อเหมือนเป็นมารยาทของวัฒนธรรมเกาหลีเขานะครับเจอกันครั้งแรกฝากเนื้อฝากตัวด้วยก็คือชออึมเพบเกตซึมนิดา
0: ค่ะเนื้อฝากเนื้อฝากตัวด้วยก็ว่าชัลบุทักดิริมมิดาอันนี้ใช้ได้หลายที่ค่ะแต่ว่าชออึมเพบเกตซึมนิดาก็ใช้ได้แต่ครั้งเดียว
1: ครั้งเดียวเท่านั้น
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับนี่ก็เป็น5ประโยคเบื้องต้นนะครับในการเรียนภาษาเกาหลีของเราในวันนี้จากอาจารย์วอนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วอนมากๆที่สละเวลามาสอนเรานะครับขอบคุณอาจารย์วอนครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ผู้ชมครับขึ้นชื่อว่าภาษานี่เรียนในห้องเรียนอย่างเดียวไม่พอครับต้องลองออกไปใช้จริงด้วยไปพบกันเลยในช่วงนี้กับช่วง Try Out Hangugoro Mario

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตวานิชวัฒนากุลนะครับและนี่คือรายการฮันกูก็อ่านย่องรายการที่จะมาสอนภาษาเกาหลีง่ายๆให้คุณผู้ชมได้เรียนกันถึงที่บ้านจากอาจารย์เจ้าของภาษาโดยเฉพาะนะครับครั้งที่แล้วเราทักทายเราพูดคุยเบื้องต้นกันไปแล้วได้ทบทวนได้หัดออกเสียงกันบ้างหรือเปล่าครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงบทเรียนต่อไปแต่อาจารย์จะสอนอะไรเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์เลยดีกว่าครับอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมามีอะไรฝากคุณผู้ชมดีครับ
1: วันนี้ เรียนแนะนำตัวเองนะคะก็อย่างเช่นแนะนำชื่อแนะนำอาชีพแนะนำประเทศอย่างนี้ค่ะ
0: หลังจากเราทักทายเบื้องต้นกันไปแล้วนะครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นโดยบอกคู่สนทนาว่าเราเป็นใครมาจากไหนและทำอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะประโยคที่เราวันนี้จะเรียนคือ저는원혜영이에요한국사람이에요한국에서왔어요선생님이에요다음에또만나요นี่5ประโยคค่ะ
0: 5ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างเดี๋ยวทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ประโยคที่แรกนะคะ저는원혜영이에요ประโยคนี้เราเคยเรียนคราวที่แล้วค่ะฉันชื่อ원혜영ค่ะแต่저는원혜영이에요저는หมายความว่าดิฉันนะคะถ้าหากว่า나는ฉันแต่ว่าตรงที่แนะนำตัวเองก็ต้องสุภาพด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะ저는원혜영입니다
0: แล้วมันใช้ต่างกับเชอิรุมันยังไงครับอาจารย์
1: เชอิรุมันชื่อของดิฉันคือวอนเฮยองอิมิดาอันนี้เป็นประโยคเต็ม
0: ๆคือทางการกว่า
1: ใช่ค่ะแต่ช่วงนี้ก็ชอบประโยคสั้นๆ저는원혜영입니다ดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะอย่างเช่นที่ประเทศไทยผู้หญิงกับผู้ชายก็พูดต่างกันใช่ไหมครับผมหรือว่าฉันแต่ภาษาเกาหลีไม่มีค่ะผู้ชายกับผู้หญิงใช้เหมือนกัน저는원혜영입니다เช่นตุนก็
0: 저는ตุนคิมนิดา
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: ไปได้เลยนะครับ
1: ได้เลยการนิสุภาพด้วยค่ะ
0: เมื่อสักครู่นี้ผมได้ยินอาจารย์พูดว่านานึนแล้วชอนึนกับนานึนนี่ใช้ต่างกันยังไงครับ
1: อันนี้ทั้งสองใช้ชื่อตัวเองเหมือนกันค่ะแต่ว่านานึนเป็นพูดธรรมดาคำธรรมดาที่ไม่ได้สุภาพใช้กับเพื่อนได้แต่ว่าเจอเนินเป็นคำศัพท์สุภาพกับอย่างเช่นว่าประเทศไทยภาษาไทยมีผมกับฉันใช้เนื้อนานึนแต่ว่ากับผมหรือว่าทิชานคือชอเนินค่ะ
0: ระดับความเป็นทางการของภาษาก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นถ้าเป็นชอเนินนะครับ
1: ใช่ค่ะแนะนำตัวเองกับคนที่ไม่รู้จักต้องใช้ชอเนินวอนเฮยองอิมิดาดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะ
0: ครับรอสนิทกันก่อนค่อยนานึ่นทีหลังนะครับ
1: ใช่ได้ค่ะ
0: ประโยคต่อไปแล้วครับ
1: ค่ะแล้วฮังกุกซาลามเยโยคือว่าดิฉันเป็นคนเกาหลีค่ะแต่ที่นี่ไม่มีดิฉันก็เพราะว่าแนะนำตัวเองก็รู้ว่าพูดถึงใครครั้งแรก저는원혜영입니다แล้วต่อไปเป็นคนเกาหลีค่ะ
0: อ๋อก็พูดไปได้เลยไม่ต้องเป็นสรรพนามแล้ว

0: ค่ะฮังกุกซารามเยียวก็เป็นคนเกาหลีฮังกุกซารามอย่างเช่นนะถ้าเป็นคนไทย
1: ครับ
0: ก็เทกุกซารามเยียว
1: เทกุกซารามีเยโย
0: ประเทศไทยก็เทกุกค่ะ
1: เทกุกคือประเทศไทยถ้าเป็นฮันกุกคือเกาหลีนะครับ
0: แล้วซารามคือคนคนเกาหลีฮันกุกซาราม
1: ฮันกุกซาราม
0: คนไทยก็
1: เทกุกซาราม
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
1: แล้วก็ต่อด้วยมีเยโย
0: เยโยใช่ค่ะก็เป็นคนเกาหลีฮันกุกซารามีเยโยเป็นคนไทย
1: ก็แทกุกซารามีเยโย
0: ใช่ถูกต้องค่ะถ้าเป็นคนจีนจุงกุกซารามค่ะประเทศจีนคือจุงกุกซารามคือใช่ค่ะจุงกุก
1: จุงกุก
0: ซารามคนจีนนะคะก็เสียงสูงสูงหรือว่าตามไม่เป็นไรค่ะแล้วแต่คนที่ชอบจุงกุกก็ได้จุงกุกก
1: ็
0: ได ้ไม่ซีเรียสกับภาษาเกาหลีไม่มีวรรณยุกต์นะคะไม่สำคัญค่ะอย่างเช่นประเทศ
1: เวียดนาม
0: ก็เวียดนามซารามคนเวียดนามค่ะ
1: เวียดนามนี่ออกเสียงคล้ายๆภาษาไทยเลย
0: ค่ะ
1: นามเหมือนกันนะฮะ
0: มาจากภาษาอังกฤษนะคะ
1: เป็นทับศัพท์แล้วก็มีการดัดเสียงเล็กน้อยตามแต่ละท้องที่
0: ใช่ค่ะ
1: ใช
0: ้ง่ายนะคะถ้ารู้ประเทศไหนก็ใช้ได้เลยค่ะอย่างเช่นจุงกุกซารามญี่ปุ่นซารามญี่ปุ่นซารามคือว่าคนญี่ปุ่นค่ะจุงกุกซารามญี่ปุ่นซารามฮังกุกซารามเทกุกซารามเวียดนามซาราม
1: ครับ
0: ใช้ได้เลย
1: ตัวอย่างคร่าวๆเพราะฉะนั้นวันนี้นอกจากเราได้เรียนรู้รูปประโยคแล้วเราได้รู้คำศัพท์ที่เป็นชื่อของแต่ละประเทศด้วยนะครับบอกไปแล้วว่าเป็นคนที่ไหนแนะนำอะไรต่อดีครับ
0: ดิฉันเป็นคนเกาหลีใช่ไหมคะแล้วก็มาจากเกาหลีฮังกุกเอโซวัตซอยฮังกุกเอโซจากเกาหลีวัตซอยมาแล้วก็มาจากเกาหลีค่ะ
1: ครับฮันกูเกซอวาซอโย
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องพูดถึงประเทศไหนมาจากประเทศไหนมาจากประเทศเกาหลีฮันกูเกซอวาซอโยเช่นมาจากประเทศไทยเมื่อกี้เราเรียนประเทศไทยคือ
1: เทกู
0: ใช่ค่ะดังนั้นมาจากประเทศไทย
1: เทกูเกซอวาซอโย
0: ใช่ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะแล้วถ้ามาจากประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นเอซอวาซอโยมาจากประเทศจีนจุงกุกเอโซวัตซอยแล้วต่อไปก็ต้องแนะนำอาชีพด้วยดิฉันเป็นอาจารย์ใช่ไหมคะก็ซันเซงนิมเอเยโอดิฉันเป็นอาจารย์저는선생님이에요แต่저는เมื่อกี้พูดไปแล้วไม่ต้องพูด
1: ไม่ต้องใช้ซ้ำ
0: ใช่ค่ะเป็นอาจารย์선생님이에요ก็แล้วแต่คนที่พูดคืออาชีพอะไรก็เปลี่ยนอาชีพได้เลยค่ะ
1: ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างอาชีพอื่นๆนะครับ
0: อย่างเช่นคุณหมอก็ที่ฉันเป็นคุณหมออีซาเยโย
1: เมื่อกี้อาจารย์บอกถ้าเป็นคุณครูเป็นอาจารย์ต้องเยโยเป็นคุณหมอทำไมมันสั้นลงล่ะครับแล้วแต่อาชีพหรือเปล่าครับ
0: อ๋อไม่ใช่ค่ะก็เป็นอาจารย์ซันเซงนิมเยโยแต่เป็นคุณหมออีซาเยโยอันนี้เยโยกับเยโยมีสองแบบใช่ไหมคะ
1: อ
0: ันนี้แล้วแต่แพนชนะคำศัพท์ข้างหน้าค่ะถ้าซันเซงนิมนิมที่แพนชนะสุดท้ายคือนิมมีแพนชนะด้วยเอยซาที่สุดท้ายก็ซาราไม่มีแพนชนะค่ะถ้ามีแพนชนะอีเยโยถ้าไม่มีแพนชนะเยโย
1: โอ้คำที่ลงท้ายถ้ามีพยัญชนะอะไรก็แล้วแต่ลงท้ายด้วยคำที่เป็นพยัญชนะจะเป็นเยโย
0: ใช่ถูกต้องค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นสระเฉยๆไม่มีตัวสะกดหรือไม่มีพยัญชนะเนี่ยก็เป็นเอโยเฉยๆ
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับไม่เกี่ยวกับอาชีพหมอหรือคุณครูหรือพยาบาลอะไรนะคร
0: ับ ไม่เกี่ยวค่ะ
1: ไม่เกี่ยวนะครับ
0: อย่างเช่นเป็นคุณตำรวจก็กงชานะคะกงชามีตัวสะกดก็สไตล์นั้นกงชาเยโยถ้าเป็นแม่บ้านทำงานที่บ้านนะคะทำอาหารทำความสะอาดก็จูบูนะคะจูบูไม่มีตัวสะกดจูบูเยโย
1: อาจารย์ครับแล้วแบบนี้ถ้าผมจะแนะนำตัวว่าผมเป็นพิธีกรนะผมจะบอกว่าอะไรดีครับ
0: พิธีกรคือซาเวจะนะคะซาเวจะไม่มีตัวสะกดถ้าไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ต
1: ั
0: วสะกดใช้เยโยซาเวจาเยโย
1: ซาเวจาเยโย
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
1: ครับก็ถ้าจะเป็นต่อเนื่องเลยว่าผมชื่อตูนนะผมเป็นคนไทยแล้วก็เป็นพิธีกรนะ
0: ก็ฉอนึนตูนเยโย
1: เพราะว่ามีตัวสะกดนะครับฉอนึนตูนเยโย
0: ฉอนึนเทกุกซารามเยโย
1: 저는 태국 사람이에요
0: 사회자예요
1: 사회자예요
0: ใช่ถูกต้องค่ะ
1: ทีละประโยคช้าๆหัดออกเสียงด้วยนะฮะจะได้จำไว้แล้วก็ไปพูดตามได้เปลี่ยนอาชีพข้างหน้าเท่านั้นเองถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเป็นนักเรียนล่ะครับฉันเป็นนักเรียนนักศึกษานะ
0: 저는학생이에요학생คือนักเรียนค่ะ
1: เหมือนภาษาจีนเลย저는학생이에요
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับนี่ลองไปใช้

0: 하고 아니 뺀 프라이오기요. 하이 산산 고다이 다음에 만나요. 또 만나요. 고다이 가.
1: 또 만나요. 고다이เลย.
0: ใช่ค่ะ.
1: 우리 니 산 막เลย.
0: ใช่มากใช่ได้ค่ะ.
1: แต่ว่าระดับทางการก็จะต่างกันไปใช่ไหมครับ?
0: ใช่ค่ะ. ต่างกันนิดนึง. ก็ใช้ได้หมดค่ะ.
1: ดาวเมโต้มันไนโยหรือว่าโต้มันไนโยก็ได้เลยนะครับ. วันนี้เราได้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องภาษาเกาหลีอีกเยอะเลยนะครับ. ต้องขอบคุณมากๆอีกครั้งสำหรับอาจารย์วอนแฮยองครับ. ขอบคุณมากครับ.
0: ขอบคุณค
1: ่
0: ะ.
1: แน่นอนครับคุณผู้ชมเราเรียนอย่างเดียวไม่ได้นะฮะ. ต้องออกไปฝึกฝนเพิ่มเติมจะได้เก่งขึ้นกว่าเดิม. ไปกันเลยในช่วงนี้กับช่วง Try It Out ครับ.

องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีครับผมอาจารย์ดร.ธวัชคำทองทิพย์ประธานสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมวันนี้ผมและอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นทุกคนจะมาแนะนำเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นและภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆให้กับทุกคนทราบครับตามที่ทุกคนทราบกันดีประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์อันดีต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานและในปี2560ที่ผ่านมาเป็นปีที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับทั้งสองประเทศเนื่องจากเป็นปีครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นครับ

ในปี2556รัฐบาลญี่ปุ่นมีนโยบายเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นโดยรัฐบาลญี่ปุ่นได้ยกเว้นการขอวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นจำนวน15วันกล่าวคือถ้าคนไทยต้องการจะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นจำนวนไม่เกิน15วันก็สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นได้เลยโดยไม่ต้องขอวีซ่าเหมือนในสมัยก่อนด้วยเหตุนี้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นจึงมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากสถิติขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นเปิดเผยว่าในปี2559มีคนไทยจำนวนถึง 900,000 กว่าคนนะครับเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมากที่สุดโดยเดือนที่ชาวไทยเดินทางไปเที่ยวมากที่สุดคือเดือนเมษายนเนื่องจากอากาศในเดือนเมษายนจะอยู่ที่ประมาณ 18-20 องศาซึ่งไม่หนาวมากสำหรับชาวไทยประกอบกับเรื่องอาหารวัฒนธรรมประเพณีและก็แฟชั่นที่หลากหลายของประเทศญี่ปุ่นจึงทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น

แน่นอนครับก่อนที่เราจะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นข้อมูลที่เราจะหาเตรียมเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงแรมสภาพอากาศอาหารหรือประเพณีวัฒนธรรมนะครับเรื่องของภาษาญี่ปุ่นก็เป็นสิ่งจำเป็นที่นักท่องเที่ยวชาวไทยควรจะเรียนรู้เอาไว้ก่อนนะครับวันนี้อาจารย์ในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจทุกคนจะมาแนะนำเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นและสอนภาษาญี่ปุ่นง่ายๆให้กับทุกคนนะครับเพื่อที่ว่าคนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นจะได้นําไปใช้แล้วก็เผื่อเรามีโอกาสนะครับได้เจอคนญี่ปุ่นในประเทศไทยจะได้ลองนําไปใช้ด้วยครับในคลิปวิดีโอนี้จะมีทั้งหมด8ตอนนะครับแต่ละตอนก็ประมาณ 8-10 นาทีซึ่งในแต่ละตอนเนี่ยอาจารย์แต่ละท่านนอกจากจะสอนภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆยังจะมีการสอนแทรกนะครับเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่นลงไปด้วยนะครับคลิปแต่ละตอนเนี่ยจะมีเนื้อหาที่ต่อเนื่องกันนะครับอาจารย์จึงอยากให้ทุกคนเนี่ยดูต่อเนื่องกันนะครับเพื่อความเข้าใจง่ายนะครับอาจารย์ทุกคนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ชมทุกท่านนะครับจะได้รับความรู้เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นและประเทศญี่ปุ่นที่ทางอาจารย์ในสาขาเนี่ยได้สอนทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าใครมีความสนใจนะครับที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สูงขึ้นนะครับก็สามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมนะครับ

0: สวัสดีค่ะอาจารย์ส้มค่ะ
1: อาจารย์ยิจิริกา
0: อาจารย์ส้มและอาจารย์จิรินะคะมาจากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจค่ะวันนี้เราสองคนก็จะมาสอนภาษาญี่ปุ่นง่ายๆกันค่ะอาจารย์จิริคะเราจะเรียกชื่ออาจารย์อิจิริเป็นภาษาญี่ปุ่นเราจะต้องเรียกยังไงดีคะ
1: อิจิริเซนเซเดส
0: อิจิริเซนเซนะคะคำว่าเซนเซหมายถึงอาจารย์ค่ะในภาษาไทยเราเรียกอาจารย์อิจิริเราเอาอาจารย์ขึ้นก่อนเราก็ตามด้วยคำว่าอิจิรินะคะแต่ในภาษาญี่ปุ่นค่ะจะสลับกันกับภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเอาชื่ออาจารย์จิริขึ้นก่อนเราก็ตามด้วยคำว่าเซนเซที่แปลว่าอาจารย์ดังนั้นเวลาเราเรียกอาจารย์อิจิริก็จะใช้คำว่าอิจิริเซนเซค่ะเอ๊ะอย่างนี้อาจารย์ส้มจะต้องเรียกชื่อตัวเองว่าอย่างไรคะ
1: ส้มเซนเซ
0: ส้มเซนเซนะคะค่ะวันนี้ส้มเซนเซและอาจารย์อิจิริเซนเซนะคะก็จะมาสอนคำทักทายในภาษาญี่ปุ่นกันค่ะคำทักทายของภาษาญี่ปุ่นนะคะแบ่งออกเป็น3ช่วงค่ะอันที่1ก็คือสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนกลางวันแล้วก็สวัสดีตอนเย็นค่ะเราไปพูดกับอาจารย์อิจิริกันเลยค่ะ
1: โอฮาโย
2: คอนนิชิวา

0: 3คำนี้นะคะเราไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องใช้ตอนไหนถึงกี่โมงแต่ถ้าเรารู้สึกว่าตอนนี้ยังตอนเช้าอยู่เราก็ใช้โอไฮโอได้หรือว่าตอนนี้ตอนเย็นแล้วเรารู้สึกว่าตอนเย็นแล้วเราก็ใช้คอมมาวาได้เหมือนกันค่ะอย่างที่อาจารย์ธวัชพูดไปนะคะว่าประเทศญี่ปุ่นได้ยกเลิกวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยไม่เกิน15วันเราก็จะเห็นได้ว่าคนไทยไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นกันมากเลยทีเดียวค่ะทีนี้การเดินทางที่ญี่ปุ่นนะคะจะว่าไปก็สะดวกสบายมากๆเลยใช่ไหมคะที่ญี่ปุ่นนะเขาจะเดินทางรถไฟกันใช่ไหมคะอาจารย์จิริค่ะวันนี้ส้มเซนเซและจิริเซนเซนะคะก็จะมาสอนสำนวนถามทางกับคนญี่ปุ่นค่ะเรามาดูสำนวนที่น่าสนใจในบทสนทนากันเลยค่ะ
1: すみません。駅はどこですか？
2: あそこです。
1: ありがとうございます。
0: ค่ะวันนี้ส้มเซนเซและจิริเซนเซนะคะก็จะมาสอนสำนวนถามทางกับคนญี่ปุ่นค่ะเรามาดูสำนวนที่น่าสนใจในบทสนทนากันเลยค่ะ
2: すみません。
0: すみませんนะคะแปลว่าขอโทษค่ะซึ่งคำนี้เราสามารถใช้ในกรณีที่เราถามทางนะคะหรือว่าเราเดินไปชนเขาเราก็บอกว่าขอโทษด้วยคำว่าすみませんได้เช่นกันค่ะต่อไปค่ะ
2: すみません
0: สุยมาเซนนะคะหลายคนอาจจะเคยได้ยินแล้วว่าสุยมาเซนกับซูมิมาเซนต่างกันยังไงนะคะคำว่าสุยมาเซนกับซูมิมาเซนทั้งสองคำนี้แปลว่าขอโทษเหมือนกันค่ะแต่ต่างกันตรงที่ว่าสุยมาเซนเป็นการกลืนเสียงของคำว่าซูมิมาเซนดังนั้นสุยมาเซนกับซูมิมาเซนเหมือนกันค่ะต่อไปนะคะในบทสนทนาเราจะถามว่าสถานีรถไฟอยู่ที่ไหนเราจะถามว่า
2: เอ็กกิวะどこですか
0: แล้วเราจะถามว่าโรงแรมอยู่ที่ไหน
2: ホテルはどこですか
0: และถ้าเราจะถามว่าร้านอาหารอยู่ที่ไหน
2: レストランはどこですか
0: ค่ะและสำนวนสุดท้ายนะคะก็คือคำว่า
2: ありがとうございます
0: ありがとうございますนะคะแปลว่าขอบคุณมากค่ะนิชินิเซนเซありがとうございます
2: すみませんすみませんうん、駅はどこですか駅はどこですかホテルはどこですかホテルはどこですかレストランはどこですかレストランはどこですか？ありがとうございます。ありがとうございます。
0: ค่ะเมื่อกี้เราก็คุยกันไปแล้วนะคะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราเดินทางด้วยรถไฟซึ่งสะดวกสบายมากๆเลยนะคะรถไฟก็มีหลายบริษัทค่ะที่ให้บริการนะคะและที่เราจะเห็นบ่อยมากที่สุดก็เลยก็คือบริษัทนี้ค่ะบริษัท JR ซึ่งเราจะเห็นตัว JR แล้วก็ตัวสีเขียวๆนะคะมีอยู่ทั่วไปเลยที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะทีนี้ถ้าเราต้องการจะถามคนญี่ปุ่นว่าสถานี JR อยู่ที่ไหนเราถามว่า JR wa doko desu kaคนญี่ปุ่นไม่เข้าใจค่ะถ้าเราจะถามคนญี่ปุ่นว่าสถานีรถไฟ JR อยู่ที่ไหนอิจิริเซนเซคะเราจะถามคนญี่ปุ่นว่ายังไงคะ
2: JR はどこですか
0: เห็นไหมคะคนญี่ปุ่นไม่ได้อ่านออกเสียงว่า JR แต่จะอ่านออกเสียงว่า JR เพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าสถานีรถไฟ JR อยู่ที่ไหนเราต้องพูดแบบนี้ค่ะ JR หรือว่าどこですかสถานีรถไฟ JR อยู่ที่ไหนนั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้สำนวนต่างๆในการทักทายคนญี่ปุ่นไปแล้วถ้าเรามีโอกาสได้เจอคนญี่ปุ่นอย่าลืมทักทายนะคะแล้วถ้าเราได้ไปที่ญี่ปุ่นก็อย่าลืมนำประโยคพวกนี้ไปใช้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ส้มเซนเซและอิจิริเซนเซก็ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: บ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลินเซนเซค่ะมารินวิริยะพงพาณิชย์ค่ะวันนี้มาพบกับหลินเซนเซเป็นครั้งแรกนะคะแต่วันนี้หลินเซนเซไม่ได้มาคนเดียวค่ะแต่มาพร้อมกับอิจิริเซนเซค่ะทุกคนยังจำอิจิริเซนเซกันได้ใช่ไหมคะในคลิปที่แล้วนะคะอาจารย์ส้มได้พาไปรู้จักกับรถไฟของญี่ปุ่นแล้วใช่ไหมคะในคลิปนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าเวลาไปซื้อตั๋วนะคะเราจะซื้อตั๋วที่ญี่ปุ่นกันได้ยังไงค่ะ
1: どこに行きますか？
0: 東京駅に行きます。いくらですか？
1: 1000円です。
0: มาดูประโยคที่น่าสนใจประโยคแรกกันก่อนนะคะอิจิริเซนเซคะประโยคแรกพูดว่ายังไงดีคะ
2: どこに行きますか？
0: ประโยคนี้แปลว่าจะไปไหนนะคะใช้ถามผู้ฟังถึงสถานที่ที่เขาจะไปนะคะโดยどこแปลว่าที่ไหนและ行きますแปลว่าจะไปค่ะต่อไปนะคะเมื่อมีคำถามแล้วก็ต้องมีคำตอบใช่ไหมคะเวลาเราจะตอบว่าเราจะไปที่ไหนในภาษาญี่ปุ่นตอบว่าอะไรดีคะอิจิริเซนเซ
2: Tokyo eki ni ikimasu
0: ประโยคนี้แปลว่าจะไปโตเกียวนะคะเราจะใช้รูปประโยคที่ว่าสถานที่บวกนิอิคิมัสเพื่อใช้บอกสถานที่ที่เราจะไปนะคะอย่างเช่นเราจะไปโตเกียวเราก็จะพูดว่าโตเกียวนิอิคิมัสนะคะคือไปโตเกียวนะคะหรือเราจะไปฮาราจูกุนะคะเราก็จะบอกว่าฮาราจูกุนิอิคิมัสค่ะต่อไปนะคะมาถามราคานะคะเวลาเราจะซื้อของที่ญี่ปุ่นเราก็ต้องถามราคากันก่อนใช่ไหมคะประโยคถามราคาในภาษาญี่ปุ่นพูดว่าอะไรคะอิจิริเซนเซ
2: อิคุระเดสกะ
0: ค่ะอิคุระนะคะแปลว่าเท่าไหร่ค่ะโดยเราจะใช้รูปประโยคนะคะราคาบวก n des อย่างเช่นนะคะ 1,000 เยนเราจะพูดว่า sen n des ค่ะโดยภาษาญี่ปุ่นนะคะจะออกเสียงคำว่าเงินเยนนะคะเป็นเอ็นค่ะ
2: どこに行きますか？どこに行きますか？東京駅に行きます。東京駅に行きます。いくらですか？いくらですか？千円です。千円です。
0: ก่อนจะฟังราคาให้เข้าใจนะคะเราก็ต้องมารู้จักกับตัวเลขญี่ปุ่นกันก่อนนะคะต่อจากนี้เราจะไปนับเลขกับอิจิริเซนเซกันค่ะ
2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: ค่ะหลังจากที่ฝึกนับตัวเลข1 ถึง 10ภาษาญี่ปุ่นกันแล้วนะคะเราจะมาเรียนรู้เงินเยนกันค่ะเงินเยนของญี่ปุ่นนั้นนะคะมีทั้งแบบเหรียญและแบบธนบัตรค่ะโดยหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะก็คือเหรียญ1เยนค่ะและหน่วยที่ใหญ่ที่สุดนะคะคือธนบัตรใบละ 10,000 เยนค่ะเหรียญเยนนะคะจะมีทั้งหมด6ชนิดค่ะได้แก่1เยน
2: 1เยน
0: 5เยนค่ะ
2: 5เยน
0: 10เยนค่ะ
2: 10เยน
0: 50เยนค่ะ
2: 50 yen
0: 100 yen ค่ะ
2: 100 yen
0: และ500 yen
2: 500 yen
0: นะคะวิธีการแยกเหรียญง่ายๆนะคะเหรียญ5 yen และ50 yen นะคะจะมีรูตรงกลางนะคะคล้ายๆกับโดนัทค่ะต่อไปนะคะธนบัตรญี่ปุ่นจะมีทั้งหมด4ชนิดค่ะได้แก่ 1,000 yen
2: 1,000 yen
0: 2,000 yen ค่ะ
2: 2,000 yen
0: 5,000 yen ค่ะ
2: 5,000 เยน
0: และ 10,000 เยนค่ะ
2: 10,000 เยน
0: ค่ะเราได้รู้จักเงินกันไปแล้วนะคะต่อไปเวลาไปช้อปปิ้งหรือซื้อของที่ไหนก็จะใช้ได้อย่างสะดวกคล่องมือนะคะอ่ะตอนนี้ค่ะรถไฟมาแล้วค่ะเดี๋ยวอิจิริเซนเซกับหลินเซนเซก็ต้องขอตัวขึ้นรถไฟไปโรงแรมที่พักกันก่อนนะคะไว้มาเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: Hi Jen, how are you doing? Are you free on Sunday? Do you want to do something?
1: I'm busy on Sunday. I'm going to lunch with my parents. How about Saturday?
0: Sure, Saturday is fine with me.
1: What do you have in mind?
0: How about driving out to the Brooks Village to do some outlet shopping? I need a suit for a wedding next weekend. Need your help picking one out.
1: Sounds perfect. I also need a new pair of running shoes. What time?
0: I can pick you up at your place at about 8:30 if you like.
1: That's too early. I have a yoga class at 7:30, but should be home by 9.
0: I shall pick you up at 9:30 then. That'll give you half an hour to get ready.
1: Great.
0: By the way, do you fancy some pancakes for breakfast? I can get some while you're at a yoga class.
1: That'd be very nice. Thanks. See you Saturday.
0: See you. There. I've just made plans with my friends for this weekend. Sometimes it's easier to use text messages rather than a phone call. When we want to make plans, we usually have to make suggestions like where to go, what to eat, what to buy, what to do. Use these phrases to make suggestions. How about, what about, plus noun and gerund, verb ing. For example, how about getting an ice cream after dinner? What about Italian food? Do you fancy plus noun gerund, verb ing? Do you fancy a drink this evening? Do you fancy going out for a meal after work? Shall we? Plus infinitive without to. Shall we have lunch before going to the beach? Do you want plus infinitive with to? Do you want to join me for a game of tennis tomorrow?
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn. There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2566

19วันนี้เวลา 17:22 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยโดยมีประชาชนจำนวนมากไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสำหรับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสร้างขึ้นบนที่ดินสนามม้านางเลิ้งเดิมซึ่งเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานเพื่อให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพื้นที่279ไร่ออกแบบภูมิสถาปัตย์ตามแบบอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำรวมถึงเป็นพื้นที่รองรับน้ำหรือแก้มลิงแห่งใหม่มีเส้นทางเดินวิ่งทั้งปั่นจักรยานสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังประชาชนต่างพร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญขณะรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านเวลา 17:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัตประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพนมพระประดนมหาเสวตฉัตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจิตธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริ

นายกทรงเป็นประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมจากนั้นพระราชวชิรธรรมโคสิตผู้ช่วยอัครเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมหาราชกถาเมื่อพระราชวชิรธรรมโคสิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศต่อจากนั้นทรงทอดพระไตร18ไตรเที่ยวแรกพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรอีกเที่ยวละ18รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ4เที่ยวต่อจากนั้นทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระอัฐิสมเด็จพระมิตรลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมิตรลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9นับแต่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่9มิถุนายน2489ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยทรงก่อตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาด้านต่างๆแก่ราษฎรในรัชสมัยของรัชกาลที่9มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎร

เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตอนพระราชดำริทรงฟื้นฟูขบวนพระหัตถ์ยาตราทางชลมารคพลิกคืนเรือโบราณเป็นเรือพระราชพิธีไว้เป็นมรดกแผ่นดิน

0: เสียงฝีพายกระทบจังหวะเสียงเห่เรือก้องกังวานไปตามลำน้ำและเรือพระราชพิธีเคลื่อนผ่านสายน้ำอย่างพร้อมเพรียงคือภาพความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติหากความงดงามที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันไม่มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอดราชประเพณีก็จะเลือนหายไปตามกาลเวลาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงตระหนักถึงคุณค่าของเรือพระราชพิธีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพร้อมทั้งซ่อมแซมเรือพระราชพิธีที่อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดังเดิมการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคไม่ใช่เพียงการซ่อมแซมเก็บรักษาเรือพระราชพิธีแต่ยังเป็นการสืบทอดและการรักษาองค์ความรู้งานช่างฝีมือไทยและภูมิปัญญาไทยโดยการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นการจัดขบวนเรือพระราชพิธีเพื่อการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำในพระราชกรณียกิจสำคัญต่างๆส่วนใหญ่เป็นการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเรือพระราชพิธีแต่ละลำล้วนมีเอกลักษณ์เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์โขนเรือจำหลักเป็นรูปหงส์เป็นเรือพระที่นั่งกิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งปัจจุบันเป็นเรือพระที่นั่งที่พระมหากษัตริย์ประทับซึ่งจะติดเครื่องสูงหักทองขวางกลางลำเรือมีบัลลังก์บุษบกหรือพระแท่นบัลลังก์กัญญาติดพระวิสุทธิ์หรือพระม่านบริเวณปากหงประดับผู้จามรีห้อยปลายผู้เป็นแก้วผลึกจิรนัยและขนจามรีสีขาวคอหงคล้องพวงมาลัยดอกไม้ขนาดใหญ่เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชโขนเรือจำหลักเป็นพญานาคเจ็ดเสียนใช้เป็นเรือพระที่นั่งรองเรืออัญเชิญภาพพระกฐินหรือประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงโขนเรือเชิดเรียวสง่างามลงรักปิดทองมีหลายรูปงูตัวเล็กๆจำนวนมากมีรูปแบบแตกต่างจากเรือพระที่นั่งลำอื่นเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ขนเรือจำหลักรูปพระนารายณ์ประทับบนพญาครุฑในส่วนชื่อเรือที่เติมสร้อยว่ารัชกาลที่9สื่อให้เห็นว่าเรือพระที่นั่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องจากชื่อเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณได้สร้างขึ้นมาแล้วแต่ในสมัยรัชกาลที่3สะท้อนความสามารถของการสร้างเรือที่มีการประสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเทคนิคและเทคโนโลยีของยุคสมัยใหม่ตลอดลำเรือทั้ง4ลำปรากฏผลงานประณีตศิลป์ที่รวมฝีมือช่าง10หมู่ทั้งการแกะสลักการเขียนลายไทยสะท้อนภูมิปัญญาดั้งเดิมการดูแลรักษาเรือพระราชพิธีได้ใช้วิธีการตอกหมันเรือโดยใช้วัสดุธรรมชาติเข้าไปอุดตามร่องระหว่างแผ่นไม้ก่อนยาแนวด้วยวัสดุสำหรับป้องกันน้ำช่วยรักษาเนื้อไม้และยืดอายุการใช้งานของเรือภูมิปัญญาเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงเทคนิคการสร้างและซ่อมเรือแต่คือองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่น
1: บัดนี้เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์อยู่ในฐานะพร้อมแล้วขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตออกเรือพร้อมกับนำเรือเข้าเทียบท่าราชวรดิษฐ์พระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ในรัชสมัยปัจจุบันการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประกอบด้วยเรือพระราชพิธี52ลำเรือพระที่นั่งเป็นศูนย์กลางมีเรือพระราชพิธีประเภทต่างๆทำหน้าที่นำขบวนคุ้มกันรักษาระเบียบและปิดท้ายริ้วขบวนโดยการเคลื่อนขบวนต้องอาศัยทั้งการฝึกฝนของฝีพายหนึ่งเสียงที่ขาดไม่ได้คือเสียงเห่เรือเสียงทำหน้าที่กำกับจังหวะการพายสร้างความพร้อมเพรียงให้แก่ฝีพายและเติมชีวิตให้แก่ริ้วขบวนและเป็นมรดกด้านวรรณศิลป์ที่มีความงดงามของภาษาและบทประพันธ์พระราชดำริในการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและทำนุบำรุงเรือพระราชพิธีทำให้มรดกทางวัฒนธรรมไทยคงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติให้เห็นว่า

เป็นชาติที่มีศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมตราบใดที่มีการสืบทอดตราบใดที่ฝีพายยังคงจับพายและเสียงเห่เรือยังก้องไปตามสายน้ำมรดกทางวัฒนธรรมนี้ก็ยังคงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป

มเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันน้อมมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:28 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโดยมีดร.กฤษณพงศ์กิรติกรนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่9ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศพระราชทานโครงการพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆเพื่อช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพอนามัยที่ดีมีการศึกษามีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงรัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตเป็นวันนวมินทรมหาราชมีความหมายว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์พระผู้ทรงคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินพระเกียรติคุณเป็นที่แซ่ซ้องก้องประจักษ์ทั้งแก่ปวงชนชาวไทยและนานาอารยประเทศโดยได้เชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่42ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาขับร้องการขับบทร้อยกรองน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพลงทะคือพลังใจโดยนิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยภาควิชาดนตรีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การขับร้องเพลงสดุดีพระเกียรติและบทเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดโดยนิสิตวงเกษตรศาสตร์วินส์ทั้งนี้มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 น.นายวิภวินเมฆกระจ่างพร้อมคณะนายชาญชัยวรวงศ์พร้อมคณะวัดข้าวแท่นน้อยจังหวัดเชียงใหม่คณะได้ศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคณะรัฐประศาสนศาสตร์รุ่น9และผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองรุ่น13มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขวัดโมลีโลกยารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดเทพปราสาทจังหวัดชลบุรีวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดพุทธวนารามจังหวัดมหาสารคามวัดพวงพยอมวัดป่าตองจังหวัดน่านสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระ

ต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวพัดกมลศักดิ์อาทรทรัพย์นางสาวรัตดาพรลันธมพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานาวาวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติวัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครวัดแสงอรุณจังหวัดเลยวัดประเสริฐทรงธรรมวัดธาตุมังคลารามวัดวิริยกิจพิสารวัดอัมพวันวิทยารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะศิษย์เก่าและนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวพาณิชย์และครอบครัวปวงมีธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดโมลีโลกยารามวัดชัยพฤกษมาลาวัดแก้วกรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกขลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดสิงห์จังหวัดปทุมธานีและวัดศรีกุกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.นางสาวประภาดาถาวรเศรษฐ์พร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 น.ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังราชสกุลอิสระเสนาสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัท RRD ออโตโมทีฟประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่วัดชุมพลนิกายารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดวังวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดแคทรายวัดโกรกพระใต้จังหวัดนครสวรรค์วัดปรางกู่วัดราชพฤกษ์วัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.นายวิภวินเมฆกระจ่างพร้อมคณะนางสาวกลอยใจปานเกษมพร้อมคณะราชสกุลประวิตรและสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสุรินทร์ได้แก่วัดเขาศาลาอตุลธนจาโรวัดป่าปราสาทศิลคุณวัดบ้านดาวัดป่าบ้านงิ้ววัดหนองคูโบดวัดป่าลำหาดและวัดพระธาตุเสด็จสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

ทำจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบประสบกรณิกรจำนวนมากเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพปิฎรในพระบรมมหาราชวังเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังเปิดปราสาทพระเทพปิฎรในพระบรมมหาราชวังให้ประสบกรณิกรได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชปัจจุบันประดิษฐานพระบรมรูปของรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีเพื่อให้ประสบกรณิกรได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตประสบกรณิกรต่างตั้งจิตอธิษฐานขอสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทรงปกป้องบ้านคุ้มครองเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปคณะบุคคลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเดินทางไปวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนำพวงมาลาไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2569หรือวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอาทิคณะองคมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้บัญชาการเหล่าทัพกรมชลประทานกรมที่ดินกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมการพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.
มูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาบริษัทบุญรอดบริวอรี่จำกัดสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดาในพระบรมราชูปถัมภ์กลุ่มเซ็นทรัลกลุ่มบริษัทกิ่งพาวเวอร์ธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกลุ่ม BJC Big C และครอบครัวจุนเจริญตลอดจนประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำพวงมาลัยและดอกไม้ไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังหน่วยแพทย์พระราชทานและจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกตลอดทั้งวันเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอาทิที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรรวม20รูปจากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกสวดพระพุทธมนต์และพิธีถวายราชสดุดีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกราบถวายเครื่องอิสยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่นั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ไอ้ยาเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาๆมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: กันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยายังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้าไปดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เดี๋ยวเมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: องทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขอต้อนรับสู่รายการ
1: สีสันแอฟริกาน
2: ะครับก็พบกันเช่นเคยทุกๆวันพฤหัสนะครับเวลา
1: 6 โมง
2: ถึง 6 โมงครึ่งนะครับหรืออีกนึงก็คือทาง
1: เพจ Facebook สรานรมเรดิโอนะคะหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ของวิทยุสรานรมหรือมีอีกออปชันนึงนะคะเป็นวิทยุAM นะคะ1575ค่ะ
2: ครับผมก็อาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์ที่แล้วรายการของเราก็พูดเกี่ยวกับเรื่องทหารในเซาท์ซูดานก็เป็นที่เป็นตำรวจขอโทษนะเป็นตำรวจที่เซาท์ซูดานก็น่าสนใจมากๆเลยอาทิตย์นี้น่าสนใจไม่แพ้กันเพราะว่าเป็นอาทิตย์ของการประกาศหนังรางวัลออสการ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้พวกเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมหนังที่มีความเกี่ยวโยงกับแอฟริกานั่นเองครับ
1: แต่เดี๋ยวก่อนนะคะท่านผู้ชมและผู้ฟังอาจจะเคยเห็นเราสองคนแล้วแต่ว่าวันนี้เรามีสมาชิกเพิ่มนะคะสำหรับรายการสีสันแอฟริกาสัปดาห์นี้ขอเปิดตัว
2: เปิดตัวครับ ครับไหนแนะนำตัวหน่อยครับเป็นใครมาจากไหนครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุภานทิศิรินวงศ์นะคะเรียกว่าแทมมี่ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่กองแอฟริกากรมเอเชียใต้ค่ะ
2: ครับก็ต่อจากนี้แทมมี่ก็จะคอยมาพบปะกับพวกเราเรื่อยๆเพื่อมาคอยอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาให้พวกเราได้รับชมรับฟังกันนั่นเองนะครับ
1: ทีมสนับสนุน
2: นั่นเองนะคร
1: ับ แต่ก่อนอื่นนะคะรูปแบบการดำเนินรายการของเซียร์แอฟริกาเราก็จะมีนอกจากที่เป็นทีมหลักว่าในสัปดาห์นี้ก็เกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในแอฟริกาก็จะมีอะไรที่จะเป็นเรียกว่า
2: เป็นข่าวความเหตุเขาเรียก

0: ว่าเป็นความเคลื่อนไหวผลงานการดำเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศมาอัปเดตให้เราฟัง
1: ใช
0: เรื
1: ่
0: ่อยๆด
1: ค
0: ้
1: ่
0: ว
1: ะ
0: ยนะครับอย่างช่วงที่ผ่านมานี้หลายๆคนก็คงที่ได้รับทราบจากข่าวเว็บไซต์ต่างๆอยู่แล้วนะครับว่าอาทิตย์นี้เรามีประเด็นข่าวที่มีความน่าสนใจเกิดขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศหนึ่ง
1: ใ
0: ในแอฟริกานั่นเองนั่นก็คือประเทศ
1: แกมเบียนะคะ
0: แกมเบียนั่นเองนะครับ
1: สาธารณรัฐแกมเบียค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้เราก็จะได้มีเจ้าหน้าที่โต๊ะก็คือพี่ปุ้ยหน้าประจำเจ้าเดิมของเรานั่นเองนะครับมาคอยมาเล่าให้ฟัง
1: ได้ฟังค่ะเพราะว่าในสีสันแอฟริกาเราก็จะใช้โอกาสนี้นะคะในการที่มาเล่าให้ฟังว่ากองแอฟริกาเนี่ยนะคะได้ดำเนินการอะไรบ้างอย่างที่อาร์มได้พูดไปเมื่อสักครู่นะคะเกี่ยวกับประเทศแกมเบียอาจจะได้ยินผ่านหูผ่านตามาแล้วนะคะว่ามันมีข่าวขึ้นมาเกี่ยวกับรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของแกมเบียเนี่ยนะคะที่มีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเทศไทย
0: มีการพาดพิงถึงประเทศไทย
1: ไปหน่อยนึงค่ะแต่ว่าในส่วนของกองแอฟริกาซึ่งถือว่าเป็นหน่วยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและประเทศต่างๆรวมถึงแกมเบียโดยตรงเนี่ยนะคะก็จะมาอัปเดตว่าทางเราเองเนี่ยนะคะก็ต้องจำได้ไหมคะตอนช่วงอาทิตย์แรกเลยค่ะที่พูดเกี่ยวกับว่าสถานทูตไทยในทวีปแอฟริกาเนี่ยค่ะจะมีประมาณ 8-9 แห่งโดยแต่ละที่เนี่ยก็จะมีเขตอาณาดูแลประเทศหลายๆประเทศซึ่งสถานทูตที่เราจะพูดถึงครั้งนี้ก็คือสถานทูตณกรุงดากาที่อยู่ในประเทศเซเนกัลนะคะมีเขตอาณาดูแลแกมเบียค่ะก็ได้มีหนังสือแสดงความห่วงกังวลไปยังฝ่ายแกมเบียให้แกมเบียทราบถึงเรื่องนี้นะคะแล้วก็อีกที่นึงก็คือสถานทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียนะคะซึ่งสถานทูตแกมเบียประจำมาเลเซียเนี่ยค่ะเขามีเขตอาณาดูแลประเทศไทยก็ได้มีหนังสือแสดงความห่วงกังวลของฝั่งไทยไปเหมือนกันแล้วก็ข่าวอัปเดตล่าสุดนะคะเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งก็คือเมื่อวัน
0: เมื่อช่วงต้นนาทีที่ผ่านมา
1: ใช่ค่ะทางฝ่ายแกมเบียเองก็ได้มีหนังสือมาขอโทษฝ่ายไทยแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอัปเดตเล็กๆน้อยๆของการทำงานของพวกเราที่นอกจากจะเจ้าหน้าที่โต๊ะที่เกี่ยวข้องโดยตรงแล้วของปุ้ยเนี่ยนะคะก็ยังได้รับความช่วยเหลือและการแรงสนับสนุนจากเพื่อนๆในกองและพี่ๆทุกคนค่ะ
0: ต้องขอบอกว่าตอนที่พี่ปุ้ยทำงานเนี่ยนะครับผมก็นั่งตรงข้ามกับพี่ปุ้ยก็จะเห็นความทุ่มเทความพยายามความอุตสาหะของพี่ปุ้ยนะครับในการพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์กับแกมเบียไว้ให้มีความเป็นมิตรภาพต่อไปได้โดยที่เรื่องเล็กๆน้อยๆไม่สามารถมากระทบความสัมพันธ์ที่มีอย่างยาวนานระหว่าง2ประเทศได้นั่นเองนะครับก็กระทรวงการต่างประเทศโดยพี่ปุ้ยของเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดนั่นเองก็มีการรีแอคอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมานั่นเองนะครับโอเคกลับมาที่เรื่องของพวกเรากันดีกว่าในวันนี้นะครับเรื่องธีมภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับแอฟริกานะครับวันนี้แทมมี่ก็จะมาช่วยเสริมช่วยให้ข้อมูลที่น่าสนใจให้ฟังนะครับเกี่ยวกับอันดับแรกเราจะมาพูดเกี่ยวกับ
2: หนังจากแอฟริกาที่เข้าชิงรางวัลออสการ์ค่ะโดยหนังจากแอฟริกาเนี่ยที่เข้าชิงรางวัลออสการ์มีทั้งหมด3เรื่องนะคะเรามาดูเรื่องแรกกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องวาตูโวเตค่ะพี่ๆรู้ไหมคะว่าวาตูโวเตเป็นภาษาอะไร
0: ภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่าครับ
1: ฟังแล้วมันโอเอลเอนะ
0: นั่นน่ะสิแต่เราพูดถึงแอฟริกาอยู่นี
2: ่
0: ไม่รู้
1: ค่ะ
2: วาตูวาเตเนี่ยนะคะเป็นภาษาสวาฮิลีค่ะใช้ในภูมิภาคแอฟริกาเกสเลกส์ค่ะซึ่งมีอาณาเขตในเคนยารวันดาแล้วก็คองโกเป็นต้นค่ะ
0: แปลว่าเหตุการณ์ในหนังเรื่องนี้ต้องเกิดแถวๆนั้นแน่ๆเลยหรือเปล่าครับ
2: ใช่ค่ะเกิดในเคนยาค่ะ
0: เรื่องมันเป็นยังไงครับ
2: ก็เรื่องมีอยู่ว่าชาวคริสเตียนคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในเคนยาเนี่ยเขานั่งรถบัสเพื่อที่จะไปเยี่ยมญาติค่ะแต่ว่าเขาก็มีความรู้สึกที่ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เพราะว่าในรถบัสนั่นนะคะมีชาวมุสลิมเป็นผู้โดยสารส่วนใหญ่
0: แปลว่าตัวเขาเป็นคนคริสเตียนจะถูกขึ้นรถไปปุ๊บคนพบว่าทั้งคันรถมีแต่ชาวมุสลิม
2: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าเหตุมันเกิดที่ว่ารถบัสเนี่ยนะคะต้องหยุดกระทันหันเนื่องจากว่ามีกลุ่มผู้ก่อการร้ายเอาซาบาบเนี่ยขึ้นมาค่ะ
1: กลุ่มเอาซาบาบ
0: ที่กำลังแบบเป็นที่มีอิทธิพลเป็นอย่างยิ่งในก็อาจจะไม่ได้อย่างยิ่งขนาดนั้นเนาะแต่ก็มีพรีเซนต์อยู่นะ
2: ใช่ค่ะแต่ว่าเนี่ยพอกลุ่มผู้ก่อการร้ายขึ้นมาค่ะเขาก็ต้องการให้ชาวมุสลิมที่โดยสารอยู่ในรถบัสนะคะจับชาวคริสเตียนที่ขึ้นมาในรถบัสให้ค่ะ
0: อ๋อเหมือนที่ผู้ชมกำลังเห็นอยู่ในคลิปตอนนี้นะครับก็แต่ว่าแต่ถามหน่อยสิรู้ไหมว่าทำไมถึงเขาถึงต้องอึดอัดอะทำไมคนคริสเตียนถึงอึดอัด
2: เขาก็น่าจะมีความที่ไม่เข้าใจในชาวมุสลิมในการแบบโดยสารเข้ามาด้วยแล้วเริ่มแรกเขาอาจจะไม่รู้ด้วยค่ะว่าใน

0: รถโดยสารนั้นมีแต่ชาวมุสลิม
1: ความจริงเราคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าในพื้นที่มันมีความขัดแย้งระหว่างคนที่นับถือศาสนาคริสต์กับอิสลามอยู่ก็เป็นได้เน
2: า
1: ะ
2: ขึ้นมาอาจจะไม่ได้เตรียมตัวว่าจะเจอแต่ว่าอาจจะสปอยเลอร์แต่คือเรื่องอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าชิงรางวัลออสการ์ในปีนี้เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ความจริงเราไปศึกษามานิดนึงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นหนังที่ถ่ายทำบนพื้นฐานของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือ based on true story นั่นเองในปี2015ใช่ไหมครับซึ่งในเรื่องเนี่ยนะครับชาวคริสเตียนคนนี้ก็อย่างที่น้องทัมมี่ได้บอกไปว่าเขาก็มีความรู้สึกที่เป็นอคติกับชาวมุสลิมแต่ฟ้าโดนบันดาลให้เขาเนี่ยต้องขึ้นไปอยู่บนรถที่มีแต่ชาวมุสลิมและถูกจับถูกหยุดโดยกลุ่มอัลชาบับกลุ่มอัลชาบับเนี่ยทาร์เก็ตของเขาคือการทำลายคนที่นับถือต่างศาสนาในที่คือคริสเตียนเขาก็เลยเหมือนกับไปบังคับให้ชาวมุสลิมเหล่านี้ไอดีนิฟชี้มาซิว่าใครคนไหนบนรถเนี่ยเป็นคนคริสต์บ้างแต่ผิดกับสิ่งที่ชาวคริสต์คนนี้คาดไว้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชาวมุสลิมที่เป็นผู้โดยสารเนี่ยช่วยกันปกป้องชาวคริสต์คนนี้เอาฮิญาบมาให้ครูเอามาให้ใส่คือกลายเป็นว่าผิด
0: แบบคิดไม่ดีแต่ว่าได้ในสิ่งดีๆกลับ
1: ม
0: า
1: ก็เป็นการรีเฟล็กถึงทัศนคติของคนมุสลิมเลยก็ว่าได
2: ้ก็ตรงกับชื่อหนังภาษาอังกฤษเวลาแปลออกมาที่บอกว่าเป็น all of us
1: all of us
2: คือพวกเรา
1: เราไม่ได้แบ่งกันใครจะขนาดไหนเนาะโอเคเรื่องต่อไปดีไหมครับ
0: เรื่องที่สองนะคะที่เข้าชิงรางวัลออสการ์เนี่ยก็มีชื่อว่าซัสซีค่ะซึ่งซัสซีเนี่ยเป็นภาษาโซโฮนะคะอยู่ในภูมิภาคเซาท์แอฟริกาค
2: ่
0: ะ
2: แอฟริกาใต้
0: ใช่ค่ะซึ่งหนังเรื่องนี้นะคะสร้างเมื่อปี2005ค่ะ
1: แล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กผู้ชายชาวเซาท์แอฟริกานะคะที่ชื่อโซซี่เนี่ยได้หนีออกจากบ้านค่ะแล้วก็ปฏิเสธความช่วยเหลือจากครอบครัวของเขาค่ะแล้วต่อมาเนี่ยเขาได้พบเด็กทารกในรถคันนึงแล้วเขาก็ได้ตัดสินใจเอาเด็กทารกนั้นมาเลี้ยงดูค่ะแล้วก็สอนความเป็นแก๊งสเตอร์ให้กับเขาแต่ว่าเขาก็ได้บอกว่าการเป็นแก๊งสเตอร์เนี่ยไม่ใช่วิธีที่ดีสำหรับเด็กทั่วไปค่ะ
1: แล้วอยู่ดีๆเขาไปเจอเด็กในรถได้ยังไงอะคะ
0: เพราะว่าเขาหนีออกมาจากบ้านใช่ไหมคะแล้วเขาอะต้องการที่จะใช้รถแล้วก็มีผู้หญิงข้างบ้านของเขาอะค่ะมีรถอยู่นอกบ้านพอดีค่ะเขาก็เลยขโมยรถมา
1: เขาขโมยรถ
0: ใช่แล้วพอขโมยรถมาก็มีเด็กติดมาด้วย
1: ก็เลยเก็บมาเลี้ยงซะเลย
0: ใช่
2: โชคชะตาโดนบันดาลอีกแล้ว
1: ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เดาว่าเด็กคนนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเด็กทารกคนนี้ก็อาจจะสอนคอยสอนบทเรียนที่สำคัญให้กับเด็กผู้ชายคนนี้ก็เป็นไปได้เนาะก็เป็นเรื่องราวในชีวิตที่เกิดขึ้นน่าสนใจไม่แพ้กันพี่ปุ้ย
2: บทเรียนของชีวิตผ่านภาพยนตร์นะคะ
0: ใช่แล้วค
2: ่ะเรื่องต่อไปล่ะคะ
0: เรื่องที่3เนี่ยก็มีชื่อว่าโฮเทลลาวันดานะคะสร้างเมื่อปี2004ค่ะเป็นหนังประวัติศาสตร์ดราม่านะคะที่เล่าถึงชีวิตจริงของผู้จัดการโรงแรมในลาวันดาค่ะแล้วก็หนังเรื่องนี้ค่ะสะท้อนออกมาถึงสังคมในสมัยนั้นด้วยค่ะก็เล่าว่าชายคนนี้นะคะใช้ชีวิตเชื่อมโยงระหว่าง2ชนเผ่าพันธุ์ค่ะก็คือชาวเผ่าพันธุ์ฮูตูซึ่งเขาเนี่ยค่ะเป็นชาวเผ่าพันธุ์ฮูตูแต่ภรรยาเขาอ่ะเป็นชาวเผ่าพันธุ์ทูซี่ค่ะแล้วต่อมาเนี่ยค่ะประธานาธิบดีของรวันดาค่ะซึ่งเป็นชาวฮูตูเนี่ยค่ะถูกลอบสังหารค่ะเลยทำให้การลอบสังหารเนี่ยค่ะลามไปถึงการสังหารประชาชนทั่วไปด้วยอะค่ะ
2: คือจริงๆคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเข้าใจว่าโฮเทลรวันดาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปี1994นะคะทศวรรษ90เป็นความขัดแย้งในประเทศรวันดาตอนนั้นซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและพลัดถิ่นจำนวนมากนะคะที่บอกเป็นฮูตูกับทุตซี่เนี่ยคือเขาก็เป็นกลุ่มในประเทศที่เข้าใจว่าทางกลุ่มเนี่ยจริงๆแล้วพวกกลุ่มฮูตูเนี่ยนับว่าเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศในรวันดาในขณะที่ทุตซี่เนี่ยถือว่าเป็นประชากรที่มีจำนวนน้อยกว่านะคะ
1: ก็สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมของรวันดาได้เป็นอย่างดีเลยเนาะว่ามีการแบ่งแยกกันแต่จะบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ความจริงก็ทำให้คนทั่วไปเนี่ยผู้รับชมภาพยนตร์เนี่ยมี perception มีทัศนคติต่อรวันดาในอีกมิติหนึ่งแต่จากการที่ไปอัปเดตด้วยตัวเองล่าสุดเนี่ยก็ค้นพบว่ารวันดาเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะเจริญมากเป็นอันดับต้นๆในแอฟริกาเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยเขาก็ได้มีนโยบายในการฟื้นฟูประเทศทำให้ตอนนี้รวันดากลับกลายมาเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากเป็นอันดับ ต้นต้น

0: ของแอฟริกาเลยทีเดียว
1: เรียกว่าเรียนรู้จากประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
2: เรียนรู้จากหนังที่เขาทำมาได้
0: ความจริง3เรื่องที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ได้เข้าออสการ์ในอดีตนะครับโดยเรื่องล่าสุดก็คือเรื่องวาดูวาเตนั่นเองซึ่งเป็นหนังสั้นนะครับความจริงเรามีข้อมูลเยอะกว่านี้แต่ว่ารู้สึกเหมือนว่า
1: เวลา
0: อาจจะไม่จำกัดนะครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยก็อยากจะบอกว่าหนังสามเรื่องที่ผ่านมาหนังทุกๆเรื่องของออสการ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แฝงไปด้วยความหมายมันสามารถสะท้อนให้เห็นอะไรบางอย่างได้จากหนังเนาะก็ลองไปค้นดู
1: ติดตามรับชมเพราะว่าสีสันแอฟริกาจะพยายามไม่สปอยเลอร์
0: ใช่เราไม่สปอยได้เราไปหมดแล้ว
1: จะได้เข้าใจอ่านได้เราจะได้รับชมได้อย่างมีแบ็คกราวด์อยู่แล้วจะได
2: ้
0: ใช่มันก็เพราะว่าหนังเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเป็นเครื่องมือการทางการทูตอันนึงเลยก็ว่าได้เนาะในการที่เขาเรียกเป็นซอฟต์ดิปโลเมซีก็คือการจูงใจคนให้มีทัศนคติที่เป็นไปตามสิ่งที
2: ่
0: เห็นเป็นสิ่งที่สื่อนะออกมานะครับนั่นเองก็สำหรับวันนี้เราต้องขอขอบคุณแทมมี่เนาะที่มาให้ความรู้กับพวกเราเป็นอย่างดีเลยก็ติดตามแทมมี่ได้ในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับก็สำหรับช่วงนี้ก็แทมมี่ก็จะขอลาไปก่อนที่พวกเราจะเข้าไปเบรกกันแล้วก็มาพบกันใหม่ในช่วงหน้าของรายการสีสันแอฟริกาครับ
1: ค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
0: ครับกลับมาช่วงที่2ของรายการสีสันแอฟริกานะครับวันนี้เรามีน้องอีกคนนึงหน้าใหม่ที่สลับกับแทมมี่ช่วงแรกนะครับก็แนะนำตัวก่อนเลยครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะมัสยาศิริมาตยานันนะคะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่กองแอฟริกาเหมือนกันค่ะชื่อเล่นชื่อมารีนาค่ะ
0: มารีนานะครับมารีนาวันนี้จะมาทำอะไรครับ
3: ก็วันนี้อยากจะมาเล่าเกี่ยวกับหนังที่ค่อนข้างฮิตมากในตอนนี้เป็นกระแสที่ดังมากแล้วคนไทยทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วก็คนทั่วประเทศน่าจะรู้จักอยู่เหมือนกัน
0: นั่นก็คือเรื่อง
3: Black Panther ค่ะก็เป็นภาพยนตร์ของ Marvel ล่าสุดที่อยู่ในวงแบบหนังซูเปอร์ฮีโร่นะคะที่อาจจะแปลกนิดนึงเพราะเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องแรกของ Marvel แล้วก็ของ DC ในวงการซูเปอร์ฮีโร่เลยละกันที่มีชาวผิวสีเป็นลีดของเรื่อง
0: เป็นน
3: ักแสดงนำแล้วก็เป็นฮีโร่ในคอมิกบุ๊กด้วยค่ะก็นอกจากนั้นแล้วแคสเหมือนกับผู้ดาราส่วนใหญ่ที่อยู่ในหนังเรื่องนี้ก็เป็นคนผิวสีเหมือนกันมากกว่า 90% ซึ่งถือว่าเยอะมากสำหรับฮอลลีวูดในแคตตากรีของหนังที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแอฟริกาแบบโดยตรงไม่ได้ใช่ค่ะ
0: มันก็เลยเกิดเป็นกระแสแฮชแท็กขึ้นมาเลยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะไอแฮชแท็ก what black panther means to me เพราะว่ามีคนหลายคนแม้แต่ว่าจะเป็นคนผิวสีหรือคนแบบพวกเราคนที่เป็นแฟน Marvel เป็นแฟนของหนังซูเปอร์ฮีโร่ก็จะเห็นว่าหนังนี้มีความแตกต่างมากมีความ representation ของหลายๆคนและ representation ของผู้หญิงที่มีความ strong ในเรื่องเพราะว่าในเรื่อง black panther ก็จะมีcharacter strong เยอะมากที่เป็นผู้หญิงที่เป็นชาวผิวสีค
1: ่
3: ะ
1: ก็เรียกว่าหนังเรื่องนี้ที่บอกว่า hashtag what black panther means to me เนี่ยนะคะ black panther มันมีความหมายอะไรกับฉันบ้างนอกจากจะเป็นคนผิวสีหรืออะไรก็คือผู้หญิงเองก็สามารถที่จะเรียกว่า
0: คือทุกคนสามารถหาความเชื่อมโยง
3: ใช่แล้วค่ะ
0: เพราะในเรื่องผู้หญิงก็มีบทบาทสำคัญไม่แพ้กันเลยเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ๆเพราะในเรื่องนี้นอกจากเมนคาแรคเตอร์ที่จะเป็นพระเอกคุณทชาร่าเนี่ยค่ะก็เป็นคิงเป็นหัวหน้าของประเทศวากันดาซึ่งเป็นประเทศที่สมมติขึ้นมาในทางแอฟริกาตะวันออกเนี่ยค่ะนอกจากคาแรคเตอร์นี้แล้วก็จะมีคิลมองเกอร์ที่เป็นผู้ชายเหมือนกันแต่ที่เหลือแล้วเป็นผู้หญิงหมดเลยก็จะมีน้องสาวมีคุณแม่มีอะไรแบบดารารอบข้างเป็นผู้หญิงหมดเลยแล้วเป็นผู้หญิงที่สตรองมากด้วย
1: ไม่มีขาข้างหลังนะคะยังขอทีมแอฟริกานะคะขอเล่นมุกช้างต่อ
0: ก็เป็นทีมแอฟริกาต่อไป
3: โอเค
0: แต่ที่ในวากันดาเนี่ยเรื่องราวในวากันดามันเป็นยังไงพอจะแบบว่าเล่าคร่าวๆ
3: ค่ะก็ตัวหนังเองจะเล่าถึงประเทศที่ชื่อวากันดาอยู่ที่พูดไปแล้วอยู่ในทางตะวันออกของแอฟริกา
1: เป็นประเทศสมมติ
3: ใช่เป็นประเทศสมมติไม่มีจริงค่ะ
0: อ๋อดูว่าเราต้องดู
3: ไม่ไม่ไม่ก็ในความเป็นจริงแล้วเขาบอกว่ามันน่าจะอยู่ประมาณแถวยูกันดาราวันดา
0: ก็สวยกันเนาะดูใน
3: ใช่ค่ะแล้ววากันดาเนี่ยที่ในมุมโลกในสายตาของโลกในโลกของ Marvel เนี่ยจะเห็นวากันดาเป็นประเทศแบบ Third World Country ประเทศจนไม่มีการพัฒนาการก็คือ image ของแอฟริกาที่ทุกคนอาจจะคุ้นเคยดูที่จะเห็นเนาะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้ววากันดาเหมือนกับมีอันหนึ่งที่เขาหลบไว้แบบแอบอยู่ค่ะเพราะว่าในวากันดาเนี่ยจะมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญมากเป็นจะมีไอ้เหล็กหนึ่งที่ชื่อว่า
1: ไวเบรเนียม
3: ใช่ขอบคุณครับพี่ปุ้ยชื่อว่าไวเบรเนียมที่เป

0: เหล็กที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วเนื่องจากมีแค่ในที่เดียวในโลกนี้มันเหมือนเป็นเหล็กแบบจากนอกโลกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นหนังการ์ตูนประมาณนี้ค่ะก็เขาก็ได้พัฒนาประเทศไปค่อนข้างไกลพอสมควรเนื่องจากสามารถนำเหล็กนี้มาใช้ต่อสานต่ออะไรประมาณนี้ค
1: ่
0: ะ
1: ก็มันก็คล้ายๆกับความเป็นจริงที่แอฟริกาเนี่ยเต็มไปด้วยทรัพยากร
0: ใช่เลยค่ะใช่ก็ในหนังเรื่องนี้ก็ค่อนข้างสะท้อนความเป็นแอฟริกามากๆแต่ในมุมที่แตกต่างจากที่เราอาจจะเห็นแอฟริกาในหนังที่เราพูดถึงในเซกชันแรกของรายการนี้ก็มันจะเป็นค่อนข้างออกทางยูโทเปียว่าถ้าแอฟริกาถ้าประเทศหนึ่งในแอฟริกาที่มีทรัพยากรสำคัญเช่นนี้มีหัวหน้ารัฐบาลมีหัวหน้าทางศาสนาอย่างเช่น Black Panther อะค่ะที่มีความเป็นธรรมที่สามารถ manage ทรัพยากรได้ดีประเทศก็สามารถพัฒนาไปได้เกินประเทศทางตะวันออกตะวันตกได้ด้วยเหมือนกันใช่ก็เป็นเหมือนกับ if it was like this then it would be like this อะไรอย่าง
2: น
0: ี
2: ้ประเทศในอุดมคติที่ถ้าประเทศแอฟริกาไม่ประสบปัญหาคือจะมีที่บอกว่าเป็น resource curse นะคะ
0: ใช่ใช่
2: ที่ส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าประเทศไหนก็ตามที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากเนี่ยก็จะประสบปัญหาในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ซึ่งจะถูกบริษัทที่ประเทศอื่นเนี่ยสามารถที่จะมาหาผลประโยชน์ได
0: ้
2: ดังนั้นวากันดาอันนี้เองก็เป็นการเหมือนมุมมองใหม่ว่าถ้าเป็นประเทศสมมุติในอุดมคติที่สามารถแก้ไขขจัดปัญหา resource curse ได้แล้วเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาส่วนใหญ่ที่ประเทศในแอฟริกาต้องประสบอยู่นะคะจะเป็นยังไง
0: ใช่
1: มันก็เลยบางประเทศมีทองคำเยอะแต่ยังเป็นประเทศที่ยากจนอยู่ทั้งที่มีทองคำ
2: วากันดามีไวเบรเนียมแต่ว่าทำได้
0: ใช่ค่ะแต่ธีมหลักของไอ้หนังเรื่อง Black Panther ก็จะเป็นเรื่องของการดำเนินนโยบายของประเทศเขาที่จะไอโซเลตออกมาจากประเทศอื่นเนื่องจากอยากจะเก็บรักษาความเป็น tradition เก็บรักษาทรัพยากรของเขาซึ่งหลายนักวิเคราะห์ที่ดูหนังแล้วก็ชอบแล้วก็อยากเห็นความเหมือนกับ parallel ของวิธีการใช้ชีวิตในวากันดาแล้วก็ในโลกจริงอย่างที่พี่อาร์มพูดถึงแล้วเขาก็พูดถึงประเทศสองประเทศเหมือนกับที่ค่อนข้างใกล้ชิดใกล้เคียงกับประเทศวากันดามากคือบอตสวานาแล้วก็ DRC คองโกค่ะซึ่งทั้งสองประเทศเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติสำคัญอย่างเช่นโคบอลเพชรพลอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเนื่องจากเคยตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของประเทศต่างๆแล้วก็มีปัญหาในการmismanage ของทรัพยากรก็เลยเป็นประเทศที่ยังไม่พัฒนาขนาดนั้น
2: ตอนนั้นแอบดูเทรลเลอร์เห็นว่าทั้งชุดคอสตูมทุกอย่างแม้กระทั่งภาพเบื้องหลังพวกนี้คือเขาก็ไม่ได้คิดขึ้นมาเองแต่เขาได้รับแรงบันดาลใจมาจาก
0: ใช่ใช่ค่ะก็เดี๋ยวไม่น่าจะขอนำเสนอบางส่วนและการบางประเพณีที่เราอาจจะเห็นในภาพยนตร์ Black Panther แล้วก็อยากรู้ว่ามันมาจากไหนในแอฟริกาเพราะว่าเขาเอาแรงบันดาลใจมาจากที่จริงๆจากเผ่าคนจริงๆจากประเพณีจริงๆค่ะก็ในอันแรกนะกันเราจะมาพูดถึงลิปเพลทในช่วงหลายๆช่วงของหนังเราจะเห็นหลายชนเผ่ามารวมตัวกันมาประชุมกับพระเอกทิชาร่าอะไรประมาณนี้ก็จะเห็นชนเผ่าหนึ่งที่มีลักษณะที่แปลกมากคือเขาจะมีจานหรือว่าดิสก์อยู่ตรงปากห้อยอยู่ที่จริงแล้วไอ้ดิสก์เนี้ยมันมาจากชนเผ่ามูซีซูมาค่ะซึ่งอยู่ทางเอธิโอเปียนี่เองใช่มันเป็นเหมือนกับประเพณีเหมือนคล้ายๆประเพณีไอใช่ค่ะไอห่วงกระเหรี่ยงก็คือเขาจะเริ่มจากดิสเล็กๆแล้วเขาก็ค่อยๆขยายเรื่อยใช่มันเป็นเหมือนการโตไปในตัวค่ะ
2: แบบกรีด
1: เหมือนว่ายิ่งโตก็ยิ่งใหญ
0: ่ใช่ค่ะเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนจานให้ใหญ่
1: เพราะในหนังเวลาจะแนะนำว่าใครเป็นมาจากประเทศนี้เขาก็จะ
2: อย่างในภาพ
0: ใช่ใช่ใช่เขาก็มีการฟลิปด้วยแต่ชนเผ่านี้ก็เป็นแค่หนึ่งในชนเผ่าที่อยู่ในวากันดาแล้วก็มาจากชนเผ่าจริงในแอฟริกาด้วย
1: น่าสนใจ
0: ค่ะอันที่สองแล้วก็อาจจะเห็นควีนรามอนดาซึ่งเป็นคุณแม่ของทิชาร่าค่ะเขาจะใส่เหมือนกับหมวกใหญ่ๆหมวกอันนึงใช่ไหมคะมันจะมาจากซูลูค่ะซึ่งเป็นชนเผ่าในทางแอฟริกาภูมิภาคทางใต้จะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเซาท์แอฟริกาเนี่ยค่ะแบบมีที่ซิมบับเวที่สวาซิลานิดนึงด้วยแต่ไอตัวหมวกเนี้ยก็จะให้เห็นถึงความสถานะของผู้หญิงเพราะฉะนั้นคนที่ผู้หญิงที่จะใส่หมวกเช่นนี้ก็จะเป็นคนที่แต่งงานแล้วค่ะก็เป็นเหมือนประเพณี
1: แปลว่าสิ่งที่อยู่บนหัวเนี่ยมันคือแสดงการสถานะของทางสังคมของผู้หญิง
0: ใช่ค่ะค่ะในเรื่องที่3ไม่น่าจะขอพูดถึงอะไรที่ทุกคนอาจจะตื่นเต้นมากเวลาชมภาพยนตร์นะคะก็คือกลุ่มนักรบ

0: ที่คอยปกป้องทิชาร่าค่ะกลุ่มนักรบนี้ในเรื่องชื่อว่าโดรามิลาเย่ค่ะแล้วเราอาจจะรู้จักตัวนำที่เหมือนกับดำเนินเรื่องกับเพลงไปเรื่อยๆชื่อว่าโอโกเย่นะคะการแต่งลักษณะการแต่งตะแต่งกายของเขาการที่เขาโกนหัวแล้วไม่มีผมเลยอ่ะก็เป็นลักษณะของชาวมาไซอ่ะค่ะการแต่งกายการ
1: ที่กระโดดสูงๆใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ก็จะเห็นเหมือนที่อยู่ในรูปนี้
0: ใช่ค่ะใช่ก็ในเรื่อง Black Panther มันก็จะมีความ modernity ใส่เข้าไปในคอสตูมที่ tradition เหมือนกันแต่นอกเหนือจากการดึง inspiration ของการแต่งกายจากมาซายแล้วในแอฟริกาก็มีกองทัพที่เป็นหญิงล้วนเช่นกันค่ะชื่อว่าโดโฮเมอามาซอนค่ะซึ่งโดโฮเมมาฮาซอนนี่ก็จะอยู่ในทันซาเนียประมาณนี้ค่ะค่ะอ๋ออันที่4แล้วกันเรามาพูดถึงเสื้อแบลงเก็ตบาโซโทมเป็นเหมือนกับผ้าที่มาคลุมตัวค่ะก็ที่จริงแล้วมันก็มาจากเลโซโทอาจจะเห็นว่ามันจะมีสีสันแปลกๆอะค่ะในเรื่องก็จะเห็นแค่เพื่อนสนิทของพระเอกใส่แล้วก็จะเป็นหนึ่งในชนเผ่าที่หนึ่งใน5เมนชนเผ่าของเรื่องในประเทศวากันดาแล้วอันที่5เราจะมาพูดถึงใครก็คล้ายๆกับเขาเรียกอะไรกะเหรี่ยงห่วงกะเหรี่ยงของพวกเราใช่ค่ะที่น้องสาวของพระเอกใส่ก็จะเขาจะเรียกกันว่าเดเบเล่เนกริงใน
1: ยากจัง
0: ยากมากเลยค่ะแต่ว่าไออุนเดเบเล่เนี่ยนะคะจะมาจากซิมบับเวหรือเซาท์แอฟริกาค่ะแล้วการใส่ห่วงมันก็จะโชว์สเตตัสเหมือนกับการใส่เฮดเดรสเหมือนกันใช่ค่ะจะโชว์ว่าถ้ายิ่งใส่เยอะก็จะยิ่งแสดงให้เห็นถึงความรวย
1: ยิ่งใหญ่ของ
0: ใช่ค่ะ
1: ตรงตระกูลอันสุดท้ายครับ
0: อันสุดท้ายก็เอาสั้นๆแล้วกันนะคะถ้าเราเห็นหนึ่งในชนเผ่าในวากันดาออกจะสีเอิร์ธโทนนิดนึงหน้าเต่าแดงๆแปลกๆนั่นก็เป็นเพราะเขาดึงอินสปิเรชันมาจากกลุ่ม tribe หนึ่งที่มาจากนามิ
1: เบ
0: ีย
1: ค่ะ
0: ใช่ซึ่งมันไม่ใช่สีธรรมชาตินะคะเขาเอาเหมือนกับเพสดินชนิดหนึ่งที่เป็นสีแดงชื่อว่าอจิเซ่ในภาษาแอฟริกันมาทาตัวแล้วก็ผมค่ะ
1: อย่างนี้เองก็มันก็แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่าในแอฟริกาได้เป็นอย่างดีซึ่งผู้ผลิตหนังก็ได้เอาทุกอย่างเนี่ยมารวมไว้ในหนังเรื่องนี้ให้เราได้มาดูกันว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของแอฟริกาอะไรกันบ้างนั่นเองน่าสนใจไม่น้อยเลยนะฮะก็สำหรับใครที่สนใจฟังมารีน่าแล้วสนใจอยากดูก็ติดตามดูได้นะครับในโรงภาพยนตร์
0: ค่ะค่ะมันเพิ่งออกมาฉายเมื่อกลางเดือนที่แล้ว
1: ไม่นานมานี้ก็ยังพอมีโอกาสที่จะเข้าไปรับชมอยู่นั่นเองนะครับแต่ก่อนหน้านี้เราพูดมาตลอดเกี่ยวกับหนังที่ผลิตโดย
0: แอฟริกา
1: โดยฮอลลีวูดทั้งนั้นเลยใช่ไหมเกี่ยวกับแอฟริกาแต่พี่ปุ้ยเรามีที่แอฟริกาเขามีอุตสาหกรรมหนัง
2: เรามี
1: บ้างไหมครับ
2: คำใหม่มานะคะอเมริกามีฮอลลีวูดเราก็จะนำเสนอนอลลีวูด
1: นอลลีวูดคล้ายๆบอลลีวูดเลยเนาะบอลลูของอินเดียนอลลีวูดก็จะเป็นของ
2: ไนจีเรียนะคะ
1: ไนจีเรีย
2: นอลลีวูดค่ะตัวเอ็นนะคะนอลลีวูด
1: มันคืออะไรครับพี่ปุ้ยนอลลีวูดเน
2: ี่
1: ย
2: อุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ในไนจีเรียนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่จริงๆเป็นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่มีขนาดเรียกว่าใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะ
1: น่าสนใจ
2: โดยที่อุตสาหกรรมของไนจีเรียภาพยนตร์ไนจีเรียนะคะมีผลิตออกมาเนี่ยค่ะในจำนวนอย่างน้อยอาทิตย์นึงนี่หลายสิบเรื่องปีนึงนี่เป็นพันเรื่องเลยนะคะ
1: หรอครับโอ้โห
2: แล้วก็ธีมหรือว่าเนื้อหาเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งที่เป็นสะท้อนถึงปัญหาชีวิตปัญหาสังคมแล้วก็มีการจัดทำเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาหลักของไนจีเรียด้วยนะคะแต่ยังมีภาษาที่ชนเผ่าหลักหรือกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศไนจีเรียใช้ไม่ว่าจะเป็นภาษาฮาวซาอิกโบคือเขาก็จะมีหลายๆแบบเนื้อหาเนี่ยก็จะมีหลากหลายไปหมดเลยนะคะแล้วก็มันเริ่มต้นเนี่ยนะคะเพราะว่าสถานการณ์บ้านเมืองอะไรก็ตามเนี่ยประชาชนนี่ก็อาจจะเลือกที่จะอยู่บ้านแล้วก็รับชมละครหรือว่าภาพยนตร์ซึ่งอันนั้นก็คือเป็นที่มาว่าทำไมมันถึงมีการผลิตเพื่อให้ผู้ชม
0: ก็เหมือนกับละครช่อง3ช่อง7อย่างนี้เปล่าคะแบบมาเหมือนกับผลิตทุกอาทิตย์มีให้ดูทุกอาทิตย์เลยเหมือนกับละครเลย
2: แต่จริงก็เป็นที่นิยมในชาวไนจีเรียที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เองก็คือเรียกว่าเป็นการอุตสาหกรรมเรียกว่าเป็นสินค้าส่งออกอย่างนึงเลยก็ว่าได้มีช่องเนี่ยเราแอบไปดูว่าเป็นแบบที่ช่องทางโทรทัศน์ของอังกฤษ

0: คะก็มีช่องที่เป็นช่องสำหรับนอลีวูดให้รับชมได้เลยเป็นช่องนึงเลยที่คนต่างประเทศจะสามารถเข้ามาดูได้ค่ะจริงๆเขาเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตและเป็นที่น่าจับตานะคะ
1: อย่างนี้กำลังดูเทรนเนอร์ที่ไม่พูดอะไรเพราะว่าดูเทรนเนอร์อยู่แล้วรู้สึกแบบมันก็สนุกดีเหมือนกันนะน่าสนใจคล้ายๆบุพเพสันนิวาสแต่เป็นเวอร์ชันชาวแอฟริกาอ๋อเจ้าขอบคุณมากน่าสนใจน่าสนใจน่าติดตามไปดูกันมากเลยนะครับ
0: ในเว็บไซต์หรือว่าสื่อออนไลน์ต่างๆก็มีเทรลเลอร์มีแม้กระทั่งบางเรื่องที่เอามาให้เรารับชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
1: ก็เป็นลักษณะเครื่องมือทางการทูตอย่างที่เราเกริ่นไปในช่วงแรกเป็นซอฟต์ดิปโลมาซีนั่นเองน่าสนใจมากๆครับเทศกาลหนังเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ผ่านมาในช่วงที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับก็น่าสนใจน่าสนใจจริงๆครับ
0: ค่ะสัปดาห์ถ
1: ั
0: ดไป
1: อาทิตย์หน้า
2: เราจะมาพูดถึงช็อกโกแลตค่ะ
0: แอฟริกานะคะมหาอำนาจช็อกโกแลตโลก
1: โอ้โห
0: เดี๋ยวก่อนพูดแล้ว
1: คือเรารู้สึกขนลุกขน
0: พองมันมีอะไร
1: โอ้เพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าหนังมันก็อาจจะเป็นซอฟต์ดิพลอมาซีอย่างนึงช็อกโกแลตก็อาจจะถือว่าเป็นเครื่องมืออย่างนึงที่สะท้อนให้เห็นอะไรหลายๆอย่างในแอฟริกาได้นะครับมันไม่ใช่แค่ช็อกโกแลตหวานๆที่พวกเรามากินกันแล้วก็จบไปเนาะมันก็สามารถสืบสาวเล่าเรื่องไปถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นได้นะครับ
0: แอฟริกาใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดนะคะ
1: นั่นเองนะครับก็ถ้าหากว่าคนไหนใครชอบทานช็อกโกแลตก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะครับในอาทิตย์หน้าสำหรับ
2: สีส
0: ันแอฟริกาค่ะ
1: ครับก็สำหรับอาทิตย์นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคำถามนำไปสู่ความรู้แต่ถ้าถามผิดถูกนอกจากจะไม่รู้แล้วนะครับอาจสร้างความเข้าใจผิดได้วันนี้รายการภาษาพม่าง่ายๆของเราจึงว่าในเรื่องของประโยคคำถามครับไปพบกับอาจารย์มิมิจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำถามต่างๆนะคะเราจะใช้ประโยชน์ยังไงบ้างนะคะเราก็มาเรียนรู้กันนะคะคำถามหมายถึงอะไรก็คือคำถามหมายถึงเราจะทำกับเขาอะไรบ้างนะคะมีคำถามแบบหลายแบบนะคะก็เราจะถามอะไรบ้างนะคะก็เพราะฉะนั้นเรามาถามว่าอะไรบาเลบาเล่นะฮะก็คืออะไรนั่นเองถ้ามีคนมาถามมิมิว่าอันนี้อะไรก็คือดาบาเล่นะฮะอันนี้อะไรดาบาเล่เห็นไหมคะเล่เนี่ยลงท้ายแบบนุ่มๆหน่อยละกันนะคะก็อันนี้ก็คืออะไรนะก็ที่ไหนล่ะมิมิอยู่ที่ไหนนะก็ที่ไหนนั่นเองที่ไหนก็คือเบมาเลเบมาเลนะคะก็เพราะฉะนั้นคำนามเรามาใส่ข้างหน้าชื่อหรือว่าสถานที่เรามาใส่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยเบมาเลก็คือสถานที่นั้นนะอยู่ที่ไหนนั่นเองค่ะนะคะอ้าวถ้าอย่างนั้นจัดไหนเบกาเลจัดไหนก็คือเบกาเลนะเบกาเลแปลว่ามาจากไหนนั่นเองนะคะอ้าวจะไปไหน

0: ไปไหนทิเบตจะไปไหนนะเรามีต้องมีที่ที่เราจะไปนะคะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดว่าเบกูเลเบกูเลนะคะเวลาเราไปพม่าเนี่ยเราก็อยากจะซื้อของบ้านนะแล้วก็พอเห็นเด็กๆเราก็จะถามอายุของเขาบ้านอะไรพวกนี้เราก็จะถามยังไงเปเล่าเลเปเล่าเลก็คือเท่าไหร่นั้นเองอ้าวเวลาเราซื้อของเนี่ยเราก็ถามเขาว่าดาเปเล่าเลนะคะดาเปเล่าเลก็คืออันนี้เท่าไหร่อ้าวอายุเท่าไหร่ล่ะคะอาจารย์มิมิจะใช้ยังไงว่าอัตเตะเบลาเลอัตเตะเบลาเลอัตเตะแปลว่าอายุนั่นเองนะคะอัตเตะเบลาเห็นไหมคะเราก็ถามแม่ค้าได้แล้วตัวเนี้ยดาเบลาเลอันนี้เท่าไหร่นั่นเองต่อไปก็คือเรามาดูกันว่าเมื่อไหร่นะคะเมื่อไหร่ก็คือเปโดเลเปโดเลอ้าวมิมิบอกว่าจะไปพม่าอ่ะมิมิจะไปพม่าเมื่อไหร่นะเปโดยังโกตัวมาเลเปโดยังโกตัวมาเลหมายถึงจะไปพม่าเมื่อไหร่นั่นเองนะคะก็มิมิบอกว่ามิมิจะไปพม่ามีคนก็ถามว่าเมื่อไหร่แค่สั้นๆที่แบบเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ถามเขาว่าเปโดเลเฉยๆก็ได้ค่ะตัวนี้เรามาเรียนมาพอสมควรแล้วเราก็มาดูที่ประโยชน์การบ้านว่าเราจะใช้คำนี้กับประโยชน์ยังไงบ้าง นะคะอ้าวหมายถึงอันนี้อะไรดาบาเลดาบาเลอันนี้อะไรนะคะอันนี้เท่าไหร่ดาเบเล่าเลดาเปเล่าเลอันนี้ใครล่ะมีคนแบบแอบๆอยู่คนนี้ใครอะไรถามใช่ไหมดาเปตูเลดาเปตูเลนะคะคำถามที่แบบเราจะพูดยังไงนะคะเราก็สามารถที่ใช้คำเหล่านั้นนำข้างหน้าแล้วก็จบด้วยคำถามที่แบบเลเราก็พูดได้นะคะก็ภาษาพม่าเกี่ยวกับประโยชน์เนี่ยเราต้องจำแค่ยันเดียวก็คือตัวคำนามกับตัวคำกริยากลับกันกับทันทายค่ะแค่นั้นเองนะคะอย่างเช่นปาลุยังโกตัวมาเลทำไมถึงต้องไปยังกุ้งหมายถึงปาลุอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะทำไมยังกุ้งนะฮะยังกงก็คือยังกุ้งคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวที่แบบตัวกริยาที่แบบไปนะฮะแล้วก็ตามด้วยมาเลบาลุยังกงตัวมาเลนะทำไมจะไปยังกุ้งภาษาพม่าเนี่ยคำนามอยู่ข้างหน้าของตัวกริยากริยาต้องอยู่สุดท้ายค่ะนะคะแล้วก็ตามด้วยคำถามนะก็เพราะฉะนั้นคำถามที่แบบเราจะถามอะไรแล้วก็ตามด้วยคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวกริยาแล้วก็จบประโยชน์คำถามเลอยู่สุดท้ายก็เราก็ถามคำถามเหล่านั้นได้นะคะก็เราจะใช้คำถามเหล่านั้นยังไงบ้างก็คือเราก็มาดูกันที่บทสนทนากันนะคะ
1: ซันดาที่นี่ลาราพาพี่รุ่นเล่าจ้าแต่เลย
2: กายังไปหนีโลบาสยา
1: ดานเนี่ยซาร่ากูเป็นนี่ปูมาเลย
2: น้องเนี่ยสูบีบาบี
1: ดีซาร่ากูประตูเนี่ยตัวเองไปเล่าแต่เลย
2: ฮิเอตมีตัวยาวแทนเล่าดาบา
1: ก้าวไปเลยเสียเศร้าหนิแม
2: ่เขาแก่บาสยา

0: ดินแดนแห่งชาติพันธุ์เพราะมีถึง135ชาติพันธุ์อยู่รวมกันประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าโดยเชื้อสายที่เหลือเป็นชนส่วนน้อยหลายเผ่าพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในรัฐชนบทห่างไกลหากพิจารณากลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในพม่าทั้งหมดอาจจำแนกตามกลุ่มภาษาได้3กลุ่มหลักคือกลุ่มภาษาทิเบตพม่ากลุ่มภาษาไทยและกลุ่มภาษามอญเขมรในบรรดาชนชาติต่างๆที่กล่าวมานี้ชนชาติที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์พม่ามีเพียง4เผ่าคือมอญพม่ายะไข่และฉานหรือที่เรียกว่าไทยใหญ่สำหรับรัฐที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์มากที่สุดก็คือรัฐฉานเนื่องจากมีชนเผ่าอยู่รวมกันถึงประมาณ80ชาติพันธุ์ค่ะ
1: ภาษาพม่าเป็นอีกหนึ่งภาษาที่น่าสนใจถ้าเราได้ฝึกฝนจนสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ววันหนึ่งเราอาจจะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราฝึกฝนมาอย่างจริงจังก็ได้นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับเรื่องของภาษาการเรียงรูปประโยคมีความสำคัญมากนะครับถ้าเรียงรูปประโยคผิดคนฟังงงก็อาจสื่อความหมายผิดพลาดได้นะครับตอนนี้อาจารย์มิมิของเราก็พร้อมที่จะให้ความรู้กับเราแล้วนะครับไปพบกับเธอกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาเชวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับประโยคคำใช้ของภาษาพม่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็การเรียนประโยคก็สำคัญมากทีเดียวที่เวลาเราพูดจาอะไรกันที่จะได้ไม่ผิดนะคะการเรียนประโยคต่างๆของพม่าก็คือมีหลายอย่างนะคะเราเริ่มต้นจากประโยคบอกเล่าแล้วกันนะคะก็คีย์บอกแล้วว่าภาษาพม่าเนี่ยมีคำนามมาวานก่อนแล้วก็ตามด้วยคำกริยานะคะเพราะฉะนั้นประโยคง่ายๆของเราวันนี้ก็คือดิฉันเป็นนักศึกษาค่ะดิฉันเป็นนักศึกษานะคะจะพูดยังไงจะมาเจ้าตู่ผิดป่าเดจะมาเจ้าตู่ผิดป่าเดนะคะจะมาก็คือดิฉันนะคะเจ้าตู่ก็คือนักศึกษาที่เป็นคำนามนะคะพี่ก็คือเป็นที่เป็นตัวกริยานะคะพี่ป่าเดป่าเดก็คือจบประโยคของตัวคำ verb นะคะก็พอเรามาเรียนแล้วก็จะมาแล้วก็คำนามที่เป็นเจ้าตู่พี่ป่าเดจะมาเจ้าตู่พี่ป่าเดนะคะอันนี้ก็คือดิฉันเป็นนักเรียนค่ะนะคะนักศึกษาค่ะถ้าหาว่าดิฉันเป็นหมอจะพูดยังไงคะจะมาสยาวงผิดป่าเดจะมาสยาวงผิดป่าเดเพราะฉะนั้นพวกเราต้องรู้คำศัพท์อาชีพของตนเองด้วยนะคะต่อไปก็คือพรุ่งนี้ฉันจะไปดูตลาดพรุ่งนี้ฉันจะไปดูตลาดนะคะจะไปเที่ยวตลาดนั้นเองนะคะก็เราเรียนว่ามันเนี่ยเพียงจะมาซีกูเช่าจีเม่มันเนี่ยเพียงจะมาซีกู

0: ชาวจีเมย์หมายถึงเรียนยังไงเรามาดูกันนะคะมันเนี่ยเพียงก็คือพรุ่งนี้จะมาดิฉันเจที่เป็นตัวคำนามนะฮะเจกูก็คือ to market นะฮะชาวจีแปลว่าเดินดูนะฮะชาวจีก็คือตัวกริยาชาวจีเมย์เมย์ก็คือสำหรับใช้อนาคตนะคะเพราะว่าเปลี่ยนพรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้ก็คือมันเนี่ยเพียงจะมาเจกูชาวจีเมย์นะคะมันเนี่ยเพียงจะมาเจกูชาวจีเมย์แล้วก็มาดูที่แบบประโยชน์คำสันนิดนึงนะคะเวลาใช้คำใช้ประโยคคำสันเนี่ยเราจะใช้ยังไงบ้างเอาเรามาดูซิว่ากรุณามาสอบพรุ่งนี้นะคะก็ภาษาพม่า ก็คือมันเนี่ยเพียงซาเมเบวลาพีบามันเนี่ยเพียงซาเมเบวลาพีบานะพรุ่งนี้มันเนี่ยเพียงนะคะซาเมเบวก็คือการสอบลาพีบามาตอบละกันนะคะก็มันเนี่ยเพียงซาเมเบวลาพีบาเพราะฉะนั้นมิมิอยากจะบอกนิดหนึ่งว่าคำนามมาก่อนคำกริยาถ้าเรียนภาษาพม่าเนี่ยเราต้องจำไว้คำนี้ก่อนนะคะคำนามแล้วก็คำกริยาแล้วก็บางทีเราจะไปที่แบบมีที่ที่คนพม่าอยู่หรือว่าไปเที่ยวพม่าเนี่ยเวลาเราจะไปนั่งหรือว่าจะไปทำอะไรที่แบบต้องขอเหมือนแบบมีมารยาทหน่อยอะไรพวกเนี้ยนะต้องแบบขอเขาแบบจะได้ไหมทำนี่ได้ไหมทำโน้นได้ไหมอะไรพวกเนี้ยจะได้ไหมเนี่ยของคำสุภาพของภาษาไทยเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงอย่างเช่นนะดิฉันนั่งที่นี่ได้ไหมคะนะคะนั่งหน่อยได้ไหมคะอะไรพวกนี้เนี่ยจะว่ายังไงจะพูดยังไงเรามาฟังนะคะจะมาดีมาไทยโลยามาลาจะมาดีมาไทยโลยามาลานะดิฉันนั่งที่นี่ได้ไหมคะนะคะดีมาไทยโลยามาลาไทยแปลว่านั่งนะดีมาก็คือที่นี่นะนั่งที่นี่จะได้ไหมคะโลยามาลาแปลว่าจะได้ไหมคะนะคะอีกคำหนึ่งที่แบบเราอยากให้ใครสักคนหนึ่งสอนภาษาพม่าให้เรานะคะก็เราก็บอกถามเขาเลยนะถามเขาเลยว่าเนียมาซาเต็มเปโลยามาลาเนียมาซาเต็มเปโลยามาลาเนาะสอนภาษาพม่าให้หน่อยจะได้ไหมคะก็เรามาดูซิว่าเราจะใช้นะประโยชน์ท่านไหนเนี่ยใช้กับยังไงใช้สถานการณ์แบบไหนอะไรเนี่ยเรามาดูการที่บทสนทนากันนะคะ
1: สันดามิงลาบาม
2: ิงลาบาเสีย
1: เดนิสยาเชื่อไหมสีเวทว่าไหมเจ้าดูจังตาเดียวจีทาแล้วเนา
2: ะเขาแก่บาเสียไปรอบพยาลามาเลย
1: ดีเสน่พยาลามั้ย
2: เส้นมาปูบาเนี่ยเสียจะมาจีทาไปบาแม่ชิน
1: เจสุเทมาเลยเนา
2: ะเกษามาชีบาบู

พม่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงทั้งในด้านการค้าและการลงทุนเนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติแร่โลหะต่างๆอุดมสมบูรณ์ทำให้นักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกเตรียมขยายโอกาสการค้าการลงทุนกับพม่าดังนั้นถ้าต้องติดต่อธุรกิจกับชาวพม่าควรเรียนรู้ธรรมเนียมที่ควรปฏิบัติเพื่อการติดต่อจะได้เป็นไปอย่างราบรื่นเช่นนามบัตรควรจะมีคำแปลภาษาพม่าไว้ด้านหลังการแต่งกายไม่ควรใช้สีสดจัดเช่นสีแดงสีส้มสำหรับการทักทายถ้าเป็นผู้ชายใช้การจับมือทักทายแบบสากลแต่ถ้าเป็นผู้หญิงการถูกเนื้อต้องตัวถือว่าไม่สุภาพอาจใช้การทักทายด้วยการโค้งตัวเ

0: น้อยแทนและเวลาเรียกชื่อผู้เจรจาชาวพม่าให้เรียกชื่อเต็มห้ามเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อเท่านั้นรับรองว่างานที่จะเจรจาจะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะ
1: สำหรับบทเรียนในวันนี้การเรียงรูปประโยคในภาษาพม่าเราอาจจะเริ่มฝึกจากประโยคง่ายๆสั้นๆก่อนแล้วเมื่อรู้หลักการแล้วก็ค่อยๆฝึกพูดประโยคยาวๆค่อยๆเป็นค่อยๆไป

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ในวัฒนธรรมมองโกลมวยปล้ำยิงธนูและแข่งม้าคือกีฬา3อย่างที่บ่งบอกถึงทักษะความเป็นชายอย่างสมบูรณ์แบบช่วงปลายปีย่างเข้าสู่ฤดูหนาวพื้นที่ทุ่งหญ้าที่เกือบจะว่างเปล่าแห่งนี้จึงกลายมาเป็นจุดนัดหมายของชาวมองโกจากทุกสารทิศพวกเขาเดินทางมาพร้อมกับม้าคู่ใจเพื่อเข้าแข่งขันในหนึ่งศึกประชันศักดิ์ศรีแห่งลูกผู้ชายของชาวมองโกชาวมองโกขี่ม้าเป็นก่อนที่จะเดินได้เสียด้วยซ้ำเป็นคำกล่าวที่เรามักจะได้ยินจากชาวเลี้ยงสัตว์ในทุ่งหญ้าสเต็ปและเพื่อพิสูจน์ให้เห็นกับตาถึงทักษะของการขี่ม้าและศักยภาพม้าของชาวมองโกทีมงาน Spirit of Asia จึงมาปักหลักรอที่จุดนัดพบตั้งแต่ก่อนวันงานเทศกาลแข่งม้าทุ่งหญ้าสเต็ปประจำฤดูหนาวปีคริสต์ศักราช2018

ความรื่นรมมิตรภาพแห่งทุ่งหญ้าสเต็ปงานเทศกาลแข่งม้าทุ่งหญ้าสเต็ปฤดูหนาวจัดขึ้นที่ทุ่งหญ้าโล่งกว้างใกล้กับเมืองบัตโนรอฟในจังหวัดเคนตีทางตะวันออกของประเทศมองโกเลียทีมงานใช้เวลาเดินทางกว่า8ชั่วโมงจากอุลันบาตอสู่จุดจัดงานเทศกาลจากถนนลาดยางค่อยๆเหลือเพียงรอยหญ้าที่ถูกกดโดยรถที่ผ่านมาก่อนหน้ากระจกมองหลังถูกดัดแปลงเป็นรุ่นที่มีบอกทิศเหนือใต้ออกตกแต่เพียงแค่รู้ว่าที่ที่เรากำลังจะไปอยู่ในทิศใดคนนำทางของเราก็พาเราถึงจุดหมายได้ไม่ยากเย็นแม้ในบางครั้งเราจะออกนอกเส้นทางอย่างไม่ทันรู้ตัวแต่คนนำทางของเราก็พาเรากลับเข้าเส้นทางได้อย่างไร้กังวลเขาบอกว่ามันเป็นสัญชาตญาณแห่งการขับรถในมองโกเลีย

0: เกอร์หลายเกอร์ถูกตั้งไว้เพื่อรองรับผู้มาเยือนในงานเทศกาลทีมงานก็เป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นห่างจากเกอร์ของเราไปสัก100เมตรก็จะเป็นจุดจัดงานเทศกาลที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้ความมืดในคืนนี้ทำให้เรามองเห็นท้องฟ้าและดวงดาวได้เต็มเสียยิ่งกว่าเต็มตาแม้อุณหภูมิจะลดลงถึงลบ15องศาเซลเซียสความเย็นสุดขั้วพัดถาโถมมาแต่เราก็อดไม่ได้ที่จะออกมายืนดื่มด่ำท้องฟ้ายามค่ำคืนในประเทศที่ผู้คนเรียกขานกันว่าดินแดนแห่งฟ้านิรันดร์เสียงลมหายใจและฝีเท้าของม้าที่ดังทะลุผนังสักหลาดของเกอร์ปลุกให้เราตื่นขึ้นในเช้าวันใหม่ผู้คนเริ่มทยอยมาที่งานเทศกาลตั้งแต่เช้าตรู่ความรื่นเริงถูกบรรเลงด้วยกองทัพเครื่องเสียงและจอ LED สู้แสงแดดที่แผดแรงในลมหนาวอย่างเยือกทั้งหมดทำงานด้วยเครื่องปั่นไฟที่ซ่อนไว้หลังเวทีพ่อค้าแม่ค้าในท้องถิ่นนำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากครัวเรือนของตนใส่ท้ายรถมาวางขายเกอร์หลายเกอร์ถูกแปลงร่างเป็นร้านอาหารย่อมๆสำหรับผู้คนภายในงานหากรู้สึกหนาวขึ้นมาก็สามารถเข้าไปนั่งพักหลบลมหลบแดดกันได้ในนั้น
1: มินิเนอร์เซรินบัตรมินิเอาตัวโอเรนท่าต้นทุกตัวอันดุสันอันดุสทอร์จุสันที่ตัวสูดินจิตุตุมาเนอตุกมองก์ชูตัวที่ต้องมาเรื่องดึกที่สวีอาโคสิตอาทิตย์จะไปก็จะขอสูงสุดเด็ดวันนี้เองคุณอาร์คมจิกเสียดจมังคชดมรดเดเดเดยังต้องการจะต้องชดมรดอันตัวอักเสบสายเลือดถูกจิกเตอร์วันนี้มาอาชีพจิกเสียตอนนั้นส่วนจิตที่ผมนั้นสุดที่อยากเห็นถ้าต้องตัวดูรอที่มุ่งจิงจิงซามขอสูงมันนั้นตัวอาโคตัวเต้อุริคตอนนั้นฉันก็มาเรื่องอัตตาเดียวจะคุยเต้าตัวхайж явахта энэ утагт бол анхдад борч гээд одоо өөрийнхөө 30-40 жил үргэлжсэн найз амттай анх танилцчихсэн. Тийм учраас энэ бол одоо амтлын түүхэн утаг. Энэ утагт бид нэ одоо түүхэн арга хэмжээ хийж монголчууд ер нь бол түүхэн утгийн одоо энэ амтлын найз төгтийн арга хэмжээ гэдэг ингээд энэ сэргээж үнслэж хийж эхэлж байгаа маа.
0: แม้ชาวมองโกจะผูกพันกับม้ามาตลอดประวัติศาสตร์และใช้ม้าเป็นพาหนะหลักในชีวิตประจำวันแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความสำคัญของม้าในฐานะพาหนะจะค่อยๆลดน้อยลงชาวเลี้ยงสัตว์บางคนก็เริ่มหันมาใช้จักรยานยนต์ในการต้อนฝูงสัตว์หรือที่เราสังเกตเห็นในงานนี้คือบางคนนำม้าขึ้นท้ายกระบะมาแทนที่จะขี่ม้ามาอาจด้วยบริบทที่เปลี่ยนไปทำให้การใช้ยานยนต์นั้นดูจะสะดวกกว่าแต่ถึงอย่างนั้นทักษะการขี่ม้าก็ยังคงถูกสืบทอดจนถึงปัจจุบันเพราะการขี่ม้าถือเป็นเกียรติหนึ่งของชาวมองโกเสมอมาฝูงม้าเป็นพันตัวของชาวเลี้ยงสัตว์ในละแวกถูกต้อนมาเพื่อใช้เป็นม้าในการแข่งขันบางประเภทส่วนผู้เข้าแข่งขันจะเดินทางมาพร้อมกับอูกาติดมือมาด้วยอูกาเป็นไม้เนื้ออ่อนยาวประมาณ2เท่าของตัวม้าด้านหนึ่งผูกเป็นบ่วงติดกับตัวไม้ใช้งานได้อเนกประสงค์ทั้งในการต้อนและจับสัตว์โดยเฉพาะม้าในปกครองได้อย่างยูหมัน

การแข่งขันที่เกี่ยวกับม้าในงานนี้แบ่งเป็นหลายประเภททั้งประเภทสวยงามความเร็วการจับม้าด้วยบ่วงบาดการปราบม้าพยศและการเก็บของจากหลังม้าสิ่งที่เราได้เห็นในวันนี้กลายเป็นภาพแทนเผยให้เราได้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างชาวมองโกกับม้าเพราะเพียงผู้ขี่ที่อาจหาญไม่อาจนำม้าสู่เส้นชัยและเพียงม้าที่วิ่งไวก็ไม่อาจจะนำพาผู้ขี่ให้ถึงชัยชนะแม้ทักษะที่ใช้ในการแข่งขันบางประเภทจะดูไกลตัวผู้ชมอย่างเราไปสักหน่อยแต่มันเป็นเรื่องแสนจะใกล้ตัวของชาวมองโกสำหรับที่นี่ม้าจะถูกเลี้ยงเป็นฝูงฝูงอาจเล็กบ้างใหญ่บ้างตามสภาพเมื่อเจ้าของต้องการจะใช้ม้าก็จะเลือกม้ามาใช้ตัวหนึ่งพอใช้งานครบเดือนก็จะส่งม้าตัวนั้นกลับเข้าฝูงไปฟื้นฟูร่างกายและเลือกตัวอื่นมาใช้งานวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่เมื่อม้าแต่ละตัวก็มีนิสัยที่ต่างกันไปหากผู้ขี่มีทักษะอย่างการจับม้าด้วยอูกาและการปราบม้าพยศก็จะถือเป็นข้อได้เปรียบเมื่อถึงคราวที่ต้องเลือกม้าจากฝูงมาใช้ส่วนทักษะอย่างการเก็บของจากหลังม้าก็ทำให้ผู้ขี่หยิบของได้จากพื้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาลงและขึ้นจากหลังม้าใหม่คุณผู้ชมพอจะนึกออกไหมล่ะครับ

0: นอกจากการแข่งขันและการออกร้านโดยชาวบ้านในละแวกที่สร้างสีสันให้แก่เทศกาลแล้วเทศกาลนี้ก็ยังมีโอกาสสำหรับผู้เข้าร่วมงานในการหยิบจับเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับมาอวดโชว์ในโอกาสพิเศษเช่นนี้แม้ในวันธรรมดาทั่วไปชาวบ้านจะสวมใส่ชุดดิวกันเป็นปกติแต่ในวันนี้ชุดดิวที่ถูกเลือกมาสวมใส่ดูจะมีสีสันสดใสเป็นพิเศษทั้งผ้าไหมมันวาวเมื่อสะท้อนแสงแดดลวดลายหลากหลายละลานตาและไม่เพียงแต่กับผู้เข้าร่วมงานเท่านั้นสำหรับเหล่าม้าก็ไม่น้อยหน้าพวกมันก็ได้แต่งองค์ทรงเครื่องไม่แพ้กัน
1: เอโนดตะฮัตเตะตุกชุดเต็มงาซาร์เอโนตุกชุดเต็มกิตุมานิ่งเกเรียมฮัตเตะกูดินโอคิชะกาวต์กีอายโนตุกเต็มมังเนปชุดเต็มตุกชุดมังเนปชุดเต็มงาซาร์วันอายโนมานาวัตนารุยมันวัดนรกที่ชนะได้โอสุดนิรันดร์สังทักษิณดัชนียิสกิตชัดวัดนรกยิสกิตชินโอสุดอันสมบัติยิสกัสเดรุยยิสวักกุยจะดินมันดัตเตนแต่มังกุมบุษเดรุสเอตินจิงส์มันยิมโฮมยิมบุษเตเวตุเวสังแต่เดินยิ่งตัวนั้นสัตว์สูงยิ่งแต่มันเอตินยิ่งมันเอตินก็ตั้งกุยนแต่วิจดตั้งยิมังกุมบุษเตอตินโอเล็กวัดนรกยิ่งทักษิณดัชกัตุงยิสังbusuugaa. А энэ нь яг миний их хөлөгч гэсэн тийм цол тэмдэгний малгай. Их хөлөгч. Тий, одоо хөлөгч гэдэг чинь яг одоо хөлөг гэдэг маань морь унаа одоо адууны тал юм дээ. Уяач тийл тий тал юм. Их хөлөгч гэсэн.
0: การแข่งขันยังไม่จบเพียงเท่านั้นในเทศกาลยังมีการแข่งขันรายการสุนัขไทกานักล่าร่วมอยู่ด้วยสุนัขไทกาเป็นสุนัขที่มีรูปร่างสูงผอมดูปราดเปรียวหน้าตาขี้เล่นแต่จริงๆนิสัยค่อนข้างจะเงียบขรึมผู้คนที่นี่จะใช้สุนัขไทกาในการล่าสัตว์ตามทุ่งหญ้าและทิวสน
2: Hay ordulda, minin ha türü verin irle.

สำหรับวันนี้เหยื่อของเหล่าสุนัขไทกาก็คือเจ้าสุนัขจิ้งจอกคอแสบผู้โชคร้ายข้อของมันถูกแขวนยึดไว้กับเครนติดรถกระบะเพื่อเป็นเหยื่อล่อในการแข่งขันสุนัขไทกานักล่าในวันนี้เหล่าสุนัขไทกาได้สำแดงฤทธิ์ให้เราชมพวกมันสามารถวิ่งได้เร็วถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงไวสมกับเป็นนักล่าแห่งทุ่งหญ้าและทิวสน

0: นอกจากสุนัขไทกาแล้วสุนัขบ้านข่ายังเป็นสุนัขอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นของมองโกเลียว่ากันว่าสุนัขบ้านข่าเป็นสายพันธุ์ที่มีวิวัฒนาการร่วมกับชาวเลี้ยงสัตว์และฝูงสัตว์อื่นๆในทุ่งหญ้าสเต็ปมาอย่างยาวนานจนทำให้มันไม่มีปัญหากับสภาพอากาศและที่สำคัญก็คือมันรู้หน้าที่ในชีวิตของตัวเองเป็นอย่างดี
1: อัตนะดรุนุตดรุนุตที่อัตชีจอดะอดะฮัลทรลกิจอดะตอนนี้อิมเลติถ้าก็สักที่ช่างชายรู้ตัวเป็ดที่มังกรจะหาที่นี่ชั้นจุดตัวบาดจุดตัวแต่สรุปก็ได้ที่แต่ยืนเฮลเมดเล็กสัตว์ก็ใช่ยืนที่มังกรนั่งคืออีกทั้งทั้งแต่หัตถ์นั่นสิอุตรตัวเองก็นัดไปที่ชุนนัทการ์ดอนตกถ้าชุดสัตว์หัตถ์ยืนยืนชิมยาอีกสักทีหัตถ์ยืนยังมาถึงเลยยืนจะรู้สึกแต่ตอนนี้ทุกคนหัจุดหัตถ์хажууд ингээд ч хүн амтэр нацсан бол шууд эзний өмөр шууд дайртай. Эзэндээ айгүй үнэнч. Мал амтнд бол нэх мал өөрсдөө ингээд хотондоо мал хүн болоо нэх дайрахгүй. Номхо. Тэгээд айл нохо шуу ер нь тэгээд хүн амт морьтой хүн амт сан яа шүү. Дайр.

ดวงอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าความมืดมิดกำลังย่างกรายครอบคลุมทุกอนูในทุ่งหญ้าผู้คนนั้นค่อยๆสลายตัวแยกย้ายแต่งานเทศกาลก็ยังไม่จบเพียงเพราะแค่แสงแดดลาจากการประชันเส้นเสียงกำลังจะเริ่มขึ้นในค่ำคืนนี้การประกวดร้องเพลงเกี่ยวกับม้าจะถูกจัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมประจำเมืองบัตโนลอฟ

ศูนย์วัฒนธรรมประจำเมืองบัตโนรอฟแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในช่วงที่สหภาพโซเวียตเข้ามามีบทบาทในมองโกเลียด้วยจุดประสงค์ในการเผยแพร่แนวคิดการปกครองตามแบบแผนอุดมการณ์โซเวียตสู่ประชาชนเพื่อสร้างความเท่าเทียมและเป็นหนึ่งเดียวแต่ในปัจจุบันจุดประสงค์หลักในการดำรงอยู่ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้คือการเผยแพร่ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและรากเหง้าของประชาชนในท้องถิ่นเรื่องราวของบอชี่ในฐานะเพื่อนตายของเจงกิสข่านถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงในฐานะวีรบุรุษแห่งเมืองบัตโนรอฟด้วยเหตุนี้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้จึงเปลี่ยนไปด้วยสาระและความบันเทิงเพื่อดึงดูดผู้คนให้เข้ามาเรียนรู้

เทศกาลแข่งม้าฤดูหนาวจบลงด้วยงานเลี้ยงยามค่ำคืนทั้งคนในเมืองและชาวเลี้ยงสัตว์มารวมตัวพบปะสังสรรค์เพื่อเฉลิมฉลองในมิตรภาพที่พวกเขามีให้แก่กันและกันการแข่งขันตลอด2วันที่ผ่านมาเป็นมากกว่าการประชันทักษะและศักดิ์ศรีการมารวมตัวในเทศกาลนี้เปรียบเสมือนการกระชับเครือข่ายสายใยไว้เกื้อกูลเพื่อเตรียมพร้อมกับฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงแม้การใช้ชีวิตในทุ่งหญ้านั้นไม่ใช่เรื่องยากสำหรับพวกเขาแต่มันก็ง่ายกว่าเมื่อขับเคลื่อนด้วยมิตรภาพกล่าวถึงชาวมองโกผู้คนก็มักจะติดภาพของชาวมองโกที่เลี้ยงสัตว์อยู่ในทุ่งหญ้าสเตปหากแต่แท้จริงแล้วชาวมองโกมีชีวิตที่เราอาจจะไม่รู้จักอีกหลากหลายแง่มุมในตอนหน้าทีมงาน Spirit of Asia จึงจะพาท่านผู้ชมเปลี่ยนมุมมองสำรวจหลากมิติแห่งชีวิตประจำวันของชาวมองโกที่อาศัยอยู่ในเมืองทั้งเรื่องราวความเป็นอยู่และการทำมาหากินที่นอกเหนือไปจากการเลี้ยงสัตว์ติดตามเรื่องราวของชาวมองโกได้ในตอนต่อไปครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆ
1: เพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค
0: ์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2003โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทราอัจฉริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
3: มันนอกโ พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

วัสดีค่ะนี่ไอ้ได้นะคะวันนี้รายการสารคดีเสนอตอนการ์ตูนไทยค่ะและไอดาก็มีเพื่อนที่จะพาเราไปค้นหาเรื่องราวของการ์ตูนไทยกันแต่อันดับแรกเลยเราต้องย้อนไปดูก่อนค่ะว่าการ์ตูนไทยมีความเป็นมายังไงไปกันเลยค่ะ

0: วันนี้นะคะเราจะมาย้อนรอยตามหานักเขียนการ์ตูนการเมืองกันค่ะทำไมถึงต้องมาย้อนรอยตามหาก็เพราะว่าการ์ตูนการเมืองเนี่ยถือเป็นการ์ตูนยุคแรกค่ะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นจุดกำเนิดของวงการการ์ตูนไทยเลยก็ว่าได้ค่ะคุณเซียไทยรัฐหรือเปล่าคะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
0: โอ้คุณเซียมาทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย
1: ที่พี่เดินมาเห็นวิวสวยๆก็ลองวาดดู
0: อ๋อคุณเซียทุกคนจะรู้จักในนามว่าคุณเซียไทยรัฐ
1: ค
0: ำว่าคุณเซียเนี่ยคือเป็นนามปากกา
1: เป็นลูกคนจีนไงเขาก็จะมีชื่อภาษาจีนชื่อเต็มคือหยงเซีย
0: หยงเซีย
1: หยงเซียแปลว่าผู้ที่มีเสียงเป็นพลังเพื่อนก็เรียกกันเล่นๆว่าเซียนะครับก็ติดตัวมาตั้งจนโตพอจะมาเขียนการ์ตูนเราก็บอกมันต้องหานามปากกาใช่ไหมก็เอาเซียนี่แหละคนรู้จักก็ใช้มาตลอดนะการ์ตูนเนี่ยมันไม่ใช่วัฒนธรรมของไทยนะคำว่าการ์ตูนเราทับศัพท์เคยมีนักวิชาการราชบัณฑิตเคยพยายามที่จะเอาคำไทยมาสับคำว่าการ์ตูนเขาใช้คำว่าภาพขำขันแหมมันดูฟังแล้วตลกมันเลยเป็นไม่เป็นที่นิยมเขาก็เลยใช้คำว่าการ์ตูนทับศัพท์มาตลอดคุณในแรกคงจะเคยเห็นพวกภาพจิตรกรรมฝาผนังของมหาวิหารต่างๆในยุโรปไหมเขาก็จะมีภาพใหญ่ๆของไมเคิลแองเจโลก่อนที่เขาจะวาดภาพนั้นน่ะเขาจะต้องร่างบนพื้นกระดาษก่อนนะกระดาษที่ร่างนั่นน่ะเขาเรียกว่าการ์ตูนสมัยก่อนศิลปินเมื่อก่อนเนี่ย ก็เอาภาพพวกนี้เอามาใช้ประโยชน์คืออะไรรู้ไหมในช่วงที่ยุโรปปกครองด้วยระบบกษัตริย
0: ์
1: ระบบขุนนางมันทำให้มีศิลปินที่ก็ต้องการต่อสู้เรียกร้องเนี่ยเขาก็ใช้ลักษณะการเขียนภาพร่างอย่างเงี้ยสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายนี่ประชาชนไม่มีอาวุธประชาชนมีแต่เสียงพูดเสียงพูดพอมันไม่ดังพอหรือว่าพูดปุ๊บถูกจับเข้าคุกมั่งพูดปุ๊บคนลืมมั่งสู้เขียนเป็นภาพแล้วติดให้คนเห็นนานๆดีกว่ามันก็เป็นต้นกำเนิดของการเขียนภาพการ์ตูนล้อเริ่มต้นที่ยุโรปก่อน
0: แล้วอย่างของเมืองไทยเองเข้ามาตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นการ์ตูนการเมืองก่อนเลยเหรอ
1: จะบอกว่ามันใช่ไหมก็คงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าภาพการ์ตูนหรือภาพวาดของคนไทยเนี่ยคนไทยจะรู้จักอย่างเดียวคือภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือภาพในคัมภีร์ใบลานแต่ว่ามีศิลปินอยู่กลุ่มนึงซึ่งไปสอดแทรกภาพขำๆเช่นขัวอินโขงเป็นต้นถ้าไปวัดภูมินที่จังหวัดน่านเคยเห็นภาพกระซิบที่มีผู้ชายกระซิบอยู่ข้างหูผู้หญิงภาพนั้นดังมากภาพลักษณะภาพมันเป็นจิตรกรรมแบบโบราณแต่ว่าเนื้อหาของมันเนี่ยคือการ์ตูนคนไทยจะคุ้นเคยพวกนั้นอ่ะไม่รู้จักการ์ตูนมารู้จักภาพวาดแบบการ์ตูนครั้งแรกก็เมื่อคนไทยเนี่ยไปเรียนที่ยุโรปที่ดังๆก็คือเขาเรียกว่าคุณเปล่งไตรปิ่นมารับราชการก็ได้ทำเขาเรียกว่ายศศักดิ์ฐานันดรเป็นขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิตพิมพ์ลิขิตก็คือพิมพ์นะงานพิมพ์เขียนการ์ตูนการเมืองดังมากแล้วที่สำคัญคือรัชกาลที่6เราก็เขียนด้วยท่านก็ชอบเขียนการ์ตูนล้อแต่ที่สำคัญคือท่านเขียนการ์ตูนล้อพวกข้าราชการในราชสำนักของท่านคือคนไหนทำงาน

0: ถูกใจก็เขียนชมคนไหนไม่ถูกใจก็เขียนล้อถ้าใครถูกเขียนกระตูนล้อนี่เตรียมตัวเลยท่านต้องมีปัญหาแน่อะไรเงี้ยท่านเองก็เป็นนักประชาธิปไตยส่วนคือกำลังประเทศไทยกำลังจะค่อยๆก้าวไปสู่ประชาธิปไตยโดยที่ท่านทดลองทำหนังสือพิมพ์ก็เรียกว่าหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิทธ์หนังสือพิมพ์เนี่ยก็ได้ต้นแบบหรือว่าแรงบันดาลใจมาจากหมอปรัชเลมีการพิมพ์นิทานบ้างอะไรบ้างคนไทยก็นิยมดูเอ้ยมันดูสนุกดีอะไรต่างๆทำให้คนไทยเนี่ยหลายๆกลุ่มสำนักพิมพ์หลายๆแห่งต้อนรับการทำงานลักษณะนี้ก็เอามาพิมพ์ขายกันเยอะมากแล้วมันก็พัฒนาไปจนถึงทุกวันนี้นะครับ
1: แล้วจุดเริ่มต้นที่ได้เข้ามาเขียนการ์ตูนการเมืองให้กับหนังสือพิมพ์ล่ะคะ
0: มีอยู่ครั้งหนึ่งรุ่นพี่ที่เขาเรียนภาควิชาหนังสือพิมพ์เขาก็มาที่แผนกมาหาคนเขียนการ์ตูนการเมืองคือในช่วงเหตุการณ์บ้านเมืองเราหลัง14ตุลา
1: ค
0: มันก็มีการชุมนุมทางการเมืองการ์ตูนนี่ก็เป็นส่งอิทธิพลมากคือสมัยก่อนน่ะนักเขียนการ์ตูนจะเขียนการ์ตูนเขาเรียกว่าการ์ตูนกำแพงเขียนการ์ตูนล้อการเมืองติดบนกำแพงทั้งธรรมศาสตร์ทั้งจุฬาเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีจัดนิทรรศการที่ผมจำได้ผมไปดูที่เป็นห้องประชุมเป็นหอประชุมใหญ่ของจุฬาเขาจัดนิทรรศการการ์ตูนการเมืองโอ้โหผมก็ชอบมากเลยเห็นเพื่อนๆนักเขียนการ์ตูนเป็นรุ่นพี่รุ่นอะไรเรารู้สึกเราซึมซับอ่ะเฮ้ยการ์ตูนการเมืองนะอ่านแล้วมันเข้าใจง่ายทำให้เรารู้เลยว่าการเมืองแต่ละช่วงเนี่ยมันเป็นยังไงนักเขียนการ์ตูนสามารถสะท้อนวิธีคิดเรื่องราวของการเมืองออกมาให้เราเข้าใจได้เราก็อยากจะเป็นอย่างนั้นจนล่าสุดก็มาเมื่อปี36นะฮะที่ได้มาอยู่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
1: ก่อนที่เราจะเริ่มที่จะเลือกเรื่องมาเขียนเนี่ยเราจะเลือกจากอะไรคะ
0: ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมจะต้องซื้อหนังสือพิมพ์เนี่ยโอ้โหหลายแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วตอนนี้มันมีอยู่ในโซเชียลเราจะดูของหนังสือพิมพ์อะไรก็ดูไปนะครับอย่างตอนนี้มันก็เป็นข่าวเดียวข่าวเรื่องของสัญญาประชาคมเลยที่ว่าเริ่มต้นที่ร่างโครงร่างหลักเอาไว้ก่อนเป็นโซ่เนาะคน2คนนะ
1: แล้วอย่างนี้มีข้อต้องห้ามบ้างไหมคะว่าแบบข่าวนี้แตะไม่ได้เลยนะหรือว่าเรื่องนี้ห้ามเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: สิ่งที่ต้องห้ามก็คือเรื่องการ์ตูนที่จะต้องแตะต้องสถาบันทุกสถาบันเลยแหละทุกสถาบันหลักนะ
1: อันนี้นะคะคือภาพที่เสร็จแล้ว
0: ซึ่งจริงๆการ์ตูนการเมืองนะครับคนที่จะดูการ์ตูนแล้วเข้าใจแล้วก็มีอารมณ์ความรู้สึกร่วมไปกับการ์ตูนเนี่ยอย่างน้อยต้องเป็นคนที่สนใจเหตุการณ์บ้านเมืองถ้าการ์ตูนเราสวยการ์ตูนเราน่ารักการ์ตูนเราเป็นที่น่าสนใจแล้วคนเห็นแล้วอยากรู้เรื่องราวของมันเนี่ยให้เขาไปศึกษาใช่ครับใช่

จากการ์ตูนการเมืองจะเป็นการ์ตูนที่อยู่คู่สังคมไทยมานานแล้วเราจะไปค้นหาอีกหนึ่งเรื่องราวของการ์ตูนไทยที่มีประวัติมาอย่างยาวนานและยังมีเอกลักษณ์ที่ทุกคนรู้จักกันดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะบอกกับวิคิดโอ้โหตัวจริงนี่เหมือนในการ์ตูนเลยนะคะมายืนทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย
1: สวัสดีค่ะพี่ไอด้าก็อันนี้คุณพ่อนิวนะคะพ่อกอวิติสในเวอร์ชั่นการ์ตูนแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณพ่อส่งตัวแทนมาเป็นนิวแทนค่ะก็จะมาดูแลต้อนรับพี่ไอด้าเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันเลยดีไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: ค่ะเชิญทางนี้ค่ะพี่ไอด้า
0: น้องนิวเล่าความเป็นมาของบรรลือศักดิ์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: ก็บรรลือศักดิ์นะคะเป็นสำนักพิมพ์ที่ก่อตั้งมาเมื่อ60กว่าปีก่อนค่ะตั้งแต่ยุคคุณปู่ของนิวเลยแต่เดิมเนี่ยก็คือทำหนังสือหลากหลายค่ะก็ทำพวกนิยายหนังสือเพลงแล้วก็พวกการ์ตูนที่เป็นการ์ตูนแบบสมัยก่อนที่ค่อนข้างเรียลลิสติกแบบนิยายภาพ

0: พอะค่ะในช่วงหลังๆมาเนี่ยก็คือคุณพ่อนิวอะเข้ามาช่วยงานคุณปู่ตั้งแต่ตอนที่อายุยังเด็กคืออายุ16เองแล้วเขาก็เห็นว่าในตลาดเนี่ยมันยังไม่มีการ์ตูนที่แบบว่าเป็นการ์ตูนแนวอารมณ์ขันแล้วก็รวบรวมผลงานของหลายๆคนอะไว้ในเล่มเดียวเขาก็เลยคิดว่าเอ้ยรูปแบบของขายหัวล้ออะน่าสนใจก็ไปขอคุณปู่ว่าอยากลองทำนิตยสารการ์ตูนของตัวเองขึ้นมาเขาก็ทำเองตั้งแต่แบบออกแบบโลโก้เองอะค่ะก็คือพวกแบบหัวหนังสือแบบอย่างเงี้ยค่ะเป็นไอเดียคุณพ่อออกแบบเลยแล้วก็แบบคุณปู่นิวก็approve ให้ลองดูได้คุณพ่อก็ไปรวบรวมนักเขียนมาเองในสมัยนั้นนะคะว่าแบบก็ได้นักเขียนรุ่นบุกเบิกมาเป็นคุณจิงโจ้กับอวัตวัฒนาซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงเขียนปกให้ขายหัวเราะอยู่ยังเป็นลายเส้นอวัตอยู่ค่ะจนถึงทุกวันนี
1: ้ค่ะแล้วอย่างนี้คุณนิวคิดว่าอะไรเป็นจุดเด่นของขายหัวเราะคะเพราะว่าไปไหนก็จะเห็นคนถือหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะ
0: คิดว่าเป็นเรื่องของเอกลักษณ์อะค่ะคือถ้าคิดถึงเรื่องการ์ตูนตลกหรือว่าอารมณ์ขันเนี่ยก็จะคิดถึงขายหัวเราะมีแก๊กที่เป็นเอกลักษณ์เป็นซิกเนเจอร์อย่างคนติดเกาะจนมุมตึกมนุษย์เมียเทพรักษ์ยมพบาลตำรวจยิงสู้กับโจรหลังก้อนหินการ์ตูนของเราเนี่ยมันไม่ได้ให้แค่ความขำขันอย่างเดียวอะค่ะส่วนหนึ่งคือนิวรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่บันทึกประวัติศาสตร์ไทยเสียดสีล้อช่วงไหนที่มันมีแบบเหตุการณ์สำคัญอย่างสินค้าไหนขึ้นราคาน้ำมันแพงหรือว่ารัฐบาลไหนขึ้นมาเป็นรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือราคามันก
1: ็ต้องได้
0: ใช่มันเป็นอะไรราคาที่สบายกระเป๋ามากคุณพ่อก็เห็นจังหวะของตลาดอันเนี้ยเขาก็เลยแบบมีการต่อยอดขายหัวเราะออกมาเป็นมหาสนุกซึ่งเป็นการ์ตูนที่การ์ตูนอารมณ์ขันเหมือนกันแต่ว่าสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เด็กกว่าแล้วก็ต่อยอดออกมาเป็นพวกคาแรคเตอร์ต่างๆอย่างปังปอนหนูหินสาวดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเราใช้การ์ตูนของเราเนี่ยทำเรื่องดีๆมากมายอย่างปังปอนเนี่ยก็ไปเป็นตัวพรีเซนเตอร์หรือเป็นทูตให้กับกระทรวงต่างๆอย่างกระทรวงสาธารณสุขที่สอนให้เด็กๆป้องกันไข้เลือดออกหรือว่าสอนให้เด็กๆล้างมือให้สะอาดแล้วก็มุมมองของคนเราเนี่ยต่อให้ในวัยหนึ่งอาจจะมีวัยที่เขาโตแล้วเขามีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นจากเทคโนโลยีในปัจจุบันหรือว่ารสนิยมในการเสพสื่อเขาเปลี่ยนไปแต่ว่าเราเป็นการ์ตูนที่พอเขากลับมาอ่านเมื่อไหร่อ่ะก็ยังรู้สึกแฮปปี้แล้วก็รู้สึกดีทุกครั้งที่สำคัญคือมุมมองของเราเวลาอ่านการ์ตูนพวกแก๊กขายหัวล้อค่ะมันก็จะเปลี่ยนไปตามวัยด้วยนะคะเหมือนตอนเด็กๆเราเคยอ่านแก๊กหนึ่งขำแก๊กหนึ่งไม่ขำแต่พอเราโตขึ้นเราอาจจะรู้สึกว่าแก๊กที่มันขำน้อยลงแต่แก๊กบางแก๊กที่มันเป็นมุกที่ดีมากๆแล้วตอนนั้นเรายังเด็กเราไม่เข้าใจนะคะเรามาอ่านตอนโตเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งอะคิดได้ไงมันคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่คนชอบเยอะเหมือนกันประมาณว่าเหมือนแก๊กขายหัวล้อเป็นอะไรที่แบบมันดูไร้สาระนะคะเป็นการ์ตูนตลกแต่จริงๆมันเป็นความไร้สาระที่เฉียบคมอะค่ะคือมันก็มีความดีฟมีมุมมองมีเรื่องมิติความเป็นมนุษย์มิติที่สะท้อนสังคมอยู่ในแก๊กทุกแก๊กของเราใช่ค่ะ
1: อันนี้คือลายเส้นของพี่ต่าย
0: ใช่ไหมคะก็อย่างแก๊กนี้ค่ะ
1: คือนางก็กำลังหัวเราะอยู่อะขำมากๆแล้วลูกก็มาบอกว่าพ่อฮะแขกเริ่มทยอยกันมาแล้วนะสรุปก็คือตบตอนหลังก็คือเป็นงานศพเมีย
0: ใช่
1: เมียตายคือดีใจ
0: ใช่ก็จะเป็นที่แบบแสบๆแบบนี้แหละค่ะซึ่งแก๊กนี้ก็อาจจะคนก็อาจจะอินเยอะอย่างสามีภรรยาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วมีอีกไหมคะ
0: ค่ะก็อย่างมีพี่นักเขียนรุ่นกลางท่านหนึ่งที่นิวชอบงานพี่เขามากเลยคือพี่วิรัตเขาเขียนแก๊กเก่งแล้วก็เขียนการ์ตูนสั้นได้สนุกมากเหมือนกันเขามีชื่อเล่นว่าพี่เอกแต่บางทีเนี่ยเขาก็จะเรียกตัวเองว่าน้าเอกอารมณ์ประมาณว่าหล่อเท่าน้าเดชอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: สมัยก่อนขายหัวเราะมาสนุกเนี่ยแต่ละเล่มก็จะไม่มีแล้วแต่ไอเดียเราเลยว่าเราจะนำเสนอแก๊กทั่วไปแก๊กเสียดสีแก๊กสังคมแก๊กการเมืองแก๊กประวัติศาสตร์แก๊กหรือว่าแก๊กสามีภรรยาได้หมดแต่เป็นยุคตอนนี้เนี่ยขายหัวเราะกับมาสนุกจะมีทีมแล้วในแต่ละเล่มเช่นอย่างเช่นเล่มนี้เนี่ยจะเป็นทีมเกี่ยวกับHave Fun วรรณคดีเวลาทำงานเนี่ยบก.จะส่งมาก่อนที่หนังสือจอใช่ไหมว่าทีมเล่มนี้เนี่ยจะเป็นแนววรรณคดีวรรณคดีนักเขียนก็ต้องไปสรรหาแก๊กเกี่ยวกับวรรณคดีไม่ว่าจะเป็นมุกขำขันมุกซาบซึ้งมุกตลกอะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับวรรณคดีมาเสนอกับบก.สมัยนี้คนอ่านการ์ตูนมากขึ้นแต่อย่างที่บอกคือรูปแบบการอ่านมันเปลี่ยนไปผู้อ่านสมัยนี้ก็จะนิยมอ่านการ์ตูนออนไลน์นะครับทางเว็บเอ่ยทางมือถือเอ่ยเงี้ยก็ต้องปรับตัวในการเช่นลองขยับมาเขียนงานแนวออนไลน์มากขึ้นเพื่อส่งต่อยอดไปในรูปแบบออนไลน์ได้มันก็ดีในทางพัฒนาในทางความทันสมัยมากขึ้นก็อาจจะไม่ดีตรงที่ว่ามันจะไม่มีอีกหน่อยจะไม่มีหนังสือที่เป็นเล่มให้เราอ่านแล้วก็ต้องเปิดมือถือต้องทัชสกรีนอ่านอะไรเงี้ยถ้าไม่ไฟดับหรือว่า แบตเตอรี่เสียหรือว่าฮาร์ดดิสก์เสียเนี่ยกระดุมพวกนี้ก็จะหายไปแต่ถ้าหนังสือเนี่ยเราสามารถจับต้องได้จะอ่านเมื่อไหร่ก็ได้ครับเสน่ห์ของมันอยู่ตรงนี้

0: สตูลไทยก็มีเอกลักษณ์คือวาดมาจากชีวิตคนไทยซึ่งเราก็เห็นมาตั้งแต่ยุคหนังสือพิมพ์หรือยุคไข่หัวล้อแล้วแต่พอมายุค80-90เนี่ยเด็กก็คือเราตอนนั้นอะโดนโจมตีโดยวัฒนธรรมเด็กนอกประเทศเราเป็นเด็กแล้วไปเจอการ์ตูนญี่ปุ่นยังไงก็ต้องดูอะเพราะว่ามันน่าดูมันมีการเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยชีวิตมันก็เลยโดนผสมไอ้ต่างชาติเยอะหน่อยอันนั้นคือยุคที่ผ่านมา
1: คำว่าการ์ตูนในความหมายของพี่ตั้มเนี่ยมันหมายความว่าอะไรแล้วก็มันมีความสำคัญยังไงคะ
0: มันก็เป็นวิธีแสดงความรู้สึกแบบหนึ่งเหมือนเราพูดเนี่ยแทนที่จะแสดงความรู้สึกด้วยการพูดก็ร้องเพลง
1: เหมือนระบายออกอีกทางนึง
0: หรือว่าแสดงออกทางสีหน้าการ์ตูนก็เป็นวิธีหนึ่ง
1: แสดงว่าพี่ตั้มเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกอย่างนี้ป่ะคะไม่ค่อยแสดงออก
0: ใช่ฮีชีอิดเนี่ยจริงๆวาดก่อนเรียนจบตอนที่อาจารย์ดุเรานี่แหละก็สนุกมากเลยนอนวาดอยู่บ้านโดยไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดไม่ต้องโต๊ะเขียนแบบอะไรทั้งสิ้นเขียนไปแบบเขียนผิดก็ไม่เป็นไรละช่างแล้วไม่มีอาจารย์มาตรวจกลายเป็นว่างานก็เลยออกมาเป็นการ์ตูนที่มีชีวิตชีวาเราไปให้เพื่อนอ่านเราไปให้ใครอ่านเขาก็โอเคอ่ะตลกดีว่าตั้มอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาไปส่งหนังสำนักพิมพ์ตอนนั้นค่าย Bakery Music เขาก็ทำนิตยสารการ์ตูนตอนแรกก็ไม่ได้พิมพ์หรอกแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งมีอยู่เรื่องหนึ่งเขาหยุดเขาเขียนไม่ทันแล้วเขาก็เลย
1: เราก็เลยได้เสียบแทน
0: จากนั้นก็ยืด
1: ก็เลยเป็นที่มาว่าโอเคก็ได้ตีพิมพ์เนาะเป็นไงบ้างครับผลตอบรับ
0: ตอนแรกลงแคชก่อนแล้วก็ลงไปปีหนึ่งแล้วก็อเดย์เพิ่งเกิดอเดย์เขาก็เล็งเห็นว่าฮีชีอิดของในแคชเนี่ยเอาไปลงอเดย์ก็ได้เพราะว่า30-40ก็อ่านได้เขาก็เลยชวนไปลง
1: อย่างมะม่วงนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่ก่อนที่เราจะไปญี่ปุ่นหรือว่าหลังจากที่เราไปญี่ปุ่นคะ
0: ไปญี่ปุ่นพอดีเลยไม่น่าเชื่อเลยไอ้ตัวยาวเนี่ยไปถึงเดือนนึงเกียวโตเลยไปเช่าบาร์ที่นึงแล้วก็เอาฮีชีอิดไปแปะกำแพงอะไรเงี้ยเอาแอนิเมชันฮีชีอิดไหนแล้วก็ให้คนมาดู

0: ขาก็มาดูแล้วก็ชอบซะงั้นอ่ะเออแล้วก็โอเคอ่ะชอบทีนี้พอมันชอบมันก็จะบอกต่อกันนี่คือญี่ปุ่นจนมันก็เริ่มไปถึงไอ้คนที่มาอีเวนต์แบบแปลกๆเหล่านี้ก็คือไอ้พวกสนใจอาร์ตสนใจคัลเจอร์หรือว่าพวกสำนักพิมพ์เล็กๆเขาก็มาเห็นแล้วเขาก็มาวาดให้เราช่องหนึ่งดีอะไรอย่างเงี้ย
1: แสดงว่าภายในช่องแค่นี้เรื่องราวต้องจบ
0: ต้องจบเราจะไปวาดฮีชีอิดก็ไม่ได้ฮีชีต้องเซอร์10หน้ากว่าจะเก็ตเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเอาไอ้ตัวที่มันง่ายๆตัวก่อนอื่นต้องตัวป้อมๆก่อน

0: พราะพื้นที่น้อย
1: ก็มาลงที่ไอ้เจ้ามะม่วงแล้วมะม่วงก็จะได้ไอ้สเปซเหล่านี้แบบนี้ตามหนังสือต่างๆโดยที่ไม่มีคนรู้จักว่ามันชื่อมะม่วง
0: แล้วถ้าพูดถึงการทำงานของการ์ตูนไทยปัจจุบันนี้กับเมื่อก่อนแล้วมันมีความแตกต่างกันยังไงคะ
1: ปัจจุบันเราคิดว่าการ์ตูนไทยคนไทยก็มีคาแรคเตอร์ของตัวเองแหละแต่ปริมาณมันน้อยก็เลยยังจำไม่ค่อยได้มากกว่า
2: การ์ตูนตอนเด็กกับตอนนี้มันมีความต่างอยู่ตรงที่คือมีคนฝีมือดีแต่ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงวิกฤตเรื่องสื่อสิ่งพิมพ์ทำให้มันไม่มีเขาเรียกว่ามันไม่มีผลงานได้ตีพิมพ์อ่ะแต่ว่าทางออกตอนนี้เหมือนเขาก็ไปเขียนออนไลน์กันมันก็ดีสำหรับการเผยแพร่ครับแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนสำหรับการจะยึดเป็นอาชีพอ่ะสำหรับผมเหมือนมันมองเห็นเม็ดเงินได้ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร
3: ่เหมือนยุคนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับผมว่าเรื่องความเสี่ยงของสำนักพิมพ์เขาก็ต้องดูก่อนว่าเขาคุ้มค่าที่จะเอาเราไปเป็นนักเขียนประจำหรือเปล่ายอดไลค์ก็คือมันจะการันตีว่าอย่างน้อยคุณก็มีแฟนคลับของคุณนะการทำออนไลน์เขาก็คือเราอยากจะโพสอะไรก็โพสเลยครับไม่เกิดไม่ต้องผ่านการกันกรองจากสำนักพิมพ์เลยนะเราสามารถรับสปอนเซอร์ได้โดยตรงครับถ้าเรื่องของคุณเขียนแล้วมันสนุกมีคนติดตามเยอะมันก็จะทำให้คุณดังเองถ้ามันยังไม่มี Facebook อ่ะผมอาจจะไม่ได้เขียนหนังสือจนถึงทุกวันนี้ก็ได้คนติดตามผมเนี่ยมันค่อนข้างเยอะครับแต่ว่ายอดหนังสือก็ไม่ได้จะเยอะตามไม่ค่อยมีใครซื้อหนังสือแล้วเหมือนเมื่อก่อนเหมือนที่ผมลองลงในเพจดูนะครับเป็นแบบตอนโปรโมทสักตอนนึงนะครับลงในเพจก็ยังมีคนที่คอมเมนต์ว่าทำไมไม่ลงทุกตอนไปเลยมันจะได้อ่านฟรีฮะคือรออ่านฟรีไปเลยคือกะจะไม่ได้ให้ตังค์เลยเลยมันรู้สึกน้อยใจตรงนี้เหมือนกันนะแต่ว่าก็เราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าลูกสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วครับเรามีแต่ว่าต้องปรับตัวให้เข้ากับลูกสมัยเราทำได้แค่นั้นจริง
0: นอกจากที่น้องมะม่วงจะเป็นแค่ในหนังสือเนี่ยตอนนี้เหมือนมันต่อยอดไปไกลมากคือมีทั้งเป็นแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆมากมายแล้วตัวพี่ตั้มเองก็ยังได้แบบไปคอลแลบกับพวกแบรนด์ต่างๆด้วยเล่าให้ฟังนิดได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างยกตัวอย่างให้ฟังหน่อย
1: งานที่ไทยจะมีแบรนด์เช่นอย่างตอนนี้ก็มี Family มาขอใช้มะม่วงไปทำกระตุกกระจิก
0: มีช็อปด้วยหรือเปล่าเอ่ย
1: ช็อปจริงๆไปยืมร้านเพื่อนทำเล็กๆเฉยๆไม่ได้เป็นช็อปตัวเองก็เล็กๆอ่ะแต่ก็เป็นจุดนัดพบที่สมมติคนญี่ปุ่นมาเที่ยวเมืองไทยเขาก็ชอบมาเยี่ยมที่ร้าน
0: แล้วหลังจากนี้ล่ะคะมีวางอนาคตไว้ยังไงบ้างว่าจะมีเป็นตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์ใหม่เกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะต่อยอดจากน้องมะม่วงไปยังไงบ้าง
1: มะม่วงโดนจ้างจนเราไม่ได้วาดการ์ตูนเลยแล้วก็เราก็มีความรู้สึกเกี่ยวกับสตอรี่เล่าเรื่องอะไรเงี้ยเยอะก็คิดว่าถ้าจะมีตัวใหม่ก็คงไม่ได้น่ารักเท่ามะม่วงแต่ว่ามีเนื้อเรื่องยาวๆขึ้นมา
4: นอกจากวันลือสารที่เป็นการ์ตูนแล้วเนี่ยบางทีทาร์เก็ตกลุ่มของเราเขาเติบโตขึ้นวัยเขาเปลี่ยนรสนิยมเขาหลากหลายขึ้นแล้วก็มีหนังสือหรือว่าคอนเทนต์สำหรับคนกลุ่มนี้ด้วยก็อย่างเช่นเรามี Salmon Books ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์แล้วก็เป็นแบรนด์สำหรับวัยรุ่นเราพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามผู้อ่านของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรสนิยมผู้อ่านหรือว่าเรื่องของช่องทางอย่างปัจจุบันเนี่ยสื่อออนไลน์มาแรงมากอย่างเช่นผู้อ่านชอบแชทใช่ไหมโอเคเราไปเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วก็นอกจากส่วนของพวกสติ๊กเกอร์ในแชทแล้วเนี่ยก็จะมีอย่างอีบุ๊กเราก็ทำหรือว่าพวกแอปพลิเคชันหรือว่าพวกสื่อตามพวกช่องทางออนไลน์ต่างๆอย่าง Facebook Page ของเราเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นคอมมูนิตี้ที่คนอ่านชอบมากอีเวนต์ต่างๆที่เราไปจัด อย่าง Humor Business Exhibition พวกนิทรรศการผลิตขำทำเงินอะไรเงี้ยค่ะที่บอกเล่าเรื่องราวเรื่องว่าเบื้องหลังของการทำธุรกิจเกี่ยวกับความฮาเนี่ยเป็นยังไงบ้างการต่อยอดในรูปแบบ Merchandise ที่แบบว่าทำเอาคาแรคเตอร์ไปต่อยอดไปเป็น Product ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะอย่างตัวปังปอนเองเนี่ยที่มี Animation ด้วยทั้ง 2D 3D อย่างเงี้ยค่ะก็คือได้รับการซื้อลิขสิทธิ์ไปฉายในประเทศอาเซียน7ประเทศที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วก็ประเทศจีนด้วยซึ่งนิวก็คิดว่าจะพัฒนาแล้วก็ผลักดันให้โลกของคาแรคเตอร์เนี่ยเติบโตไปได้ไกลที่สุดแล้วก็มีคุณภาพที่สุดค
5: ่
4: ะ
5: อนาคตของการ์ตูนไทยนี่ที่แน่ๆเลยนะครับเปลี่ยนแน่ๆจากสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยจะเปลี่ยนไปทางออนไลน์มากขึ้นแล
6: ้
5: ว
6: มันก็ต้องก้าวตามโลกไปเป็นทางเลือกให้กับคนรุ่นใหม่ได้อ่าน
7: ผมว่าอนาคตนักเขียนไทยจะเก่งขึ้นอีกเรื่อยๆ
2: การ์ตูนไทยตอนนี้

0: วัฒนธรรม
1: การ์ตูนไทยได้ผ่านช่วงเวลาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมาหลายยุคหลายสมัยค่ะและแม้ว่าเทคโนโลยีการสื่อสารจะก้าวหน้าไปมากยังไงแต่ไอดาก็เชื่อนะคะว่าเราคนไทยยังสามารถเป็นผู้กำหนดอนาคตของการ์ตูนไทยได้แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปมากมายเท่าไหร่ก็ตามค่ะ

มิข้าพระเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเณนะธัมมังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเณนะสังฆังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการ

ธัมมันจะสังฆันจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้ว่าเป็นพุทธมามกะ

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านรายการธรรมสาธุเป็นรายการที่ออกอากาศเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับทราบเกี่ยวกับการทำบุญการฝึกปฏิบัติสมาธิในเบื้องต้นการรู้จักไหว้พระสวดมนต์ซึ่งในช่วงแรกเราก็มีการนำเสนอบทสวดมนต์ทำวัดเป็นเบื้องต้นไปแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่สองก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในบทสวดมนต์บางบทซึ่งทุกท่านก็คงจะสวดเป็นประจำอยู่แล้วแต่เพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะว่าการสวดมนต์นั้นวัตถุประสงค์ก็คือให้ทุกคนได้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของพระพุทธศาสนาการสวดอ้อนวอนการสวดมนต์นั้นไม่ใช่เพื่อที่จะสวดอ้อนวอนให้โชคให้ลาภแก่ตนเองแต่เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นสำคัญนอกจากนั้นก็ต้องมีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์นั้นด้วยเพราะว่าการสวดมนต์นั้นจะทำให้จิตใจสงบการที่มีจิตใจสงบเป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตเพราะว่าจิตใจที่วุ่นวายก็จะทำให้คิดอะไรก็คิดไม่ออกคิดยากมีความสับสนวุ่นวายอยู่ในใจเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้จิตใจสงบเราก็ต้องมีอุบายในการกระทำหนึ่งในอุบายนั้นก็คือการให้รู้จักสวดมนต์การไหว้พระเป็นประจำอยู่ทุกวันญาติโยมที่เข้าวัดก็ต้องมีการสวดมนต์อยู่แล้วแต่ว่าพอไปอยู่ที่บ้านเราจะทำอย่างไรที่จะให้การสวดมนต์นั้นมีผลมีอานิสงส์มีประโยชน์การสวดมนต์ก็ต้องทำความเข้าใจไปด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆทั้งการทำวัดเช้าการทำวัดเย็นและบทสวดมนต์ที่เราสวดอยู่เป็นประจำทุกๆวันในเบื้องต้นอาตมาขอขยายความเกี่ยวกับความสำคัญของการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะคำว่าพุทธมามกะแปลว่าการปฏิญาณตนว่าตัวของเราเองเคารพนับถือพระพุทธศาสนาหรือการปฏิญาณว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำตัวของเราพุทธะก็คือพระพุทธศาสนามามกะก็คือตัวของเราเพราะฉะนั้นคำว่าพุทธมามกะเป็นการยอมตนที่จะประกาศว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะซึ่งเป็นการบอกชาวโลกทั่วไปได้รับรู้ว่าเรานี่แหละคือพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่มีความเคารพมีความเลื่อมใสในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธมามกะหรือว่าการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะไม่ใช่เป็นเพียงแค่พิธีการแต่ลึกๆของคำปฏิญาณตนนั้นก็เพื่อที่จะให้เราได้ยอมตนรับฟังแล้วก็ศึกษาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติเพราะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นมีอยู่มากมายหลายประการอย่างที่เราทราบว่ามีทั้งหมดทั้งสิ้น 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นหลักคำสอนในพระไตรปิฎกก็เป็นพระสุตตันตพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกแต่โดยสรุปแล้วเมื่อพระพุทธองค์ก่อนจะปรินิพพานก็ได้สรุปรวมว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นย่อลงในธรรมะอย่างเดียวก็คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือให้ทุกท่านได้มีสติเพราะฉะนั้น

สิ่งที่จะทำให้ทุกท่านได้มีสติอุบายอย่างหนึ่งก็คือการสวดมนต์ไหว้พระการสวดมนต์ไหว้พระเริ่มตั้งแต่การไหว้พระประจำวันที่ทุกท่านได้ไหว้พระอยู่นั้นก็คืออรหังสัมมาสัมพุทโธภควาอย่างนี้ก็คือหลักของการเจริญสติอานิสงส์ของการสวดมนต์ในเบื้องต้นเลยก็คือการทำให้จิตใจนั้นสงบไม่วุ่นวายแต่ถ้าเราสวดมนต์อย่างเดียวโดยไม่รู้จักถึงคำแปลไม่รู้จักความหมายเราก็จะได้เฉพาะตัวสมาธิแต่เราจะไม่ได้ปัญญาเพิ่มเติมแต่ถ้าเราได้รู้จักความหมายของบทสวดมนต์ต่างๆเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์นำมาสั่งสอนนั้นไม่ใช่บอกให้สวดว่าตามกันไปเฉยๆแต่ว่าให้นำหลักธรรมคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าถ้าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นคนที่งมงายแต่ถ้าเรามีปัญญาเข้าไปประกอบเข้าไปควบคุมตัวศรัทธานั้นเราก็จะสามารถที่จะรักษาพระพุทธศาสนานั้นได้อย่างดีอะไรก็ตามที่เราไม่เห็นคุณค่าไม่รู้จักความสำคัญของมันเราก็จะไม่รักษาหรือรักษาได้ก็เท่าที่เราจะทำได้ไม่ได้รักษาอย่างเต็มที่ญาติโยมถ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติของญาติโยมมีความสำคัญญาติโยมก็จะรักษาทรัพย์สมบัตินั้นอย่างสุดชีวิตแม้แต่ชีวิตของตนเองก็ให้ได้แต่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่เข้าใจเราไม่เห็นถึงความสำคัญเราก็จะบอกว่าพระพุทธศาสนาไม่มีความสำคัญหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์สอนไว้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ล้าสมัยเพราะว่าเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์ต่างๆให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงจะเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆให้ญาติโยมได้รู้จักได้ทำความเข้าใจไปด้วยและในขณะที่ทุกท่านชมรายการก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมด้วยโดยการนั่งฟังก็ได้หรือบางคนอาจจะไม่สะดวกในการนั่งอาจจะเอนหลังอาจจะนอนฟังหรืออาจจะนอนชมรายการแต่ทุกขั้นตอนนั้นก็ต้องกระทําด้วยการมีสติเพราะว่าการเจริญสติสามารถที่จะเจริญได้ในทุกอิริยาบถอิริยาบถใหญ่ของคนเราก็มีอยู่4อย่างก็คือการยืนการเดินการนั่งหรือการนอนเพราะฉะนั้นแม้ขณะที่เรายืนเราก็ต้องมีสติเราเดินเราก็ต้องเดินแบบมีสติเรานั่งเราก็จะต้องนั่งอย่างมีสติแม้ขณะที่เรานอนเราก็ต้องนอนอย่างมีสติพระพุทธองค์สอนว่าการใช้สตินั้นต้องพยายามใช้ต้องพยายามฝึกในทุกๆอิริยาบถของชีวิตประจำวันของเราเพราะอะไรเพราะว่าสติมีความสำคัญญาติโยมทุกท่านคงจะเห็นว่าเวลาเราตกใจเราประมาทพลาดพลั้งบางคนก็บอกว่าให้ทุกท่านมีสติพยายามมีสติแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกสติแล้วสตินั้นก็จะไม่มาหาเราได้ง่ายๆสติก็เหมือนเพื่อนถ้าเราไม่รู้จักคุ้นเคยไม่สนิทสนมเพื่อนเขาก็จะมาหาเราด้วยความยากลำบากนานๆก็จะมาหาทีหนึ่งแต่ถ้าเรามีความใกล้ชิดสนิทสนมกันแล้วเพื่อนที่ใกล้ชิดกันไม่ต้องกล่าวอะไรกันมากเพียงมองตาก็รู้ใจหรือฟังแค่น้ำเสียงถ้าเราเดือดร้อนเขาก็จะมาช่วยเหลือในทันทีสติก็เหมือนกันถ้าเราเจริญบ่อยๆฝึกบ่อยๆจนเป็นเพื่อนที่สองของเราเป็นเพื่อนสนิทของเราในขณะที่เรามีความเดือดร้อนในขณะที่เราวุ่นวายใจตกอยู่ในอันตรายสติก็จะมาช่วยทันทีท่านจึงบอกว่าถ้าสติมาปัญญาก็จะเกิดนั่นก็หมายความว่าทั้งสติและปัญญานั้นเป็นของที่คู่กัน
แต่ในภาษาพระท่านก็บอกว่ามีสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าสติก็คือความระลึกได้สัมปชัญญะก็คือความรู้ตัวทั่วพร้อมธรรมทั้งสองอย่างนี้เป็นธรรมที่จะรักษาญาติโยมทุกคนให้อยู่ในความสวัสดีของชีวิตไม่ตกอยู่ในความประมาทไม่ตกอยู่ในอันตรายขออย่างเดียวว่าเราต้องพยายามปลูกสติทุกวันสั่งสมสติทุกวันอบรมทุกวันด้วยการสวดมนต์ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญภาวนาเพราะฉะนั้นทุกท่านก็ต้องพยายามที่จะทำการสาธยายการสวดมนต์ในชีวิตประจำวันของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราสวดมนต์แค่วันละ2ครั้งก็คงจะพอนั่นก็คือตื่นเช้ามาครั้งหนึ่งตอนเย็นอีกครั้งหนึ่งก่อนนอนแต่การสวดมนต์นี้เราสามารถที่จะสวดได้ตลอดทั้งวันก็ได้แล้วจะสวดกันตอนไหนสวดในใจในขณะที่เราว่างเว้นจากภารกิจการงานต่างๆก็ได้ทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นก็แทนที่เราจะใช้เวลาว่างนั้นในการร้องรำทำเพลงขับร้องซึ่งเราก็ทำอยู่เป็นประจำแต่ว่าถ้าเรานำเวลาเหล่านั้นมาใช้ในการสวดมนต์การสาธยายนั่นก็จะเป็นการเพิ่มสติขึ้นวันละนิดวันละนิดวันละนิดขออย่างเดียวว่าให้เราพยายามที่จะสวดพยายามที่จะสาธยายอยู่เป็นประจำแล้วเราจะสวดบทไหนเราต้องเปิดหนังสือหรือเปล่าสวดบทไหนก็ได้ที่เราสวดเป็นประจำอยู่แล้วจะเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาก็ได้หรือจะเป็นนะโมตัสสะภะคะวะโตก็ได้หรือถ้ามันยาวไปเราก็แค่พุทโธธัมโมสังโฆก็ได้แล้วเราค่อยๆพยายามสวดเพิ่มขึ้นวันละนิดวันละนิดเราก็จะเป็นคนที่พยายามปลูกสติขึ้นวันละนิดเช่นกันเพราะว่าเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่ปฏิญาณตนแล้วว่าเราเป็นพุทธมามกะการที่จะไม่รู้จักบทสวดมนต์จึงเป็นเรื่องที่ควรที่จะพยายามปรับปรุงให้พยายามสวดมนต์ให้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นในการสวดมนต์การเจริญภาวนาทุกครั้งทำได้เป็นประจำในชีวิตประจำวันของเราไม่ต้องรอให้ก่อนจะนอนก่อนเราค่อยสวดมนต์นะเราสามารถที่จะสวดมนต์ได้อยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นการสาธยายในใจสวดมนต์ในใจเหมือนที่เราร้องเพลงในใจนั่นแหละเมื่อโยมกระทำได้อย่างนี้แล้วก็จะเป็นการเพิ่มสติของตัวเราเองขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นในช่วงรายการของธรรมสาธุในช่วงที่2นั้นก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในศัพท์บางศัพท์ที่ญาติโยมได้สวดมนต์ไปแล้วอาจจะยังมีความไม่เข้าใจอยู่บ้างให้มีความเข้าใจให้มีความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นในบทสวดมนต์ต่างๆก็จะเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาทำความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาได้ดียิ่งขึ้นเสียงดนตรีบรรเลงที่ญาติโยมได้ฟังอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนบอกว่าให้ทุกท่านได้รู้สึกตัวทั่วพร้อมออกจากการปฏิบัติในเบื้องต้นเพราะว่าเป็นสัญญาณของการบอกเวลาว่ารายการธรรมสาธุในช่วงที่2นี้ก็จะได้ครบเวลาแล้วเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนที่กำลังฝึกปฏิบัติอยู่นั้นก็ขอให้ค่อยๆถอนออกจากสมาธิเพื่อเข้าสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามปกติรายการธรรมสาธุซึ่งเป็นรายการที่เน้นให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงบทการทำวัดสวดมนต์เพื่อเพิ่มความเข้าใจทั้งเพิ่มสติและเพิ่มปัญญาให้กับญาติโยมทุกๆคนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธิแล้วก็
เป็นการเพิ่มคุณภาพของชีวิตให้มีคุณธรรมมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในช่วงของธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมทุกๆคนขอเจริญพร

มิข้าพระเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเรนาธัมมังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเรนาสังฆังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการ

เตสุจิระปารินิพุตัมปิตังภะคะวันตังสารนังคัจฉามิธัมมันจะสังฆัญจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้ว่า

0: ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิสาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่อเข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อีน้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับช่วงแรกเลยนะคะช่วงนี้จะเป็นการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวค่ะและจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์แล้วนะคะเราก็จะมารู้ความหมายในภาษาไทยค่ะพอได้ความหมายในภาษาไทยแล้วนะคะช่วงนี้เราก็ยังจะสอนการเขียนสะกดภาษาลาวด้วยค่ะด้วยการผสมพยัญชนะสระและวรรณยุกต์คุณผู้ชมจะได้เรียนรู้ไปภาษาลาวไปพร้อมๆกันนะคะช่วงหมวดคำศัพท์วันนี้นะคะจะเป็นหมวดคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่สำคัญในเวียงจันทน์ค่ะเวียงจันทน์ถือว่าเป็นเมืองหลวงนะคะที่คนไทยหรือนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปพอไปถึงเสร็จแล้วนะคะก็ต้องไปเที่ยวสถานที่ต่างๆค่ะวันนี้เรามีคำศัพท์เกี่ยวกับหมวดสถานที่สำคัญในเวียงจันทน์มาเรียนรู้กันนะคะไปเลยค่ะคำแรกนะคะคำว่าประตูไส้ประตูไส้หมายถึงประตูชัยค่ะคุณผู้ชมประตูก็หมายถึงประตูนั่นเองแต่ด้วยภาษาลาวไม่มีรอเรือควบกล้ำค่ะก็เลยเหลือเป็นแค่ประตูส่วนคำว่าไส้ก็หมายถึงชัยหรือชัยชนะนั่นเองค่ะคำที่สองนะคะหอพระแก้วหอพระแก้วแปลว่าหอพระแก้วค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวเรียกว่าหอค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าไม่มีพระสงฆ์จำวัดอยู่นั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะห้านกินดื่มห้านกินดื่มหมายถึงร้านอาหารหรือร้านจำหน่ายเครื่องดื่มค่ะหรือจะใช้ทั้งร้านที่มีการจำหน่ายอาหารและจำหน่ายเครื่องดื่มด้วยกันในภาษาลาวก็จะเรียกว่าห้านกินดื่มค่ะคุณผู้ชมไปต่อเลยนะคะห้องหูบเงาห้องหูบเงาห้องก็หมายถึงโรงค่ะหูบเงาหูบหมายถึงรูปเงาก็หมายถึงเงาโรงอะไรเอ่ยที่มีการฉายเห็นทั้งรูปและเห็นทั้งเงาคุณผู้ชมคะภาษาลาวหมายถึงโรงภาพยนตร์นั่นเองค่ะไปต่อนะคะขัวมิตรภาพขัวมิตรภาพขัวภาษาลาวแปลว่าสะพานค่ะคุณผู้ชมถ้าเราเดินทางนะคะจากประเทศไทยไปทางฝั่งลาวโดยข้ามสะพานมิตรภาพค่ะที่จังหวัดใดก็ช่างนะคะคุณผู้ชมจะเห็นตัวอักษรฝั่งไทยเขียนว่าสะพานมิตรภาพสะพานมิตรภาพแต่พอไปถึงครึ่งกลางของสะพานเท่านั้นแหละค่ะเปลี่ยนเป็นฝั่งลาวคุณผู้ชมก็ต้องอ่านใหม่นะคะเพราะจะเจอกับคำนี้ค่ะขัวมิตรภาพเพราะฉะนั้นขัวจึงแปลว่าสะพานค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำว่าว่างเวียงว่างเวียงหมายถึง

วังเวียงนั่นเองค่ะเมืองนี้อยู่ในแขวงเวียงจันทน์เหมือนกันนะคะแต่ออกไปนอกตัวเมืองนิดนึงค่ะเมืองนี้ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวในประเทศลาวที่น่าสนใจมากเพราะมีบรรยากาศเต็มไปด้วยเทือกเขาและแม่น้ำค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเบื่อท่องเที่ยวเวียงจันทน์ต้องเลยไปถึงวังเวียงวังเวียงไปต่อค่ะสนามบินวัดไตสนามบินวัดไตค่ะคุณผู้ชมสนามหมายถึงสนามนั่นเองค่ะสนามบินจึงหมายถึงสนามบินในภาษาไทยค่ะส่วนชื่อที่ว่าวัดไตวัดไตตั้งตามบริเวณที่อยู่ใกล้ค่ะเพราะฉะนั้นสนามบินที่ตั้งอยู่ใกล้กับวัดนะคะวัดนี้จึงเรียกว่าวัดไตจึงตั้งชื่อสนามบินใกล้กับวัดนะคะที่ตั้งอยู่ในบริเวณนั้นค่ะคือสนามบินวัดไตคุณผู้ชมคะเที่ยวเมืองลาวค่ะเปิดประตูไปสู่ลาวนะคะเพียงแค่เราไปเที่ยวในเวียงจันทน์หรือสถานที่สำคัญต่างๆเราก็จะได้พบกับวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศลาวด้วยค่ะจากที่ไหนคะจากสถานที่ต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้คุณผู้ชมได้รู้จักสถานที่ต่างๆในเวียงจันทน์อะไรบ้างแล้วค่ะคำแรกเลยนะคะประตูไซประตูไซหมายถึงประตูชัยค่ะคำที่สองนะคะหอพระแก้วหอพระแก้วก็หมายถึงหอพระแก้วหรือคนไทยรู้จักในนามวัดพระแก้วก็ได้นะคะไปต่อค่ะห้านกินดื่มห้านกินดื่มหมายถึงร้านอาหารหรือร้านอาหารที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มด้วยค่ะไปต่อนะคะห้องหูบเงาห้องหูบเงาหมายถึงโรงภาพยนตร์ในประเทศลาวเริ่มมีโรงภาพยนตร์เพิ่มจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะมีการทำอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการถ่ายทำภาพยนตร์เพิ่มขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไปชมภาพยนตร์ที่เมืองลาวต้องมองหาคำศัพท์คำว่าห้องหูบเงาค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะขัวมิตรภาพขัวมิตรภาพหมายถึงสะพานมิตรภาพนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ที่กล่าวไปทั้งหมดนี้นะคะอยู่ในเวียงจันทน์ค่ะอีกที่นึงนะคะที่ยังอยู่ในเวียงจันทน์ค่ะสนามบินวัดไตสนามบินวัดไตหมายถึงสนามบินนานาชาติวัดไตนั่นเองค่ะแต่ถ้าจะออกไปนอกเมืองเวียงจันทน์นะคะหรือออกไปนอกเขตตัวเมืองค่ะก็จะไปที่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมวังเวียงวังเวียงหรือเมืองวังเวียงสถานที่ต่างอากาศที่น่าสนใจและต้องไปค่ะคุณผู้ชมยังอยู่ในนะคะกำแพงนครเวียงจันทน์และออกไปนอกกำแพงนิดหน่อยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะเมื่อเรียนรู้คำศัพท์และความหมายแล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ภาษาลาวค่ะว่าภาษาลาวมีพยัญชนะสระและวรรณยุกต์อย่างไรและเอาคำมาประสมกันเป็นอย่างไรบ้างนะคะไปที่คำแรกค่ะประตูไซประตูไซคำนี้ค่ะคำว่าประตูนะคะเริ่มต้นด้วยค่ะปอป๋าค่ะคุณผู้ชมปอป๋านะคะเขียนแบบนี้ค่ะเหมือนภาษาไทยเลยค่ะนะคะคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีตัวรอเรือและรอลิงเป็นพยัญชนะควบกรรมเพราะฉะนั้นจึงตัดออกค่ะเหลือแค่สระอะค่ะคุณผู้ชมสระอะค่ะเขียนเหมือนไทยเลยนะคะไปต่อค่ะคำว่าตูตูตอตาค่ะคุณผู้ชมตอตาภาษาลาวหรือตอเต่าในภาษาไทยค่ะเริ่มต้นนะคะจากหัวด้านล่างค่ะหัวของตอตาอยู่ระดับบรรทัดนะคะเขียนขึ้นไปเหมือนกับภาษาไทยเลยค่ะส่วนสระก็ง่ายๆนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมใช้สระอูค่ะนี่คือสระอูภาษาลาวค่ะเห็นไหมคะไม่แตกต่างกันมากนักนะคะไปต่อค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าไส้ในภาษาลาวนะคะมีรูปสะกดเพียงรูปเดียวค่ะไม่มีมหันต์อากาศยอยักษ์นะคะไม่มีมหันต์อากาศยอยักษ์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขียนมหันต์อากาศยอยักษ์ในภาษาไทยต้องแปลงร่างค่ะกลายเป็นไม่ไม้ไม่ไม้หรือสระไอไม่ไม้ในภาษาลาวนั่นเองนะคะเขียนแบบนี้ค่ะลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปข้างบนหางจะยาวหน่อยค่ะนี่คือไม่ไม้ในภาษาลาวค่ะ

ใช้ซ่อสร้างซ่อสร้างคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากหัวค่ะหัวใหญ่นิดนึงนะคะช้างเมืองลาวหัวใหญ่ค่ะหางลากยาวมากเลยค่ะเลยบรรทัดลงไปนะคะอ่านว่าประตูไส้ประตูไส้ไปต่อนะคะหอพระแก้วหอพระแก้วคุณผู้ชมคะสระอในภาษาลาวไม่มีตัวสะกดค่ะสระอถ้าไม่มีพยัญชนะท้ายก็จะกลายเป็นแค่ตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะสระอนะคะเขียนกลมๆอยู่บนพยัญชนะเฉยๆค่ะเราใช้พยัญชนะหอฮานค่ะคุณผู้ชมภาษาลาวเรียกว่าหอฮานนะคะตัวนี้ค่ะบวกด้วยสระอค่ะบวกด้วยสระอนะคะเป็นแค่ตัวกลมๆตัวเดียวไม่มีออ่างนะคะหอค่ะพระค่ะคำต่อไปนะคะไม่มีรอเรือค่ะไม่มีรอเรือนะคะก็จะเหลือแค่พ่อผู้พ่อผู้หรือพ่อพานในภาษาไทยค่ะใส่ด้วยรูปสระอะค่ะคุณผู้ชมสระกันค่ะไปต่อเลยนะคะสระแอค่ะในคำว่าแก้วสระแอนะคะลากจากข้างล่างค่ะคุณผู้ชมลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปค่ะโค้งนิดนึงนะคะไปต่อค่ะพยัญชนะต้นตัวนี้นะคะกอไก่กอไก่อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมกอไก่ภาษาลาวมี2หัวค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะหัวด้านล่างนะคะม้วนลากขึ้นไปค่ะเป็นกอไก่ปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะวอวีวอวีเขียนแบบนี้นะคะเหมือนออ่างนิดนึงใช่ไหมคะปิดด้วยค่ะรูปวรรณยุกต์โทค่ะรูปวรรณยุกต์โทนะคะอ่านได้ว่าหอพระแก้วไปต่อค่ะห้านกินดื่มห้านกินดื่มคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีรอเรือนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อภาษาไทยใช้รอเรือก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ค่ะห่อเฮื่อนห่อเฮื่อนหางขึ้นนะคะสังเกตไหมคะหางขึ้นค่ะเวลาจำนะคะถ้าเห็นตัวคล้ายๆรอเรือมีหางขึ้นหมายถึงห่อเฮื่อนจำยังไงดีคะขึ้นเฮื่อนขึ้นเฮื่อนหางขึ้นค่ะบวกด้วยสระอาค่ะคุณผู้ชมสระอาม้วนหัวนะคะไปต่อค่ะพยัญชนะสะกดค่ะนอนกค่ะคุณผู้ชมนอนกภาษาลาวนะคะหรือนอหนูนั่นเองค่ะม้วนหัวจากข้างบนค่ะม้วนหัวจากข้างบนแล้วก็ลงมาข้างล่างนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะเราก็จะได้คำว่าห้านหมายถึงร้านค่ะส่วนคำว่ากินนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมรู้แล้วใช่ไหมคะนี่คือกอไก่ค่ะคุณผู้ชมสองหัวนะคะปิดด้วยน่อนกค่ะน่อนกค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะสระอิด้านบนค่ะสระอิค่ะกลายเป็นกินค่ะคุณผู้ชมอีกคำหนึ่งนะคะดื่มดื่มคุณผู้ชมคะตัวนี้ค่ะดอเด็กน้อยหรือดอเด็กในภาษาไทยค่ะปิดด้วยพยัญชนะสะกดค่ะหม้อแมวหม้อแมวคุณผู้ชมคะสังเกตเห็นน่อนกกับหม้อแมวต่างกันตรงไหนคะหม้อแมวเริ่มจากหัวค่ะคุณผู้ชมเริ่มจากหัวด้านล่างม้วนขึ้นไปด้านบนค่ะต่อด้วยสระอึค่ะสระอึคือเอาสระอินะคะคุณผู้ชมเห็นสระอิในคำว่ากินใช่ไหมคะเอาสระอิค่ะมาใส่จุดข้างในค่ะกลายเป็นสระอึค่ะคุณผู้ชมใส่ไม้เอกค่ะรูปวรรณยุกต์เอกกลายเป็นดื่มห้านกินดื่มไปต่อเลยนะคะคำว่าโฮ่งฮูบเงาโฮ่งฮูบเงาออกเสียงเป็นฮอเฮือนค่ะคุณผู้ชมรู้จักฮอเฮือนแล้วนะคะหางขึ้นใช่ไหมคะหางขึ้นนะคะปิดท้ายด้วยงองัวคุณผู้ชมคะงองัวในภาษาลาวหางยาวนะคะนี่คืององัวหางยาวค่ะใส่รูปสระโอค่ะสระโอก็จะกลายกันเป็นว่าโฮ่งไปต่อค่ะฮูบเหมือนกันเลยค่ะเริ่มต้นด้วยห่อเฮื่อนสะกดด้วยบ่อแบ้ตัวนี้เรียกว่าบ่อแบ้หรือบ่อใบไม้ในภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมคะใส่สระอูด้านล่างค่ะเหมือนกับภาษาไทยเลยค่ะฮู้คำสุดท้ายนี่สิคะน่าสนใจมากอย่าเขียนผิดนะคะเงาเงาคุณผู้ชมคะสระเอาภาษาลาวมี3รูปค่ะสระเอาภาษาลาวบวกด้วยสระ3รูปนะคะรูปแรกคือสระเอค่ะ

0: บวกด้วยสระอานะคะคุณผู้ชมคะยังไม่จบนะคะสระเอาภาษาไทยมี2รูปแต่ภาษาลาวมี3รูปบุ๋งค่ะไม่โก่งหัวลงนะคะไม่โก่งหัวลงค่ะเราได้สระเอาแล้วเราก็บวกด้วยง้องัวคุณผู้ชมทราบแล้วใช่ไหมคะงัวหางยาวค่ะหางยาวนะคะอ่านได้ว่าโฮ่งฮูบเงาไปต่อเลยค่ะขัวมิตรภาพขัวมิตรภาพคุณผู้ชมคะสระอัวจำได้หรือยังคะสระอัวบวกด้วยไม่กงและวอวีไม่กงและวอวีเมื่อจะพูดคำว่าขัวก็ใส่ขอไข่ค่ะคุณผู้ชมหัวใหญ่นะคะขอไข่ค่ะขัวนะคะมิตรภาพเขียนเหมือนไทยเลยค่ะเขียนเหมือนไทยแปลว่าอะไรคะเขียนด้วยการตามเสียงค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวออกเสียงมิตรภาพก็เขียนแบบมิตรภาพแบบนี้ค่ะพยัญชนะตัวแรกเลยนะคะม่อแมวใส่ดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมไปต่อด้วยสระอินะคะส่วนคำว่าตะภาพไม่มีรอเรือค่ะต่อตาค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วนะคะเหมือนหัวด้านล่างค่ะใส่สระอะค่ะไปต่อนะคะภาพค่ะง่ายนิดเดียวค่ะสะกดตรงรูปค่ะพ่อผู้หรือพ่อพานค่ะไปต่อค่ะสระอานะคะสระอามีหัวนะคะแล้วก็สะกดด้วยบอแบ้สะกดตรงตัวค่ะเราก็จะได้ว่าขัวมิตรภาพไปต่อนะคะวังเวียงวังเวียงคุณผู้ชมคะเขียนเหมือนไทยเลยค่ะวังวอวีวอวีนะคะงองัวหางยาวนะคะไม่หันอากาศค่ะเหมือนไทยนะคะส่วนสระเอียนะคะคุณผู้ชมสระเอียวอวีขึ้นต้นค่ะสระเอียถ้ามีตัวสะกดต้องใช้เป็นยอเฟื้องค่ะถ้ามีตัวสะกดจำไว้นะคะคุณผู้ชมต้องใช้เป็นยอเฟื้องยอเฟื้องเขียนแบบนี้ค่ะเขียนหัวจากข้างล่างนะคะทุกครั้งเขียนหัวจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนค่ะจะกลายเป็นสระเอียแบบมีตัวสะกดจบแล้วค่ะคุณผู้ชมปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดงองัวหางยาวค่ะกลายเป็นว่างเวียงว่างเวียงคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะสนามบินวัดไตสนามบินวัดไตเราจะสอนกันคำว่าสนามนะคะคุณผู้ชมสนามค่ะนะคะออกเสียง2พยางก็เขียนรูปสระ2พยางเลยค่ะสะใช้สอเสือค่ะนี่คือสอเสือจากภาษาลาวนะคะจะมีหัวข้างบนนะคะสระอะค่ะเพราะออกเสียงสะสระนะคะคุณผู้ชมคะตัวต่อไปค่ะหอฮานค่ะคุณผู้ชมมีหัวนิดนึงนะคะเริ่มต้นจากหัวด้านบนลงมาด้านล่างขึ้นไปอีกมีหัวนิดนึงค่ะคุณผู้ชมจำนอนกและม่อแมวได้แล้วใช่ไหมคะเริ่มเลยค่ะนอนกค่ะคุณผู้ชมลากไปเลยค่ะจากข้างบนนะคะบวกด้วยสระอาค่ะสระอามีหัวนะคะปิดท้ายด้วยตัวสะกดค่ะม่อแมวเริ่มต้นจากด้านล่างนะคะม่อแมวเริ่มต้นจากด้านล่างขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมก็จะได้คำว่าสนามค่ะบวกคำว่าบินวัดไตก็จะกลายเป็นสนามบินวัดไตซึ่งเขียนเหมือนกันกับไทยส่วนคำว่าไตจำได้แล้วใช่ไหมคะไม้มาลัยไม่ไม้ต่อตาค่ะคุณผู้ชม
1: สบายดีคำแพง
2: เจ้าสบายดีสมทราย
1: ขอโทษเจ้ามีเวลารวมกับข่อยบอข่อยมีเรื่องอยากฮู้หลายแนว
2: ได้เจ้าอยากฮู้เรื่องอย่างใดล่ะ
1: ข่อยอยากมีมูฝึกลมภาษาลาวข่อยมาอยู่เวียงได้ดลแล้วอยากฝึกภาษาลาวกับทุกๆคน
2: ยินดีที่ได้ลมกับเจ้าจะเว้าภาษาลาวเก่งแล้วได้นี
1: ่บ่เก่งปานใดดอกเสียงเว้าอาจจะบ่คือกับคนลาวแท้ๆ
2: เจ้ามาเฮ็ดหยังอยู่เวียงจันทน
1: ์ข่อยมาเฮียนอยู่ลาวได้2เดือนแล้วพอข่อยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี
2: ่เจ้าเฮียนภาษาลาวอยู่ไส
1: ข่อยเฮียนภาษาลาวอยู่ประเทศไทยก่อนสิมา6เดือน
2: โอ้สั้นบ่ว่าแต่เจ้าเข้ามาเวียงทางใด
1: ข่อยเข้ามาจากจังหวัดหนองคายทางขวามิตรภาพ
2: ข่อยบ่เคยข้ามไปไทยเลยบ่เคยเห็นขวามิตรภาพเทื่อแต่เคยไปทางภาคใต้ที่จำปาสักข้ามไปทางจังหวัดอุบล
1: และข่อยก็เคยนั่งยนต์

0: มาสนามบินวัดไตตอนที่ค่อยไปเที่ยววังเวียงเมื่อปีกายนี
1: ้เจ้ามักการท่องเที่ยวแบบใด
0: แนวใดมันดีเจ้าก่อแนะนำโลด
1: ค่อยบ่มีบอนแนะนำตอนนี้ดอกเฮาไปนั่งล้มกันต่อที่ห้านกินดื่มกันเนาะ
0: ค่อยก็ว่าดีคือกันแต่ว่ามีบอนให้ค่อยออกกับร่างกายได้บ่อยู่ในเวียงนี
1: ่ตอนแรงเจ้าสามารถไปออกกำลังกายอยู่ที่สวนสาธารณะแคมป์ของได
0: ้ประเทศลาวนี่มีบอนเที่ยวหลายแท้แต่ข่อยบ่ฮู้จักเส้นทางไปเลย
1: เจ้าเคยไปประตูไซแล้วหวะ
0: เคยไปแล้วแต่ว่าอยู่เวียงเฮานี่มีห้องรูปเงาบ
1: ่มีแท้เฮาไปเบิ่งน้ำกันก็ได้เพราะว่าข่อยก็จะไปกับหมู่เพื่อนวันหยุดนี
0: ้ได้ขอบใจหลาย
1: ๆเฮาไปหาหยังกินกันเถาะ
0: ข่อยคิดว่าเจ้าลืมแล้ว
2: คุณผู้ชมคะฟังภาษาลาวจากบทสนทนาข้างต้นทันหรือเปล่าคะถ้ายังไม่ทันนะคะช่วงนี้เราจะมาทบทวนประโยคในภาษาลาวกันค่ะประโยคที่ใช้จากบทสนทนานะคะถ้ามีคำศัพท์เราก็จะเรียนรู้คำศัพท์เหล่านั้นไปพร้อมกันเลยค่ะไปที่ประโยคแรกนะคะยินดีที่ได้ล้มกับเจ้ายินดีที่ได้ล้มกับเจ้าแปลว่ายินดีที่ได้คุยกับคุณค่ะคำศัพท์นะคะมีคำว่าล้มล่มหมายถึงพูดหรือคุยหรือสนทนาก็ได้ค่ะแต่ในบริบทนี้นะคะเราใช้คำว่าล่มหมายถึงคุยค่ะไปต่อนะคะบ่เก่งปานใดดอกบ่เก่งปานใดดอกหมายถึงไม่เก่งนักหรอกค่ะบ่เก่งปานใดดอกก็จะมีคำว่าปานใดปานใดจะแปลเป็นไทยตรงๆก็ไม่ได้นะคะต้องอยู่กับบริบทค่ะคำนี้จึงแปลว่านักหรอกค่ะนักหรอกนะคะอาจจะใส่คำลงท้ายภาษาลาวไปอีกด้วยค่ะคือคำว่าดอกดอกหรือหรอกนั่นเองค่ะแต่ถ้าผู้ชมได้ยินแค่คำว่าบ่เก่งปานใดบ่เก่งปานใดก็หมายถึงไม่เก่งนักหรอกเหมือนกันนะคะไปต่อค่ะคอยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่คอยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่แปลว่าผมหรือฉันต้องมาทำงานอยู่ที่นี่ค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวค่ะค่อยใช้แทนผู้หญิงผู้ชายใช้แทนเด็กใช้แทนผู้ใหญ่ก็ได้นะคะเป็นบุรุษสรรพนามคำที่หนึ่งค่ะคือเรียกตัวเองค่ะค่อยต้องมาเฮ็ดเวียกคุณผู้ชมคะเฮ็ดแปลว่าทำค่ะส่วนคำว่าเวียกหมายถึงงานค่ะหรือภารกิจก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นค่อยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่จึงหมายถึงฉันหรือผมต้องมาทำงานอยู่ที่นี่ค่ะประโยคต่อไปนะคะไม่รู้ว่าฟังทันหรือเปล่านะคะแนวใดมันดีเจ้าแนะนำโลดแนวใดมันดีเจ้าแนะนำโลดแปลว่าอะไรที่เห็นว่าดีก็แนะนำได้เลยนั่นเองค่ะมีคำศัพท์ค่ะคำว่าแนวใดแนวใดในที่นี้หมายถึงอะไรนั่นเองค่ะอะไรนะคะส่วนคำลงท้ายค่ะโลดโลดแปลว่าได้เลยค่ะคุณผู้ชมเป็นคำลงท้ายนะคะอีกคำหนึ่งค่ะคำว่าเจ้าเจ้าหมายถึงคุณค่ะนะคะคุณนะคะใช้กับผู้หญิงผู้ชายหรือเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ได้เหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะสำนวนภาษาลาวนะคะในรูปประโยคไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพียงแต่เราเปิดใจแล้วก็เรียนรู้ภาษาลาวไปพร้อมกันเราก็รู้จักคนลาวและสังคมลาวเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมจากคำศัพท์ที่ได้ในบทสนทนานะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าคุณผู้ชมนะคะอยู่กับเรานะคะแล้วก็ฟังภาษาลาวไปเรื่อยๆก็จะเข้าหูคุ้นเคยกับภาษาลาวและทำให้รักภาษาลาวได้ค่ะเราลองมาทบทวนกันนะคะว่าประโยควันนี้มีอะไรบ้างประโยคแรกนะคะจำได้ไหมคะยินดีที่ได้ลมกับเจ้ายินดีที่ได้ลมกับเจ้าคุณผู้ชมสามารถจำและเอาไปใช้ได้นะคะเมื่อได้คุยหรือสนทนากับคนลาวหรืออาจจะเป็นซื้อสินค้าในเมืองลาวและอาจจะมีการสนทนากันก็ต้องบอกว่ายินดีที่ได้ลมกับเจ้าหมายถึงยินดีที่ได้คุยกับคุณค่ะสำนวนที่ว่าบ่เก่งปานใดดอกบ่เก่งปานใดดอก หมายถึงไม่เก่งนักหรอก

ค่ะคุณผู้ชมไปค่ะค่อยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่ค่อยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่ฉันหรือผมต้องมาทำงานอยู่ที่นี่ค่ะไปต่อนะคะแนวใดมันดีเจ้าแนะนำโลดแนวใดมันดีเจ้าแนะนำโลดหมายถึงอะไรที่เห็นว่าดีก็แนะนำได้เลยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็ได้รู้จักคำศัพท์นะคะภาษาลาวค่ะบทสน

0: เอาค่ะคุณผู้ชม
1: สถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เรารู้จักกันนั้นอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยสังกัดกระทรวงศึกษาธิการยกเว้นการศึกษาเฉพาะทางซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงอื่นๆโดยเมื่อนักเรียนจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาแล้วโรงเรียนจะมีการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเสนอกระทรวงศึกษาธิการให้เด็กได้เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือระดับมหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่สำคัญของประเทศลาวหลักๆแล้วก็จะมี3แห่งคือ 1. มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ใช้เวลาศึกษา6ปีขึ้นตรงกับกระทรวงสาธารณสุข 2. มหาวิทยาลัยแห่งชาติใช้เวลาศึกษา4ปี 3. สถาบันสรรพวิชาใช้เวลาศึกษา6ปีมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวคือมหาวิทยาลัยชั้นนำและมหาวิทยาลัยแห่งชาติเพียงแห่งเดียวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งอยู่ที่บ้านดงโดกนครหลวงเวียงจันทน์ก่อตั้งขึ้นมาจากการรวมคณะสาขาวิชาต่างๆของประเทศลาวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2536เป็นที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งและดีที่สุดในประเทศลาวนอกนั้นเป็นวิทยาเขตที่แยกออกไปอีก8แห่งได้แก่วิทยาเขตดงโดกวิทยาเขตโศกป่าหลวงวิทยาเขตนาบงวิทยาเขตดอนนกคุ้มวิทยาเขตเพียววัดวิทยาเขตตาดทองวิทยาเขตหลัก5วิทยาเขตดอนกอยซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งชาตินี้ยังรับผิดชอบภารกิจด้านการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาด้วยคือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานั่นเองในมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวมีคณะสาขาวิชาเรียนที่หลากหลายถึง12คณะได้แก่ 1. คณะวรรณศาสตร์หรือคณะป่าไม้ 2. คณะครุศาสตร์ 3. คณะสังคมศาสตร์ 4. คณะวิทยาศาสตร์ 5. คณะอักษรศาสตร์ 6. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ7คณะเกษตรศาสตร์8คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์9คณะแพทยศาสตร์10คณะวิศวกรรมศาสตร์11คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์12คณะสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งเรื่องของคำศัพท์ในภาษาลาวนะคะการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาค่ะพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชพุฒนากุลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่ทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเป็นไปที่จะเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นอาเซียนที่มั่นคงและมั่งคั่งร่วมกันนะครับและวันนี้ครับอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์จะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อ100ปีที่แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญขึ้นที่นี่นั่นก็คือการมาของรถไฟสายใต้นะครับที่ถือว่าเป็นการเชื่อมโยงความเจริญจากกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้ของประเทศไทยและยังเป็นการเชื่อมโยงประเทศไทยออกไปสู่โลกภายนอกอย่างมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อีกด้วยครับ

0: นี่คือเส้นทางรถไฟสายใต้ซึ่งสร้างมาเมื่อ100ปีที่แล้วนะครับเป็นผลจากการที่สมัยรัชกาลที่5ได้ทำสนธิสัญญากับอังกฤษนะครับในการตัดเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียออกมาในปี2452การทำสนธิสัญญาแบ่งเขตแดนอย่างเป็นทางการก็ทำให้ไทยเนี่ยได้รับประโยชน์ด้วยก็คือการได้กู้เงินจากอังกฤษนะครับเป็นเงินถึง 4,630,000 ปอนด์เพื่อนำมาสู่การสร้างทางรถไฟสายใต้ที่เป็นระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตรที่เราอยู่ตอนนี้นะครับคือสถานีชุมทางหาดใหญ่ห่างจากกรุงเทพกว่า900กิโลเมตรการสร้างทางรถไฟสายใต้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะครับตลอดภาคใต้เลยเพราะว่าเมืองแต่ดั้งเดิมของภาคใต้นั้นจะเป็นเมืองที่อยู่ริมชายฝั่งทะเลนะครับการเดินทางติดต่อสื่อสารกันก็จะเป็นการเดินทางติดต่อสื่อสารกันโดยทางเรือแต่ตอนนี้เมื่อเกิดทางรถไฟสายใต้ที่สร้างกันมาตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่5ก็นำมาสู่การเปิดพื้นที่ใหม่ๆของภาคใต้นะครับเนื่องจากว่าทางรถไฟสายใต้ได้ขยับเข้ามาจากชายฝั่งทะเลอยู่ระดับสักประมาณ 20-30 กิโลเมตรผู้คนซึ่งเคยอยู่อาศัยริมชายฝั่งทะเลก็เปิดพื้นที่ป่าเป็นสวนยางพารายางพาราก็เลยกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้และสิ่งหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือว่าทางรถไฟสายใต้เป็นการที่กรุงเทพสามารถที่จะเข้าถึงภาคใต้ได้เร็วที่สุดนะครับจากการใช้ทางรถไฟซึ่งก่อนหน้านี้นะครับคนกรุงเทพมีความห่างไกลจากภาคใต้มากเพราะการที่จะเดินทางมาถึงภาคใต้ได้ก็จะต้องใช้การเดินทางทางเรือเท่านั้นนอกเหนือจากการที่จะเข้าถึงภาคใต้ได้เร็วแล้วทางรถไฟสายใต้ยังเป็นเสมือนการเชื่อมประสานนะครับระหว่างกรุงเทพกับโลกภายนอกผ่านไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับมันก่อให้เกิดการเดินทางเชื่อมกันระหว่างกรุงเทพกัวลาลัมเปอร์สิงคโปร์ซึ่งในขณะนั้นเป็นอาณานิคมของอังกฤษและเป็นเมืองศูนย์กลางของการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิงคโปร์นะครับเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญอันหนึ่งของโลกสมัยใหม่ด้วยเหตุนี้นะครับความทันสมัยของโลกตะวันตกจึงเดินทางผ่านทางรถไฟสายใต้และแพร่กระจายเข้ามายังภาคใต้และไปถึงกรุงเทพมหานครนี่คืออีกทางหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงนะครับในการเชื่อมโยงของภูมิภาคนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับประเทศของภูมิภาคอาเซียนก็ต้องการสร้างทางรถไฟที่มีอัตราความเร็วสูงมากยิ่งขึ้นจาก100ปีที่แล้วที่อัตราความเร็วของรถไฟวิ่งกันในระดับ 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในขณะนี้ความฝันในการเชื่อมโยงอาเซียนทั้งหมดนะครับได้คิดฝันกันว่าหากมีการสร้างทางรถไฟไม่ว่าจะเป็นระบบรางคู่หรือว่ารถไฟความเร็วสูงจะก่อให้เกิดการเดินทางครั้งสำคัญของคนต่างๆในภูมิภาคของเราก่อให้เกิดการเชื่อมโยงจากเหนือลงใต้คือจากจีนนะครับผ่านเวียดนามผ่านลาวผ่านไทยลงไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์หรือจากเวียดนามตัดลาวเข้าไทยและมาและเชื่อมโยงไปยังอินเดียนะครับนี่คือความฝันของโลกทั้งใบที่ต้องการเดินทางโดยการใช้ระบบรางระบบรางมีความสำคัญตรงที่ว่าไม่เพียงแต่ขนย้ายผู้คนยังสามารถขนย้ายสินค้าได้จำนวนมากด้วยนะครับเมืองหนึ่งที่ได้รับผลจากการสร้างทางรถไฟที่สำคัญของภาคใต้ก็คือหาดใหญ่หาดใหญ่จะเป็นตัวแทนที่ชี้ให้เห็นว่าทางรถไฟสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชุมชนที่เป็นป่าเขาลำนาวไผ่นะครับให้กลายเป็นเมืองเศรษฐกิจทางการค้าที่ใหญ่โตกลายเป็นมหานครหาดใหญ่ขึ้นมาได้เหมือนเช่นทุกวันนี้หาดใหญ่เป็นเสมือนจุดที่สะท้อนถึงความเป็นโลกของอาเซียนในรอบหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเวลาเราพูดถึงหาดใหญ่ในรอบครึ่งศตวรรษที่แล้วนะครับผู้คนเดินทางมาหาดใหญ่เพื่อซื้อสินค้าที่เราเรียกว่าสินค้าที่หาได้ยากในประเทศไทยสินค้าเหล่านี้เดินทางมาจากประเทศจีนฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์เป็นสินค้าที่บอกว่าเป็นสินค้าที่มีราคาถูกเป็นสินค้าที่มีคุณภาพซึ่งทำให้หาดใหญ่นั้นกลายเป็นจุดศูนย์รวมของการเดินทางมาเพื่อช้อปปิ้งสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารทะเลของชาวจีนซึ่งเป็นอาหารแห้งนะครับหรือว่าขนมนมเนยซึ่งเป็น ของมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับหาดใหญ่จึงกลายเป็นจุดแวะพักที่ทำให้ผู้คนเดินทางมาเพื่อซื้อสินค้าต่างๆและท่องเที่ยวไม่ว่าท่านจะไปท่องเที่ยวที่ไหนในเขตภาคใต้ตอนล่างนะครับจุดที่จะต้องแวะมาก็คือหาดใหญ่หาดใหญ่จึงเติบโตกลายเป็นตลาดนะครับของผู้คนที่เดินทางทั้งเป็นคนไทยที่เดินทางมายังหาดใหญ่และเป็นตลาดของผู้คนที่เดินทางมาเที่ยวจากมาเลเซียและสิงคโปร์หาดใหญ่จึงมีลูกค้าที่มากไปกว่าคนไทยก็คือคนที่เป็นนักท่องเที่ยวดังนั้นหาดใหญ่จึงเป็นฐานของภาคธุรกิจที่สำคัญ2ด้านนั่นคือภาคธุรกิจทางการค้าในประเทศไทยโดยการเอาสินค้ามาจากต่างแดนและภาคธุรกิจที่คนต่างแดนมาเที่ยวและซื้อจับจ่ายสินค้านะครับจากหาดใหญ่กลับไปยังประเทศของตนเองหาดใหญ่จะต้องสร้างตัวเองเดินไปข้างหน้าในโลกของการปรับตัวเข้าสู่อาเซียนว่าเมื่อสินค้าไร้ภาษีปราศจากไปหาดใหญ่จะปรับธุรกิจการค้าของตนเองให้ยังคงรักษาความเป็นมหานครทางการค้าและการท่องเที่ยวไว้ได้อย่างไรนี่คือโจทย์ที่สำคัญของหาดใหญ่แต่อย่างไรก็ตาม100ปีที่ผ่านมาหาดใหญ่ประสบความสำเร็จและความฝันของหาดใหญ่ยังเดินไปข้างหน้า
1: คุณผู้ชมครับท่าอำเภอหาดใหญ่ถือว่าเป็นประตูที่เชื่อมโยงทางฝั่งอ่าวไทยจังหวัดสตูลก็ถือว่าเป็นประตูที่เชื่อมโยงทางฝั่งอันดามันอย่างแท้จริงนะครับทุกวันนี้จังหวัดสตูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างท่ามกลางความเจริญและการมาของประชาคมอาเซียนไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ
0: หาดใหญ่เป็นเมืองที่เชื่อมโยงกับโลกอาเซียนทางด้านมาเลเซียและสิงคโปร์ซึ่งหาดใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของเมืองที่อยู่ทางด้านฝั่งอ่าวไทยในขณะที่อีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นชายฝั่งทะเลด้านอันดามันนะครับซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของภาคใต้สุดของประเทศไทยก็คือสตูลสตูลนะครับเป็นเมืองที่ผู้คนอาจจะนึกถึงได้ยากเพราะว่าสตูลด้านหนึ่งก็ดูเหมือนว่าเป็นเมืองที่อยู่ไกลออกไปนะครับแต่สตูลเป็นเมืองที่เงียบสงบในขณะที่หาดใหญ่นะครับเป็นมหานครที่มีประชากรอยู่รวมกันในพื้นที่จำกัดนั้นถึง 150,000 คนนะครับแต่สตูลนะทั้งจังหวัดมีประชากรอยู่ 300,000 กว่าคนเท่านั้นเองนะครับจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดหนึ่งที่อธิบายให้เราเห็นว่าพื้นที่ในเขตภาคใต้ของนั้นมีส่วนของความสัมพันธ์ไม่เพียงด้านของธุรกิจการค้าแบบหาดใหญ่แต่ยังเป็นตัวเชื่อมโยงของด้านประชากรของด้านผู้คนและภาษาวัฒนธรรมระหว่างเขตภาคใต้ของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียประชากรของสตูล 300,000 กว่าคนนั้นนะครับตีว่าประมาณเกือบ 70% เป็นประชากรที่พูดใช้ภาษามาลายูนะครับเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับ 70% เหล่านี้นั้นเป็นภาพสะท้อนที่ชี้ให้เห็นว่าสตูลเป็นส่วนหนึ่งของความผูกพันและวัฒนธรรมร่วมกันนะครับระหว่างภาคใต้ของไทยและประเทศมาเลเซียอย่างไรก็ตามในรอบ100ปีมานี้เมื่อสตูลได้รับการพัฒนากลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ภาษาไทยกลางนั้นเยาวชนและคนรุ่นใหม่ของสตูลเกือบทั้งหมดนะครับได้รับการสำรวจว่าเดี๋ยวนี้ไม่อาจที่จะพูดภาษาบาฮาซามาลายูได้นะครับและนี่ก็คือจุดที่ทำให้เห็นว่าแม้ว่าสตูลนั้นจะมีรากฐานของการใช้ภาษาเดียวกันกับมาเลเซียแต่พัฒนาการที่ทำให้คนนะครับหรือว่าชุมชนไม่สามารถรักษาภาษาของตนเองไว้ได้ก็กลายเป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญ

0: คัญที่โลกของอาเซียนของเราจะต้องตระหนักถึงเพราะโลกของอาเซียนบอกว่าเราจะต้องทำให้ผู้คนนะครับหรือว่าชุมชนนั้นสามารถรักษาวัฒนธรรมของตนเองไว้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาภาษาที่คนสตูลใช้แบบดั้งเดิมนั้นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้หากเยาวชนของเรายังสามารถใช้ภาษาบาฮาซามาลายูได้ในการพูดคุยในการอ่านเขียนก็จะทำให้เยาวชนของไทยในเขตจังหวัดสตูลนั้นมีความสัมพันธ์และสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์และด้านธุรกิจด้านวัฒนธรรมกับคนในประเทศมาเลเซียได้ซึ่งปัจจุบันนะครับทางการของไทยก็ได้ตระหนักถึงประเด็นนี้ก็เริ่มมีการทดลองกันที่จะสร้างนะครับโรงเรียนขึ้นมากลุ่มหนึ่งที่เป็นโรงเรียนทดลองเพื่อให้มีการสอนภาษาบาฮาซามาลายูให้กับเยาวชนของสตูลอีกครั้งหนึ่งสตูลนะครับมีฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญก็คือยางพาราปาล์มน้ำมันและกิจการเกี่ยวกับประมงทะเลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งตรงนี้ในกรณีหากมีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของยางพาราเรื่องของราคาปาล์มน้ำมันก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจสตูลอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามนะครับกรณีของสตูลนั้นความเชื่อมโยงที่เราคิดว่าอะไรคือทางที่ทำให้สตูลสามารถเดินทางเข้าสู่มาเลเซียได้นั่นคือการเดินทางโดยทางทะเลสตูลมีเกาะเกาะหนึ่งที่คนไทยรู้จักกันมากนะครับซึ่งเป็นเกาะที่เราถือว่าอยู่ใต้สุดของประเทศไทยคือเกาะตะลุเตาเกาะตะลุเตานั้นเป็นเกาะที่มีสภาพบรรยากาศใต้ท้องน้ำทะเลนะครับที่เราเรียกว่ามีธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์แต่เลยเกาะตะลุเตาไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรเราจะเจอเกาะที่อยู่เหนือสุดของประเทศมาเลเซียที่เราเรียกว่าเกาะลังกาวีเกาะลังกาวีกลายเป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่มาเลเซียทำให้เกาะลังกาวีเป็นเขตชุมชนเป็นเขตธุรกิจการค้าสำหรับการท่องเที่ยวนะครับนี่คือการแบ่งเขตแดนเมื่อ100ปีที่แล้วแต่ทำให้เกาะ2เกาะที่อยู่ห่างกันไม่กี่กิโลเมตรมีสภาพที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามการเดินทางจากสตูลไปเกาะตะลุเตาและอีกไม่กี่กิโลเมตรก็เข้าสู่เกาะลังกาวีนี่คือเส้นทางของการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างสตูลกับมาเลเซียที่ดีและง่ายที่สุดจากเกาะลังกาวีเราสามารถเดินทางไปยังเมืองปีนังหรือว่าจอร์จทาวน์ได้โดยทางทะเลนะครับมีเรือเดินทางโดยสารประจำวันสตูลจึงยังเป็นส่วนหนึ่งของโลกฝั่งอันมันนะครับที่เราเห็นว่ามีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงเป็นวิธีทางอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการเดินทางโดยทางรถไฟรถยนต์และการเดินทางทางทะเลนั้นก็เป็นตัวตอบที่สำคัญที่ทำให้สตูลนั้นมีอนาคตของการที่จะสร้างความเป็นอาเซียนของความสัมพันธ์ในภาคพื้นที่เราเรียกว่าช่องแคบมาละกา
1: คุณผู้ชมครับการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับจะเป็นการสร้างโอกาสทางอาชีพแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับชาวชุมชนมาลายูรวมถึงชาวจังหวัดสตูลได้นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการวิถีอาเซียนแล้วครับกลับมาพบกับผมวรัตน์วานิชวัฒนากุลและอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์วิทยากรของเราได้ใหม่ในครั้งหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีทุกท่านครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการวิถีอาเซียนและผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับประเทศมาเลเซียถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดแค่3ใน5ของประเทศไทยแต่ว่ามีพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

0: มาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านทางด้านตอนใต้ของประเทศไทยนะครับมาเลเซียเป็นประเทศที่ไทยมองว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เจริญในกลุ่มของประเทศอาเซียนก็คือมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีนะครับพื้นที่ของมาเลเซียมีขนาดประมาณ3ใน5ของประเทศไทยแต่พื้นที่ของมาเลเซียนี้แบ่งออกเป็น2 ส่วนด้วยกันนะครับที่เราเรียกว่ามาเลเซียในแหลมมลายูก็คือจากภาคใต้ของประเทศไทยต่อลงมานะครับฝั่งนี้ก็ถือว่าเป็นมาเลเซียหลักที่สำคัญที่ต่อเนื่องจากประเทศไทยอีกมาเลเซียหนึ่งเราเรียกว่ามาเลเซียตะวันออกซึ่งอยู่บนเกาะบอร์เนียวนะครับมาเลเซียตะวันออกมีพื้นที่อยู่ประมาณ 60% ของพื้นที่มาเลเซียทั้งหมดนะครับที่มาเลเซียที่เป็นแหลมมลายูนี้มีพื้นที่อยู่ 40% แต่ถ้าพูดถึงความเป็นศูนย์กลางทางการค้าของการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมหรือว่าการดำรงอยู่ของประชากรมาเลเซียในแหลมมลายูมีประชากรที่หนาแน่นมากกว่าและมีความเจริญมากกว่านะครับสภาพการของมาเลเซียทางด้านภูมิศาสตร์อย่างนี้ทำให้มาเลเซียด้านตะวันออกที่อยู่บนเกาะบอร์เนียวนั้นยังมีทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าไม้นะครับหรือว่าทรัพยากรในท้องทะเลเป็นจำนวนมากนะครับส่วนลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์ในคาบสมุทรมาลายูภาคเหนือนี่ติดประเทศไทยนะครับที่ภาคใต้นี่ติดอินโดนีเซียและก็สิงคโปร์คาบสมุทรมาลายูมาเลเซียมีความยาวนะครับจากเหนือจดใต้เนี่ยประมาณ700กิโลเมตรในขณะที่มีความกว้างอยู่ราวๆ300กิโลเมตรนะครับมาเลเซียมีลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์เนี่ยแบ่งออกเป็น2ด้านด้วยกันเพราะว่าทางด้านตอนบนของมาเลเซียที่ติดกับประเทศไทยเป็นแนวเทือกเขาในขณะที่ตอนกลางของคาบสมุทรมาลายูนั้นก็เป็นแนวเทือกเขาดังนั้นพัฒนาการของชุมชนเมืองของมาเลเซียรวมทั้งการเติบโตของเมืองในปัจจุบันจึงอยู่ที่ริมชายฝั่งทะเลนะครับด้านหนึ่งก็คือริมชายฝั่งทะเลที่อยู่ทางด้านทะเลจีนใต้นะครับที่ในประเทศไทยเราเรียกว่าอ่าวไทยนะครับก็ต่อจากจังหวัดปัตตานีนราธิวาสลงมาก็เป็นกลางตรังกานูนะครับเรื่อยมานะครับที่อีกด้านหนึ่งก็เป็นเขตติดต่อจากภาคใต้ของไทยที่เราเรียกว่าชายฝั่งอันดามันนะครับจากภูเก็ตกระบี่นะครับสตูลเลื่อยมาก็เป็นปะลิดนะครับลงไปจนกระทั่งถึงสิงคโปร์ในช่วงตรงนี้นะครับของมาเลเซียซึ่งติดกับเขตทะเลของอินโดนีเซียเราเรียกว่าช่องแคบมะละกาช่องแคบมะละกามีความยาวอยู่ประมาณ900กิโลเมตรนะครับตั้งแต่ปลายเกาะของสุมาตราหรือราวๆตรงที่เป็นภูเก็ตของเรานะครับและก็ผ่านเลื่อยมาจนกระทั่งไปออกตรงสิงคโปร์นะครับช่องแคบมะละกาจะมีระดับความกว้างอยู่300กว่ากิโลเมตรจนกระทั่งไปแคบที่สุดอยู่ประมาณ15กิโลเมตรในช่วงออกไปยังทะเลจีนใต้นะครับช่องแคบมะละกาจึงกลายเป็นเขตช่องทางของการเดินทางติดต่อขนถ่ายสินค้าเป็นจำนวนมากนะครับระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกช่องแคบมะละกาประมาณว่ามีเรือเดินทางขนถ่ายสินค้าประมาณ200ลำต่อวันซึ่ง 70-80 ของเรือเหล่านี้เป็นเรือบรรทุกน้ำมันที่แล่นมาจากตะวันออกกลางและไปปลายทางที่ประเทศทางด้านตะวันออกไกลนะครับดังนั้นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของมาเลเซียมาเลเซียจึงเป็นยุทธศาสตร์ทั้งทางบกและทางทะเลนะครับในยุทธศาสตร์ทางบกนั้นมาเลเซียเคยเป็นประเทศด้านเกษตรกรรมแต่ในรอบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมามาเลเซียก็พัฒนาตัวเองหรือว่าเปลี่ยนตัวเองจากประเทศเกษตรกรรมให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่นะครับตอนนี้ก็เป็นเป้าหมายที่สำคัญของมาเลเซียเดิมทีเวลาเราพูดถึงยางพาราปาล์มน้ำมันดิบุกนะครับมาเลเซียก็มีทรัพยากรสินค้าทั้งด้านการเกษตรและธรรมชาติแบบไทยแต่ปัจจุบันนี้มาเลเซียกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าทางด้านยางพาราผลิตสินค้าทางด้านน้ำมันปาล์มเพื่อออกขายตลาดโลกซึ่งมาเลเซียยกระดับของการเป็นประเทศเกษตรกรรมให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมนี่คือภาพกว้างๆที่เราจะเห็นนะครับว่ามาเลเซียอุดมสมบูรณ์ทั้งบนบกและในท้องทะเล
1: จอร์จทาวน์เมืองหลวงของรัฐปีนัง

0: เกิดจากความพยายามของอังกฤษนะครับในการสร้างเมืองท่าเพื่อขนส่งสินค้าและก็ยังเป็นศูนย์กลางระหว่างอังกฤษอินเดียและจีนและปัจจุบันนี้จอร์จทาวน์ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วยครับ
1: จอร์จทาวน์เป็นเมืองหลวงของรัฐปีดังปัจจุบันจอร์จทาวน์ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกนะครับเนื่องจากว่ามีลักษณะของความเป็นเมืองมหานครมาอย่างยาวนานต่อเนื่องกันร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับเวลาเราพูดถึงปีนังในความรับรู้ของคนไทยหมายถึงเกาะเกาะหนึ่งซึ่งเดิมเราเรียกว่าเกาะหมากนะครับในขณะที่เวลาพูดถึงปีนังปีนังไม่ใช่เป็นเพียงเกาะหนึ่งเกาะเท่านั้นนะครับแต่ปีนังเป็นชื่อของรัฐรัฐหนึ่งในมาเลเซียปีนังนี้มีอยู่สองฝั่งคือหนึ่งมีสภาพเป็นเกาะ2 อยู่ในเขตของแหลมมลายูนะครับทั้ง2 ส่วนของรัฐปีนังนะครับเรารวมกันก็คือเราเรียกว่ารัฐปีนังรัฐปีนังมีประชากรอยู่ประมาณ 1.6 ล้านคนในปัจจุบันนะครับแต่อยู่ในจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐปีนังนี้ 500,000 คนหรือว่า1ใน3ของรัฐปีนังจอร์จทาวน์นอกเหนือจากการเป็นมรดกโลกแล้วจอร์จทาวน์อธิบายถึงการกำเนิดของตนเองมาจากความหลากหลายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าเสรีนะครับเมื่ออังกฤษต้องการที่จะเดินทางและขยายการค้าไปยังโลกตะวันออกนะครับศูนย์กลางของอังกฤษที่สำคัญอยู่ที่กัลกัตตาอินเดียซึ่งตรงนั้นก็คือเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการบริหารงานของอังกฤษในอาณานิคมด้านตะวันออกไกลแต่เมื่ออังกฤษต้องการที่จะเดินทางและพัฒนาเส้นทางการค้าจากกัลกัตตาไปยังประเทศจีนให้ได้สิ่งหนึ่งที่อังกฤษจะต้องทำหรือว่าบริษัทการค้าของอังกฤษต้องการก็คือจุดแวะพักเพื่อจอดเรือสินค้าซึ่งเรือสินค้าในยุคนั้นเป็นเรือสินค้าที่จะต้องมีจุดแวะพักเป็นระยะระยะนะครับซึ่งหนึ่งในจุดที่อังกฤษเลือกก็คือเกาะปีนังนะครับเกาะปีนังเป็นเกาะที่มีพื้นที่ขนาด1ใน3ของเกาะภูเก็ตหรือว่า1ใน3ของเกาะสิงคโปร์หรือว่าประเทศสิงคโปร์นะครับเกาะปีนังเป็นที่จอดเรือสำเภาเรือการค้าที่ดีมากในยุคเมื่อราวประมาณเกือบ200ปีที่แล้วดังนั้นอังกฤษจึงเลือกปีนังที่จะพัฒนาให้เกาะปีนังเป็นศูนย์กลางของการค้าของอังกฤษในดินแดนที่เป็นแหลมมลายูแต่ต่อมาอังกฤษก็พัฒนาลงไปก็คืออังกฤษไปเลือกที่มะละกาและสิงคโปร์ด้วยเหตุนี้นะครับศูนย์กลางของการค้าที่สำคัญของอังกฤษในแหลมมลายูซึ่งเป็นมาเลเซียในปัจจุบันนี้ก็คือปีนังและสิงคโปร์นะครับเมื่อปีนังเป็นเมืองท่าที่อังกฤษต้องการก่อให้เกิดการค้าแบบเสรีนะครับอังกฤษก็ดึงประชากรหรือว่าดึงคนซึ่งเป็นแรงงานจำนวนมากมาจากประเทศจีนและมาจากอินเดียดังนั้นเวลาเรามายืนอยู่ในเมืองจอร์จทาวน์ในปัจจุบันเราจึงได้ทานอาหารฮกเกี้ยนจีนฮกเกี้ยนเป็นจำนวนมากเพราะจีนฮกเกี้ยนถูกดึงมาเป็นแรงงานที่เป็นแรงงานพื้นฐานของจอร์จทาวน์ในขณะที่จะมีจีนฮกเกี้ยนอีกกลุ่มหนึ่งตามมาเพื่อเป็นพ่อค้านะครับค้าขายทางด้านอาหารค้าขายทางด้านเสื้อผ้าและก็ทำให้จอร์จทาวน์กลายเป็นเมืองการค้าที่สำคัญทางด้านชายฝั่งของมหาสมุทรอินเดียหรือว่าชายฝั่งทะเลอันดามันนะครับในขณะที่แรงงานอินเดียก็เดินทางเข้ามานะครับอินเดียนี้มีทั้งกลุ่มที่เป็นฮินดูนะครับและในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มมาเลที่เป็นมุสลิมดั้งเดิมด้วยดังนั้นจอร์จทาวน์จึงถือได้ว่าเป็นเมืองที่เริ่มต้นชีวิตของการสร้างเมืองใหม่บนความหลากหลายของชาติพันธุ์นะครับมีทั้งจีนมีทั้งคริสต์นะครับมีทั้งมุสลิมมีทั้งฮินดูและมีพุทธด้วยนะครับด้วยเหตุนี้จอร์จทาวน์จึงถือว่านี่คือหลักหมายที่สำคัญของการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติแต่จอร์จทาวน์เป็นตัวอย่างของการเป็นเมืองทางการค้าของชุมชนที่เป็นจีนนะครับในปัจจุบันนี้เขตของจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเขตเมืองหรือว่าเมืองโบราณเนี่ยก็ถูก ยกย่องให้กลายเป็นมรดกโลกนะครับหากมองในแง่นี้มาเลเซียจึงไม่ใช่ประเทศที่เป็นของคนมาเลและเป็นมุสลิมนะครับแต่ยังเป็นอีกครึ่งหนึ่งของความหลากหลายนะครับเมื่อเรามองเห็นมาเลเซียอย่างนี้เราจึงมองเห็นว่ามาเลเซียจะต้องอยู่ท่ามกลางความหลากหลายที่สูงมากทำอย่างไรถึงจะไม่ให้มีความขัดแย้งทางด้านประชากรและเชื้อชาตินี่เป็นหลักหมายที่สำคัญนะครับเพราะว่าประสบการณ์ในอดีตของมาเลเซีย

0: เซียเมื่อมาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี2500นะครับก็ผ่านมาเกือบ60ปีแล้วนะครับจากการที่ได้รับเอกราชนั้นมันจะมีความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติและศาสนาระหว่างคนมาเลย์กับคนจีนนะครับซึ่งประสบการณ์ในครั้งนั้นทำให้ประเทศมาเลเซียจะต้องระมัดระวังถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพราะประสบการณ์ของความขัดแย้งครั้งนั้นทำให้เกิดการแยกตัวออกไปของสิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งประเทศเพราะผู้นำของสิงคโปร์นั้นยอมรับไม่ได้ที่จะให้คนมาเลและคนมุสลิมนั้นเป็นอันดับหนึ่งนะครับที่ได้ความสำคัญอันดับหนึ่งสิงคโปร์จึงแยกตัวออกไปด้วยเหตุนี้นะครับจึงทำให้รัฐบาลมาเลเซียตระหนักว่าแม้ว่าจะยกย่องหรือว่าให้ความสำคัญกับคนมาเลและคนมุสลิมเป็นอันดับหนึ่งแต่ต้องไม่ทำให้คนชาติพันธุ์และศาสนาอื่นๆนั้นถูกลดทอนความสำคัญลงไปด้วยนะครับเวลาเรามาเลเซียเนี่ยในวันตรุษจีนของที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับก็เป็นวันตรุษจีนซึ่งเป็นวันหยุดแห่งชาติของมาเลเซียเช่นกันเรามักจะคิดว่าเรื่องราวของมาเลเซียก็คงเป็นเรื่องราวทางด้านศาสนาอิสลามเท่านั้นไม่ครับตรุษจีนเป็นวันหยุดแห่งชาติที่ระบบราชการของมาเลเซียทุกรัฐนะครับจะต้องหยุดรัฐมาเลเซียแบ่งออกเป็น13รัฐนะครับใน9รัฐเป็นรัฐของสุลต่านที่มีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สำคัญนะครับแต่ใน9รัฐที่มีศาสนาอิสลามนั้นก็จะต้องมีวันหยุดแห่งชาติเป็นวันตรุษจีนด้วยเช่นกันนะครับในขณะที่แม้ว่าชาวพุทธในมาเลเซียจะมีไม่มากนักนะครับแต่มาเลเซียก็ให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดแห่งชาติของมาเลเซียด้วยเช่นกันมาเลเซียยังมีการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับของศาสนาของคนต่างๆรัฐบาลมาเลเซียให้ความสำคัญนะครับอย่างเท่าเทียมกันในเชิงของการเป็นวันหยุดแห่งชาติแม้ว่าจะมีความสำคัญจัดลำดับที่ลดหลั่นลงไปมาเลเซียจึงบอกว่าตนเองเป็นประเทศพหุวัฒนธรรม
1: เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียยังไม่หมดเท่านี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนในวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามกันอีกครั้งนะคะเราได้เรียนภาษาเวียดนามกันมาพอสมควรแล้วจะยากหรือว่าง่ายขึ้นอยู่กับความพยายามนะคะแต่มั่นใจค่ะว่าหลายคนคงจะพอพูดสื่อสารได้บ้างแล้วที่แน่ๆก็คงจะพูดทักทายเป็นภาษาเวียดนามกันได้บ้างสำหรับวันนี้อาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีเรื่องใหม่ๆมาให้ฝึกฝนกันเช่นเคยค่ะตอนนี้ไปพบกับอาจารย์กันเลยค่ะ
1: Kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ Hôm nay chúng ta sẽ học về các hỏi ngày tháng năm. วันนี้พวกเราจะมาเรียนเกี่ยวกับวิธีการถามวันเดือนปีในภาษาเวียดนามกันนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยก่อนอื่นผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับชื่อวันต่างๆในภาษาเวียดนามพร้อมกันเลยนะครับถือไฮวันจันทร์ถือบาวันอังคารถือตือวันพุธถือนำวันพฤหัสถือเสาวันศุกร์ถือใบวันเสาจู่หยดวันอาทิตย์ต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องรูปประโยคการถามตอบวันในสัปดาห์หากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าวันนี้เป็นวันอะไรสามารถถามได้ตามรูปประโยคนี้เลยครับบาโฮมเจือกลาถือเหมยบาโฮมเจือกลาถือเหมยนะครับบาโฮมเจือกแปลว่า3วันก่อนลาถือเหมยแปลว่าวันอะไรนั่นเองนะครับจำง่ายๆจำคำว่าถือเหมยนะครับถือเหมยแปลว่าวันอะไรนะฮะต่อมาโฮมเกียลาถือเหมยนะครับโฮมเกียลาถือเหมยแปลว่าเมื่อวานซืนคือวันอะไรโฮมกวาลาถือเหมยโฮมกวาหล่าถือเหมยโฮมกวาแปลว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรโฮมในหล่าถือเหมยโฮมในหล่าถือเหมยโฮมในแปลว่าวันนี้ฉะนั้นจะแปลว่าวันนี้เป็นวันอะไรไงไมล์หล่าถือเหมยไงไมล์หล่าถือเหมยพรุ่งนี้เป็นวันอะไรและไงเกียหล่าถือเหมยไงเกียหล่าถือเหมยเมื่อรืนเป็นวันอะไรนะฮะหรือนะครับสามารถบอกอีกแบบหนึ่งนะครับได้ว่าบาไงเหนือหล่าถือเหมยบาไงหล่าถือเหมยอีก3วันเป็นวันอะไรนะครับวิธีตอบง่ายนิดเดียวล้อคำถามเลยนะครับแล้วก็เรียงกลับพร้อมบวกกับชื่อวันนะครับเช่นโฮมในหล่าตามด้วยชื่อวันโฮมเกียหล่าตามด้วยชื่อวันหรือโฮมกวาหล่าตามด้วยชื่อวันนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันโฮมในหล่าถือเหมยวันนี้เป็นวันอะไรนะฮะเวลาตอบล้อคำถามเลยโฮมในหล่าถือตือโฮมในหล่าถือตือวันนี้เป็นวันพุธนะฮะต่อมาไงไมล์หล่าถือเหมยไงไมล์หล่าถือเหมยไงไมล์คือพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เป็นวันอะไรนะครับเวลาตอบไงไมล์หล่าถือนำไงมายล่าถือนำพรุ่งนี้เป็นวันพฤหัสนะฮะหรือถามอดีตบ้างนะครับโฮมกวาล่าถือเหมยเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรนะครับโฮมกวาล่าถือบาเมื่อวานเป็นวันอังคารนะฮะต่อมาเรามาดูเรื่องการถามตอบวันที่ในภาษาเวียดนามนะครับจะมีกฎง่ายๆดังต่อไปนี้นะฮะการบอกวันที่1ถึงวันที่10ในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมต้องจำเลยนะฮะว่าต้องเพิ่มคำว่ามงหรือคำว่าหมู่ไว้ข้างหน้าตัวเลขตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10นะฮะแต่หากท่านผู้ชมจะบอกวันที่มากกว่า10นะฮะไม่ต้องใส่คำว่ามงหรือคำว่าหมู่เข้าไปนะฮะลองมาดูตัวอย่างกันนะครับไงมงโหมดไงมงโหมดคือวันที่1นะครับใช้มงหรือหมู่ก็ได้วันที่2นะครับใช้คำว่าไงมงไฮหรือไงมงไฮนะฮะวันที่10นะครับไงมงเหมื่อยหรือไงมงเหมื่อยนะฮะต่อมาเรามาดูวันที่มากกว่า10นะครับไม่ต้องมีมงหรือมงนะฮะเช่นไงเหมื่อยโหมดนะครับก็คือวันที่11นั่นเองต่อมาไงเหมื่อยไฮวันที่12และไง

บาเมยคือวันที่30นะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบวันที่ในภาษาเวียดนามนะครับท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามได้2รูปแบบดังนี้การถามวันที่1ถึง10ในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามและคำตอบตามรูปประโยคนี้นะฮะดูตัวอย่างนะครับบาโฮมเจือกลาไงมงเหมยนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่นะฮะโฮมเกียลาไงมงเหมยนะครับหรือละคำว่าไงก็ได้นะฮะโฮมเกียคือเมื่อวานซืนเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับโฮมกวาลาไงมงเหมยนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะฮะโฮมในลาไงมงเหมยนะครับวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ไงมายลาไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ไงเกียลาไงมงเหมยเมื่อรืนเป็นวันที่เท่าไหร่บาไงเหนือลาไงมงเหมย3วันถัดไปก็คืออีก3วันเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบก็ล้อคำถามเลยนะครับจัดลำดับให้เหมือนกับคำถามนะครับก็จะกลายเป็นโฮมในลาไงมงแล้วก็บวกตัวเลขวันที่1ถึง10นะฮะโฮมเกียลาไงมงนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างกันโฮมในลาไงมงเหมยวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะโฮมในลาไงมงจินนะครับวันนี้เป็นวันที่9นั่นเองนะครับถ้าจะถามพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ก็สามารถถามได้ว่าไงมายลาไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบไงมายลาไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่10นะครับคราวนี้การถามวันที่มากกว่า10ท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามและคำตอบตามรูปประโยคนี้เลยการถามวันที่มากกว่า10ในภาษาเวียดนามนะฮะเราจะใช้คำว่าบาวเงียวนะครับบางไว้ด้านหลังนะฮะเช่นบาโฮมเจือกลาไงบาวเงียวนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่โฮมเกียลาไงบาวเงียวเมื่อวานซืนคือวันที่เท่าไหร่โฮมกวาลาไงบาวเงียวเมื่อวานนี้คือวันที่เท่าไหร่โฮมในลาไงเบาเหียววันนี้คือวันที่เท่าไหร่ไงมายลาไงเบาเหียวนะครับพรุ่งนี้คือวันที่เท่าไหร่ไงเกียลาไงเบาเหียวเมื่อรืนคือวันที่เท่าไหร่บาไงเหนือลาไงเบาเหียวอีก3วันคือวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบแล้วก็ล้อประโยคคำถามก็จะเป็นโฮมในลาไงและก็บวกตัวเลขนะครับมากกว่า10ขึ้นไปโฮมเกียลาไงบวกตัวเลขวันโฮมกวาลาไงบวกตัวเลขวันนะครับเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างบ้างตัวอย่างเช่นโฮมในลาไงบาวเงียววันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบโฮมในลาไงเมยโมดวันนี้เป็นวันที่11นะครับถ้าถามพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนเป็นไงมายนะฮะก็จะกลายเป็นไงมายลาไงเบาเหี่ยวพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบทวนกับไงมายลาไงเมื่อยหายพรุ่งนี้เป็นวันที่12นะครับมีข้อสังเกตนิดนึงนะฮะถ้าเราไม่ทราบว่าคำตอบมันอยู่ในช่วงวัน1ถึง10หรือมากกว่า10เราสามารถใช้รูปแบบนะครับการถามวันที่มากกว่า10ได้เลยหลังจากท่านผู้ชมได้เรียนรู้รูปประโยคและคำศัพท์เรื่องการถามตอบวันไปแล้วนะฮะคราวนี้เรามาดูคำศัพท์เกี่ยวกับสัปดาห์กันบ้างคำศัพท์เกี่ยวกับสัปดาห์ในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วยตามตารางต่อไปนี้นะฮะเราจะแบ่งเป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับอดีตภาษาเวียดนามใช้คำว่ากวาขือนะฮะปัจจุบันใช้คำว่าเหียนตายและอนาคตใช้คำว่าเตืองลายนะครับเรามาดูปัจจุบันก่อนนะครับเกี่ยวกับสัปดาห์นะครับต่วนในต่วนในต่วนแปลว่าสัปดาห์ในแปลว่านี้ต่วนในคือสัปดาห์นี้นะครับย้อนกลับไปอดีตบ้างต่วนเจือกต่วนเจือกเจือกแปลว่าก่อนต่วนเจือกคือสัปดาห์ก่อนหรือสัปดาห์ที่แล้วนะครับไปอนาคตนะครับมี2คำนะครับเกี่ยวกับสัปดาห์สัปดาห์หน้าภาษาเวียดนามใช้ได้คำว่าต่วนเซากับต่วนเต๋ยนะครับแปลว่าสัปดาห์หน้าคราวนี้ท่านผู้ชมลองมาดูรูปประโยคตัวอย่างนะครับเช่นต่วนเจือกแองดาหลามซีนะครับสัปดาห์ที่แล้วพี่ทำอะไรนะฮะต่วนเจือกโตยดาดีวิ่งหะลองสัปดาห์ที่แล้วฉันไปฮาลองเบนั่นเองนะครับไปดูการถามสัปดาห์หน้าบ้างใช้คำว่าต่วนเซานะครับต่วนเซาแองแสหลามซีนะครับสัปดาห์

าหน้าพี่จะทำอะไรนะฮะตอบล้อคำถามไปเลยต่วนเซาโตยแสดีต๋ำเบียนเอ๋อญาจางต่วนเซาโตยแสดีต๋ำเบียนเอ๋อญาจางสัปดาห์หน้าฉันจะไปต๋ำเบียนคือเล่นน้ำทะเลที่ญาจางนั่นเองนะครับหรือยาจางนะฮะต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อเดือนต่างๆในภาษาเวียดนามนะครับคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อเดือนในภาษาเวียดนามจะประกอบด้วยนะฮะเดือนแรกถึงเดือน12นะครับพร้อมกันถางเซียงถางเซียงคือเดือนมกราคมนะครับจากเดือนมกราไล่ไปก็เอาตัวเลขมาบวกเลยนะครับพร้อมกันถางไฮเดือน2คือเดือนกุมภานั่นเองต่อมาถางบาถางบาคือเดือนมีนาคมนะครับส่วนเดือน4เดือนเมษายนใช้คำว่าถางตือไม่ใช้ถางโบนนะฮะถางตือเมษาถางนำพฤษภาถางเสามิถุนายนนะครับถางใบเดือนกรกฎาคมถางตามเดือนสิงหาคมถางจินเดือนกันยายนถางเหมื่อยเดือน10คือตุลาคมนั่นเองถางเหมื่อยโหมดเดือนพฤศจิกายนถางเหมื่อยหายคือเดือนธันวาคมรูปประโยคการถามตอบเดือนนะครับเวียดนามมีรูปแบบเดียวตามนี้เลยบาถางเจือกหล่าถางเหมยนะฮะให้ใช้คำว่าถางเหมยก็คือเดือนอะไรนะฮะ3เดือนก่อนคือเดือนอะไรถางเจือกหล่าถางเหมยเดือนก่อนคือเดือนอะไรถางในหล่าถางเหมยเดือนนี้คือเดือนอะไรถางเซาหล่าถางเหมยนะฮะถางเซาคือเดือนหน้าเดือนหน้าคือเดือนอะไรบาถางเหนือหล่าถางเหมยนะครับอีก3เดือนคือเดือนอะไรเวลาตอบเช่นเดียวกันนะครับทวนกับถางในหล่าบวกชื่อเดือนถางเจือกหล่าบวกชื่อเดือนนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะฮะตัวอย่างเช่นถางในหล่าถางเหมยเดือนนี้คือเดือนอะไรนะครับถางในหล่าถางตือเดือนนี้คือเดือน4คือเดือนเมษายนนะฮะเดือนหน้านะครับเดือนหน้าใช้คำว่าถางเซานะฮะถางเซาหล่าถางเหมยเดือนหน้าคือเดือนอะไรนะครับถางเซาหล่าถางนำถางนำคือเดือน5เดือนหน้าคือเดือนพฤษภาคมนะครับต่อมาเรามาเรียนเรื่องรูปประโยคการถามตอบปีในภาษาเวียดนามมีรูปแบบเดียวเหมือนกันดูตามตารางเลยนะครับการถามตอบปีในภาษาเวียดนามนะครับเราจะใช้คำว่านำบาวเนียวคือปีอะไรนั่นเองนะครับหรือปีเท่าไหร่นะฮะบานำเจือกหล่านำบาวเนียว3ปีก่อนนะครับคือปีที่เท่าไหร่นะฮะคือปีอะไรนะฮะนำหวายนำเจือก2คำนี้แปลว่าปีที่แล้วนะครับนำหวายหล่านำเบาเหนียวปีที่แล้วคือปีที่เท่าไหร่นะครับนำในหล่านำเบาเหนียวนะฮะปีนี้คือปีที่เท่าไหร่นำเซานำเต๋ยซางนำ3คำนี้แปลว่าปีหน้านะครับหล่านำเบาเหนียวเป็นปีที่เท่าไหร่ปีอะไรหรือบานำเหนือบานำเหนือคือ3ปีนะครับอีก3ปีนั่นเองลานำบาวเงียวคือปีที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบเช่นเดียวกันล้อประโยคคำถามไปเลยนำในหลานำบวกตัวเลขปีนะครับปีนี้คือปีนะฮะนำหวายหลานำตามด้วยตัวเลขปีปีที่แล้วคือปีหรือนำเซาหลานำบวกตัวเลขปีนะครับปีหน้าคือปีที่นะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นนำในหล่านำบาวเหนียวปีนี้เป็นปีอะไรนำในหล่านำไฮหงินคงจำเหมื่อยโบนนะครับอีกรอบปี2014ไฮหงินคงจำเหมื่อยโบนนะครับปีนี้เป็นปี2014นะครับเราไปถามปีหน้าบ้างนำเซาหล่านำบาวเหนียวนำเซาแปลว่าปีหน้าเป็นปีอะไรปีที่เท่าไหร่นะครับสามารถตอบได้ว่านำเซาหล่านำไฮหงินคงจำเหมื่อยลำนะครับ2015นะครับปีหน้าคือปี2015นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบวันและเดือนกันนะครับโดยเอามารวมกันนะฮะเราจะถามได้อย่างไรนะครับเรามาดูตามรูปประโยคนี้เลยเราสามารถถามได้นะครับโดยเอาคำว่าลาไงเหมยถางเหมยนะครับคือวันอะไรปีอะไรมารวมกันได้นะฮะเช่นบาโฮมเจือกลาไงเหมยถางเหมยนะครับ3วันก่อน

่อนคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนั่นเองโฮมเกียลาไงเหมยถางเหมยเมื่อวานซืนคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรโฮมกวลาไงเหมยถางเหมยโฮมในลาไงเหมยถางเหมยไงมายลาไงเหมยถางเหมยไงเกียลาไงเหมยถางเหมยบาไงเหนือนะครับอีก3วันลาไงเหมยถางเหมยนะครับคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนั่นเองนะครับเวลาตอบล้อคำถามเหมือนเดิมนะฮะโฮมในลาไงตามด้วยตัวเลขนะครับตัวเลขวันบวกถางและก็บวกชื่อเดือนนะครับโฮมกวาลาไงเมื่อวานนี้คือวันนะครับเอาตัวเลขต่อคำว่าไงนะฮะและเดือนนะครับชื่อเดือนตามด้วยคำว่าถางนะฮะตามตัวอย่างเช่นโฮมในลาไงเหมยถางเหมยวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับเวลาตอบล้อคำถามโฮมในลาไงมงโหมดถางเซียงวันนี้เป็นวันที่1เดือนมกราคมนะฮะต่อมาโฮมกวาลาไงเหมยถางเหมยเมื่อวานนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับโฮมกวาลาไงบาเมยโมดถางเหมยไฮเมื่อวานนี้เป็นวันที่31เดือนธันวาคมนะครับเรียนรู้เรื่องรูปประโยคการถามตอบวันเดือนปีไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูการถามตอบวันเดือนปีเกิดกันบ้างนะครับการถามวันเดือนปีเกิดในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมจะพบเจอคำถามนี้บ่อยมากนะฮะซึ่งก็เป็นวิธีการถามอายุทางอ้อมนะฮะเพื่อที่จะใช้เรียกบุรุษสรรพนามแทนผู้พูดและผู้ฟังได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับคราวนี้เราลองมาดูรูปประโยคการถามตอบวันเดือนปีเกิดกันนะฮะการถามวันเกิดนะครับจะใช้คำว่าซิงไงหนาวนะครับซิงแปลว่าเกิดไงแปลว่าวันหนาวแปลว่าไหนนะครับคือเกิดวันไหนนะครับดูตัวอย่างองซิงไงหนาวคุณตาหรือคุณปู่นะครับเกิดวันไหนบาซิงไงหนาวคุณย่าหรือคุณยายเกิดวันไหนนะครับแองซิงถางหนาวนะครับลองเปลี่ยนเป็นถางถางแปลว่าเดือนพี่เกิดเดือนไหนจิซิงนำหนาวนะครับพี่ผู้หญิงเกิดปีไหนแอมซิงนำหนาวน้องเกิดปีไหนนะครับถ้าเขาถามวันก็ตอบวันถามเดือนตอบเดือนถามปีตอบปีนะครับเช่นโตยซิงไงแล้วก็บวกวันที่นะฮะโตยซิงถางแล้วก็บวกชื่อเดือนโตยซิงนำและบวกตัวเลขปีนะครับมาดูตัวอย่างบ้างนะฮะองซิงนำหนาวปูเกิดปีไหนนะครับโตยซิงนำโหมดหงินจินจำเสาเมื่อยนะครับฉันเกิดปี1960นะฮะบาซิงไงหนาวบาซิงไงหนาวย่าเกิดวันไหนโตยซิงไงมงไฮฉันเกิดวันที่2นะครับหรือถ้าเราจะถามเดือนนะครับแองซิงถางหนาวพี่เกิดเดือนไหนโตยซิงถางเมื่อยไฮฉันเกิดเดือนธันวาคมนะครับหรือหากจะถามวันเกิดนะครับสามารถถามได้ตามตัวอย่างนี้เลยนะฮะไงซิงหยดกัวแองลาไงหนาวนะครับเปลี่ยนบุรุษสรรพนามได้นะฮะใช้จิหรือแอมก็ได้นะฮะวันเกิดของพี่คือวันไหนนะครับเวลาตอบตามนี้เลยไงไฮไม่ไฮถางใบนำไฮหงินนะครับวันที่22เดือนกรกฎาคมปี2000นะครับต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องการใช้คำว่าคีหนาวกับบาวเซอร์นะฮะสองคำนี้มีความหมายว่าเมื่อไหร่เหมือนกันนะฮะใช้ในประโยคคำถามเวลาที่ผู้พูดต้องการทราบช่วงเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสองคำนี้จะวางอยู่ต้นหรือท้ายประโยคคำถามเท่านั้นนะฮะซึ่งหากบาวเซอร์กับคีหนาววางขึ้นต้นประโยคนะฮะจะใช้ถามเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับเช่นบาวเซอร์จิโต๊ดเงียบได้หอกเมื่อไหร่พี่เรียนจบมหาวิทยาลัยหายนำเหนือโตยแสโต๊ดเงียบได้หอกอีก2ปีฉันจะเรียนจบมหาวิทยาลัยนะครับคีหนาวแองดีแถงโฟโฮจิมิงนะฮะเมื่อไหร่พี่ไปนครโฮจิมิงนะฮะตวนเซาโตยแสดีแถงโฟโฮจิมิงสัปดาห์หน้าฉันจะไปนครโฮจิมิงนะฮะแต่ถ้าบาวเซอร์กับคีนาววางท้ายประโยคคำถามนะครับจะใช้ถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหรือเหตุการณ์ในอดีตนั่นเองนะครับเช่นโกเวถายลานบาวเซอร์อากลับมาไทยเมื่อไหร่นะฮะโตยเวถายลานโฮมกว่าฉันกลับมาเมืองไทยเมื่อวานนี้นะครับบาร์กดีด่าหนัง

0: khi nào ป้าไปดานังเมื่อไหร่นะฮะโตยดีดานังถางเจือกฉันไปดานังเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเราเรียนรู้เรื่องการตั้งคำถามด้วยคำว่าคีนาวกับบาวเซอร์ไปแล้วนะฮะต่อมาเรามาดูประโยคการตั้งคำถามด้วยคำว่านานเท่าไหร่ในภาษาเวียดนามซึ่งใช้คำว่าบาวเลวนะฮะจะวางอยู่ท้ายประโยคคำถามนะฮะจะใช้ถามเกี่ยวกับเวลาเช่นเดียวกันนะครับลองมาดูตัวอย่างนะฮะแองแสเวียดนามบาวเลวแองแสเวียดนามบาวเลวพี่จะอยู่เวียดนามนานเท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะเปลี่ยนบุรุษสรรพนามโตยแสเวียดนามหมดนำโตยแสเวียดนามหมดนำฉันจะอยู่ที่เวียดนาม1ปีนะฮะจิดาถายลานบาวเลวโอยจิดาถายลานบาวเลวโอยพี่อยู่ที่ประเทศไทยนานเท่าไหร่แล้วนะครับโตยดาถายลานไฮนัมโอยฉันอยู่ที่ประเทศไทยมาแล้ว2ปีนะครับเรื่องต่อมาคือเรื่องของการใช้กริยาช่วยเหมยเวื่อเวื่อเหมยนะครับทั้ง3คำนี้จะใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาได้ไม่นานนะครับมีความหมายว่าเพิ่งจะนะครับท่านผู้ชมสามารถเลือกคำใดคำหนึ่งใน3คำนี้มาใช้ได้นะครับตัวอย่างเช่นโตยเหมยเดนวันฟองโตยเหมยเดนวันฟองฉันเพิ่งจะมาถึงที่ทำงานนะครับแองเหวื่อน้อยเจียนซองแองเหวื่อน้อยเจียนซองพี่เพิ่งจะพูดคุยเสร็จนะครับน้อยเจียนแปลว่าพูดคุยจิเหวื่อเหมยอันเกิมซองจิเหวื่อเหมยอันเกิมซองพี่เพิ่งจะกินข้าวเสร็จคำว่าซองแปลว่าเสร็จนะฮะเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับเรามาเรียนเรื่องการใช้คำว่าดิ่งนะฮะออกเสียงตามดิ่งนะฮะคำว่าดิ่งแปลว่าตั้งใจจะนะครับง่ายๆเรียงเหมือนภาษาไทยเลยลองมาดูนะฮะถางเซาโตยดิ่งดีโหยอานถางเซาโตยดิ่งดีโหยอานเดือนหน้านะครับโตยฉันดิ่งตั้งใจดีไปโหยอานคือหอยอันเดือนหน้าฉันตั้งใจจะไปหอยอันนะฮะนำเซาโตยดิ่งดีหอกฮานอยนำเซาโตยดิ่งดีหอกฮานอยปีหน้าฉันตั้งใจจะไปเรียนที่ฮานอยนะครับไงมายโตยดิ่งดีแซมฟิล์มเวยแองไงมายโตยดิ่งดีแซมฟิล์มเวยแองพรุ่งนี้ฉันตั้งใจจะไปดูหนังกับพี่นะครับเรื่องการถามวันเดือนปีก็มีแค่นี้แหละครับฝึกฝนกันบ่อยๆนะครับแล้วภาษาเวียดนามจะง่ายนิดเดียว
1: ฮมไนล่ะถือเหมยอ่ะ
2: ฮมไนล่ะถือบ้า
1: ขี้หนาวจีเวเวียดนามอ่ะ
2: ไงเหมยบ้าถางบ้าน้ำเศร้า
1: เลินไหนจีดีเบาเร็วอ่ะ
2: ขวางให้น้ำแอมอ่ะ
1: เร็วกว่าจีจักหลายเยอะจีหลำอ่ะ
2: จีกุ้งเทแย
3: ่คุณผู้ชมคะระบบการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาคนพัฒนาชาตินะคะการปรับตัวด้านการศึกษาจึงมีความสำคัญตามยุคสมัยอย่างในประเทศไทยค่ะก็มีการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษากันอยู่ตลอดนะคะเราลองมาศึกษาประเทศเวียดนามกันบ้างค่ะว่าระบบการศึกษาของเวียดนามเป็นยังไงบ้างเราต้องมาถามจากวิทยากรของเราค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอยากรู้ถึงระบบการศึกษาของเวียดนามหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงคะ
4: ครับการศึกษาเวียดนามคล้ายๆกับบ้านเรานะฮะก็จะมีประถมศึกษาเหมือนกันแล้วก็มีระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานเหมือนกันบ้านเราเนี่ยจะแบ่งระบบออกเป็น6 3 3นะครับบ้านเรามีอะไรบ้างบ้านเราจะมี6จะมีประถมศึกษาใช่มั้ยครับแล้วก็มต้น3มปลาย3เวียดนามใช้ระบบ5 4 3
3: 5 4 3
4: ใช่5 4 3เหมือนฟุตบอลเลยนะฮะนะครับ5คืออะไร5คือประถมศึกษา
3: ค่ะ
4: นะครับแล้วก็4เนี่ยคือมัธยมต้นและ3คือมปลายนอกจากนี้เวียดนามก็ยังมีอาชีวะนะครับมีระบบอุดมศึกษาเหมือนบ้านเราระดับปริญญาตรีจะเรียนทั้งหมด4ปี
3: ค่ะ
4: นะครับปริญญาโทเนี่ยเรียน2ปี
3: อาจารย์คะแล้วการศึกษาของระดับปริญญาเอกเป็นยังไงคะในเวียดนาม
4: อันนี้โดดเด่นมากนะครับของปริญญาเอกเวียดนาม

ามนะฮะจะใช้ระบบคล้ายๆการสอบจอมงวนของจีนนะฮะยกตัวอย่างเช่นที่เห็นได้ชัดสุดเลยของเวียดนามของประเทศไทยเราเวลาเราจะสอบปกป้องวิทยานิพนธ์นะฮะหรือว่าดีเฟนเนี่ยเราก็ดีเฟนระดับมหาลัยแต่ของเวียดนามมันจะมีดีเฟนระดับภาคนะครับหรือว่าระดับคณะระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ระดับประเทศมี3ระดับไอ้ที่น่าสนใจคือระดับประเทศนะครับเราต้องลงข่าวว่าเรากำลังจะปกป้องวิทยานิพนธ์แล้วก็ให้ประชาชนทั้งประเทศ

0: ระบบการศึกษาเวียดนามมีไหมคะ
1: ครับเด่นสุดเลยคือเวียดนามเป็นระบบการศึกษาแบบผสมผสาน
0: เป็นยังไงคะ
1: นะครับจะมีได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนนะครับวัฒนธรรมการศึกษาของจีนนะครับฝรั่งเศสรัสเซียแล้วก็สหรัฐ
0: โอ้เป็นยังไงคะอาจารย์อย่าง
1: น
0: ี
1: ้นะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าเวียดนามเนี่ยเคยตกเป็นเมืองขึ้นของชาติใหญ่ๆหลายชาตินะฮะเอาพูดถึงจีนก่อนแล้วกันนะครับอิทธิพลทางด้านการศึกษาที่สำคัญที่เวียดนามได้รับจากจีนคืออักษรฮั่นถ้าเราสังเกตเราเรียนภาษาเวียดนามทุกวันเนี่ยเราจะพบว่าภาษาจีนอยู่ในภาษาเวียดนาม 70% ก็คือเวียดนามได้รับอิทธิพลจากอักษรฮั่นในสมัยก่อนนะครับนอกจากนี้ระบบการศึกษาเวียดนามก็ยังมีลักษณะพิเศษก็คือรับอิทธิพลของฮงจื้อแบบเต็มๆเลยครับจะมีวิชาที่สอนเกี่ยวกับฮงจื้อในระดับประถมศึกษาแล้วก็มัธยมต้นครับส่วนอิทธิพลของฝรั่งเศสนะฮะมีมากมายในการศึกษาเวียดนามนะฮะฝรั่งเศสได้เข้ามาพัฒนาด้านแพทยศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมเวียดนามนะครับและที่สำคัญอักษรก๊วกเหงือนะครับอักษรก๊วกเหงือเป็นอักษรประจำชาติเวียดนามปัจจุบันนี
0: ้
1: ที่เราเรียนภาษาเวียดนามที่เราเขียนอยู่ทุกวันนี้ที่ใช้ตัวโรมันเนี่ยก็มาจากอิทธิพลของฝรั่งเศสเพราะคนที่ถือว่าริเริ่มเข้ามาอเล็กซานเดอร์เดอโรสนะฮะก็เป็นชาวฝรั่งเศสนะครับส่วนรัสเซียรัสเซียเกี่ยวอะไรนะครับปัจจุบันนี้คนเวียดนามยังต้องเรียนปรัชญามาร์กแล้วก็ปรัชญาเลนิน
0: เพราะอะไรคะ
1: นะครับปรัชญามาร์กซิสนั่นเองเพราะว่าเพื่อที่จะปลูกฝังความเป็นสังคมนิยมให้ยังอยู่ในสังคมเวียดนามคนเวียดนามยังต้องเรียนนะฮะอย่างในระดับอุดมศึกษาเนี่ยปริญญาตรีทุกคนต้องเรียนหมดเลยแล้วก็มัธยมปลายก็ต้องเรียนนะครับอย่างสมมติตอนผมเนี่ยเคยไปเรียนปริญญาโทก็ต้องไปสอบวิชานี้เหมือนกันวิชาปรัชญามาร์กเลนิน
0: ค่ะคือเราต้องรู้อย่างถ่องแท้เลย
1: ต้องรู้อย่างถ่องแท้เลยนะครับนอกจากนี้เวียดนามเนี่ยจะมีมหาลัยเฉพาะทางเยอะมหาลัยแพทยศาสตร์มหาลัยพยาบาล
0: คือเปิดอย่างเดียวเลย
1: เปิดอย่างเดียวเลยนะครับก็จะเป็นอิทธิพลของรัสเซียเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: นะครับขณะที่สหรัฐอเมริกาที่เข้ามาในเวียดนามอิทธิพลที่สำคัญก็คือการแบ่งเกรดออกเป็น12เกรดในการเรียนนะครับของของถ้าเราไปดูของเมืองนอกก็จะมีเกรด1ถึงเกรด12ใช่ไหมครับเวียดนามเหมือนกันเลย
0: เหมือนโรงเรียนอินเตอร์ในบ้านเรา
1: โรงเรียนอินเตอร์ในบ้านเรานะครับแล้วก็ระบบหน่วยกิจก็เอามาจากสหรัฐเหมือนกันครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะหากเราหยุดเดินนั่นหมายถึงเรากำลังถอยหลังนะคะเพราะว่าเพื่อนบ้านของเราต่างกำลังกระตือรือร้นกับการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะพวกเราจึงควรเรียนรู้เรื่องของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนไว้บ้างค่ะโดยเฉพาะเรื่องของภาษาเพื่อประโยชน์ที่เราจะต้องสานสัมพันธ์กับประเทศเหล่านั้นสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินจ่าวเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาเกาหลีฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับทุกวันนี้ครับภาษามีบทบาทอย่างยิ่งในการสื่อสารยิ่งเรารู้ภาษามากขึ้นเท่าไหร่โลกของเราก็ยิ่งกว้างไกลขึ้นกว่าเดิมแน่นอนว่าโอกาสในชีวิตก็มีมากขึ้นตามไปด้วยนะครับและหนึ่งภาษาที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีบทบาทสำคัญเหลือเกินกับคนไทยในปัจจุบันนี้ก็คือภาษาเกาหลีนั่นเองนะครับหลายคนที่ต้องการเรียนภาษาเกาหลีไม่ต้องไปเสียสตางค์เรียนครับเพียงเปิดมาที่ ETV

0: วีของเราคุณจะได้เรียนภาษาเกาหลีจากเจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงที่ตอนนี้นั่งอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ท่านนี้มาจาก Busan University of Foreign Studies นะครับสอนภาษาเกาหลีให้กับชาวต่างชาติโดยเฉพาะครับขอต้อนรับอาจารย์วอนแหยองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์วอนพูดภาษาไทยได้นะครับแล้วแหมออกเสียงได้น่ารักมากๆนะครับก่อนที่เราจะมาเรียนภาษาเกาหลีกันวันนี้อยากให้อาจารย์เล่าถึงที่มาของภาษาพูดแล้วก็ภาษาเขียนภาษาเกาหลีให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คงเกาหลีอยู่ที่ประเทศเกาหลีตั้งแต่ 5,000 ปีที่แล้วค่ะอยู่นานๆแล้วพวกเขาพูดภาษาเกาหลีแต่ไม่มีภาษาเขียน
0: อ๋อมีแต่ภาษาพูดอย่างเดียว
1: ค่ะเลยก็ยืมตัวอักษรจากประเทศจีนค่ะเลยก็คิงเสจงคิดว่าประชาชนเกาหลีไม่มีภาษาเขียนไม่สะดวกเลยก็เขาสร้างตัวอักษรเกาหลีค่ะแล้วตัวอักษรเกาหลีมีแผ่นชนกับสาระคิงเซจงคิดว่าตัวอักษรแผ่นชนกับสาระก็ถ้าเป็นง่ายคนทั่วไปใช้ได้ง่ายเลยก็เขาตำรูปปากกับลิ้นด้วยค่ะ
0: รูปปากกับลิ้นเป็นที่มาของตัวอักษรเกาหล
1: ีใช่ค่ะตัวอักษรแพนชนะค่ะ
0: ครับ
1: อย่างเช่นเกียวก็ลิ้นติดเพดาน
0: เพดานเหงือกด้านบน
1: ใช่ค่ะ
0: ยอ
1: ใช่ค่ะอย่างแล้วก็มีมือรูปปากด้วยค่ะแล้วสาระก็ตำฟ้าและพื้นดินและคนด้วยค่ะแล้วก็อย่างเช่นว่าฟ้าเป็นกลมๆ
0: ครับ
1: แล้วก็พื้นดินเป็น
0: ขีดล่างแบนๆ
1: ขีดล่างค่ะแล้วก็คนเป็นเยินด้วยแล้ว
0: ก็เหมือนขีดตรงกลางอย่างนี
1: ้เอา3ตัวมารวมผสมให้เป็นสาระภาษาเกาหลีค่ะ
0: ครับงั้นวันนี้คลาสแรกของเราเรามาเรียนอะไรง่ายๆก่อนดีกว่าครับอาจารย์จะสอนอะไรเราบ้างดีครับวันนี้
1: ค่ะวันนี้เป็นวันแรกเราต้องแนะนำตัวเองก่อนนะคะเป็นประโยคอันยองฮาเซโยเจอิรอมุนวอนเฮยองอิมมิดาช่อมเบเกสนิดาชาลบุทักดิริมิดามันนาซอผังกับสมิดานี่ค่ะประโยค
0: คุณผู้ชมอาจจะตกใจอาจารย์มาเป็นชุดเลยแต่เดี๋ยวอาจารย์จะทวนให้ทีละประโยคนะครับว่าแต่ละประโยคที่พูดไปทั้ง5ประโยคเมื่อสักครู่นี้ออกเสียงยังไงและแปลว่าอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะก็เจอครั้งแรกต้องพูดทักทายก่อนว่าอันยองฮาเซโยนะคะอันยองฮาเซโยคือสวัสดีค่ะแล้วก็คำศัพท์สุภาพด้วยค่ะถ้าเจอเพื่อนก็อันยองเมื่อกี้ว่าฮังกูก็อันยองเหมือนใช้กับเพื่อนให้สนิทกันด้วยค่ะ
0: ฮังกูก็อันยองเหมือนภาษาเกาหลีมาแล้วนะขนาดนั้นนะฮ
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็นภาษาทางการหรือว่าคุยกับผู้ใหญ่ต้องอันยองฮาเซโย
1: ใช่ก็อันยองฮาเซโยเป็นคำสุภาพด้วยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องแนะนำชื่อตัวเองด้วยค่ะเจอิรอมุนวอนเฮยองอิมมิดาวันแห่งก็ชื่อของดิฉันใช่ไหมคะ
0: ค
1: แล้วก็เจอิรมันชื่อของดิฉันวันแห่งวันแห่งอิมมิดาอิมมิดาคือนะคะแล้วก็เจอิรมันวันแห่งอิมดาชื่อของดิฉันคือวันแห่งดังนั้นก็ตูนก็แนะนำตัวเองใช้ภาษาเกาหลี
0: ก็เป็นเจอิรมันตูนวรชื่ออิมนิดา
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแค
0: ่เปลี่ยน
1: ใช่ค่ะเปลี่ยนชื่ออย่างเดียวก็ใช้ได้ทั้งหมดนะคะ
0: ครับ
1: บางครั้งก็เราพูดสั้นๆจอนึงวอนเฮยองอิมมิดาก็ใช้ได้ค่ะ
0: โอ้แปลเหมือนกันใช่ไหม
1: เหมือนกันว่าฉันชื่อวอนเฮยองค่ะจอนึงวอนเฮยองอิมมิดาอันนี้สั้นกว่าเมื่อกี้เชอิรมุนวอนเฮยองอิมมิดา
0: เปลี่ยนเป็นจอนึง
1: ใช่ค่ะใช้ได้ทั้งสองอัน
0: ก็
1: สุภาพเหมือนกันค่ะสุภาพเหมือนกันค่ะแล้วก็ต่อไปใช้พุทธักตือริมนีดาใช้พุทธักตือริมนีดาคือว่าฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ
0: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับอันนี้ยากนิดหนึ่งอาจารย์ขออีกรอบหนึ่งได้ไหมครับ
1: ใช้พุทธักตือริมนีดา
0: ชัลพูทักทูริมนีดา
1: อ๋อทูริมนีดา
0: ทูริมนาอ๋อชัลจะต้องมีการห่อลิ้นตรงตัวลอลิงนิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ชัลพูทักทูริมนีดา
1: ทูริมนีดาอันนี้สำหรับคนไทยอาจจะออกเสียงยากเพราะว่าตัวอักษรพังอย่างก็ที่ภาษาไทยไม่มีนะคะแต่จะพยายามชัลพูทักทูริมนีดา
0: ชัลพูทักทูริมนีดา
1: ใช่ก็ถูกต้องค่ะเก่งนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: แล้วอันสุดท้ายก็

0: 만나서 반갑습니다.
1: 아니, 쿤쿤.
0: 만나서 반갑습니다. 그 인디티 다이 로짝 하.
1: ครับ ใช้ ต่างกับ เมื่อสักครู่นี้ ยังไงครับ
0: 잘 부탁드립니다. 잘 부탁드립니다. 잘 뭐라고 다가 방크랑 라고 고 아라이 고잘 부탁드립니다. 또저 크랑네 카이 약 카이 사니깝 가오 꺼내나와 잘 부탁드립니다. 그 차이다이 라이티 때와 만나서 반갑습니다. 차이 크랑데오 저 돈티 저 크랑레카.
1: 어, 다 뺀 만나서 반갑습니다. 자, 차이 크랑래 크랑디오 티저간 토난
0: 카.
1: 원지 히데루 작네크랍 나이스 투 미트 유
0: 차이 득동
1: 러시나니
0: 카.
1: นะครับ
0: ค่ะ.
1: 아짜นครับแล้วอย่าง ประโยคที่ 3 ที่อาจารย์แนะนำเมื่อสักครู่นี้เราใช้ยังไงครับ
0: 처음 뵙겠습니다. นะคะอันนี้สำหรับคนไทยอาจจะเข้าใจยากนิดนึงอันนี้เป็นมารยาทคนเกาหลีตอนที่เจอครั้งแรกค่ะช่ออึมคือว่าครั้งแรก
1: ครับ
0: เบเกสมีดาคือว่าพบกันนะคะถ้าร่วมกันก็พบกันครั้งแรกค่ะหมายความว่าฝักตัวฝั่งเหนือด้วยการเหมือนกันแต่
1: เป
0: ว
1: ็น
0: ่
1: ฝ
0: า
1: ั่งเนื้อฝักตัวครั้งแรกเท่านั้น
0: ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับอินดิที่ได้รู้จักแต่ว่ามีแต่ละประโยคต้องต้นที่เจอกันต้องบอกประโยคนี้ด้วยค่ะ
1: อ๋อเหมือนเป็นมารยาทขอ
0: ใ
1: ง
0: ช
1: ว
0: ่
1: ัฒน
0: ค
1: ธร
0: ่
1: ระ มเกาหลีเขานะครับเจอกันครั้งแรกฝากเนื้อฝากตัวด้วยก็คือชออึมเพ็บเก็ตซึมนิดา
0: ค่ะเนื้อฝักเนื้อฝักตัวด้วยก็ว่าใช้บุตักตริมีดาอันนี้ใช้ได้หลายที่ค่ะแต่ว่าช่อมเบเกสเนกาก็ใช้ได้แต่ครั้งเดียว
1: ครั้งเดียวเท่านั้น
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับนี่ก็เป็น5ประโยคเบื้องต้นนะครับในการเรียนภาษาเกาหลีของเราในวันนี้จากอาจารย์วอนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วอนมากๆที่สละเวลามาสอนเรานะครับขอบคุณอาจารย์วอนครั
0: ข
1: บ
0: อบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมครับขึ้นชื่อว่าภาษานี่เรียนในห้องเรียนอย่างเดียวไม่พอครับต้องลองออกไปใช้จริงด้วยไปพบกันเลยในช่วงนี้กับช่วง try out ฮันกูกอโรมาริโอ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับและนี่คือรายการฮันกูก็อ่านย่องรายการที่จะมาสอนภาษาเกาหลีง่ายๆให้คุณผู้ชมได้เรียนกันถึงที่บ้านจากอาจารย์เจ้าของภาษาโดยเฉพาะนะครับครั้งที่แล้วเราทักทายเราพูดคุยเบื้องต้นกันไปแล้วได้ทบทวนได้หัดออกเสียงกันบ้างหรือเปล่าครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงบทเรียนต่อไปแต่อาจารย์จะสอนอะไรเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์เลยดีกว่าครับอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมามีอะไรฝากคุณผู้ชมดีครับ
1: วันนี้ เรียนแนะนำตัวเองนะคะก็อย่างเช่นแนะนำชื่อแนะนำอาชีพแนะนำประเทศอย่างนี้ค่ะ
0: หลังจากเราทักทายเบื้องต้นกันไปแล้วนะครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นโดยบอกคู่สนทนาว่าเราเป็นใครมาจากไหนและทำอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะประโยคที่เราวันนี้จะเรียนคือ저는원혜영이에요한국사람이에요한국에서왔어요선생님이에요다음에또만나요นี่5ประโยคค่ะ
0: 5ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างเดี๋ยวทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ประโยคที่แรกนะคะ저는원혜영이에요ประโยคนี้เราเคยเรียนคราวที่แล้วค่ะฉันชื่อ원혜영ค่ะแต่저는원혜영이에요저는หมายความว่าดิฉันนะคะถ้าหากว่า나는ฉันแต่ว่าตอนที่แนะนำตัวเองก็ต้องสับด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะ저는원혜영입니다
0: แล้วมันใช้ต่างกับเชอิรุมันยังไงครับอาจารย์
1: เชอิรุมันชื่อของดิฉันคือวอนเฮยองอิมมิดาอันนี้เป็นประโยคเต็ม
0: ๆคือทางการกว่า
1: ใช่ค่ะแต่ช่วงนี้ก็ชอบประโยคสั้นๆ저는원혜영입니다ดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะอย่างเช่นที่ประเทศไทยผู้หญิงกับผู้ชายก็พูดต่างกันใช่ไหมครับผมหรือว่าฉันแต่ภาษาเกาหลีไม่มีค่ะผู้ชายกับผู้หญิงใช้เหมือนกัน저는원혜영입니다เช่นตุนก็
0: 저는ตุนคิมนิดา
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: ไปได้เลยนะครับ
1: ได้เลยการนิสุภาพด้วยค่ะ
0: เมื่อสักครู่นี้ผมได้ยินอาจารย์พูดว่านานึนแล้วชอนึนกับนานึนนี่ใช้ต่างกันยังไงครับ
1: อันนี้ทั้งสองใช้ชื่อตัวเองเหมือนกันค่ะแต่ว่านานึนเป็นพูดธรรมดาคำธรรมดาที่ไม่ได้สุภาพใช้กับเพื่อนได้แต่ว่าเจอเนินเป็นคำศัพท์สุภาพค่ะอย่างเช่นว่าประเทศไทยภาษาไทยมีผมกับฉันใช้นานึนแต่ว่ากับผมหรือว่าดิฉันคือชอนึนค่ะ
0: ระดับความเป็นทางการของภาษาก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นถ้าเป็นชอนึนนะครับ
1: ใช่ค่ะแนะนำตัวเองกับคนที่ไม่รู้จักต้องใช้ชอนึนวอนเฮยองอิมิดาดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะ
0: ครับรอสนิทกันก่อนค่อยนานึนทีหลังนะครับ
1: ใช่ได้ค่ะ
0: ประโยคต่อไปแล้วครับ
1: ค่ะแล้วฮันกุกซารามเยโยคือว่าดิฉันเป็นคนเกาหลีค่ะแต่ที่นี่ไม่มีดิฉันก็เพราะว่าแนะนำตัวเองก็รู้ว่าพูดถึงใครครั้งแรก저는원혜영입니다แล้วต่อไปเป็นคนเกาหลีค่ะ
0: อ๋อก็พูดไปได้เลยไม่ต้องเป็นสรรพนามแล้ว
1: ใช่ค่ะฮันกุกซารามเยโยก็เป็นคนเกาหลีฮันกุกซารามอย่างเช่นถ้าเป็นคนไทย
0: ครับ
1: ก็เทกุกซารามเยโย
0: เทกุกซารามีเยโย
1: ประเทศไทยก็เทกุกค่ะ
0: เทกุกคือประเทศไทยถ้า

0: ป็นฮันกุกคือเกาหลีนะครับ
1: แล้วซารัมคือคนคนเกาหลีฮันกุกซารัม
0: ฮันกุกซารัม
1: คนไทยก
0: ็แท้กุกซารัม
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: แล้วก็ต่อด้วยมีเอโย
1: เอโยใช่ค่ะก็เป็นคนเกาหลีฮันกุกซารัมเอโยเป็นคนไทย
0: ก็แท้กุกซารัมเอโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะถ้าเป็นคนจีนจุงกุกซารัมค่ะประเทศจีนคือจุงกุกซารัมคือใช่ค่ะจุงกุก
0: จุงกุก
1: ซารัมคนจีนนะคะก็เสียงสูงสูงหรือว่าต่ำไม่เป็นไรค่ะแล้วแต่คนที่ชอบจุงกุกก็ได้จุงกุกก
0: ็
1: ได้ไม่ซีเรียสกับภาษาเกาหลีไม่มีวรรณยุกต์นะคะไม่สำคัญค่ะอย่างเช่นประเทศ
0: เวียดนาม
1: ก็เวียดนามซารัมคนเวียดนาม
0: เวียดนามนี่ออกเสียงคล้ายๆภาษาไทยเลยนั่มเหมือนกันนะ
1: มาจากภาษาอังกฤษนะคะ
0: เป็นทับศัพท์แล้วก็มีการดัดเสียงเล็กน้อยตามแต่ละท้องที่
1: ใช่ค่ะใช้ง่ายนะคะถ้ารู้ประเทศไหนก็ใช้ได้เลยค่ะอย่างเช่นจุงกุกซารัมญี่ปุ่นซารัมญี่ปุ่นซารัมคือว่าคนญี่ปุ่นค่ะจุงกุกซารัมญี่ปุ่นซารัมฮันกุกซารัมเทกุกซารัมเวียดนามซารัมใช้ได้เลย
0: ตัวอย่างคร่าวๆเพราะนั้นวันนี้นอกจากเราได้เรียนรู้รูปประโยคแล้วเราได้รู้คำศัพท์ที่เป็นชื่อของแต่ละประเทศด้วยนะครับบอกไปแล้วว่าเป็นคนที่ไหนแนะนำอะไรต่อดีครับ
1: ดิฉันเป็นคนเกาหลีใช่ไหมคะแล้วก็มาจากเกาหลีฮันกุกเอโซวัตซอยฮันกุกเอโซจากเกาหลีวัตซอยมาแล้วก็มาจากเกาหลีค่ะ
0: ครับฮันกุกเอโซวัตซอย
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องพูดถึงประเทศไหนมาจากประเทศไหนมาจากประเทศเกาหลีฮันกุกเอโซวัตซอยเช่นมาจากประเทศไทยเมื่อกี้เราเรียนประเทศไทยคือ
0: เทกู
1: ใช่ค่ะดังนั้นมาจากประเทศไทย
0: เทกูเกซอวาซอโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะแล้วถ้ามาจากประเทศญี่ปุ่นอิโบเนโซวาซอโยมาจากประเทศจีนจุงกูเกซอวาซอโยแล้วต่อไปก็ต้องแนะนำอาชีพด้วยดิฉันเป็นอาจารย์ใช่ไหมคะก็ซันเซิงนิมเอเยโอดิฉันเป็นอาจารย์저는선생님이에요แต่저는เมื่อกี้พูดไปแล้ว
0: ไม่ต้องพูดไม่ต้องใช้ซ้ำ
1: ใช่ค่ะเป็นอาจารย์선생님이에요ก็แล้วแต่คนที่พูดคืออาชีพอะไรก็เปลี่ยนอาชีพได้เลยค่ะ
0: ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างอาชีพอื่นๆนะครับ
1: อย่างเช่นคุณหมอก็ดิฉันเป็นคุณหมอ의사예요
0: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นคุณครูเป็นอาจารย์ต้องเอียโยเป็นคุณหมอทำไมมันสั้นลงเลยครับแล้วแต่อาชีพหรือเปล่าครับ
1: อ๋อไม่ใช่ค่ะก็เป็นอาจารย์선생님이에요แต่เป็นคุณหมอ의사예요อันนี้เอียโยกับเอียโยมีสองแบบใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: อันนี้แล้วแต่แพนชนะคำศัพท์ข้างหน้าค่ะถ้า선생님님ที่แพนชนะสุดท้ายคือ님มีแพนชนะด้วย의사ที่สุดท้ายก็ซาราไม่มีแพนชนะค่ะถ้ามีแพนชนะอีเยโยถ้าไม่มีแพนชนะเยโย
0: โอ้คำที่ลงท้ายถ้ามีพยัญชนะอะไรก็แล้วแต่ลงท้ายด้วยคำที่เป็นพยัญชนะจะเป็นอีเยโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นสระเฉยๆไม่มีตัวสะกดหรือไม่มีพยัญชนะเนี่ยก็เป็นเอโยเฉย
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับไม่เกี่ยวกับอาชีพหมอหรือคุณครูหรือพยาบาลอะไรนะคร
1: ับ ไม่เกี่ยวค่ะ
0: ไม่เกี่ยวนะคร
1: ับ
0: อ
1: ย่างเช่นเป็นคุณตำรวจก็เกียงชานะคะเกียงชามีตัวสะกดคือสไตล์นั้นเกียงชาเยโยถ้าเป็นแม่บ้านทำงานที่บ้านนะคะทำอาหารทำความสะอาดก็จูบูนะคะจูบูไม่มีตัวสะกดจูบูเยโย
0: อาจารย์ครับแล้วแบบนี้ถ้าผมจะแนะนำตัวว่าผมเป็นพิธีกรนะผมจะบอกว่าอะไรดีครับ
1: พิธีกรคือซาเวจะนะคะซาเวจะไม่มีตัวสะกดถ้าไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ต
0: ั
1: วสะกดใช้เยโยซาเวจาเยโย
0: ซาเวจาเยโย
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
0: ครับก็ถ้าจะเป็นต่อเนื่องเลยว่าผมชื่อตูนนะผมเป็นคนไทยแล้วก็เป็นพิธีกรนะ
1: ก็ฉอนึนตูนเยโย
0: เพราะว่ามีตัวสะกดนะครับฉอนึนตูนเยโย
1: ฉอนึนเทกุกซารัมเยโย
0: ฉอนึนเทกุกซารัมเยโย
1: ซาเวจาเยโย
0: ซาเวจาเยโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: ทีละประโยคช้าๆหัดออกเสียงด้วยนะฮะจะได้จำไว้แล้วก็ไปพูดตามได้เปลี่ยนอาชีพข้างหน้าเท่านั้นเองถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเป็นนักเรียนล่ะครับฉันเป็นนักเรียนนักศึกษานะ
1: ฉอนึนฮักเซงเยโยฮักเซงคือนักเรียน
0: เหมือนภาษาจีนเลยฉอนึนฮักเซง

0: เอียงโย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับนี่ลองไปใช้ได้นะครับแต่ว่าบทเรียนของเรายังไม่หมดเท่านี้วันนี้อาจารย์มีประโยคสุดท้ายที่เห็นว่าต้องใช้บ่อยๆด้วยมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับ
1: ประโยคสุดท้ายคือว่าเต้าเมโตมันนายอ
0: ่ะเต้าเมโตมันนายโ
1: ยเต้าเมคือคราวหน้าโตคือว่าอีกครั้งนึงมันนายโยคือพบกันเต้าเมโตมันนายโยพบกันใหม่คราวหน้านะคะ
0: เต้าเมโตมันนายโยแล้วเจอกันใหม่นะเวลาจะแยกย้ายจากกัน
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็อันนี้เป็นประโยคยาวให้สั้นๆก็ได้เต้าเมมันนายโยหรือโตมันนายก็ได้ค่ะ
0: โตมันนายโยก็ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้สั้นมากเลย
1: ใช่มากใช้ได้
0: แต่ว่าระดับทางการก็จะต่างกันไปใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะต่างกันนิดนึงก
0: ็
1: ใช้ได้หมดค่ะ
0: ดาวเมโตมันนายโยหรือว่าโตมันนายโยก็ได้เลยนะครับว
1: ัน
0: นี้เราได้ความเติมเรื่องภาษาเกาหลีอีกเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆอีกครั้งสำหรับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: แน่นอนครับคุณผู้ชมเราเรียนอย่างเดียวไม่ได้นะฮะต้องออกไปฝึกฝนเพิ่มเติมจะได้เก่งขึ้นกว่าเดิมไปกันเลยในช่วงนี้กับช่วง Try It Out ครับ

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้

0: ASEAN FOCUS KIZUNA JAPAN KIZUNA แปลว่าสายสัมพันธ์หลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นได้ประสบภัยธรรมชาติคำว่า KIZUNA จึงมีความหมายกับชาวญี่ปุ่นมากขึ้น
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสซึ่งตอนนี้เรากำลังอยู่ในตอนพิเศษที่ใช้ชื่อว่าคิซุนะเจแปนค่ะคิซุนะเจแปนจะเป็นสารคดีที่พาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตและการฟื้นฟูของชาวญี่ปุ่นจากภัยธรรมชาติที่พวกเขาประสบมาค่ะสำหรับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างชาวญี่ปุ่นกับบูโดหรือว่าศิลปะการต่อสู้ที่มีการประยุกต์มาจากบูชิโดหรือว่าวิถีการใช้ชีวิตแบบซามูไรนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ฮิโรซังของเราจะพาคุณผู้ชมไปยังสำนักเมจิจิงกูค่ะไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ

เหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับประเทศญี่ปุ่นในเดือนมีนาคมปีนี้ทุกท่านน่าจะทราบกันดีใช่ไหมคะและแน่นอนนะคะในประเทศญี่ปุ่นก็มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่มากมายค่ะชาวต่างชาติทุกท่านนะคะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทำไมชาวญี่ปุ่นถึงได้มีความใจเย็นและก็ไม่มีการตกใจหรือว่าการแตกตื่นกันทุกคนยังคงรักษาวินัยอยู่ประเทศที่สามารถรักษาวินัยได้แม้ประสบภัยแบบนี้มีประเทศญี่ปุ่นประเทศเดียวนี่เป็นคำพูดเสียงเดียวกันที่เกิดขึ้นทั่วโลกค่ะถึงแม้จะเป็นสถานที่ที่แออัดไปด้วยผู้ประสบภัยแต่ก็ไม่มีแม้ขยะชิ้นเดียวตกอยู่บนพื้นค่ะแล้วทั่วโลกกำลังพยายามที่จะเข้าใจวิถีและความคิดแบบคนญี่ปุ่นเหล่านี้ค่ะถึงแม้การเวลาแล้วยุคสมัยของซามูไรจะเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นญี่ปุ่นในปัจจุบันตอนนี้ทั่วโลกกำลังสงสัยว่าในจิตวิญญาณและความคิดแบบวิถีชาวญี่ปุ่นนั้นมีอะไรอยู่เบื้องหลัง

0: นี่คือบรรยากาศยามเช้าเราจะเห็นผู้คนกำลังออกกำลังกายตอนเช้ากันอยู่ใช่ไหมคะคุณผู้ชมทราบหรือเปล่าคะว่าสถานที่แห่งนี้คือที่ไหนอะไม่ใช่สวนสาธารณะนะคะแต่ว่าที่นี่คือภายในของพระราชวังของจักรพรรดิประเทศญี่ปุ่นค่ะ
1: สมัยก่อนนะคะยุคเอโดะก็จะเป็นปราสาทเอโดะอยู่ที่นี่ครับแล้วก็แน่นอนครับโชกุนตระกูลโทคุกาวะนะฮะเมื่อก่อนอยู่ที่นี่แต่ผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนนะฮะไม่ได้คนธรรมดาเรานะฮะเข้ามาแบบนี้ได้นะครับแต่ตอนนี้ก็ยกเปลี่ยนจักรพรรดิก็อยู่ด้วยสังคมคนญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าทุกคน

่อไปฮิโรซังของเราจะมุ่งหน้าไปยังฮาราจูกุของโตเกียวค่ะคือว่าในสถานที่แห่งนี้นะคะมีสถานที่พิเศษสำหรับชาวญี่ปุ่นอยู่ค่ะตอนนี้เราตามฮิโรซังกันไปดีกว่าค่ะ

ที่เห็นอยู่นี้นะคะคือศาลเจ้าค่ะศาลเจ้านี้มีชื่อว่าเมจิจิงกูค่ะเหตุผลที่ศาลเจ้าแห่งนี้มีความสำคัญต่อชาวญี่ปุ่นก็เพราะว่าเป็นศาลเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงท่านจักรพรรดิเมจินั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นพอขึ้นปีใหม่นะคะ

0: ศาลเจ้าแห่งนี้จะเต็มไปด้วยชาวญี่ปุ่นที่จะมาขอพรจากศาลเจ้าแห่งนี้ค่ะและที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือแผ่นไม้ที่ใช้สำหรับขอพรค่ะเราจะเห็นได้ว่าผู้คนที่มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้จะเขียนพรลงบนแผ่นไม้แห่งนี้แล้วพอเรายิ่งอ่านไปนะคะเราจะเห็นเลยว่าทุกคนนั้นไม่ได้มาขอพรของตัวเองอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นการขอพรให้กับคนรอบข้างหรือว่าเหตุการณ์รอบข้างการที่เราได้อ่านพรเหล่านี้แล้วทำให้ความรู้สึกของเรานั้นเย็นลงและมีความสุขขึ้นค่ะชมเห็นเยอะแยะมากมายนี้ตอนนี้เป็นที่พักอาศัยของนกเหล่านี้แล้วค่ะแต่ต้นไม้เหล่านี้มาจากที่ไหนรู้ไหมคะมาจากมือของอาสาสมัครกว่า 110,000 คนที่ช่วยกันปลูกต้นไม้กว่าแสนต้นที่ถูกนำมาปลูกในที่แห่งนี้กว่า90ปีที่แล้วรวมแล้วมีกว่า 365,000 ค่ะเห็นได้ว่าบริเวณศาลเจ้าแห่งนี้นะคะจะไม่มีดอกไม้ค่ะเต็มไปด้วยต้นไม้ก็จริงแต่ไม่มีดอกไม้เหตุผลก็คือเพื่อให้ผู้แสวงบุญหรือว่าผู้ที่มาศึกษาธรรมไม่เสียสมาธินั่นเองค่ะแล้วเพื่อที่จะทำให้สมาธินั้นดีขึ้นสังเกตได้ว่าทางเดินของศาลเจ้าแห่งนี้จะถูกโรยด้วยกรวดหินเล็กๆค่ะเพราะว่าการที่เราเดินบนกรวดหินเหล่านี้จะทำให้เกิดเสียงการที่เราเดินไปได้ยินเสียงนี้ไปทำให้สมาธิของเราดีขึ้นค่ะ
1: สวยมากตอนนี้ครับผมยังอยู่ที่อยู่ในศาลเจ้าเมจินะครับแล้วก็ยังคนธรรมดานะคนนักท่องเที่ยวหรือว่าคนชาวบ้านที่นี่นะครับเข้ามาเยอะมากครับวันเสาร์นี้นะครับเมื่อก่อนนะครับจักรพรรดิเมจินะครับอาศัยอยู่ที่นี่ผมอยากจะอธิบายว่าคือสายสัมพันธ์คิจูนะนะครับคนญี่ปุ่นนะครับระหว่างญี่ปุ่นสังคมกับจักรพรรดินะครับอยู่ใกล้ชิดกันนะครับแล้ววันนี้ผมอยากจะแนะนำพิเศษก็คือข้างในนี้นะฮะมีโดโจนะฮะนี่คือห้องเรียนกีฬานะครับกีฬาหรือว่าเรียกว่าบูโดของญี่ปุ่นนะฮะวันนี้ผมเข้าไปเจาะลึกนะครับสังคมญี่ปุ่นที่เรียนบูโดนะครับ

0: ถึงแม้จะเป็นพื้นที่ในศาลเจ้าแต่ถ้าเกิดเรามองไปรอบๆยิ่งเดินไปเราจะเห็นผู้คนเดินเล่นหรือว่าเดินเที่ยวอาจจะพักผ่อนบางคนอาจจะนั่งอ่านหนังสืออยู่ถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถมาผ่อนคลายได้ค่ะแล้วเมื่อเราเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆนะคะสมาธิเริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะแล้วในที่สุดที่ปลายทางเราก็จะมาถึงสำนักชิเซคังแห่งนี้ค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่ใช้ไว้สอนศิลปะป้องกันตัวและการต่อสู้แบบสไตล์ญี่ปุ่นค่ะ
1: กำลังผมเข้าไปโดโจนะครับห้องเรียนบูโดของศาลเจ้าเมจินะครับชื่อว่าชิเซคังเข้าไปครับ
0: ตอนนี้เราจะไปดูการซ้อมคิวโดกันดีกว่าค่ะนั่นก็คือการยิงธนูแบบสไตล์ญี่ปุ่นค่ะพอเหยียบเข้าไปก้าวแรกสิ่งที่รู้สึกก็คือเปรียบเสมือนเวลานั้นได้ถูกหยุดลงเมื่อเราเข้าไปยังสำนักแห่งนี้สิ่งที่เราจะสัมผัสได้เป็นอย่างแรกก็คือจิตวิญญาณและสมาธิของผู้ที่กำลังฝึกซ้อมอยู่ค่ะแล้วสมาธิทั้งหมดถูกรวบรวมไปยังสายธนูมองไปแล้วทำให้นึกถึงซามูไรยุคปัจจุบันเลยนะคะในศิลปะป้องกันตัวประเภทนี้ไม่ได้มีแต่ความแม่นยำเท่านั้นนะคะแต่จะต้องมีความสวยงามผสมผสานอยู่ในทุกการเคลื่อนไหวไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมคะว่าบุคคลที่อยู่ในหน้าที่นี้ทั้งหมดนั้นในวันปกติเขาก็เป็นพนักงานบริษัทธรรมดากันนะคะแต่พวกเขาหาเวลาว่างแล้วก็มารวมตัวกันในที่นี้เพื่อฝึกฝนวิชาคิวโดนั่นเองค่ะตอนนี้ได้รับความนิยมจากผู้หญิงด้วยค่ะ
2: ใช้ชื่อ目的というのを当てることにあるんですが、そのための技を磨いていく過程で人も磨くと。
3: 人も磨く、
2: はい、というのが弓道の精進する修練するその目的になっているんですね。で離れる瞬間に当てることよりもまず自分がどういう気持ちであるかということが大事なんですね。
3: 当てる前の気持ち。
2: そう、あと離れて、そうですね。集中力とか邪心とか欲が出て当てたいという。気持ちが出るとそれが射に現れます。無心で欲のない無心ながいかに出せるかというところに弓道の目的があるんですね。
3: すみません、今皆さんこういう感じで
2: 歩い
3: てますよね。
2: はい、
3: あれは皆さんで揃えてやらなきゃいけないんですか。
2: これも一つのそのルールで、その統一性を持つ、要するに協調性。を持つことが大事ですね。そういったことも含めて勝手に一人だけでやるんではなくて、みんなで協力して協調しながら弓の操作をして、いざ自分が引く段階になると自分一人でその自分の技を出し切る、その中に自分をどう表現するかというところに出てくるわけですね。
3: ただ当てるだけではなくて、打つ、弓を放つ前の、
2: 所作、
3: 所作が大事だ。
2: それと引き終わった後の所作、あとの入場して退場するまでの引き身体がどうであるかということを見てるわけですね。ですから入場する時から礼をして入って、礼に始まり礼に終わるという、その武道の精神が全ての武道を通じていることですけどもね、やはり弓道もそこにまず行くわけですね。
0: เห็นสุภาพสตรีท่านนี้ไหมคะตอนนี้การตั้งสมาธิของเธอนั้นไม่ได้มีเพียงแค่การยิงธนูเท่านั้นนะคะแต่เปรียบเสมือนเธอกำลังส่องเข้าไปในจิตใจของตัวเองเพื่อที่จะค้นหาคำตอบบางอย่าง

0: ูสำนักเคนโดกันค่ะสำหรับเคนโดนั้นถือได้ว่าเป็นศิลปะป้องกันตัวของประเทศญี่ปุ่นที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึงยุคสมัยเอโดะเลยค่ะในอดีตนั้นเคนโดนั้นก็คือวิธีการต่อสู้ของเหล่าซามูไรนั่นเองนะคะแต่ว่าเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากดาบจริงก็เป็นดาบไม้แล้วนอกจากเป็นการต่อสู้กันแล้วเนี่ยเคนโดเองก็เป็นวิชาที่เอาไว้สอนถึงจิตวิญญาณและการตั้งสมาธิและวิถีชีวิตด้วยค่ะแต่ศิลปะการต่อสู้นี้ก็เหมือนกับศิลปะการต่อสู้อื่นนะคะการชนะไม่ได้เป็นจุดประสงค์หลักของการต่อสู้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของศิลปะการต่อสู้เหล่านี้คือการที่เราจะสามารถนำจิตใจและร่างกายของเรารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ค่ะวิชาเคนโดนั้นถือได้ว่าเป็นวิชาที่ให้ความสำคัญกับมารยาทมากเลยนะคะผู้ฝึกซ้อมทุกคนนะคะจะต้องให้ความเคารพทั้งตอนเข้าแล้วตอนออกจากสำนักค่ะไม่ใช่เพียงแค่การโค้งเท่านั้นนะคะเมื่อเข้าไปแล้วการนั่งก็ต้องนั่งพับเพียบค่ะสิ่งสำคัญที่ผู้ฝึกซ้อมห้ามลืมก็คือให้ความเคารพชินเซนหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองค่ะซึ่งมารยาทแบบนี้ไม่ได้มีเฉพาะเคนโดนะคะแต่มีกับศิลปะป้องกันตัวทุกชนิดของประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นคาราเต้ยูโดหรือว่าไอคิโดค่ะ
1: ซาโตะโกโร่ยาซุมิชิ
2: それに集中してやる今日は大好きな中島先生が来てるから聖太郎はもう1年生だからもうちょっと頑張ろう
3: はい
2: 今日はしっかりやろう
3: はい
2: 一本休みしたら先生後ろから帰ってくださ
3: いはい
2: いいな
3: はい、
2: はい、じゃあ中島先生のとこ行きなさいはいはい行くよはい去って

0: パッと立てる。
1: 先の先生。
0: よくない。はい、すぐ行け。

คือตรงนี้นะครับเด็กเรียนนะฮะก็คือแค่เวลาใส่ชิ้นในนะครับดาบไม้นะฮะยังค้าก่อนนะฮะว่าเขาเดินยังไงดูวิธีเดินแบบนี้

0: やっぱり自分からやりたい、私も全く主人も全く剣道知らなかったんですけど、自分からやりたいって言ったものだったんですよ。どんなに寒くてもですね、辛くても同じ型をずっと1時間やってるんですね。でも、まあ、泣かずにずっと続けていまして、それほどまだ上手にはなっていないんですが、絶対やめないというふうにずっとずっとおじいさんになるまでやり続けたいというふうに、はい、言って、やめない、ずっと続けたいという気持ちが、で、まあ、礼節を、礼をするだとか、ありがとうございました、ちょっと辛いことがあっても続ける、そういう気持ちを少しずつなんですけれども、まあ、身についてきているかなというふうに思ってます。
1: 将来楽しみですね。侍忍者混ぜたら、
0: そうですね。そうですね。はい。
1: 楽しみ。すいません、今日はありがとうございます。はい、
2: คุณผู้ชมเห็นไหมคะหน้าที่จริงจังของเด็กคนนี้ตอนนี้ทุกคนไม่ได้สู้อยู่กับบุคคลที่อยู่ต่อหน้าของเขานะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาสู้อยู่นั้นคือตัวเองต่างหากศิลปะการต่อสู้เหล่านี้จะทำให้ผู้ฝึกฝนสร้างสมาธิแล้วก็ต่อสู้กับตัวเองเพราะฉะนั้นจะมีผลต่อการใช้ชีวิตแล้วก็การตอบโต้ต่อผู้คนรอบตัวในชีวิตประจำวันค่ะ
1: 先ほど見てましたらびっくりしたのがすごいちっちゃい子供たちが、はい、一生懸命やってたんですけれども、はい、例えばああいう子たちにですね、はい、剣道を教えるときに、剣道を通して何を一番こう教えていきたい、大切にしたいと思ってますか？
3: 漠然なことですけど、やっぱまっとうな人間にしたいですよね。
1: ああ、なるほど。
3: じゃあまっとうな人間ってどういうことかというと、まあそれぞれによって違うでしょうけど、はい、まあいろいろこれからも大人になるといろんなことがありますから、そこでまあそのなんていうんですかね、危うい方へ行かないとは限らないわけですよね。そのギリギリのところにこう踏ん張って間違いで正しい方向へ行くか、それはやっぱ個人の内面の力量だと思うんですよ。それをこう、だから指導者というのは子供を教えるとか分かるのは一般の私より年上の人が今日いますけど、そういう人を教えるんだよ、私に、自分自身が修行してその人以上のレベルになってないと教えられませんよね。だから修行者一生指導者というのは一生修行者でもあるわけです、
1: それは師範もそう。
3: もちろんです。師範だと言われたって、皆さんの元に立って座ってますけど、自分の師範が自分の稽古を放棄したら、その時点でもう師範足りえない。その辺だから、よく理解しておかんと、皆さんが先生先生言うから、そうですか、ぐらいのつもりでやってたらとんでもない間違いない。そこまでやらなければいけない。一生修行になるわけです。
1: 一生の修行なんですね。そこまで。
3: だからもうここでいいとは言えないです。人間というのはやっぱり考えてみますと、どんなに努力しても神様になれないです。神様というのは全く人ですよ、全くものです、人間というのはどんなに努力したとやっぱり完璧になれない、不完全で、そこはよく理解してやると一歩一歩こう修行していけると思うんです。まだ若いですから、
1: はい、はい、ありがとうございました、
3: はい、
1: お願いします。
2: เราคงสรุปได้ว่าสำหรับชาวญี่ปุ่นแล้วการเล่นกีฬาหรือว่าการเรียนรู้ศิลปะป้องกันตัวเหล่านี้มีผลอย่างมากในการใช้ชีวิตของพวกเขาศิลปะป้องกันตัวที่เราแนะนำไปในวันนี้เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นถ้าเกิดเราเดินไปยังถนนหนทางประเทศญี่ปุ่นแล้วเราเจอเด็กๆอยู่ลองเดินเข้าไปถามสิคะตอนนี้เล่นกีฬาอะไรอยู่หรือเปล่าเด็กเหล่านั้นก็จะตอบกลับมาว่าเคนโดคาราเต้ยูโดเบสบอลฟุตบอลหรือว่าบาสเกตบอลเราจะได้ยินคำตอบแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจในเบื้องลึกเราจะเข้าใจว่าเด็กๆเหล่านี้เล่นกีฬาหรือศิลปะป้องกันตัวเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อการเอาชนะค่ะแต่ว่าชาวญี่ปุ่นนั้นเรียนรู้วิถีชีวิตผ่านทางกีฬาและก็ศิลปะป้องกันตัวเหล่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เหล่านี้นั้นไม่มีวันจบสิ้นค่ะ

เมื่อเด็กๆถึกโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่จะได้พบเจอทางเลือกของชีวิตพวกเขาจะนึกถึงใบหน้าของอาจารย์และจะเลือกทางที่ถูกต้องฮิโร

0: ำหรับอาเซียน
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับสู่รายการ
1: สีสันแอฟริกาน
0: ะครับก็พบกันเช่นเคยทุกๆวันพฤหัสนะครับเวลา
1: 6 โมง
0: ถึง 6 โมงครึ่งนะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือทาง
1: เพจ Facebook สรานรมเรดิโอนะคะหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ของวิทยุสรานรมหรือมีอีกออปชันหนึ่งนะคะเป็นวิทยุAM นะคะ1575ค่ะ
0: ครับผมก็อาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์ที่แล้วรายการของเราก็พูดเกี่ยวกับเรื่องทหารในเซาท์ซูดานก็เป็นที่เป็นตำรวจขอโทษนะเป็นตำรวจที่เซาท์ซูดานก็น่าสนใจมากๆเลยอาทิตย์นี้น่าสนใจไม่แพ้กันเพราะว่าเป็นอาทิตย์ของการประกาศหนังรางวัลออสการ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้พวกเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมหนังที่มีความเกี่ยวโยงกับแอฟริกานั่นเองครับ
1: แต่เดี๋ยวก่อนนะคะท่านผู้ชมและผู้ฟังอาจจะเคยเห็นเราสองคนแล้วแต่ว่าวันนี้เรามีสมาชิกเพิ่มนะคะสำหรับรายการสีสันแอฟริกาสัปดาห์นี้ขอเปิดตัว
0: เปิดตัวครับ ครับไหนแนะนำตัวหน่อยครับเป็นใครมาจากไหนครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุภานทิศิรินวงศ์นะคะเรียกว่าแทมมี่ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่กองแอฟริกากรมเอเชียใต้ค่ะ
0: ครับก็ต่อจากนี้แทมมี่ก็จะคอยมาพบปะกับพวกเราเรื่อยๆเพื่อมาคอยอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาให้พวกเราได้รับชมรับฟังกันนั่นเองนะครับ
1: ทีมสนับสนุน
0: นั่นเองนะคร
1: ับ ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะรูปแบบการดำเนินรายการของเซียร์แอฟริกาเราก็จะมีนอกจากที่เป็นทีมหลักว่าในสัปดาห์นี้ก็เกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในแอฟริกาก็จะมีอะไรที่จะเป็นเรียกว่า
0: เป็นข่าวความเหตุ

0: เขาเรียกว่าเป็นความเคลื่อนไหวผลงานการดำเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศมาอัปเดตให้เราฟัง
1: ใช
0: เรื
1: ่
0: ่อยๆด
1: ค
0: ้
1: ่
0: ว
1: ะ
0: ยนะครับอย่างช่วงที่ผ่านมานี้หลายๆคนก็คงที่ได้รับทราบจากข่าวเว็บไซต์ต่างๆอยู่แล้วนะครับว่าอาทิตย์นี้เรามีประเด็นข่าวที่มีความน่าสนใจเกิดขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศหนึ่ง
1: ใช
0: ใ
1: ่
0: น
1: ค่
0: แ
1: ะ
0: อฟริกานั่นเองนั่นก็คือประเทศ
1: แกมเบียนะค
0: แก
1: ะ
0: มเบียนั่นเองน
1: ส
0: ะ
1: า
0: ครับ
1: ธารณรัฐแกมเบียค
0: า
1: ่ะ
0: วันนี้เราก็จะได้มีเจ้าหน้าที่ก็คือพี่ปุ้ยหน้าประจำเจ้าเดิมของเรานั่นเองนะครับมา
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: อยมาเล่าให้ฟัง
1: เล่าให้ฟังค่ะเพราะว่าในสีสันแอฟริกาเราก็จะใช้โอกาสนี้นะคะในการที่มาเล่าให้ฟังว่ากองแอฟริกาเนี่ยนะคะได้ดำเนินการอะไรบ้างอย่างที่อาร์มได้พูดไปเมื่อสักครู่นะคะ
0: ครั
1: เ
0: บ
1: กี่ยวกับประเทศแกมเบียอาจจะได้ยินผ่านหูผ่านตามาแล้วนะคะว่ามันมีข่าวขึ้นมาเกี่ยวกับรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของแกมเบียเนี่ยนะคะที่มีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเทศไทย
0: มีการพาดพิงถึงประเท
1: พ
0: ศ
1: าด
0: ไทย
1: พิงไปหน่อยนึงค่ะแต่ว่าในส่วนของกองแอฟริกาซึ่งถือว่าเป็นหน่วยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและประเทศต่างๆรวมถึงแกมเบียโดยตรงเนี่ยนะคะก็จะมาอัปเดตว่าทางเราเองเนี่ยนะคะก็ต้องจำได้ไหมคะตอนช่วงอาทิตย์แรกเลยค่ะที่พูดเกี่ยวกับว่าสถานทูตไทยในทวีปแอฟริกาเนี่ยค่ะจะมีประมาณ 8-9 แห่งโดยแต่ละที่เนี่ยก็จะมีเขตอาณาดูแลประเทศหลายๆประเทศซึ่งสถานทูตที่เราจะพูดถึงครั้งนี้ก็คือสถานทูตณกรุงดากาที่อยู่ในประเทศเซเนกัลนะคะมีเขตอาณาดูแลแกมเบียค่ะก็ได้มีหนังสือแสดงความห่วงกังวลไปยังฝ่ายแกมเบียให้แกมเบียทราบถึงเรื่องนี้นะคะแล้วก็อีกที่นึงก็คือสถานทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียนะคะซึ่งสถานทูตแกมเบียประจำมาเลเซียเนี่ยค่ะเขามีเขตอาณาดูแลประเทศไทยก็ได้มีหนังสือแสดงความห่วงกังวลของฝั่งไทยไปเหมือนกันแล้วก็ข่าวอัปเดตล่าสุดนะคะเมื่ วันที่5มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งก็คือเมื่อวันจันทร์
0: เมื่อช่วงต้นนาทีที่ผ่านมา
1: ใช่ค่ะทางฝ่ายแกมเบียเองก็ได้มีหนังสือมาขอโทษฝ่ายไทยแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอัปเดตเล็กๆน้อยๆของการทำงานของพวกเราที่นอกจากเจ้าหน้าที่โต๊ะที่เกี่ยวข้องโดยตรงแล้วของปุ้ยเนี่ยนะคะก็ยังได้รับความช่วยเหลือและการแรงสนับสนุนจากเพื่อนๆในกองและพี่ๆทุกคนค่ะ
0: ต้องขอบอกว่าตอนที่พี่ปุ้ยทำงานเนี่ยนะครับผมก็นั่งตรงข้ามกับพี่ปุ้ยก็จะเห็นความทุ่มเทความพยายามความอุตสาหะของพี่ปุ้ยนะครับในการพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับแกมเบียไว้ให้มีความเป็นมิตรภาพต่อไปได้โดยที่เรื่องเล็กๆน้อยๆไม่สามารถมากระทบความสัมพันธ์ที่มีอย่างยาวนานระหว่าง2ประเทศได้นั่นเองนะครับก็กระทรวงการต่างประเทศโดยพี่ปุ้ยของเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดนั่นเองก็มีการรีแอคอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมานั่นเองนะครับโอเคกลับมาที่เรื่องของพวกเรากันดีกว่าในวันนี้นะครับเรื่องธีมภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับแอฟริกานะครับวันนี้แทมมี่ก็จะมาช่วยเสริมช่วยให้ข้อมูลที่น่าสนใจให้ฟังนะครับเกี่ยวกับอันดับแรกเราจะมาพูดเกี่ยวกับ
2: หนังจากแอฟริกาที่เข้าชิงรางวัลออสการ์ค่ะโดยหนังจากแอฟริกาเนี่ยที่เข้าชิงรางวัลออสการ์มีทั้งหมด3เรื่องนะคะเรามาดูเรื่องแรกกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องวาตูโวเตค่ะพี่ๆรู้ไหมคะว่าวาตูโวเตเป็นภาษาอะไร
0: ภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่าครับ
1: ฟังแล้วมันโอเอลเอ
0: นั่นน่ะสิแต่เราพูดถึงแอฟริกาอยู่นี
2: ่
0: ไม่รู้
1: ค่ะ
2: วาตูวาเตเนี่ยนะคะเป็นภาษาสวาฮิลีค่ะใช้ในภูมิภาคแอฟริกาเกสเลกส์ค่ะซึ่งมีอาณาเขตในเคนยารวันดาแล้วก็คองโกเป็นต้นค่ะ
0: แปลว่าเหตุการณ์ในหนังเรื่องนี้ต้องเกิดแถวๆนั้นแน่ๆเลยหรือเปล่าครับ
2: ใช่ค่ะเกิดในเคนยาค่ะ
0: เรื่องมันเป็นยังไงครับ
2: ก็เรื่องมีอยู่ว่าชาวคริสเตียนคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในเคนยาเนี่ยเขานั่งรถบัสเพื่อที่จะไปเยี่ยมญาติค่ะแต่ว่าเขาก็มีความรู้สึกที่ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เพราะว่าในรถบัสนั่นนะคะมีชาวมุสลิมเป็นผู้โดยสารค่ะส่วนใหญ่
0: อ๋อแปลว่าตัวเขาเป็นคนคริสเตียนจะถ
2: ู
0: กขึ้นรถไปปุ๊บคนพบว่าทั้งคันรถมีแต่ชาวมุสลิม
2: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าเหตุมันเกิดที่ว่ารถบัสเนี่ยนะคะต้องหยุดกระทันหันเนื่องจากว่ามีกลุ่มผู้ก่อการร้ายเอาซาบาบเนี่ยขึ้นมาค่ะ
1: กลุ่มเอาซาบาบ
0: ที่กำลังแบบเป็นที่มีอิทธิพลเป็นอย่างยิ่งในก็อาจจะไม่ได้อย่างยิ่งขนาดนั้นเนาะแต่ก็มี presence อยู่นะ
2: ใช่ค่ะแต่ว่าเนี่ยพอกลุ่มผู้ก่อการร้ายขึ้นมาค่ะเขาก็ต้องการให้ชาวมุสลิมที่โดยสารอยู่ในรถบัสจับชาวคริสเตียนที่ขึ้นมาในรถบัสให้ค่ะ
0: อ๋อเหมือนที่ผู้ชมกำลังเห็นอยู่ในคลิปตอนนี้นะครับก็แต่ว่าแต่ถามหน่อยสิรู้ไหมว่าทำไมถึงเขาถึงต้องอึดอัดอ่ะทำไมคนคริสเตียนเขาอึดอัด
2: เขาก็น่าจะมีความที่ไม่เข้าใจในชาวมุสลิมในการแบบโดยสารเข้ามาด้วยแล้วเริ่มแรกเขาอาจจะไม่รู้นะคะว่า

0: รถโดยสารนั้นมีแต่ชาวมุสลิม
1: ความจริงเราคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าในพื้นที่มันมีความขัดแย้งระหว่างคนที่นับถือศาสนาคริสต์กับอิสลามอยู่ก็เป็นได้เน
2: า
1: ะ
2: ขึ้นมาแล้วอาจจะไม่ได้เตรียมตัวว่าจะเจอแต่ว่าอาจจะสปอยเลอร์แล้วแต่คือเรื่องอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าชิงรางวัลออสการ์ในปีนี้เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ความจริงเราไปศึกษามานิดนึงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นหนังที่ถ่ายทำบนพื้นฐานของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือ based on true story นั่นเองในปี2015ใช่ไหมครับซึ่งในเรื่องเนี่ยนะครับชาวคริสเตียนคนนี้ก็อย่างที่น้องทัมมี่ได้บอกไปว่าเขาก็มีความรู้สึกที่เป็นอคติกับชาวมุสลิมแต่ฟ้าโดนบันดาลให้เขาเนี่ยต้องขึ้นไปอยู่บนรถที่มีแต่ชาวมุสลิมและถูกจับถูกหยุดโดยกลุ่มอัลชาบับกลุ่มอัลชาบับเนี่ยทาร์เก็ตของเขาคือการทำลายคนที่นับถือต่างศาสนาในที่คือคริสเตียนเขาก็เลยเหมือนกับไปบังคับให้ชาวมุสลิมเหล่านี้ identify ชี้มาสิว่าใครคนไหนบนรถเนี่ยเป็นคนคริสต์บ้างแต่ผิดกับสิ่งที่ชาวคริสต์คนนี้คาดไว้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชาวมุสลิมที่เป็นผู้โดยสารเนี่ยช่วยกันปกป้องชาวคริสต์คนนี้เอาฮิญาบมาให้ครูเอามาให้ใส่คือกลายเป็นว่าผิด
0: แบบคิดไม่ดีแต่ว่าได้ในสิ่งดีๆกลับมาแทน
1: ก็เป็นการรีเฟล็กถึงทัศนคติของคนมุสลิมเลยก็ว่าได
2: ้ก็ตรงกับชื่อหนังภาษาอังกฤษเวลาแปลออกมาที่บอกว่าเป็น all of us
1: all of us
2: คือพวกเรา
1: เราไม่ได้แบ่งกันใครชนะชนะไหนเนาะโอเคเรื่องต่อไปได้ไหมครับ
0: เรื่องที่สองนะคะที่เข้าชิงรางวัลออสการ์เนี่ยก็มีชื่อว่าซัสซีค่ะซึ่งซัสซีเนี่ยเป็นภาษาโซโฮนะคะอยู่ในภูมิภาคเซาท์แอฟริกาค่ะ
2: แอฟริกาใต้
0: ใช่ค่ะซึ่งหนังเรื่องนี้นะคะสร้างเมื่อปี2005ค่ะ
1: แล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กผู้ชายชาวเซาท์แอฟริกานะคะที่ชื่อโซซี่เนี่ยได้หนีออกจากบ้านค่ะแล้วก็ปฏิเสธความช่วยเหลือจากครอบครัวของเขาค่ะแล้วต่อมาเนี่ยเขาได้พบเด็กทารกในรถคันนึงแล้วเขาก็ได้ตัดสินใจเอาเด็กทารกนั้นมาเลี้ยงดูค่ะแล้วก็สอนความเป็นแก๊งสเตอร์ให้กับเขาแต่ว่าเขาก็ได้บอกว่าการเป็นแก๊งสเตอร์เนี่ยไม่ใช่วิธีที่ดีสำหรับเด็กทั่วไปอะค่ะ
1: แล้วอยู่ดีๆเขาไปเจอเด็กในรถได้ยังไงอะคะ
0: เพราะว่าเขาหนีออกมาจากบ้านใช่ไหมคะแล้วเขาอะต้องการที่จะใช้รถแล้วก็มีผู้หญิงข้างบ้านของเขาอะค่ะมีรถอยู่นอกบ้านพอดีค่ะเขาก็เลยขโมยรถมา
1: เขาขโมยรถ
0: ใช่แล้วพอขโมยรถมาก็มีเด็กติดมาด้วย
1: ก็เลยเก็บมาเลี้ยงซะเลย
0: ใช่
2: โชคชะตาโดนบันดาลอีกแล้ว
1: ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เดาว่าเด็กคนนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเด็กทารกคนนี้ก็อาจจะสอนคอยสอนบทเรียนที่สำคัญให้กับเด็กผู้ชายคนนี้ก็เป็นไปได้เนาะก็เป็นเรื่องราวในชีวิตที่เกิดขึ้นน่าสนใจไม่แพ้กันพี่ปุ้ย
2: บทเรียนของชีวิตผ่านภาพยนตร์
0: ใช่แล้วค
2: ่
0: ะ
2: เรื่องต่อไปล่ะคะ
0: เรื่องที่3เนี่ยก็มีชื่อว่าโฮเทลลาวันดานะคะสร้างเมื่อปี2004ค่ะเป็นหนังประวัติศาสตร์ดราม่านะคะที่เล่าถึงชีวิตจริงของผู้จัดการโรงแรมในลาวันดาค่ะแล้วก็หนังเรื่องนี้ค่ะสะท้อนออกมาถึงสังคมในสมัยนั้นด้วยค่ะก็เล่าว่าชายคนนี้นะคะใช้ชีวิตเชื่อมโยงระหว่าง2ชนเผ่าพันธุ์ค่ะก็คือชาวเผ่าพันธุ์ฮูตูซึ่งเขาเนี่ยค่ะเป็นชาวเผ่าพันธุ์ฮูตูแต่ภรรยาเขาอ่ะเป็นชาวเผ่าพันธุ์ทุซี่ค่ะแล้วต่อมาเนี่ยค่ะประธานาธิบดีของรวันดาค่ะซึ่งเป็นชาวฮูตูเนี่ยค่ะถูกลอบสังหารค่ะเลยทำให้การลอบสังหารเนี้ยค่ะลามไปถึงการสังหารประชาชนทั่วไปด้วยอะค่ะ
2: คือจริงๆคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเข้าใจว่าโฮเทลรวันดาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปี1994นะคะทศวรรษ90เป็นความขัดแย้งในประเทศรวันดาตอนนั้นซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและพลัดถิ่นจำนวนมากนะคะที่บอกเป็นฮูตูกับทุตซี่เนี่ยคือเขาก็เป็นกลุ่มในประเทศที่เข้าใจว่าทางกลุ่มเนี่ยจริงๆแล้วพวกกลุ่มฮูตูเนี่ยนับว่าเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศในรวันดาในขณะที่ทุตซี่เนี่ยถือว่าเป็นประชากรที่มีจำนวนน้อยกว่านะคะ
1: ก็สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมของรวันดาได้เป็นอย่างดีเลยเนาะว่ามีการแบ่งแยกกันแต่จะบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ความจริงก็ทำให้คนทั่วไปเนี่ยผู้รับชมภาพยนตร์เนี่ยมี perception มีทัศนคติต่อรวันดาในอีกมิติหนึ่งแต่จากการที่ไปอัปเดตด้วยตัวเองล่าสุดเนี่ยก็คนพบว่ารวันดาเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะเจริญมากเป็นอันดับต้นๆในแอฟริกาเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยเขาก็ได้มีนโยบายในการฟื้นฟูประเทศทำให้ตอนนี้รวันดากลับกลายมาเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากเป็นอันดับ

0: นของแอฟริกาเลยทีเดียว
1: เรียกว่าเรียนรู้จากประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
2: เรียนรู้จากหนังที่เขาทำมาได
0: ้ความจริง3เรื่องที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ได้เข้าออสการ์ในอดีตนะครับโดยเรื่องล่าสุดก็คือเรื่องวาดัวเตนั่นเองซึ่งเป็นหนังสั้นนะครับความจริงเรามีข้อมูลเยอะกว่านี้แต่ว่ารู้สึกเหมือนว่า
1: เวลา
0: อาจจะไม่จำกัดนะครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยก็อยากจะบอกว่าหนังสามเรื่องที่ผ่านมาหนังทุกเรื่องของออสการ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แฝงไปด้วยความหมายมันสามารถสะท้อนให้เห็นอะไรบางอย่างได้จากหนังเนาะก็ลองไปค้นดู
1: ติดตามรับชมเพราะว่าสีสันแอฟริกาจะพยายามไม่สปอยเลอร์
0: ใช่เราไม่สปอยแต่ว่าเราได้เล่าไปหมดแล้ว
1: จะได้เข้าใจอ่านได้เราจะได้รับชมได้อย่างมีแบ็คกราวด์อยู่แล้วจะได
2: ้
0: ใช่มันก็เพราะว่าหนังเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเครื่องมือนึงในการเป็นเครื่องมือการทางการทูตอันนึงเลยก็ว่าได้เนาะในการที่เขาเรียกเป็นซอฟต์ดิปโลเมซีก็คือการจูงใจคนให้มีทัศนคติที่เป็นไปตามสิ่งที
2: ่
0: เห็นเป็นแนวสิ่งที่สื่อนะออกมานะครับนั่นเองก็สำหรับวันนี้เราต้องขอขอบคุณแฮมมี่เนาะที่มาให้ความรู้กับพวกเราเป็นอย่างดีเลยก็ติดตามแฮมมี่ได้ในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับก็สำหรับช่วงนี้ก็แทมมี่ก็จะขอลาไปก่อนที่พวกเราจะเข้าไปเบรกกันแล้วก็มาพบกันใหม่ในช่วงหน้าของรายการสีสันแอฟริกาครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค
0: ่
2: ะ
0: ครับกลับมาช่วงที่2ของรายการสีสันแอฟริกานะครับวันนี้เรามีน้องอีกคนนึงหน้าใหม่ที่สลับกับแทมมี่ช่วงแรกนะครับก็แนะนำตัวก่อนเลยครับ
3: สวัสดีค่ะมัสยาศิริมาตยานันนะคะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่กองแอฟริกาเหมือนกันค่ะชื่อเล่นชื่อมารีนาค่ะ
0: มารีนานะครับมารีนาวันนี้จะมาทำอะไรครับ
3: ก็วันนี้อยากจะมาเล่าเกี่ยวกับหนังที่ค่อนข้างฮิตมากในตอนนี้เป็นกระแสที่ดังมากแล้วคนไทยทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วก็คนทั่วประเทศน่าจะรู้จักอยู่เหมือนกัน
0: นั่นก็คือเรื่อง
3: Black Panther ค่ะก็เป็นภาพยนตร์ของ Marvel ล่าสุดที่อยู่ในวงแบบหนังซูเปอร์ฮีโร่นะคะที่อาจจะแปลกนิดนึงเพราะเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องแรกของ Marvel ก็ของ DC ในวงการซูเปอร์ฮีโร่เลยละกันที่มีชาวผิวสีเป็นลีดของเรื่อง
0: เป็นน
3: ักแสดงนำแล้วก็เป็นฮีโร่ในคอมิกบุ๊กด้วยค่ะก็นอกจากนั้นแล้วแคสเหมือนกับผู้ดาราส่วนใหญ่ที่อยู่ในหนังเรื่องนี้ก็เป็นคนผิวสีเหมือนกันมากกว่า 90% ซึ่งถือว่าเยอะมากสำหรับฮอลลีวูดในแคททิกอรีของหนังที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแอฟริกาแบบโดยตรงไม่ได้ใช่ค่ะ
0: มันก็เลยเกิดเป็นกระแสแฮชแท็กขึ้นมาเลยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะไอแฮชแท็ก what black panther means to me เพราะว่ามีหลายคนแม้แต่ว่าจะเป็นคนผิวสีหรือคนแบบพวกเราคนที่เป็นแฟน Marvel เป็นแฟนของหนังซูเปอร์ฮีโร่ก็จะเห็นว่าหนังนี้มีความแตกต่างมากมีความ representation ของหลายๆคนและ representation ของผู้หญิงที่มีความ strong ในเรื่องเพราะว่าในเรื่อง black panther ก็จะมีcharacter strong เยอะมากที่เป็นผู้หญิงที่เป็นชาวผิวสีค
1: ่
3: ะ
1: ก็เรียกว่าหนังเรื่องนี้ที่บอกว่า hashtag what black panther means to me เนี่ยนะคะ black panther มันมีความหมายอะไรกับฉันบ้างนอกจากจะเป็นคนผิวสีหรืออะไรก็คือผู้หญิงเองก็สามารถที่จะเรียกว่า
0: คือทุกคนสามารถหาความเชื่อมโยง
3: ใช่แล้วค่ะ
0: เพราะในเรื่องผู้หญิงก็มีบทบาทสำคัญไม่แพ้กันเลยเนาะ
3: ใช่เพราะในเรื่องนี้นอกจากเมนคาแรคเตอร์ที่จะเป็นพระเอกคุณทัชชาร่าเนี่ยค่ะก็เป็นคิงเป็นหัวหน้าของประเทศวากันดาซึ่งเป็นประเทศที่สมมติขึ้นมาในทางแอฟริกาตะวันออกเนี่ยค่ะนอกจากคาแรคเตอร์นี้แล้วก็จะมีคิลมองเกอร์ที่เป็นผู้ชายเหมือนกันแต่ที่เหลือแล้วเป็นผู้หญิงหมดเลยก็จะมีน้องสาวมีคุณแม่มีอะไรแบบดารารอบข้างเป็นผู้หญิงหมดเลยแล้วเป็นผู้หญิงที่สตรองมากด้วยค่ะ
1: หลังนะคะยังขอทีมแอฟริกานะคะขอเล่นมุกช้างต่อ
0: ก็เป็นทีมแอฟริกาต่อไป
3: โอเค
0: แต่ที่ในวากันดาเนี่ยเรื่องราวในวากันดามันเป็นยังไงพอจะแบบว่าเล่าคร่าวๆ
3: ค่ะก็ตัวหนังเองจะเล่าถึงประเทศที่ชื่อวากันดาอยู่ที่พูดไปแล้วอยู่ในทางตะวันออกของแอฟริกา
1: เป็นประเทศสมมติ
3: ใช่เป็นประเทศสมมติไม่มีจริงค่ะ
0: อ๋อ
3: น
0: ึกว่าเราต้องดู
3: ไม่ก็ในความเป็นจริงแล้วเขาบอกว่ามันน่าจะอยู่ประมาณแถวยูกันดาราวันดา
0: ก็ส่วนเหมือนกันเนาะดูใน
3: ใช่ค่ะแล้ววากันดาเนี่ยที่ในมุมโลกในสายตาของโลกในโลกของ Marvel เนี่ยจะเห็นวากันดาเป็นประเทศแบบ third world country ประเทศจนไม่มีการพัฒนาการก็คือ image ของแอฟริกาที่ทุกคนอาจจะคุ้นเคยดูที่จะเห็นเนาะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้ววากันดาเหมือนกับมีอีกด้านนึงที่เขาหลบไว้แบบแอบอยู่ค่ะเพราะว่าในวากันดาเนี่ยจะมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญมากเป็นจะมีไอ้เหล็กนึงที่ชื่อว่า
1: ไวเบรเนียม
3: ใช่ขอบคุณครับพี่ปุ้ยชื่อว่า

0: เวเนียนซึ่งเป็นเหล็กที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วเนื่องจากมีแค่ในที่เดียวในโลกนี้มันเหมือนเป็นเหล็กแบบจากนอกโลกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นหนังการ์ตูนประมาณนี้ค่ะ ก็เขาก็ได้พัฒนาประเทศไปค่อนข้างไกลพอสมควร เนื่องจากสามารถนำเหล็กนี้มาใช้ต่อสานต่ออะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ก็มันก็คล้ายๆกับความเป็นจริงที่แอฟริกาเนี่ยเต็มไปด้วยทรัพยากร
0: ใช่เลยค่ะใช่ก็ในหนังเรื่องนี้ก็ค่อนข้างสะท้อนความเป็นแอฟริกามากๆแต่ในมุมที่แตกต่างจากที่เราอาจจะเห็นแอฟริกาในหนังที่เราพูดถึงในเซ็กชันแรกของรายการนี้ก็มันจะเป็นค่อนข้างออกทางยูโทเปียว่าถ้าแอฟริกาถ้าประเทศหนึ่งในแอฟริกาที่มีทรัพยากรสำคัญเช่นนี้มีหัวหน้ารัฐบาลมีหัวหน้าทางศาสนาอย่างเช่นBlack Pantherอะค่ะที่มีความเป็นธรรมที่สามารถ manage ทรัพยากรได้ดีประเทศก็สามารถพัฒนาไปได้เกินประเทศทางตะวันออกตะวันตกได้ด้วยเหมือนกันใช่ก็เป็นเหมือนกับ if it was like this then it would be like this อะไรอย่าง
2: น
0: ี้
2: เหมือนประเทศมีอุดมคติที
0: ่
2: ถ้าประเทศแอฟริกาไม่ประสบปัญหาคือจะมีที่บอกว่าเป็น resource curse นะคะ
0: ใช่
2: ที่ส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าประเทศไหนก็ตามที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากเนี่ยก็จะประสบปัญหาในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ซึ่งจะถูกบริษัทหรือที่ประเทศอื่นเนี่ยสามารถที่จะมาหาผลประโยชน์ได
0: ้
2: ดังนั้นวากันดาอันนี้เองก็เป็นการเหมือนมุมมองใหม่ว่าถ้าเป็นประเทศสมมุติในอุดมคติที่สามารถแก้ไขขจัดปัญหา resource curse นั้นได้แล้วเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาส่วนใหญ่ที่ประเทศในแอฟริกาต้องประสบอยู่นะคะจะเป็นยังไง
0: ใช่
1: มันก็เลยบางประเทศมีทองคำเยอะแต่ยังเป็นประเทศที่ยากจนอยู
0: ่
1: ทั้งที่มีทองคำ
0: แล้วค
2: ่
0: ะ
2: วากันดามีไวเบรเนียมแต่ทำแบบว่าทำได้
0: ใช่ค่ะแต่ธีมหลักของไอ้หนังเรื่อง Black Panther ก็จะเป็นเรื่องของการดำเนินนโยบายของประเทศเขาที่จะ isolate ออกมาจากประเทศอื่นเนื่องจากอยากจะเก็บรักษาความเป็น tradition เก็บรักษาทรัพยากรของเขาซึ่งหลายนักวิเคราะห์ที่ดูหนังแล้วก็ชอบแล้วก็อยากเห็นความเหมือนกับ parallel ของวิธีการใช้ชีวิตในวากันดาแล้วก็ในโลกจริงอย่างที่พี่อาร์มพูดถึงแล้วเขาก็พูดถึงประเทศสองประเทศเหมือนกับที่ค่อนข้างใกล้ชิดใกล้เคียงกับประเทศวากันดามากก็คือบอตสวานาแล้วก็ DRC คองโกค่ะซึ่งทั้งสองประเทศเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติสำคัญอย่างเช่นโคบอลเพชรพลอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเนื่องจากเคยตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของประเทศต่างๆแล้วก็มีปัญหาในการmanage mismanage ของทรัพยากรก็เลยเป็นประเทศที่ยังไม่พัฒนาขนาดนั้น
2: ตอนนั้นแอบดูเทรลเลอร์เห็นว่าทั้งชุดคอสตูมทุกอย่างแม้กระทั่งภาพเบื้องหลังพวกนี้คือเขาก็ไม่ได้คิดขึ้นมาเองแต่เขาได้รับแรงบันดาลใจมาจาก
0: ใช่ค่ะก็เดี๋ยวไม่น่าจะขอนำเสนอบางส่วนและการบางประเพณีที่เราอาจจะเห็นในภาพยนตร์ Black Panther แล้วก็อยากรู้ว่าเอ๊ะมันมาจากไหนในแอฟริกาเพราะว่าเขาเอาแรงบันดาลใจมาจากที่จริงๆจากเผ่าคนจริงๆจากประเพณีจริงๆค่ะก็ในอันแรกแล้วกันเราจะมาพูดถึงลิปเพลทในช่วงหลายๆช่วงของหนังเราจะเห็นหลายชนเผ่ามารวมตัวกันมาประชุมกับพระเอกทิชาร่าอะไรประมาณนี้ก็จะเห็นชนเผ่าหนึ่งที่มีลักษณะที่แปลกมากคือเขาจะมีจานหรือว่าดิสก์อยู่ตรงปากห้อยอยู่ที่จริงแล้วไอ้ดิสก์เนี้ยมันมาจากชนเผ่ามูซีซูมาค่ะซึ่งอยู่ทางเอธิโอเปียนี่เองใช่มันเป็นเหมือนกับประเพณีเหมือนคล้ายๆประเพณีไอ้ใช่ค่ะไอห่วงกระเหรี่ยงก็คือเขาจะเริ่มจากดิสเล็กๆแล้วเขาก็ค่อยๆขยายมาเรื่อยๆใช่มันเป็นเหมือนการโตไปในตัว
2: กระเพ
0: าะ
2: กรีด
1: เหมือนว่ายิ่งโตยิ่งใหญ่
0: ใช่ใช่ค่ะเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนจานให้ใหญ่
1: เพราะในหนังเวลาจะแนะนำว่าใครเป็นมาจากประเทศนี้เขาก็จะ
2: อย่างในภาพ
0: ใช่ใช่ใช่เขาก็มีการฟลิปด้วยแต่ชนเผ่านี้ก็เป็นแค่หนึ่งในชนเผ่าที่อยู่ในวากันดาแล้วก็มาจากชนเผ่าจริงในแอฟริกาด้วย
1: นะคะ
0: ค่ะอันที่สองแล้วก็อาจจะเห็นควีนรามอนดาซึ่งเป็นคุณแม่ของทิชาร่าค่ะเขาจะใส่เหมือนกับหมวกใหญ่ๆหมวกอันนึงใช่ไหมคะมันจะมาจากซูลูค่ะซึ่งเป็นชนเผ่าในทางแอฟริกาภูมิภาคทางใต้แต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเซาท์แอฟริกาเนี่ยค่ะแบบมีที่ซิมบับเวที่สวาซิแลนด์นิดนึงด้วยแต่ไอตัวหมวกเนี้ยก็จะให้เห็นถึงความสถานะของผู้หญิงเพราะฉะนั้นคนที่ผู้หญิงที่จะใส่หมวกเช่นนี้ก็จะเป็นคนที่แต่งงานแล้วค่ะก็เป็นเหมือนประเพณี
1: แปลว่าสิ่งที่อยู่บนหัวเนี่ยมันคือแสดงการสถานะ
0: ทาง
1: สังคมของผู้หญิง
0: ใช่ค่ะค่ะในเรื่องที่3ไม่น่าจะขอพูดถึงอะไรที่ทุกคนอาจจะตื่นเต้นมากเวลาชมภาพยนตร์นะคะก็คือกลุ่ม

0: นักรบที่คอยปกป้องทิชาร่าค่ะกลุ่มนักรบนี้ในเรื่องชื่อว่าโดรามิลาเย่ค่ะแล้วเราอาจจะรู้จักตัวนำที่เหมือนกับดำเนินเรื่องกับเพลงไปเรื่อยๆชื่อว่าโอโกเย่นะคะการแต่งลักษณะการแต่งกายของเขาการที่เขาโกนหัวแล้วไม่มีผมเลยอ่ะก็เป็นลักษณะของชาวมาไซค่ะการแต่งกายการ
1: ที่กระโดดสูงๆใช
0: ่ไหมใช่ค่ะ
1: ก็จะเห็นเหมือนที่อยู่ในรูปนี้
0: ใช่ค่ะใช่ก็ในเรื่อง Black Panther มันก็จะมีความ modernity ใส่เข้าไปในคอสตูมที่ tradition เหมือนกันแต่นอกเหนือจากการดึง inspiration ของการแต่งกายจากมาซายแล้วในแอฟริกาก็มีกองทัพที่เป็นหญิงล้วนเช่นกันค่ะชื่อว่า Dahomey Amazon ซึ่ง Dahomey Amazon นี่ก็จะอยู่ในทันซาเนียประมาณนี้ค่ะค่ะอ๋ออันที่4แล้วกันเรามาพูดถึงเสื้อแบลงเก็ตปาโซโทเป็นเหมือนกับผ้าที่มาคลุมตัวค่ะก็ที่จริงแล้วมันก็มาจากเลโซโทอาจจะเห็นว่ามันจะมีสีสันแปลกๆอะค่ะในเรื่องก็จะเห็นแค่เพื่อนสนิทของพระเอกใส่แล้วก็จะเป็นหนึ่งในชนเผ่าที่หนึ่งใน5เมนชนเผ่าของเรื่องในประเทศวากันดาแล้วอันที่5เราจะมาพูดถึงใครก็คล้ายๆกับเขาเรียกอะไรการีเ
2: ป็น
0: ห่วงการ ีของพวกเราใช่ค่ะที่น้องสาวของพระเอกใส่ก็จะเขาจะเรียกกันว่าอุมเดเบเล่เนกริงใน
1: ยากจัง
0: ยากมากเลยค่ะแต่ว่าไออุนเดเบเล่เนี่ยนะคะจะมาจากซิมบับเวหรือเซาท์แอฟริกาค่ะแล้วการใส่ห่วงมันก็จะโชว์สเตตัสเหมือนกับการใส่เฮดเดสเหมือนกันใช่ค่ะจะโชว์ว่าถ้ายิ่งใส่เยอะก็จะยิ่งแสดงให้เห็นถึงความรวย
1: ยิ่งใหญ่ของ
0: ใช่ค่ะใช่
1: ตรงตระกูลอันสุดท้ายครับ
0: อันสุดท้ายก็เอาสั้นๆแล้วกันนะคะถ้าเราเห็นหนึ่งในชนเผ่าในวากันดาออกจะสีเอิร์ธโทนนิดนึงหน้าเต่าแดงๆแปลกๆนั่นก็เป็นเพราะเขาดึงอินสปิเรชันมาจากกลุ่มทริปหนึ่งที่มาจากนามิ
1: เบ
0: ีย
1: ค่ะ
0: ใช่ซึ่งมันไม่ใช่สีธรรมชาตินะคะเขาเอาเหมือนกับเพสดินชนิดหนึ่งที่เป็นสีแดงชื่อว่าโอจิเซ่ในภาษาแอฟริกันมาทาตัวแล้วก็ผมค่ะ
1: อย่างนี้เองก็มันก็แสดงเห็นถึงวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่าในแอฟริกาได้เป็นอย่างดีซึ่งผู้ผลิตหนังก็ได้เอาทุกอย่างเนี่ยมารวมไว้ในหนังเรื่องนี้ให้เราได้มาดูกันว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของแอฟริกาอะไรกันบ้างนั่นเองน่าสนใจไม่น้อยเลยนะฮะก็สำหรับใครที่สนใจฟังมารีน่าแล้วสนใจอยากดูก็ติดตามดูได้นะครับในโรงภาพยนตร์
0: ค่ะค่ะมันเพิ่งออกมาฉายเมื่อกลางเดือนที่แล้ว
1: ไม่นานมานี้ก็ยังพอมีโอกาสที่จะเข้าไปรับชมอยู่นั่นเองนะครับแต่ก่อนหน้านี้เราพูดมาตลอดเกี่ยวกับหนังที่ผลิตโดย
0: Africa.
1: โดยฮอลลีวูดทั้งนั้นเลยใช่ไหมเกี่ยวกับแอฟริกาแต่พี่ปุ้ยเรามีที่แอฟริกาเขามีอุตสาหกรรมหนัง
2: เรามี
1: บ้างไหมครับ
2: คำใหม่มานะคะอเมริกามีฮอลลีวูดเราก็จะนำเสนอนอลลีวูด
1: นอลลีวูดคล้ายๆบอลลีวูดเลยเนาะบอลลูของอินเดียนอลลีวูดก็จะเป็นของ
2: ไนจีเรียนะคะ
1: ไนจีเรีย
2: นอลลีวูดค่ะตัวเอ็นนะคะนอลลีวูด
1: มันคืออะไรครับพี่ปุ้ยนอลลีวูดเน
2: ี่
1: ย
2: อุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ในไนจีเรียนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่จริงๆเป็นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่มีขนาดเรียกว่าใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะ
1: น่าสนใจ
2: โดยที่อุตสาหกรรมของไนจีเรียภาพยนตร์ไนจีเรียนะคะมีผลิตออกมาเนี่ยค่ะในจำนวนอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งนี่หลายสิบเรื่องปีนึงนี่เป็นพันเรื่องเลยนะคะ
1: หรอครับโอ้โห
2: แล้วก็ธีมหรือว่าเนื้อหาเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งที่เป็นสะท้อนถึงปัญหาชีวิตปัญหาสังคมแล้วก็มีการจัดทำเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาหลักของไนจีเรียด้วยนะคะแต่ยังมีภาษาที่ชนเผ่าหลักหรือกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศไนจีเรียใช้ไม่ว่าจะเป็นภาษาฮาวซาอีกโบคือเขาก็จะมีหลายๆแบบเนื้อหาเนี่ยก็จะมีหลากหลายไปหมดเลยนะคะแล้วก็มันเริ่มต้นเนี่ยนะคะเพราะว่าสถานการณ์บ้านเมืองอะไรก็ตามเนี่ยประชาชนนี่ก็อาจจะเลือกที่จะอยู่บ้านแล้วก็รับชมละครหรือว่าภาพยนตร์ซึ่งอันนั้นก็คือเป็นที่มาว่าทำไมมันถึงมีการผลิตเพื่อให้ผู้ชมแบบ
0: ก็เหมือนกับละครช่อง3ช่อง7อย่างนี้เปล่าคะแบบมาเหมือนกับผลิตทุกอาทิตย์มีให้ดูทุกอาทิตย์เลยเหมือนกับละครเลย
2: แต่จริงก็เป็นที่นิยมในชาวไนจีเรียที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เองก็คือเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมเรียกว่าเป็นสินค้าส่งออกอย่างนึงเลยก็ว่าได้มีช่องอย่างเราแอบไปดูว่าเป็นแบบที่ช่องทางโทรทัศน์ของอังกฤษ

0: นะคะก็มีช่องที่เป็นช่องสำหรับนอลลีวูดให้รับชมได้เลยเป็นช่องหนึ่งเลยที่คนต่างประเทศจะสามารถเข้ามาดูได้ค่ะจริงๆเขาเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตและเป็นที่น่าจับตานะคะ
1: อย่างนี้กำลังดูเทรนเนอร์ที่ไม่พูดอะไรเพราะว่าดูเทรนเนอร์อยู่แล้วรู้สึกแบบมันก็สนุกเหมือนกันนะน่าสนใจคล้ายๆบุพเพสันนิวาสแต่เป็นเวอร์ชันชาวแอฟริ
0: กา
1: อ๋อเจ้าขอบคุณมากน่าสนใจน่าสนใจน่าติดตามไปดูกันมากเลยนะครับ
0: ในเว็บไซต์หรือว่าสื่อออนไลน์ต่างๆก็มีเทรลเลอร์มีแม้กระทั่งบางเรื่องที่เอามาให้เรารับชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
1: ก็เป็นลักษณะเครื่องมือทางการทูตอย่างที่เราเกริ่นไปในช่วงแรกเป็นซอฟต์ดิปโลมาซีนั่นเองน่าสนใจมากๆครับเทศกาลหนังเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ผ่านมาในช่วงที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับก็น่าสนใจน่าสนใจจริงๆครับ
0: ถัดไป
1: อาทิตย์หน้า
2: เราจะมาพูดถึงช็อกโกแลตค่ะ
0: แอฟริกานะคะมหาอำนาจช็อกโกแลตโลก
1: โอ้โห
0: เดี๋ยวก่อน
1: เรารู้สึกขนลุกขนพอง
0: มันมีอะไร
1: โอ้เพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าหนังมันก็อาจจะเป็นซอฟต์ดิพลอมาซีอย่างนึงช็อกโกแลตก็อาจจะถือว่าเป็นเครื่องมืออย่างนึงที่สะท้อนให้เห็นอะไรหลายๆอย่างในแอฟริกาได้นะครับมันไม่ใช่แค่ช็อกโกแลตหวานๆที่พวกเรามากินกันแล้วก็จบไปเนาะมันก็สามารถสืบสาวเล่าเรื่องไปถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นได้นะครับ
0: แอฟริกาใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดนะคะ
1: นั่นเองนะครับก็ถ้าหากว่าคนไหนใครชอบทานช็อกโกแลตก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะครับในอาทิตย์หน้าสำหรับ
2: สี
0: สันแอฟริกาค่ะ
1: ครับก็สำหรับอาทิตย์นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคำถามนำไปสู่ความรู้แต่ถ้าถามผิดถูกนอกจากจะไม่รู้แล้วนะครับอาจสร้างความเข้าใจผิดได้วันนี้รายการภาษาพม่าง่ายๆของเราจึงว่าได้เรื่องของประโยคคำถามครับไปพบกับอาจารย์มิมิจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำถามต่างๆ นะคะจะใช้ประโยชน์ยังไงบ้างนะคะเราก็มาเรียนรู้กันนะคะคำถามหมายถึงอะไรก็คือคำถามหมายถึงเราจะทำกับเขาอะไรบ้างนะคะมีคำถามแบบหลายแบบนะคะก็เราจะถามอะไรบ้างนะคะก็เพราะฉะนั้นเรามาถามว่าอะไรบาเลบาเลนะก็คืออะไรนั่นเองถ้ามีคนมาถามมิมิว่าอันนี้อะไรก็คือดาบาเลนะอันนี้อะไรดาบาเลเห็นไหมคะเลเนี่ยลงท้ายแบบนุ่มๆหน่อยละกันนะคะก็อันนี้ก็คืออะไรนะก็ที่ไหนล่ะมิมิอยู่ที่ไหนนะก็ที่ไหนนั่นเองที่ไหนก็คือเบมาเลเบมาเลนะคะก็เพราะฉะนั้นคำนามเรามาใส่ข้างหน้าชื่อหรือว่าสถานที่เรามาใส่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยเบมาเลก็คือสถานที่นั้นนะอยู่ที่ไหนนั้นเองค่ะนะคะอ้าวถ้าอย่างนั้นจัดไหนเบกาเลจัดไหนก็คือเบกาเลนะเบกาเลแปลว่ามาจากไหนนั่นเองนะคะอ้าวจะไปไหนเนี่ยไปไหนที่แบบจะไปไหนนะเรามีต้องมีที่ที่เราจะไปนะคะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดว่าเบกูเลเบกูเลนะคะเวลาเราไปพม่าเนี่ยเราก็อยากจะซื้อของบ้านนะแล้วก็พอเห็นเด็กๆ เราก็จะถามอายุของเขาบ้านอะไรพวกเนี้ยเราก็จะถามยังไงเปเล่าเลเปเล่าเลก็คือเท่าไหร่นั่นเองอ้าวเวลาเราซื้อของเนี่ยเราก็ถามเขาว่าดาเปเล่าเลนะคะดาเปเล่าเลก็คืออันนี้เท่าไหร่อ้าวอายุเท่าไหร่ล่ะคะอาจารย์มิมิจะใช้ยังไงว่าอัตเตเบลาวเลอัตเตเบลาวเลอัตเตแปลว่าอายุนั่นเองนะคะอัตเตเบลาวเลเห็นไหมคะเราก็ถามแม่ค้าได้แล้วตัวเนี้ยดาเบลาวเลอันนี้เท่าไหร่นั่นเองต่อไปก็คือเรามาดูกันว่าเมื่อไหร่นะคะเมื่อไหร่ก็คือเปโดเลเปโดเลอ้าวมิมิบอกว่าจะไปพม่ามิมิจะไปพม่าเมื่อไหร่นะเปโดยังโกตัวมาเลเปโดยังโกตัวมาเลหมายถึงจะไปพม่าเมื่อไหร่นั่นเองนะคะก็มิมิบอกว่ามิมิจะไปพม่ามีคนก็ถามว่าเมื่อไหร่แค่สั้นๆที่แบบเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ถามเขาว่าเปโดเลเฉยๆก็ได้ค่ะตัวนี้เรามาเรียนมาพอสมควรแล้วเราก็มาดูที่ประโยชน์การบ้านว่าเราจะใช้คำนี้กับประโยชน์ยังไงบ้างนะคะอ้าวหมายถึงอันนี้อะไรดาบาเลดาบาเลอันนี้อะไรนะคะอันนี้เท่าไหร่ดาเบลาเลดาเปเล่าเลอันนี้ใครล่ะมีคนแบบแอบๆอยู่คนนี้ใครอะไรถามใช่ไหมดาเปตูเลดาเปตูเลนะคะคำถามที่แบบพูดยังไงนะคะเราก็สามารถที่ใช้คำเหล่านั้นนำข้างหน้าแล้วก็จบด้วยคำถามที่แบบเลเราก็พูดได้นะคะก็ภาษาพม่าเกี่ยวกับประโยชน์เนี่ยเราต้องจำแค่ยันเดียวก็คือตัวคำนามกับตัวคำกริยา กลับกันกับทันไทยค่ะแค่นั้นเองนะคะอย่างเช่นปาลุยางโกตัวมาเลทำไมถึงต้องไปย่างกุ้งหมายถึงบาลุอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะทำไมย่างกุ้งนะฮะย่างกงก็คือย่างกุ้งคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวที่แบบตัวกริยาที่แบบไปนะฮะแล้วก็ตามด้วยมาเลบาลุย่างกงตัวมาเลนะทำไมจะไปย่างกุ้งภาษาพม่าเนี่ยคำนามอยู่ข้างหน้าของตัวกริยากริยาต้องอยู่สุดท้ายค่ะนะคะแล้วก็ตามด้วยคำถามนะก็เพราะฉะนั้นคำถามที่แบบเราจะถามอะไรแล้วก็ตามด้วยคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวกริยาแล้วก็จบประโยชน์คำถามเลอยู่สุดท้ายก็เราก็ถามคำถามเหล่านั้นได้นะคะก็เราจะใช้คำถามเหล่านั้นยังไงบ้างก็คือเราก็มาดูการที่บทสนทนากันนะคะ
2: ซันดาทีนี่ลาราพาพี่ลงเล่าจ้าแต่เลย
3: กายังไปหนีโลบาเสีย
2: ดาเนี่ยซาร่าโอเป็นนี่ปูมาเลย
3: น้องเนี่ยสูบปีบาบี

0: พม่านับเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งชาติพันธุ์เพราะมีถึง135ชาติพันธุ์อยู่รวมกันประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าโดยเชื้อสายที่เหลือเป็นชนส่วนน้อยหลายเผ่าพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในรัฐชนบทห่างไกลหากพิจารณากลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในพม่าทั้งหมดอาจจะแนกตามกลุ่มภาษาได้3กลุ่มหลักคือกลุ่มภาษาทิเบตพม่ากลุ่มภาษาไทยและกลุ่มภาษามอญเขมรในบรรดาชนชาติต่างๆที่กล่าวมานี้ชนชาติที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์พม่ามีเพียง4เผ่าคือมอญพม่ายะไข่และฉานหรือที่เรียกว่าไทยใหญ่สำหรับรัฐที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์มากที่สุดก็คือรัฐฉานเนื่องจากมีชนเผ่าอยู่รวมกันถึงประมาณ80ชาติพันธุ์ค่ะ
1: ภาษาพม่าเป็นอีกหนึ่งภาษาที่น่าสนใจถ้าเราได้ฝึกฝนจนสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ววันหนึ่งเราอาจจะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราฝึกฝนมาอย่างจริงจังก็ได้นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับเรื่องของภาษาการเรียงรูปประโยคมีความสำคัญมากนะครับถ้าเรียงรูปประโยคผิดคนฟังงงก็อาจสื่อความหมายผิดพลาดได้นะครับตอนนี้อาจารย์มิมิของเราก็พร้อมที่จะให้ความรู้กับเราแล้วนะครับไปพบกับเธอกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับประโยคคำใช้ของภาษาพม่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็การเรียนประโยคก็สำคัญมากทีเดียวที่เวลาเราพูดจาอะไรกันที่จะได้มิผิดนะคะการเรียนประโยคต่างๆของพม่า ก็คือมีหลายอย่างนะคะเราเริ่มต้นจากประโยคปอดลักแล้วกันนะคะก็คีย์บอกแล้วว่าภาษาพม่าเนี่ยมีคำนามมาวานก่อนแล้วก็ตามด้วยคำกริยานะคะเพราะฉะนั้นประโยคง่ายๆของเราวันนี้ก็คือดิฉันเป็นนักศึกษาค่ะดิฉันเป็นนักศึกษานะคะจะพูดยังไงจะมาเจ้าตู่พี่ป่าเดจะมาเจ้าตู่พี่ป่าเดนะคะจะมาก็คือดิฉันนะคะเจ้าตู่ก็คือนักศึกษาที่เป็นคำนามนะคะพี่ก็คือเป็นที่เป็นตัวกริยานะคะพี่ป่าเดป่าเดก็คือจุดประโยคของตัวคำ verb นะคะก็พอเรามาเรียนแล้วก็จะมาแล้วก็คำนามที่เป็นเจ้าตู่พี่ป่าเดนะคะจะมาเจ้าตู่พี่ป่าเดนะคะอันนี้ก็คือดิฉันเป็นนักเรียนค่ะนะคะนักศึกษาค่ะถ้าหาว่าดิฉันเป็นหมอจะพูดยังไงคะจะมาสยาวงพิปาเดจะมาสยาวงพิปาเดเพราะฉะนั้นพวกเราต้องรู้คำศัพท์อาชีพของตนเองด้วยนะคะต่อไปก็คือพรุ่งนี้ฉันจะไปดูตลาดพรุ่งนี้ฉันจะไปดูตลาดนะคะจะไปเที่ยวตลาดนั้นเองนะคะก็เราเรียนว่ามันเนี่ยจะมาซีกูเช่าจีเมมันเนี่ยจะมาซีกูเช่าจีเมหมายถึงเรียนยังไงเรามาดูกันนะคะมันเนี่ยก็คือพรุ่งนี้จะมาดิฉันซีที่เป็นตัวคำนามนะคะซีกูก็คือ to market นะคะเช่าจีแปลว่าเดินดูนะคะเช่าจีก็คือตัวกริยาเช่าจีเมก็คือสำหรับใช้อนาคตนะคะเพราะว่าเป็นพรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้ก็คือมันเนี่ยจะมาซีกูเช่าจีนะคะมันเนี่ยจะมาซีกูเช่าจีเมเราก็มาดูที่แบบประโยคคำสันนิดนึงนะคะเวลาใช้คำใช้ประโยคคำสันเนี่ยเราจะใช้ยังไงบ้างเอาเรามาดูซิว่ากรุณามาสอบพรุ่งนี้นะคะก็ภาษาพม่าก็คือมันเนพยาซาเมเบวลาพีบามันเนพยาซาเมเบวลาพีบานะพรุ่งนี้มันเนพยานะคะซาเมเบวก็คือการสอบลาพีบามาตอบละกันนะคะก็มันเนพยาซาเมเบวลาพีบาเพราะฉะนั้นมิมิอยากจะบอกนิดหนึ่งว่าคำนามมาก่อนคำกริยาถ้าเรียนภาษาพม่าเนี่ยเราต้องจำไว้คำนี้ก่อนนะคะคำนามแล้วก็คำกริยาแล้วก็บางทีเราจะไปที่แบบมีที่ที่คนพม่าอยู่หรือว่าไปเที่ยวพม่าเนี่ยเวลาเราจะไปนั่งหรือว่าจะไปทำอะไรที่แบบต้องขอเหมือนแบบมีมารยาทหน่อยอะไรพวกเนี้ยนะต้องแบบขอเขาแบบจะได้ไหมทำนี่ได้ไหมทำโน้นได้ไหมอะไรพวกเนี้ยจะได้ไหมเนี่ยโครงคำสุภาพของภาษาไทยเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงอย่างเช่นนะดิฉันนั่งที่นี่ได้ไหมคะ นะคะนั่งหน่อยได้ไหมคะอะไรเพื่อนี่เนี่ยจะว่ายังไงจะพูดยังไงเรามาฟังนะคะจะมาดีมาไทยลูยามาลาจะมาดีมาไทยลูยามาลานะดิฉันนั่งที่นี่ได้ไหมคะนะคะดีมาไทยลูยามาลาไทยแปลว่านั่งนะดีมาก็คือที่นี่นะนั่นที่นี่จะได้ไหมคะลุยามาลาแปลว่าจะได้ไหมคะนะคะอีกคำหนึ่งที่แบบเราอยากให้ใครสักคนหนึ่งสอนภาษาพม่าให้เรานะคะก็เราก็บอกถามเขาเลยนะถามเขาเลยว่าเมียมาสาเต็มเปลุยามาลาเมียมาสาเต็มเปลุยามาลาเนาะสอนภาษาพม่าให้หน่อยจะได้ไหมคะก็เรามาดูซิว่าเราจะใช้นะประโยชน์ท่านไหนเนี่ยใช้กับยังไงใช้สถานการณ์แบบไหนอะไรเนี่ยเรามาดูการที่บทสนทนากันนะคะ

0: พม่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงทั้งในด้านการค้าและการลงทุนเนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติแร่โลหะต่างๆอุดมสมบูรณ์ทำให้นักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกเตรียมขยายโอกาสการค้าการลงทุนกับพม่าดังนั้นถ้าต้องติดต่อธุรกิจกับชาวพม่าควรเรียนรู้ธรรมเนียมที่ควรปฏิบัติเพื่อการติดต่อจะได้เป็นไปอย่างราบรื่นเช่นนามบัตรควรจะมีคำแปลภาษาพม่าไว้ด้านหลังการแต่งกายไม่ควรใช้สีสดจัดเช่นสีแดงสีส้มสำหรับการทักทายถ้าเป็นผู้ชายใช้การจับมือทักทายแบบสากลแต่ถ้าเป็นผู้หญิงการถูกเนื้อต้องตัวถือว่าไม่สุภาพอาจใช้การทักทายด้วยการโค้งตัวเล็กน้อยแทนและเวลาเรียกชื่อผู้เจรจาชาวพม่าให้เรียกชื่อเต็มห้ามเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อเท่านั้นรับรองว่างานที่จะเจรจาจะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะ
1: สำหรับบทเรียนในวันนี้การเรียงรูปประโยคในภาษาพม่าเราอาจจะเริ่มฝึกจากประโยคง่ายๆสั้นๆก่อนแล้วเมื่อรู้หลักการแล้วก็ค่อยๆฝึกพูดประโยคยาวๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเพิ่งถอดใจก่อนนะครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: กับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายนะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
1: 这种地理多样性不仅创造了不同的生活方式和文化它也是泰国强大的身份认同泰式魅力吸引着世界各地的人们

0: สวัสดีครับนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีครับ
0: ครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับที่น่าสนใจบางอย่างนะครับเดี๋ยวจะพานักเรียนเราเนี่ยไปรู้จักกับสิ่งหนึ่งครับก็คือเราเรียกสิ่งนั้นคุ้นหูกันมากเลยเนาะคือคำว่าเทคโนโลยีครับคำถามแรกเลยครับเทคโนโลยีคืออะไรครับยกตัวอย่างก็ได้ครับว่าสิ่งที่นักเรียนคิดใช้อยู่ทุกวันนี้ครับที่เป็นเทคโนโลยีมีอะไรบ้าง
2: โทรศัพท์ค่ะ
0: โทรศัพท์มือถือมีอะไรครับ
2: คอมพิวเตอร์ค่ะ
0: คอมพิวเตอร์ดีมากครับนักเรียนเคยได้ยินเรื่องของสมาร์ทฟาร์มไหมครับเป็นฟาร์มนะครับหรือเป็นการเกษตรบางอย่างนะที่มีความอัจฉริยะของเขาเนาะอย่างเช่นครับการเลี้ยงไก่เนาะมันจะอาจจะต้องมีการควบคุมอุณหภูมินะครับให้มันมีความพอเหมาะนะเราก็สามารถที่จะควบคุมหลอดไฟนะครับการทำงานของอุณหภูมิเนี่ยให้มันมีความพอเหมาะได้ผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับหรือเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับนักเรียนมีแขกมาที่บ้านครับครูขออนุญาตเปิดประตูบ้านก่อนนะครับปึ๊บประตูบ้านครูเปิดแล้วครับครูสามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าของครูเนี่ยผ่านอะไรได้ครับโทรศัพท์มือถือนะครับเราเรียกสิ่งนี้ว่า IoT เดี๋ยวเราจะได้เรียนต่อไปนะครับหลังจากที่เรียนได้ฟังมาแล้วเนาะเราจะเห็นนะครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยในการอำนวยความสะดวกของเรานะครับเดี๋ยวในเนื้อหาต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้ครับว่าถ้าเราต้องการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาครับเราจะมีกระบวนการทำอย่างไรบ้างนะครับนักเรียนทุกคนได้รับเอกสารแล้วใช่ไหมครับเป็นใบงานเนาะในเรื่องของบอร์ด IPSC Wi-Fi นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปให้นักเรียนครับลองเปิดศึกษาครับเกี่ยวข้องกับ IPSC Wi-Fi เนี่ยนะครับศึกษารู้จักกับไมโครคอนโทรลเลอร์นิดหนึ่งนะครับว่า IPSC Wi-Fi เนี่ยมันมีคุณสมบัตินะครับหรือมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้เวลานะครับลองศึกษาเริ่มได้ครับ

0: รวมถึงวิธีการติดตั้งโปรแกรม KBIDE ครับ
1: ในเอกสารนะครับจะมีหลักๆอยู่3ส่วนเนาะส่วนแรกเลยพูดถึงไมโครคอนโทรลเลอร์ถูกไหมครับและส่วนที่2พูดถึงองค์ประกอบของบอร์ดเลยครับ IPST Wi-Fi นะครับและส่วนสุดท้ายคือขั้นตอนการอะไรครับการติดตั้งโปรแกรม KBIDE นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยคุณครูจะมานะครับสาธิตให้นักเรียนดูวิธีการติดตั้งโปรแกรม KBIDE กันนะครับว่าโปรแกรมนี้มันมีกระบวนการหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเริ่มต้นนะครับนักเรียนเปิดโปรแกรม Google Chrome ขึ้นมาหรือเบราว์เซอร์อื่นก็ได้นะครับค้นหาครับว่า KB นะครับ IDE นะครับเข้าลิงก์แรกเลยครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับนักเรียนก็จะเจอคำว่า Ready to Download นะครับคลิกเข้าไปเลื่อนลงมาครับเราก็จะเจอกับตัวติดตั้งนะครับซึ่งตัวติดตั้งเนี่ยมีหลายตัวมากเลยเนาะแล้วทีนี้ครับเราจะเลือกอย่างไรนะครับนักเรียนก็ต้องดูครับว่าเราเนี่ยคอมพิวเตอร์ที่บ้านเราเนี่ยใช้ระบบปฏิบัติการแบบไหนนะครับถ้านักเรียนใช้ Windows นักเรียนก็เลือกเลยครับ Windows แต่ถ้านักเรียนใช้ Mac นะครับนักเรียนก็เลือก Mac นะครับหรือใครใช้ Linux นะครับก็เลือก Linux ได้นะครับในที่นี้อยู่คุณครูจะเลือกเป็น Windows ก่อนนะครับขั้นตอนการติดตั้งคือนักเรียนก็เลือกครับคลิกไฟล์ที่เราดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับแล้วก็รอนะครับหลังจากนั้นครับเราก็จะกด install ครับครับหลังจากเราติดตั้งโปรแกรมนะครับแล้วก็ install เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเดี๋ยวนักเรียนลองดูกันนะครับเราต้องทำอะไรบ้างนะครับหลังจากที่เราติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นแรกเลยครับเราต้องไปเซตก่อนครับว่าบอร์ดที่เราจะใช้ครับเป็นรุ่นไหนนะครับนักเรียนมองด้านบนครับเราก็เลือกเลยครับกดเมนูนะครับอันที่2นะครับทีนี้ครับเราก็จะมันก็จะมีนะครับบอร์ดยี่ห้อต่างๆปรากฏขึ้นมานะครับแล้วเลยก็เลื่อนลงมาครับหรือค้นหาก็ได้ครับว่า IP นะครับ ST นะครับนักเรียนก็เลื่อนมานะครับแล้วก็ค้นหาคำว่า IPST Wi-Fi นะครับแล้วนักเรียนก็กดเลือกครับให้เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดchange board นะครับเพื่อเปลี่ยนให้โปรแกรมรองรับกับบอร์ดนี้นะครับแล้วก็คอนเฟิร์มครับนะครับเท่านี้นะครับบอร์ดเราเนี่ยก็สามารถรองรับกับนะครับบอร์ดที่เราจะใช้แล้วเนาะต่อมาครับนักเรียนมองด้านบนนะครับจะมี1จุดนะครับที่เราต้องตั้งกันก็คือนักเรียนคลิกไอคอนนี้นะครับทีนี้ครับเราต้องดูครับว่าเครื่องเราเนี่ย USB นะครับที่เราเชื่อมต่อเนี่ยมันกับบอร์ดเนี่ยมันใช้อยู่ในคอมพอร์ตไหนนะครับซึ่งเราสามารถมันมีหลายตัวนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับในที่นี้เลือกคอม1นะครับแล้วก็ serial upload นะครับก็เป็นตามนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็เช็คเรียบร้อยแล้วก็กดโค้ดได้เลยนะครับเท่านี้นะครับเราก็จะพร้อมสำหรับในการเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อจะควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ของเราแล้วนะครับหลังจากที่เรียนได้เห็นนะครับขั้นตอนของการติดตั้งโปรแกรมนะครับ KVIDE แล้วเนาะเราก็จะพร้อมแล้วนะครับสำหรับการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมบอร์ดของเรานะครับแต่ครับก่อนที่เรียนจะไปเริ่มเขียนกันเราต้องมารู้จักบอร์ดตัวนี้ก่อนครับว่าบอร์ด IPSC Wi-Fi เนี่ยมันมีองค์ประกอบนะครับอะไรบ้างแล้วส่วนไหนนะครับเรียกว่าอะไรนะครับเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนทำนะครับกิจกรรมที่ 1.1 นะครับแล้วก็นักเรียนใช้ใบงานนะครับประกอบการทำกิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวครูแจกให้นะครับคนละ1ชุดครับครับยินครูจะเปิดให้ดูนะครับว่ากล่องเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับตื่นเต้นใช่ไหมครับนะครับแรกเลยนะฮะนักเรียนดูนะครับหยิบนักเรียนเปิดได้เลยครับเปิดได้เลยครับเปิดได้เลยครับลองเช็คนะครับว่าอุปกรณ์นักเรียนครบหรือเปล่านะมีเหมือนตามครูไหมนะครับตัวสำคัญเลยนะครับคือตัวนี้ครับนักเรียนหยิบมานะครับที่เป็นลักษณะเป็นบอร์ดนะครับ2ตัวตัวแรกนักเรียนสังเกตนะครับตัวที่มันจะมีหน้าจออยู่นะครับมีจอเห็นไหมตัวที่มีจอนะครับตัวนี้คือ IPSC Wi-Fi นะครับนะครับสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะครับ เราสามารถเอาไปประยุกต์กับเรื่องของการควบคุมผ่านโทรศัพท์ได้นะเดี๋ยวในอนาคตเราจะเรียนกันนะครับตัวที่2นะครับก็เป็นตัวนี้ครับ IKB นะครับนักเรียนเราเดี๋ยวเราต้องเอา IKB ตัวนี้นะครับมาเชื่อมนะครับกับตัว IPSC Wi-Fi กันนะครับมีตัวที่2แล้วมีอะไรอีกครับมีชุดไฟครับนักเรียนนะครับLED นะครับหยิบขึ้นมาเจอไหมเจอไหม

0: ครับหลังจากนี้ได้ศึกษาเอกสารเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ IPSC บอร์ด IPSC Wi-Fi เบื้องต้นครับ

นะครับมีอุปกรณ์นะครับที่เป็นปุ่มนะครับนักเรียนลองดูนะแล้วก็มีเซ็นเซอร์อื่นๆด้วยนะครับลองหยิบขึ้นมาดูเนาะมีหลายตัวมากเลยตัวนี้ครับที่เราต้องใช้บ่อยๆนะครับนักเรียน US Micro USB นะครับนักเรียนเราจะต้องเชื่อมต่อบอร์ดเราเนี่ยไปกับตัวคอมพิวเตอร์นะครับที่เราจะเขียนโปรแกรมนะครับลองดูเนาะมีมอเตอร์นะครับนักเรียนแล้วก็เซ็นเซอร์อื่นนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันอีกทีหนึ่งเนาะว่าแต่ละตัวมันมีหน้าที่อะไรบ้างโอเคหลักๆนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้กันบ่อยๆนะครับก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวตัวที่เรียนกำลังศึกษาอยู่เนาะคือตัวนี้นะครับ IPT Wi-Fi ลองดูครับว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับแล้วมีหน้าที่อะไรนะครับถ้าภาพนะครับในเอกสารเนี่ยไม่ชัดเจนนะครับนักเรียนเอาบอร์ดจริงขึ้นมาดูครับแล้วก็เทียบกันว่าลักษณะที่นักเรียนเห็นเนี่ยมันคืออะไรนะครับนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนนะครับว่าองค์ประกอบของบอร์ดมีอะไรบ้างนะครับอีกครั้งหนึ่งเพื่อความแม่นยำนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะมาทำกิจกรรมที่ 1.2 กันแต่ก่อนอื่นนะครับคุณครูเนี่ยจะลองสาธิตให้ดูนะครับสัก1ข้อแล้วกันนะครับว่ามันจะทำอย่างไรบ้างนะครับนักเรียนครับลองหยิบบอร์ดตัวนี้ขึ้นมานะครับตัว IPSC Wi-Fi นะครับขึ้นมาครับแล้วนักเรียนหาตัวนี้ครับหานะครับจอ LED นะครับที่ชื่อว่า ZX-LED นะครับขึ้นมาคนละ1ชิ้นนะครับเป็นกลุ่มเนาะโอเคทีนี้โจทย์ข้อแรกบอกว่านะครับให้เราต่อเข้าที่พอร์ตที่เท่าไหร่ครับพอร์ต5นะครับนักเรียนลองจิ้มดูนะครับนักเรียนก็ต้องสังเกตนะครับว่าคำสั่งบอกพอร์ต5นะครับนักเรียนก็มองที่พอร์ต5ครับหาพอร์ต5นะครับแล้วก็ใส่ลงไปใส่ให้แน่นนะครับนักเรียนได้แล้วนะครับต่อมาครับอีก1ตัวที่สำคัญนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปเชื่อมต่อกับตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็คือไมโคร USB นะครับซึ่งอาจจะเรียนลองแกะมาเลยครับนะครับแล้วนักเรียนก็ต้องเอาไมโคร USB นะครับเสียบลงไปที่พอร์ตนะครับ USB อยู่ตรงไหนเอ่ยได้ศึกษามาแล้วนะครับเสียบไปนะก็จับประมาณนี้นะครับสำหรับการเตรียมบอร์ดนะครับแต่ขั้นตอนต่อไปที่สำคัญก็คือการทำอะไรครับการเขียนโปรแกรมถูกไหมครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะเริ่มต้นเขียนโปรแกรมง่ายๆอย่างไรนักเรียนดูครับมันจะมี2ส่วนนะครับก็คือส่วนของอะไรครับเซตอัพนะครับกับส่วนของลูปนะเซตอัพก็คือจุดเริ่มต้นครับเราจะกำหนดอะไรเริ่มต้นอย่างไรนะครับส่วนลูปก็คือจะเป็นการทำงานแบบวนซ้ำนะครับทีนี้มาดูด้านซ้ายมือนะครับของนักเรียนนะครับลองดูนะครับด้านบนสุดเมนูแรกครับจิ้มไปนะมันก็จะเป็นส่วนของ IPSC นะครับซึ่งที่จะเกี่ยวข้องกับพอร์ตต่างๆนะครับในที่นี้ครับเดี๋ยวเราเนี่ยลองเลือกเซตพินนะครับเลือกอันนี้นะครับแล้วก็ใส่ไว้ตรงเซตอัพครับบอร์ดนะครับเราใส่ไฟไว้ที่ LED ไว้ที่พอร์ตไหนครับหมายเลขอะไรครับหมายเลข5นักเรียนเราก็ต้องเลือกเซตปินตรงนี้นะครับนะครับไปที่เดิมนะครับแล้วเลือก LED อันที่2นะครับลากมาใส่แล้วก็เลือกเป็น IO อะไรครับ05นะครับแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับเราก็จะมาตรงนี้นะครับเราก็จะสั่งให้มันไฟทำไมครับไฟติดนะครับไปที่ตัวนี้นะครับนี่ดิจิตอลนะครับไลท์พินแล้วก็เลือกมาครับใส่ไปนะหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมครับไปเลือกนักเรียนสามารถ copy จากตรงนี้ได้นะครับด้วยการคลิกกวาดและดับบิเคตนะครับเลือก LED เข้าไปครับตรงนี้นะครับเลือกเหมือนเดิมครับเป็น IO 5นะครับแล้วก็ value คือ0นะครับเราต้องแก้นะปุ๊บเราต้องแกะใส่ค่าให้กับมันเนาะนะครับค่านักเรียนมาตรงแมทนะครับแล้วก็เลือกค่าปุ๊บทีนี้มันก็จะมีค่าอยู่2ค่าครับเป็นแบบดิจิตอลเนาะก็คือ0กับ1นะครับถ้านักเรียนเลือกเป็น
0นะครับเวลามันทำงานเกิดอะไรขึ้นครับไฟติดหรือไฟเปิดครับไม่เฉลยแล้วกันนะครับไปลองดูนะครับว่าถ้าทำแบบนี้แล้วเนี่ยผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนะครับแต่ขั้นตอนของการทำนะครับก็จะมีประมาณนี้นักเรียนดูบล็อกนะครับตั้งก่อนครับว่าเรามีพินอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างแล้วเราก็มาสั่งให้มันทำงานตามที่เราต้องการนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวนักเรียนอ่ะไปประจำนะครับที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของนักเรียนเนาะเป็นกลุ่มนะครับแล้วลองช่วยกันเขียนโปรแกรมนะครับตามโจทย์ที่กำหนดให้นะครับแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไรลองบันทึกดูสิครับแล้วเรามาคุยกันอีกครั้งหนึ่งเนาะครับตอนนี้นะครับนักเรียนทุกคนก็อยู่ที่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วนะครับนักเรียนเปิดโปรแกรม KBIDE ขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับนักเรียนดูตามเอกสารที่ 1.2 เลยนะครับว่ามันมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับแล้วนักเรียนก็ทำตามเลยนะครับแล้วทดสอบดูที่บอร์ดนะครับว่ามันจะแสดงผลเป็นอย่างไรและอย่าลืมจดบันทึกลงในเอกสารด้วยนะครับครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถทำได้ครับแต่ถ้าใครมีปัญหาเนี่ยสามารถยกมือสอบถามคุณครูได้นะครับหรือถ้าเพื่อนคนไหนทำได้นะครับนักเรียนก็ถามเพื่อนๆได้เลยนะครับ

ครับหลังจากที่เรียนได้ทำกิจกรรม 1.2 ไปแล้วนะครับเราจะเห็นนะครับว่าลักษณะของอะไรครับพอร์ตที่เป็นดิจิตอลเนี่ยนะครับเวลาเราเขียนโปรแกรมนะครับเราต้องเขียนยังไงฮะนักเรียนต้องควบคุมนะครับโดยการกำหนด0หรือ1ถูกไหมครับเพื่อให้โปรแกรมเนี่ยมันทำงานตามเงื่อนไขหรือสิ่งที่เราต้องการต่อไปนะครับเพื่อให้นักเรียนได้เห็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับก็คือเป็นลักษณะของพอร์ตที่เป็นอนาล็อกบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าลักษณะของโปรแกรมนะครับหรือพอร์ตที่เป็นอนาล็อกเนี่ยเวลาเราเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะมีการทำงานอย่างไรนะครับเดี๋ยวนักเรียนทำกิจกรรมที่ 1.3 นะครับเกี่ยวข้องกับการใช้พอร์ตอนาล็อกนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับให้เวลาเหมือนเดิมครับประมาณ30นาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำได้เลยครับ

0: ครับหลังจากที่เรียนได้ทำกิจกรรม 1.3 เนาะลองช่วยตอบคำถามหน่อยสิครับว่าหลังจากที่เรียนได้ลองต่อนะครับต่ออะไรครับมีต่ออะไรบ้างครับต่อตัว LED นะครับกับตัวอะไรครับที่มันหมุนได้ถูกไหมนักเรียนได้ลองหมุนแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเกิดมีไฟสว่างไฟสว่างมากนะครับบางทีก็สว่างน้อยนะครับถ้าเราหมุนไปเรื่อยๆถูกไหมครับดังนั้นนะครับนักเรียนช่วยวิเคราะห์หน่อยสิครับว่ากระบวนการเหล่านี้นะครับที่เราทำไปเนี่ย input process output มันคืออะไรบ้างครับ input คือข้อมูลนำเข้าครับนักเรียนคิดว่าอะไรเป็นข้อมูลนำเข้า
1: ครับก็เป็นตัวต้านทานปรับค่าได้ครับที่เราจะทำการหมุนเพื่อปรับความต้านทานให้สว่างมากหรือน้อยครับ
0: ถูกไหมครับคิดเหมือนเพื่อนไหมครับเหมือนเพื่อนนะครับถูกต้องเก่งมากครับ
2: ครับแล้วการประมวลผลล่ะครับ
3: ตัวโปรเซสก็คือตัวตรงบอร์ดค่ะที่จะรับค่ามาแล้วเราก็ประมวลผลค่ะ
0: นะครับก็คือรับค่า input นะครับจากตัวต้านทานปรับค่าได้นะครับเข้ามาที่บอร์ดแล้วบอร์ดก็มีการประมวลผลเพื่อที่จะเอาพุทต่อไปนะครับแล้วการเอาพุทคืออะไรเอ่ย
3: ก็จะเป็นตัว ZX LED ค่ะที่ไฟมันจะออกมาตรงนี้ค่ะ
0: ตัว LED นั่นเองนะครับที่มันจะแสดงให้เห็นแล้วนะให้เห็นนะครับว่าการ input เราเนี่ยควบคุมอย่างไรแล้วบอร์ดเราก็จะควบคุมนะครับว่าจะปรับให้ระดับไฟเนี่ยมันสว่างมากน้อยแค่ไหนถูกไหมครับโอเคครับสุดยอดเก่งมากเลยครับสำหรับคำถามต่อไปนะครับนักเรียนแล้วเรียนหลังจากที่เราได้ทำมาทั้งหมดวันนี้นะครับนักเรียนคิดว่าการที่เราได้ทำวันนี้นะครับกิจกรรมวันนี้มันมีประโยชน์นะครับหรือนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรบ้างครับ
1: ครับก็จะนำไปประยุกต์กับโครงงานครับอาจจะเป็นการทำไฟที่สามารถหนีได้ตามความต้องการของเราครับ
0: นะครับบางครั้งเก่งมากนะครับคุณมากนะครับบางครั้งนะครับนักเรียนบางคนอาจจะเอาไปประยุกต์เป็นไฟในห้องนอนก็ได้นะครับบางทีบางคนชอบสว่างมากสว่างน้อยนะครับก็ใช้แนวคิดตรงนี้นะครับหลักการตรงนี้เอาไปประยุกต์ได้เลยนะครับพอเห็นภาพไหมครับว่าความแตกต่างระหว่างการเขียนนะครับโดยใช้พอร์ตดิจิตอลกับอนาล็อกเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับมีใครนะครับ
1: ตัวพอร์ตดิจิตอลครับจะมีสัญญาณแค่0กับ1ครับแต่ว่าพอร์ตอนาล็อกเนี่ยจะมีสัญญาณที่มากกว่านั้นแบบเช่น30 40 50ครับอย่างเช่นเซ็นเซอร์แสงเนี่ยก็จะมีการวัดแสงในหน่วยที่มากกว่า0หรือ1เท่านั้นนะครับ
0: อ้าวโอเคครับมีใครคิดเหมือนเพื่อนมั้ยฮะเหมือนกันเลยใช่มั้ยครับสุดยอดมากเลยครับเราจะมีตัวอย่างนะครับอย่างเรื่องของอุณหภูมิครับอุณหภูมิเราก็ไม่มีแค่0กับ1ถูกมั้ยนะครับถ้าเป็นพอร์ตอันดิจิตอลนะครับเราก็จะเป็น0กับ1นะครับที่มันจะเคลื่อนค่าinput output ออกมานะครับแต่ถ้าเป็นแบบอนาล็อกนะครับมันสามารถรับค่าได้เลยครับว่า30 40 41 12 34นะครับเป็นระดับอุณหภูมินะครับที่มากกว่าการinput output 0กับ1เท่านั้นนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนก็ได้เห็นนะครับว่าลักษณะโครงสร้างนะครับของบอร์ด IPSC Wi-Fi เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วมีการลักษณะการทำงานเบื้องต้นอย่างไรนะครับนอกจากนี้นักเรียนก็ได้รู้จักนะครับเกี่ยวข้องกับอะไรครับพอร์ตที่เป็นดิจิตอลนะครับกับพอร์ตที่เป็นอนาล็อกด้วยนะครับว่าสองลักษณะสองพอร์ตนี้มันมีความแตกต่างกันอย่างไรสำหรับในเนื้อหาต่อไปนะครับเราก็จะมีความตื่นเต้นมากขึ้นครับเพราะว่านักเรียนจะได้ลองนะครับใช้ IoT การควบคุมบอร์ดนะครับหรือควบคุมไฟผ่านมือถือนะครับอยากทำไหมครับอยากทำใช่ไหมฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอจบเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ
2: นักเรียนทำความเคารพ
4: ขอบคุณครับ
5: สำหรับกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนจะได้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของไมโครคอนโทรลเลอร์ค่ะไมโครคอนโทรลเลอร์นะคะจะมีการทำงานคล้ายๆกับเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งมีทั้งหน่วยความจำนะคะแล้วก็มี CPU แล้วก็มีส่วนต่อขยายเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆได้เหมือนกันเช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์เลยนะคะซึ่งนักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นี้นะคะที่เรียกว่า IPST Wi-Fi นะคะสำหรับการที่นักเรียนได้ลองเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมเนี่ยนักเรียนก็จะได้เข็นแล้วก็เชื่อมโยงกับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันนะคะซึ่งเราจะพบเห็นอุปกรณ์อัตโนมัติเหล่านี้นะคะอยู่โดยทั่วๆไปอย่างเช่นนาฬิกาอัจฉริยะนะคะหรือว่าหุ่นยนต์ที่ใช้ในการดูดฝุ่นพื้นอัจฉริยะแบบนี้นะคะที่สามารถที่จะ ดูดฝุ่นพื้นได้ในส่วนต่างๆของบ้านโดยที่อาจจะจดจำไว้นะคะว่าดูดตรงส่วนไหนไปแล้วบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าในการควบคุมบ้านของเรานะคะให้มีการเปิดปิดไฟได้อย่างอัตโนมัตินะคะนักเรียนจะได้ทดลองนะคะเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์อินพุตนะคะอย่างเช่นตัวเซ็นเซอร์รับข้อมูลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์แสงเซ็นเซอร์อุณหภูมินะคะหรือว่าเซ็นเซอร์วัดระยะทางแล้วก็จะเข้าไปสู่ของการประมวลผลนะคะกับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์และสุดท้ายก็จะแสดงผลออกมาค่ะไม่ว่าจะเป็นแสดงผลผ่านตัวหลอดไฟ LED นะคะหรือว่าตัวหน้าจอ OLEDหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทดลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหลายเหล่านี้แล้วนะคะก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถเชื่อมโยงได้นะคะว่าถ้าต้องการที่จะสร้างระบบอัตโนมัติของตนเองขึ้นมานะคะจะต้องทำยังไงต่อไปนะคะก็จะเป็นการปูพื้นฐานเบื้องต้นในเรื่องของไมโครคอนโทรลเลอร์ก่อนนั่นเองค่ะ

0: Oh, hey.
1: Hey.
0: What's the weather like outside today?
1: It's cloudy and rainy outside.
0: I can hear thunder too. It rains a lot here in spring.
1: There's lightning too.
0: Oh, that's terrible. I'm going to be late for my class for sure. I don't want to drive in this kind of weather.
1: Don't forget to take an umbrella when you leave.
0: Oh yeah, I won't, but I think I'll wear a raincoat instead in case it's windy.
1: That's right, a raincoat helps a lot when it's windy.
0: How I miss the summer. You know, I love it when it's warm, sunny, and dry.
1: Me too. The days are longer and we can go do activities outside like swimming, flying a kite, bike riding.
0: Oh, I miss going on a picnic the most. But fall is coming and we could take a trip to see the changing leaves and have a picnic in a park.
1: That's a good idea. Autumn is a good time for that because the weather is colder and it's not too hot, not too cold for a day outside.
0: Yeah. Here it's usually around 65 to 70 degrees Fahrenheit in the fall. It's not too bad except for the windy days.
1: That's right, the windy days do make it harder. By the way, do you have any plans for the winter holiday?
0: Yeah, I'm going to visit my parents for 2 weeks. What about you?
1: I am going on a ski trip with my brother and sister.
0: Oh, that sounds fun. Yeah, I won't see any snow during your holiday since it doesn't snow where my parents live.
1: I guess it won't be a white Christmas for you then.
0: No, it's not, but you begin your ski trip. Always check for any storm or blizzard warnings.
1: That's right. Last year I heard that there were a lot of weather-related accidents. I promise I'll be careful.
0: Good. For now, let's hope the rain starts clearing up soon. Okay, I gotta go. Bye.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn and a great chance to improve your English. Enjoy watching. Bye-bye.
3: ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีค่ะนี่ไอ้ได้นะคะวันนี้รายการสารคดีเสนอตอนการ์ตูนไทยค่ะและไอดาก็มีเพื่อนที่จะพาเราไปค้นหาเรื่องราวของการ์ตูนไทยกันแต่อันดับแรกเลยเราต้องย้อนไปดูก่อนค่ะว่าการ์ตูนไทยมีความเป็นมายังไงไปกันเลยค่ะ

0: วันนี้นะคะเราจะมาย้อนรอยตามหานักเขียนการ์ตูนการเมืองกันค่ะทำไมถึงต้องมาย้อนรอยตามหาก็เพราะว่าการ์ตูนการเมืองเนี่ยถือเป็นการ์ตูนยุคแรกค่ะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นจุดกำเนิดของวงการการ์ตูนไทยเลยก็ว่าได้ค่ะคุณเซียไทยรัฐหรือเปล่าคะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
0: โอ้คุณเซียมาทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย
1: เมื่อกี้เดินมาเห็นวิวสวยๆก็ลองวาดดู
0: อ๋อคุณเซียทุกคนจะรู้จักในนามว่าคุณเซียไทยรัฐคำว่าคุณเซียเนี่ยคือเป็นนามปากกา
1: เป็นลูกคนจีนไงเขาก็จะมีชื่อภาษาจีนชื่อเต็มคือหยงเซีย
0: หยงเซีย
1: หยงเซียแปลว่าผู้ที่มีเสียงเป็นพลังเพื่อนก็เรียกกันเล่นๆว่าเซียนะครับก็ติดตัวมาตั้งจนโตพอจะมาเขียนการ์ตูนเราก็บอกมันต้องหานามปากกาใช่ไหมก็เอาเซียนี่แหละคนรู้จักก็ใช้มาตลอดการ์ตูนเนี่ยมันไม่ใช่วัฒนธรรมของไทยนะคำว่าการ์ตูนเราทับศัพท์เคยมีนักวิชาการราชบัณฑิตเคยพยายามที่จะเอาคำไทยมาทับศัพท์คำว่าการ์ตูนเขาใช้คำว่าภาพขำขันแหมมันดูฟังแล้วตลกมันเลยไม่เป็นที่นิยมเขาก็เลยใช้คำว่าการ์ตูนทับศัพท์มาตลอดคุณในด้านคงจะเคยเห็นพวกภาพจิตรกรรมฝาผนังของมหาวิหารต่างๆในยุโรปไหมเขาก็จะมีภาพใหญ่ๆของไมเคิลแองเจโลก่อนที่เขาจะวาดภาพนั้นเขาจะต้องร่างบนพื้นกระดาษก่อนนะกระดาษที่ร่างนั่นเขาเรียกว่าการ์ตูนสมัยก่อนศิลปินเมื่อก่อนเนี่ย ก็เอาภาพพวกนี้เอามาใช้ประโยชน์คืออะไรรู้ไหมในช่วงที่ยุโรปปกครองด้วยระบอบกษัตริย
0: ์
1: ระบอบขุนนางมันทำให้มีศิลปินที่ก็ต้องการต่อสู้เรียกร้องเนี่ยเขาก็ใช้ลักษณะการเขียนภาพร่างอย่างเงี้ยสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายนี่ประชาชนไม่มีอาวุธประชาชนมีแต่เสียงพูดเสียงพูดพอมันไม่ดังพอหรือว่าพูดปุ๊บถูกจับเข้าคุกมั่งพูดปุ๊บคนลืมมั่งสู้เขียนเป็นภาพแล้วติดให้คนเห็นนานๆดีกว่ามันก็เป็นต้นกำเนิดของการเขียนภาพการ์ตูนล
0: ้
1: อเริ่มต้นที่ยุโรปก่อน
0: แล้วอย่างของเมืองไทยเองเข้ามาตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นการ์ตูนการเมืองก่อนเลยเหรอ
1: จะบอกว่ามันใช่ไหมก็คงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าภาพการ์ตูนหรือภาพ

0: ภาพของคนไทยเนี่ยคนไทยจะรู้จักอย่างเดียวคือภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือภาพในคัมภีร์ใบลานแต่ว่ามีศิลปินอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งไปสอดแทรกภาพขำๆเช่นขัวอินโขงเป็นต้นถ้าไปวัดภูมินที่จังหวัดน่านเคยเห็นภาพกระซิบที่มีผู้ชายกระซิบอยู่ข้างหูผู้หญิงภาพนั้นดังมากภาพลักษณะภาพมันเป็นจิตรกรรมแบบโบราณแต่ว่าเนื้อหาของมันเนี่ยคือการ์ตูนคนไทยจะคุ้นเคยพวกนั้นอ่ะไม่รู้จักการ์ตูนมารู้จักภาพวาดแบบการ์ตูนครั้งแรกก็เมื่อคนไทยเนี่ยไปเรียนที่ยุโรปที่ดังๆก็คือเขาเรียกว่าคุณเปล่งไตรปิ่นมารับราชการก็ได้ทำเขาเรียกว่ายศศักดิ์ฐานันดรเป็นขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิตพิมพ์ลิขิตก็คือคือพิมพ์นะการพิมพ์เขียนการ์ตูนการเมืองดังมากและที่สำคัญคือรัชกาลที่6เราก็เขียนด้วยท่านก็ชอบเขียนการ์ตูนล้อแต่ที่สำคัญคือท่านเขียนการ์ตูนล้อพวกข้าราชการในราชสำนักของท่านคือคนไหนทำงานถูกใจก็เขียนชมคนไหนไม่ถูกใจก็เขียนล้อถ้าใครถูกเขียนการ์ตูนล้อนี่เตรียมตัวเลยท่านต้องมีปัญหาแน่อะไรเงี้ยท่านเองก็เป็นนักประชาธิปไตยส่วนคือกำลังประเทศไทยกำลังจะค่อยๆก้าวไปสู่ประชาธิปไตยโดยที่ท่านทดลองทำหนังสือพิมพ์ก็เรียกว่าหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิธหนังสือพิมพ์เนี่ยก็ได้ต้นแบบหรือว่าแรงบันดาลใจมาจากหมอปรัชเลมีการพิมพ์นิทานบ้างอะไรบ้างคนไทยก็นิยมดูเอ้ยมันดูสนุกดีอะไรต่างๆทำให้คนไทยเนี่ยหลายๆกลุ่มสำนักพิมพ์หลายๆแห่งต้อนรับการทำงานลักษณะนี้ก็เอามาพิมพ์ขายกันเยอะมากแล้วมันก็พัฒนาไปจนถึงทุกวันนี้นะครับ
1: แล้วจุดเริ่มต้นที่ได้เข้ามาเขียนการ์ตูนการเมืองให้กับหนังสือพิมพ์ล่ะคะ
0: มีอยู่ครั้งหนึ่งรุ่นพี่ที่เขาเรียนภาควิชาหนังสือพิมพ์เขาก็มาที่แผนกมาหาคนเขียนการ์ตูนการเมืองคือในช่วงเหตุการณ์บ้านเมืองเราหลัง14ตุลามันก็มีการชุมนุมทางการเมืองการ์ตูนนี่ก็เป็นส่งอิทธิพลมากคือสมัยก่อนน่ะนักเขียนการ์ตูนจะเขียนการ์ตูนเขาเรียกว่าการ์ตูนกำแพงเขียนการ์ตูนล้อการเมืองติดบนกำแพงทั้งธรรมศาสตร์ทั้งจุฬาเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีจัดนิทรรศการที่ผมจำได้ผมไปดูที่เป็นห้องประชุมเป็นหอประชุมใหญ่ของจุฬาเขาจัดนิทรรศการการ์ตูนการเมืองโอ้โหผมก็ชอบมากเลยเห็นเพื่อนๆนักเขียนการ์ตูนเป็นรุ่นพี่รุ่นอะไรเรารู้สึกเราซึมซับอ่ะเฮ้ยการ์ตูนการเมืองนะอ่านแล้วมันเข้าใจง่ายทำให้เรารู้เลยว่าการเมืองแต่ละช่วงเนี่ยมันเป็นยังไงนักเขียนการ์ตูนสามารถสะท้อนวิธีคิดเรื่องราวของการเมืองออกมาให้เราเข้าใจได้เราก็อยากจะเป็นอย่างนั้นจนล่าสุดก็มาเมื่อปี36นะฮะที่ได้มาอยู่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
1: ก่อนที่เราจะเริ่มที่จะเลือกเรื่องมาเขียนเนี่ยเราจะเลือกจากอะไรคะ
0: ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมจะต้องซื้อหนังสือพิมพ์เนี่ยโอ้โหหลายฉบับแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วตอนนี้มันมีอยู่ในโซเชียลเราจะดูของหนังสือก็ดูไปนะครับแต่ตอนนี้มันก็เป็นข่าวเดียวข่าวเรื่องของสัญญาประชาคมเลยที่ว่าเริ่มต้นที่ร่างโครงร่างหลักเอาไว้ก่อนเป็นโซ่เนาะคน2คนนะ
1: แล้วอย่างนี้มีข้อต้องห้ามบ้างไหมคะว่าแบบข่าวนี้แตะไม่ได้เลยนะหรือว่าเรื่องนี้ห้ามเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: สิ่งที่ต้องห้ามก็คือเรื่องการ์ตูนที่จะต้องแตะต้องสถาบันทุกสถาบันเลยแหละทุกสถาบันหลักนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้นะคะคือภาพที่เสร็จแล้ว
0: ซึ่งจริงๆการ์ตูนการเมืองนะครับคนที่จะดูการ์ตูนแล้วเข้าใจแล้วก็มีอารมณ์ความรู้สึกร่วมไปกับการ์ตูนเนี่ยอย่างน้อยต้องเป็นคนที่สนใจเหตุการณ์บ้านเมืองถ้าการ์ตูนเราสวยการ์ตูนเราน่ารักการ์ตูนเราเป็นที่น่าสนใจแล้วคนเห็นแล้วอยากรู้เรื่องราวของมันเนี่ยให้เขาไปศึกษาใช่ครับใช่

จากการ์ตูนการเมืองจะเป็นการ์ตูนที่อยู่คู่สังคมไทยมานานแล้วเราจะไปค้นหาอีกหนึ่งเรื่องราวของการ์ตูนไทยที่มีประวัติมาอย่างยาวนานและยังมีเอกลักษณ์ที่ทุกคนรู้จักกันดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะบอกวิทิตโอ้โหตัวจริงนี่เหมือนในการ์ตูนเลยนะคะมายืนทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย
1: สวัสดีค่ะพี่ไอด้าก็อันนี้คุณพ่อนิวนะคะพ่อกอวิติสในเวอร์ชั่นการ์ตูนแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณพ่อส่งตัวแทนมาเป็นนิวแทนค่ะก็จะมาดูแลต้อนรับพี่ไอด้าเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันเลยดีไหมคะ
0: ได้ค
1: ่ะเชิญทางนี้ค่ะพี่ไอด้า
0: น้องนิวเล่าความเป็นมาของบริษัทให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: ก็บรรลือสานะคะเป็นสำนักพิมพ์ที่ก่อตั้งมาเมื่อ60กว่าปีก่อนค่ะตั้งแต่ยุคคุณปู่ของนิวเลยแต่เดิมเนี่ยก็คือทำหนังสือหลากหลายค่ะก็ทำพวกนิยายหนังสือเพลงแล้วก็พวกการ์ตูนที่เป็นการ์ตูนแบบสมัยก่อนที่ค่อนข้างเรียลลิสติกแบบนิยายภาพอะค่ะในช่วงหลังๆมาเนี่ยก็คือคุณพ่อนิวอ่ะเข้ามาช่วยงานคุณปู่ตั้งแต่ตอนที่อายุยังเด็กคืออายุ16เองแล้วเขาก็เห็นว่าในตลาดเนี่ยมันยังไม่มีการ์ตูนที่แบบว่าเป็นการ์ตูนแนวอารมณ์ขันแล้วก็รวบรวมผลงานของหลายๆคนอ่ะไว้ในเล่มเดียวเขาก็เลยคิดว่าเอ้ยรูปแบบของขายหัวล้ออ่ะน่าสนใจก็ไปขอคุณปู่ว่าอยากลองทำนิตยสารการ์ตูนของตัวเองขึ้นมาเขาก็ทำเองตั้งแต่แบบออกแบบโลโก้เองอะค่ะก็คือพวกแบบหัวหนังสือแบบอย่างเงี้ยค่ะเป็นไอเดียคุณพ่อออกแบบเลยแล้วก็แบบคุณปู่นิวก็approve ให้ลองดูได้คุณพ่อก็ไปรวบรวมนักเขียนมาเองในสมัยนั้นนะคะว่าแบบก็ได้นักเขียนรุ่นบุกเบิกมาเป็นคุณจิงโจ้กับอวัฒวัฒนาซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงเขียนปกให้ขายหัวเราะอยู่ยังเป็นลายเส้นอวัฒอยู่ค่ะจนถึงทุกวันนี
0: ้ค่ะและอย่างนี้คุณนิวคิดว่าอะไรเป็นจุดเด่นของขายหัวเราะคะเพราะว่าไปไหนก็จะเห็นคนถือหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะ
1: คิดว่าเป็นเรื่องของเอกลักษณ์อะค่ะคือถ้าคิดถึงเรื่องกระตุกหรือว่าอารมณ์ขันเนี่ยก็จะคิดถึงขายหัวเราะมีแก๊กที่เป็นเอกลักษณ์เป็นซิกเนเจอร์อย่างคนติดเกาะจนมุมตึกมนุษย์เมียเทพรักษ์ยมพบาลตำรวจยิงสู้กับโจรหลังก้อนหินการ์ตูนของเราเนี่ยมันไม่ได้ให้แค่ความขำขันอย่างเดียวอะค่ะส่วนหนึ่งคือนิวรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่บันทึกประวัติศาสตร์ไทยเสียดสีล้อช่วงไหนที่มันมีแบบเหตุการณ์สำคัญสำคัญอย่างสินค้าไหนขึ้นราคาน้ำมันแพงหรือว่ารัฐบาลไหนขึ้นมาเป็นรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือราคามันก็
0: จับต้องได้
1: ใช่มันเป็นอะไรราคาที่สบายกระเป๋ามากคุณพ่อก็เห็นจังหวะของตลาดอันเนี้ยเขาก็เลยแบบมีการต่อยอดขายหัวเราะออกมาเป็นมหาสนุกซึ่งเป็นการ์ตูนที่การ์ตูนอารมณ์ขันเหมือนกันแต่ว่าสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เด็กกว่าแล้วก็ต่อยอดออกมาเป็นพวกคาแรคเตอร์ต่างๆอย่างปังปอนหนูหินสาวดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเราใช้การ์ตูนของเราเนี่ยทำเรื่องดีๆมากมายอย่างปังปอนเนี่ยก็ไปเป็นตัวพรีเซนเตอร์หรือเป็นทูตให้กับกระทรวงต่างๆอย่างกระทรวงสาธารณสุขที่สอนให้เด็กๆป้องกันไข้เลือดออกหรือว่าสอนให้เด็กๆล้างมือให้สะอาดแล้วก็มุมมองของคนเราเนี่ยต่อให้ในวัยหนึ่งอาจจะมีวัยที่เขาโตแล้วเขามีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นจากเทคโนโลยีในปัจจุบันหรือว่ารสนิยมในการเสพสื่อเขาเปลี่ยนไปแต่ว่าเราเป็นการ์ตูนที่พอเขากลับมาอ่านเมื่อไหร่อ่ะก็ยังรู้สึกแฮปปี้แล้วก็รู้สึกดีทุกครั้งที่สำคัญคือมุมมองของเราเวลาอ่านการ์ตูนพวกแก๊กขายหัวล้อค่ะมันก็จะเปลี่ยนไปตามวัยด้วยนะคะเหมือนตอนเด็กๆเราเคยอ่านแก๊กหนึ่งขำแก๊กหนึ่งไม่ขำแต่พอเราโตขึ้นเราอาจจะรู้สึกว่าแก๊กที่มันขำน้อยลงแต่แก๊กบางแก๊กที่มันเป็นมุกที่ดีฟมากๆแล้วตอนนั้นเรายังเด็กเราไม่เข้าใจนะคะเรามาอ่านตอนโตเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งอะคิดได้ไงมันคมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่คนชอบเยอะเหมือนกันประมาณว่าเหมือนแก๊กขายหัวล้อเป็นอะไรที่แบบมันดูไร้สาระนะคะเป็นการ์ตูนตลกแต่จริงๆมันเป็นความไร้สาระที่เฉียบคมอะค่ะคือมันก็มีความดีฟมีมุมมองมีเรื่องมิติความเป็นมนุษย์มิติที่สะท้อนสังคมอยู่ในแก๊กทุกแก๊กของเราใช่ค่ะ
0: อันนี้คือลายเส้นของพี่ต่าย
1: ใช่ใช่ค่ะก็อย่างแก๊กเนี้ยค่ะ
0: คือนางก็กำลังหัวเราะอยู่อะขำมากๆแล้วลูกก็มาบอกว่าพ่อฮะแขกเริ่มทยอยกันมาแล้วนะสรุปก็คือตบตอนหลังก็คือเป็นงานศพเมีย
1: ใช่
0: เมียตายคือดีใจ
1: ใช่แล้วก็จะเป็นที่แบบแสบๆแบบนี้แหละค่ะซึ่งแก๊กนี้ก็อาจจะคนก็อาจจะอินเยอะอย่างสามีภรรยาหรืออะไรเงี้ยค่ะ
0: แล้วมีอีกไหมคะ
1: ค่ะก็อย่างมีพี่นักเขียนรุ่นกลางท่านหนึ่งที่นิวชอบงานพี่เขามากเลยคือพี่วิรัตเขาเขียนแก๊กเก่งแล้วก็เขียนการ์ตูนสั้นได้สนุกมากเหมือนกันเขามีชื่อเล่นว่าพี่เอกแต่บางทีเนี่ยเขาก็จะเรียกตัวเองว่าน้าเอกอารมณ์ประมาณว่าหล่อเท่าน้าเดชอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: สมัยก่อนขายหัวเราะมาสนุกเนี่ยแต่ละเล่มก็จะไม่มีแล้วแต่ไอเดียเราเลยว่าเราจะนำเสนอ

แก๊กทั่วไปแก๊กเสียดสีแก๊กสังคมแก๊กการเมืองแก๊กประวัติศาสตร์แก๊กหรือว่าแก๊กสามีภรรยาได้หมดแต่เป็นยุคตอนนี้เนี่ยคาร์วอลล์กับมาโซจะมีทีมแล้วในแต่ละเล่มเช่นอย่างเช่นเล่มนี้เนี่ยจะเป็นทีมเกี่ยวกับHave Fun วรรณคดีเวลาทำงานเนี่ยบก.จะส่งมาก่อนที่หนังสือจอใช่ไหมว่าทีมเล่มนี้เนี่ยจะเป็นแนววรรณคดีวรรณคดีนักเขียนก็ต้องไปสรรหาแก๊กเกี่ยวกับวรรณคดีไม่ว่าจะเป็นมุกขำขันมุกซาบซึ้งมุกตลกอะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับวรรณคดีมาเสนอกับบก.สมัยนี้คนอ่านการ์ตูนมากขึ้นแต่อย่างที่บอกคือรูปแบบการอ่านมันเปลี่ยนไปผู้อ่านสมัยนี้ก็จะนิยมอ่านการ์ตูนออนไลน์นะครับทางเว็บเอ่ยทางมือถือเอ่ยเงี้ยก็ต้องปรับตัวในการเช่นลองขยับมาเขียนงานแนวออนไลน์มากขึ้นเพื่อส่งต่อยอดไปในรูปแบบออนไลน์ได้มันก็ดีในทางพัฒนาในทางความทันสมัยมากขึ้นก็อาจจะไม่ดีตรงที่ว่ามันจะไม่มีอีกหน่อยจะไม่มีหนังสือที่เป็นเล่มให้เราอ่านแล้วก็ต้องเปิดมือถือต้องทัชสกรีนอ่านอะไรเงี้ยถ้าไม่ไฟดับมั่งหรือว่าแบตเตอรี่เสียหรือว่าฮาร์ดดิสก์เสียเนี่ยกระดุมพวกนี้ก็จะหายไปแต่ถ้าหนังสือเนี่ยเราสามารถจับต้องได้อ่านเมื่อไหร่ก็ได้ครับเสน่ห์ของมันอยู่ตรงนี้

ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการ์ตูนไทยก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เข้าถึงความต้องการของผู้อ่านด้วยเช่นกันค่ะแต่จะปรับเปลี่ยนยังไงนั้นต้องไปดูกันค่ะ

0: กระตุ้นไทยก็มีเอกลักษณ์คือวาดมาจากชีวิตคนไทยซึ่งเราก็เห็นมาตั้งแต่ยุคหนังสือพิมพ์หรือยุคไข่หัวเราะแล้วแต่พอมายุค80-90เนี่ยเด็กก็คือเราตอนนั้นโดนโจมตีโดยวัฒนธรรมเด็กนอกประเทศเราเป็นเด็กแล้วไปเจอการ์ตูนญี่ปุ่นยังไงก็ต้องดูเพราะว่ามันน่าดูมันมีการเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยชีวิตมันก็เลยโดนผสมไอ้ต่างชาติเยอะหน่อยอันนั้นคือยุคที่ผ่านมา
1: คำว่าการ์ตูนในความหมายของพี่ตั้มเนี่ยมันหมายความว่าอะไรแล้วก็มันมีความสำคัญยังไงคะ
0: มันก็เป็นวิธีแสดงความรู้สึกแบบหนึ่งเหมือนเราพูดเนี่ยแทนที่จะแสดงความรู้สึกด้วยการพูดก็ร้องเพลง
1: เหมือนระบายออกอีกทางนึง
0: หรือว่าแสดงออกทางสีหน้าการ์ตูนก็เป็นวิธีหนึ่ง
1: แสดงว่าพี่ตั้มเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกอย่างนี้ป่ะคะไม่ค่อยแสดงออก
0: ใช่ฮีชีอิดเนี่ยจริงๆวาดก่อนเรียนจบตอนที่อาจารย์ดุเรานี่แหละแล้วก็สนุกมากเลยนอนวาดอยู่บ้านโดยไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดไม่ต้องโต๊ะเขียนแบบอะไรทั้งสิ้นเขียนไปแบบเขียนผิดก็ไม่เป็นไรนะช่างแล้วไม่มีอาจารย์มาตรวจกลายเป็นว่างานก็เลยออกมาเป็นการ์ตูนที่มีชีวิตชีวาเราไปให้เพื่อนอ่านเราไปให้ใครอ่านเขาก็โอเคอะตลกดีว่าตั้มอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาไปส่งหนังสำนักพิมพ์ตอนนั้นค่ายเบเกอรี่มิวสิกเขาก็ทำนิตยสารการ์ตูนตอนแรกก็ไม่ได้พิมพ์หรอกแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งมีอยู่เรื่องหนึ่งเขาหยุดเขาเขียนไม่ทันแล้วเขาก็เลย
1: เราก็เลยได้เสียบแทน
0: จากนั้นก็ยืด
1: ก็เลยเป็นที่มาว่าโอเคก็ได้ตีพิมพ์เนาะเป็นยังไงบ้างครับผลตอบรับ
0: ตอนแรกลงแคชก่อนแล้วก็ลงไปปีนึงแล้วก็อเดเพิ่งเกิดอเดเขาก็เล็งเห็นว่าฮีชีอิดของในแคชเนี่ยเอาไปลงอเดก็ได้เพราะว่า30-40ก็อ่านได้เขาก็เลยชวนไปลง
1: อย่างมะม่วงนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่ก่อนที่เราจะไปญี่ปุ่นหรือว่าหลังจากที่เราไปญี่ปุ่นคะ
0: ไปญี่ปุ่นพอดีเลยไม่น่าเชื่อเลยไอ้ตัวยาวเนี่ยไปถึงเดือนนึงเกียวโตเลยไปเช่าบาร์ที่นึงแล้วก็เอาฮีชีอิดไปแปะกำแพงอะไรเงี้ยเอาแอนิเมชันฮีชีอิดไปฉายแล้วก็ให้คนมาดู

0: ขาก็มาดูแล้วก็ชอบซะงั้นอ่ะเออเราก็โอเคอ่ะชอบทีนี้พอมันชอบมันก็จะบอกต่อกันนี่คือญี่ปุ่นจนมันก็เริ่มไปถึงไอ้คนที่มาอีเวนต์แบบแปลกๆเหล่านี้ก็คือไอ้พวกสนใจอาร์ตสนใจคัลเจอร์หรือว่าพวกสำนักพิมพ์เล็กๆ เขาก็มาเห็นแล้วเขาก็มาวาดให้เราช่องหนึ่งดีอะไรอย่างเงี้ย
1: แสดงว่าภายในช่องแค่นี้เรื่องราวต้องจบ
0: ต้องจบแล้วจะไปวาดฮีชีอิดก็ไม่ได้ฮีชีต้องเซอร์สิบหน้ากว่าจะเก็ตเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเอาไอ้ตัวที่มันง่ายๆตัวก่อนอื่นต้องตัวป้อมๆก่อน
1: ไม่งั้นมันเกิน
0: ก็มาลงที่ไอ้เจ้ามะม่วงแล้วมะม่วงก็จะได้ไอ้สเปซเหล่านี้แบบนี้ตามหนังสือต่างๆโดยที่ไม่มีคนรู้จักว่ามันชื่อมะม่วง
1: แล้วถ้าพูดถึงการทำงานของการ์ตูนไทยปัจจุบันนี้กับเมื่อก่อนแล้วมันมีความแตกต่างกันยังไงคะ
0: ปัจจุบันเราคิดว่าการ์ตูนไทยคนไทยก็มีคาแรคเตอร์ของตัวเองแหละแต่ปริมาณมันน้อยก็เลยยังจำไม่ค่อยได้มากกว่า
2: การ์ตูนตอนเด็กกับตอนนี้มันมีความต่างอยู่ตรงที่คือมีคนฝีมือดีแต่ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงวิกฤตเรื่องสื่อสิ่งพิมพ์ทำให้มันไม่มีเขาเรียกว่ามันไม่มีผลงานได้ตีพิมพ์อ่ะแต่ว่าทางออกตอนนี้เหมือนเขาก็ไปเขียนออนไลน์กันมันก็ดีสำหรับการเผยแพร่ครับแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนสำหรับการจะยึดเป็นอาชีพอ่ะสำหรับผมเหมือนมันมองเห็นเม็ดเงินได้ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร
3: ่เหมือนยุคนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับผมว่าเรื่องความเสี่ยงของสำนักพิมพ์เขาต้องดูก่อนว่าเขาคุ้มค่าที่จะเอาเราไปเป็นนักเขียนประจำหรือเปล่ายอดไลค์ก็คือมันจะการันตีว่าอย่างน้อยคุณก็มีแฟนคลับของคุณนะการทำออนไลน์เขาก็คือเราอยากจะโพสอะไรก็โพสเลยครับไม่แบบไม่ต้องผ่านการกันกรองจากสำนักพิมพ์เลยนะเราสามารถรับสปอนเซอร์ได้โดยตรงครับถ้าเรื่องของคุณเขียนแล้วมันสนุกมีคนติดตามเยอะมันก็จะทำให้คุณดังเองถ้ามันยังไม่มี Facebook อ่ะผมอาจจะไม่ได้เขียนหนังสือจนถึงทุกวันนี้ก็ได้คนติดตามผมเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแต่ว่ายอดหนังสือก็ไม่ได้จะเยอะตามไม่ค่อยมีใครซื้อหนังสือแล้วเหมือนเมื่อก่อนเหมือนที่ผมลองลงในเพจดูนะครับเป็นแบบตอนโปรโมทสักตอนนึงนะครับลงในเพจก็ยังมีคนที่คอมเมนต์ว่าทำไมไม่ลงทุกตอนไปเลยมันจะได้อ่านฟรีฮะคือรออ่านฟรีไปเลยคือกะจะไม่ได้ให้ตังค์เลยมันรู้สึกน้อยใจตรงนี้เหมือนกันนะแต่ว่าก็เราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วครับเรามีแต่ว่าต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยเราทำได้แค่นั้นจริง
1: นอกจากที่น้องมะม่วงจะเป็นแค่ในหนังสือเนี่ยตอนนี้เหมือนมันต่อยอดไปไกลมากคือมีทั้งเป็นแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆมากมายแล้วตัวพี่ตั้มเองก็ยังได้แบบไปคอลแลบกับพวกแบรนด์ต่างๆด้วยเล่าให้ฟังนิดได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างยกตัวอย่างให้ฟังหน่อย
0: งานที่ไทยจะมีแบรนด์เช่นอย่างตอนนี้ก็มี Family มาขอใช้มะม่วงไปทำกระตุกกระจิก
1: มีช็อปด้วยหรือเปล่าเอ่ย
0: ช็อปจริงๆไปยืมที่ร้านเพื่อนทำเล็กๆเฉยๆไม่ได้เป็นช็อปตัวเองก็เล็กๆอ่ะแต่ก็เป็นจุดนัดพบที่สมมติคนญี่ปุ่นมาเที่ยวเมืองไทยเขาก็ชอบมาเยี่ยมที่ร้าน
1: แล้วหลังจากนี้ล่ะคะมีวางอนาคตไว้ยังไงบ้างว่าจะมีเป็นตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์ใหม่เกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะต่อยอดจากน้องมะม่วงไปยังไงบ้าง
0: มะม่วงโดนจ้างจนเราไม่ได้วาดการ์ตูนเลยแล้วก็เราก็มีความรู้สึกเกี่ยวกับสตอรี่เล่าเรื่องอะไรเงี้ยเยอะก็คิดว่าถ้าจะมีตัวใหม่ก็คงไม่ได้น่ารักเท่ามะม่วงแต่ว่ามีเนื้อเรื่องยาวๆขึ้นมา
4: นอกจากวันลือสาที่เป็นการ์ตูนแล้วเนี่ยบางที target group ของเราเขาเติบโตขึ้นวัยเขาเปลี่ยนรสนิยมเขาหลากหลายขึ้นแล้วก็มีหนังสือหรือว่าคอนเทนต์สำหรับคนกลุ่มนี้ด้วยก็อย่างเช่นเรามี Salmon Books ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์แล้วก็เป็นแบรนด์สำหรับวัยรุ่นเราพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามผู้อ่านของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรสนิยมผู้อ่านหรือว่าเรื่องของช่องทางอย่างปัจจุบันเนี่ยสื่อออนไลน์มาแรงมากอย่างเช่นผู้อ่านชอบแชท ใช่ไหมโอเคเราไปเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วก็นอกจากส่วนของพวกสติ๊กเกอร์ในแชทแล้วเนี่ยก็จะมีอย่างอีบุ๊กเราก็ทำหรือว่าพวกแอปพลิเคชันหรือว่าพวกสื่อตามพวกช่องทางออนไลน์ต่างๆอย่าง Facebook Page ของเราเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นคอมมูนิตี้ที่คนอ่านชอบมากอีเวนต์ต่างๆที่เราไปจัดอย่าง Humor Business Exhibition พวกนิทรรศการผลิตขำทำเงินอะไรเงี้ยค่ะที่บอกเล่าเรื่องราวเรื่องว่าเบื้องหลังของการทำธุรกิจเกี่ยวกับความฮาเนี่ยเป็นยังไงบ้างการต่อยอดในรูปแบบ Merchandise ที่แบบว่าทำเอาคาแรคเตอร์ไปต่อยอดไปเป็น Product ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะอย่างตัวปังปอนเองเนี่ยที่มี Animation ด้วยทั้ง 2D 3D อย่างเงี้ยค่ะก็คือได้รับการซื้อลิขสิทธิ์ไปฉายในประเทศอาเซียน7ประเทศที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วก็ประเทศจีนด้วยซึ่งนิวก็คิดว่าจะพัฒนาแล้วก็ผลักดันให้โลกของคาแรคเตอร์เนี่ยเติบโตไปได้ไกลที่สุดแล้วก็มีคุณภาพที่สุดค
5: ่
4: ะ
5: อนาคตของการ์ตูนไทยนี่ที่แน่ๆเลยนะครับเปลี่ยนแน่ๆจากสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยจะเปลี่ยนไปทางออนไลน์มากขึ้นแล
6: ้
5: ว
6: มันก็ต้องก้าวตามโลกไปเป็นทางเลือกให้กับคนรุ่นใหม่ได้อ่าน
3: ผมว่าอนาคตนักเขียนไทยจะเก่งขึ้นอีกเรื่อยๆ
2: การ์ตูนไทยตอนนี้เราเหมือนสื่อจะเขียนอะไรออกไปต้องรอบคอบมากขึ้น
0: อนาคตการ์ตูนไทยมันก็อยู่ที่เด็กรุ่นใหม่คิดอยากจะวาดการ์ตูนจนได้พิสูจน์ว่าโอ้โหนี่มันคืออิมเมจของวัฒนธรรม
7: การ์ตูนไทยได้ผ่านช่วงเวลาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมาหลายยุคหลายสมัยค่ะและแม้ว่าเทคโนโลยีการสื่อสารจะก้าวหน้าไปมากยังไงแต่ไอดาก็เชื่อนะคะว่าเราคนไทยยังสามารถเป็นผู้กำหนดอนาคตของการ์ตูนไทยได้แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปมากมายเท่าไหร่ก็ตามค่ะ

เอมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสักการะนะธัมมังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการะนะสังฆังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะ

ธัมมัญจะสังฆัญจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระส

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านรายการธรรมสาธุเป็นรายการที่ออกอากาศเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับทราบเกี่ยวกับการทำบุญการฝึกปฏิบัติสมาธิในเบื้องต้นการรู้จักไหว้พระสวดมนต์ซึ่งในช่วงแรกเราก็มีการนำเสนอบทสวดมนต์ทำวัดเป็นเบื้องต้นไปแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่สองก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในบทสวดมนต์บางบทซึ่งทุกท่านก็คงจะสวดเป็นประจำอยู่แล้วแต่เพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะว่าการสวดมนต์นั้นวัตถุประสงค์ก็คือให้ทุกคนได้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของพระพุทธศาสนาการสวดอ้อนวอนการสวดมนต์นั้นไม่ใช่เพื่อที่จะสวดอ้อนวอนให้โชคให้ลาภแก่ตนเองแต่เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นสำคัญนอกจากนั้นก็ต้องมีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์นั้นด้วยเพราะว่าการสวดมนต์นั้นจะทำให้จิตใจสงบการที่มีจิตใจสงบเป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตเพราะว่าจิตใจที่วุ่นวายก็จะทำให้คิดอะไรก็คิดไม่ออกคิดยากมีความสับสนวุ่นวายอยู่ในใจเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้จิตใจสงบเราก็ต้องมีอุบายในการกระทำหนึ่งในอุบายนั้นก็คือการให้รู้จักสวดมนต์การไหว้พระเป็นประจำอยู่ทุกวันญาติโยมที่เข้าวัดก็ต้องมีการสวดมนต์อยู่แล้วแต่ว่าพอไปอยู่ที่บ้านเราจะทำอย่างไรที่จะให้การสวดมนต์นั้นมีผลมีอานิสงส์มีประโยชน์การสวดมนต์ก็ต้องทำความเข้าใจไปด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆทั้งการทำวัดเช้าการทำวัดเย็นและบทสวดมนต์ที่เราสวดอยู่เป็นประจำทุกๆวันในเบื้องต้นอาตมาขอขยายความเกี่ยวกับความสำคัญของการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะคำว่าพุทธมามกะแปลว่าการปฏิญาณตนว่าตัวของเราเองเคารพนับถือพระพุทธศาสนาหรือการปฏิญาณว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำตัวของเราพุทธะก็คือพระพุทธศาสนามามกะก็คือตัวของเราเพราะฉะนั้นคำว่าพุทธมามกะเป็นการยอมตนที่จะประกาศว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะซึ่งเป็นการบอกให้ชาวโลกทั่วไปได้รับรู้ว่าเรานี่แหละคือพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่มีความเคารพมีความเลื่อมใสในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธมามกะหรือว่าการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะไม่ใช่เป็นเพียงแค่พิธีการแต่ลึกๆของคำปฏิญาณตนนั้นก็เพื่อที่จะให้เราได้ยอมตนรับฟังแล้วก็

ก็ศึกษาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติเพราะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นมีอยู่มากมายหลายประการอย่างที่เราทราบว่ามีทั้งหมดทั้งสิ้น84,000พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นหลักคำสอนในพระไตรปิฎกก็เป็นพระสุตตันตพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกแต่โดยสรุปแล้วเมื่อพระพุทธองค์ก่อนจะปรินิพพานก็ได้สรุปรวมว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นย่อลงในธรรมะอย่างเดียวก็คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือให้ทุกท่านได้มีสติเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ทุกท่านได้มีสติอุบายอย่างหนึ่งก็คือการสวดมนต์ไหว้พระการสวดมนต์ไหว้พระเริ่มตั้งแต่การไหว้พระประจำวันที่ทุกท่านได้ไหว้พระอยู่นั้นก็คืออรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอย่างนี้ก็คือหลักของการเจริญสติอานิสงส์ของการสวดมนต์ในเบื้องต้นเลยก็คือการทำให้จิตใจนั้นสงบไม่วุ่นวายแต่ถ้าเราสวดมนต์อย่างเดียวโดยไม่รู้จักถึงคำแปลไม่รู้จักความหมายเราก็จะได้เฉพาะตัวสมาธิแต่เราจะไม่ได้ปัญญาเพิ่มเติมแต่ถ้าเราได้รู้จักความหมายของบทสวดมนต์ต่างๆเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์นำมาสั่งสอนนั้นไม่ใช่บอกให้สวดว่าตามกันไปเฉยๆแต่ว่าให้นำหลักธรรมคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าถ้าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นคนที่งมงายแต่ถ้าเรามีปัญญาเข้าไปประกอบเข้าไปควบคุมตัวศรัทธานั้นเราก็จะสามารถที่จะรักษาพระพุทธศาสนานั้นได้อย่างดีอะไรก็ตามที่เราไม่เห็นคุณค่าไม่รู้จักความสำคัญของมันเราก็จะไม่รักษาหรือรักษาได้ก็เท่าที่เราจะทำได้ไม่ได้รักษาอย่างเต็มที่ญาติโยมถ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติของญาติโยมมีความสำคัญญาติโยมก็จะรักษาทรัพย์สมบัตินั้นอย่างสุดชีวิตแม้แต่ชีวิตของตนเองก็ให้ได้แต่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่เข้าใจเราไม่เห็นถึงความสำคัญเราก็จะบอกว่าพระพุทธศาสนาไม่มีความสำคัญหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์สอนไว้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ล้าสมัยเพราะว่าเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์ต่างๆให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงจะเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆให้ญาติโยมได้รู้จักได้ทำความเข้าใจไปด้วยและในขณะที่ทุกท่านชมรายการก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมไปด้วยโดยการนั่งฟังก็ได้หรือบางคนอาจจะไม่สะดวกในการนั่งอาจจะเอนหลังจะนอนฟังหรืออาจจะนอนชมรายการแต่ทุกขั้นตอนนั้นก็ต้องกระทําด้วยการมีสติเพราะว่าการเจริญสติสามารถที่จะเจริญได้ในทุกอิริยาบถอิริยาบถใหญ่ของคนเราก็มีอยู่4อย่างก็คือการยืนการเดินการนั่งหรือการนอนเพราะฉะนั้นแม้ขณะที่เรายืนเราก็ต้องมีสติเราเดินเราก็ต้องเดินแบบมีสติเรานั่งเราก็จะต้องนั่งอย่างมีสติแม้ขณะที่เรานอนเราก็ต้องนอนอย่างมีสติพระพุทธองค์สอนว่าการใช้สตินั้นต้องพยายามใช้ต้องพยายามฝึกในทุกๆอิริยาบถของชีวิตประจำวันของเราเพราะอะไรเพราะว่าสติมีความสำคัญญาติโยมทุกท่านคงจะเห็นว่าเวลาเราตกใจเราประมาทพลาดพลั้งบางคนก็บอกว่าให้ทุกท่านมีสติพยายามมีสติแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกสติแล้วสตินั้นก็จะไม่มาหาเราได้ง่ายๆสติก็เหมือนเพื่อนถ้าเราไม่รู้จักคุ้นเคยไม่สนิทสนมเพื่อนเขาก็จะมาหาเราด้วยความยากลำบาก

นานๆก็จะมาหาทีหนึ่งแต่ถ้าเรามีความใกล้ชิดสนิทสนมกันแล้วเพื่อนที่ใกล้ชิดกันไม่ต้องกล่าวอะไรกันมากเพียงมองตาก็รู้ใจหรือฟังแค่น้ำเสียงถ้าเราเดือดร้อนเขาก็จะมาช่วยเหลือในทันทีสติก็เหมือนกันถ้าเราเจริญบ่อยๆฝึกบ่อยๆจนเป็นเพื่อนที่สองของเราเป็นเพื่อนสนิทของเราในขณะที่เรามีความเดือดร้อนในขณะที่เราวุ่นวายใจตกอยู่ในอันตรายสติก็จะมาช่วยทันทีท่านจึงบอกว่าถ้าสติมาปัญญาก็จะเกิดนั่นก็หมายความว่าทั้งสติและปัญญานั้นเป็นของที่คู่กันแต่ในภาษาพระท่านก็บอกว่ามีสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าสติก็คือความระลึกได้สัมปชัญญะก็คือความรู้ตัวทั่วพร้อมธรรมทั้งสองอย่างนี้เป็นธรรมที่จะรักษาญาติโยมทุกคนให้อยู่ในความสวัสดีของชีวิตไม่ตกอยู่ในความประมาทไม่ตกอยู่ในอันตรายขออย่างเดียวว่าเราต้องพยายามปลูกสติทุกวันสั่งสมสติทุกวันอบรมทุกวันด้วยการสวดมนต์ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญภาวนาเพราะฉะนั้นทุกท่านก็ต้องพยายามที่จะทำการสาธยายการสวดมนต์ในชีวิตประจำวันของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราสวดมนต์แค่วันละ2ครั้งก็คงจะพอนั่นก็คือตื่นเช้ามาครั้งนึงตอนเย็นอีกครั้งนึงก่อนนอนแต่การสวดมนต์นี้เราสามารถที่จะสวดได้ตลอดทั้งวันก็ได้แล้วจะสวดกันตอนไหนสวดในใจในขณะที่เราว่างเว้นจากภารกิจการงานต่างๆก็ได้ทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นก็แทนที่เราจะใช้เวลาว่างนั้นในการร้องรำทำเพลงขับร้องซึ่งเราก็ทำอยู่เป็นประจำแต่ว่าถ้าเรานำเวลาเหล่านั้นมาใช้ในการสวดมนต์การสาธยายนั่นก็จะเป็นการเพิ่มสติขึ้นวันละนิดวันละนิดวันละนิดขออย่างเดียวว่าให้เราพยายามที่จะสวดพยายามที่จะสาธยายอยู่เป็นประจำแล้วเราจะสวดบทไหนเราต้องเปิดหนังสือหรือเปล่าสวดบทไหนก็ได้ที่เราสวดเป็นประจำอยู่แล้วจะเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธก็ได้หรือจะเป็นนะโมตัสสะภะคะวะโตก็ได้หรือถ้ามันยาวไปเราก็แค่พุทโธธัมโมสังโฆก็ได้แล้วเราค่อยๆพยายามสวดเพิ่มขึ้นวันละนิดวันละนิดเราก็จะเป็นคนที่พยายามปลูกสติขึ้นวันละนิดเช่นกันเพราะว่าเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่ปฏิญาณตนแล้วว่าเราเป็นพุทธมามกะการที่จะไม่รู้จักบทสวดมนต์จึงเป็นเรื่องที่ควรที่จะพยายามปรับปรุงให้พยายามสวดมนต์ให้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นในการสวดมนต์การเจริญภาวนาทุกครั้งทำได้เป็นประจำในชีวิตประจำวันของเราไม่ต้องรอให้ก่อนจะนอนก่อนเราค่อยสวดมนต์นะเราสามารถที่จะสวดมนต์ได้อยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นการสาธยายในใจสวดมนต์ในใจเหมือนที่เราร้องเพลงในใจนั่นแหละเมื่อโยมกระทำได้อย่างนี้แล้วก็จะเป็นการเพิ่มสติของตัวเราเองขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นในช่วงรายการของธรรมสาธุในช่วงที่สองนั้นก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในศัพท์บางศัพท์ที่ญาติโยมได้สวดมนต์ไปแล้วอาจจะยังมีความไม่เข้าใจอยู่บ้างให้มีความเข้าใจให้มีความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นในบทสวดมนต์ต่างๆก็จะเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาทำความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาได้ดียิ่งขึ้นเสียงดนตรีบรรเลงที่ญาติโยมได้ฟังอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนบอกว่าให้ทุกท่านได้รู้สึกตัวทั่วพร้อมออกจากการปฏิบัติในเบื้องต้นเพราะว่าเป็นสัญญาณของการบอกเวลาว่า
รายการธรรมสาธุในช่วงที่2นี้ก็จะได้ครบเวลาแล้วเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนที่กำลังฝึกปฏิบัติอยู่นั้นก็ขอให้ค่อยๆถอนออกจากสมาธิเพื่อเข้าสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามปกติรายการธรรมสาธุซึ่งเป็นรายการที่เน้นให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงบทการทำวัดสวดมนต์เพื่อเพิ่มความเข้าใจทั้งเพิ่มสติและเพิ่มปัญญาให้กับญาติโยมทุกๆคนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธิแล้วก็เป็นการเพิ่มคุณภาพของชีวิตให้มีคุณธรรมมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในช่วงของธรรมสาธุในช่วงที่2นี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมทุกๆคนขอเจริญพร

เอมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสักการะนะธัมมังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการะนะสังฆังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดย

จะสังฆัญจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้

0: ภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ให้ค้นบานไก่ต้องเป็นค้นไก่ห้างย้อนความบ่อเข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับช่วงแรกเลยนะคะช่วงนี้จะเป็นการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวค่ะและจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์แล้วนะคะเราก็จะมารู้ความหมายในภาษาไทยค่ะพอได้ความหมายในภาษาไทยแล้วนะคะช่วงนี้เราก็ยังจะสอนการเขียนสะกดภาษาลาวด้วยค่ะด้วยการผสมพยัญชนะสระและวรรณยุกต์คุณผู้ชมจะได้เรียนรู้ไปภาษาลาวไปพร้อมๆกันนะคะช่วงหมวดคำศัพท์วันนี้นะคะจะเป็นหมวดคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่สำคัญในเวียงจันทน์ค่ะเวียงจันทน์ถือว่าเป็นเมืองหลวงนะคะที่คนไทยหรือนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปพอไปถึงเสร็จแล้วนะคะก็ต้องไปเที่ยวสถานที่ต่างๆค่ะวันนี้เรามีคำศัพท์เกี่ยวกับหมวดสถานที่สำคัญในเวียงจันทน์มาเรียนรู้กันนะคะไปเลยค่ะคำแรกนะคะคำว่าประตูไส้ประตูไส้หมายถึงประตูชัยค่ะคุณผู้ชมประตูก็หมายถึงประตูนั่นเองค่ะแต่ด้วยภาษาลาวไม่มีรอเรือควบกล้ำค่ะก็เล่นแค่ประตูส่วนคำว่าไส้ก็หมายถึงชัยหรือชัยชนะนั่นเองค่ะคำที่สองนะคะหอพระแก้วหอพระแก้วแปลว่าหอพระแก้วค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวเรียกว่าหอค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าไม่มีพระสงฆ์จำวัดอยู่นั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะห้านกินดื่มห้านกินดื่มหมายถึงร้านอาหารหรือร้านจำหน่ายเครื่องดื่มค่ะหรือจะใช้ทั้งร้านที่มีการจำหน่ายอาหารและจำหน่ายเครื่องดื่มด้วยกันในภาษาลาวก็จะเรียกว่าห้านกินดื่มค่ะคุณผู้ชมไปต่อเลยนะคะห้องหูบเงาห้องหูบเงาห้องก็หมายถึงโรงค่ะหูบเงาหูบหมายถึงรูปเงาก็หมายถึงเงาโรงอะไรเอ่ยที่มีการฉายเห็นทั้งรูปและเห็นทั้งเงาคุณผู้ชมคะภาษาลาวหมายถึงโรงภาพยนตร์นั่นเองค่ะไปต่อนะคะขัวมิตรภาพขัวมิตรภาพขัวภาษาลาวแปลว่าสะพานค่ะคุณผู้ชมถ้าเราเดินทางนะคะจากประเทศไทยไปทางฝั่งลาวโดยข้ามสะพานมิตรภาพค่ะที่จังหวัดใดก็ช่างนะคะคุณผู้ชมจะเห็นตัวอักษรฝั่งไทยเขียนว่าสะพานมิตรภาพสะพานมิตรภาพแต่พอไปถึงครึ่งกลางของสะพานเท่านั้นแหละค่ะเปลี่ยนเป็นฝั่งลาวคุณผู้ชมก็ต้องอ่านใหม่นะคะเพราะจะเจอกับคำนี้ค่ะขัวมิตรภาพเพราะฉะนั้นขัวจึงแปลว่าสะพานค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำว่าวังเวียงวังเวียงหมายถึงเมืองวังเวียงนั่นเองค่ะเมืองนี้อยู่ในแขวงเวียงจันทน์เหมือนกันนะคะแต่ออกไปนอกตัวเมืองนิดนึงค่ะเมืองนี้ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวในประเทศลาวที่น่าสนใจมากเพราะมีบรรยากาศเต็มไปด้วยเทือกเขาและแม่น้ำค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเบื่อท่องเที่ยวเวียงจันทน์ต้องเลยไปถึงวังเวียงวังเวียงไปต่อค่ะสนามบินวัดไตสนามบินวัดไตค่ะคุณผู้ชมสนามหมายถึงสนามนั่นเองค่ะสนามบินจึงหมายถึงสนามบินในภาษาไทยค่ะส่วนชื่อที่ว่าวัดไตวัดไตตั้งตามบริเวณที่อยู่ใกล้ค่ะเพราะฉะนั้นสนามบินที่ตั้งอยู่ใกล้กับวัดนะคะวัดนี้จึงเรียกว่าวัดไตจึงตั้งชื่อสนามบินใกล้กับวัดนะคะที่ตั้งอยู่ในบริเวณนั้นค่ะคือสนามบินวัดไต คุณผู้ชมคะเที่ยวเมืองลาวค่ะเปิดประตูไปสู่ลาวนะคะเพียงแค่เราไปเที่ยวในเวียงจันทร์หรือสถานที่สำคัญต่างๆเราก็จะได้พบกับวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศลาวด้วยค่ะจากที่ไหนคะจากสถานที่ต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้คุณผู้ชมได้รู้จักสถานที่ต่างๆในเวียงจันทร์อะไรบ้างแล้วค่ะคำแรกเลยนะคะประตูไซประตูไซหมายถึงประตูชัยค่ะคำที่สองนะคะหอพระแก้วหอพระแก้วก็หมายถึงหอพระแก้วหรือคนไทยรู้จักในนามวัดพระแก้วก็ได้นะคะไปต่อค่ะห้านกินดื่มห้านกินดื่มหมายถึงร้านอาหารหรือร้านอาหารที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มด้วยค่ะไปต่อนะคะโฮ่งฮูบเงาโฮ่งฮูบเงาหมายถึงโรงภาพยนตร์ค่ะในประเทศลาวเริ่มมีโรงภาพยนตร์เพิ่มจำนวนเพิ่มมากขึ้นเพราะมีการทำอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการถ่ายทำภาพยนตร์เพิ่มขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไปชมภาพยนตร์ที่เมืองลาวต้องมองหาคำศัพท์คำว่าโฮ่งฮูบเงาค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะขัวมิตรภาพขัวมิตรภาพหมายถึงสะพานมิตรภาพนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ที่กล่าวไปทั้งหมดนี้นะคะอยู่ในเวียงจันทน์ค่ะอีกที่นึงนะคะที่ยังอยู่ในเวียงจันทน์ค่ะสนามบินวัดไตสนามบินวัดไตหมายถึงสนามบินนานาชาติวัดไตนั่นเองค่ะแต่ถ้าจะออกไปนอกเมืองเวียงจันทน์นะคะหรือออกไปนอกเขตตัวเมืองค่ะก็จะไปที่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมวังเวียงวังเวียงหรือเมืองวังเวียงสถานที่ต่างอากาศที่น่าสนใจและต้องไปค่ะคุณผู้ชมยังอยู่ในนะคะกำแพงนครเวียงจันทน์และออกไปนอกกำแพงนิดหน่อยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะเมื่อเรียนรู้คำศัพท์และความหมายแล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ภาษาลาวค่ะว่าภาษาลาวมีพยัญชนะสระและวรรณยุกต์อย่างไรและเอาคำมาประสมกันเป็นอย่างไรบ้างนะคะไปที่คำแรกค่ะประตูไซประตูไซคำนี้ค่ะคำว่าประตูนะคะเริ่มต้นด้วยค่ะปอป๋าค่ะคุณผู้ชมปอป๋านะคะเขียนแบบนี้ค่ะเหมือนภาษาไทยเลยค่ะนะคะคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีตัวรอเรือและรอลิงเป็นพยัญชนะควบกรรมเพราะฉะนั้นจึงตัดออกค่ะเหลือแค่สระอะค่ะคุณผู้ชมสระอะค่ะเขียนเหมือนไทยเลยนะคะไปต่อค่ะคำว่าตูตูตอตาค่ะคุณผู้ชมตอตาภาษาลาวหรือตอเต่าในภาษาไทยค่ะเริ่มต้นนะคะจากหัวด้านล่างค่ะหัวของตอตาอยู่ระดับบรรทัดนะคะเขียนขึ้นไปเหมือนกับภาษาไทยเลยค่ะส่วนสระก็ง่ายๆนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมใช้สระอูค่ะนี่คือสระอูภาษาลาวค่ะเห็นไหมคะไม่แตกต่างกันมากนักนะคะไปต่อค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าไส้ในภาษาลาวนะคะมีรูปสะกดเพียงรูปเดียวค่ะไม่มีมหันอากาศยอยักษ์นะคะไม่มีมหันอากาศยอยักษ์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขียนมหันอากาศยอยักษ์ในภาษาไทยต้องแปลงร่างค่ะกลายเป็นไม่ไม้ไม่ไม้หรือสระไอไม่ไม้ในภาษาลาวนั่นเองนะคะเขียนแบบนี้ค่ะลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปข้างบนหางจะยาวหน่อยค่ะนี่คือไม่ไม้ในภาษาลาวค่ะใช้ซ่อสร้างซ่อสร้างคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากหัวค่ะหัวใหญ่นิดนึงนะคะช้างเมืองลาวหัวใหญ่ค่ะหางลากยาวมากเลยค่ะเลยบรรทัดลงไปนะคะอ่านว่าประตูไส้ประตูไส้ไปต่อนะคะหอพระแก้วหอพระแก้วคุณผู้ชมคะสระอในภาษาลาวไม่มีตัวสะกดค่ะสระอถ้าไม่มีพยัญชนะท้ายก็จะกลายเป็นแค่ตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะสระอนะคะเขียนกลมๆอยู่บนพยัญชนะเฉยๆค่ะเราใช้พยัญชนะหอฮานค่ะคุณผู้ชมภาษาลาวเรียกว่าหอฮานนะคะตัวนี้ค่ะบวกด้วยสระอค่ะบวกด้วยสระอนะคะเป็นแค่ตัวกลมๆตัวเดียวไม่มีออ่างนะคะหอค่ะพระค่ะคำต่อไปนะคะไม่มีรอเรือค่ะไม่มีรอเรือนะคะก็จะเหลือแค่ป พ่อผู้พ่อผู้หรือผอพานในภาษาไทยค่ะใส่ด้วยรูปสระอะค่ะคุณผู้ชมสระอะเหมือนกันค่ะไปต่อเลยนะคะสระแอค่ะว่าแก้วสระแอนะคะลากจากข้างล่างค่ะคุณผู้ชมลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปค่ะโค้งนิดนึงนะคะไปต่อค่ะพยัญชนะต้นตัวนี้นะคะกอไก่กอไก่อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมกอไก่ภาษาลาวมี2หัวค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะหัวด้านล่างนะคะม้วนลากขึ้นไปค่ะเป็นกอไก่ปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะวอวีวอวีเขียนแบบนี้นะคะเหมือนอ่านนิดนึงใช่ไหมคะปิดด้วยค่ะรูปวรรณยุกต์โทค่ะรูปวรรณยุกต์โทนะคะอ่านได้ว่าหอพระแก้วไปต่อค่ะห้านกินดื่มห้านกินดื่มคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีรอเรือนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อภาษาไทยใช้รอเรือก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ค่ะห่อเฮื่อนห่อเฮื่อนหางขึ้นนะคะสังเกตไหมคะหางขึ้นค่ะเวลาจำนะคะถ้าเห็นตัวคล้ายๆรอเรือมีหางขึ้นหมายถึงห่อเฮื่อนจำยังไงดีคะขึ้นเฮื่อนขึ้นเฮื่อนหางขึ้นค่ะบวกด้วยสระอาค่ะคุณผู้ชมสระอาม้วนหัวนะคะไปต่อค่ะพยัญชนะสะกดค่ะนอนกค่ะคุณผู้ชมนอนกภาษาลาวนะคะหรือนอหนูนั่นเองค่ะม้วนหัวจากข้างบนค่ะม้วนหัวจากข้างบนแล้วก็ลงมาข้างล่างนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะเราก็จะได้คำว่าห้านหมายถึงร้านค่ะส่วนคำว่ากินนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมรู้แล้วใช่ไหมคะนี่คือกอไก่ค่ะคุณผู้ชมสองหัวนะคะปิดด้วยนอนกค่ะนอนกค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะสระอิด้านบนค่ะสระอิค่ะกลายเป็นกินค่ะคุณผู้ชมอีกคำหนึ่งนะคะดื่มดื่มคุณผู้ชมคะตัวนี้ค่ะดอเด็กน้อยหรือดอเด็กในภาษาไทยค่ะปิดด้วยพยัญชนะสะกดค่ะหม้อแมวหม้อแมวคุณผู้ชมคะสังเกตเห็นนอนกกับหม้อแมวต่างกันตรงไหนคะหม้อแมวเริ่มจากหัวค่ะคุณผู้ชมเริ่มจากหัวด้านล่างม้วนขึ้นไปด้านบนค่ะต่อด้วยสระอึค่ะสระอึคือเอาสระอินะคะคุณผู้ชมเห็นสระอินะคะว่ากินใช่ไหมคะเอาสระอิค่ะมาใส่จุดข้างในค่ะกลายเป็นสระอึค่ะคุณผู้ชมใส่ไม้เอกค่ะรูปวรรณยุกต์เอกกลายเป็นดื่มห้านกินดื่มไปต่อเลยนะคะคำว่าโฮ่งฮูบเงาโฮ่งฮูบเงาออกเสียงเป็นฮอเฮือนค่ะคุณผู้ชมรู้จักฮอเฮือนแล้วนะคะหางขึ้นใช่ไหมคะหางขึ้นนะคะปิดท้ายด้วยงองัวคุณผู้ชมคะงองัวในภาษาลาวหางยาวนะคะนี่คืององัวหางยาวค่ะใส่รูปสระโอค่ะสระโอก็จะกลายกันเป็นว่าโฮ่งไปต่อค่ะฮูบเหมือนกันเลยค่ะเริ่มต้นด้วยห่อเฮื่อนสะกดด้วยบ่อแบ้ตัวนี้เรียกว่าบ่อแบ้หรือบ่อใบไม้ในภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมคะใส่สระอูด้านล่างค่ะเหมือนกับภาษาไทยเลยค่ะฮู้คำสุดท้ายนี่สิคะน่าสนใจมากอย่าเขียนผิดนะคะเงาเงาคุณผู้ชมคะสระเอาภาษาลาวมี3รูปค่ะสระเอาภาษาลาวบวกด้วยสระ3รูปนะคะรูปแรกคือสระเอค่ะบวกด้วยสระอานะคะคุณผู้ชมคะยังไม่จบนะคะสระเอาภาษาไทยมี2รูปแต่ภาษาลาวมี3รูปบวกไม่โก่งค่ะไม่โก่งหัวลงนะคะไม่โก่งหัวลงค่ะเราได้สระเอาแล้วบวกด้วยง้องัวคุณผู้ชมทราบแล้วใช่ไหมคะงัวหางยาวค่ะหางยาวนะคะอ่านได้ว่าโฮ่งฮูบเงาไปต่อเลยค่ะขัวมิตรภาพขัวมิตรภาพคุณผู้ชมคะสระอัวจำได้หรือยังคะสระอัวบวกด้วยไม่โก๋งและวอวี่ไม่โก๋งและวอวี่เมื่อจะพูดคำว่าขัวก็ใส่ขอไข่ค่ะคุณผู้ชมหัวใหญ่นะคะขอไข่ค่ะขัวนะคะมิตรภาพเขียนเหมือนไทยเลยค่ะเขียนเหมือนไทยแปลว่าอะไรคะเขียนด้วยการตามเสียงค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาว ออกเสียงมิตตภาพก็เขียนแบบมิตตภาพแบบนี้ค่ะพยัญชนะตัวแรกเลยนะคะม่อแมวใส่ดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมไปต่อด้วยสระอินะคะส่วนคำว่าตะภาพไม่มีรอเรือค่ะต่อตาค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วนะคะเหมือนหัวด้านล่างค่ะใส่สระอะค่ะไปต่อนะคะภาพค่ะง่ายนิดเดียวค่ะสะกดตรงรูปค่ะพ่อผู้หรือพอพานค่ะไปต่อค่ะสระอานะคะสระอามีหัวนะคะแล้วก็สะกดด้วยบอแบ้สะกดตรงตัวค่ะเราก็จะได้ว่าขัวมิตรภาพไปต่อนะคะว่างเวียงว่างเวียงคุณผู้ชมคะเขียนเหมือนไทยเลยค่ะว่างวอวีวอวีนะคะงองัวหางยาวนะคะไม่หันอากาศค่ะเหมือนไทยนะคะส่วนสระเอียนะคะคุณผู้ชมสระเอียวอวีขึ้นต้นค่ะสระเอียถ้ามีตัวสะกดต้องใช้เป็นยอเฟืองค่ะถ้ามีตัวสะกดจำไว้นะคะคุณผู้ชมต้องใช้เป็นยอเฟืองยอเฟืองเขียนแบบนี้ค่ะเขียนหัวจากข้างล่างนะคะทุกครั้งเขียนหัวจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนค่ะจะกลายเป็นสระเอียแบบมีตัวสะกดจบแล้วค่ะคุณผู้ชมปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดง่องัวหางยาวค่ะกลายเป็นว่างเวียงว่างเวียงคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะสนามบินวัดไตสนามบินวัดไตเราจะสอนกันคำว่าสนามนะคะคุณผู้ชมสนามค่ะนะคะออกเสียงสองพยางก็เขียนรูปสระสองพยางเลยค่ะสะใช้สอเสือค่ะนี่คือสอเสือจากภาษาลาวนะคะจะมีหัวข้างบนนะคะสระอะค่ะเพราะออกเสียงสะสระอะนะคะคุณผู้ชมคะตัวต่อไปค่ะหอหานค่ะคุณผู้ชมมีหัวนิดนึงนะคะเริ่มต้นจากหัวด้านบนลงมาด้านล่างขึ้นไปอีกมีหัวนิดนึงค่ะคุณผู้ชมจำนอนกและม่อแมวได้แล้วใช่ไหมคะเริ่มเลยค่ะนอนกค่ะคุณผู้ชมลากไปเลยค่ะจากข้างบนนะคะบวกด้วยสระอาค่ะสระอามีหัวนะคะปิดท้ายด้วยตัวสะกดค่ะม่อแมวเริ่มต้นจากด้านล่างนะคะม่อแมวเริ่มต้นจากด้านล่างขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมก็จะได้คำว่าสนามค่ะบวกคำว่าบินวัดไตก็จะกลายเป็นสนามบินวัดไตซึ่งเขียนเหมือนกันกับไทยส่วนคำว่าไตจำได้แล้วใช่ไหมคะไม้มาลัยไม่ไม้ต่อตาค่ะคุณผู้ชม
2: สบายดีคำแพง
3: เจ้าสบายดีสมทราย
2: ขอโทษเจ้ามีเวลารวมกับข่อยบอข่อยมีเรื่องอยากฮู้หลายแนว
3: ได้เจ้าอยากฮู้เรื่องอย่างใดล่ะ
2: ข่อยอยากมีมูฝึกลมภาษาลาวข่อยมาอยู่เวียงได้ด่วนแล้วอยากฝึกเว้าภาษาลาวกับทุกๆคน
3: ยินดีที่ได้ลมกับเจ้าภาษาลาวเก่งแล้วได้นี
2: ่บ่เก่งปานใดดอกเสียงเว้าอาจจะบ่คือกับคนลาวแท้ๆ
3: เจ้ามาเฮ็ดหยังอยู่เวียงจัน
2: ข่อยมาเฮียนอยู่ลาวได้2เดือนแล้วพอข่อยต้องมาเฮ็ดเวียงอยู่นี
3: ่เจ้าเฮียนภาษาลาวอยู่ไส
2: ข่อยเฮียนภาษาลาวอยู่ประเทศไทยก่อนสิมา6เดือน
3: โอ้สั้นบ่ว่าแต่เจ้าเข้ามาเวียงทางใด
2: ข่อยเข้ามาจากจังหวัดหนองคายทางขวามิตรภาพ
3: ข่อยบ่เคยข้ามไปไทยเลยบ่เคยเห็นขวามิตรภาพเทื่อแต่เคยไปทางภาคใต้ที่จำปาสักข้ามไปทางจังหวัดอุบล
2: และข่อยก็เคยนั่งยนต์ลงมาสนามบินวัดไตตอนที่ข่อยไปเที่ยววังเวียงเมื่อปีก่ายนี
3: ้เจ้ามักการท่องเที่ยวแบบใด
2: แนวใดมันดีเจ้าก็แนะนำโลด
3: ข่อยบ่มีบ่อนแนะนำตอนนี้ดอกเฮาไปนั่งล้มกันต่อที่ห้านกินดื่มกันเนาะ
2: ข่อยก็ว่าดีคือกันแต่ว่ามีบ่อนให้ข่อยออกกับร่างกายได้บ่อยู่ในเวียงนี่
3: ตอนแรงเจ้าสามารถไปออกกำลังกายอยู่ที่สวนสาธารณะแคมป์ของได
2: ้ประเทศลาวนี่มีบ่อนเที่ยวหลายแท้แต่ข่อยบ่ฮู้จักเส้นทางไปเลย
3: เจ้าเคยไปประตูไชแล้วหวะ
2: เคยไปแล้วแต่ว่าอยู่เวียงเฮานี่มีห้องหูบเงาบ
3: ่มีแท้เฮาไปเบิ่งน้ำกันก็ได้เพราะว่าข่อยก็จะไปกับหมู่เพื่อนวันหยุดนี
2: ้ได้ขอบใจหลายๆ
3: เฮาไปหายังกินกันเถาะ
2: ข่อยคิดว่าเจ้าลืมแล้ว
1: คุณผู้ชมคะฟังภาษาลาวจากบทสนทนาข้างต้นทันหรือเปล่าคะถ้ายังไม่ทันนะคะช่วงนี้เราจะมาทบทวนประโยคในภาษาลาวกันค่ะประโยคที่ใช้จากบทสนทนานะคะถ้ามีคำศัพท์เราก็จะเรียนรู้คำศัพท์เหล่านั้นไปพร้อมกันเลยค่ะไปที่ประโยคแรกนะคะยินดีที่ได้ลมกับเจ้ายินดีที่ได้ลมกับเจ้าแปลว่ายินดีที่ได้คุยกับคุณค่ะคำศัพท์นะคะมีคำว่าล่มล่มหมายถึงพูดหรือคุยหรือสนทนาก็ได้ค่ะแต่ในบริบทนี้นะคะเราใช้คำว่าล่มหมายถึงคุยค่ะไปต่อนะคะบ่เก่งปานใดดอกบ่เก่งปานใดดอกหมายถึงไม่เก่งนักหรอกค่ะบ่เก่งปานใดดอกก็จะมีคำว่าปานใดปานใดจะแปลเป็นไทยตรงๆก็ไม่ได้นะคะต้องอยู่กับบริบทค่ะคำนี้จึงแปลว่านักหรอกค่ะนักหรอกนะคะอาจจะใส่คำลงท้ายภาษาลาวไปอีกด้วยค่ะคือคำว่าดอกดอกหรือหรอกนั่นเองค่ะแต่ถ้าผู้ชมได้ยินแค่คำว่าบ่เก่งปานใดบ่เก่งปานใดก็หมายถึงไม่เก่งนักหรอกเหมือนกันนะคะไปต่อค่ะคอยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่คอยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่แปลว่าผมหรือฉันต้องมาทำงานอยู่ที่นี่ค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวค่ะค่อยใช้แทนผู้หญิงผู้ชายใช้แทนเด็กใช้แทนผู้ใหญ่ก็ได้นะคะเป็นบุรุษสรรพนามคำที่หนึ่งค่ะคือเรียกตัวเองค่ะค่อยต้องมาเฮ็ดเวียกคุณผู้ชมคะเฮ็ดแปลว่าทำค่ะส่วนคำว่าเวียกหมายถึงงานค่ะหรือภารกิจก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นค่อยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่จึงหมายถึงฉันหรือผมต้องมาทำงานอยู่ที่นี่ค่ะประโยคต่อไปนะคะไม่รู้ว่าฟังทันหรือเปล่านะคะแนวใดมันดีเจ้าแนะนำโลดแนวใดมันดีเจ้าแนะนำโลดแปลว่าอะไรว่าดีก็แนะนำได้เลยนั่นเองค่ะมีคำศัพท์ค่ะคำว่าแนวใดแนวใดในที่นี้หมายถึงอะไรนั่นเองค่ะอะไรนะคะส่วนคำลงท้ายค่ะโลดโลดแปลว่าได้เลยค่ะคุณผู้ชมเป็นคำลงท้ายนะคะอีกคำหนึ่งค่ะคำว่าเจ้าเจ้าหมายถึงคุณค่ะนะคะคุณนะคะใช้กับผู้หญิงผู้ชายหรือเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ได้เหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะสำนวนภาษาลาวนะคะในรูปประโยคไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพียงแต่เราเปิดใจแล้วก็เรียนรู้ภาษาลาวไปพร้อมกันเราก็รู้จักคนลาวและสังคมลาวเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมจากคำศัพท์ที่ได้ในบทสนทนานะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าคุณผู้ชมนะคะอยู่กับเรานะคะแล้วก็ฟังภาษาลาวไปเรื่อยๆก็จะเข้าหูคุ้นเคยกับภาษาลาวและทำให้รักภาษาลาวได้ค่ะเราลองมาทบทวนกันนะคะว่าประโยควันนี้มีอะไรบ้างประโยคแรกนะคะจำได้ไหมคะยินดีที่ได้ลมกับเจ้ายินดีที่ได้ลมกับเจ้าคุณผู้ชมสามารถจำและเอาไปใช้ได้นะคะเมื่อได้คุยหรือสนทนากับคนลาวหรืออาจจะเป็นซื้อสินค้าในเมืองลาวและอาจจะมีการสนทนากันก็ต้องบอกว่ายินดีที่ได้ลมกับเจ้าหมายถึงยินดีที่ได้คุยกับคุณค่ะสำนวนที่ว่าบ่เก่งปานใดดอกบ่เก่งปานใดดอกหมายถึงไม่เก่งนักหรอกค่ะคุณผู้ชมไปค่ะค่อยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่ค่อยต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่ฉันหรือผมต้องมาทำงานอยู่ที่นี่ค่ะไปต่อนะคะแนวใดมันดีเจ้าแนะนำโลดแนวใดมันดีเจ้าแนะนำโลดหมายถึงอะไรที่เห็นว่าดีก็แนะนำได้เลยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็ได้รู้จักคำศัพท์นะคะภาษาลาวค่ะบทสนทนาค่ะและประโยคแล้วนะคะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะเข้าใจภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นนะคะเรียนรู้กับเราไปพร้อมๆกันค่ะเราจะเปิดโลกทัศน์คนไทยให้รู้จักกับประเทศลาวมากขึ้นโดยผ่านคำศัพท์การสนทนาและการใช้ประโยคในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชม
4: เ
0: สถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เรารู้จักกันนั้นอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยสังกัดกระทรวงศึกษาธิการยกเว้นการศึกษาเฉพาะทางซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงอื่นๆโดยเมื่อนักเรียนจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาแล้วโรงเรียนจะมีการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเสนอกระทรวงศึกษาธิการให้เด็กได้เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือระดับมหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่สำคัญของประเทศลาวหลักๆแล้วก็จะมี3แห่งคือ 1. มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ใช้เวลาศึกษา6ปีขึ้นตรงกับกระทรวงสาธารณสุข 2. มหาวิทยาลัยแห่งชาติใช้เวลาศึกษา4ปี 3. สถาบันสรรพวิชาใช้เวลาศึกษา6ปีมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวคือมหาวิทยาลัยชั้นนำและมหาวิทยาลัยแห่งชาติเพียงแห่งเดียวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งอยู่ที่บ้านดงโดกนครหลวงเวียงจันทร์ก่อตั้งขึ้นมาจากการรวมคณะสาขาวิชาต่างๆของประเทศลาวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2539เป็นที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งและดีที่สุดในประเทศลาวนอกนั้นเป็นวิทยาเขตที่แยกออกไปอีก8แห่งได้แก่วิทยาเขตดงโดกวิทยาเขตโศกป่าหลวงวิทยาเขตนาบงวิทยาเขตดอนนกคุ้มวิทยาเขตเพียววัดวิทยาเขตตาดทองวิทยาเขตหลัก5วิทยาเขตดอนกอยซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งชาตินี้ยังรับผิดชอบภารกิจด้านการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาด้วยคือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานั่นเองในมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวมีคณะสาขาวิชาเรียนที่หลากหลายถึง12คณะได้แก่ 1. คณะวรรณศาสตร์หรือคณะป่าไม้ 2. คณะครุศาสตร์ 3. คณะสังคมศาสตร์ 4. คณะวิทยาศาสตร์ 5. คณะอักษรศาสตร์ 6. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ7คณะเกษตรศาสตร์8คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์9คณะแพทยศาสตร์10คณะวิศวกรรมศาสตร์11คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์12คณะสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งเรื่องของคำศัพท์ในภาษาลาวนะคะการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาค่ะพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชพุฒนากุลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเป็นไปที่จะเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นอาเซียนที่มั่นคงและมั่งคั่งร่วมกันนะครับและวันนี้ครับอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์จะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อ100ปีที่แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญขึ้นที่นี่ในการมาของรถไฟสายใต้นะครับที่ถือว่าเป็นการเชื่อมโยงความเจริญจากกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้ของประเทศไทยและยังเป็นการเชื่อมโยงประเทศไทยออกไปสู่โลกภายนอกอย่างมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อีกด้วยครับ

นี่คือเส้นทางรถไฟสายใต้ซึ่งสร้างมาเมื่อ100ปีที่แล้วนะครับเป็นผลจากการที่สมัยรัชกาลที่5ได้ทำสนธิสัญญากับอังกฤษนะครับในการตัดเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียออกมาในปี2452การทำสนธิสัญญาแบ่งเขตแดนอย่างเป็นทางการก็ทำให้ไทยเนี่ยได้รับประโยชน์ด้วยก็คือการได้กู้เงินจากอังกฤษนะครับเป็นเงินถึง 4,630,000 ปอนด์เพื่อนำมาสู่การสร้างทางรถไฟสายใต้ที่เป็นระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตรที่เราอยู่ตอนนี้นะครับคือสถานีชุมทางหาดใหญ่ห่างจากกรุงเทพกว่า900กิโลเมตรการสร้างทางรถไฟสายใต้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะครับตลอดภาคใต้เลยเพราะว่าเมืองแต่ดั้งเดิมของภาคใต้นั้นจะเป็นเมืองที่อยู่ริมชายฝั่งทะเลนะครับการเดินทางติดต่อสื่อสารกันก็จะเป็นการเดินทางติดต่อสื่อสารกันโดยทางเรือแต่ตอนนี้เมื่อเกิดทางรถไฟสายใต้ที่สร้างกันมาตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่5ก็นำมาสู่การเปิดพื้นที่ใหม่ๆของภาคใต้นะครับเนื่องจากว่าทางรถไฟสายใต้ได้ขยับเข้ามาจากชายฝั่งทะเลอยู่ระดับสักประมาณ 20-30 กิโลเมตรผู้คนซึ่งเคยอยู่อาศัยริมชายฝั่งทะเลก็เปิดพื้นที่ป่าเป็นสวนยางพารายางพาราก็เลยกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้และสิ่งหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือว่าทางรถไฟสายใต้เป็นการที่กรุงเทพสามารถที่จะเข้าถึงภาคใต้ได้เร็วที่สุดนะครับจากการใช้ทางรถไฟซึ่งก่อนหน้านี้นะครับคนกรุงเทพมีความห่างไกลจากภาคใต้มากเพราะการที่จะเดินทางมาถึงภาคใต้ได้ก็จะต้องใช้การเดินทางทางเรือเท่านั้นนอกเหนือจากการที่จะเข้าถึงภาคใต้ได้เร็วแล้วทางรถไฟสายใต้ยังเป็นเสมือนการเชื่อมประสานนะครับระหว่างกรุงเทพกับโลกภายนอกผ่านไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับมันก่อให้เกิดการเดินทางเชื่อมกันระหว่างกรุงเทพกัวลาลัมเปอร์สิงคโปร์ซึ่งในขณะนั้นเป็นอาณานิคมของอังกฤษและเป็นเมืองศูนย์กลางของการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิงคโปร์นะครับเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญอันหนึ่งของโลกสมัยใหม่ด้วยเหตุนี้นะครับความทันสมัยของโลกตะวันตกจึงเดินทางผ่านทางรถไฟสายใต้และแพร่กระจายเข้ามายังภาคใต้และไปถึงกรุงเทพมหานครนี่คืออีกทางหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงนะครับในการเชื่อมโยงของภูมิภาคนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับประเทศของภูมิภาคอาเซียนก็ต้องการสร้างทางรถไฟที่มีอัตราความเร็วสูงมากยิ่งขึ้นจาก100ปีที่แล้วที่อัตราความเร็วของรถไฟวิ่งกันในระดับ 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในขณะนี้ความ

0: ฝันในการเชื่อมโยงอาเซียนทั้งหมดนะครับได้คิดฝันกันว่าหากมีการสร้างทางรถไฟไม่ว่าจะเป็นระบบรางคู่หรือว่ารถไฟความเร็วสูงจะก่อให้เกิดการเดินทางครั้งสำคัญของคนต่างๆในภูมิภาคของเราก่อให้เกิดการเชื่อมโยงจากเหนือลงใต้คือจากจีนนะครับผ่านเวียดนามผ่านลาวผ่านไทยลงไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์หรือจากเวียดนามตัดลาวเข้าไทยและไปออกพม่าและเชื่อมโยงไปยังอินเดียนะครับนี่คือความฝันของโลกทั้งต้องการเดินทางโดยการใช้ระบบรางระบบรางมีความสำคัญตรงที่ว่าไม่เพียงแต่ขนย้ายผู้คนยังสามารถขนย้ายสินค้าได้จำนวนมากด้วยนะครับเมืองหนึ่งที่ได้รับผลจากการสร้างทางรถไฟที่สำคัญของภาคใต้ก็คือหาดใหญ่หาดใหญ่จะเป็นตัวแทนที่ชี้ให้เห็นว่าทางรถไฟสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชุมชนที่เป็นป่าเขาลำนาวไผ่นะครับให้กลายเป็นเมืองเศรษฐกิจทางการค้าที่ใหญ่โตกลายเป็นมหานครหาดใหญ่ขึ้นมาได้เหมือนเช่นทุกวันนี้หาดใหญ่เป็นเสมือนจุดที่สะท้อนถึงความเป็นโลกของอาเซียนในรอบหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเวลาเราพูดถึงหาดใหญ่ในรอบครึ่งศตวรรษที่แล้วนะครับผู้คนเดินทางมาหาดใหญ่เพื่อซื้อสินค้าที่เราเรียกว่าสินค้าที่หาได้ยากในประเทศไทยสินค้าเหล่านี้เดินทางมาจากประเทศจีนฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์เป็นสินค้าที่บอกว่าเป็นสินค้าที่มีราคาถูกเป็นสินค้าที่มีคุณภาพซึ่งทำให้หาดใหญ่นั้นกลายเป็นจุดศูนย์รวมของการเดินทางมาเพื่อช้อปปิ้งสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารทะเลของชาวจีนซึ่งเป็นอาหารแห้งนะครับหรือว่าขนมนมเนยซึ่งเป็นของมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับหาดใหญ่จึงกลายเป็นจุดแวะพักที่ทำให้ผู้คนเดินทางมาเพื่อซื้อสินค้าต่างๆและท่องเที่ยวไม่ว่าท่านจะไปท่องเที่ยวที่ไหนในเขตภาคใต้ตอนล่างนะครับจุดที่จะต้องแวะมาก็คือหาดใหญ่หาดใหญ่จึงเติบโตกลายเป็นตลาดนะครับของผู้คนที่เดินทางทั้งเป็นคนไทยที่เดินทางมายังหาดใหญ่และเป็นตลาดของผู้คนที่เดินทางมาเที่ยวจากมาเลเซียและสิงคโปร์หาดใหญ่จึงมีลูกค้าที่มากไปกว่าคนไทยก็คือคนที่เป็นนักท่องเที่ยวดังนั้นหาดใหญ่จึงเป็นฐานของภาคธุรกิจที่สำคัญ2ด้านนั่นคือภาคธุรกิจทางการค้าในประเทศไทยโดยการเอาสินค้ามาจากต่างแดนและภาคธุรกิจที่คนต่างแดนมาเที่ยวและซื้อจับจ่ายสินค้านะครับจากหาดใหญ่กลับไปยังประเทศของตนเองหาดใหญ่จะต้องสร้างตัวเองเดินไปข้างหน้าในโลกของการปรับตัวเข้าสู่อาเซียนว่าเมื่อสินค้าไร้ภาษีปราศจากไปหาดใหญ่จะปรับธุรกิจการค้าของตนเองให้ยังคงรักษาความเป็นมหานครทางการค้าและการท่องเที่ยวไว้ได้อย่างไรนี่คือโจทย์ที่สำคัญของหาดใหญ่แต่อย่างไรก็ตาม100ปีที่ผ่านมาหาดใหญ่ประสบความสำเร็จและความฝันของหาดใหญ่ยังเดินไปข้างหน้า
1: คุณผู้ชมครับท่าอำเภอหาดใหญ่ถือว่าเป็นประตูที่เชื่อมโยงทางฝั่งอ่าวไทยจังหวัดสตูลก็ถือว่าเป็นประตูที่เชื่อมโยงทางฝั่งอันดามันอย่างแท้จริงนะครับทุกวันนี้จังหวัดสตูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างท่ามกลางความเจริญและการมาของประชาคมอาเซียนไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ
0: หาดใหญ่เป็นเมืองที่เชื่อมโยงกับโลกอาเซียนทางด้านมาเลเซียและสิงคโปร์ซึ่งหาดใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของเมืองที่อยู่ทางด้านฝั่งอ่าวไทยในขณะที่อีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นชายฝั่งทะเลด้านอันดามันนะครับซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของภาคใต้สุดของประเทศไทยก็คือสตูลสตูลนะครับเป็นเมืองที่ผู้คนอาจจะนึกถึงได้ยากเพราะว่าสตูลด้านหนึ่งก็ดูเหมือนว่าเป็นเมืองที่อยู่ไกลออกไปนะครับแต่สตูลเป็นเมืองที่เงียบสงบในขณะที่หาดใหญ่นะครับเป็นมหานครที่มีประชากรอยู่รวมกันในพื้นที่จำกัดนั้นถึง 150,000 คนนะครับแต่สตูลนะทั้งจังหวัดมีประชากรอยู่ 300,000 กว่าคนเท่านั้นเองนะครับจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดหนึ่งที่อธิบายให้เราเห็นว่าพื้นที่ในเขตภาคใต้ของเรานั้นมีส่วนของความสัมพันธ์ไม่เพียงด้านของธุรกิจการค้าแบบหัดแต่ยังเป็นตัวเชื่อมโยงของด้านประชากรของด้านผู้คนและภาษาวัฒนธรรมระหว่างเขตภาคใต้ของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียประชากรของสตูล 300,000 กว่าคนนั้นนะครับตีว่าประมาณเกือบ 70% เป็นประชากรที่พูดใช้ภาษามาลายูนะครับเป็น
2: ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับ 70% เหล่านี้นั้นเป็นภาพสะท้อนที่ชี้ให้เห็นว่าสตูลเป็นส่วนหนึ่งของความผูกพันและวัฒนธรรมร่วมกันนะครับระหว่างภาคใต้ของไทยและประเทศมาเลเซียอย่างไรก็ตามในรอบ100ปีมานี้เมื่อสตูลได้รับการพัฒนากลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ภาษาไทยกลางนั้นเยาวชนและคนรุ่นใหม่ของสตูลเกือบทั้งหมดนะครับได้รับการสำรวจว่าเดี๋ยวนี้ไม่อาจที่จะพูดภาษาบาฮาซามาลายูได้นะครับและนี่ก็คือจุดที่ทำให้เห็นว่าแม้ว่าสตูลนั้นจะมีรากฐานของการใช้ภาษาเดียวกันกับมาเลเซียแต่พัฒนาการที่ทำให้คนนะครับหรือว่าชุมชนไม่สามารถรักษาภาษาของตนเองไว้ได้ก็กลายเป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่โลกของอาเซียนของเราจะต้องตระหนักถึงเพราะโลกของอาเซียนบอกว่าเราจะต้องทำให้ผู้คนนะครับหรือว่าชุมชนนั้นสามารถรักษาวัฒนธรรมของตนเองไว้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาภาษาที่คนสตูลใช้แบบดั้งเดิมนั้นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้หากเยาวชนของเรายังสามารถใช้ภาษาบาฮาซามาลายูได้ในการพูดคุยในการอ่านเขียนก็จะทำให้เยาวชนของไทยในเขตจังหวัดสตูลนั้นมีความสัมพันธ์และสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์และด้านธุรกิจด้านวัฒนธรรมกับคนในประเทศมาเลเซียได้ซึ่งปัจจุบันนะครับทางการของไทยก็ได้ตระหนักถึงประเด็นนี้ก็เริ่มมีการทดลองกันที่จะสร้างนะครับโรงเรียนขึ้นมากลุ่มหนึ่งที่เป็นโรงเรียนทดลองเพื่อให้มีการสอนภาษาบาฮาซามาลายูให้กับเยาวชนของสตูลอีกครั้งหนึ่งสตูลนะครับมีฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญก็คือยางพาราปาล์มน้ำมันและกิจการเกี่ยวกับประมงทะเลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งตรงนี้ในกรณีหากมีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของยางพาราเรื่องของราคาปาล์มน้ำมันก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจสตูลอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามนะครับกรณีของสตูลนั้นความเชื่อมโยงที่เราคิดว่าอะไรคือทางที่ทำให้สตูลสามารถเดินทางเข้าสู่มาเลเซียได้นั่นคือการเดินทางโดยทางทะเลสตูลมีเกาะเกาะหนึ่งที่คนไทยรู้จักกันมากนะครับซึ่งเป็นเกาะที่เราถือว่าอยู่ใต้สุดของประเทศไทยคือเกาะตะลุเตาเกาะตะลุเตานั้นเป็นเกาะที่มีสภาพบรรยากาศใต้ท้องน้ำทะเลนะครับที่เราเรียกว่ามีธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์แต่เลยเกาะตะลุเตาไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรเราจะเจอเกาะที่อยู่เหนือสุดของประเทศมาเลเซียที่เราเรียกว่าเกาะลังกาวีเกาะลังกาวีกลายเป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่มาเลเซียทำให้เกาะลังกาวีเป็นเขตชุมชนเป็นเขตธุรกิจการค้าสำหรับการท่องเที่ยวนะครับนี่คือการแบ่งเขตแดนเมื่อ100ปีที่แล้วแต่ทำให้เกาะ2เกาะที่อยู่ห่างกันไม่กี่กิโลเมตรมีสภาพที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามการเดินทางจากสตูลไปเกาะตะลุเตาและอีกไม่กี่กิโลเมตรก็เข้าสู่เกาะลังกาวีนี่คือเส้นทางของการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างสตูลกับมาเลเซียที่ดีและง่ายที่สุดจากเกาะลังกาวีเราสามารถเดินทางไปยังเมืองปีนังหรือว่าจอร์จทาวน์ได้โดยทางทะเลนะครับมีเรือเดินทางโดยสารประจำวันสตูลจึงยังเป็นส่วนหนึ่งของโลกฝั่งอันดามันนะครับที่เราเห็นว่ามีความสำคัญเชื่อมโยงเป็นวิธีทางอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการเดินทางโดยทางรถไฟรถยนต์และการเดินทางทางทะเลนั้นก็เป็นตัวตอบที่สำคัญที่ทำให้สตูลนั้นมีอนาคตของการที่จะสร้างความเป็นอาเซียนของความสัมพันธ์ในภาคพื้นที่เราเรียกว่าช่องแคบมะละกา
1: คุณผู้ชมครับการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับจะเป็นการสร้างโอกาสทางอาชีพแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับชาวชุมชนมาลายูรวมถึงชาวจังหวัดสตูลได้นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการวิถีอาเซียนแล้วครับกลับมาพบกับผมวรัตน์วานิชวัฒนากุลและอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์วิทยากรของเราได้ใหม่ในครั้งหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีทุกท่านครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการวิถีอาเซียนและผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับประเทศมาเลเซียถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดแค่3ใน5ของประเทศไทยแต่ว่ามีพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างดีเยี่ยมเลยแหละครับวันนี้เราจะไปรู้จักแง่มุมของยุทธศาสตร์การปกครองประเทศมาเลเซียกับอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์พร้อมๆกันครับ

มาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านทางด้านตอนใต้ของประเทศไทยนะครับมาเลเซียเป็นประเทศที่ไทยมองว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เจริญในกลุ่มของประเทศอาเซียนก็คือมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีนะครับพื้นที่ของมาเลเซียมีขนาดประมาณ3ใน5ของประเทศไทยแต่พื้นที่ของมาเลเซียนี้แบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับที่เราเรียกว่ามาเลเซียในแหลมมลายูก็คือจากภาคใต้ของประเทศไทยต่อลงมานะครับฝั่งนี้ก็ถือว่าเป็นมาเลเซียหลักที่สำคัญที่ต่อเนื่องจากประเทศไทยอีกมาเลเซียหนึ่งเราเรียกว่ามาเลเซียตะวันออกซึ่งอยู่บนเกาะบอร์เนียวนะครับมาเลเซียตะวันออกมีพื้นที่อยู่ประมาณ 60% ของพื้นที่มาเลเซียทั้งหมดนะครับที่มาเลเซียที่เป็นแหลมมลายูนี้มีพื้นที่อยู่ 40% แต่ถ้าพูดถึงความเป็นศูนย์กลางทางการค้าของการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมหรือว่าการดำรงอยู่ของประชากรมาเลเซียในแหลมมลายูมีประชากรที่หนาแน่นมากกว่าและมีความเจริญมากกว่านะครับสภาพการของมาเลเซียทางด้านภูมิศาสตร์อย่างนี้ทำให้มาเลเซียด้านตะวันออกที่อยู่บนเกาะบอร์เนียวนั้นยังมีทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าไม้นะครับหรือว่าทรัพยากรในท้องทะเลเป็นจำนวนมากนะครับส่วนลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์ในคาบสมุทรมาลายูภาคเหนือนี่ติดประเทศไทยนะครับที่ภาคใต้นี่ติดอินโดนีเซียและก็สิงคโปร์คาบสมุทรมาลายูมาเลเซียมีความยาวนะครับจากเหนือจดใต้เนี่ยประมาณ700กิโลเมตรในขณะที่มีความกว้างอยู่ราวๆ300กิโลเมตรนะครับมาเลเซียมีลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์เนี่ยแบ่งออกเป็น2ด้านด้วยกันเพราะว่าทางด้านตอนบนของมาเลเซียที่ติดกับประเทศไทยเป็นแนวเทือกเขานะครับที่ตอนกลางของคาบสมุทรมาลายูนั้นก็เป็นแนวเทือกเขาดังนั้นพัฒนาการของชุมชนเมืองของมาเลเซียรวมทั้งการเติบโตของเมืองในปัจจุบันจึงอยู่ที่ริมชายฝั่งทะเลนะครับด้านหนึ่งก็คือริมชายฝั่งทะเลที่อยู่ทางด้านทะเลจีนใต้นะครับที่ในประเทศไทยเราเรียกว่าอ่าวไทยนะครับก็ต่อจากจังหวัดปัตตานีนราธิวาสลงมาก็เป็นกลางตรังกานูนะครับเรื่อยมานะครับที่อีกด้านหนึ่งก็เป็นเขตติดต่อจากภาคใต้ของไทยที่เราเรียกว่าชายฝั่งอันดามันนะครับจากภูเก็ตกระบี่นะครับสตูลเลื่อยมาก็เป็นปาริสนะครับลงไปจนกระทั่งถึงสิงคโปร์ในช่วงตรงนี้นะครับของมาเลเซียซึ่งติดกับเขตทะเลของอินโดนีเซียเราเรียกว่าช่องแคบมาละกาช่องแคบมาละกามีความยาวอยู่ประมาณ900กิโลเมตรนะครับตั้งแต่ปลายเกาะของสุมาตราหรือราวๆตรงที่เป็นภูเก็ตของเรานะครับและก็ผ่านเลื่อยมาจนกระทั่งไปออกตรงสิงคโปร์นะครับช่องแคบมาละกาจะมีระดับความกว้างอยู่300กว่ากิโลเมตรจนกระทั่งไปแคบที่สุดอยู่ประมาณ15กิโลเมตรในช่วงออกไปยังทะเลจีนใต้นะครับช่องแคบมาละกาจึงกลายเป็นเขตช่องทางของการเดินทางติดต่อขนถ่ายสินค้าเป็นจำนวนมากนะครับระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกช่องแคบมาละกาประมาณว่ามีเรือเดินทางขนถ่ายสินค้าประมาณ200ลำต่อวันซึ่ง 70-80 ของเรือเหล่านี้เป็นเรือบรรทุกน้ำมันที่แล่นมาจากตะวันออกกลางและไปปลายทางที่ประเทศทางด้านตะวันออกไกลนะครับดังนั้นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของมาเลเซียมาเลเซียจึงเป็นยุทธศาสตร์ทั้งทางบกและทางทะเลนะครับในยุทธศาสตร์ทางบกนั้นมาเลเซีย

0: คยเป็นประเทศด้านเกษตรกรรมแต่ในรอบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมามาเลเซียก็พัฒนาตัวเองหรือว่าเปลี่ยนตัวเองจากประเทศเกษตรกรรมให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่นะครับตอนนี้ก็เป็นเป้าหมายที่สำคัญของมาเลเซียเดิมทีเวลาเราพูดถึงยางพาราปาล์มน้ำมันดิบุกนะครับมาเลเซียก็มีทรัพยากรสินค้าทั้งด้านการเกษตรและธรรมชาติแบบไทยแต่ปัจจุบันนี้มาเลเซียกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าทางด้านยางพาราผลิตสินค้าทางด้านน้ำมันปาล์มเพื่อออกขายตลาดโลกซึ่งมาเลเซียยกระดับของการเป็นประเทศเกษตรกรรมให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมนี่คือภาพกว้างๆที่เราจะเห็นนะครับว่ามาเลเซียอุดมสมบูรณ์ทั้งบนบกและในท้องทะเล
1: จอร์จทาวน์เมืองหลวงของรัฐปีนังเกิดจากความพยายามของอังกฤษนะครับในการสร้างเมืองท่าเพื่อขนส่งสินค้าและก็ยังเป็นศูนย์กลางระหว่างอังกฤษอินเดียและจีนและปัจจุบันนี้จอร์จทาวน์ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วยครับ
0: จอร์จทาวน์เป็นเมืองหลวงของรัฐปีดังปัจจุบันจอร์จทาวน์ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกนะครับเนื่องจากว่ามีลักษณะของความเป็นเมืองมหานครมาอย่างยาวนานต่อเนื่องกันร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับเวลาเราพูดถึงปีนังในความรับรู้ของคนไทยหมายถึงเกาะเกาะหนึ่งซึ่งเดิมเราเรียกว่าเกาะหมากนะครับในขณะที่เวลาพูดถึงปีนังปีนังไม่ใช่เป็นเพียงเกาะหนึ่งเกาะเท่านั้นนะครับแต่ปีนังเป็นชื่อของรัฐรัฐหนึ่งในมาเลเซียรัฐปีนังนี้มีอยู่สองฝั่งคือหนึ่งมีสภาพเป็นเกาะอยู่ในเขตของแหลมมาลายูนะครับทั้งสองส่วนของรัฐปีนังนะครับเรารวมกันก็คือเราเรียกว่ารัฐปีนังรัฐปีนังมีประชากรอยู่ประมาณ 1,600,000 คนในปัจจุบันนะครับแต่อยู่ในจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐปีนังนี้ 500,000 คนหรือว่า1ใน3ของรัฐปีนังจอร์จทาวน์นอกเหนือจากการเป็นมรดกโลกแล้วจอร์จทาวน์อธิบายถึงการกำเนิดของตนเองมาจากความหลากหลายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าเสรีนะครับเมื่ออังกฤษต้องการที่จะเดินทางและขยายการค้าไปยังโลกตะวันออกนะครับศูนย์กลางของอังกฤษที่สำคัญอยู่ที่กัลกัตตาอินเดียซึ่งตรงนั้นก็คือเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการบริหารงานของอังกฤษในอาณานิคมด้านตะวันออกไกลแต่เมื่ออังกฤษต้องการที่จะเดินทางและพัฒนาเส้นทางการค้าจากกัลกัตตาไปยังประเทศจีนให้ได้สิ่งหนึ่งที่อังกฤษจะต้องทำหรือว่าบริษัทการค้าของอังกฤษต้องการก็คือจุดแวะพักเพื่อจอดเรือสินค้าซึ่งเรือสินค้าในยุคนั้นเป็นเรือสินค้าที่จะต้องมีจุดแวะพักเป็นระยะนะครับซึ่งหนึ่งในจุดที่อังกฤษเลือกก็คือเกาะปีนังนะครับเกาะปีนังเป็นเกาะที่มีพื้นที่ขนาด1ใน3ของเกาะภูเก็ตหรือว่า1ใน3ของเกาะสิงคโปร์หรือว่าประเทศสิงคโปร์นะครับเกาะปีนังเป็นที่จอดเรือสำเภาเรือการค้าที่ดีมากในยุคเมื่อราวประมาณเกือบ200ปีที่แล้วดังนั้นอังกฤษจึงเลือกปีนังที่จะพัฒนาให้เกาะปีนังเป็นศูนย์กลางของการค้าของอังกฤษในดินแดนที่เป็นแหลมมาลายูแต่ต่อมาอังกฤษก็พัฒนาลงไปก็คืออังกฤษไปเลือกที่มะละกาและสิงคโปร์ด้วยเหตุนี้นะครับศูนย์กลางของการค้าที่สำคัญของอังกฤษในแหลมมาลายูซึ่งเป็นมาเลเซียในปัจจุบันนี้ก็คือปีนังและสิงคโปร์นะครับเมื่อปีนังเป็นเมืองท่าที่อังกฤษต้องการก่อให้เกิดการค้าแบบเสรีนะครับอังกฤษก็ดึงประชากรหรือว่าดึงคนซึ่งเป็นแรงงานจำนวนมากมาจากประเทศจีนและมาจากอินเดียดังนั้นเวลาเรามายืนอยู่ในเมืองจอร์จทาวน์ในปัจจุบันเราจึงได้ทานอาหารฮกเกี้ยนจีนฮกเกี้ยนเป็นจำนวนมากเพราะจีนฮกเกี้ยนถูกดึงมาเป็นแรงงานที่เป็นแรงงานพื้นฐานของจอร์จทาวน์ในขณะที่จะมีจีนฮกเกี้ยนอีกกลุ่มหนึ่งตามมาเพื่อเป็นพ่อค้านะครับค้าขายทางด้านอาหารค้าขายทางด้านเสื้อผ้าและก็ทำให้จอร์จทาวน์กลายเป็นเมืองการค้าที่สำคัญทางด้านชายฝั่งของมหาสมุทรอินเดียหรือว่าชายฝั่งทะเลอันดามันนะครับในขณะที่แรงงานอินเดียก็เดินทางเข้ามานะครับอินเดียนี้มีทั้งกลุ่มที่เป็นฮินดูนะครับและในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มมาเลย์ที่เป็นมุสลิมดั้งเดิมด้วยดังนั้นจอร์จทาวน์จึงถือได้ว่าเป็นเมืองที่เริ่มต้นชีวิตของการสร้างเมืองใหม่บนความหลากหลายของชาติพันธุ์นะครับมีทั้งจีนมีทั้งคริสต์นะครับมีทั้งมุสลิมมีทั้งฮินดูและมี

0: ุทธด้วยนะครับด้วยเหตุนี้จอร์จทาวน์จึงถือว่านี่คือหลักหมายที่สำคัญของการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติแต่จอร์จทาวน์เป็นตัวอย่างของการเป็นเมืองทางการค้าของชุมชนที่เป็นจีนนะครับในปัจจุบันนี้เขตของจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเขตเมืองหรือว่าเมืองโบราณเนี่ยก็ถูกยกย่องให้กลายเป็นมรดกโลกนะครับหากมองในแง่นี้มาเลเซียจึงไม่ใช่ประเทศที่เป็นของคนมาเลและเป็นมุสลิมนะครับแต่ยังเป็นอีกครึ่งหนึ่งของความหลากหลายนะครับเมื่อเรามองเห็นมาเลเซียอย่างนี้เราจึงมองเห็นว่ามาเลเซียจะต้องอยู่ท่ามกลางความหลากหลายที่สูงมากทำอย่างไรถึงจะไม่ให้มีความขัดแย้งทางด้านประชากรและเชื้อชาตินี่เป็นหลักหมายที่สำคัญนะครับเพราะว่าประสบการณ์ในอดีตของมาเลเซียเมื่อมาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี2500นะครับก็ผ่านมาเกือบ60ปีแล้วนะครับจากการที่ได้รับเอกราชนั้นมันจะมีความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติและศาสนาระหว่างคนมาเลกับคนจีนนะครับซึ่งประสบการณ์ในครั้งนั้นทำให้ประเทศมาเลเซียจะต้องระมัดระวังถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพราะประสบการณ์ของความขัดแย้งครั้งนั้นทำให้เกิดการแยกตัวออกไปของสิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งประเทศเพราะผู้นำของสิงคโปร์นั้นยอมรับไม่ได้ที่จะให้คนมาเลและคนมุสลิมนั้นเป็นอันดับหนึ่งนะครับที่ได้ความสำคัญอันดับหนึ่งสิงคโปร์จึงแยกตัวออกไปด้วยเหตุนี้นะครับจึงทำให้รัฐบาลมาเลเซียตระหนักว่าแม้ว่าจะยกย่องหรือว่าให้ความสำคัญกับคนมาเลและคนมุสลิมเป็นอันดับหนึ่งแต่ต้องไม่ทำให้คนชาติพันธุ์และศาสนาอื่นๆนั้นถูกลดทอนความสำคัญลงไปด้วยนะครับเวลาเรามาเลเซียเนี่ยในวันตรุษจีนของที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับก็เป็นวันตรุษจีนซึ่งเป็นวันหยุดแห่งชาติของมาเลเซียเช่นกันเรามักจะคิดว่าเรื่องราวของมาเลเซียก็คงเป็นเรื่องราวทางด้านศาสนาอิสลามเท่านั้นไม่ครับตรุษจีนเป็นวันหยุดแห่งชาติที่ระบบราชการของมาเลเซียทุกรัฐนะครับจะต้องหยุดรัฐมาเลเซียแบ่งออกเป็น13รัฐนะครับใน9รัฐเป็นรัฐของสุลต่านที่มีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สำคัญนะครับแต่ใน9รัฐที่มีศาสนาอิสลามนั้นก็จะต้องมีวันหยุดแห่งชาติเป็นวันตรุษจีนด้วยเช่นกันนะครับในขณะที่แม้ว่าชาวพุทธในมาเลเซียจะมีไม่มากนักนะครับแต่มาเลเซียก็ให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดแห่งชาติของมาเลเซียด้วยเช่นกันมาเลเซียยังมีการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับของศาสนาของคนต่างๆรัฐบาลมาเลเซียให้ความสำคัญนะครับอย่างเท่าเทียมกันในเชิงของการเป็นวันหยุดแห่งชาติแม้ว่าจะมีความสำคัญจัดลำดับที่ลดหลั่นลงไปมาเลเซียจึงบอกว่าตนเองเป็นประเทศพหุวัฒนธรรม
1: เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียยังไม่หมดเท่านี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนในวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ู้ชมคะวันนี้ทีมงานรอบบ้านเราและวิทยุสรานรมอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณฮิซาโอะโฮริโคชิค่ะเราสองคนจะพาท่านมาชมสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยค่ะตามเรามาเลยค่ะ
1: ครับยินดีต้อนรับครับที่นี่สวนหินด้านหลังของสำนักงานสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะครับ
0: ค่ะแล้วเราจะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมในสถานเอกอัครราชทูตค่ะตามเรามาเลยค่ะ
1: เชิญครับ

0: านผู้ชมแขกคนพิเศษของเราในวันนี้มีความพิเศษเป็นอย่างมากเพราะว่าคุณฮิซาโอะเคยมาประจำการที่ประเทศไทยถึง5ครั้งแล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยคุณฮิซาโอะยังสามารถพูดไทยได้อย่างชัดเจนแต่ว่าได้ยินมาว่าปีเว้าเล่าก็ได้ป่ะคะ
1: ว่าเราก็ได้เพราะว่าผมเคยเห็นเบี้ยที่ลาวดอง2ปีสันนั่นพอว่าเราได้ตัว
0: ได้ยินมาว่าไอ้อู้กับเมืองก็ได้กับเจ้า
1: ครับอู้ได้เพราะว่าผมเคยเนี่ยการที่เจียงใหม่สนเตื้อแล้วก็ผมมีแฟนคนเจียงใหม่จะอ้างอู้กับแฟนที่เขื่อนอู้กับเมืองกูวันกูวัน
0: ได้ข่าวว่าคนเชียงใหม่เนี่ยรู้จักคุณฮิซาโอะในนามของ
1: กงสุลอู้กับเมืองมาให้เหมาะภาษากลางกงสุลพูดภาษาเหนือมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเขาจำผมเป็นกงสุลอู้กับเมืองผมก็รู้สึกดีใจขนาด
0: นะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กับท่านกงสุลกู้อู้กับเมืองนะคะแต่นอกจากนี้เนี่ยทราบมาด้วยว่าคุณฮิซาโอะเนี่ยเรียนแหล่งใต้อยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมกำลังเรียนภาษาใต้อยู่ภาษาเล่นใต้นั้นยากนักแต่ว่าผมยากเล่นใต้เก่ง แต่ว่ายังไม่เก่งเท่ากับเหนือกับอีสานเท่าไหร่ กำลังพยายามเรียนอยู่นะครับ
0: ท่านผู้ชมคะคงมีนักการทูตไม่กี่ท่านนะคะที่นอกจากจะพูดภาษาไทยได้แล้วเนี่ยยังพูดได้ทั้งภาษาเหนือภาษาใต้กำลังเรียนอยู่นะคะอีกไม่นานอาจจะต้องมาขอสัมภาษณ์คุณฮิซาโอะโดยการแหล่งใต้นะคะแล้วก็พูดภาษาลาวภาษาอีสานของเราได้อีกด้วยค่ะขออนุญาตถามเลยว่าตำแหน่งของคุณฮิซาโอะเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของสถานเอกอัครทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยตำแหน่งที่ปรึกษาเนี่ยทำอะไรคะ
1: ตรงนี้ผมเป็นที่ปรึกษาในแผนกการเมืองนะครับก็งานของผมปัจจุบันนี้ก็ติดตามสถานการณ์ไทยทั่วๆไปอย่างกว้างนะครับก็ติดตามการเมืองภายในประเทศแล้วก็ติดตามทางทูตไทยแล้วก็แน่นอนก็ดูแลความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นต้นนะครับ
0: ค่ะความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นเนี่ยเราเน้นทางด้านไหนคะเป็นพิเศษมีด้านไหนไหมที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศไทย
1: กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นนั้นก็มีความสัมพันธ์ไมตรีทุกด้านตั้งแต่ระดับราชวงศ์รัฐบาลแล้วก็ภาคธุรกิจแล้วก็ภาคลาดย่าทุกระดับ
0: มีทุกระดับ
1: ใช่แต่ว่าลักษณะพิเศษของญี่ปุ่นนั้นคื อ, อ

0: ประเทศญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนอันดับที่หนึ่งสำหรับประเทศไทยก็สถิติล่าสุดก็เฉพาะประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของการลงทุนจากต่างประเทศน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจนั้นความสัมพันธ์ทวิภาคีสองประเทศนั้นก็แน่นแฟ้นมากขึ้นนะคร
1: ับไทยกับญี่ปุ่นนะคะมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะมองว่าเรามีความผูกพันกันตั้งแต่ระดับพระประมุขลงมาจนกระทั่งถึงระดับประชาชนโดยเราเน้นในด้านของเศรษฐกิจนะคะคนไทยเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันนะคะว่าเรานิยมชมชอบญี่ปุ่นมากๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นหรือกระทั่งการ์ตูนคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักการ์ตูนญี่ปุ่นอย่างเช่นโดราเอมอนหรือว่าการ์ตูนอื่นๆนะคะแล้วก็ในปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยไทยกับญี่ปุ่นนะคะก็ได้เฉลิมฉลองการครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตของไทยกับญี่ปุ่นนะคะซึ่งทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้จัดงานการเฉลิมฉลอง130ปีความสัมพันธ์กันอย่างมากนะคะที่ผ่านมาในการจัดงานกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยช่วยทำให้คนญี่ปุ่นรู้จักประเทศไทยหรือว่าใกล้ชิดกับคนไทยมากยิ่งขึ้นไหมคะ
0: ใช่ครับก็ปีที่แล้วทั้งปีเราสองประเทศก็ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบ130ปีนะครับแล้วก็เรากิจกรรมหลายอย่างก็สัมมนาก็จัดแล้วก็ในด้านวัฒนธรรมเช่นคือญี่ปุ่นนั้นก็วัฒนธรรมลำบงโดริแล้วก็เราได้จัดบงโดริก็ขนาดใหญ่ที่กรุงเทพด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็ในด้านวิชาการด้วยแล้วก็เราฉลองความสัมพันธ์130ปีทั้งปีเรารู้สึกดีใจที่ทุกอย่างก็ได้ผลแล้วก็มีประโยชน์มากนะครับ
1: เชื่อว่าการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์130ปีเนี่ยจะต้องได้ผลเป็นอย่างดีเพราะว่าในปี2560ที่ผ่านมานะคะมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเกือบจะ1ล้านคนแล้วนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นก็เดินทางมาประเทศไทยเป็นจำนวนมากเป็นจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ในปี2560ที่ผ่านมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเนี่ยยังพัฒนาไปอีกได้เป็นอย่างมากนะคะก็เลยจะถามคุณทิสาโอต่อเลยว่าในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญไทยเนี่ยคุณทิสาโอคิดว่าญี่ปุ่นและไทยจะเสริมสร้างความใกล้ชิดแล้วก็เพิ่มการติดต่อระหว่างประชาชนได้อย่างไรคะ
0: ก็ผมก็เห็นด้วยว่าคือนักท่องเที่ยวของสองฝ่ายมากขึ้นอันนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีที่เข้าใจซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมก็น่าตื่นเต้นและน่าตกใจที่คนไทยปีที่แล้วไปญี่ปุ่นเกือบ1ล้านคน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ผมก็รู้สึกดีใจที่คนไทยได้ไปญี่ปุ่นแล้วก็ได้เห็นสภาพญี่ปุ่นด้วยตัวเองแล้วก็ทานอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ดูวิวทัศน์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เช่นกันคนญี่ปุ่นก็มาเมืองไทยปีที่แล้วประมาณ1ล้าน5แสนคน
1: 1ล้าน5แสนคน
0: ก็มากพอสมควรนะครับก็คนญี่ปุ่นก็ชอบมาเมืองไทยแล้วก็โดยเฉพาะชอบทานอาหารไทยผมก็ชอบ
1: ค่ะในปี2561เนี่ยสถานทูตญี่ปุ่นมีแผนที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นยังไงบ้างคะ
0: ก็ปีที่แล้วก็เป็นพิเศษครบความสัมพันธ์130ปีแต่ว่าปีนี้ก็อยากจะต่อเนื่องกิจกรรมต่างๆนะครับก็โดยเฉพาะคือเรารู้สึกว่าโดยเฉพาะในแง่เศรษฐกิจก็มีแนวโน้มที่เศรษฐกิจไทยก็จะ อัตราเติบโตในด้านเศรษฐกิจก็ดีขึ้นแล้วก็นักลงทุนญี่ปุ่นก็รู้สึกว่าวิเคราะห์และมองเศรษฐกิจไทยก็แง่บวกด้วย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นหวังว่าการลงทุนจากญี่ปุ่นมากขึ้นอีก
1: จะเพิ่มสูงขึ้นอีกนะคะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไทยเองก็มีแผนที่จะเปิดสถานกงสุลใหญ่แห่งที่2ที่เมืองฟุกุโอกะนะคะเราก็มองว่ารัฐบาลไทยเนี่ยก็มองว่า ท้องถิ่นญี่ปุ่นเนี่ยมีความเข้มแข็งมากคุณฮิซาโอคิดว่าการเปิดสถานกงสุลใหญ่แห่งที่2ที่ฟุกุโอกะจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับท้องถิ่นญี่ปุ่นอย่างไรบ้างคะ
0: ก็ขอบคุณมากที่รัฐบาลไทยได้ตัดสินใจที่เปิดกงสุลใหญ่ที่ฟุกุโอกะนะครับที่จริงฟุกุโอกะนั้นก็เป็นเมืองสำคัญมากเพราะว่าฟุกุโอกะอยู่ในเกาะคิวชูนะครับเกาะคิวชูอยู่ที่ภาคใต้ของญี่ปุ่นและใกล้ชิดใกล้กับเอเชียเพราะฉะนั้นคงจะตีความได้ว่าเกาะคิวชูนั้นเป็นเกตเวย์สำหรับเอเชีย
1: เป็นประตูสู่เอเชียนะคะ
0: เพราะฉะนั้นก็ถ้ากงสุลใหญ่ทัพพลสุลใหญ่ก็เปิดได้เปิดที่ฮุกุโอกะแล้วก็รู้สึกว่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่รัฐบาลไทยก็ดูแลชาวไทยอย่างใกล้ชิดกันได
1: ้รัฐบาลไทยปัจจุบันนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นอย่างมากนะคะนักลงทุนญี่ปุ่นมีความสนใจในนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของไทยอย่างไรบ้างคะมีการสนใจที่จะมาลงทุนในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับไทยแลนด์ 4.0 อย่างไรบ้างคะ
0: ญี่ปุ่นก็สนใจหลายด้านอย่างกว้างนะครับก็ท่านก็คงทราบอยู่ว่าปัจจุบันนี้คือของหลายอย่างเชื่อมกับอินเทอร์เน็ต
1: ค่ะ
0: ก็ไม่ใช่ PC หรือว่าสมาร์ทโฟนเท่านั้นต่อไปนี้รถยนต์หรือว่าแอร์บ้านก็เชื่อมกับอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นในด้านการผลิตก็ใช้ควบคุมโดยอินเทอร์เน็ตแล้วก็ควบคุมจากต่างไกลได้เพราะฉะนั้นก็ในด้านการผลิตแล้วก็ในด้านความเป็นอยู่คิดว่าเทคโนโลยีของญี่ปุ่นนั้นก็คงจะช่วยในแง่ไทยรัน 4.2 อย่างกว้างกว่า
1: ค่ะโดยเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่เป็นเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตได้นะคะล่าสุดเนี่ยเราติดตามข่าวว่าองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือที่เรียกว่าเจโทรเนี่ยได้ทำการสำรวจนะคะดัชนีความเชื่อมั่นของนักธุรกิจญี่ปุ่นในประเทศไทยในช่วงครึ่งหลังของปี2560ที่ผ่านมาแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง8ระดับอยากจะขอให้คุณฮิซาโอะเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่านักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยเขาชื่นชอบส่วนไหนอะไรที่ในประเทศไทยแล้วก็อะไรที่มีข้อแนะนำยังไงบ้างนะคะ
0: ครับคือนักลงทุนญี่ปุ่นนั้นก็ให้ความเชื่อถือสำหรับเศรษฐกิจไทยมากนะครับเช่นก็เมื่อก่อนนั้นรัฐมนตรีเมติก็อุตสาหกรรมและการค้าญี่ปุ่นก็ได้มาเยือนไทยตอนนั้นก็มาด้วยกับบริษัทใหญ่มากกว่าร้อยแห่งหลังนั้นอันนั้นก็เป็นความเชื่อมั่นจากญี่ปุ่นสำหรับประเทศไทยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้หอการค้าญี่ปุ่นที่กรุงเทพก็จำนวนสมาชิกมากกว่า 1,700 บริษัทอันนั้นก็ค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็เข้มแข็งนะครับแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ก็เมื่อกี้นี้ตั้งก็กล่าวเจโทรก
1: ็
0: ให้เครดิตสำหรับประเทศไทยก็ดีขึ้นอันนั้นก็พอสมควรที่นักลงทุนญี่ปุ่นนั้นก็เชื่อมั่นประเทศไทยแล้วก็อนาคตของเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับ
1: จากข้อมูลที่เจโทรได้เผยแพร่ออกมานะคะคือนักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยมีความพึงพอใจนะคะในส่วนของนโยบายการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยนะคะในส่วนของการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงภายในประเทศรวมถึงพอใจในเรื่องของการปรับปรุงระบบศุลกากรของประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งเราก็เชื่อมั่นว่ารัฐบาลไทยจะมุ่งมั่นที่จะทำให้นโยบายต่างๆดียิ่งขึ้นไปกว่านี้เพื่อที่จะสามารถที่จะรองรับการลงทุนจากญี่ปุ่นได้มากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะ
0: แล้วก็ขอเสริมนิดหนึ่งว่าคือจุดแด่งจุดแข็งของเศรษฐกิจไทย
1: ค
0: ือเศรษฐกิจไทยนั้นบาลานซ์ดีมากนะคร
1: ับ มีความสมดุลนะคะ
0: คือหมายความว่าถ้ามองจากนักลงทุนจากญี่ปุ่นนั้นปัจจัยที่นักลงทุนต้องการนั้นก็ครบทุกวงจรเช่นคือโครงสร้างพื้นฐานคือไฟฟ้าน้ำก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ค่าแรงก็พอดีๆแล้วก็แรงงานมีฝีมือก็มีจำนวนมากแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือนักลงทุนตามประเทศรวมญี่ปุ่นเป็นลงทุนใหญ่ลงทุนนานหลายสิบปีเพราะฉะนั้นคือ supporting industry อุตสาหกรรมสนับสนุนก็มีความสะสมหนาแน่นเพราะว่าเช่นรถยนต์นั้นไม่ใช่บริษัทรถยนต์เช่น Toyota Honda เท่านั้นผลิตไม่ใช่บวกก็เพื่อต้องมีบริษัท supporting industry บริษัทสนับสนุนที่บริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเหล็กต่างๆก็บริษัทขนาด supporting industry บริษัท SME ที่มีถึงมาตรฐานนั้นก็ที่เมืองไทยก็มีครบเพราะฉะนั้นก็ประเทศที่มีเงื่อนไขดีมากนั้นหายากเพราะฉะนั้นก็บริษัทญี่ปุ่นก็มั่นใจแล้วก็จะลงทุนต่อไปนี้ด้วย
1: ค่ะเราได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากนะคะจากคุณฮิซาโอะว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องสอดรับกับการลงทุนในญี่ปุ่นนะคะรวมทั้งเราเนี่ยมีเรียกว่าโครงสร้างเครือข่ายของซัพพลายเชนที่สนับสนุนอุตสาหกรรมญี่ปุ่นที่มาลงทุนอยู่แล้วซึ่งทำให้ระบบการผลิตของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการส่งออกไปได้อย่างยั่งยืนนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของประเทศไทยเราก็คงจะต้องพยายามทำให้สิ่งเหล่านี้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะเพื่อที่จะดึงดูดการลงทุนของญี่ปุ่นคนไทยทราบดีว่าเรามีสิ่งส่งออกที่ไปที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเรียกว่าเป็นขวัญใจของชาวไทยทั้งประเทศนะคะนั่นก็คือเมสซี่เจนะคะชนาธิปสงกรสินซึ่งเป็นนักฟุตบอลขวัญใจชาวไทยทั้งประเทศนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเล่นอยู่ที่ทีมคอนซาโดเลซัปโปโรทำยังไงอะคะที่จะให้นักฟุตบอลขวัญใจของชาวไทยเนี่ยไปอยู่ในดวงใจของแฟนคลับชาวญี่ปุ่นได้บ้างคะ
0: ขอบคุณมากที่ชนาธิปได้เลือกญี่ปุ่นด้วยนะครับก็ชนาธิปก็เล่นฟุตบอลเก่งมาก
1: แล้วก็
0: คนญี่ปุ่นก็ชอบ
1: คนญี่ปุ่นชอบใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็ซัปโปโรนั้นจริงๆแล้วก็หิมะตกใช่ก็อากาศในหน้าหนาวนั้นก็บางครั้งไม่ค่อยสะดวกเล่นฟุตบอลแต่ว่าคนฮอกไกโดก็ยังชอบฟุตบอลเพราะฉะนั้นก็แม้ว่าหิมะตกบางครั้งแม้ว่าลื่นก็ยังเล่นอยู่เ
1: พราะฉะนั้
0: นคนขับซัปโปโรก็เชียร์ชนาธิปแล้วผมก็ดีใจที่คนไทยกับคนญี่ปุ่นก็เล่นฟุตบอลด้วยกัน
1: ค่ะก็ญี่ปุ่นกับไทยนะคะเราเชียร์คนคนเดียวกันอย่างน้อยก็คือที่คอนซาโดเลซัปโปโรนะคะเราร่วมใจกันเชียร์ชนาธิปสงกสินหรือว่าเมสซี่เจของเราค่ะขอเลื่อนคำถามไปเป็นความร่วมมือของเราในระดับภูมิภาคนะคะประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนที่มีความกระตือรือร้นอย่างมากในปี2558ที่ผ่านมาเนี่ยประชาคมอาเซียนรวมตัวกันเป็นประชาคมที่สมบูรณ์นะคะญี่ปุ่นเองเนี่ยมองว่าปัจจัยการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยทำให้ประเทศไทยน่าสนใจสำหรับการลงทุนเพิ่มมากขึ้นไหมคะมีปัจจัยอะไรที่ประเทศไทยควรที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้ประเทศไทยอาจจะเป็นฐานในการลงทุนของญี่ปุ่นไปสู่อาเซียนได้ด้วย
0: ครับผมเชื่อว่าประเทศไทยเป็นประเทศสำคัญประเทศหนึ่งในอาเซียนนะครับคือประเทศไทยนั้นเขาเรียกว่าตั้งแต่อาเซียนเกิดขึ้น ก็ประเทศไทยเป็นตั้งแต่แรกเป็นสมาชิก

0: ของอาเซียน
1: สมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียนค่ะ
0: แล้วก็ประเทศไทยนั้นอยู่ในส่วนหนึ่งของอินโดจีนคนที่เชื่อมกับสมาชิกอาเซียนใหม
1: ่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นประเทศไทยก็มีบทบาทสำคัญในอาเซียนนะครับแล้วก็ถ้ามองจากญี่ปุ่นนั้นหวังว่าอาเซียนเป็นคล้ายๆกับตลาดเดียวซิงเกิลมาร์เก็ต
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ประชากรก็เยอะแล้วก็ถ้าอุปสรรคระหว่างประเทศนั้นน้อยลงก็ลักษณะคล้ายๆกับซิงเกิลมาร์เก็ต
1: ค่ะ
0: ตลาดเดียวนั้นก็มีประโยชน์มากนะครับแล้วก็เราหวังว่าประเทศไทยก็ที่ผ่านมาก็ปฏิบัติแล้วก็มีบทบาทเพื่อพัฒนาอาเซียนพอสมควรแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีหน้าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพของอาเซียนน
1: ะครับ
0: เพราะฉะนั้นหวังว่าเราเชื่อมั่นว่าประเทศไทยปฏิบัติอย่างเหมาะสมเป็นเจ้าภาพอาเซียน
1: ค่ะคุณที่คุณทิสาโกะอยู่เมืองไทยมานานมากอู้กับเมืองก็ได้ว้าวเล่าก็ได้ชอบเมืองไทยตรงไหนคะ
0: ก็ชอบเมืองไทยก็หลายอย่างนะครับโดยเฉพาะผมชอบกินอาหาร
1: ชอบกินอาหาร
0: ชอบอาหารไทย
1: ชอบอาหารไทยชอบอาหารไทยอันประเภทไหนคะ
0: คืออาหารมาตรฐานคือเช่นต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานก็ชอบแต่ว่าอาหารที่ผมชอบมากที่สุดคืออีสานครับ
1: ประเภทไหนคะอาหารอีสานส้มตำ
0: ส้มตำไก่ย่าง
1: โอ้โหใช่เลยค่ะ
0: แล้วก็โดยเฉพาะที่อีสานนั้นมีแกงหน่อไม้ที่แบบที่อีสานขายประจำคือสีเขียวแล้วก็ใส่ใบยะนา
1: อ๋อค่ะ
0: อันนั้นก็แซ่บอีหลี
1: แซ่บอีหลีด้วยค่ะ
0: ก็ชอบกินมากนะครับ
1: นะคะเราจะเห็นแล้วว่าคุณฮิซาโอะนี่เป็นแฟนประเทศไทยตัวจริงเสียงจริงจริงๆค่ะลงไปจนถึงอาหารอีสานนะคะแกงหน่อไม้ดองใช่ไหมคะ
0: ใช่แกงหน่อไม
1: ้แกงหน่อไม้ของเรานะคะ
0: คืออาหารอีสานอาหารเหนือก็กินข้าวเหนียวข้าวเหนียวอร่อยมากแต่ว่าสิ่งที่ไม่ดีคือมักจะอ้วนถ้าพูดเหนือก็ตุ้ยขึ้น
1: ตุ้ยขึ้น
0: ตุ้ยขึ้น
1: นะคะก็อาจจะเป็นข้อเสียเพียงอย่างเดียวของการรับประทานอาหารไทยก็คือว่าอาจจะอ้วนขึ้นแต่จริงๆอาหารไทยก็ถือว่าเป็นอาหารที่ค่อนข้างจะเป็นอาหารคลีนไม่ได้เป็นอาหารที่มีไขมันเยอะมากโดยเฉพาะยิ่งอาหารเหนืออาหารอีสานนะคะก็อาจจะไม่ได้ตุ้ยขึ้นมากเท่าไหร่นะคะจะถามว่าอยู่เมืองไทยมาตั้งนานเนี่ยค่ะมีที่ท่องเที่ยวไหนบ้างไหมคะคุณนิสโสที่อยากไปแล้วยังไม่ได้ไป
0: คือผมเคยไปเกือบทุกจังหวัดนะครับแต่ว่าผมชอบทั้งภูเขาและชอบทั้งทะเลที่ผ่านมาผมก่อนที่จะมาทำงานที่กรุงเทพก็เจียงใหม่ก่อนเจียงใหม่เวียงจันทน
1: ์
0: เพราะฉะนั้นห่างจากทะเลนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าเน้นไปเที่ยวทะเล
1: อยากไปเที่ยวทะเล
0: ใช่โดยเฉพาะนะครับผมชอบดำน้ำที่ก็ได้นะคร
1: ับ
0: ก็เคยดำน้ำที่ภูเก็ตแต่ว่ายังไม่เคยดำน้ำที่หมู่เกาะสุรินทร์ฉะนั้นถ้ามีโอกาสอยากไปดำน้ำที่สุรินทร
1: ์ดำน้ำที่หมู่เกาะสุรินทร์นะคะเป็นจุดหมายปลายทางต่อไปของคุณฮิซาโอะของเรานะคะหวังว่าคุณฮิซาโอะจะได้ไปดำน้ำที่หมู่เกาะสุรินทร์ในเร็วๆนี้นะคะสุดท้ายแล้วค่ะคุณฮิซาโอะเข้าใจว่าคุณฮิซาโอะอยู่เมืองไทยคงเคยได้ยินมาบ้างอะค่ะว่าคนไทยเนี่ยคิดว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยเหมือนเป็นคุณชายอยู่ในละครนะคะเราก็จะแต่งตัวแบบดูดีแล้วก็ไปงานเลี้ยงสังสรรค์จริงๆแล้วในชีวิตจริงของการเป็นนักการทูตของคุณฮิซาโอะเนี่ย ได้เป็นคุณชายเหมือนในละครบ้างไหมคะหรือว่าเราทำงานกันยังไงคะนักการทูต
0: ก็อันนั้นก็อยู่ในแค่ละครงานนักการทูตนั้นก็ส่วนใหญ่ก็ลำบากแล้วก
1: ็ส่วนใหญ่ลำบากนะคะ
0: ส่วนใหญ่ลำบากแล้วก็รู้สึกบางครั้งเครียด
1: เครียด
0: แต่ก็งานสนุกก็แต่ว่าอย่างน้อยคือชีวิตจริงๆของนักการทูตนั้นไม่ใช่ว่าเข้างานเลี้ยงก็ดื่มแชมเปญแล้วก็สังสรรค์สังคมนั้นไม่ใช่
1: ไม่ใช่นะคะ
0: ทำงานถึงดึก
1: ทำงานดึกดึกดื่นๆนะคะ
0: ใช่แล้วก็โดยเฉพาะปัจจุบันนี้โดยเฉพาะที่เชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: ที่เชียงใหม่นั้นก็คนญี่ปุ่นอาศัยอยู่ส่วนใหญ่เป็นคนที่อาเซียนแล้วก็อายุเยอะ
1: ค่ะ
0: คนแก
1: ่
0: เพราะฉะนั้นก็เจ็บปวดก็ง่ายก็บางคนก็เสียชีวิตเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลคนญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดก็งานพวกนั้นก็ลำบากแต่ว่าในงานในด้านกงสุลนั้นก็สำคัญมากน
1: ะ
0: ครับก็งานพวกนั้นอย่างน้อยไม่ใช่ว่าลักษณะงานเลี้ยงดูแลนะก็แต่ว่างานนักการทูตก็สนุกก็อย่างน้อยก็บางครั้งก็อย่างน้อยมีประโยชน
1: ์เป็นประโยชน
0: ์ส่วนรวมแล้วก็ประเทศชาติแล้วก็โดยเฉพาะถ้าทำงานที่เมืองไทยเป็นฐานะผู้เชี่ยวชาญภาษาไทยคนหนึ่งก็งานของผมก็คงจะมีประโยชน์ความสัมพันธ์ไมตรีไทยญี่ปุ่นก็มากขึ้นถ้าคิดแบบนี้แม้ว่าเหนื่อยมากก็พออดทนได้ครับ
1: ค่ะค่ะท่านผู้ชมคะสุดท้ายคุณฮิซาโออาจจะมีข้อมูลข่าวสารอะไรอยากจะใช้ช่องทางของวิทยุสารานรมเพื่อที่จะเผยแพร่ให้กับชาวญี่ปุ่นทราบไหมคะ
0: สำหรับชาวญี่ปุ่นผมอยากจะบอกว่าประเทศไทยนั้นกว้างมากโดยเฉพาะคือถ้าคนที่มาเที่ยวกรุงเทพเท่านั้นอาจจะไม่เข้าใจประเทศไทยทั้งหมดผมพูดภาษาท้องถิ่นทั้งอีสานเหนือแล้วก็ใต้ได้แล้วก็ถ้าไปต่างจังหวัดแล้วก็มีเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะครับโดยเฉพาะภาคเหนืออีสานก็มีภูเขาสวยงามมีองเซนด้วย
1: มีองเซนด้วย
0: น้ำแร่ด้วยแล้วก็ภาคใต้ก็มีทะเลสวยมากนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าสำหรับคนญี่ปุ่นถ้ามาเที่ยวเมืองไทยกรุณามาเที่ยวไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพก็กรุณาไปเที่ยวตามจังหวัดแล้วก็สัมผัสชีวิตความจริงของคนไทยด้วยขอบคุณครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราพาท่านมาพบกับคุณฮิซาโอะโฮริโคชินะคะซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญประเทศไทยแล้วก็มีความพิเศษมากๆท่านพูดภาษาไทยได้ทุกสำเนียงนะคะรายการรอบบ้านเราของเรานะคะจะนำท่านมาพบกับนักการทูตต่างประเทศในประเทศไทยที่สามารถพูดภาษาไทยได้เราอยากจะให้ท่านเห็นว่านักการทูตเนี่ยนอกจากจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้แล้วเนี่ยหลายๆท่านยังมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเหมือนกับคุณฮิซาโอะของเราวันนี้นะคะแล้วก็อยากขอให้ท่านติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการต่างประเทศผ่านทางวิทยุสารานรมนะคะผ่านทาง Facebook วิทยุสารานรมผ่านทางช่องทาง Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะวันนี้เราและทีมงานขอขอบคุณคุณฮิซาโอะมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ

0: ปีเป๊ปีเป๊ปีเป๊เช้าแล้วตื่นได้แล้วเนซ่า
1: ว้ายโอ้ตื่นแล้วจ้าตื่นแล้วโธ่ทอมมี่ทำไมชอบแกล้งกันจังเลย
0: วันนี้เนซ่ามีนัดกับตะวันนะรีบๆตื่นแต่เช้าสิจ้าจะได้มีเวลาเยอะๆ
1: อะจริงด้วยจริงด้วยสวัสดีตอนเช้าครับเนซ่าสวัสดีค่ะตะวันนี่คือคำกำกับวิธีทักทายของประเทศไทยสินะคะใช่แล้วครับสวัสดีเป็นคำพูดทักทายของคนไทยนะครับส่วนนี้คือการไหว้เป็นการแสดงความเคารพของคนไทยนะครับเนซ่าจะใช้ทักทายหรือจะใช้ทำความเคารพก็ได้นะครับสวัสดีตะวันยังเช้าอยู่เลยแต่ทำไมอากาศบ้านตะวันร้อนจังเลยล่ะคะเพราะว่าประเทศไทยเดี๋ยวก่อนนี่เป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลของเนซ่าเนซ่าจะขอเก็บข้อมูลที่จะทำรายงานไปเลยนะคะ
2: ได้เลยครับ
1: ก่อนตะวันต้องบอกชื่อที่เป็นทางการของประเทศไทยให้รู้หน่อยสิคะ
2: ชื่อเป็นทางการของประเทศไทยก็คือราชอาณาจักรไทยแต่สมัยก่อนนั้นประเทศไทยเราชื่อว่าประเทศสยามครับจนกระทั่งวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2482ในสมัยรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามได้เปลี่ยนชื่อประเทศตามลัทธิชาตินิยมครับจากประเทศสยามเป็นประเทศไทยหรือไทยแลนด์ในภาษาอังกฤษไงล่ะครับเป็นอย่างนี้นี่เองอะนี่ก็คือบันทึกข้อมูลที่ตะวันอธิบายให้เนซ่าฟังเมื่อกี้ไงล่ะคะถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าแฟลชไดร์หรือซีดีที่พวกตะวันใช้กันนั่นแหละค่ะ
3: โอ้โหสวยจังเลยนะครับ
1: แต่ของเนซ่าเป็นรุ่นเก่านะก็เลยบันทึกข้อมูลได้ไม่เยอะอ้าวเมื่อกี้ตะวันพูดค้างอยู่ที่อะไรนะอ๋อเรื่องอากาศของประเทศไทยอ้าวแล้วต่อเลยแล้วต่อ
2: ตอนแรกผมจะบอกเรื่องภูมิอากาศแต่ถ้างั้นผมขอพูดเรื่องประเทศไทยไปด้วยเลยก็แล้วกันนะครับ ลักษณะแผนที่ประเทศไทยเป็นแบบนี้นะครับ เห็นไหมครับว่ารูปร่างของประเทศไทยจะมีรูปร่างคล้ายขวาน บางทีเราเรียกประเทศไทยว่าแผ่นดินขวานทองด้วยนะครับ ประเทศไทยมีขนาดพื้นที่ประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตรใหญ่เป็นอันดับที่3ในกลุ่มอาเซียนทิศเหนือติดต่อกับประเทศสหภาพพม่าและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าประเทศลาวนั่นเองแล้วครับโดยมีแม่น้ำโขงกั้นเป็นช่วงๆด้านทิศตะวันออกติดต่อกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชาทิศใต้ติดต่อกับประเทศมาเลเซียและทะเลอ่าวไทยส่วนทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามันและประเทศสหภาพพม่าก็ประเทศที่เนซ่าเคยไปมาแล้วนั่นแหละครับส่วนลักษณะภูมิประเทศนั้นทางภาคเหนือจะเป็นภูเขาสูงมีที่ราบน้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบสูงและค่อนข้างแห้งแล้งภาคตะวันออกเป็นที่ราบลูกฟูกแล้วก็ที่ราบชายฝั่งทะเลภาคตะวันตกมีลักษณะเป็นแนวเทือกเขาส่วนภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเนื่องจากมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านทำให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกทำการเกษตรแม่น้ำสายสำคัญก็ได้แก่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเกิดจากแม่น้ำสาขาอย่างปิงวังยมน่านที่ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่อำเภอปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์และไหลผ่านกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยลงสู่ทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับสำหรับภาคใต้นั้นจะมีลักษณะเป็นคาบสมุทรถูกขนาบด้วยทะเลทั้งสองข้างทำให้ภาคใต้มีความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหารทะเลมีชายฝั่งและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามมากมายที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเช่นจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาเป็นต้นนะครับที่เมื่อกี้เนซ่า

0: บ่นว่าอากาศร้อนเพราะประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะครับหรือถ้าจะให้พูดก็คือประเทศในอาเซียนทั้งหมดอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรจึงมีอากาศค่อนข้างร้อนนะครับสำหรับประเทศไทยแล้วถือว่ามีภูมิอากาศลักษณะแบบร้อนชื้นซึ่งแบ่งได้เป็น3ฤดูได้แก่ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมและฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมนะครับสำหรับภาคใต้เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างจากภาคอื่นๆอย่างที่ตะวันบอกไปแล้วนะครับทำให้ภาคใต้มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนคือมีฝนตกในฤดูหนาวเนซ่าชะงงแล้วใช่ไหมล่ะคืออย่างนี้นะครับในขณะที่ภาคอื่นๆของประเทศได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดพานำความเย็นมาจากประเทศจีนนั้นลมจะพัดผ่านทะเลอ่าวไทยก่อนเข้าสู่ภาคใต้เมื่อลมพัดผ่านทะเลก็จะพัดพาไอน้ำและความชื้นจากทะเลมาด้วยจึงทำให้ภาคใต้มีฝนตกในฤดูหนาวยังไงแล้วครับสรุปว่าภาคใต้ของไทยจะมีแค่2ฤดูนะครับก็คือฤดูร้อนและฤดูฝนเท่านั้นนะครับเป็นอย่างนี้นี่เองที่ดาวของเนซ่าไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่หรอกค่ะเลยไม่ค่อยชินกับอากาศบนโลกเลยอ่ะงั้นเข้ามาในบ้านก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนแล้วค่อยออกไปเที่ยวกันนะดีเลยดีเลยเนซ่ากำลังหิวชะละข้าวมาแล้วครับนี่ตะวันรูปที่อยู่นั่นคืออะไรหรออ๋อนี่คือธงชาติของประเทศไทยนะครับมีชื่อเรียกว่าธงไตรรงค์ซึ่งเมื่อก่อนประเทศไทยมีการใช้ธงชาติมาหลายแบบเลยนะครับแต่เปลี่ยนมาใช้ธงไตรรงค์ตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2460รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งไตรรงค์มีความหมายว่า3สีซึ่งตรงกับสีที่ใช้บนธงซึ่งแต่ละสีจะแทนความหมายต่างกันไปนะครับอย่างสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ครับแล้วรูปที่อยู่ข้างๆธงชาตินั้นเป็นใครเหรอคะอ๋อท่านคือในหลวงครับในหลวงก็คือพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยยังไงแล้วครับท่านเป็นกษัตริย์ที่ทรงห่วงแยราษฎรและทรงงานหนักมากนะครับท่านได้ทรงงานมากมายหลายอย่างเพื่อผลประโยชน์และความกินดีอยู่ดีของประชาชนชาวไทยท่านทรงมีพระปรีชาสามารถมากมายหลายด้านเลยแล้วครับอย่างฝนเทียมท่านก็ทรงเป็นผู้คิดค้นขึ้นมานะครับเพื่อช่วยให้เกษตรกรมีน้ำไปใช้ในการเกษตรในช่วงฤดูแล้งโอ้โหเนซ่าซาบซึ้งจริงๆเลยค่ะไหนขอดูหน่อยสิคะว่าตะวันเอาอะไรมาให้เนซ่ากินน่ะโอ้โหน่ากินจังเลยสีสันจัดจ้านสวยงามจังเลยค่ะไหนขอชิมหน่อยสิเผ็ดแต่อร่อยจังเลยมีครบทุกรสเลยอ่ะหายกินข้าวด้วยสิครับข้าวเนี่ยถือเป็นอาหารหลักของคนไทยเลยนะแถมยังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยอีกด้วยนะเอ้ากินนี่ด้วยสิเนี่ยเรียกว่าแกงมัสมั่นเป็นอาหารที่มีชื่อถึงขนาดได้รับการโหวตให้เป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกชนะอร่อยสมชื่อจริงๆเลยแล้วก็นี่ที่เนซ่ากินแล้วร้องเผ็ดเมื่อตะเกียเขาเรียกว่าต้มยำกุ้งเป็นอาหารที่ได้ชื่อว่ามีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเชียวล่ะความจริงอ่ะเราจะใส่เนื้ออะไรก็ได้นะไม่ต้องเป็นกุ้งอย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะใส่นมหรือกะทิให้น้ำข้นขึ้นก็ได้นะอร่อยทุกอย่างเลยแต่เผ็ดหายเอ้ากินผักด้วยสิกินเสร็จแล้วเราจะได้ออกไปข้างนอกกันห้องโลก10+1อาเซียนนี่ก็คือรถรับจ้างประเภทหนึ่งของประเทศไทยเราเรียกกันว่ารถ3ล้อประเทศไทยหรืออีกชื่อก็คือรถตุ๊กตุ๊กถือเป็นสัญลักษณ์อย่างนึงที่เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกทีเดียวนะส่วนนี่ก็เงินของประเทศไทยนะสกุลเงินที่ใช้กันก็เรียกว่าบาทมีทั้งในรูปแบบธนบัตรกับเหรียญซึ่งมีมูลค่าต่างๆกันไป
1: โอ้โหนั่นมันอะไรกันเนี่ยงดงามจริงๆสวยซะยิ่งกว่าเครื่องเพชรที่เราขโมยมาเมื่อวานอีกนะเนี่ยมันคืออะไรนะแบบนี้คงต้องลองแอบตามเจ้าสองคนนั้นไปดูสักกันหน่อยละ
2: ว้าวที่นี่คืออะไรเนี่ยสวยจังเลย

0: ที่นี่ก็คือวัดพระศรีรัตนศาสดารามราชวรมหาวิหารหรือวัดพระแก้วเป็นวัดที่สำคัญมากของประเทศไทยและเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตพระพุทธรูปองค์สำคัญที่เรียกได้ว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยทีเดียวนะเป็นวัดที่อยู่ในเขตพระราชวังและไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเลยพูดง่ายๆก็คือเป็นวัดสำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์เท่านั้นส่วนด้านนี้ก็คือพระบรมมหาราชวังหรือวังหลวงนะครับซึ่งในสมัยก่อนใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์แต่ปัจจุบันเนี้ยพระมหากษัตริย์ไม่ได้ประทับอยู่ที่นี่แล้วนะครับแต่ใช้เป็นสถานที่สำหรับงานพระราชพิธีสำคัญเท่านั้นเนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่มากกว่า90%นับถือศาสนาพุทธถ้าเนซ่าได้ไปเที่ยวทั่วเมืองไทยนะเนซ่าจะได้เห็นว่าเมืองไทยมีวัดมากมายแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยล่ะ
1: นี่ๆตะวันเนซ่าอยากได้ข้อมูลเรื่องจริงจังหน่อยได้มา
0: ได้สิครับก็ถามมาเลยถ้ารู้นะตะวันก็จะตอบให้เอง
1: เนซ่าอยากรู้เกี่ยวกับระบบการปกครองของประเทศไทยหน่อยว่าเป็นยังไงอะ
0: อ๋อผมก็พอจะบอกได้อยู่นะครับแต่กลัวว่าจะผิดตรงไหนหรือเปล่าผมขอลองใช้ตัวช่วยหน่อยดีกว่านะครับ
2: แต่เดิมประเทศไทยมีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือระบอบกษัตริย์แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งอธิบายได้ว่าเป็นการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยพระมหากษัตริย์ดำรงตำแหน่งประมุขของประเทศแต่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งอำนาจการปกครองประเทศจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนคือฝ่ายนิติบัญญัติมีรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งและการแต่งตั้งรัฐสภามีอำนาจในการพิจารณาการออกกฎหมายสำหรับการปกครองและบริหารประเทศฝ่ายบริหารมีนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีจะมีอำนาจในการคัดเลือกคณะรัฐมนตรีขึ้นมาเป็นองค์กรที่มีอำนาจบริหารราชการแผ่นดินซึ่งนายกรัฐมนตรีจะมีบทบาทเป็นตัวแทนของประเทศต่อประเทศอื่นๆซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารจะถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกันฝ่ายนิติบัญญัติทำหน้าที่ตรวจสอบและสามารถยับยั้งการออกกฎหมายของฝ่ายบริหารได้ในขณะที่ฝ่ายบริหารก็มีอำนาจในการสั่งยุบสภาผู้แทนราษฎรได้เช่นกันและอำนาจฝ่ายที่3ที่เป็นอิสระจากอีก2ฝ่ายคือฝ่ายตุลาการซึ่งมีระบบศาลในการใช้อำนาจในการตัดสินคดีความภายใต้บัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
3: ดูเหมือนว่าเจ้าตัวเล็กนั่นจะเป็นคนสร้างเจ้าก้อนนั่นออกมาเรื่อยๆดีละถ้าเราตามไปจนถึงบ้านของทั้งคู่เราจะกวาดมันมาให้หมดเลยแหมสวยจริง
1: ๆต่อไปเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วล่ะเนซ่าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศไทยหน่อยอะ
0: โอเคงั้นมาดูกันเลย
2: เศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นเป็นเศรษฐกิจแบบผสมผสานมีรายได้จากหลายเส้นทางทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในปัจจุบันประเทศไทยถือว่ามีการส่งออกเครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สูงขึ้นเรื่อยๆและยังมีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศจะอยู่ภายในภาคเกษตรกรรมเพราะประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์และสามารถปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารได้ตลอดทั้งปีทำให้ประเทศไทยถือว่าเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลกในอันดับต้นๆเลยทีเดียวโดยมีข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศที่มีปริมาณส่งออกสูงที่สุดอีกด้านที่เป็นเศรษฐกิจของประเทศไทยก็คือการท่องเที่ยวซึ่งได้สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมากเพราะนอกจากประเทศไทยจะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั่วทั้งประเทศแล้วคนไทยยังมีอัธยาศัยไมตรีและขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามอันเป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนเมืองไทยด้วยครับ
1: เนซ่าได้ข้อมูลสำหรับทำรายงานครบแล้ว
0: ดีใจด้วยนะครับ
1: แหมก็เพราะว่าได้ตะวันช่วยแหละนี่ตะวันอยากได้อะไรไหมเนซ่าอยากตอบแทนที่ตะวันช่วยอ่ะ
0: ไม่เป็นไรหรอกครับแค่เรื่องเล็กน้อยเอง
1: น่านะให้เนซ่าได้ตอบแทนตะวันหน่อยทะนะนะ
0: งั้นผมขอดูภาพประเทศอื่นๆที่เนซ่าไปมาแล้วก็แล้วกันนะครับเพราะตะวันยังไม่เคยไปต่างประเทศเลย

0: ยอ่ะได้เลยของแค่นี้เองเนี่ยนะเป็นที่ที่เนซ่าใช้เก็บข้อมูลของประเทศอื่นๆทั้งหมดเลยแต่วันรอเดี๋ยวนะขอเนซ่าเก็บข้อมูลของประเทศไทยก่อนและจะเปิดข้อมูลของประเทศอื่นๆให้ดูนะ
1: ตันตันโอ้โหสวยงามจริงๆเราอัญมณีพวกนี้ข้าขอเถอะนะ
2: ใครอ่ะ
1: ตัวเราก็คือจอมโจรนามกระเดื่องผู้ถูกเรียกว่าจอมโจรมายากลผู้ชื่นชอบของสวยๆงามๆเป็นที่สุด
0: เฮ้จอมโจรมายากลที่กำลังอาละวาดจนเป็นข่าวเนี่ยนะ
1: ถูกต้องนะครับและตอนนี้ข้าก็ต้องการอัญมณีเหล่านั้น
0: ได้ไงอ่ะนี่มารายงานของเนซ่านะเนซ่าไม่ให้หรอก
1: แม่ถ้าขอแล้วให้ง่ายๆข้าก็ไม่ใช่จอมโจรแล้วเฮ
0: ้ยควันอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะ
1: เรื่องมุบหมูอ้าวเฮ้ยแล้วมันใช้ยังไงเนี่ยเย้ย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Being able to describe a chart or a table is an important skill to have. Today, we're going to look at how to explain percentages in a pie chart. The pie chart shows the results of the survey in which the students in Mr. Clark's English 1 class were asked about the types of movies they like to watch. The students who participated in this survey mentioned 5 types of movies, which are comedy, action, drama, horror, and sci-fi. From the pie chart, it is clear that the majority of the students in this class enjoy watching comedies and action movies, with only a 5% difference between the two. Nearly a third of the survey participants prefer to watch comedies. 30% like to watch action movies. Sci-fi is third in terms of popularity, accounting for 15% of the participants' favorite types of movies. An equal percentage of students, at 10% each, like to watch drama and horror movies. In conclusion, since comedies and action movies are the most popular types of movies, it is clear that participants like to watch movies that are not too serious or scary. As you can see, a pie chart illustrates how two different parts make up a whole. The best way to present your data in a pie chart is to compare the categories to each other. Let's look at a few tips for describing a pie chart. Start by telling the readers what the pie chart is about. Explain what the different sections in the pie chart represent. Discuss the main ideas shown in the chart. Include a conclusion at the end where you emphasize your key findings.
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn, and it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching! Bye-bye! Bye.
4: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1 ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30

นาทีและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นาทีช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นาทีและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นาทีช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นาทีและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นาทีร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามกันอีกครั้งนะคะเราได้เรียนภาษาเวียดนามกันมาพอสมควรแล้วจะยากหรือว่าง่ายขึ้นอยู่กับความพยายามนะคะแต่มั่นใจค่ะว่าหลายคนคงจะพอพูดสื่อสารได้บ้างแล้วที่แน่ๆก็คงจะพูดทักทายเป็นภาษาเวียดนามกันได้บ้างสำหรับวันนี้อาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีเรื่องใหม่ๆมาให้ฝึกฝนกันเช่นเคยค่ะตอนนี้ไปพบกับอาจารย์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งเจ้าคุยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับโฮมในจุงตาแสหอกเบแก๊กหอยไงถางนำวันนี้พวกเราจะมาเรียนเกี่ยวกับวิธีการถามวันเดือนปีในภาษาเวียดนามกันนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยก่อนอื่นผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับชื่อวันต่างๆในภาษาเวียดนามพร้อมกันเลยนะครับถือฮายวันจันทร์ถือบาวันอังคารถือตือวันพุธถือนำวันพฤหัสถือเสาร์วันศุกร์ถือใบวันเสาร์จู่หยดวันอาทิตย์ต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องรูปประโยคการถามตอบวันในสัปดาห์หากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าวันนี้เป็นวันอะไรสามารถถามได้ตามรูปประโยคนี้เลยครับบาโฮมเจือกลาถือเหมยบาโฮมเจือกลาถือเหมยนะครับบาโฮมเจือกแปลว่า3วันก่อนลาถือเหมยแปลว่าวันอะไรนั่นเองนะครับจำง่ายๆจำคำว่าถือเหมยนะครับถือเหมยแปลว่าวันอะไรนะฮะต่อมาโฮมเกียลาถือเหมยนะครับโฮมเกียลาถือเหมยแปลว่าเมื่อวานซืนคือวันอะไรโฮมกวาลาถือเหมยโฮมกวาลาถือเหมยโฮมกวาแปลว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรโฮมในลาถือเหมยโฮมในลาถือเหมยโฮมในแปลว่าวันนี้ฉะนั้นจะแปลว่าวันนี้เป็นวันอะไรไงไมลาถือเหมยไงไมลาถือเหมยพรุ่งนี้เป็นวันอะไรและไงเกียลาถือเหมยไงเกียลาถือเหมยเมื่อรืนเป็นวันอะไรนะฮะหรือนะครับสามารถบอกอีกแบบนึงนะครับได้ว่าบาไงเหนือลาถือเหมยบาไงเหนือลาถือเหมยอีก3วันเป็นวันอะไรนะครับวิธีตอบง่ายนิดเดียวล้อคำถามเลยนะครับแล้วก็เรียงกลับพร้อมบวกกับชื่อวันนะครับเช่นโฮมในลาตามด้วยชื่อวันโฮมเกียลาตามด้วยชื่อวันหรือโฮมกวาลาตามด้วยชื่อวันนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันโฮมในลาถือเหมยวันนี้เป็นวันอะไรนะฮะเวลาตอบล้อคำถามเลยโฮมในลาถือตือโฮมในลาถือตือวันนี้เป็นวันพุธนะฮะต่อมาไงไมลาถือเหมยไงไมลาถือเหมยไงไมคือพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เป็นวันอะไรนะครับเวลาตอบไงไมลาถือนำไงไมลาถือนำพรุ่งนี้เป็นวันพฤหัสนะฮะหรือถามอดีตบ้างนะครับโฮมกวาลาถือเหมยบานนี้เป็นวันอะไรนะครับโฮมกวาลาถือบาเมื่อวานเป็นวันอังคารนะฮะต่อมาเรามาดูเรื่องการถามตอบวันที่ในภาษาเวียดนามนะครับจะมีกฎง่ายๆดังต่อไปนี้นะฮะการบอกวันที่1ถึงวันที่10ในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมต้องจำเลยนะฮะว่าต้องเพิ่มคำว่ามงหรือคำว่าหมู่ไว้ข้างหน้าตัวเลขตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10นะฮะแต่หากท่านผู้ชมจะบอกวันที่มากกว่า10นะฮะไม่ต้องใส่คำว่ามงหรือคำว่าหมุงเข้าไปนะฮะลองมาดูตัวอย่างกันนะครับไงมงโหมดไงมงโหมดคือวันที่1นะครับใช้มงหรือมุงก็ได้วันที่2นะครับใช้คำว่าไงมงไฮหรือไงมุงไฮนะฮะวันที่10นะครับไงมงเหมื่อยหรือไงมุงเหมื่อยนะฮะต่อมาเรามาดูวันที่มากกว่า10นะครับไม่ต้องมีมงหรือมุงนะฮะ

เช่นไงเมื่อยโหมดนะครับก็คือวันที่11นั่นเองต่อมาไงเมื่อยหายวันที่12และไงบาเมื่อยคือวันที่30นะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบวันที่ในภาษาเวียดนามนะครับท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามได้2รูปแบบดังนี้การถามวันที่1ถึง10ในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามและคำตอบตามรูปประโยคนี้นะฮะดูตัวอย่างนะครับบาโฮมเจือกลาไงมงเหมยนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่นะฮะโฮมเกียลาไงมงเหมยนะครับหรือละคำว่าไงก็ได้นะฮะโฮมเกียคือเมื่อวานซืนเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับโฮมกวาลาไงมงเหมยนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะฮะโฮมในลาไงมงเหมยนะครับวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ไงมายลาไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ไงเกียลาไงมงเหมยเมื่อรืนเป็นวันที่เท่าไหร่บาไงเหนือลาไงมงเหมย3วันถัดไปก็คืออีก3วันเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบก็ล้อคำถามเลยนะครับจัดลำดับให้เหมือนกับคำถามนะครับก็จะกลายเป็นโฮมในลาไงมงแล้วก็บวกตัวเลขวันที่1ถึง10นะฮะโฮมเกียลาไงมงนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างกันโฮมในลาไงมงเหมยวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะโฮมในลาไงมงจินนะครับวันนี้เป็นวันที่9นั่นเองนะครับถ้าจะถามพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ก็สามารถถามได้ว่าไงมายลาไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบไงมายลาไงมงเมื่อยพรุ่งนี้เป็นวันที่10นะครับคราวนี้การถามวันที่มากกว่า10ท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามและคำตอบตามรูปประโยคนี้เลยการถามวันที่มากกว่า10ในภาษาเวียดนามนะฮะเราจะใช้คำว่าไงเบาเงียวนะครับวางไว้ด้านหลังนะฮะเช่นบาโฮมเจือกลาไงเบาเงียวนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่โฮมเกียลาไงเบาเงียวเมื่อวานซืนคือวันที่เท่าไหร่โฮมกวาลาไงเบาเงียวเมื่อวานนี้คือวันที่เท่าไหร่โฮมในลาไงเบาเงียววันนี้คือวันที่เท่าไหร่ไงมายลาไงเบาเงียวนะครับพรุ่งนี้คือวันที่เท่าไหร่ไงเกียลาไงเบาเงียวเมื่อรืนคือวันที่เท่าไหร่บาไงเหนือลาไงเบาเงียวอีก3วันคือวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบแล้วก็ล้อประโยคคำถามก็จะเป็นโฮมในลาไงและก็บวกตัวเลขนะครับมากกว่า10ขึ้นไปโฮมเกียลาไงบวกตัวเลขวันโฮมกวาลาไงบวกตัวเลขวันนะครับเจนยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างบ้างตัวอย่างเช่นโฮมในลาไงเบาเหนียววันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบโฮมในลาไงเมื่อยโหมดวันนี้เป็นวันที่11นะครับถ้าถามพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนเป็นไงมายนะฮะก็จะกลายเป็นไงมายลาไงเบาเหนียวพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบทวนกับไงมายลาไงเมื่อยหายพรุ่งนี้เป็นวันที่12นะครับมีข้อสังเกตนิดนึงนะฮะถ้าเราไม่ทราบว่าคำตอบมันอยู่ในช่วงวัน1ถึง10หรือมากกว่า10เราสามารถใช้รูปแบบนะครับการถามวันที่มากกว่า10ได้เลยหลังจากท่านผู้ชมได้เรียนรู้รูปประโยคและคำศัพท์เรื่องการถามตอบวันไปแล้วนะฮะคราวนี้เรามาดูคำศัพท์เกี่ยวกับสัปดาห์กันบ้างคำศัพท์เกี่ยวกับสัปดาห์ในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วยตามตารางต่อไปนี้นะฮะเราจะแบ่งเป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับอดีตภาษาเวียดนามใช้คำว่ากวาขือนะฮะปัจจุบันใช้คำว่าเหียนตายและอนาคตใช้คำว่าเตืองลายนะครับเรามาดูปัจจุบันก่อนนะครับเกี่ยวกับสัปดาห์นะครับต่วนในต่วนในต่วนแปลว่าสัปดาห์ในแปลว่านี้ต่วนในคือสัปดาห์นี้นะครับย้อนกลับไปอดีตบ้างต่วนเจือกต่วนเจือกเจือกแปลว่าก่อนต่วนเจือกคือสัปดาห์ก่อนหรือสัปดาห์ที่แล้วนะครับไปอนาคตนะครับมี2คำนะครับเกี่ยวกับสัปดาห์สัปดาห์หน้าภาษาเวียดนามใช้ได้คำว่าต่วนเซากับต่วนเต๋ยนะครับแปลว่าสัปดาห์หน้าคราวนี้ท่านผู้ชมลองมาดูรูปประโยคตัวอย่างนะครับเช่นต่วนเจือกแองดาหลามซีนะครับสัปดาห์ที่แล้วพี่ทำอะไรนะฮะต่วนเจือกโตยดาดีวิ่งหะลองสัปดาห์ที่แล้วฉันไปหาลอง

ทองเบย์นั่นเองนะครับไปดูการถามสัปดาห์หน้าบ้างใช้คำว่าต่วนเซานะครับต่วนเซาแองแสลามจีนะครับสัปดาห์หน้าพี่จะทำอะไรนะฮะตอบล้อคำถามไปเลยต่วนเซาโตยแสดีต๋ำเบียนเอ๋ยญาจางต่วนเซาโตยแสดีต๋ำเบียนเอ๋ยญาจางสัปดาห์หน้าฉันจะไปต๋ำเบียนคือเล่นน้ำทะเลที่ยาจางนั่นเองนะครับหรือยาจางนะฮะต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อเดือนต่างๆในภาษาเวียดนามนะครับคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อเดือนในภาษาเวียดนามจะประกอบด้วยนะฮะเดือนแรกถึงเดือน12นะครับพร้อมกันถางเซียงถางเซียงคือเดือนมกราคมนะครับจากเดือนมกราไล่ไปก็เอาตัวเลขมาบวกเลยนะครับพร้อมกันถางไฮเดือน2คือเดือนกุมภานั่นเองต่อมาถางบาถางบาคือเดือนมีนาคมนะครับส่วนเดือน4เดือนเมษายนใช้คำว่าถางตือไม่ใช้ถางโบนนะฮะถางตือเมษาถางนำพฤษภาถางเสามิถุนายนนะครับถางใบเดือนกรกฎาคมนะฮะถางตามเดือนสิงหาคมถางจินเดือนกันยายนถางเหมื่อยเดือน10คือตุลาคมนั่นเองถางเหมื่อยโหมดเดือนพฤศจิกายนถางเหมื่อยหายคือเดือนธันวาคมรูปประโยคการถามตอบเดือนนะครับเวียดนามมีรูปแบบเดียวตามนี้เลยบาถางเจือกหล่าถางเหมยนะฮะให้ใช้คำว่าถางเหมยก็คือเดือนอะไรนะฮะ3เดือนก่อนคือเดือนอะไรถางเจือกหล่าถางเหมยเดือนก่อนคือเดือนอะไรถางไหนหล่าถางเหมยเดือนนี้คือเดือนอะไรถางเซาหล่าถางเหมยนะฮะถางเซาคือเดือนหน้าเดือนหน้าคือเดือนอะไรบาถางเหนือหล่าถางเหมยนะครับอีก3เดือนคือเดือนอะไรเวลาตอบเช่นเดียวกันนะครับทวนกับถางไหนหล่าบวกชื่อเดือนถางเจือกหล่าบวกชื่อเดือนนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะฮะตัวอย่างเช่นถางไหนหล่าถางเหมยเดือนนี้คือเดือนอะไรนะครับถางไหนหล่าถางตือเดือนนี้คือเดือน4คือเดือนเมษายนนะฮะเดือนหน้านะครับเดือนหน้าใช้คำว่าถางเซานะฮะถางเซาหล่าถางเหมยเดือนหน้าคือเดือนอะไรนะครับถางเซาหล่าถางนำถางนำคือเดือน5เดือนหน้าคือเดือนพฤษภาคมนะครับต่อมาเรามาเรียนเรื่องรูปประโยคการถามตอบปีในภาษาเวียดนามมีรูปแบบเดียวเหมือนกันดูตามตารางเลยนะครับการถามตอบปีในภาษาเวียดนามนะครับเราจะใช้คำว่านำบาวเนียวคือปีอะไรนั่นเองนะครับหรือปีเท่าไหร่นะฮะบานำเจือกหล่านำบาวเนียว3ปีก่อนนะครับคือปีที่เท่าไหร่นะฮะคือปีอะไรนะฮะนำหวายนำเจือก2คำนี้แปลว่าปีที่แล้วนะครับนำหวายหล่านำเบาเหนียวปีที่แล้วคือปีที่เท่าไหร่นะครับนำในหล่านำเบาเหนียวนะฮะปีนี้คือปีที่เท่าไหร่นำเซานำเต๋ยซางนำ3คำนี้แปลว่าปีหน้านะครับหล่านำเบาเหนียวเป็นปีที่เท่าไหร่ปีอะไรหรือบานำเหนือบานำเหนือคือ3ปีนะครับอีก3ปีนั่นเองลานำบาวเงียวคือปีที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบเช่นเดียวกันล้อประโยคคำถามไปเลยนำในหลานำบวกตัวเลขปีนะครับปีนี้คือปีนะฮะนำหวายหลานำตามด้วยตัวเลขปีปีที่แล้วคือปีหรือนำเซาหลานำบวกตัวเลขปีนะครับปีหน้าคือปีที่นะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นนำในหล่านำบาวเหนียวปีนี้เป็นปีอะไรนำในหล่านำไฮหงินคงจำเหมื่อยโบนนะครับอีกรอบปี2014ไฮหงินคงจำเหมื่อยโบนนะครับปีนี้เป็นปี2014นะครับเราไปถามปีหน้าบ้างนำเซาหล่านำบาวเหนียวนำเซาแปลว่าปีหน้าเป็นปีอะไรปีที่เท่าไหร่นะครับสามารถตอบได้ว่านำเซาหล่านำไฮหงินคงจำเหมื่อยลำนะครับ2015นะครับปีหน้าคือปี2015นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบวันและเดือนกันนะครับโดยเอามารวมกันนะฮะเราจะถามได้อย่างไรนะครับเรามาดูตามรูปประโยคนี้เลยเราสามารถถามได้นะครับโดยเอาคำว่าลาไงเหมยถางเหมย

0: นะครับคือวันอะไรปีอะไรมารวมกันได้นะฮะเช่นบาโฮมเจือกลาไงเหมยถางเหมยนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนั่นเองโฮมเกียลาไงเหมยถางเหมยเมื่อวานซืนคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรโฮมกวาลาไงเหมยถางเหมยโฮมในลาไงเหมยถางเหมยไงมายลาไงเหมยถางเหมยไงเกียลาไงเหมยถางเหมยบาไงเหนือนะครับอีก3วันลาไงเหมยถางเหมยนะครับคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนั่นเองนะครับเวลาตอบล้อคำถามเหมือนเดิมนะฮะโฮมในลาไงตามด้วยตัวเลขนะครับตัวเลขวันบวกถางและก็บวกชื่อเดือนนะครับโฮมกวาลาไงเมื่อวานนี้คือวันนะครับเอาตัวเลขต่อคำว่าไงนะฮะและเดือนนะครับชื่อเดือนตามด้วยคำว่าถางนะฮะตามตัวอย่างเช่นโฮมในลาไงเหมยถางเหมยวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับเวลาตอบล้อคำถามโฮมในลาไงมงโหมดถางเซียงวันนี้เป็นวันที่1เดือนผมนะฮะต่อมาโฮมกวาลาไงเหมยถางเหมยเมื่อวานนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับโฮมกวาลาไงบาเมยโมดถางเหมยไฮเมื่อวานนี้เป็นวันที่31เดือนธันวาคมนะครับเรียนรู้เรื่องรูปประโยคการถามตอบวันเดือนปีไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูการถามตอบวันเดือนปีเกิดกันบ้างนะครับการถามวันเดือนปีเกิดในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมจะพบเจอคำถามนี้บ่อยมากนะฮะซึ่งก็เป็นวิธีการถามอายุทางอ้อมนะฮะเพื่อที่จะใช้เรียกบุรุษสรรพนามแทนผู้พูดและผู้ฟังได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับคราวนี้เราลองมาดูรูปประโยคการถามตอบวันเดือนปีเกิดกันนะฮะการถามวันเกิดนะครับจะใช้คำว่าซิงไงหนาวนะครับซิงแปลว่าเกิดไงแปลว่าวันหนาวแปลว่าไหนนะครับคือเกิดวันไหนนะครับดูตัวอย่างองซิงไงหนาวคุณตาหรือคุณปู่นะครับเกิดวันไหนบาซิงไงหนาวคุณย่าหรือคุณยายเกิดวันไหนนะครับแองซิงถางหนาวนะครับลองเปลี่ยนเป็นถางถางแปลว่าเดือนพี่เกิดเดือนไหนจิซิงนำหนาวนะครับพี่ผู้หญิงเกิดปีไหนแอมซิงนำหนาวน้องเกิดปีไหนนะครับถ้าเขาถามวันก็ตอบวันถามเดือนตอบเดือนถามปีตอบปีนะครับเช่นโตยซิงไงแล้วก็บวกวันที่นะฮะโตยซิงถางแล้วก็บวกชื่อเดือนโตยซิงนำและบวกตัวเลขปีนะครับมาดูตัวอย่างบ้างนะฮะองซิงนำหนาวปูเกิดปีไหนนะครับโตยซิงนำโหมดหงินจินจำเสาเมื่อยนะครับฉันเกิดปี1960นะฮะบาซิงไงหนาวบาซิงไงหนาวย่าเกิดวันไหนโตยซิงไงมงไฮฉันเกิดวันที่2นะครับหรือถ้าเราจะถามเดือนนะครับแองซิงถางหนาวพี่เกิดเดือนไหนโตยซิงถางเหมื่อยไฮฉันเกิดเดือนธันวาคมนะครับหรือหากจะถามวันเกิดนะครับสามารถถามได้ตามตัวอย่างนี้เลยนะฮะไงซิงหยดกัวแองลาไงหนาวนะครับเปลี่ยนบุรุษสรรพนามได้นะฮะใช้จิหรือแอมก็ได้นะฮะวันเกิดของพี่คือวันไหนนะครับเวลาตอบตามนี้เลยไงไฮเมไฮถางใบนำไฮหงินนะครับวันที่22เดือนกรกฎาคมปี2000นะครับต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องการใช้คำว่าคีหนาวกับบาวเซอร์นะฮะสองคำนี้มีความหมายว่าเมื่อไหร่เหมือนกันนะฮะใช้ในประโยคคำถามเวลาที่ผู้พูดต้องการทราบช่วงเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสองคำนี้จะวางอยู่ต้นหรือท้ายประโยคคำถามเท่านั้นนะฮะซึ่งหากบาวเซอร์กับคีหนาววางขึ้นต้นประโยคนะฮะจะใช้ถามเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับเช่นบาวเซอร์จิโต๊ดเงียบได้หอกเมื่อไหร่พี่เรียนจบมหาวิทยาลัยไฮนำเหนือโตยแสต้นเงียบได้หอกอีก2ปีฉันจะเรียนจบมหาวิทยาลัยนะครับคีหนาวแองดีแถงโฟโฮจิมิงนะฮะเมื่อไหร่พี่ไปนครโฮจิมิงนะฮะตวนเซาโตยแสดีแถงโฟโฮจิมิงสัปดาห์หน้าฉันจะไปนครโฮจิมิงนะฮะแต่ถ้าบาวเซอร์กับคีนาววางท้ายประโยคคำถามนะครับจะใช้ถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหรือเหตุการณ์ในอดีตนั่นเองนะครับเช่นโกเวไทยลานบาวเซอร์อ อากลับมาไทยเมื่อไหร่นะฮะโตยเวไทยลานโฮมกว่าฉันกลับมาเมืองไทยเมื่อวานนี้นะครับบาร์กดีด่าหนังคีหนาวป้าไปดานังเมื่อไหร่นะฮะโตยดีด่าหนังถางเจือกฉันไปดานังเมื่อที่แล้วนะครับเราเรียนรู้เรื่องการตั้งคำถามด้วยคำว่าคีหนาวกับบาวเซอร์ไปแล้วนะฮะต่อมาเรามาดูประโยคการตั้งคำถามด้วยคำว่านานเท่าไหร่ในภาษาเวียดนามซึ่งใช้คำว่าบาวเลวนะฮะจะวางอยู่ท้ายประโยคคำถามนะฮะจะใช้ถามเกี่ยวกับเวลาเช่นเดียวกันนะครับลองมาดูตัวอย่างนะฮะแองแสเวียดนามบาวเลวแองแสเวียดนามบาวเลวพี่จะอยู่เวียดนามนานเท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะเปลี่ยนบุรุษสรรพนามโตยแสเวียดนามหมดนำโดยแสเวียดนามหมดนำฉันจะอยู่ที่เวียดนาม1ปีนะฮะจิดาถ่ายลานบาวเลวโอยจิดาถ่ายลานบาวเลวโอยพี่อยู่ที่ประเทศไทยนานเท่าไหร่แล้วนะครับโดยดาถ่ายลานไฮนัมโอยฉันอยู่ที่ประเทศไทยมาแล้ว2ปีนะครับเรื่องต่อมาคือเรื่องของการใช้กริยาช่วยเหมยเวื่อเวื่อเหมยนะครับทั้ง3คำนี้จะใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาได้ไม่นานนะครับมีความหมายว่าเพิ่งจะนะครับท่านผู้ชมสามารถเลือกคำใดคำหนึ่งใน3คำนี้มาใช้ได้นะครับตัวอย่างเช่นโตยเหมยเดนวันฟองโตยเหมยเดนวันฟองฉันเพิ่งจะมาถึงที่ทำงานนะครับแองเวื่อน้อยเจียนซองแองเวื่อน้อยเจียนซองพี่เพิ่งจะพูดคุยเสร็จนะครับน้อยเจียนแปลว่าพูดคุยจิเวื่อเหมยอันเกิมซองจิเวื่อเหมยอันเกิมซองพี่เพิ่งจะกินข้าวเสร็จคำว่าซองแปลว่าเสร็จนะฮะเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับเรามาเรียนเรื่องการใช้คำว่าดิ่งนะฮะออกเสียงตามดิ่งนะฮะคำว่าดิ่งแปลว่าตั้งใจจะนะครับง่ายๆเรียงเหมือนภาษาไทยเลยลองมาดูนะฮะถางเซาโตยดิ่งดีโหยอานถางเซาโตยดิ่งดีโหยอานเดือนหน้านะครับโตยฉันดิ่งตั้งใจดีไปโหยอานคือหอยอันเดือนหน้าฉันตั้งใจจะไปหอยอันนะฮะนำเซาโตยดิ่งดีหอกฮานอยนำเซาโตยดิ่งดีหอกฮานอยปีหน้าฉันตั้งใจจะไปเรียนที่ฮานอยนะครับไงมายโตยดิ่งดีแซมฟิล์มเหวยอังไงมายโตยดิ่งดีแซมฟิล์มเหวยอังพรุ่งนี้ฉันตั้งใจจะไปดูหนังกับพี่นะครับเรื่องการถามวันเดือนปีก็มีแค่นี้แหละครับฝึกฝนกันบ่อยๆนะครับแล้วภาษาเวียดนามจะง่ายนิดเดียว
1: Hôm nay là thứ mấy ạ?
2: Hôm nay là thứ ba.
1: Khi nào chị về Việt Nam ạ?
2: Ngày 13 tháng 3 năm sau.
1: Lần này chị đi bao lâu ạ?
2: Khoảng 2 năm em ạ.
1: Lâu quá chị, chắc là nhớ chị lắm ạ.
2: Chị cũng thế nhé.
3: คุณผู้ชมคะระบบการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาคนพัฒนาชาตินะคะการปรับตัวด้านการศึกษาจึงมีความสำคัญตามยุคสมัยอย่างในประเทศไทยค่ะก็มีการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษากันอยู่ตลอดนะคะเราลองมาศึกษาประเทศเวียดนามกันบ้างค่ะว่าระบบการศึกษาของเวียดนามเป็นยังไงบ้างเราต้องมาถามจากวิทยากรของเราค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอยากรู้ถึงระบบการของเวียดนามหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงคะ
4: ครับการศึกษาเวียดนามคล้ายๆกับบ้านเรานะฮะก็จะมีประถมศึกษาเหมือนกันแล้วก็มีระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานเหมือนกันบ้านเราเนี่ยจะแบ่งระบบออกเป็น6 3 3นะครับบ้านเรามีอะไรบ้างบ้านเราจะมี6จะมีประถมศึกษาใช่มั้ยครับแล้วก็มต้น3มปลาย3เวียดนามใช้ระบบ5 4 3
3: 5 4 3
4: ใช่5 4 3เหมือนฟุตบอลเลยนะฮะนะครับ5คืออะไร5คือประถมศึกษา
3: ค่ะ
4: นะครับแล้วก็4เนี่ยคือมัธยมต้นและ3คือมปลายนอกจากนี้เวียดนามก็ยังมีอาชีวะ ะครับมีระบบอุดมศึกษาเหมือนบ้านเราระดับปริญญาตรีจะเรียนทั้งหมด4ปี
3: ค่ะ
4: นะครับปริญญาโทเนี่ยเรียน2ปี
3: อาจารย์คะแล้วการศึกษาของระดับปริญญาเอกเป็นยังไงคะในเวียดนาม
4: อันนี้โดดเด่นมากนะครับของปริญญาเอกเวียดนามนะฮะจะใช้ระบบคล้ายๆการสอบจอมงวนของจีน
3: ค่ะ
4: นะฮะยกตัวอย่างเช่นที่เห็นได้ชัดสุดเลยของเวียดนามของประเทศไทยเราเวลาเราจะสอบปกป้องวิทยานิพนธ์นะฮะหรือว่าดีเฟนเนี่ยเราก็ดีเฟนระดับมหาลัยแต่ของเวียดนามมันจะมีดีเฟนระดับภาคนะครับหรือว่าระดับคณะระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ระดับประเทศมี3ระดับไอ้ที่น่าสนใจคือระดับประเทศนะครับเราต้องลงข่าวว่าเรากำลังจะปกป้องวิทยานิพนธ์แล้วก็ให้ประชาชนทั้งประเทศเวียดนามได้รู
3: ้
4: นะครับแล้วก็คนนอกสามารถเข้าร่วมได้ในการมาฟังว่าเราจะดีเฟนหัวข้อทีสิทธิ์เรายังไง
3: โอ้โหคือถือว่ายิ่งใหญ่มาก
4: ถือว่ายิ่งใหญ่มากนะครับ
3: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงความโดดเด่นของการศึกษาเวียดนามคือจริงๆแล้วเหมือนไทยบ้างไม่เหมือนไทยบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าความโดดเด่นของระบบการศึกษาเวียดนามมีไหมคะ
4: ครับเด่นสุดเลยคือเวียดนามเป็นระบบการศึกษาแบบผสมผสาน
3: เป็นยังไงคะ
4: นะครับจะมีได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนนะครับวัฒนธรรมการศึกษาของจีนนะครับฝรั่งเศสรัสเซียแล้วก็สหรัฐ
3: โอ้เป็นยังไงคะอาจารย์อย่างนี
4: ้นะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าเวียดนามเนี่ยเคยตกเป็นเมืองขึ้นของชาติใหญ่ๆหลายชาตินะฮะเอาพูดถึงจีนก่อนแล้วกันนะครับอิทธิพลทางด้านการศึกษาที่สำคัญที่เวียดนามได้รับจากจีนคืออักษรฮั่นถ้าเราสังเกตเราเรียนภาษาเวียดนามทุกวันนี้เราจะพบว่าภาษาจีนอยู่ในภาษาเวียดนาม 70% ก็คือเวียดนามได้รับอิทธิพลจากอักษรฮั่นในสมัยก่อนนะครับนอกจากนี้ระบบการศึกษาเวียดนามก็ยังมีลักษณะพิเศษก็คือรับอิทธิพลของฮงจื้อแบบเต็มๆเลยครับจะมีวิชาที่สอนเกี่ยวกับฮงจื้อในระดับประถมศึกษาแล้วก็มัธยมต้นครับส่วนอิทธิพลของฝรั่งเศสนะฮะมีมากมายในการศึกษาเวียดนามนะฮะฝรั่งเศสได้เข้ามาพัฒนาด้านแพทยศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมเวียดนามนะครับและที่สำคัญอักษรก๊วกเหงือนะครับอักษรก๊วกเหงือเป็นอักษรประจำชาติเวียดนามปัจจุบันนี
3: ้
4: ที่เราเรียนภาษาเวียดนามที่เราเขียนอยู่ทุกวันนี้ที่ใช้ตัวโรมันเนี่ยก็มาจากอิทธิพลของฝรั่งเศสเพราะคนที่ถือว่าริเริ่มเข้ามาอเล็กซานเดอร์เดอโรสนะฮะก็เป็นชาวฝรั่งเศสนะครับส่วนรัสเซียรัสเซียเกี่ยวอะไรนะครับปัจจุบันนี้คนเวียดนามยังต้องเรียนปรัชญามาร์กแล้วก็ปรัชญาเลนิน
3: เพราะอะไรคะ
4: นะครับปรัชญามาร์กซิสนั่นเองเพราะว่าเพื่อที่จะปลูกฝังความเป็นสังคมนิยมให้ยังอยู่ในสังคมเวียดนามฉะนั้นคนเวียดนามยังต้องเรียนนะฮ
3: ะ
4: อย่างในระดับอุดมศึกษาเนี่ยปริญญาตรีทุกคนต้องเรียนหมดเลยแล้วก็มัธยมปลายก็ต้องเรียนนะครับอย่างสมมติตอนผมเนี่ยเคยไปเรียนปริญญาโทก็ต้องไปสอบวิชานี้เหมือนกันวิชาปรัชญามาร์กเลนิน
3: ค่ะคือเราต้องรู้อย่างถ่องแท้เลย
4: ต้องรู้อย่างถ่องแท้เลยนะครับนอกจากนี้เวียดนามเนี่ยจะมีมหาลัยเฉพาะทางเยอะมหาลัยแพทยศาสตร์มหาลัยพยาบาล
3: คือเปิดอย่างเดียวเลย
4: เปิดอย่างเดียวเลยนะครับก็จะเป็นอิทธิพลของรัสเซียเหมือนกัน
3: ค่ะ
4: นะครับขณะที่สหรัฐอเมริกาที่เข้ามาในเวียดนามอิทธิพลที่สำคัญก็คือการแบ่งเกรดออกเป็น12เกรดในการเรียนนะครับของเวียดของถ้าเราไปดูของเมืองนอกก็จะมีเกรด1ถึงเกรด12ใช่ไหมครับเวียดนามเหมือนกันเลย
3: เหมือนโรงเรียนอินเตอร์ในบ้านเรา
4: โรงเรียนอินเตอร์ในบ้านเรานะครับแล้วก็ระบบหน่วยกิจก็เอามาจากสหรัฐเหมือนกันครับ
3: ค่ะคุณผู้ชมคะหากเราหยุดเดินนั่นหมายถึงเรากำลังถอยหลังนะคะเพราะว่าเพื่อนบ้านของเราต่างกำลังกระตุ้นกับการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะพวกเราจึงควรเรียนรู้เรื่องของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนไว้บ้างค่ะโดยเฉพาะเรื่องของภาษาเพื่อประโยชน์ที่เราจะต้องสานสัมพันธ์กับประเทศเหล่านั้นสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินเจ๋าเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เหลือเกินกับคนไทยในปัจจุบันนี้ก็คือภาษาเกาหลีนั่นเองนะครับหลายคนที่ต้องการเรียนภาษาเกาหลีไม่ต้องไปเสียสตางค์เรียนครับเพียงเปิดมาที่ ETV ของเราคุณจะได้เรียนภาษาเกาหลีจากเจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงที่ตอนนี้นั่งอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ท่านนี้มาจาก Busan University of Foreign Studies นะครับสอนภาษาเกาหลีให้กับชาวต่างชาติโดยเฉพาะครับขอต้อนรับอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์วอนพูดภาษาไทยได้นะครับแล้วแหมออกเสียงได้น่ารักมากๆนะครับก่อนที่เราจะมาเรียนภาษาเกาหลีกันวันนี้อยากให้อาจารย์เล่าถึงที่มาของภาษาพูดแล้วก็ภาษาเขียนภาษาเกาหลีให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คนเกาหลีอยู่ที่ประเทศเกาหลีตั้งแต่ 5,000 ปีที่แล้วค่ะอยู่นานๆแล้วพวกเขาพูดภาษาเกาหลีแต่ไม่มีภาษาเขียน
0: มีแต่ภาษาพูดอย่างเดียว
1: ค่ะเลยก็ยืมตัวอักษรจากประเทศจีนค่ะเลยก็คิงเซจงคิดว่าประชาชนเกาหลีไม่มีภาษาเขียนไม่สะดวก
0: ครับ
1: เลยก็เขาสร้างตัวอักษรเกาหลีค่ะแล้วตัวอักษรเกาหลีมีแผ่นชนกับสาระ
0: ค
1: ิงเซจงคิดว่าตัวอักษรแผ่นชนกับสาระก็ถ้าเป็นง่ายคนทั่วไปใช้ได้ง่ายเลยก็เขาตำรูปปากกับลิ้นด้วยค่ะ
0: รูปปากกับลิ้นเป็นที่มาของตัวอักษรเกาหล
1: ีใช่ค่ะตัวอักษรแผ่นชนะค่ะ
0: ครับ
1: อย่างเช่นยอก็ลิ้นติดเพดาน
0: เพดานเหงือกด้านบน
1: ใช่ค่ะ
0: ยอ
1: ใช่ค่ะอย่างแล้วก็มีมือรูปปากด้วยค่ะแล้วสาระก็ตำฟ้าและพื้นดินและคนด้วยค่ะแล้วก็อย่างเช่นว่าฟ้าเป็นกลม
0: ๆ
1: แล้วก็พื้นดินเป็น
0: ขีดล่างแบนๆ
1: ขีดล่างค่ะแล้วก็คนเป็นเยินด้วยแล้วก
0: ็ขีดตรงกลางอย่างน
1: ี้เอา3ตัวมารวมผสมให้เป็นสาระภาษาเกาหลีค่ะ
0: งั้นวันนี้คลาสแรกของเราเรามาเรียนอะไรง่ายๆก่อนดีกว่าครับ อาจารย์จะสอนอะไรเราบ้างดีครับวันนี้
1: ค่ะวันนี้เป็นวันแรกเราต้องแนะนำตัวเองก่อนนะคะ
0: ค
1: เป็นประโยคอันยองฮาเซโยเชอิโรมุนวอนเฮยองอิมิดาชอมเบเกสนิดาชัยพุทธักดริมิดามันนาเซาพังกับสมิดานี่ค่ะประโยค
0: คุณผู้ชมอาจจะตกใจอาจารย์มาเป็นชุดเลยแต่เดี๋ยวอาจารย์จะทวนให้ทีละประโยคนะครับว่าแต่ละประโยคที่พูดไปทั้ง5ประโยคเมื่อสักครู่นี้ออกเสียงยังไงและแปลว่าอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะก็จอครั้งแรกต้องพูดทักทายก่อนว่าอันยองฮาเซโยนะคะอันยองฮาเซโยคือสวัสดีค่ะแล้วก็คำศัพท์สุภาพด้วยค่ะถ้าเจอเพื่อนๆก็อันยองเมื่อกี้ว่าฮังกูก็อันยองเหมือนใช้กับเพื่อนๆให้สนิท กันด้วยค่ะ
0: ฮังกูก็อันยองเหมือนภาษาเกาหลีมาแล้วนะขนาดนั้นนะฮ
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็นภาษาทางการหรือว่าคุยกับผู้ใหญ่ต้องอันยองฮาเซโย
1: ใช่ค่ะอันยองฮาเซโยเป็นคำสุภาพด้วยค่ะ
0: ค
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องแนะนำชื่อตัวเองด้วยค่ะเจอิรมุนวอนเฮยองอิมมิดาวันเฮยองก็ชื่อของดิฉันใช่ไหมคะ
0: ค
1: แล้วก็เจอิรมุนชื่อของดิฉันวันเฮยองวันเฮยองอิมมิดาอิมมิดาคือนะคะแล้วก็เจอิรมุนวันเฮยองอิมมิดาชื่อของดิฉันคือวันเฮยองดังนั้นก็ตูนก็แนะนำตัวเองใช้ภาษาเกาหลี
0: ก็เป็นเชอิรุมุนตูนวรัชชื่ออิมนีดา
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแค
0: ่เปลี่ยนกลาง
1: ใช่ค่ะเปลี่ยนชื่ออย่างเดียวก็ใช้ได้ทั้งหมดนะคะ
0: ครับ
1: บางครั้งก็เราพูดสั้นๆจอนึนวอนเฮยองอิมมีดาก็ใช้ได้ค่ะ
0: โอ้แปลเหมือนกันใช่ไหมครับ
1: เหมือนกันว่าฉันชื่อวอนเฮยองค่ะจอนึนวอนเฮยองอิมมีดาอันนี้สั้นกว่าเมื่อกี้เชอิรุมุนวอนเฮยองอิมมีดา
0: เปลี่ยนเป็นจอนึน
1: ใช่ค่ะใช้ได้ทั้งสองอัน
0: ก็สุ
1: ภาพเหมือนกันค่ะสุภาพเหมือนกันค่ะ
0: ค
1: แล้วก็ต่อไปใช้พุทธักติริมนีดาใช้พุทธักติริมนีดาคือว่าฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ
0: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ อันนี้ยากนิดหนึ่งอาจารย์ขออีกรอบหนึ่งได้ไหมครับ
1: ใช้พุทธักติริมนีดา
0: ชัลพูทักทูริมนีดา
1: อ๋อทูริมนีดา
0: ทูริมนีดา
1: ใช่ค่ะ
0: ชัลจะต้องมีการห่อลิ้นตรงตัวลอลิงนิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ชัลพูทักทูริมนีดา
1: ทูริมนีดาอันนี้สำหรับคนไทยอาจจะออกเสียงยากเพราะว่าตัวอักษรพังยังก็ที่ ภาษาไทยไม่มีนะคะ

0: 봬요. 잘 부탁드립니다.
1: 잘 부탁드립니다.
0: 제가 듣던 가갱 나하 레어 안 스타일 만나서 반갑습니다.
1: 아니 쿤쿤
0: 만나서 반갑습니다. 그 인디티 다이로 짜가.
1: 갑자기 당갑 무슨 크루니 이해가요?
0: 잘 부탁드립니다. 잘 부탁드립니다. 자이 뭐 알고 다이 가 빵크랑 라오고 고 알아이 고잘 부탁드립니다. 또저 크랑 내 카이 약 카이 사니까 가오 꺼내나와 잘 부탁드립니다. 그 차이다이 라이티 때와 만나서 반갑습니다. 창대어쩌 돈티쩌 그랑 레카.
1: ถ้าเป็นมันนาซอพันกับซิมดีดาจะใช้ครั้งแรกครั้งเดียวที่เจอกันเท่านั้น
0: ค
1: เหมื
0: ่
1: อ
0: ะ
1: นยีที่ได้รู้จักนะครับไนซูมิยู
0: ใช
1: ลัก
0: ่
1: ษณะ
0: ถูก
1: น
0: ต้
1: ี
0: อง
1: ้
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: อาจารย์ครับแล้วอย่างประโยคที่3ที่อาจารย์แนะนำเมื่อสักครู่นี้เราใช้ยังไงครับ
0: อ๋อ처음 뵙겠습니다นะคะอันนี้สำหรับคนไทยอาจจะเข้าใจยากนิดนึงอันนี้เป็นมารยาทคนเกาหลีตอนที่เจอครั้งแรกค่ะ처음คือว่าครั้งแรก뵙겠습니다คือว่าพบกันนะคะถ้าร่วมกันก็พบกันครั้งแรกค่ะหมายความว่าฝักตัวฝั่งเหนือด้วยกันเหมือนกันแต
1: เ
0: ่
1: ป็
0: ว
1: น
0: ่
1: ฝ
0: า
1: ั่งเนื้อฝั่งตัวครั้งแรกเท่านั้น
0: ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับอินดิที่ได้รู้จักแต่ว่ามีแต่ละประโยคต้องต้นที่เจอกันต้องบอกประโยคนี้ด้วยค่ะ
1: อ๋อเหมือนเป็นมารยาทของ
0: ใช
1: ว
0: ่
1: ัฒน
0: ค
1: ธร
0: ่
1: ระ มเกาหลีเขานะครับเจอกันครั้งแรกฝั่งเนื้อฝั่งตัวด้วยก็คือชออึมเพ็บเก็ตซึมนิดา
0: ค่ะเดอฝักเนื้อฝักตัวด้วยก็ว่าใช้บุตักตริมีดาอันนี้ใช้ได้หลายที่ค่ะแต่ว่าช่อมเบเกสเนกาก็ใช้ได้แต่ครั้งเดียว
1: ครั้งเดียวเท่านั้น
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับนี่ก็เป็น5ประโยคเบื้องต้นนะครับในการเรียนภาษาเกาหลีของเราในวันนี้จากอาจารย์วอนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วอนมากๆที่สละเวลามาสอนเรานะครับขอบคุณอาจารย์วอนครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมครับขึ้นชื่อว่าภาษานี่เรียนในห้องเรียนอย่างเดียวไม่พอครับต้องลองออกไปใช้จริงด้วยไปพบกันเลยในช่วงนี้กับช่วง try out ฮันกูกอโรมาริโอ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับและนี่คือรายการฮันกูก็อ่านย่องรายการที่จะมาสอนภาษาเกาหลีง่ายๆให้คุณผู้ชมได้เรียนกันถึงที่บ้านจากอาจารย์เจ้าของภาษาโดยเฉพาะนะครับครั้งที่แล้วเราทักทายเราพูดคุยเบื้องต้นกันไปแล้วได้ทบทวนได้หัดออกเสียงกันบ้างหรือเปล่าครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงบทเรียนต่อไปแต่อาจารย์จะสอนอะไรเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์เลยดีกว่าครับอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมามีอะไรฝากคุณผู้ชมดีครับ
1: วันนี้เรียนแนะนำตัวเองนะคะก็อย่างเช่นแนะนำชื่อแนะนำอาชีพแนะนำประเทศอย่างนี้ค่ะ
0: หลังจากเราทักทายเบื้องต้นกันไปแล้วนะครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นโดยบอกคู่สนทนาว่าเราเป็นใครมาจากไหนและทำอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะประโยคที่เราวันนี้จะเรียนคือ저는원혜영이에요한국사람이에요한국에서왔어요선생님이에요다음에또만나요นี่5ประโยคค่ะ
0: 5ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างเดี๋ยวทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ประโยคที่แรกนะคะ저는원혜영이에요ประโยคนี้เราเคยเรียนคราวที่แล้วค่ะฉันชื่อ원혜영ค่ะแต่저는원혜영이에요저는หมายความว่าดิฉันนะคะถ้าหากว่า나는ฉันแต่ว่าตอนที่แนะนำตัวเองก็ต้องสุภาพด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะ저는원혜영입니다
0: แล้วมันใช้ต่างกับเชอิรุมันยังไงครับอาจารย์
1: เชอิรุมันชื่อของดิฉันคือวอนเฮยองอิมมิดาอันนี้เป็นประโยคเต็ม
0: ๆคือทางการกว่า
1: ใช่ค่ะแต่ช่วงนี้ก็ชอบประโยคสั้น
0: ๆ
1: 저는원혜영입니다ดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะอย่างเช่นที่ประเทศไทยผู้หญิงกับผู้ชายก็พูดต่างกันใช่ไหมคะผมหรือว่าฉันแต่ภาษาเกาหลีไม่มีค่ะผู้ชายกับผู้หญิงใช้เหมือนกัน저는원혜영입니다เช่นตุนก็
0: 저는ตุนคิมนิดา
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: ไปได้เลยนะครับ
1: ได้เลยการนิสุภาพด้วยค่ะ
0: เมื่อสักครู่นี้ผมได้ยินอาจารย์พูดว่านานึนแล้วชอนึนกับนานึนนี่ใช้ต่างกันยังไงครับ
1: อันนี้ทั้งสองใช้ชื่อตัวเองเหมือนกันค่ะแต่ว่านานึนเป็นพูดธรรมดาคำธรรมดาที่ไม่ได้สุภาพใช้กับเพื่อนได้แต่ว่าชอนึนเป็นคำศัพท์สุภาพค่ะอย่างเช่นว่าประเทศไทยภาษาไทยมีผมกับฉันใช้ดือนานึนแต่ว่ากับผมหรือว่าดิฉันก็ชอนึนค่ะ
0: ระดับความเป็นทางการของภาษาก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นถ้าเป็นชอนึนนะครับ
1: แนะนำตัวเองกับคนที่ไม่รู้จักต้องใช้ชอนึนวอนเฮยองอิมิดาดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะ
0: ครับรอสนิทกันก่อนค่อยนานึนทีหลังนะครับ
1: ใช่ได้ค่ะ
0: ประโยคต่อไปเลยครับ
1: ค่ะแล้วฮันกุกซารามเยโยคือว่าดิฉันเป็นคนเกาหลีค่ะแต่ที่นี่ไม่มีดิฉันก็เพราะว่าแนะนำตัวเองก็รู้ว่าพูดถึงใครครั้งแรก저는원혜영입니다แล้วต่อไปเป็นคนเกาหลีค่ะ
0: อ๋อก็พูดไปได้เลยไม่ต้องเป็นสรรพนามแล้ว
1: ใช่ค่ะฮันกุกซารามเยโยก็เป็นคนเกาหลีฮันกุกซารามอย่างเช่นถ้าเป็นคนไทย
0: ครับ
1: ก็เทกุกซารามเยโย
0: เทกุกซารามีเอโย
1: ประเทศไทยก็เทกุกค่ะ
0: เทกุกคือประเทศไทยถ้าเป็นฮันกุกคือเกาหลีนะครับ
1: แล้วซารามคือคนเกาหลีฮันกุกซาราม
0: ฮันกุกซาราม
1: คนไทยก็
0: เทกุกซาราม
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
0: แล้วก็ต่อด้วยมีเอโย
1: เอโยใช่ค่ะก็เป็นคนเกาหลีฮันกุกซารามีเอโยเป็นคนไทย
0: ก็เทกุกซารามีเอโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะถ้าเป็นคนจีนจุงกุกซารามค่ะประเทศจีนคือจุงกุกซารามคือใช่ค่ะจุงกุก
0: จุงกุก
1: ซารามคนจีนนะคะก็เสียงสูงสูงหรือว่าต่ำไม่เป็นไรค่ะแล้วแต่คนที่ชอบจุงกุกก็ได้จุงกุกก็ได
0: ้
1: ไม่ซีเรียสกับภาษาเกาหลีไม่มีวรรณยุกต์นะคะไม่สำคัญค่ะอย่างเช่นประเทศ
0: เวียดนาม
1: ก็เวียดนามซารามคนเวียดนามค่ะ
0: เวียดนามนี่ออกเสียงคล้ายๆภาษาไทยเลย
1: ค่ะ
0: นามเหมือนกันนะฮะ
1: มาจากภาษาอังกฤษนะคะ
0: เป็นทับศัพท์แล้วก็มีการดัดเสียงเล็กน้อยตามแต่ละท้องที่
1: ใช่ค่ะ
0: ใช
1: ้ง่ายนะคะถ้ารู้ประเทศไหนก็ใช้ได้เลยค่ะอย่างเช่นจุงกุกซารามญี่ปุ่นซารามญี่ปุ่นซารามคือว่าคนญี่ปุ่นค่ะจุงกุกซารามญี่ปุ่นซารามฮันกุกซาราม 태국 사람, 베트남 사람.
0: ครับ
1: ใช้ได้เลย
0: ตัวอย่างคร่าวๆเพราะฉะนั้นวันนี้นอกจากเราได้เรียนรู้รูปประโยคแล้วเราได้รู้คำศัพท์ที่เป็นชื่อของแต่ละประเทศด้วยนะครับบอกไปแล้วว่าเป็นคนที่ไหนแนะนำอะไรต่อดีครับ
1: ดิฉันเป็นคนเกาหลีใช่ไหมคะแล้วก็มาจากเกาหลี한국에서왔어요한국에서จากเกาหลี왔어요มาแล้วมาจากเกาหลีค่ะ
0: ครับ한국에서왔어요
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องพูดถึงประเทศไหนมาจากประเทศไหนมาจากประเทศเกาหลี한국에서왔어요เช่นมาจากประเทศไทยเมื่อกี้เราเรียนประเทศไทยคือเ
0: ทกุ
1: ใช่ค่ะดังนั้นมาจากประเทศไทย
0: เทกุเกโซวาโซโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะแล้วถ้ามาจากประเทศญี่ปุ่นอิโบเนโซวาโซโยมาจากประเทศจีน중국에서왔어요แล้วต่อไปก็ต้องแนะนำอาชีพด้วยดิฉันเป็นอาจารย์ใช่ไหมคะก็선생님이에요ดิฉันเป็นอาจารย์저는선생님이에요แต่저는เมื่อกี้พูดไปแล้วไม่ต้องพูด
0: ไม่ต้องใช้ซ้ำ
1: ใช่ค่ะเป็นอาจารย์선생님이에요ก็แล้วแต่คนที่พูดคืออาชีพอะไรก็เปลี่ยนอาชีพได้เลยค่ะ
0: ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างอาชีพอื่นๆนะครับ
1: อย่างเช่นคุณหมอก็เป็นคุณหมออุยซาเยโย
0: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นคุณครูเป็นอาจารย์ต้องเอียโยเป็นคุณหมอทำไมมันสั้นลงล่ะครับแล้วแต่อาชีพหรือเปล่าครับ
1: อ๋อไม่ใช่ค่ะก็เป็นอาจารย์ซอนเซงนิมเอียโยแต่เป็นคุณหมออุยซาเยโยอันนี้เอียโยกับเยโยมีสองแบบใช่ไหมคะ
0: ค
1: อันนี้แล้วแต่แพนชนะคำศัพท์ข้างหน้าค่ะถ้าซอนเซงนิมนิมที่แพนชนะสุดท้ายคือนิมมีแพนชนะด้วยอุยซาที่สุดท้ายก็ซาระไม่มีแพนชนะค่ะถ้ามีแพนชนะอีเยโยถ้าไม่มีแพนชนะเยโย
0: โอ้คำที่ลงท้ายถ้ามีพยัญชนะอะไรก็แล้วแต่ลงท้ายด้วยคำที่เป็นพยัญชนะจะเป็นเยโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นสระเฉยๆไม่มีตัวสะกดหรือไม่มีพยัญชนะเนี่ยก็เป็นเอโยเฉยๆ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับไม่เกี่ยวกับอาชีพหมอหรือคุณครูหรือพยาบาลอะไรนะครับ
1: ไม่เกี่ยวค่ะ
0: ไม่เกี่ยวนะครับอ
1: ย่างเช่นเป็นคุณตำรวจก็กงชานะคะกงชามีตัวสะกดที่สุดท้ายนั่นกงชาเยโยถ้าเป็นแม่บ้านทำงานที่บ้านนะคะทำอาหารทำความสะอาดก็จูบูนะคะจูบูไม่มีตัวสะกดจูบูเยโย
0: อาจารย์ครับแล้วแบบนี้ถ้าผมจะแนะนำตัวว่าผมเป็นพิธีกรนะผมจะบอกว่าอะไรดีครับ
1: พิธีกรคือซาเฮจะนะคะซาเฮจะไม่มีตัวสะกดถ้าไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ต
0: ั
1: วสะกดใช้เยโยซาเวจาเยโย
0: ซาเวจาเยโย
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
0: ครับก็ถ้าจะเป็นต่อเนื่องเลยว่าผมชื่อตูนนะผมเป็นคนไทยแล้วก็เป็นพิธีกรนะ
1: ก็저는ตูนเยโย
0: เพราะว่ามีตัวสะกดนะครับ저는ตูนเยโย
1: 저는태국사람이에요
0: 저는태국사람이에요
1: 사회자이에요
0: 사회자이에요
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: ทีละประโยคช้าๆหัดออกเสียงด้วยนะฮะจะได้จำไว้แล้วก็ไปพูดตามได้เปลี่ยนอาชีพข้างหน้าเท่านั้นเองถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเป็นนักเรียนล่ะครับฉันเป็นนักเรียนนักศึกษานะ
1: 저는학생이에요학생คือนักเรียน
0: เหมือนภาษาจีนเลย저는학생이에요
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับนี่ลองไปใช้ได้นะครับแต่ว่าบทเรียนของเรายังไม่หมดเท่านี้วันนี้อาจารย์มีประโยคสุดท้ายที่เห็นว่าต้องใช้บ่อยๆด้วยมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับ
1: ประโยคสุดท้ายคือว่า다음에 또 만나요
0: 다음에 또 만나요
1: 다음에 คือคราวหน้า 또 คือว่าอีกครั้งหนึ่ง 만나요 คือพบกัน 다음에 또 만나요 พบกันใหม่คราวหน้านะคะ
0: 다음에 또 만나요 แล้วเจอกันใหม่นะ เวลาจะแยกย้ายจากกัน
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็อันนี้เป็นประโยคยาวให้สั้นๆก็ได้ท้าวแม่มันนายอ่ะหรือโต้มันนายอ่ะก็ได้ค่ะ
0: โต้มันนายโยก็ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: อุ้ยอันนี้สั้นมากเลย
1: ใช่มากใช้ได
0: ้แต่ว่าระดับทางการก็จะต่างกันไปใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะต่างกันนิดนึงก
0: ็
1: ใช้ได้หมดค่ะ
0: ท้าวแม่โต้มันนายโยหรือว่าโต้มันนายโยก็ได้เลยนะครับวันนี้เราได้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องภาษาเกาหลีอีกเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆอีกครั้งสำหรับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: แน่นอนครับคุณผู้ชมเราเรียนอย่างเดียวไม่ได้นะฮะต้องออกไปฝึกฝนเพิ่มเติมจะได้เก่งขึ้นกว่าเดิมไปกันเลยในช่วงนี้กับช่วง Try It Out ครับ

ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198

วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186-200

0: ASEAN FOCUS KIZUNA JAPAN KIZUNA แปลว่าสายสัมพันธ์หลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นได้ประสบภัยธรรมชาติคำว่า KIZUNA จึงมีความหมายกับชาวญี่ปุ่นมากขึ้น
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ ASEAN FOCUS ซึ่งตอนนี้เรากำลังอยู่ในตอนพิเศษที่ใช้ชื่อว่า KIZUNA JAPAN ค่ะคิซุนะเจแปนจะเป็นสารคดีที่พาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตและการฟื้นฟูของชาวญี่ปุ่นจากภัยธรรมชาติที่พวกเขาประสบมาค่ะสำหรับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างชาวญี่ปุ่นกับบูโดหรือว่าศิลปะการต่อสู้ที่มีการประยุกต์มาจากบูชิโดหรือว่าวิถีการใช้ชีวิตแบบซามูไรนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ฮิโรซังของเราจะพาคุณผู้ชมไปยังสำนักเมจิจิงกูค่ะไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ